ขอมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับนำเสนอรายการสอนออกอากาศวิชาภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิฮงนิวสเนะมานาบุยาซาชินิฮงโกโตะชะไคโนริไคซึ่งในวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่6แล้วเนื้อหาของวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมด้วยกันครับรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิฮงนิวสเนะมานาบุยาซาชินิฮงโกโตะชะไคโนริไคนะครับสัปดาห์นี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่6นะครับวันนี้ข่าวที่นำเสนอนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับวรรณกรรมเยาวชนนะครับที่ชื่อว่าโตโต้จังเด็กหญิงข้างหน้าต่างนะครับซึ่งวรรณกรรมเยาวชนเล่มนี้นะครับได้รับการบันทึกสถิติโลกกินเนสนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่ NHK นะครับได้นำเสนอนะครับไปในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับหลายคนหลายท่านนะครับที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวรรณคดีญี่ปุ่นหรือว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับคงจะได้ยินนะครับการ์ตูนเรื่องนี้ขอโทษนะครับไม่ใช่การ์ตูนเป็นวรรณกรรมนะครับเป็นนิยายนะครับเรื่องนี้มาบ้างพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยได้อ่านนะครับวรรณกรรมเล่มนี้นะครับขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดหน่อยนะครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับที่มีความพิเศษนะครับก็คือมีลักษณะที่เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็คิดนอกกรอบนะครับจนทำให้การใช้ชีวิตรวมไปถึงการเรียนนะครับในโรงเรียนของเธอนั้นเนี่ยก็มีปัญหากับครูนะครับที่ทำการสอนให้กับเธอเนี่ยในวัยเด็กพอสมควรแต่เมื่อเติบโตมาแล้วเนี่ยนะครับด้วยความเข้าใจของอาจารย์นะครับที่ดูแลเธอแล้วก็ด้วยความเข้าใจของคุณแม่รวมถึงคนรอบข้างเนี่ยก็ทำให้เธอประสบความสำเร็จในชีวิตปัจจุบันก็มีตัวตนจริงๆนะครับเป็นดารานะครับเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงบันเทิงของประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากนะครับข่าวนี้นะครับนำมาจากข่าวของ News Web Easy ของ NHK เช่นเดิมนะครับจากสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถที่จะตามลิงก์นะครับที่มีไว้ข้างล่างรูปภาพเนี่ยนะครับติดตามอ่านข่าวต่อได้นะครับมาดูคำศัพท์นะครับภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏอยู่ในข่าวหน่อยนะครับในคำโปรยข่าวนะครับในหัวข้อข่าวเนี่ยนะครับก็จะมีครับคำว่ามาโดกิวะครับมาโดกิวะมาโดกิวะโนโตโตจังครับมีคำว่าโตโตจังด้วยนะครับมาโดกิวะโนโตโตจังกะกิเนสุเซคายคิโรคุนินัตตะอันนี้เป็นหัวข้อข่าวนะครับของข่าวนี้นะครับคำที่น่าสนใจนะครับก็คือคำที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับมาโดกิวาโนโตโตจังครับแยกออกเป็น2คำครับจะได้ดูง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆคำว่ามาโดกิวะนะครับก็มีความหมายว่าริมหน้าต่างขอบหน้าต่างนะครับคำว่ามาโดนะครับแปลว่าหน้าต่างครับและคำว่ากิวะที่ตามหลังมานั้นมีความหมายว่าขอบหรือว่ากรอบครับหรือว่าริมครับมาโดกิวะพอมารวมกันนะครับก็เลยมีความหมายว่าขอบหน้าต่างหรือริมหน้าต่างจินตนาการภาพอย่างนี้นะครับก็คือเราอาจจะมองขึ้นไปบนตึกอาคารเรียนนะครับแล้วเราก็มองเห็นหน้าต่างของห้องหนึ่งครับแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับยืนอยู่ริมหน้าต่างยืนอยู่ขอบหน้าต่างตรงนั้นนะครับลักษณะของริมหน้าต่างหรือว่าขอบหน้าต่างแบบนั้นเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็ใช้คำว่ามาโดกิวะแบบเนี้ยนะครับต่อไปนะครับโตโตจันนะครับโตโตจันโตโตจันนะครับเป็นชื่อเรียกนะครับเด็กนะครับที่เป็นตัวแสดงนำนะครับเป็นตัวละครเอกนะครับที่อยู่ในวรรณกรรมเรื่องนี้นะครับคำว่าจันนะครับก็คือคำที่ใช้เติมต่อท้ายชื่อของเด็กนะครับหรือว่าบุคคลที่เราแสดงความรู้สึกเอ็นดูหรือว่าเมตตาต่อนะครับคล้ายๆกับคำว่าคุงนะครับที่เราเคยได้ยินในภาษาญี่ปุ่นนะครับอย่างเช่นโนบิตะคุงนะครับโตโตะนั่นเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อออกเสียงว่าโตโตะนะครับโตโตะแต่ว่าเมื่อเวลาแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยนะครับวรรณกรรมเล่มนี้นะครับอาจารย์พุทธดีนาวาวิจิตนะครับท่านเป็นผู้แปลนะครับวรรณกรรมเล่มนี้นะครับจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยนะครับท่านก็เคยให้คำอธิบายไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแปล

วรรณกรรมเล่มนี้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของบริเวณที่เป็นชื่อของตัวเอกของวรรณกรรมก็คือหนูน้อยโตโตะเนี่ยนะครับว่าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นตัวอักษรคาตาคานะที่มาเขียนเป็นชื่อของหนูน้อยคือเขียนว่าโตโตะครับโตโตะแต่ว่า

ทำไมอาจารย์ถึงได้แปลชื่อตัวละครตัวนี้เป็นโต๊ะโต๊ะจังอาจารย์ก็บอกว่าอันนั้นเป็นเหตุผลของการที่กลุ่มเป้าหมายของคนของวรรณกรรมนั้นเนี่ยเป็นเยาวชนเป็นเด็กครับแล้วก็เสียงครับที่เด็กจะจำได้ง่ายนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกันแล้วระหว่างโต๊ะโต๊ะกับโต๊ะโต๊ะจังเนี่ยนะครับคิดว่าเด็กไทยน่าจะจำเสียงหรือว่ามีความคุ้นชินกับเสียงโต๊ะโต๊ะจังมากกว่าอาจารย์ก็เลยเลือกใช้แปลนะครับชื่อของตัวละครเอกในวรรณกรรมเรื่องนี้นะครับในนวนิยายเรื่องนี้ว่าโต๊ะโต๊ะจังครับอันนี้ก็เป็นที่มานะครับของการของชื่อนะครับในต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นกับของชื่อในฉบับแปลภาษาไทยเนี่ยที่มันมีความแตกต่างกันนิดนึงครับด้วยเหตุผลนี้นะครับด้วยเหตุผลนี้ความคุ้นชินของเสียงของคนไทยนั้นเนี่ยนะครับจะคุ้นชินกับเสียงสระโอมากกว่านะครับต่อไปนะครับมีคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งที่อยู่ข้างหลังก็คือคำว่ากิเนสเซคายคิโรคุครับกิเนสเซคายคิโรคุคำนี้นะครับถ้าเราแยกออกมาเราก็จะมีจะได้คำว่ากิเนสครับก็คือกิเนสเวิลด์เรคคอร์ดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษก็เลยเขียนด้วยตัวอักษรคาตาคานะนะครับมีคำว่าเซคายที่แปลว่าเวิลด์ที่แปลว่าโลกนะครับแล้วก็มีคำว่าคิโรคุคิโรคุนะครับที่แปลว่าการจดบันทึกครับพอมารวมกันแล้วกิเนสเซคายคิโรคุเนี่ยก็ให้ความหมายถึงนะครับการบันทึกสถิติโลกกินเนสนั่นเองครับหัวข้อข่าวหรือคำโปรยข่าวในหน้าเนี่ยนะครับมาดกกีวะโนโตโตจังกะกิเนสเซคายคิโรคุนินาตะนะครับก็เลยมีความหมายว่าวรรณกรรมเยาวชนที่ชื่อว่าโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างนั้นครับถูกบันทึกครับสถิติโลกกินเนสส์บุ๊กครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลงรายละเอียดลงไปนะครับว่าทำไมถึงได้ถูกบันทึกลงในสถิติโลกกินเนสส์ล่ะครับเดี๋ยวเราไปอ่านดูในข่าวด้วยกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่หัวข้อข่าวครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าหัวข้อข่าวหรือคำโปรยข่าวแล้วเนี่ยพอเราดูแล้วเราก็มันชวนให้เราสงสัยใช่ไหมครับมันชวนให้เราอยากจะติดตามต่อว่ามันมีเรื่องราวรายละเอียดอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับข่าวค่อนข้างจะยาวนะครับมีเนื้อหาอยู่ประมาณ 10-12 บรรทัดนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะอ่านข่าวนี้อย่างละเอียดนะครับก็ตามไปที่ลิงก์ที่ให้ไว้ในหน้าแรกนะครับในรายการนี้นะครับในระยะเวลา50นาทีที่จำกัดนี้ก็จะดึงประโยคที่เป็นสาระสำคัญนะครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ถึงเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมญี่ปุ่นรวมไปถึงดูคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏอยู่ในประโยคที่มาร้อยเรียงเป็นข่าวด้วยกันนะครับอย่างเช่นประโยคแรกเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยคำต่างๆดังต่อไปนี้นะครับคำที่หนึ่งก็มาโดกิวาโนโตโตจังที่เราเพิ่งอ่านไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับมาโดกิวาโนโตโตจังวะไฮยูโนKuroyanagi Tesuko-san ga kodomo datta toki no koto o kaita hon desu ครับอันนี้ก็เป็นประโยคครับที่ดึงออกมาจากข่าวของ Newsweb East ของ NHK นะครับMadoki wa no Totto-chan แปลไปแล้วนะครับเป็นวรรณกรรมใช่ไหมครับที่ชื่อว่าพอแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับถ้าเราแปลตรงตัวก็หนูโตโตะอยู่ริมหน้าต่างใช่ไหมครับแต่ว่าอาจารย์ภุษดีท่านก็แปลได้ไพเราะสวยงามแล้วก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะครับท่านแปลว่าโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างครับเวลาไปร้านหนังสือนะครับแล้วก็ไปหาวรรณกรรมเล่มนี้อ่านเนี่ยครับให้หาวรรณกรรมที่ชื่อนี้ครับโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างเป็นหนังสือที่เขียนโดยนักแสดงครับดารานะครับที่ชื่อว่าคุโรยานากิเทสโกะครับซึ่งเขียนเกี่ยวกับวัยเด็กของเธอนะครับมีคำว่าไฮยูนะครับที่แปลว่าดารานักแสดงครับคุณคุโรยานากินั้นเนี่ยนะครับท่านก็เริ่มต้นงานนะครับท่านอยู่ในแวดวงบันเทิงเนี่ยนะครับยาวนานมากเลยตั้งแต่สมัยยังสาวเลยนะครับแล้วก็เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะครับเป็นทั้งดารานักแสดงเป็นทั้งพิธีกรนะครับร้องเพลงด้วยนะครับหลายๆอย่างเลยทำหลายๆอย่างเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านวงการบันเทิงจริงๆนะครับโคโดโมะครับมีความหมายว่าเด็กครับเด็กดัตตาโท

ขีครับคำว่าโทคิแปลว่าตอนครับคำว่าดัตตะแปลว่าเป็นครับเป็นรูปอดีตการครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นแบบที่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเป็นแบบที่จบสิ้นไปเรียบร้อยแล้วครับดัตตะโทคิรวมกันก็เลยมีความหมายว่าตอนที่เป็นครับโทคิแปลว่าตอนใช่ไหมครับแล้วดัตตะแปลว่าเป็นอ่ะครับเป็นรูปอดีตการครับดัตตะโทคิก็เลยแปลว่าตอนที่เป็นพอเอาไปรวมกับคำว่าโคโดโมะอีกคำหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าโคโดโมะดัตตะโทคิก็เลยแปลว่าตอนที่เป็นเด็กครับตอนที่เป็นเด็กถ้าพูดแบบนี้ก็แปลว่าตอนนี้ไม่เด็กแล้วความเป็นเด็กนั้นก็จบไปเรียบร้อยแล้วผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับโคโดโมะดัตตะโทคิโนโคโตะครับโนโคโตะไม่ได้เขียนไว้ให้คิดว่าน่าจะพอจะจำได้เพราะว่าเราเจอคำนี้ไปหลายๆรอบแล้วคำว่าโคโตะแปลว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ครับไคตะครับแปลว่าเขียนครับไคตะแปลว่าเขียนครับและคำว่าฮนแปลว่าหนังสือครับไคตะฮนก็เลยแปลว่าหนังสือที่เขียนครับโคโตะเรื่องราวเหตุการณ์โคโดโมดัตตะโทคิตอนเป็นเด็กครับอันนี้ก็คือความหมายของประโยคนี้นะครับมาโดกิวาโนโตโตจังวะไฮยูโนคุโรยานากิเทสโกซังกะโคโดโมดัตตะโทคิโนโคโตะไคตะฮนเดสโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างครับวรรณกรรมเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือนะครับซึ่งคุณโคเรียนากิเทสโกครับซึ่งเป็นดารานักแสดงของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับได้เขียนครับเรื่องราวเหตุการณ์ครับในวัยเด็กของตัวเขาเองครับก็อย่างที่เกริ่นไปเมื่อตอนต้นรายการนะครับว่าตอนคุณโคเรียนากินั้นเนี่ยเธอเป็นบุคคลพิเศษครับเธอเป็นบุคคลที่มีจินตนาการแล้วก็มีความคิดที่เป็นตัวของตัวเองมากครับในวัยเด็กเนี่ยนะครับเธอมีความจำเป็นจะต้องย้ายโรงเรียนหลายโรงเรียนเนื่องจากว่าโรงเรียนในสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีศักยภาพนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่มีทัศนะในการรับเด็กพิเศษสักเท่าไหร่นักนะครับคุณคุยานากิแกเองเนี่ยแกเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเด็กที่คิดนอกกรอบครับจัดเป็นเด็กพิเศษครับลักษณะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูที่เจอกับคุณคุรานากิในวัยเด็กเนี่ยนะครับหลายๆท่านก็รู้สึกว่าจัดการยากครับดูแลยากครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงไม่ใช่เหตุผลของความรังเกียจหรือว่าเหตุผลของการไม่ชอบหรือว่าเกลียดนะครับแต่ว่าการที่ต้องดูแลเด็กหลายๆคนเนี่ยนะครับถ้ามีเด็กคนไหนที่พิเศษขึ้นมาแล้วก็ควบคุมดูแลยากเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่จะดูแลเด็กคนนั้นได้อย่างดีนะครับก็เลยมักจะเชิญผู้ปกครองของคุณคุริยานากิมาแล้วก็บอกว่าช่วยพาลูกของคุณไปเรียนที่โรงเรียนที่สามารถที่จะดูแลเด็กพิเศษได้ดีกว่าหน้าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเธอเองเธอก็เลยถูกนะครับคุณแม่เนี่ยต้องพาย้ายไปโรงเรียนต่างๆมากมายจนมาเจอโรงเรียนที่รับกับความพิเศษของเธอได้คือสามารถที่จะดูแลเธอได้อย่างดีซึ่งเธอก็ชื่นชอบกับครูคนนี้มากนะครับอันนี้ก็เป็นวรรณกรรมเยาวชนเล่มหนึ่งที่แนะนำให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาเรียนสำหรับบุคคลนักเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับที่เรียนภาษาญี่ปุ่นหรือว่าเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่นะครับเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงทัศนะของคนญี่ปุ่นในอดีตแล้วก็สภาพสังคมของสภาพสังคมของประเทศญี่ปุ่นในอดีตได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับจนปัจจุบันเธอก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นดาราเป็นนักแสดงอย่างที่เรียนไปนะครับแล้วก็จนวันหนึ่งเนี่ยครับเมื่อเธอมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วแล้วก็ถึงจุดที่เป็นที่รู้จักแล้วเนี่ยเธอก็เริ่มครับที่จะถ่ายทอดครับเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นกับตัวเธอในเวลาที่ผ่านมาในวัยเด็กเนี่ยให้กับโลกได้รับรู้นะครับเพื่อที่จะให้สังคมเนี่ยได้เปิดใจกว้างที่จะยอมรับเด็กที่มีความพิเศษในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการต่างๆครับประโยคต่อไปนะครับโคโนฮอนวะเซนคิวฮิคุ81ปีนี้ชุบปันซาเลมาชิตะชุบปันชิตะไคชะนิโยรุโตอิมามาเดนิ21โจโนโคโตบะนิฮอนยาคุซาเรเตะนิฮงยะไกโคคุเดะ2,511 3,862 ซาสึกะเดเตมัสอันนี้ก็เป็นประโยคจากข่าวอีกประโยคนึงที่น่าสนใจนะครับ
มีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าเซนคิวเฮียคุฮาชิจุยจีเนนครับเซนคิวเฮียคุฮาชิจุยจีเนนอันนี้เป็นคำที่ให้ความหมายว่าปีคริสต์ศักราช1981ออกเสียงว่าเซนคิวเฮียคุฮาชิจุยจีเนนครับคำว่าเนนแปลว่าปีครับแล้วข้างหน้าก็เป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่มีความว่าที่มีความหมายว่า1981ครับคำต่อไปนะครับชุบปันซาเรมาชิตะชุบปันซาเรมาชิตะชุบปันซาเรมาชิตะแปลว่าถูกตีพิมพ์ครับคำว่าชุบปันแปลว่าตีพิมพ์ครับชุบปันซาเรมาชิตะถูกตีพิมพ์โคโนฮอนวะครับข้างหน้าไม่ได้เขียนแปลไว้ให้เพราะคิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปฮ้นที่แปลว่าหนังสือที่เมื่อสักครู่นี้เราเจอไปนะครับโคโนฮ้นแปลว่าหนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือที่กำลังพูดถึงเนี่ยนะครับโตโต้จังเด็กหญิงข้างหน้าต่างวรรณกรรมเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกตีพิมพ์ชุปันซาเรมาชิตะเซนคิวเฮียคือฮาชิจุยจีเนนีในปี1981ครับ1980ก็หลายปีแล้วนะครับ40กว่าปีแล้วครับชุบปันสตาไคชานิโยรุโตครับชุบปันแปลว่าตีพิมพ์ใช่ไหมครับชุบปันสตาก็คือตีพิมพ์แล้วไคชะแปลว่าบริษัทครับคำว่านิโยรุโตแปลว่าข้อมูลจากครับพอมารวมกันทั้งหมดนะครับชุบปันสตาไคชานิโยรุโตข้อมูลจากบัตรหรือสำนักพิมพ์ที่ทำการตีพิมพ์วรรณกรรมเล่มนี้เนี่ยครับจากข้อมูลของบริษัทเนี่ยทำให้ทราบว่าครับอิมามาเดนี่ครับอิมามาเดแปลว่าจวบจนปัจจุบันหรือว่าตั้งแต่จนถึงปัจจุบันครับคือหนังสือถูกตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี1981อ่ะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้อิมามาเดครับนิจูอิโจนิจูอิโจแปลว่ามากกว่า20ครับ20อะไรลองไปดูคำที่ตามมาข้างหลังนะครับนิจูอิโจโนโคโตบะคำว่าโคโตบะแปลว่าภาษาครับก็น่าจะแปลว่ามากกว่า20ภาษาครับฮอนยาคุซาเรเตะครับคำว่าฮอนยาคุครับแปลว่าแปรครับแปลว่าแปรครับแปลว่าถูกแปรครับถูกแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า20ภาษาครับคือตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1981เป็นต้นมาครับ40กว่าปีแล้วครับมาจนกระทั่งถึงปีนี้เนี่ยครับถูกตีพิมพ์ไปแล้วคือไม่ได้คือตอนแรกก็ตีพิมพ์ออกมาเขียนออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก็ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษานู่นนี่นั่นครับรวมถึงภาษาไทยด้วยนะครับมากกว่า20ภาษานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนิฮงยะไกโคคุเดะนิเซนโกเฮียคุจูอิจิมังซังเซนฮับเปียคุโลคุจูนิซาสึกะเดตตี้มัสครับจนถึงปัจจุบันนี้ถูกตีพิมพ์มากเป็นภาษาต่างๆมากกว่า20ภาษาครับแล้วก็มีครับหนังสือเล่มนี้นะครับออกมาทั้งในญี่ปุ่นครับและทั้งต่างประเทศคำว่าไกโคคุแปลว่าต่างประเทศครับทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยครับมากกว่า 25,113,862 ฉบับ62เล่มครับคือถูกตีพิมพ์เป็นทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าถูกแปลภาษาต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นก็ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศต่างๆด้วยนะครับรวมแล้วเนี่ยนะครับก็คือสำนักพิมพ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับก็จะทำหน้าที่ขายลิขสิทธิ์ไปนะครับทีนี้บริษัทในต่างประเทศที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปเนี่ยนะครับเวลาเขาซื้อไปปุ๊บเขาก็ต้องอินฟอร์มนะครับว่าต้องรายงานนะครับว่าเขาตีพิมพ์ไปกี่ฉบับอะไรเงี้ยนะครับขอครั้งนี้ซื้อลิขสิทธิ์มาขออนุญาตตีพิมพ์เท่านี้ฉบับนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอฉบับที่1ตีพิมพ์ครั้งที่1หมดแล้วขออนุญาตซื้อลิขสิทธิ์ใหม่อีกรอบนึงตีพิมพ์ฉบับที่2หน้าอะไรเงี้ยนะครับทุกครั้งชุปันสตาไคชาหรือว่าบริษัทที่ทำที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาก็มีเรคคอร์ดตัวเลขของเขาอยู่เขาก็รวบรวมครับก็พบว่าเนี่ยครับจนกระทั่งถึงปีปัจจุบันก็คืออันนี้ข่าวนี้ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วประมาณเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับตัวเลขที่
สำนักพิมพ์เขาสรุปออกมาเป็นที่ NHK นำเสนอเป็นข่าวเนี่ยก็คือตัวเลขเนี้ยนะครับ25ล้านกว่าเล่มนะครับตีพิมพ์ไปทั่วโลกนะครับมีคนมากกว่า25ล้านคนอย่างน้อยๆนะครับที่รับรู้เรื่องราวของคุริยานากิซังนะครับรับรู้เรื่องราวของโตโต้จังครับเพราะว่าอะไรเพราะอย่าลืมคงไม่ใช่แค่25ล้านคนอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนึงก็อาจจะซื้อหนังสือ3เล่มใช่ไหมครับแล้วในมหาใน3เล่มเนี่ยเด็กในมหาลัยนั้นก็อ่านอีกเป็น100คนเป็น 1,000 คนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่รับรู้เรื่องราวของโตโต้จังหรือว่ารับรู้เรื่องราวของคุณคุริยานากิเนี่ยก็มีทั่วโลกเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะครับประโยคต่อไปนะครับบอกว่าโคโนฮอนกะจูโยคะกินเนสส์เซคายคิโรคุมาชิตะฮิโตริโนะซากุชะกะจิบุนโนโคโตะไคตะฮอนโนนากะเดะเซคายเดะอิจิบังโอคุเดตะฮอนนินาริมาชิตะคำที่น่าสนใจนะครับโคโนฮอนแปลว่าหนังสือฉบับนี้หรือนวนิยายเล่มนี้หรือวรรณกรรมเล่มนี้ก็ได้นะครับฮอนแปลว่าหนังสือนะครับจูโยคะครับคำว่าจูโยคะแปลว่าวันที่14นะครับวันที่14ในที่นี้หมายถึงวันที่14เดือนธันวาคมนะครับของปีที่ผ่านมานะครับข่าวน่าจะออกประมาณวันที่18 19เดือนธันวาคมนะครับถ้าจำไม่ผิดครับกินเนสึเซคายคิโรคุอันนี้เรียนแล้วใช่ไหมครับการบันทึกสถิติโลกกินเนสครับนินาริมาชิตะแปลว่ากลายเป็นครับหรือว่าเป็นเพราะฉะนั้นประโยคแรกเนี่ยนะครับโคโนฮอนกะจูโยคะกินเนสส์เซคายคิโรคุนินาริมาชิตะก็เลยแปลว่าหนังสือเล่มนี้ได้ถูกจดบันทึกได้ถูกบันทึกสถิติโลกกินเนสเนี่ยนะครับในวันที่14ที่ผ่านมาก็คือ14เดือนธันวาคมปี2523ที่ผ่านมาครับฮิโตริโนซักชากะจิบุนโนโคโตะโอไคตะฮอนโนนากาเดะคำว่าฮิโตริโนซากุชะแปลว่านักเขียน1คนครับซากุชะแปลว่านักเขียนครับฮิโตริแปลว่า1คนครับฮิโตริโนซากชะแปลว่านักเขียน1คนคือบางวรรณกรรมบางวรรณกรรมบางเล่มเนี่ยนะครับก็มีนักเขียนหลายๆคนครับอยู่ในเล่มเดียวกันครับก็คืออาจจะแบ่งเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นเรื่องๆไปนะครับแล้วเรื่องนี้ก็เป็นนักเขียนคนหนึ่งเขียนอีกเรื่องนึงก็เป็นนักเขียนอีกคนหนึ่งเขียนอีกเรื่องนึงก็เป็นนักเขียนอีกคนหนึ่งเขียนรวมกันเป็นหนึ่งเล่มอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเล่มนี้เล่มเดียวครับโตโต้จังเด็กหญิงข้างหน้าต่างเนี่ยเป็นเล่มเดียวที่เขียนโดยคนนักเขียนคนเดียวนะครับจิบุนโนโคโตะไคตะฮอนครับเป็นหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเองครับเหตุการณ์หรือเรื่องราวในวัยเด็กของตัวเองโดยนักเขียนคนเดียวนะครับซึ่งในบรรดาหนังสือหรือวรรณกรรมที่เขียนด้วยนักเขียนคนเดียวแล้วก็เป็นการเขียนไม่ใช่เป็นจินตนาการแฟนตาซีหรือว่าเป็นเรื่องจินตนาการขึ้นนะเป็นแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะครับ based on true story ของเขาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนังสือเล่มแรกของโลกครับที่มีจำนวนตีพิมพ์เนี่ยมากที่สุดคือหนังสือเล่มอื่นๆก็อาจจะมีหนังสือเล่มอื่นๆที่ตีพิมพ์มากกว่า25ล้านเล่มครับแต่ว่าในบรรดาหนังสือที่วรรณกรรมเยาวชนที่เขียนโดยนักเขียนคนเดียวแล้วก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเองในวัยเด็กนั้นเนี่ยในบรรดาหนังสือวรรณกรรมประเภทนี้ครับหนังสือเล่มนี้ครับจัดเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับคำว่าเซคายเดะอิจิบังแปลว่าที่สุดของโลกครับเซคายเดะอิจิบังคำว่าโอคุเดตะฮอนแปลว่าหนังสือที่ตีพิมพ์ออกมามากครับพอมารวมกันนะครับเซคายอิจิบังโอคุเดตะฮอนก็เลยแปลว่าหนังสือที่ตีพิมพ์ออกมามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับในบรรดาหนังสือที่เขียนด้วยนักเขียนคนเดียวนะครับแล้วก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ในวัยเด็กของตัวเองนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะครับถูกพิมพ์ออกมามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นสาเหตุครับของการที่มาโดกิวะโตโตจังเนี่ยนะครับวรรณกรรมเล่มนี้นะครับมาโดกิวะโนโตโตจังเนี่ยนะครับได้ถูกเสนอนะครับแล้วก็ถูกบันทึกให้เป็นโลกกินเนสนะครับเพราะว่ามีความโดดเด่นในความเป็นที่สุดของโลกในแบบนี้ก็คือ
ครับเป็นวรรณกรรมที่

ตีพิมพ์มากที่สุดนะครับในประเภทที่นักเขียนนะครับเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ของตัวเองในวัยเด็กครับอันนี้เป็นที่มาของการจดบันทึกของหนังสือเล่มนี้นะครับทีนี้ขอไปดูรูปร่างหน้าตานะครับของหนังสือเล่มนี้ซะหน่อยนะครับอันนี้เป็นจริงๆก็ไม่ใช่เวอร์ชันเก่าก็เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับของญี่ปุ่นเขานะครับหน้าตาปกก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะครับเป็นเด็กหญิงธรรมดาธรรมดาน่ารักคนนึงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้วรรณกรรมเยาวชนเล่มนี้นะครับไม่ได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศต่างๆมากกว่า20ภาษาเท่านั้นนะครับยังถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับออกฉายนะครับในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยครับได้รับความนิยมค่อนข้างมากแล้วก็จัดเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาเรียนสำหรับเด็กเยาวชนของโรงเรียนญี่ปุ่นด้วยนะครับที่ประเทศไทยเราในหลายๆมหาวิทยาลัยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะครับในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นของคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองก็กำหนดครับให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาเรียนครับสำหรับนักศึกษาในสมัยหนึ่งนะครับที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นรูปภาพของคุณคุโรยานากิครับในวัยสาวนะครับตอนที่มาทำงานใหม่ๆครับแล้วก็คืออันนี้ก็คือเจ้าตัวนะครับที่เป็นรูปภาพในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วนะครับปัจจุบันก็ยังถ้าเปิดช่องทีวีญี่ปุ่นนะครับก็จะเห็นคุณคุโรยานากิเนี่ยออกทีวีอยู่นะครับในหลายๆรายการนะครับเป็นทั้งพิธีกรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือที่แปลมาเป็นภาษาไทยแล้วนะครับหน้าตาเล่มสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้พิมพ์ครั้งที่3นะครับก็ได้รับการพิมพ์ได้รับการแปลโดยอาจารย์พุทธดีนาวาวิจิตรนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบไปเมื่อตอนต้นท่านเป็นบุคคลที่มีคุณูปการนะครับกับแวดวงญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยแล้วก็การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะครับท่านก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของล่ามแล้วก็การแปลนะครับโดยเฉพาะแปลวรรณกรรมเยาวชนต่างๆเนี่ยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสอนภาษาญี่ปุ่นแม้กระทั่งมีอยู่ยุคนึงนะครับท่านก็เคยสอนครับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับให้กับโรงเรียนวังไกลกังวลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่ทำขึ้นในยุคล่าสุดเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราไปหาหนังสือตดตัวจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างครับในร้านหนังสือนะครับตอนนี้นะครับก็น่าจะได้เจอนะครับเวอร์ชันที่เป็นหน้าปกแบบนี้ครับอันนี้เป็นรูปภาพของอาจารย์พุทธดีนาวาวิจิตรนะครับอีกประโยคนึงนะครับที่ได้ที่มาจากข่าวนะครับทิ้งท้ายนิดนึงนะครับเป็นประโยคที่อย่างที่บอกไปนะครับว่าวรรณกรรมเล่มนี้ในวันที่14เดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้ก็เป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาก็คือเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ถูกบันทึกGuinness World Record ใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนครับเป็นเรื่องใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการแถลงข่าวมีการออกข่าวแล้วคุณคุยานากิเองเธอก็ออกมาให้สัมภาษณ์เองด้วยนะครับก็ชื่นชมแล้วก็ยินดีนะครับกับความสำเร็จของวรรณกรรมเล่มนี้นะครับรวมไปถึงเธอก็มีข้อคิดต่างๆครับถ่ายทอดผ่านสื่อนะครับต่างๆมาเดี๋ยวเราลองไปดูซิว่าเธอพูดว่ายังไงบ้างนะครับประโยคบอกว่าคุโรยานากิซังวะโคเรคาราโมะชีไซโคโดโมยะวะคายิโตนิโคโนฮอนโอยอนเดโมไรไตเดสそして自分の考え方をしてもいいんだと思ってもらいたいですと話しましたคำที่น่าสนใจนะครับก็เริ่มที่คำแรกนะครับย้ำชื่อของผู้ประพันธ์นะครับวรรณกรรมเยาวชนเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุโรยานากิครับคุโรยานากินะครับอันนี้เป็นนามสกุลนะครับชื่อของเธอคือชื่อเทสโกครับเทสโกแต่ว่าเราก็เวลาคนญี่ปุ่นเรียกชื่อครับบุรุษที่3นะครับก็หรือว่าบุรุษที่2ก็ตามก็จะเรียกนามสกุลครับเรียกนามสกุลคุโรยานากิซันว่าครับคุณคุโรยานากิครับ
แล้วก็ถ้าเหลือบไปดูข้างหลังสุดนะครับคือหลังจากคุริยานากิแล้วก็มีเครื่องหมายคำพูดใช่ไหมครับยาวเลยครับเป็นเครื่องหมายคำพูดเปิดแล้วก็เครื่องหมายคำพูดปิดในเครื่องหมายคำพูดนั้นก็คือคำกล่าวของคุณคุริยานากินะครับกริยาที่อยู่ท้ายสุดของประโยคนะครับคือคำว่าโตฮานาชิมาชิตะครับโตฮานาชิมาชิตะที่แปลว่ากล่าวว่าพูดว่ากล่าวว่าครับคุณคุโรยานากิได้กล่าวว่าได้พูดว่ากล่าวว่าอะไรพูดว่าอะไรลองไปดูเนื้อหาที่อยู่ในภาษาญี่ปุ่นก่อนนะครับโคเรคาราโมจากนี้ต่อไปครับโคเรคาราโมครับจากนี้ต่อไปชีไซโคโนโมยะวาคายิโตะครับคำว่าชีไซแปลว่าเล็กๆครับโคโดโมแปลว่าเด็กครับชีไซโคโดโมก็คือเด็กเล็กๆครับยะแปลว่าและครับวาคายิโตะคำว่าวาคายแปลว่าหนุ่มสาวนะครับและคำว่าฮิโตะแปลว่าคนวาคายิโตะก็เลยแปลว่าคนหนุ่มสาวชีไซโคโดโมยะวาคายิโตะรวมกันนะครับก็เลยแปลว่าเด็กเล็กๆเด็กเล็กและคนหนุ่มสาวครับก็คือเด็กประถมนะครับรวมไปถึงเด็กวัยรุ่นครับทั่วๆไปครับยอนเดโมไรไตครับยอนเดแปลว่าอ่านครับโมไรไตแปลว่าอยากได้รับครับยอนเดโมไรไตพอมารวมกันถ้าเราแปลตรงตัวอยากได้รับการอ่านอาจจะงงนิดหน่อยถ้าแปลแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าแปลภาษาไทยก็คืออยากให้อ่านครับคุณโคโรยานากิเขาบอกว่าเขาอยากให้อ่านอยากให้ใครอ่านอยากให้เด็กเล็กๆแล้วก็คนหนุ่มสาวครับต่อจากนี้ไปก็ด้วยเช่นกันคือ40ปีมาแล้วใช่ไหมครับตอนนี้คนที่อ่านก็อาจจะโตเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วครับแต่ว่าเด็กเล็กๆที่เพิ่งเกิดมาครับเพิ่งเติบโตมาคนหนุ่มสาวที่เพิ่งจะเติบโตมาเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่เคยได้อ่านคุณโคโรยานากิบอกว่าอยากให้อ่านอยากให้เด็กเล็กๆและคนหนุ่มสาวเหล่านี้นะครับจากนี้ไปก็อยากจะให้อ่านต่อไปครับแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปแล้วก็มีเด็กรุ่นใหม่ๆมามีคนหนุ่มสาวเติบโตขึ้นมาใหม่ๆก็อยากให้คนเหล่านั้นได้อ่านต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับโซชิเตะจิยูนะคังเอคาตาโอชิเตโมอินดะโตโมเตโมไรไตเดสครับคำว่าโซชิเตะแปลว่าแล้วก็ครับเธอคุณโคเรนากิเธอพูดถึงเธอกล่าวถึงความปรารถนาของเธอนะครับว่าความปรารถนาแรกคือจากนี้ไปก็อยากจะให้หนังสือเล่มนี้เป็นวรรณกรรมที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆแล้วก็คนหนุ่มสาวอยากให้เด็กๆเล็กๆแล้วก็คนหนุ่มสาวเนี่ยได้อ่านต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็อีกความปรารถนาหนึ่งเธอก็บอกว่าจิยูนะคังไงคาตะครับคำว่าจิยูนะคังไงคาตะแปลว่าอะไรครับจิยูนะแปลว่าอิสระรีครับคังไงคาตะแปลว่าคิดมีความคิดครับหรือวิธีคิดก็ได้ครับจิยูนะคังไงคาตะก็เลยแปลว่าคิดอย่างอิสระเสรีครับไม่ได้ติดอยู่ในกรอบนะครับหรือว่าขอบเขตที่ถูกกำหนดไว้โดยใครคนใดคนหนึ่งครับจิยูนะคังไงคาตะแปลว่าการคิดได้อย่างมีอิสระการคิดได้อย่างเสรีครับคืออย่างที่แจ้งอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นว่าเนี่ยอันนี้คือ personality คือบุคลิกของคุณคุริยานากิจริงๆครับในวัยเด็กก็คงจะก็ยิ่งด้วยความไร้เดียงสาด้วยก็คงจะยิ่งคิดจินตนาการได้เยอะแยะมากมายแล้วก็คงจะแสดงความคิดเห็นที่ตัวเองคิดเป็นภาษาพูดออกมานะครับต่างๆมากมายซึ่งผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะในสมัยก่อนนะครับก็อาจจะรับได้บางคนก็รับไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับผู้ใหญ่บางคนก็ชอบให้เด็กๆได้คิดตามที่ตัวเองกำหนดไว้นะครับเนื่องจากว่าก็มันก็เป็นการง่ายในการควบคุมดูแลแล้วก็การกำหนดพฤติกรรมของคนใช่ไหมครับแต่ว่าเด็กที่มีความพิเศษอย่างคุณคุริยานากิเนี่ยเธอก็มักจะตั้งคำถามอ่ะครับว่าแล้วทำไมถึงไม่เป็นอย่างนั้นล่ะทำไมถึงไม่ทำอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นลักษณะของความคิดของคนที่มีความคิดที่ไม่ถูกกำหนดครับไว้ในกรอบใดกรอบหนึ่งหรือว่าในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งอย่างเงี้ยเราเรียกในภาษาญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าจิยูนะคังเอคาตะครับเป็นการคิดที่เป็นอิสระครับซึ่งในปัจจุบันนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยทั้งสังคมไทยสังคมญี่ปุ่นเองเด็กๆนะครับวัยรุ่นนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองหลายๆคนเนี่ยครับพวกเราก็เติบโตมานะครับ
ด้วยวิธีการคิดแบบเป็นอิสระครับเราไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะครับเราโดย

ว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศพุทธเนี่ยนะครับเราก็ถูกสอนมาเสมอว่าทุกอย่างจะเป็นเหตุและเป็นผลครับแล้วเราก็จะไม่เชื่อในสิ่งที่ใครบอกเรามาอย่างง่ายๆนะครับมันต้องพิสูจน์มันต้องมีการวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับแล้วก็ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนจึงจะเชื่อได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจียูคังเอคาตะไม่ใช่เรื่องใหม่ครับในสังคมทั้งสังคมไทยแล้วก็สังคมญี่ปุ่นครับแต่อย่างไรก็ตามคุณอานากิเธอก็ฝากนะครับเธอก็กล่าวทิ้งท้ายไว้แบบอย่างนี้ว่าจิยูนะคังเอคาตะโอชิเตโมอินดาโตโอโมเตโมไรไตคำว่าโอโมเตโมไรไตแปลว่าอยากให้คิดครับอยากให้คิดคำว่าชิเตโมอินดาครับแปลว่าสามารถทำได้พอเอามารวมกันนะครับชิเตโมอินดาโตโอโมเตโมไรไตแปลว่าอยากให้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้ครับมันไม่ใช่เรื่องผิดมันไม่ใช่เรื่องต้องห้ามครับจิยูนะคังเอคาตะโอชิเตโมอินดาโตโมเตโมไรไตเดสครับอยากให้คิดอยากให้ทุกคนเด็กเล็กๆคนหนุ่มสาวเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่ได้อ่านวรรณกรรมเล่มนี้ครับคิดว่าการคิดอย่างเป็นอิสระการคิดนอกกรอบนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ทำได้นะครับไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ความผิดครับควรทำด้วยซ้ำไปครับอันนี้คือสิ่งที่คุริยานากิซังเขาฝากไว้สองประเด็นนะครับก็คืออยากให้อ่านต่อไปเรื่อยๆครับสองอยากจะให้มีความคิดที่เป็นอิสระครับสามารถที่จะคิดนอกกรอบครับแล้วก็การที่จะคิดนอกกรอบได้ก็อย่างที่บอกไปว่าจะต้องวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับแล้วก็พิจารณาด้วยตัวเองได้ครับอย่างไรก็ตามครับตรงนี้นะครับเป็นจุดนึงที่อยากจะเสนอนะครับแล้วก็ชวนให้เรียนรู้ต่อไปสักหนึ่งครับหลายคนหลายท่านที่อาจที่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนด้วยกันอยู่หรือว่าท่านผู้ชมที่เรียนด้วยกันอยู่เนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะเคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นหรือบางคนก็อาจจะยังไม่เคยไปครับหรือบางคนก็อาจจะใช้เว็บแอปพลิเคชันต่างๆนะครับในการที่จะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของคุณคุริยานากิมาบ้างครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยเลยไม่รู้จักเลยครับเพียงข้อความข่าวสั้นๆตรงนี้นะครับที่นำมาเสนอเนี่ยนะครับขออนุญาตขยายความนิดนึงเกรงกลัวว่าอาจจะเรียนรู้ไปแล้วก็อาจจะเข้าใจผิดไปนะครับคือคุณคุริยานากิเนี่ยเธอเป็นคนที่เป็นคนที่มีความอิสระในความคิดค่อนข้างสูงครับเป็นคนที่มีจินตนาการการแต่งเนื้อแต่งตัวการไว้ทรงผมอะไรของเธอเนี่ยจะนอกกรอบครับจะเป็นจุดเด่นเสมอนะครับเวลาที่คุณโคเรนากิเนี่ยไปที่ไหนก็ตามครับจะโดดเด่นด้วยความที่ไม่เป็นไปตามกรอบหรือตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้สักเท่าไหร่ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราพูดอย่างผิวเผินแบบนี้นะครับว่าเป็นคนที่มีความคิดนอกกรอบเป็นคนที่มีอิสระทางความคิดเราอาจจะเผลอคิดไปว่าคุณโคเรนากินั้นเป็นคนที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็อาจจะถูกมองจากคนหลายๆคนครับว่าเป็นคนประหลาดหรือเป็นคนที่ไม่น่าคบไม่น่ารู้จักแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับถ้าใครที่เคยไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ดูรายการของคุณโคเรนากิรวมไปถึงใครที่เคยศึกษาประวัติชีวิตของคุณโคเรนากิจะทราบว่าถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่มีความคิดนอกกรอบหรือเป็นคนที่มีอิสระทางความคิดก็ตามแต่ว่าคุณโคเรนากินั้นเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นมากครับเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนครับแล้วก็มีความถ่อมตัวค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เธอนำเสนอความคิดที่เป็นอิสระหรือความคิดที่นอกกรอบของตัวเองให้กับคนอื่นๆเนี่ยครับตั้งแต่สมัยตอนที่เป็นสาวแล้วเนี่ยครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ตามถึงแม้ว่าจะอายุเยอะมากก็ตามแล้วเนี่ยครับเธอจะนำเสนอด้วยความสุภาพแล้วก็ความให้เกียรติของคนอื่นเสมอครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับหลายคนที่มีความคิดที่เป็นอิสระครับมีความคิดที่นอกกรอบครับแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกับคุณโคเรนากิก็คือนำเสนอความคิดที่เป็นอิสระหรือว่านำเสนอความคิดที่เป็นที่นอกกรอบแบบนั้นเนี่ยอย่างไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งครับที่ทำให้เอ๊ะทำไมคุณโคเรนากินั้นจึงอยู่ในสังคมญี่ปุ่นมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากคนทุกเพศทุกวัยเนี่ยมาตลอดครับระยะเวลาหลายสิบปีเนี่ยครับ อยู่ยั่งยืนยงค้างฟ้าอยู่ในวงการบันเทิงของญี่ปุ่นมาตลอดถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เป็นคนที่มีความอิสระทางความคิดก็ตามอย่างที่เรารู้

อีกว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีกรอบค่อนข้างจะเยอะมากครับถ้าเทียบกับสังคมไทยแล้วเนี่ยสังคมญี่ปุ่นนี้มีกรอบมีกฎที่ต้องปฏิบัติต้องดำเนินชีวิตตามเนี่ยนะครับที่เคร่งครัดมากกว่าสังคมไทยเยอะมากเลยคนที่มีความคิดนอกกรอบหรือคนที่มีความคิดเป็นอิสระนั้นเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในสังคมญี่ปุ่นได้และอยู่ได้อย่างดีด้วยนะครับอยู่ได้อย่างมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับอย่างคุณคุริยานากิเนี่ยแปลว่าจะต้องมีอะไรพิเศษซึ่งความพิเศษที่ว่าเนี่ยนะครับทุกคนก็ยอมรับแล้วก็เห็นร่วมกันว่าเป็นเพราะว่าคุณคุริยากิเป็นคนที่สุภาพและให้เกียรติคนอื่นและมีความถ่อมตัวสูงเพราะฉะนั้นการแสดงความคิดที่เป็นอิสระด้วยความรู้สึกให้เกียรติคนอื่นและถ่อมตัวนั้นเนี่ยนะครับก็เลยเป็นเรื่องไม่ยากนักสำหรับคนที่อยู่รอบตัวนะครับที่จะใกล้ชิดหรือว่าทำงานร่วมกับคุณคุริยานากิได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้สำหรับเด็กเล็กๆแล้วก็คนหนุ่มสาวนะครับที่จะเติบโตไปในภายภาคหน้านะครับแนะนำให้อ่านหนังสือวรรณกรรมเล่มนี้จริงๆนะครับจะได้เรียนรู้จักนะครับความคิดแบบมีอิสระนะครับแล้วก็การคิดนอกกรอบนะครับรวมไปถึงอัตชีวประวัติของคุณคุริยานากินะครับตั้งแต่วัยเด็กมาจนกระทั่งถึงวัยทำงานเลยทีเดียวนะครับก็เป็นวรรณกรรมเยาวชนอีกเล่มหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการได้ลองหาอ่านดูครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระนะครับของรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นจากข่าวในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับข่าวในวันนี้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับวรรณกรรมเยาวชนหลายๆคนนะครับที่เรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับก็คงจะเป็นนักอ่านครับโดยมากแล้วคนที่มาเรียนภาษาก็จะชอบอ่านชอบเขียนใช่ไหมครับหลายคนก็คงแล้วมาเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คงจะชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นหรือไม่ก็นวนิยายหรือวรรณกรรมญี่ปุ่นในหลายๆรูปแบบหลายๆท่านคงเคยผ่านตานะครับตัวจางหนูน้อยเด็กหญิงข้างหน้าต่างไปแล้วเคยอ่านแล้วด้วยซ้ำไปสำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านลองหามาอ่านดูแล้วก็ถ้าพบประเด็นไหนที่น่าสนใจในวรรณกรรมแล้วก็อยากจะคุยแล้วไม่มีใครคุยด้วยก็สามารถที่จะติดต่อนะครับพูดคุยกันกับทางรายการนะครับผ่านทางอีเมลที่จะให้ไว้ทางท้ายรายการด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการต้องขอลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

้แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอน้ำพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มี

0: มตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู
1: ่ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะไหนก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแก้วโกสินทร์พบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำนิทานเทียบสุภาษิตไทยต้นฉบับเดิมของพระยาสีหราชฤทธิไกรทองคำสีหอุไรมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะจะเริ่มจากเรื่องที่18ค่ะวัวหายล้อมคอกวัวหายจึงล้อมคอกกันวัวไม่เห็นวัวสักตัวคิดล้อมแต่ก่อนบ่อห่อนกลัววัวจักหายนาพูดแต่ทางอ้อมค้อมหมดเขาเข้าตำราตำนานเทียบสุภาษิตนะคะได้ยินว่ายังมีหมู่บ้านมีเรือนปลูกอยู่ห่างๆกันแต่บ้านเหล่านั้นมีอาณาเขตคือมีรั้วกั้นไว้โดยส่วนเพื่อจะได้กันคนร้ายเข้าออกได้โดยสะดวกแต่บ้านหนึ่งนั้นตั้งอยู่ที่กลางหมู่แต่หาได้มีรั้วกั้นไว้เป็นอาณาเขตไม่เพราะเป็นคนอยู่ข้างจะมัธยัสถ์เหนียวแน่นเอาแต่กิ่งไม้มาปักไว้เพื่อจะได้อาศัยผักขึ้นตามขอบรั้วเอาตำลึงเป็นต้นครั้นอยู่มาก็มีผู้มาตักเตือนบ่อยๆว่าให้ทำรั้วบ้านผู้เจ้าของบ้านตอบว่าคิดจะทำอยู่แต่มันยังไม่มีไม้ที่ได้ตอบไปดังนั้นก็เป็นอุบายที่จะยังไม่ทำต่อมามีคนคิดทำร้ายต่อบ้านย่องเบาเข้าบ้านแต่ก็ยังหาโอกาสไม่ได้จึงได้คิดตึกตรองรออยู่ครั้นเมื่อถึงเวลาวันหนึ่งก็ได้มีโอกาสเปิดช่องให้คนร้ายคือเดือนก็มืดฝนก็ตกพรำๆพวกผู้ร้ายจึงได้คิดพากันมาที่บ้านพอเวลาสักสองสามยามเสร็จพวกผู้ร้ายพากันเข้าย่องเบาที่บ้านโดยสะดวกเพราะว่าไม่มีรั้วจะขัดขวางแล้วพวกผู้ร้ายก็พากันขึ้นไปบนเรือนได้แล้วก็เก็บเอาทรัพย์สิ่งของไปได้ประมาณราคาสัก 4-500 บาทแล้วก็เลยลักเอาวัวที่ผูกไว้ใต้ถุนเรือนผู้ร้ายก็เลยเอาไปเสียด้วยครั้นเวลารุ่งเช้าเจ้าของเรือนได้ตื่นขึ้นตกใจแลไม่เห็นสิ่งของอะไรมีหีบพอได้พากันโวยวายพวกที่บ้านใกล้ๆก็พากันเยี่ยมถามข่าวแล้วก็พากันไปดูร่องรอยผู้ร้ายพูดว่ามันเข้ามาได้รอบทิศจึงได้กลับมาบอกว่าหาทางที่พวกผู้ร้ายมันเข้ามาเห็นรอยมันเข้าได้รอบบ้านเพราะเหตุมันไม่มีอะไรที่ขัดขวางแล้วเขาก็พากันกลับไปเมื่อพวกชาวบ้านพากันกลับไปหมดฝ่ายว่าเจ้าของบ้าน

บ้านก็ได้ไปกระทำคำกฎหมายตราสินไว้มีรูปพันวัวคั้นเสร็จแล้วก็พากันกลับจึงได้คิดจะกระทำรั้วบ้านคั้นแล้วจึงได้ไปซื้อเสากระทู้ไม้ไผ่ได้หามาเตรียมไว้ไปขอแรงเพื่อนบ้านมาช่วยทำรั้วครั้นถึงวันนัดพวกบ้านเหนือบ้านใต้ก็พากันมาช่วยจึงได้พากันบ่นว่ามันเข้าตำราวัวหายแล้วจึงได้ล้อมคอกเพราะฉะนั้นในถ้อยสุภาษิตไม่ใช่เป็นถ้อยคำเลวทรามเป็นของดีมีประโยชน์ที่เราจะได้แลเห็นเพราะฉะนั้นท่านจึงได้กล่าวไว้เพื่อเป็นการเตือนสติเรื่องที่19ตกบันไดพลอยโจรคนเราเห็นพลาดแล้วพลอยโจรช่วยเอ่ยหาช่องที่จะโยนกล่าวอ้างจำเป็นจักต้องโอนเข้าช่วยตนนาควรตอบประกอบล้างเหตุแจ้งแห่งจุบันตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะบันตกบันไดพลอยโจรมีชายคนหนึ่งค่ะเป็นพลเรือนแต่ค่อนข้างขัดสนแต่ได้มาอาศัยสิริของภรรยาอยู่จึงได้มีความเจริญวัฒนาอยู่ได้แต่หามีบุตรด้วยกันไม่คันนะคะอยู่นานมาภรรยาถึงแก่กรรมชายผู้สามีก็ได้มีความเศร้าโศกคั้นแล้วชายผู้สามีจึงได้คิดจะปลงศพภรรยาเมื่อถึงการกำหนดวันปลงศพก็มีผู้มาช่วยเหลือเป็นอันมากเพราะเหตุว่าเขาเห็นกับคนตายซึ่งเป็นคนสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และได้มีความดีไว้ต่อบ้านใกล้เรือนเคียงคั้นเมื่อได้ทำบุญให้ทานปลงศพเสร็จต่างคนต่างกลับบ้านเวลาคำรบ7วันได้พากันมาช่วยทำบุญอีกครั้งหนึ่งเมื่อเสร็จแล้วต่างคนก็กลับไปฝ่ายว่าสามีก็มีความว้าเหวด้วยเหตุว่าตัวอยู่แต่ผู้เดียวจะหาอะไรก็ไม่ได้มีแต่จะหมดเปลืองเข้าทุกวันก็เผอิญเหตุกรรมของชายคนนั้นที่จะถึงความยากจนลงจึงได้มานึกขึ้นว่าเราควรจะต้องคิดหาภรรยาใหม่เพื่อจะอุปการะซึ่งกันและกันเพราะเหตุว่าตัวได้เคยพึ่งภรรยาเขามาจึงได้คิดให้หาภรรยาคนใหม่แต่ภรรยาที่ได้มาใหม่เป็นคนหาสิริไม่ได้ไม่เหมือนภรรยาเก่าเพราะเหตุว่าภรรยาคนใหม่เป็นคนใจแคบต่อเพื่อนบ้านมีกิริยาอันกระด้างกระเดืองต่อผู้ใหญ่แต่สามีเป็นคนไม่สู้จะเข้าใจในเรื่องนี้เข้าใจว่าเป็นภรรยาแล้วก็คงจะเหมือนกันกับภรรยาเก่าจึงได้มอบธุระให้เหมือนภรรยาเก่าเมื่อภรรยาใหม่ปกครองทรัพย์สมบัติก็มีความกำเริบคิดจะทำอะไรซื้ออะไรเอาแต่พลการหาได้ปรึกษาสามีไม่ตกลงเป็นเอาใจว่าทีนี้มันก็กลับซ้ำร้ายคือเคยกินคนเดียวมาต้องเพิ่มเป็น2คน3คนขึ้นดังนี้เท่ากับไปเอาเหี้ยมาไว้ในเรือนคือให้มีความฉิบหายเกิดขึ้นโดยเร็วไม่รู้จะทำอย่างไรเป็นแต่ได้กินแล้วก็ลงเรือนไปตามเคยทีนี้ฝ่ายข้างภรรยาก็ตั้งบ่นไพ่ขึ้นที่เรือนแล้วก็บอกสามีว่าเราหาอะไรไม่ได้พอจะได้เก็บค่าไพ่เอาไว้ใช้สอยฝ่ายว่าสามีก็ไม่เข้าใจในเรื่องการเล่นการพนันคั้นว่าได้ตั้งบ่นไพ่ขึ้นก็เก็บค่าไพ่ได้วันละบาท5สลึงครั้นเมื่อเวลาสามีกลับมาก็ได้บอกว่าวันนี้เก็บค่าไพ่เท่านั้นเท่านี้เมื่อได้ติดไปนานเข้าไอ้ค่าโสหุ้ยมันก็ไม่พอกับ

ค่าที่เสียไปทุกวันทุกวันครั้นต่อมาภายหลังเงินก็หมดเข้าจำเป็นต้องเอาของไปจำนำของที่ซื้อมาราคา10บาทก็เอาไปจำนำเขาได้แต่เพียง7บาท8บาทแต่เท่านี้ก็แลเห็นได้ว่าความฉิบหายได้เกิดขึ้นในเรือนเพราะเหตุว่าเช้าก็ได้กินอิ่มเย็นลงก็ได้กินอิ่มเป็นแล้วกันทำไมเหตุใดจึงได้เป็นถึงเช่นนี้ผู้สามีเพราะเหตุที่ว่าสามีเข้าใจอยู่ว่าภรรยาแล้วก็คงจะเหมือนกันจึงได้วางใจทอดทุระขันต่อมารู้ว่าข้าวของชิบหายหมดเพราะเหตุว่าจะต้องการผ้านุ่งใหม่ๆไปเที่ยวตุดจึงได้รู้ว่าข้าวของอะไรไม่มีแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเที่ยวอดเที่ยวไม่ได้เมื่อใครๆเขาเห็นดังนั้นก็ถามว่าทำไมตุดสงกรานต์แต่งตัวเที่ยวทั่วบ้านทั่วเมืองนี่เหตุไรจึงได้นุ่งห่มผ้าเก่าๆชายนั้นตอบว่านุ่งผ้าใหม่ๆมันไม่มีความสบายเพราะเหตุว่ามันดังกรอบแกรบและมันไม่แนบเหมือนตัวนี้เมื่อใครเขาเห็นเขาพบก็ถามก็เลยบอกเขาทุกๆคนครั้นถึงเวลาหน้าหนาวก็เลยผสมอาบน้ำเช้าทุกวันแล้วก็เลยห่มผ้าเขาม้าเปียกน้ำทุกวันเมื่อใครๆพบเขาถามก็เลยบอกว่าปีนี้ไม่สู้จะหนาวเหมือนอย่างปีกลายเพราะเหตุว่ามีตำราตัวบุคคลอยู่เช่นท่านจึงได้กล่าวไว้เป็นตำราว่าตกบันไดพลอยโจรเพราะเหตุประสบผลที่ได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้กล่าวสรรเสริญบุรุษสตรีไว้ว่าสตรีมีสิริบุรุษเป็นโภคทรัพย์ภรรยามีสิริสามีเป็นโภคทรัพย์นับว่าเป็นคนไม่จนตลอดชาติแต่จะเป็นค่อนข้างจะหายากอยู่สักหน่อยแต่ถึงอย่างไรก็ให้ได้ไว้สักข้างหนึ่งเรื่องที่20น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือเวลาน้ำเชี่ยวแล้วอย่าพึงขวางเรือเล็กย่อมอับปางล่มได้เวลาโกรธบ่วางเว้นละให้นาควรงดต้องงดไว้ผ่อนให้คลายขจรตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะยังมีพระราชาเป็นที่พอพระทัยโปรดปรานจีนจนถึงเวลาเสวยเช้าเย็นต้องนำจีนไปเฝ้าถวายตัวอยู่มาพระราชาเสด็จออกมาที่ห้องมหาดเล็กรับสั่งให้หามหาดเล็กมีผู้หนึ่งได้กราบทูลว่าไม่อยู่พอได้ทรงทราบว่าไม่อยู่ก็เลยทรงพิโรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วรับสั่งไปโดยเร็วพอมหาดเล็กออกไปตามถึงหน้าท้องพระโรงก็พอดีมหาดเล็กคนนั้นมาถึงจึงได้บอกว่ามีรับสั่งให้หามหาดเล็กจึงได้เข้าเฝ้าทรงกริ้วไม่ทันจะไถ่ถามว่ากะไรลงพระราชอาทยาทานพระกรสองสามทีจึงได้ถามว่ามึงไปข้างไหนมามหาดเล็กกราบทูลว่าไปรับพระราชทานอาหารทรงเห็นไปว่าเป็นการปลดเพราะยังไม่ถึงเวลากินข้าวแล้วก็ทรงพระราชอาทยาต่อครั้นเมื่อนายเวรมหาดเล็กคนนั้นได้ฟังพระกระแสเข้าดังนั้นแล้วก็มีความสังเวชเห็นว่ามหาดเล็กไม่มีผิดถึงกับจะลงพระราชอาทยาต่อไปเพราะเหตุว่าจะถือเอาขาดเวรไปจากหน้าที่คนนั้นก็ได้ฝากเวรไว้กับผู้หนึ่งแล้วจึงได้ตรงเข้าไปรับพระราชทานโทษมหาดเล็กลูกเวรไว้ก็เลยทรงพิโรธใหญ่โตขึ้นทรงเห็นว่านายกลับไปเข้าบ่าวหาเห็นแก่พระองค์ไม่ก็เลยมีรับสั่งว่ากูจะยกโทษให้มึงครึ่งหนึ่งข้าที่มึงมาขอโทษบ่าวกับกูแล้วก็เลยรับสั่งให้เอาตัวอ้ายสองคนบ่าวนายเอาไปลงเหล็ก

คนละขาข้าที่มึงมาขอโทษกับกูมึงอย่าโกรธกูว่ากูไม่ยกโทษให้มึงกูได้ยกโทษบ่าวให้กับมึงแล้วครึ่งหนึ่งมึงจะมาขอโทษบ่าวเอาไปให้หมดไม่ได้ข้าที่พระองค์ท่านได้เป็นไปเช่นนี้เป็นเหตุด้วยทรงเป็นไปด้วยกำลังของจีนตัวโปรดเข้าครอบนำพระองค์แล้วเจ้าพนักงานก็เอาตัวทั้งสองคนบ่าวนายไปจำตรวนไว้คนละขาโดยพระกระแสคือตรวนอันเดียวกันฝ่ายว่านายพี่น้องญาติพี่น้องนะคะได้ทราบความเข้าแล้วมีความวิตกพากันไปหาท่านเสนาบดีเพื่อให้ท่านขอประทานโทษบุตรเมื่อท่านเสนาบดีนะคะได้ทราบความดังนี้จึงมานึกว่าวันนี้ถึงจะเข้าไปก็คงไม่สำเร็จจึงได้บอกกับพวกที่มาว่าวันนี้ก็ค่ำมืดเสียแล้วให้ทนเอาคืนหนึ่งเถิดพวกนั้นก็พากันกลับไปครั้นรุ่งขึ้นท่านเสนาบดีก็เข้าไปคอยเฝ้าอยู่ที่ห้องรับแขกมีรับสั่งถามว่ามีราชการอะไรจึงเข้ามาแต่ยังวันฝ่ายว่าท่านเสนาบดีก็ได้กราบทูลว่ามีราชการแล้วก็ถวายซองหนังสือทรงรับทอดพระเนตรจึงได้มีรับสั่งว่าไอ้เรื่องไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นชนี้มันเป็นธรรมดาเสร็จแล้วก็เลยมีรับสั่งเล่าถึงเรื่องมหาดเล็กสองคนให้เสนาบดีฟังเมื่อเสนาบดีได้ฟังพระกระแสรับสั่งก็มีช่องโอกาสกราบทูลว่าเป็นการหมิ่นพระเดชาไม่รู้ว่าคืบหนึ่งก็ทะเลศอกหนึ่งก็ทะเลพระราชาจึงได้รับสั่งว่าท่านว่าถูกแล้วเสนาบดีจึงได้กราบทูลว่าเป็นการสมควรอยู่แล้วที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ลงโทษเพื่อให้เข็ดหลาบแต่ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทานโทษให้ภาคทันมหาดเล็กสองคนไว้ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานโทษมหาดเล็กสองคนให้แก่ท่านเสนาบดีแล้วจึงได้มีรับสั่งให้เสนาบดีเอาตัวไปสั่งสอนเสียครบ3วันแล้วจึงให้มันเข้ามาเฝ้าต่อไปตามเคยฝ่ายว่าเสนาบดีก็กราบถวายบังคมลาออกมาสั่งให้ไปถอดมหาดเล็กสองคนแล้วก็เล่าเนื้อความให้มหาดเล็กสองคนฟังสั่งให้มหาดเล็กสองคนไปบ้านฝ่ายว่าเสนาบดีก็กลับบ้านมหาดเล็กทั้งสองก็พากันไปบ้านเสนาบดีครั้นถึงบ้านท่านจึงได้เรียกขึ้นไปบนบ้านแล้วบอกตั้งแต่นี้จะเพชรทูลสิ่งใดก็ให้รู้จักการเวลาควรหรือไม่ควรควรจะกราบทูลจึงค่อยกราบทูลอย่าทำหุนหันพันแล่นเอาแต่ใจดังเช่นที่ว่าโบราณท่านย่อมว่าน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรืออย่าประมาทว่าช้างถีบคืบหนึ่งก็ทะเลตอกหนึ่งก็ทะเลเราต้องเข้าใจว่าธรรมดากำลังน้ำเชี่ยวอยู่แล้วจะเอาเรือเข้าไปขวางก็ต้องล่มเพราะเหตุเรือทนกำลังน้ำไม่ไหวอย่าประมาทว่าช้างถีบเราถึงเข้าใจว่าช้างมีกำลังมากแต่จะเห็นว่าเป็นการเบาๆไม่ได้อาจจะให้ถึงความตายความจิบหายด้วยกำลังของช้างเพราะฉะนั้นท่านจึงได้กล่าวว่าคืบหนึ่งก็ทะเลศอกหนึ่งก็ทะเลเพราะเหตุว่าพระราชอาญาของพระราชาแล้วประดุจหนึ่งว่าทะเลก็ว่าได้นายพึงเข้าใจไว้ที่จะทำราชการต่อไปเมื่อมหาดเล็กสองคนได้ฟังคำสั่งสอนของท่านเสนาบดีเข้าแล้วจึงมานึกขึ้นว่าท่านเป็นผู้รู้ราชการรอบคอบอย่างนี้ท่านจึงได้เป็นเสนาบดีอันที่พึ่งของผู้น้อยโดยความรอบคอบของท่านที่ท่านรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาแต่ก่อนเรามีความโทมนัสว่าเราไม่มีผิด

ถึงกับจะต้องโซ่ตรวนเมื่อเราได้ฟังคำแนะนำถ้อยคำของท่านเสนาบดีเข้าเราจึงได้รู้ตัวว่าเรามีความผิดที่ไม่รู้จักการจึงต้องได้รับพระราชอาญาแล้วจึงได้กราบเรียนว่าที่เกล้ากระหม่อมมีความผิดครั้งนี้เพราะความเขลาไม่รู้เท่าถึงการตั้งแต่นี้ต่อไปเกล้ากระหม่อมขอบารมีเป็นที่พึ่งต่อไปแล้วก็เลยเรียนกราบลากลับไปเรื่องที่21ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอย่าเผยเย่อหยิ่งให้เหลือตัวตนเลยเร่งคิดถึงกลาหัวยิ่งล้ำเบ้อเยอะเห่อเมามัวห่อนคิดจนเลยเอื้อมอาจพริกละลายน้ำเผ็ดร้อนห่อนเห็นตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะมีชายผู้หนึ่งขัดสนหาเลี้ยงชีพแต่เป็นคนเป้อเยอะอยู่มาวันหนึ่งจึงได้คิดคำนวณดูอายุบุตรีก็ครบ11ปีจำจะต้องคิดการโกนจุกจึงได้ปรึกษาภรรยาก็เป็นการตกลงว่าจะต้องโกนภรรยาจึงได้ถามสามีว่าจะเลี้ยงพระสักกี่องค์ฝ่ายสามีจึงได้ตอบว่าการจะเลี้ยงพระนั้นเป็นการไม่สู้สำคัญแต่การจะเลี้ยงคนเลี้ยงแขกเป็นข้อสำคัญภรรยาตอบว่าทุนรอนของเราจะไม่เพียงพอสามีจึงตอบว่าจำเป็นต้องขายผ้าเอาหน้ารอดจึงมอบธุรการโรงครัวให้ภรรยาแล้วก็กำชับว่าอย่าให้ขายหน้าฝ่ายภรรยาหนักใจจึงได้ถามสามีว่าเราจะไปเอาทุนที่ไหนสามีตอบว่าเรื่องเงินทองอย่าวิตกเป็นธุระของข้าข้าจะหามาให้เราจะต้องกู้ยืมเมื่อเราได้ค่าทำขวัญบุตรีมาเมื่อไหร่เราจึงคิดใช้ให้เขาต่อภายหลังเมื่อตกลงกันแล้วก็ไปกู้เงินแล้วก็ให้ภรรยาไปจ่ายที่ตลาดส่วนตัวก็ไปเที่ยวไหว้วานตามพวกพ้องเพื่อนบ้านมาปลูกโรงครัวโรงละครปลูกโรงเลี้ยงพระเลี้ยงแขกกว่าจะเสร็จก็หมดเข้าไปกว่า100บาทข้างฝ่ายภรรยาก็ไปเที่ยวหยิบยืมของเขามาใช้เพราะสมบัติของตัวไม่มีฝ่ายข้างสามีก็ไปเที่ยวเชิญแขกไว้เกือบ100คนถูกแต่ค่าเลี้ยงกินกันล่วงหน้าหลายสิบบาทคั้นถึงกำหนดวันพวกปี่พาดกองแขกก็มาพร้อมกันโหมโรงเสียงกึกก้องพอได้เวลาพระสวดจบก็กลับวัดนึกที่นี้เป็นโอกาสที่จะเลี้ยงทั้งแขกไปใครมาไม่ได้หยุดถึงที่สุดเลี้ยงพวกเสภาปี่พาดกลางคืนพอเสร็จการเลี้ยงไม่มีของจะเลี้ยงพระเช้าจึงได้จัดแจงของขึ้นได้4ถ้วยเลี้ยงพระเช้าพระฉันแล้วอนุโมทนากลับไปทีนี้จัดแจงเรื่องทำขวัญเด็กพากันช่วยแต่งตั้งบายสีจุกก็มีของชำร่วยตอบแทนผู้ที่มาทำขวัญส่วนละครก็โหมลงเล่นเย็นเสร็จการต่างคนพากันกลับมีเหลืออยู่แต่ผัวเมียเท่านั้นคิดดูโสหุ้ยที่เสียไปกับที่ได้มาตกลงเป็นได้ความว่าลงทุนไป5ช่างกลับมา2ช่างเพราะเหตุว่าแขกที่มาก็ช่วยกันโดยมากก็ช่วยลงขันทำขวัญเด็กน้อยเพราะเหตุว่าตัวไม่ได้ไปลงแรงไว้กับใครๆก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้เข้าตำราตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเรื่อง22
วัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขาอย่าขัดขืนข่มให้โคกินโคบ่ห่อนจักยินย่อมย่อมหญ้าใครขืนนักจักผินกับต่อสู้เหยมันไปกินอย่ากล้าข่มให้มันยินตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะวัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขาชายหนุ่มเป็นพลเรือนพอมีอันจะกินมีความพอใจหญิงผู้หนึ่งแต่หญิงนั้นไม่พอใจชายผู้นั้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแต่ชายนั้นก็ได้พยายามเพื่อจะทำความคุ้นเคยฝ่ายว่าหญิงก็ไม่เป็นที่พอใจในชายชายผู้นั้นก็เห็นว่าหญิงเหินห่างจึงได้ให้บิดามารดาไปสู่ขอฝ่ายมารดาของชายก็ได้ไปกล่าวสู่ขอต่อมารดาของหญิงฝ่ายว่ามารดาของหญิงยกให้โดยไม่มีความรังเกียจเพราะเป็นคนชอบพอคุ้นเคยกันฝ่ายว่ามารดาของชายก็กลับมาบอกบุตรว่าเขายกให้แล้วแต่เขาจะเอาเรือนหอฝาสำรวจหลังหนึ่งตามประเพณีฝ่ายว่าบุตรชายดีใจด้วยเขาสมประสงค์แล้วชายนั้นก็จัดแจงไปซื้อเรือนมาหลังหนึ่งฝ่ายว่าข้างมารดาหญิงจัดแจงหาเครื่องให้บุตรหญิงคันว่าถึงกำหนดงานผู้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ครั้นพระสงฆ์สวดมนต์จบฝ่ายว่าเจ้าบ่าวก็ไปผัดผ้านุ่งขาวออกมาคอยพระสวดน้ำมนต์พร้อมด้วยเพื่อนบ่าวที่เฉลียงหน้าเรือนฝ่ายว่าเจ้าสาวก็ผัดผ้านุ่งขาวมีเพื่อนสาวห้อมล้อมออกมาหลายคนครั้นว่าพร้อมเสร็จแล้วพระที่เป็นพระผู้ใหญ่หัวหน้าก็ออกมานั่งสาดน้ำมนต์ให้ทั้งฝ่ายชายและหญิงพระที่นั่งอยู่ก็สวดชัยมงคลเมื่อพระได้สาดน้ำมนต์ให้เสร็จแล้วเป็นโอกาสท่านผู้ใหญ่ตามที่เขาเชิญมาทั้งสองฝ่ายออกมารดน้ำให้จำเพาะเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวฝ่ายผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยก็ออกมารดให้อีกในตอนนี้เป็นการสนุกสนานพวกผู้ชายก็ตั้งใจรดพวกฝ่ายเจ้าสาวก็ตั้งใจรดรดสาดกันไม่เป็นท่าเห็นจะเป็นการสนุกครั้งเพราะมีคนสำคัญบ่าวน้ำนะคะเขามักจัดหาคนที่ใจดีด้วยกันจัดได้สนุกสนานในการรดน้ำบ่าวสาวเมื่อเสร็จแล้วเจ้าบ่าวก็เข้าไปผลัดผ้าใหม่เรียกกันว่าผ้าห้อยคอเวลานั้นค่ะพระสงฆ์กลับวัดแล้วก็จัดแจงเลี้ยงเจ้าบ่าวเมื่อเลี้ยงเสร็จพวกเจ้าบ่าวก็กลับบ้านครั้นรุ่งเช้าเจ้าบ่าวใส่บาตรพร้อมเจ้าสาวเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนะคะต้องจับทัพพีเดียวกันในเวลาใส่บาตรเมื่อพระฉันเสร็จเจ้าบ่าวค่ะก็ถวายของไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนากลับวัดฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะก็กินเลี้ยงแล้วก็กลับบ้านพวกเจ้าสาวก็พากันมาจัดแจงใส่ผ้าประจันห้องตั้งเครื่องเรือนสำหรับหอได้มีผู้ใหญ่ปูที่นอนได้นอนให้เป็นเลิกเสร็จครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าบ่าวกลับมานอนเฝ้าเรือนหอของตัวครบ3วันมารดาบอกกับบุตรสาวว่าค่ำวันนี้จะพาไปส่งตัวฝ่ายบุตรสาวไม่ว่าอะไรครั้นจะบอกขัดขืนก็กลัวเกรงมารดาจะโกรธแต่ในใจไม่คิดสมัครสมานด้วยเลยครั้นถึงเวลาพอสมควรมารดาก็พาบุตรสาวไปส่งแล้วก็บอกฝากฝังตามประเพณีเมื่อมารดากลับออกไปแล้วทีนี้เป็นโอกาสส่วนตัวต่อตัวฝ่ายว่าผู้ชายก็เอ่ยขึ้นว่าเหนื่อยไหมจ๊ะ
ฝ่ายว่าข้างผู้หญิงไม่ตอบนิ่งสิ

เสียผู้ชายจึงถามว่าทำไมจึงไม่ตอบผู้หญิงก็นิ่งผู้ชายจึงถามว่าทำไมไม่พูดกับฉันผู้หญิงก็นิ่งผู้ชายจึงได้ว่าคนที่ไม่พูดกันก็มีแต่คนที่โกรธกันนี่คนดีกันทำไมจึงไม่พูดผู้หญิงจึงถามว่านี่ใครบอกว่าคนดีกันผู้ชายจึงได้ตอบว่าไม่มีใครบอกฉันเข้าใจเอาเองก็คือคนที่มานั่งอยู่ด้วยกันฉันจึงเข้าใจว่าคนดีกันจึงได้เข้ามานั่งอยู่ด้วยกันในเรือนผู้หญิงจึงถามว่าถ้าคนนั่งอยู่ด้วยกันแล้วเป็นคนดีกันหมดหรือผู้ชายตอบว่าฉันเข้าใจดังนั้นถ้าคนโกรธกันแล้วก็คงจะไม่มานั่งอยู่ด้วยกันสองต่อสองผู้หญิงถามว่านี่ก็เป็นเข้าใจเอาเองละสิว่าฉันไม่โกรธจึงได้มานั่งอยู่ที่นี่ด้วยกันผู้ชายตอบว่าฉันเข้าใจดังนั้นผู้หญิงถามว่าฉันโกรธและไม่พอใจที่ฉันมานั่งด้วยความจำเป็นฉันจึงต้องจำใจมานั่งอยู่ที่นี่ผู้ชายตอบว่าเรื่องนี้ฉันไม่เข้าใจฉันเข้าใจได้แต่ว่าคนมานั่งกับฉันฉันเข้าใจว่าคนนั้นไม่โกรธกันฉันได้มานั่งอยู่กับฉันในเรือนนี้ผู้หญิงถามว่าที่ฉันมานั่งอยู่ในเรือนนี้ใครให้ฉันมาผู้ชายตอบว่าท่านผู้ใหญ่น่ะสินำมาให้ผู้หญิงตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็เข้าใจผิดคือผู้หญิงนะคะไม่มีใจกับผู้ชายอันนี้ค่ะคือตรงกับสุภาษิตว่าวัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขาในที่สุดเธอก็ไม่ยินดีที่จะอยู่กับผู้ชายคนนั้นนะคะเรื่องที่23กระต่ายตูมกระต่ายกระโดดเพ่นเข้าในดงต่ายเต้นเพ่นเข้าพงป่าไซตื่นตกตะลึกหลงดินซุดแล้วนาตูมลั่นสนั่นได้ภาคพื้นปัทภีตำนานเรื่องนี้ติดชาดกกระต่ายเที่ยวหากินตามชายละเมาะชายป่าถึงเวลาตะวันบ่ายแดดร้อนก็พากันเที่ยวอาศัยพักนอนตามชายละเมาะกระต่ายตัวที่เป็นนายฝูงได้มานอนหลับอยู่ที่กลางละเมาะแต่ที่กลางละเมาะนั้นมีต้นมะตูมผลแก่จวนจะหล่นอยู่ต้นหนึ่งครั้นเมื่อเวลากระต่ายนอนหลับมีลมพัดมาแรงกล้ากระทบต้นมะตูมต้นมะตูมก็โยกไปมาผลมะตูมหล่นลงพื้นกระเทือนหูกระต่ายกระต่ายตัวนายตกใจสำคัญว่าแผ่นดินทรุดพวกกระต่ายเหล่านั้นก็พากันตกใจก็เลยพากันวิ่งหนีตะเลิดเข้าป่าดงฝ่ายพญาราชสีห์ได้มานอนอยู่ในที่สุดของทางที่สัตว์ทั้งหลายจะวิ่งมาเมื่อมาได้ยินเสียงป่าลั่นกึกก้องด้วยฝีเท้าสัตว์ก็ตกใจตื่นขึ้นเห็นสัตว์ทั้งหลายพากันวิ่งพญาราชสีห์ร้องให้สัตว์วิ่งให้หยุดสัตว์ทั้งหลายก็หยุดอยู่ที่นั้นพร้อมกันพญาราชสีห์จึงได้ถามช้างว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรจึงได้ตกใจตื่นเต้นพากันวิ่งหนีมาฝ่ายว่าเจ้าพวกช้างจึงได้ตอบพญาราชสีห์ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องต้นมันเป็นมาอย่างไรเราก็ไม่รู้ไม่ได้เป็นแต่เราได้เห็นว่าเจ้าพวกหมีเขาวิ่งมาพวกข้าก็วิ่งตามพวกหมีพญาราชสีห์ได้ถามพวกหมีต่อไปพวกหมีก็ตอบพญาราชสีห์ว่าข้าก็ไม่รู้ว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรเป็นแต่ข้าเห็นพวกเสือวิ่งข้าก็วิ่งตามพวกเสือก็ตอบพญาราชสีห์ว่าข้าก็ไม่รู้เป็นแต่ข้าเห็นเจ้ากระบือวิ่ง

ข้าก็วิ่งตามพวกกระบือข้าก็ไม่รู้นะคะวิ่งตามกันมาความตื่นเต้นของสัตว์นะคะท่านจึงได้กล่าวว่าช้างม้าตื่นเต้นพอจะพอเอาไว้ได้ดังเช่นเมื่อ112เช่นพวกจีนตื่นเต้นตกใจได้พากันกลับบ้านเมืองที่พากันล้มตายเสียระหว่างทางเป็นอันไม่หยุดตื่นเต้นในเวลานั้นคั้นถึงที่สุดก็ต้องกลับมาตามเดิมแต่ต้องเข้าใจได้ว่าได้ขาดทุนไปเสียเป็นจำนวนมากเหตุที่ตื่นเต้นตกใจเรื่องที่24ตีงูให้หลังหักตีสัตว์ดุร้ายให้หลังหักพ่อเฮยทำเล่นดังสุนัขหอนได้งูเป็นสัตว์ทรลักษณ์ร้ายกาจนาพ่อความโกรธอาฆาตไว้คิดร้ายไม่วายวันอ่านเทียบเรื่องนี้มีนายผู้หนึ่งมีความบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติและได้มีภรรยาอยู่ด้วยกันหลายคนแต่คนหนึ่งนั้นไม่สู้จะเป็นที่พอใจของสามีด้วยเหตุว่าเป็นคนหน้าไม่เป็นไม่รู้จักเศร้ากับใครแต่เป็นคนหมั่นกิจการของสามีฝ่ายว่าพวกภรรยาด้วยกันมักจะคิดอิจฉามีความหึงหวงเพราะเป็นคนอยู่ข้างจะคลุกคลีกับสามีฝ่ายว่าภรรยาเหล่านั้นก็คอยจะยุแย่สามีอยู่เสมอว่าเป็นคนน่าเป็นคนเที่ยวไปบ้านโน้นเรือนนี้ฝ่ายว่าสามีก็รู้อยู่แล้วโดยอาการที่เขากล่าวอยู่มาวันหนึ่งภรรยาจะไปบ้านมารดาจึงได้บอกเพื่อนภรรยาด้วยกันว่าฉันจะไปบ้านแม่แล้วภรรยาคนนั้นก็ไปคั้นเวลาเย็นสามีกลับจากราชการไม่เห็นภรรยาจึงได้ถามหาว่าเขาไปข้างไหนฝ่ายว่าข้างภรรยาก็ชิงบอกสามีว่าไม่ทราบสามีก็เที่ยวถามได้ความว่ามีคนเห็นว่าเดินไปทางบ้านฝ่ายสามีก็นิ่งอยู่แต่นึกโกรธอยู่ในใจคั้นเวลาจวนข้ามภรรยาก็กลับมาสามีเห็นภรรยาคนนั้นกลับมาจึงได้ถามว่าไปข้างไหนมาจวนข้ามภรรยาบอกว่าฉันไปบ้านแม่สามีถามว่าไปข้างไหนทำไมจึงไม่บอกใครๆไว้ภรรยาตอบว่าฉันได้บอกคนนั้นไว้แล้วจึงได้ไปสามีก็ให้ไปเรียกคนนั้นมาสอบถามภรรยาคนนั้นปฏิเสธเสียว่าไม่ได้บอกเท่านั้นสามีก็โกรธฉวยเอาไม้ไล่ตีแล้วเอาโซ่มาล่ามขาไว้ที่ห้องล่างฝ่ายว่าภรรยาที่ต้องโทษก็มีความน้อยใจสามีและภรรยาคนที่กล่าวเท็จปฏิเสธความจริงของเราเสียจึงได้พยาบาทคั้นสามีนะคะนานมาค่ะสามีให้ภรรยาคนนั้นพ้นโทษแล้วก็ให้ทำกิจการงานตามเดิมแต่ภรรยาไม่หมดความแค้นที่ได้พยาบาทสามีเพราะเหตุว่าสามีมีแผลอยู่ให้เขาจิกแผลคือเป็นการคบคนพาลเมื่อภรรยาให้ทำการเป็นช่องจะให้มีโอกาสแก้แค้นจึงได้ทำกริยาเรียบร้อยมิให้สามีสงสัยว่ามีความอาฆาตอยู่มาวันหนึ่งสามีได้ใช้ให้ไปหยิบของในห้องฝ่ายว่าภรรยาเอาลูกกุญแจเข้าไปไขกำปั่นหยิบแหวนนพก้าวมาซ่อนไว้แล้วก็หยิบเอาของที่สามีจะต้องการมาส่งให้อยู่มาวันหนึ่งสามีไม่อยู่ภรรยาเห็นว่ามีช่องโอกาสพออยู่แล้วจึงได้เข้าไปหยิบเอาแหวนที่ซ่อนไว้ได้มาแล้วก็เลยเปิดหนีไปบ้านเพื่อจะไปฟ้องหย่า

อันสามีกลับมาไม่เห็นภรรยาก็ถามได้ความว่าไปบ้านและได้เอาห่อผ้าถือไปด้วยฝ่ายว่าสามีก็ให้ไปตามตัวก็ไม่มาแล้วก็ได้สั่งมาว่าให้ไปพบที่ศาลเมื่อสามีได้ทราบความรีบเข้าไปตรวจดูของก็ไม่เห็นแหวนนพเก้าอันเป็นแหวนสำคัญก็รู้ว่าภรรยาคิดกระทำร้ายต่อเราจึงได้เอาของเหล่านั้นมาทำลายรูปพรรณเสียให้หมดเพื่อจะคิดต่อสู้แต่ไปติดขัดอยู่ที่แหวนนพเก้าอันเป็นแหวนสำคัญวงหนึ่งที่จะทำให้เสียคนเพราะแหวนนั้นเป็นแน่เป็นอันหมดปัญญาที่จะเอาคืนภรรยาได้ฟ้องหย่าต่อศาลในท้ายฟ้องได้ขอเงินเลี้ยงชีพ200บาทศาลออกหมายเรียกจำเลยฝ่ายว่าจำเลยนั้นเมื่อได้รู้แน่แล้วว่าภรรยาได้ไปฟ้องศาลก็รีบไปหาขุนศาลก่อนกำหนดวันนัดขอให้ศาลพิจารณาฐานเท่าแก่ครั้นถึงวันกำหนดนัดโจทย์จำเลยได้มาพร้อมกันศาลก็ได้ว่าเปรียบเทียบให้ฟังทั้งสองฝ่ายเพื่อจะให้โจทย์ปรองดองกันกับจำเลยจำเลยยอมตกลงตามฟ้องของโจทย์แต่จะขอเอาแหวนที่โจทย์เอาไปขอคืนให้จำเลยฝ่ายว่าข้างโจทย์ไม่ยอมคืนถ้าจำเลยอยากได้แหวนโจทย์จะต้องขอเงินค่าแหวน400บาทจึงจะคืนแหวนให้จำเลยเป็นการจำเป็นที่พูดไม่ออกก็เป็นต้องยอมตกลงเป็นการตกลงในฐานหน้าโรงไม่ให้ยากต่อตุลาการต่อไปเมื่อจำเลยได้เงิน400บาทให้กับโจทย์ไปแล้วก็ได้มีความรู้สึกตัวว่าเราไปตีงูให้หลังหักมันจึงได้คิดพยาบาทกระทำร้ายต่อเราเมื่อภายหลังขึ้นชื่อว่าอสรพิษแล้วมีพิษไม่มีเวลาว่างเรื่องที่25สุนัขจนตรอกสุนัขจวนตัวแล้วคงกัดแน่เฮยนักโทษหนีดุดสัตว์ต่อสู้จนทางบ่มีรัดหลบหลีกไปนาตอกก็ตันไปรู้กับหน้าสู้ตายตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะมีนักโทษตั้งใจคิดจะหนีแต่ทำดีไว้ต่อผู้รักษาเช้าวันหนึ่งค่ะผู้คุมนะคะพานักโทษไปทำการเวลาเย็นคุมนักโทษกลับตามเคยคั้นเดินถึงที่ตรอกเข้าแล้วนักโทษคนนั้นนะคะก็วิ่งหนีเข้าตรอกฝ่ายว่าผู้คุมเมื่อได้แลเห็นนักโทษวิ่งหนีก็ไล่ติดตามไปไล่จนถึงสุดตรอกนักโทษได้กลับหันมาต่อสู้ผู้คุมเพราะได้อาศัยโซ่ลูกย่างเป็นอาวุธฝ่ายว่าผู้คุมค่ะก็ไม่อาจเข้าไปจับตัวนักโทษได้เพราะเป็นการตัวต่อตัวผู้คุมจึงไม่อาจเข้าไปใกล้อยู่ประมาณสักครู่หนึ่งมีพวกผู้คุมมาช่วยกันหลายคนแต่ถึงอย่างนั้นพวกผู้คุมก็ไม่อาจเข้าไปจับตัวนักโทษเพราะเหตุว่าตรอกมันแคบจำเพาะเข้าไปแต่ตัวต่อตัวฝ่ายว่านักโทษได้ร้องประกาศว่าวันนี้เอาแต่ตัวไปเถิดแต่ใจนั้นคงจะเอาไปไม่ได้พวกผู้คุมพากันมามากเข้าเขาก็พากันไปคนไหนแหลมเข้าเมื่อไหร่คนนั้นก็ถูกฟาดด้วยลูกย่างแต่ได้รุกรานกันอย่างผู้คุมบาดเจ็บไปหลายคนเพราะข้างหนึ่งคิดสู้ไม่คิดต่อชีวิตภายหลังผู้คุมต้องไปเอาพวกนักโทษมาจับตัวคนโทษก็ตรงเข้าไปจับเอาดื้อพวกผู้คุมก็พากันหนุนเข้าไปจนถึงได้กอดคอสู้เป็นธรรมดาน้อยแล้วคงสู้มากไม่ได้อยู่เอง
แต่ถึงอย่างนั้น

ก็ได้ไปแต่ตัวจริงๆคือสู้จนตายคาที่เพราะเป็นการจำเป็นต้องสู้อยู่เองอย่าว่าแต่คนเลยถึงสุนัขจริงๆก็ลองดูเถิดมันก็คงกัดคิดสู้จนตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าสุนัขจนตรอกจำเป็นต้องสู้เพราะเหตุว่าจะไปข้างไหนก็ไม่ได้แล้วสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายจำเป็นต้องคิดสู้นะคะนิทานสุภาษิตต่างๆก็เป็นเรื่องที่เตือนใจคนที่ดำเนินชีวิตแล้วเกิดปัญหาอย่างไรให้สติว่าควรจะแก้ปัญหานั้นอย่างมีสตินะคะรายการของเราในวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polim ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่15นะคะเราจะมาดูเรื่องของกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะคะก็เป็นการประมวลเอาตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมาอธิบายในกรณีศึกษาที่เป็นตัวอย่างงานวิจัยนะคะอาจารย์ก็ได้เอางานวิจัยเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคสำหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่นะกรณีศึกษาร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเลของคุณณัฐวดีหอมบุญยงก็เป็นวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะได้เผยแพร่ในปี2563นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างในการประกอบการที่เป็นร้านอาหารทะเลนะแล้วก็ต้องการที่จะศึกษาการตลาดนะคะโดยที่ร้านอาหารแห่งนี้เป็นร้านอาหารเปิดใหม่นะจะต้องศึกษาเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อที่จะกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้านะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเรามีการตลาดออนไลน์เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมานะจึงทำให้กลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยมันได้มีการปรับปรุงมากขึ้นจากเดิมที่เป็น 4P ใช่ไหมคะก็จะกลายมาเป็น 7P เนื่องมาจากการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็การDelivery ส่งอาหารนะส่งสินค้าไปยังผู้สั่งที่อยู่นอกพื้นที่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในงานวิจัยเรื่องนี้กันค่ะโดยภาพรวมเนี่ยเราก็จะมาดูในส่วนของบทคัดย่อกันก่อนนะคะว่าในรายละเอียดของงานนี้เนี่ยในภาพรวมโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆเนี่ยไม่เกิน1หน้ากระดาษเนี่ยเขากล่าวถึงอะไรบ้างนะคะในงานวิจัยเรื่องนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์คือข้อแรกเพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์สำหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่กรณีศึกษาร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเลข้อ2ค่ะก็คือเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสำหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่ข้อที่3ค่ะก็คือเพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสำหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่นะจากการดูวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะที่มี3ข้อจะเห็นได้ว่าจะมีความยากจะมีความง่ายก่อนนะขึ้นต้นด้วยข้อที่1นะจะเป็นการวิเคราะห์ที่ง่ายที่สุดนะก็คือทำการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์จะเห็นภาพในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าเช่นเพศอะไรการศึกษาอายุนะคะอาชีพรายได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ที่บางข้อมูลนั้นอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนะคะในส่วนข้อที่2นะซึ่งเป็นกระบวนการที่ยากขึ้นมาหรือลึกหรือเชิงลึกลงไปอีกก็คือทำการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนะเพราะฉะนั้นนอกจากศึกษาด้านประชากรศาสตร์ซึ่งเราได้ข้อมูลเป็นอันดับแรกแล้วเราอยากรู้ลึกลงไปอีกนะก็คือแล้วเขามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารหรือเป็นอาหารทะเลอย่างไรนะจากในอดีตที่ผ่านมาเขามีพฤติกรรมการบริโภคอย่างไรนะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคนแล้วก็มองภาพรวมได้ด้วยนะคะก็จะนำไปสู่เรื่องของข้อที่3ก็คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออันนี้นะคะมันก็แทบจะเป็นชื่อเรื่องได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราอยากจะรู้ว่าไอ้กลยุทธ์การตลาด 7P เนี่ยตัวไหนล่ะที่มันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจริงๆนะหรือตัวไหนล่ะที่มันมีนัยยะสำคัญทางสถิติจริงๆนะคะเพื่อที่จะเอาตัวแปรที่มีนัยยะสำคัญนั้นเนี่ยไปทำกลยุทธ์การตลาดให้มันได้ผลที่ชัดเจนขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่า
วิธีการเขียนวัตถุประสงค์นักศึกษาเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะเรียงจากง่ายไปยากนะคะในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อที่3เราจะเห็นได้ว่าตัวแปรก็ตัวแปรจะแยกเป็น2ประเภทคือตัวแปรอิสระนะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มันมีผลต่อตัวแปรตามก็คือกระบวนการตัดสินใจซื้อจะเห็นกรอบแนวคิดแล้วนะคะจากนั้น

่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะเอามาวิเคราะห์เป็นเชิงปริมาณนะเป็นการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือนะแล้วก็มีการใช้สถิตินะมาวิเคราะห์นะก็เป็นสถิติ2ประเภทคือสถิติเชิงพรรณนากับสถิติเชิงอนุมานนะเชิงพรรณนาก็อยากจะรู้ร้อยละค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง400คนเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกต่อไปว่าโดยการใช้สถิติอนุมานนะในงานวิจัยครั้งนี้ก็จะเป็น multiple regression นะก็จะดูกลุ่มของตัวแปรอิสระก็คือกลยุทธ์ทางการตลาด 7P ส่งผลต่อตัวแปรตามก็คือกระบวนการตัดสินใจนะก็จะได้โมเดลขึ้นมาโมเดลของกระบวนการตัดสินใจซื้อสำหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่เฉพาะที่เป็นร้านอาหารที่ชื่อว่าครัวบ้านครัวบ้านยายอาหารทะเลนั่นเองค่ะผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงอันนี้ดูภาพรวมโดยเวลาอันรวดเร็วเนี่ยนะคะเพศหญิงถึง 63.80 แล้วก็เป็นเพศชาย 36.2 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ41ปีขึ้นไป128รองลงมาก็คือช่วง 31-40 ปี127จากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเลในภาพรวมพบว่ามีความเห็นในระดับมากเมื่อพิจารณาแต่ละด้านสามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้มากที่สุดก็คือมีความคิดเห็นพอใจระดับมากมากที่สุดในด้านของผลิตภัณฑ์รองลงมาก็คือด้านสิ่งแวดล้อมพนักงานบริการราคากระบวนการให้บริการส่งเสริมการตลาดแล้วก็ด้านช่องทางการจัดการจำหน่ายก็จะให้ความคิดเห็นในระดับที่มากแต่น้อยลงมานะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดของแต่ละบทอย่าลืมว่าในการทำวิจัยของเราจะแบ่งออกเป็น5บทบทที่1ก็คือบทนำบทที่2ก็คือการทบทวนวรรณกรรมบทที่3ก็คือระเบียบวิธีวิจัยบทที่4ก็คือผลการวิจัยแล้วก็บทที่5ก็คือสรุปอภิปรายผลนะคะในเรื่องของที่มาในบทที่1เนี่ยนะคะความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะก็เริ่มจากเรื่องของการมีอาหารเป็นปัจจัย4ที่สำคัญใช่ไหมคะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีความต้องการในการดำเนินชีวิตร่างกายมนุษย์มีความต้องการทางธรรมชาติอันนี้คือเราก็พูดที่เป็นพื้นฐานเรื่องของปัจจัย4เป็นที่มนุษย์ทุกคนต้องได้รับนะอาหารจึงถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์นะเอาแฟกต์เอาความจริงขึ้นมาพูดก่อนนะเป็นพื้นฐานของมนุษย์ก่อนนะจากนั้นก็ค่อยย่อยลงมานะค่อยเจาะค่อยๆเจาะลงมาว่าในอาหารนั้นก็มีความหลากหลายประเภทใช่ไหมคะผสมผสานหลากหลายทางวัฒนธรรมทางอาหารมีการดัดแปลงปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยนะตามความสำคัญทางเศรษฐกิจนะเมื่อก่อนเราบริโภคกันครอบครัวนะปัจจุบันเนี่ยเราผลิตกันมากขึ้นแล้วก็เมื่อเหลือจากการผลิตก็แลกเปลี่ยนมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นแล้วก็ผลิตเป็นในระดับอุตสาหกรรมมากขึ้นนะอันนี้ก็สไลด์นี้ก็เป็นเรื่องของความสำคัญของอาหารนะก็นำมาสู่เรื่องของธุรกิจร้านอาหารนะค่อยๆเจาะลงมาธุรกิจร้านอาหารก็ต้องมีการพัฒนานะคิดค้นกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆนะเพื่อให้เติมเต็มกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันนะจนทำให้เกิดความพึงพอใจจึงถือว่าเป็นโอกาสของผู้ประกอบการร้านอาหารนะที่เนี่ยทำการนำเทคโนโลยีต่างๆในยุคดิจิทัลเห็นไหมก็คือจากผลของโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการกักตัวไม่สามารถที่จะออกนอกพื้นที่นะจึงจำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล

พื่อสั่งอาหารเห็นไหมคะเนี่ยผลจากโควิดนะทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปนะเป็นหลังโควิดแล้วนะเพราะนั้นเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มนะก็จะเข้ามาช่วยในการบริหารต้นทุนในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ในการให้บริการเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างหลากหลายธุรกิจร้านอาหารก็จะมีความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยเราจะพบว่าในสังคมไทยนั้นน่ะเรื่องกินก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะในทุกถนนซอกซอยนะก็จะมีร้านอาหารที่เราเห็นกันดาดเดินก็คือสตรีทฟู้ดร้านอาหารที่เป็นร้านเฉพาะเจาะจงตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่กระจายกันไปตามแต่ละพื้นที่ตามแหล่งท่องเที่ยวนะจากข้อมูลของกรมธุรกิจการค้านั้นก็กล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศไทยเลยนะในปี2561เนี่ยสามารถทำรายได้ได้ถึง2,7503ล้านบาทนะ2ล้านล้านบาทเลยทีเดียวและพบว่ามูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยก็นำมาใช้จ่ายใน2ล้านล้านบาทนี้นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นรายได้เข้ากับประเทศธุรกิจร้านอาหารก็จะต้องมีการพัฒนาบริการเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยธุรกิจต่างๆก็จะต้องมีการปรับตัวใช่ไหมมีการคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆปัจจุบันนี้ก็คือใช้ตัวกลยุทธ์ 7P กันแล้วนะคะเพราะนั้นการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นทำให้เกิดรายได้ให้กับธุรกิจร้านค้าให้กับประเทศนะทั้งรายได้จากการท่องเที่ยวรายได้จากร้านอาหารด้วยนะคะก็ได้มาจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติส่วนใหญ่ก็ได้ใช้จ่ายในด้านค่าอาหารและเครื่องดื่มเป็นถือว่าจัดเป็นลำดับที่3รองจากค่าใช้จ่ายด้านที่พักและการคมนาคมขนส่งนะซึ่งสอดคล้องกับการมีชื่อเสียงของอาหารไทยในเวทีระดับโลกนะเพราะนั้นอาหารไทยก็มีการได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวนะบนเวทีระดับโลกเลยนะเขาก็อยากจะมากินอาหารไทยในประเทศไทยก็ท่องเที่ยวเข้ามาถือว่าเขาก็ยอมจ่ายนะจ่ายมากถึงในด้านของอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ยอมจ่ายนะจัดเป็นลำดับที่3นะอันดับที่1ก็คือที่พักนะลำดับที่1คือที่พักที่2คือการคมนาคมขนส่งอ่ะกว่าจะนำตัวเขาเองเดินทางมาที่แหล่งท่องเที่ยวมากินอาหารไทยในร้านอาหารนี้นะแล้วเขาก็ยอมจ่ายเป็นค่าอาหารเห็นไหมคะเพราะนั้นในความเป็นเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของการยินดีจ่ายของผู้บริโภคซึ่งในที่นี้ก็คือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะการยินดีจ่ายใน3ลำดับนะคือที่พักคมนาคมขนส่งและอาหารเครื่องดื่มถือว่าอยู่ในรายได้นะ2ล้านล้านบาทที่จะทำให้กับประเทศนะประกอบกับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองของภาครัฐและเอกชนล้วนเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ธุรกิจร้านอาหารเติบโตอย่างต่อเนื่องมูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยนะจากปี2560ถึง2561มีมูลค่าสูงถึงกว่า400ล้านบาทเลยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผนวกกับความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นทุกปีล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดให้ผู้ประกอบการรายใหม่มีความหวังที่จะเข้าสู่ตลาดธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปี2560เราก็มาอ้างอิงซัพพอร์ตงานของเราว่าทำไมเราต้องทำธุรกิจร้านอาหารนะคะเห็นได้ว่าธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยนะส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นนะจากการจัดซื้อวัตถุดิบนะการจ้างแรงงานภายในพื้นที่และการเช่าพื้นที่เป็นธุรกิจที่เปิดดำเนินกิจการได้ง่าย
แต่อยู่รอดได้ยากในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่อยู่ในช่วงภาวะถดถอยนะอันนี้ก็เราก็ในปัจจุบันนี้เราก็เห็นอยู่ใช่ไหมคะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ดีหรือจากการแข่งขันทุนจีนก็ดีนะคะผู้ประกอบการก็อาจจะต้องพบกับปัญหาที่เกิดจากยอดขายที่มีความผันผวนในแต่ละช่วงเวลาที่ต่างกันโดยผู้ประกอบการก็อาจจะต้องมีการปรับกลยุทธ์หรือเปลี่ยนวิธีการขายมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สนับสนุนจากเว็บไซต์นะ SME ชี้ช่องรวยนะคะนะเพราะนั้นกลยุทธ์ที่ว่านี้ในปัจจุบันจึงได้นำกลยุทธ์ทางการตลาดที่เรียกว่า 7P นะถือว่ามีความสำคัญต่อธุรกิจบริการเนื่องจากเป็นแนวทางสำหรับเจ้าของธุรกิจบริการเพื่อให้ทำความเข้าใจถึงอิทธิพลที่สำคัญของกลยุทธ์การตลาดได้อย่างชัดเจนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจโดยจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ทางการตลาด 7P นั้นมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนเช่นด้านผลิตภัณฑ์นะตัวแรกเลยตัว P แรกก็คือตัว product ใช่ไหมคะมีสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากน้อยขึ้นอยู่กับผู้บริโภคจะคิดวิเคราะห์และคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับมากที่สุดจึงเกิดเป็นกระบวนการตัดสินใจซื้อในสินค้านั้นๆ นะเพราะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วลำดับแรกเลยเขาก็จะมองตัว product นะการให้ตัวสินค้าที่มีการดึงดูดมีการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้านะรวมถึงการบริการด้วยนะคะนะทีนี้เราก็มาเจาะตรงเป้าหมายที่เราจะทำการวิจัยก็ร้านอาหารนะที่มีชื่อว่าครัวบ้านยายอาหารทะเลนะก็บริบทเขาก็บรรยายถึงให้เห็นภาพว่าเป็นลักษณะของร้านอาหารเป็นแบบนี้นะนะก็เป็นร้านอาหารทะเลพื้นบ้านขนาดเล็กนะให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลคลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคม2561จนถึงปัจจุบันสามารถรองรับลูกค้าได้18โต๊ะหรือไม่เกิน100ท่านร้านครัวบ้านใหญ่อาหารทะเลก็เปิดให้บริการระหว่าง10โมงเช้าถึง2ทุ่มเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดริเริ่มขึ้นโดยธุรกิจได้ทำการต่อเติมบ้านให้เป็นร้านอาหารติดกับลำคลองน้ำเค็มธรรมชาติบรรยากาศเงียบสงบนะเนื่องด้วยเป็นร้านอาหารที่เพิ่งเริ่มเปิดใหม่นะในตอนปี2561เนี่ยนะคะและปัจจุบันนะมีลูกค้าจำนวนไม่มากนะอีกทั้งระบบการบริหารงานยังเป็นระบบแบบ business family นะธุรกิจของครอบครัวนั่นเองจึงยังขาดระบบระเบียบหรือกลยุทธ์ต่างๆที่จะเข้ามาพัฒนาร้านอาหารให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะการทำธุรกิจร้านอาหารจึงเป็นอาชีพบริการจึงต้องหาวิธีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภคโดยทางร้านอาหารต้องการกลยุทธ์หรือวิธีการดำเนินงานมาบริหารจัดการร้านเช่นด้านการส่งเสริมการขายการโฆษณาต่างๆเพื่อดึงดูดความสนใจให้กับผู้บริโภคให้เข้ามาใช้บริการร้านอาหารนะครัวบ้านใหญ่อาหารทะเลให้มากขึ้นอันนี้เราเห็นโจทย์การวิจัยแล้วใช่ไหมคะโจทย์การวิจัยของเรานะก็คือตั้งแต่เปิดมาเนี่ยก็มีลูกค้าไม่เกิน18โต๊ะหรือ100คนนะคะทีนี้ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการเข้ามาของลูกค้าใช่ไหมคะก็เลยอยากจะหากลยุทธ์นะที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคนะให้เขาเข้ามาใช้ให้มาบริโภคร้านอาหารนะบริโภคในร้านอาหารได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้เขามีความพอใจมากที่สุดแล้วก็จะกลับมาใช้บริการอีกครั้งนี่คือโจทย์ใช่ไหมคะถ้าเราจะเป็นนักวิจัยหรือจะเป็นคนที่หาโซลูชันในการแก้ปัญหาต่างๆจะต้องลงไปถึงต้นตอใช่ไหมหรือต้นน้ำของงานนี้นั่นเองเ
พอร้านอาหารสะท้อนถึงความต้องการถึงปัญหาและความต้องการของเขาก็มาสู่ตัวนักวิจัยเองแหละนักวิจัยจะทำอะไรต่อละนะก็คุยกับเจ้าของร้านอาหารว่าเดี๋ยวหลังจากที่ได้ศึกษาความเป็นมาของร้านอาหารนี้แล้วหรือสตอรี่ก็อาจจะทำเกี่ยวกับสตอรี่เทลลิ่งเพื่อที่จะมาประชาสัมพันธ์ร้านเป็นอันดับแรกก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ดำเนินการเกี่ยวกับทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการหรือว่า Service Marketing Mix 7 Mix 7 P's นะคะแล้วก็บวกกับเรื่องของยุคดิจิทัลนะทำให้มีการต้องทำการตลาด 4.0 นะเพราะนั้นอันนี้ก็คือจุดประเด็นสำคัญของงานวิจัยนี้ที่ผู้วิจัยจะต้องทำการศึกษานี้ให้ได้รู้ถึงกลยุทธ์ทางการตลาด 7P ให้ได้ว่าตัวไหนมันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนั่นเองเพราะนั้นในการรีวิวนะก็ได้พูดถึงในส่วนของที่มานี้ด้วยนะคะรีวิวงานวิจัยเรื่องของโดยส่วนใหญ่เนี่ยการทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยในการเลือกร้านอาหารต่างๆเช่นการศึกษาถึงอิทธิพลของส่วนผสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ 7P ของคุณกมลทิพย์ชิวชาวนานะฮะอันนี้ก็รีวิวมาแล้วงานหนึ่งแล้วก็เรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็เป็นของคุณดนุรัตน์ใจดีนะซึ่งใน2งานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านอาหารและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ดีซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการศึกษาถึงอิทธิพลกลยุทธ์ทางการตลาดที่นำมาใช้กับร้านอาหารเปิดใหม่นี้ได้นะคะเนื่องจากในอดีตไม่เคยมีการทำวิจัยเกี่ยวกับร้านอาหารในเขตพื้นที่ตำบลคลองโคนอันนี้ก็เป็นจุดทำให้เห็นว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาทำร้านอาหารทะเลในพื้นที่คลองโคนนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีใครทำนะคะแล้วก็เอาตัวแปรที่ได้จากคุณกมลทิพย์แล้วก็คุณดนุรัตน์เนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการมาต่อยอดงานวิจัยนี้ด้วยนะคะทีนี้เราก็มาทำการกำหนดวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยนะวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งถือว่าเป็นลำดับแรกและง่ายที่สุดนะก็คือทำการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์นะถัดไปแล้วก็มาทำการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มลูกค้านะ3ก็ศึกษาให้ลึกไปอีกนะกลยุทธ์ทางการตลาด 7P ตัวใดบ้างที่มันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อนั่นเองเห็นไหมคะจะเห็นเลเยอร์ของความยากง่ายของวัตถุประสงค์การวิจัยตามลำดับทีนี้จะบอกว่าเราจะทำการศึกษาข้อที่3ก่อนได้ไหมไม่ได้นะคะต้องได้ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ตัวแปรด้านพฤติกรรมมาก่อนแล้วถึงค่อยไปทำกลยุทธ์การตลาดนะคะทีนี้เราก็สามารถที่จะตั้งสมมติฐานการวิจัยได้นะเพราะว่าเป็นเรื่องของการทดสอบสมมติฐานนะเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนของความคิดเห็นความพึงพอใจต่างๆนะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนของตัวแปรที่มีอยู่อย่างน้อย8ตัวในโมเดลในงานวิจัยนี้นะคะเอามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแสดงว่าเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณจึงต้องตั้งสมมติฐานนะคะอันแรกค่ะก็คือตัว P ใช่ไหมผลิตภัณฑ์แสดงว่าเจาะไปที่วัตถุประสงค์ข้อที่3เลยในการตั้งสมมติฐานก็คือตัว product ผลิตภัณฑ์เป็น 7P ตัวแรกนะผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนะอันนี้คือเราตั้ง H1 เลยนะคะ H1 นะผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแสดงว่า S0 ก็คือสมมติฐานหลักเราไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว
เราเป็นการตั้งสมมติฐานหลักอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีอิทธิพล

ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อก็ไม่จำเป็นต้องมาเขียนในหัวข้อนี้นะคะเราเอา S1 มาเขียนต่อไปค่ะข้อ2ราก็คือตัว price นะ 7P ตัวที่2 price ราคามีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 3 ช่องทางการจัดจำหน่ายมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ 4การส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5. พนักงานมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ 6. กระบวนการให้บริการมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ 7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเห็นไหมคะเราเรียงลำดับ 7Pแยกเป็นแต่ละตัวเลยเราไม่ได้เขียนรวมกันเราเขียนแต่ละตัวเพื่อที่จะมาตั้ง S0 S1 นะสมมติฐานหลักสมมติฐานทางเลือกได้เฉพาะตัวได้เลยนะคะก็นำไปสู่เรื่องของการจัดทำเป็นกรอบแนวความคิดนะในงานวิจัยนี้เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้านซ้ายมือก็คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอยู่7ตัวหรือ 7P นั่นเองนะมีอิทธิพลต่อดูตามเครื่องหมายลูกศรหัวเครื่องหมายลูกศรชี้ไปทางขวาแสดงว่ามันมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามก็คือกระบวนการตัดสินใจซื้อซึ่งวัดด้วยอะไรนะตามทฤษฎีของคุณชัตยาพรเสมอใจก็ได้บอกว่าในกระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกเลยนะคะคือการตระหนักถึงปัญหา2เมื่อตระหนักถึงปัญหาแล้วเขาก็จะเป็นคนแสวงหาข้อมูลเปรียบเทียบว่ามีผู้ประกอบการรายใดที่นำเสนอสินค้าและบริการมาตอบโจทย์ปัญหาของเขานะเขาก็จะแสวงหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดจากนั้นขั้นตอนที่3ก็คือประเมินทางเลือกจากผู้ประกอบการแต่ละยี่ห้อนะประเมินทางด้านคุณภาพสินค้าที่ตรงกับความต้องการของเขาประเมินเรื่องของราคาแล้วก็องค์ประกอบต่างๆนะว่าผู้ประกอบการเจ้าไหนดีที่สุดราคาดีที่สุดนะคะพอตัดสินใจจะซื้อสินค้าแบรนด์นั้นแล้วนะก็ทำการติดต่อนะเพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ขายแล้วก็เปิดออเดอร์ก็คือการตัดสินใจซื้อนั่นเองพอซื้อแล้วเอามาใช้ปุ๊บนะก็วัดต่อค่ะว่าหลังการใช้งานมีทัศนคติหลังการซื้อการใช้เป็นอย่างไรนะมีโอกาสที่จะมาซื้อซ้ำต่อไหมนี่นะคะคือ5กระบวนการของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั่นเองนะคะเป็นตัวแปรตามนะเราก็ทำการรวมคะแนนแล้วก็จะหาค่าเฉลี่ยนะเป็นค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามก็คือกระบวนการตัดสินใจซื้อนะคะเพราะนั้นเราก็ทำการเก็บข้อมูลค่ะเก็บข้อมูลกลยุทธ์ทางการตลาดจากผู้ตอบแบบสอบถาม400รายนะทางด้านผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดพนักงานกระบวนการให้บริการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะ7ตัว7ข้อมูลแล้วใช่ไหมแล้วก็เก็บข้อมูลในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั้ง5ด้านนะทั้ง5ขั้นตอนแล้วก็เข้าสู่การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อที่จะมาประมวลผลนะเป็นค่าร้อยละนะค่าเฉลี่ยส่วนแบ่งมาตรฐานนะแล้วก็ทำการเปรียบเทียบทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีสถิติเชิงอนุมานนะคะไม่ว่าจะเป็น T-test F-test แล้วก็ Triple Regression ต่อไปเพื่อที่จะดูว่าตัวแปร 7P ตัวใดบ้างที่มันมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อนั่นเองในส่วนของบทที่1ก็ผ่านไปนะคะไปสู่บทที่2คือทบทวนวรรณกรรมเราต้องไปหาทฤษฎีนะทฤษฎีแนวคิดนะงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะมาดูเรื่องของตัวแปรต่างๆที่จะเอามาใช้กับงานนี้นะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีแนวคิดนะก็เริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร
นะความหมายของการตลาดบริการนะซึ่งเรื่องของตลาดบริการก็จะมีกลยุทธ์ทางการตลาด 7P ในนั้นด้วยแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นตัวแปรตามเพราะนั้นเราต้องหาทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเพื่อให้มีความเชื่อมั่นนะมีความน่าเชื่อถือนะคะนอกจากนั้นทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์แต่ถ้าเราไม่ได้เอาตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์มาเข้ามาสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราสามารถที่จะตัดเอาส่วนนี้ออกไปก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่เห็นผลสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้เอาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์มาอภิปรายอย่างเงี้ยค่ะนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสมเหตุสมผลด้วยนะคะแล้วก็ทฤษฎีเรื่องของ 7P กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจบริการแล้วก็อย่าลืมเรื่องของงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องกับ 7P นี้ด้วยนะคะในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจซื้อนะคะ5ขั้นตอนอย่างที่อาจารย์ได้พูดในกรอบแนวคิดแล้วมี5ขั้นตอนนะอันดับแรกก็คือการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคคนนั้นผู้บริโภคคนนั้นอาจจะมีรสนิยมชื่นชอบบริโภคอาหารทะเลชื่นชอบท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติเห็นไหมคะเพราะนั้นเขาก็ต้องไปสืบหาข้อมูลในขั้นตอนที่2เลยค่ะสืบค้นหาข้อมูลว่ามีที่ไหนที่มีอาหารทะเลซีฟู้ดอร่อยสดราคาไม่แพงสมเหตุสมผลแล้วก็มีที่ให้ได้ท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณร้านนั้นด้วยนะคะก็มีการไปเซิร์ชข้อมูลในแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตดูนะคะเพื่อที่จะลดระยะเวลาเดินทางนะพอมันมีหลายร้านหลายเจ้าในพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆเนี่ยก็เปรียบเทียบแล้วร้านไหนดูก็ดูรีวิวใช่ไหมคะดูรีวิวจากผู้บริโภคคนก่อนๆว่าเขาพูดถึงร้านอาหารแต่ละร้านยังไงบ้างนะเป็นการหาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อที่จะประเมินว่าเราจะไปกินร้านอาหารไหนดีนะคะร้านอาหารทะเลด้วยนะนะจากนั้นทำการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆรอบด้านแล้วก็ประเมินค่ะว่าตัดสินใจแล้วว่าจะไปซื้อร้านอาหารบ้านคุณยายนี่แหละนะคะจากนั้นเพราะนั้นก็เข้าไปใช้บริการนะที่ร้านอาหารคุณยายอาหารทะเลเนี่ยนะคะก็พอระหว่างการใช้บริการนะบริโภคต่างๆเมนูต่างๆก็ประเมินคุณภาพรสชาติราคาเนี่ยค่ะนะเพราะนั้นเมื่อเขาบริโภคอาหารเสร็จเรียบร้อยใช้บริการท่องเที่ยวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเขาก็ตัดสินใจแล้วเฮ้ยครั้งหน้าจะมาอีกครั้งนึงกี่เดือนนะจะเป็นเดือนหน้าหรือจะเป็นไตรมาสหน้าเป็นปีหน้าก็ว่าไปนะคะเห็นไหมคะเรื่องของกระบวนการตัดสินใจซื้อนะมันตั้งแต่อินเนอร์ของผู้บริโภคเลยนะนะแล้วนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อตามลำดับจากนั้นก็รีเวิร์ดกลับมาว่าเขาจะใช้ซ้ำไหมหรือไปชวนเพื่อนฝูงไปชวนครอบครัวญาติพี่น้องต่างๆมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่นะคะมีโอกาสที่จะขยายตลาดใหม่ๆอีกนะคะเพราะนั้นในการศึกษาพฤติกรรมภายหลังการซื้อถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยว่าการตลาดของเราเนี่ยประสบความสำเร็จไหมนะคะก็เพื่อที่จะตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อหรือใช้บริการบริโภคร้านในร้านอาหารแห่งนั้นใช้บริการแห่งนั้นนะซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความคิดเปรียบว่าสิ่งที่ได้รับเนี่ยมันมีคุณค่าตามที่เขาคาดหวังไหมหลังจากที่เขาได้แสวงหาข้อมูลมาเปรียบเทียบแต่ละร้านแล้วนะพอมาเจอร้านที่เราตั้งใจจะเข้าไปใช้บริการปุ๊บมันตรงตามที่เขาคาดหวังไหมหรือเกินความคาดหวังก็ได้นะคะจะดีมากนะถ้าทำได้ทุกอย่างที่ผู้บริโภคคาดหวังแล้วเนี่ยตรงตามความต้องการก็จะเกิดการไว้ใจเห็นไหมคะแบรนด์รอยัลตี้มาแล้วนะคะความภักดีต่อ
ตราร้านอาหารแห่งนี้

จนนำมาสู่การซื้อซ้ำแต่หากว่าสินค้าหรือบริการนั้นมันมีคุณค่าต่ำกว่าที่เขาคาดหวังเอาไว้นะเขาอาจจะไม่พอใจแล้วก็เปลี่ยนไปใช้บริการจากคู่แข่งนั่นเองอันนี้ก็เป็นภาพรวมของขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นตัวแปรตามในงานวิจัยนี้นะเริ่มต้นด้วย Niche Awareness นะความตระหนักรู้ถึงปัญหาของผู้บริโภคคนนั้นๆจากนั้นเขาก็ไปหาข้อมูลเพื่อเอามาเปรียบเทียบนะ Information Search นะจากนั้นก็ Evaluation นะ Intermittive นะ Intermittive ก็คือเปรียบเทียบแล้วนะฮะได้มา1ช่องทางนะเราก็นำไปสู่การ purchase decision คือตัดสินใจไปซื้อใช้บริการนะเราเมื่อใช้บริการเสร็จแล้วปุ๊บก็ประเมินความพึงพอใจเป็น post purchase นั่นเองไปสู่บทที่3ค่ะก็คือระเบียบวิธีวิจัยนะคะทีนี้ที่เรารีวิวมาหรือดูขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจเนี่ยก็จะเป็นในเชิงสังคมศาสตร์ใช่ไหมคะเป็นเชิงสังคมศาสตร์เพราะว่ามันสะท้อนถึงพฤติกรรมของคนในสังคมนะเพราะนั้นระเบียบวิธีวิจัยเนี่ยก็จะเป็นตามแนวทางของสังคมศาสตร์นะที่เศรษฐศาสตร์ก็อยู่ในสังคมศาสตร์นี้ด้วยนะคะนะเริ่มตั้งแต่ลำดับแรกก็คือออกแบบงานวิจัยค่ะนะถัดไปก็ออกแบบเรื่องของการระบุประชากรแล้วก็คัดเลือกตัวอย่างที่เป็นไปตามวิธีการคัดเลือกตัวอย่างนะคะจากนั้นก็ออกแบบเครื่องมือสำหรับการวิจัยนะเพราะนั้นถ้าเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสอบถามแล้วก็ต้องออกแบบสอบถามให้สอดคล้องกับตัวแปรที่เรารีวิวมาในบทที่2นะนะมีการออกแบบข้อคำถามที่เหมาะสมนะที่จะใช้ถามกับผู้ตอบแบบสอบถามที่ปาเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม400ตัวอย่างนะแล้วก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์เช่นค่า T test F test นะแล้วก็ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มันมีความเหมาะสมอาจจะเป็นระยะเวลาที่เป็นเทศกาลหรืออีเวนต์ของร้านอาหารนะหรือเป็นไปตามงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดนะเพราะนั้นระเบียบวิธีการวิจัยก็แบ่งเป็นการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะก็เป็นการนำเอาข้อมูลรวบรวมมาจัดเป็นระบบนะคะเพื่อเห็นความเห็นอารมณ์นะความรู้สึกนึกคิดพฤติกรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นการบรรยายที่เกิดจากการสังเกตหรือหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่างๆนะคะจากรายงานต่างๆก็มาเรียบเรียงเขียนบรรยายนะคะนะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะก็สามารถที่จะได้แหล่งข้อมูลในเชิงปฐมภูมิก็ได้นะคะหรือตามแหล่งข้อมูลในเชิงทุติยภูมิที่เราแจกแบบสอบถามเนี่ยข้อมูลที่ได้ก็คือจากปฐมภูมิเลยนะคะก็คือผู้ที่เป็นลูกค้านั่นเองนะวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพก็ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปหรือว่าวิเคราะห์เนื้อหานะหรือในเชิงคอนเทนต์นั่นเองต่อไปในพาร์ทของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะก็นำมาใช้คำนวณตามหลักสถิตินะแบ่งออกเป็นสถิติเชิงพรรณนากับสถิติอ้างอิงนะคะสถิติเชิงพรรณนาก็มีการบรรยายข้อมูลในลักษณะของความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะจากนั้นทำการใช้สถิติเชิงอ้างอิงนะหรืออนุมานนั่นเองโดยเอาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่เป็นตัวเลขนั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบความแตกต่างโดยเป็นการสรุปผลจากตัวอย่าง400ตัวอย่างเนี่ยกลับไปยังประชากรก็คือลูกค้าทั้งหมด
นะที่บางทีเราก็ไม่สามารถที่จะระบุจำนวนของประชากรทั้งหมดของลูกค้าได้ค่ะและการทดลองการทดสอบนั้นก็มีความเป็นอิสระต่อกันนะคะและไม่เป็นอิสระต่อกันการหาความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรนะเราก็ใช้วิธีการวิเคราะห์ที่เรียกว่าสหสัมพันธ์เพียร์สันนะแล้วก็นำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวแปรอิสระมากกว่า2ตัวแปรขึ้นไปนะก็คือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงอิทธิพลนะหรือว่า multiple regression นั่นเองค่ะนะทีนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณการวิจัยในเชิงปริมาณในครั้งนี้นะโดยมีตัวแปรสำคัญนะก็คือกลยุทธ์ทางการตลาด 4P แล้วก็ปัจจัยทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 7P นะแล้วก็ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์แล้วก็ประชากรศาสตร์เข้ามานะเหล่านี้เป็นตัวแปรอิสระนะซึ่งจะส่งผลต่อตัวแปรตามก็คือกระบวนการตัดสินใจซื้อนั่นเองนะเพราะนั้นจะมีการควบคุมการค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวเลขจากการออกแบบสอบถามจากการวิจัยนะผลของการวิเคราะห์ของตัวอย่าง400คนนะก็จะใช้ในอ้างอิงผลของประชากรผู้บริโภคทั้งหมดนะซึ่งจะมีความเหมาะสมกับข้อมูลงานวิจัยนะมีการควบคุมตัวแปรที่ต้องการจะศึกษานะก็คือเฉพาะ 7P พฤติกรรมแล้วก็ตัวแปรประชากรศาสตร์แต่ตัวแปรภายนอกที่เราไม่ได้ควบคุมนะก็ให้คงที่นะนะอันนี้ก็สามารถที่จะแบ่งข้อมูลนะเป็นตัวแปรเดียวหรือข้อมูล2ตัวแปรก็ได้นะคะแยกตามลำดับข้อมูลได้แก่เป็นข้อมูลที่มีลักษณะนามบัญญัตินะก็คือเป็นแค่แบ่งกลุ่มนะเช่นเพศอายุที่เป็นแบ่งการแบ่งกลุ่มหรือเป็นในเชิงของอันดับที่เป็นการแบ่งกลุ่มแล้วก็เปรียบเทียบได้แล้วก็เป็นอันตรภาคนะเป็นข้อมูลแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบได้แล้วก็มีการเปรียบเทียบสัดส่วนแล้วก็ทำการคำนวณได้นะคะโดยโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณก็คือโปรแกรม SPSS นะคะที่ปัจจุบันนี้มีความนิยมใช้ในโดยแพร่หลายแต่ยังมีโปรแกรมอื่นๆที่สามารถใช้ได้เหมือนกับ SPSS อันนี้นักศึกษาก็สามารถเข้าไปหาวิธีการเพิ่มเติมนะคะทางประชากรศาสตร์นะก็คือผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายนะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปแล้วก็ทำการสุ่มตัวอย่างอาจจะเป็นลักษณะของบังเอิญพบเนื่องจากว่าเป็นการท่องเที่ยวนะเช่นเดียวกันนะก็มีทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ20ปีขึ้นไปโดยใช้การคำนวณเพื่อที่จะได้จำนวนตัวอย่างก็คือ n เท่ากับ p ก็คือโอกาสความน่าจะเป็นที่จะได้ตัวอย่างคูณด้วย1ลบ p นะคูณด้วยคะแนนมาตรฐานที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ยกกำลัง2แล้วก็หารด้วยค่าความคาดเคลื่อน 0.05 ก็จะได้ออกมาจำนวนตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้อยู่ที่385คนหรือประมาณ400คนนั่นเองนะนี่อาจจะเผื่อว่ามีความผิดพลาดในการเก็บตัวอย่างจึงเผื่อไว้ที่400คนนี่ก็เครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิจัยก็คือแบบสอบถามอันนี้ก็ทำการทดสอบแบบสอบถามทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นนะทดสอบความเที่ยงตรงจากการประเมินของผู้ส่งคุณวุฒิในด้านเนื้อหาว่าตรงไหมแล้วก็นำมาไปเทสกับกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งนะซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า30ตัวอย่างนะเพื่อที่จะเอามาเทสดูถึงความเชื่อมั่นในการในความเที่ยงในการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มของเรานะนะโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาคอนบากนะอันนี้การออกแบบสอบถามแล้วก็ดูถึงข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการสร้างแบบสอบถามโดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีนะพฤติกรรมแล้วก็ 7P กระบวนการตัดสินใจซื้อ

นะทำการสร้างแบบสอบถามที่เป็นลักษณะปลายปิดนะหรือจะเป็นแบบ5ลำดับนะลิขิตสเกลโดยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมก็คือแบบสอบถามนะที่เป็นการวิจัยในเชิงสำรวจหรือว่า Survey Research Method ก็มีการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น5ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือคำถามเกี่ยวกับปัจจัยทางประชากรศาสตร์ส่วนที่2ก็เป็นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารส่วนที่3ก็จะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะ 7Pแล้วก็เป็นคำถามปลายปิดทั้งหมดเนี่ยเป็นคำถามปลายปิดนะคะก็คือมี5ระดับมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดนะอันนี้ก็เป็นการให้ค่าน้ำหนักของระดับความคิดเห็นนะก็จะเป็นการแปลงข้อมูลในเชิงคุณภาพให้เป็นเชิงปริมาณนะแล้วก็ทำการแปรผลนะแปรผลนะก็คือถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.5 ถึง 5 เนี่ยก็จะแปลผลว่าความคิดเห็นนั้นอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือมากที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็ตามลำดับรองลงมานะคะเนื่องมาจากว่า เราเก็บแบบสอบถาม400ตัวอย่างใช่ไหมคะเราจึงคำนึงถึงค่าเฉลี่ยที่เกิดจาก400ตัวอย่างนี้นะจึงต้องแปลผลแบบเป็นช่วงอันตรภาคชั้นแบบนี้นะคะคำถามส่วนที่4ก็เป็นคำถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อนะแล้วก็ข้อเสนอแนะเป็นส่วนที่5นะที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร้านอาหารครัวบ้านใหญ่อาหารทะเลนะก็อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าแบบสอบถามที่จะใช้ในกลุ่มเป้าหมายเราน่าจะต้องผ่านการตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ถึงจะใช้ได้นะคะโดยเกณฑ์จากผู้ทรงคุณวุฒิเราจะเรียกว่าเป็นการพิจารณาความตรงของเนื้อหาหรือว่า IOC นะคะ Index of Item Objective Congruence นะคะอันนี้ก็จะได้จากสูตร IOC เท่ากับ summation ของ R นะก็คือค่าคะแนนที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้มารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนของผู้ทรงคุณวุฒิค่าที่ได้บวก1ก็จะทำให้ข้อคำถามนั้นนำไปใช้ในแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายของเราได้แต่ถ้าติดลบจะต้องปรับปรุงข้อคำถามนั้นข้อคำถามก็จะอยู่ในช่วง0ถึง1นะถ้ามากกว่า 0.5 ขึ้นไปแสดงว่าข้อคำถามนั้นมีความสอดคล้องเอาไปใช้ได้ค่ะทำการ try out กับกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างที่อยู่นอกพื้นที่แล้วนะคะเพื่อการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์คอนบักอัลฟานะที่จะตรวจสอบความเที่ยงของเนื้อหาของแบบทดสอบเราอันนี้งานนี้ก็ทดสอบได้ว่าก็ได้ทำการทรายเอาท์กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกพื้นที่แล้วนะคะ34คนได้ค่าคอนบักอัลฟา 0.958 ถือว่านำแบบสอบถามที่ได้รับการประเมินเนี่ยไปใช้ในกลุ่มเป้าหมายของเรา400คนได้ต่อค่ะนั้นนี้ก็ข้อมูลของเราก็เป็นทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมินะคะสถิติที่ใช้นะก็คือความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบนมาตรฐานนะแล้วก็วิเคราะห์การถดถอยเชิงเผ่าคูณแล้วก็ความสัมพันธ์อันนี้ส่วนของแบบสอบถามก็ได้กล่าวไปแล้วค่ะผลการวิจัยในบทที่4นะอันนี้เราก็ได้พูดถึงในการสรุปใน abstract แล้วนะคะว่าส่วนใหญ่คนที่ตอบแบบสอบถามใน400คนเนี่ยเป็นเพศหญิงนะมีอายุ41ปีขึ้นไปมีสถานภาพโสดนะแล้วรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือนนะแล้วก็มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนนะพฤติกรรมค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรับประทานอาหารนอกบ้าน 1-3 ครั้งต่อเดือนนะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่500ถึง 1,000 บาท
นะต่อครั้งนะระยะเวลาในการเป็นลูกค้าร้านอาหารน้อยกว่า1ปีนะนี่ก็เป็นพฤติกรรมที่เขาสำรวจได้ในการรับประทานอาหารที่ครัวบ้านยายอาหารทะเลเนี่ยน้อยกว่า1ครั้งต่อเดือนนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารแต่ละครั้งก็อยู่ที่500ถึง 1,000 บาทต่อครั้งนะแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านใหญ่อาหารทะเลก็คือครอบครัวค่ะอันดับแรกเลยรองลงมาก็เพื่อนแล้วก็บุคคลที่ใช้บริการทั่วไปนะบุคคลที่ใช้บริการร้านอาหารนี่นะคะก็คือครอบครัวเป็นอันดับแรกนะคะอันนั้นก็สอดคล้องกับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อนะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะที่แยกตาม 7P นะคะโดย price โดยที่ product ก็คือผลิตภัณฑ์มีความคิดเห็นในระดับที่มากที่สุดเลยนะคะโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.17 ที่น้อยที่สุดก็คือตัวแปรทางด้านช่องทางการจัดจำหน่ายนะมีค่าเฉลี่ย 3.65 นะคะอันนี้ก็เป็นรายเป็นการแสดงค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นในแต่ละด้านของ 7P นะคะอันนี้ด้านผลิตภัณฑ์ค่ะอันนี้ก็ให้ความคิดเห็นโดยภาพรวมในระดับมากนะคะด้านราคาก็ในระดับมากเช่นกันนะด้านช่องทางการจัดจำหน่ายนะแล้วก็ด้านปัจจัยส่งเสริมการตลาดในระดับมากโดยภาพรวมนะพนักงานบริการก็มีความคิดเห็นในระดับมากด้านกระบวนการให้บริการนะในระดับมากด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในระดับมากนะอันนี้ก็เป็นการสร้างโมเดลนะในการดูอิทธิพลระหว่างตัวแปร 7P กับกระบวนการตัดสินใจซื้อนะคะก็นำไปสู่การสร้างสมการ Y นะก็คือกระบวนการตัดสินใจซื้อเท่ากับ 0.238 บวก 0.164 คูณด้วยตัวแปรด้านกระบวนการให้บริการนะบวกด้วย 0.297 คูณด้วยตัวแปรด้านผลิตภัณฑ์นะซึ่งปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีนัยยะสำคัญทางสถิติแล้วก็มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อก็จะมีการปรับปรุงเรื่องของเมนูอาหารนะคะแล้วก็แพคเกจจิ้งนะในการสรุปและอภิปรายผลนะคะก็มีความสอดคล้องกับสมมติฐานคือกลยุทธ์ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสำหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่กรณีศึกษาร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเลแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องของงานวิจัยเดิมนะคะของคุณกมลทิพย์ชิวชาวนานะแล้วก็คุณดนุลรัตน์ใจดีนะในเรื่องของการใช้กลยุทธ์การตลาด 7Pนะเพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอการเขียนรายงานวิจัยนะการออกแบบการวิจัยโดยใช้ธุรกิจของร้านอาหารทะเลนะเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาลองไปเข้าไปศึกษาดูเผื่อนักศึกษาสนใจทำธุรกิจในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะคะในเนื้อหาวิชาของการวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการก็มีประโยชน์นะทั้งต่อตัวนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มบทเรียนวันนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองหลับตาแล้วก็นึกถึงคำถามง่ายๆนะครับหนึ่งคำถามก็คือศิลปะคืออะไรบางคนอาจจะนึกถึงภาพวาดที่สวยงามบางคนอาจจะนึกถึงเพลงที่ฟังแล้วมีร้องง่ายบางคนก็นึกถึงงานประติมากรรมนะครับหรืองานจิตรกรรมไทยหรืออาจจะเป็นผลงานในพิพิธภัณฑ์ระดับโลกแต่ถ้าผมบอกว่าวันนี้นี่มีเครื่องจักรนะครับสามารถวาดภาพที่สวยกว่าคนแต่งเพลงที่ทำให้คนร้องไห้ได้และก็สร้างงานที่ขายได้เป็น10เป็นร้อยล้านบาทคำถามต่อไปนี้ก็คือเราจะยังเรียกสิ่งนั้นว่าศิลปะอยู่หรือไม่และถ้าเป็นศิลปะจริงศิลปินคือใครกันแน่นะครับมนุษย์หรือว่าเครื่องจักรเครื่องจักรในที่นี้ก็คือ AI นะครับคำถามเหล่านี้ไม่ใช่คำถามในอนาคตไม่ใช่เรื่องของต่างประเทศแต่เป็นคำถามของพวกเราทุกคนในวันนี้เพราะในขณะที่บางคนยังถกเถียงกันว่า AI เป็นภัยหรือเป็นโอกาสแต่โลกภายนอกได้ก้าวไปไกลแล้วนะครับ AI นี่ถูกใช้จริงในงานโฆษณางานภาพยนตร์งานดนตรีและก็งานศิลปะร่วมสมัยแม้กระทั่งการประกวดศิลปะระดับโลกนะครับบางคนใช้ AI แล้วเนี่ยกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแต่ว่าบางคนใช้ AI แล้วเนี่ยกลับถูกตั้งคำถามว่าเฮ้ยนี่มันโกงหรือเปล่านี่มันยังเป็นศิลปะอยู่ไหมเอาละครับวันนี้ผมไม่ได้มาชวนทุกคนพี่จีบอกว่า AI ดีหรือเลวนะครับและไม่ได้บอกว่าศิลปะดั้งเดิมนี่กำลังจะตายไปเพราะ AI แต่ผมอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาคิดให้ลึกขึ้นนะครับว่าในวันที่โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้บทบาทของศิลปินกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไร

และหัวใจของศิลปะยังอยู่ตรงไหนการเรียนในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การเรียนรู้เทคโนโลยีแต่คือการเรียนรู้ว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนในโลกศิลปะยุคใหม่เรากำลังเป็นศิลปินที่ปฏิเสธ AI หรือศิลปินที่ใช้ AI อย่างไม่คิดอะไรหรือศิลปินที่เข้าใจมันและใช้มันอย่างมีวิจารณญาณนะครับตลอดชั่วโมงนี้นี่ผมจะพาทุกคนเดินทางตั้งแต่พื้นฐานของ AI ประวัติศาสตร์ของ AI Artศิลปินร่วมสมัยที่ใช้ AI จริงไปจนถึงคำถามใหญ่ๆที่ยังไม่มีใครตอบได้ชัดเจนนะครับและผมก็หวังว่าเมื่อจบชั่วโมงนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้คำตอบที่ตายตัวแต่จะได้คำถามใหม่ๆที่ทำให้เรามองศิลปะและมองตัวเองลึกขึ้นกว่าเดิมถ้าพร้อมแล้วนี่ก็เรามาเริ่มต้นเดินทางเข้าสู่โลกของ AI กับศิลปะร่วมสมัยไปพร้อมกันเลยนะครับโอ้ลืมไปก่อนอื่นผมต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับกับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์นะครับมาจากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายในช่วงโมงนี้วันนี้นี่ผมจะพูดถึงหัวข้อที่สำคัญและท้าทายที่สุดหัวข้อหนึ่งในโลกศิลปะยุคดิจิทัล AI Art และการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของศิลปะร่วมสมัยนั่นก็คือ AIกับการสร้างสรรค์ศิลปะปฏิวัติวงการศิลปะในยุคดิจิทัลการที่เราจะพูดถึงศิลปะและก็ AI ในเวทีเดียวกันนี้มันอาจจะดูแล้วแปลกๆอยู่นะครับเพราะหลายคนนี่เคยเข้าใจว่าศิลปะคือสิ่งที่เกิดจากจิตวิญญาณความรู้สึกและก็ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เพียงเท่านั้นในขณะที่ AI ก็คือเครื่องจักรที่ไร้หัวใจทำงานตามคำสั่งและข้อมูลที่เราป้อนให้แต่ความจริงในวันนี้กลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาโลกของเราได้เห็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่ AI เล่นหมากล้อมชนะมนุษย์นะครับในปี2016ไปจนถึง AI ที่แต่งเพลงแต่งกลอนวาดภาพหรือแม้กระทั่งทำวิดีโอได้สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่า AI สามารถเป็นศิลปินได้หรือไม่และถ้างานศิลปะถูกสร้างขึ้นโดย AI เนี่ยเราจะยังเรียกมันว่าศิลปะได้อยู่หรือเปล่าเมื่อเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะครับศิลปะก็มีการพัฒนาเคลื่อนไหวตามเทคโนโลยีเสมอเริ่มจากภาพเขียนในถ้ำโบราณที่ใช้ถ่านไม้และสีจากธรรมชาติกิจกรรมฝาผนังในยุคกรีกโรมันงานศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาหรือเรเนซองส์ไปจนถึงศิลปะสมัยใหม่ที่ใช้สื่อภาพถ่ายวิดีโอและก็ดิจิทัลนะครับทุกครั้งที่เครื่องมือใหม่เกิดขึ้นศิลปินก็มักจะถูกตั้งคำถามเสมอเช่นเมื่อกล้องถ่ายรูปเกิดขึ้นในศตวรรษที่19หลายคนก็เชื่อว่าศิลปะการวาดภาพเหมือนจะหมดความสำคัญแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกลับตรงกันข้ามนะครับกิจกรรมไม่ได้ตายไปหรือหายไปไหนแต่พัฒนาไปสู่แนวทางใหม่ๆเช่นอิมเพรสชันนิสต์และศิลปะที่เน้นการตีความและก็แสดงอารมณ์มากกว่าความสมจริงเพียงอย่างเดียวนี่ภาพยุคก่อนไม่มีกล้องถ่ายรูปนะครับและก็นี่คือภาพยุคที่มีกล้องถ่ายรูปแล้วปัจจุบันนี้ AI จึงเปรียบเสมือนกล้องถ่ายรูปรุ่นใหม่ของศตวรรษที่21ไม่ได้มาแทนที่ศิลปะเก่าแต่กำลังบังคับให้เราทบทวนความหมายของศิลปะอีกครั้งนะครับในอดีต AI ถูกใช้เป็นเครื่องมือเช่นโปรแกรมกราฟิก Photoshop หรือ Illustrator ที่ช่วยให้ศิลปินปรับสีตัดต่อและก็ออกแบบตั้งแต่โปรแกรมกราฟิกยังไม่สามารถคิดได้เองได้หมายถึงเราจะต้องมีเมาส์แล้วก็ทำให้มันเป็นงานขึ้นมามันก็จะตอบสนองในสิ่งที่เราสั่งในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับแต่ในปัจจุบันนี้ AI ได้ก้าวไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ขอยกตัวอย่างนะครับอย่าง AI ที่ชื่อ Midjourney นะครับหลายคนคงอาจจะเคยได้ยินมาหรือว่า AI ที่ชื่อว่า Stable Diffusion นะครับ AI 2ตัวนี้นี่ก็มีความสามารถพิเศษหรืออย่าง DALL-E 3หรือ DALL-E 3นะครับที่เรียกกันเพียงเราพิมพ์ข้อความเช่นทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพยายามพระอาทิตย์ตกสไตล์ของเวนโก้เนี่ยภาพวาดในสไตล์นั้นก็จะปรากฏตัวขึ้นมาทันทีโปรแกรม

วย์เจนทูแล้วก็เจนฟรีนะครับที่ผมเอาขึ้นมาเป็นตัวอย่างนี้เขาสร้างวิดีโอจากคำบรรยายเขาก็ทำภาพขึ้นมาได้โปรแกรมซูโน่ไอว่า

ก็สร้างภาพเขียนบทกวีเรื่องสั้นหรือแม้กระทั่งเขียนบทภาพยนตร์ได้นะครับเครื่องมือเหล่านี้นี่ไม่ได้แค่ช่วยศิลปินทำงานเร็วขึ้นเท่านั้นจะยังเปิดประตูสู่โลกแห่งจินตนาการที่ศิลปินอาจจะไม่คิดว่ามันใจได้ปฏิกิริยาต่อ AI Art ในสังคมปัจจุบันเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับก็คือฝ่ายที่มองว่าเป็นโอกาส AI ทำให้ทุกคนเข้าถึงศิลปะได้ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการวาดภาพหรือแต่งเพลงมาก่อน AI ช่วยขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ศิลปินสามารถทดลองแนวทางใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วนะครับ AI เปิดตลาดใหม่เช่น NFT Art Visual พวกนี้แหละครับแล้วก็ฝ่ายที่มองว่าเป็นภัยคุกคามนะครับที่กลัวว่า AI จะทำให้งานศิลปะนี้ถูกลดคุณค่าเพราะใครๆก็สร้างงานได้ในไม่กี่วินาทีกังวลเรื่องลิขสิทธิ์และก็การละเมิดงานต้นฉบับของศิลปินมองว่าผลงานของ AI เนี่ยขาดจิตวิญญาณและก็อารมณ์ที่แท้จริงของมนุษย์ความแตกต่างนี่เองนะครับที่ทำให้ AI Art เนี่ยกลายเป็นหัวข้อร้อนแรงในวงการปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เทรนด์แฟชั่นแต่เป็นการปฏิวัติที่กำลังเปลี่ยนความเข้าใจของเราต่อคำว่าศิลปะในการบรรยายครั้งนี้นี่ผมอยากจะชวนทุกคนพิจารณาคำถามใหญ่ๆนะครับที่ยังไม่มีใครให้คำตอบที่ตายตัวเช่น AI สามารถเป็นศิลปินได้จริงหรือไม่หากงานชิ้นหนึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากอัลกอริทึมมันมีคุณค่าทางศิลปะเทียบเท่ากับผลงานของมนุษย์หรือเปล่าใครคือเจ้าของผลงานเป็นคนที่ป้อนคำถามหรือทีมพัฒนา AI หรือว่า AI เองศิลปะของมนุษย์จะหายไปหรือไม่เมื่อ AI สามารถสร้างงานได้เร็วกว่าราคาถูกกว่าศิลปินมนุษย์จะอยู่ตรงไหนอนาคตของการเรียนศิลปะจะเป็นแบบใดนักศึกษายุคนี้ควรเรียนรู้เพียงการวาดภาพหรือปั้นอย่างเดียวหรือควรเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ AI ด้วยทั้งหมดที่พูดมาก็คือภาพรวมที่ผมอยากจะเปิดประเด็นประเดิมให้กับทุกคนเห็นว่า AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับและมันไม่ใช่เป็นเพียงเทคโนโลยีแต่เป็นพลังใหม่ที่กำลังปฏิวัติวงการศิลปะไปพร้อมกับโลกในศตวรรษที่21นะครับในชั่วโมงนี้นี่ผมจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจแบบค่อยๆลงลึกไปทีละชั้นทีละขั้นทีละตอนนะครับเริ่มจากการทำความเข้าใจว่า AI คืออะไรทำงานอย่างไรก่อนเราจะไปดูกันนะครับว่ามันมีบทบาทอย่างไรในศิลปะทั้งในอดีตและปัจจุบันจากนั้นเราจะสำรวจศิลปินร่วมสมัยนะครับที่ใช้ AI จริงๆและก็ปิดท้ายด้วยการมองอนาคตว่าศิลปะในยุค AI เนี่ยจะเดินทางไปไหนพื้นฐาน AI แล้วก็เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังนะครับเรามาดูเรื่องนี้กันเพื่อที่จะให้เราเข้าใจบทบาทของ AI ในศิลปะได้ชัดเจนสิ่งสำคัญคือเราต้องทำความเข้าใจว่า AI คืออะไรทำงานอย่างไรมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ทำให้สามารถสร้างงานศิลปะได้ความหมายของ AI ก็คือชื่อเต็มๆก็คือ Artificial Intelligence นะครับคือการสร้างสมองกลที่ทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำงานอย่างมนุษย์ทำงานแทนมนุษย์ได้เช่นการตัดสินใจการเรียนรู้และก็การวิเคราะห์ข้อมูลรวมไปถึงการแก้ปัญหาแต่ AI ที่เราพูดถึงวันนี้นี่ไม่ใช่ AI แบบในภาพยนตร์ไซไฟที่มีจิตใจเหมือนมนุษย์นะครับแต่มันคืออัลกอริทึมหรือคำสั่งทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งถูกออกแบบให้เรียนรู้จากข้อมูลและสร้างผลลัพธ์ใหม่ได้สิ่งที่ทำให้ AI ในยุคปัจจุบันแตกต่างจากยุคก่อนนะครับก็คือการที่มันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ไม่ใช่แค่จำหรือทำซ้ำแทนที่โปรแกรมเมอร์จะสั่งการทีละขั้นตอนแบบเดิมเราให้ข้อมูลจำนวนมากกับคอมพิวเตอร์แต่เราจะให้มันเรียนรู้แบบแผนที่เรียกว่าแพทเทิร์นนะครับแล้วเดี๋ยวก็สร้างโมเดลเพื่อใช้ตัดสินใจหรือสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับตัวอย่างในชีวิตประจำวันก็คือหลายคนคงรู้จักนะครับ Netflix แนะนำหนังที่ตรงใจเพราะมันเรียนรู้จากพฤติกรรมจากการดูของเรา Spotify แนะนำเพลงใหม่ที่น่าที่มันเห็นว่าเราน่าจะชอบนะครับ YouTube เนี่ยก็สามารถจัดเพลย์ลิสต์ได้ให้เราได้อย่างอัตโนมัติโดยการสังเกตจากที่เราฟังอยู่บ่อยๆนะครับ Machine Learning ยังมีข้อจำกัดนะครับถ้าข้อมูลซับซ้อนเกินไปเช่นรูปภาพวิดีโอหรือภาษาจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Deep Learning ขึ้นมานะครับ

ช้โครงข่ายประสาทเทียมหรือ artificial neural network นะครับที่มีหลายชั้นเลยทีเดียวนะครับได้แรงบันดาลใจจากการทำงานของสมองมนุษย์สามารถเข้าใจและก็สร้างสิ่งที่ซับซ้อนกว่าได้ตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนก็คือระบบจดจำใบหน้าใน iPhone Face ID Google Translate ที่แปลภาษาได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ AI สร้างภาพเสมือนจริงเช่น Midjourney พวกนี้นะครับ Generative AI หัวใจของศิลปะยุคใหม่Generative AI คือเทคโนโลยีที่ทำให้ AI นี่ไม่ได้แค่เรียนแบบแต่เป็นการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับประเภทที่สำคัญได้แก่ GAN ตัวย่อก็คือ GAN หรือ Generative Adversarial Network นะครับชื่อเต็มทำงานแบบเกม2ฝ่ายฝ่ายแรกก็คือ Generator สร้างภาพปลอมขึ้นมานะครับแล้วก็ฝ่ายที่2ก็คือ Discriminator ตรวจว่าภาพนี้ปลอมหรือจริงนะครับทั้ง2เนี่ยแข่งขันกันไปเรื่อยๆนะครับจนภาพออกมาสมจริงยิ่งขึ้นขอยกตัวอย่างภาพ Portrait of Esmond de Bellamy นะครับเมื่อปี2018ซึ่งภาพนี้นี่ก็ขายได้ราคาตั้ง 432,500 ดอลลาร์ Diffusion Model ใช้นอยสร้างภาพสุ่มๆและค่อยๆแปลงให้เป็นภาพตามคำสั่งนะครับเหมือนเราตุ๊กตาดินน้ำมันเนี่ยมาขยำจนเป็นก้อนกลมๆแล้ว AI ฝึกฝนจนรู้วิธีการปั้นก้อนดินน้ำมันนั้นเนี่ยกลับไปเป็นรูปทรงเดิมหรือปั้นรูปทรงใหม่ตามที่เราสั่งหรือคำว่าพร้อมนั่นเองนะครับและมันก็สามารถทำได้อย่างแม่นยำเป็นเทคโนโลยีหลักของ Stable Diffusion นะครับอย่างพวก Midjourney DALL-E Free ที่ได้แพร่ภาพที่สมจริงและก็ละเอียดอ่อนมาก Large Language Model นะครับซึ่งเป็นอีก AI หนึ่งที่อยู่ในพวกโปรแกรมอย่าง ChatGPT Gemini Claude ที่ใช้สร้างข้อความบทกวีเนื้อเพลงบทภาพยนตร์เมื่อจับคู่กับ AI ได้ภาพหรือเกิดเป็นงานศิลปะข้ามสื่อAI ด้านภาษาและเสียงนอกจากภาพแล้วนี่ AI ยังสร้างงานศิลปะด้านอื่นๆได้ด้วยนะครับอย่างเช่น Natural Language Processing การประมวลผลภาษาธรรมชาติทำให้ ChatGPT นี่เข้าใจภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างๆแล้วก็ตอบโต้ได้เหมือนคนเรียกว่า Text to Speech เปลี่ยนข้อความเสียงเป็นเสียงพูดเช่น Eleven Lab MicrosoftCopilot Voice AI Music แล้วก็ Suno นะครับสร้างเพลงใหม่พร้อมเนื้อร้องไอว่าแต่งเพลงคลาสสิกแจ๊สบูมมี่นี่แต่งเพลงป๊อปพร้อมปล่อยบน Spotify ได้ทันทีนะครับมี AI ด้านภาพแล้วก็วิดีโอด้วยพวก Text to Image นะครับก็อย่างเช่น Midjourney DALL-E 3หรือ DALL-E 4นะครับStable Diffusion เรียกว่าใส่ข้อความสั้นๆได้ภาพสวยงามสมจริงออกมานะครับหรือว่า Image to Image ป้อนภาพหนึ่ง AI จะดัดแปลงให้เป็นภาพใหม่ใช้ในงานออกแบบแฟชั่นพวกคอนเซปต์อาร์ตต่างๆ Text to Video อย่างพวก Runway Gen 3 Pixar Lab ทำวิดีโอจากข้อความได้อย่างเช่นนกอินทรีบินผ่านภูเขาหิมะเขาก็จะทำออกมาเป็นวิดีโอได้ Deepfake เปลี่ยนหน้าคนในวิดีโอได้สมจริงถูกใช้ในวงการบันเทิงและก็ภาพยนตร์นะครับและก็ก่อให้เกิดประเด็นจริยธรรมตามมาปัจจัยที่ทำให้ AI ยุคนี้ก้าวกระโดดก็มาจากพวก Big Data ต่างๆนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเต็มไปด้วยข้อมูลภาพเพลงและก็ข้อความอย่างมหาศาลเลยนะครับ Graphic Processing Unit และก็ Tensor Processing Unit นะครับหน่วยประมวลผลที่เร็วแล้วก็ถูกลงเราสามารถสร้าง AI ที่เก่งขึ้นได้โดยใช้เงินและเวลาน้อยลงกว่าแต่ก่อนแล้วก็เสร็จโมเดลให้ไวขึ้นนั่นเองนะครับมีโมเดลหลายตัวเลยนะครับเช่น Stable Diffusion เปิดให้ใช้ฟรีเกิดชุมชนสร้างสรรค์งานผลงานขนาดใหญ่ขึ้นมาที่ผมบรรยายมาทั้งหมดคำถามก็คือถ้า AI สามารถสร้างภาพที่สมจริงกว่าเราวาดเองแล้วทักษะการวาดสำคัญยังสำคัญอยู่หรือไม่ถ้าเราใช้ AI แต่งเพลงจนคนฟังร้องฟังแล้วก็ร้องไห้ได้

เด็กนี้มีคุณค่าทางอารมณ์เทียบเท่ามนุษย์หรือไม่การเรียนศิลปะในอนาคตควรสอนอะไรเทคนิคการวาดด้วยมือหรือการใช้พร้อมเพื่อควบคุม AI ด้วยนะครับก็ขอฝากไว้ให้คิดสรุปก็คือ AI ในปัจจุบันนั้นไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้ศิลปินทำงานเร็วขึ้นแต่คือเทคโนโลยีนะครับที่สามารถสร้างสรรค์ศิลปะใหม่ๆได้ด้วยตนเองนี่คือเหตุผลว่าทำไม AI จึงถูกมองว่าเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์มากกว่าการเป็นเพียงแค่เครื่องจักรและก็เป็นรากฐานที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าศิลปะกำลังเดินเข้าสู่ยุคใหม่ที่มนุษย์และก็เครื่องจักรจะทำงานเคียงข้างกันนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะคิดว่า AI art เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างงานศิลปะมีประวัติยาวนานกว่าที่เราคิดมากมันมีมาตั้ง60กว่าปีมาแล้วนะครับที่นักวิทยาศาสตร์และก็ศิลปินเริ่มทดลองใช้เครื่องจักรในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์กับศิลปะเนี่ยเริ่มต้นมาประมาณ 1960 ถึง 1980 นะครับแฮโรลด์โคเฮนเนี่ยศิลปินชาวอังกฤษผสมอเมริกันคือหนึ่งในผู้บุกเบิก AI Art ของพัฒนาโปรแกรมชื่อ Aeron ในช่วงต้นทศวรรษที่1970แอรอนเนี่ยสามารถสร้างลายเส้นและก็ภาพวาดอัตโนมัติโดยใช้กฎที่โคเฮนเขียนขึ้นผลงานของแอรอนเนี่ยถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะทั่วโลกและก็ถือเป็นก้าวแรกของการใช้คอมพิวเตอร์เป็นศิลปินนะครับในช่วงเวลาเดียวกันคอมพิวเตอร์ยังถูกใช้ในการสร้างศิลปะดิจิตอลหรือดิจิตอลอาร์ตผ่านการเขียนโค้ดเพื่อสร้างลวดลายเชิงคณิตศาสตร์เช่นภาพกราฟิกเรขาคณิตหรืองานอินเทอร์แอคทีฟอาร์ตที่ผู้ชมสามารถกดปุ่มและภาพเปลี่ยนได้แม้เทคโนโลยียุคนั้นเนี่ยยังจำกัดแต่ก็เป็นเพียงแต่ก็เป็นการวางรากฐานความคิดใหม่ๆนะครับว่าศิลปะนี่ไม่จำเป็นจะต้องถูกสร้างจากมือมนุษย์เสมอไปยุคการเรียนรู้ของเครื่องอยู่ในช่วงปี1990ถึงปี2000เมื่อเทคโนโลยี Machine Learning เริ่มถูกพูดถึงในวงวิชาการนะครับช่วงทศวรรษ1990ถึง2000เนี่ยศิลปินบางกลุ่มเริ่มใช้ AI ในลักษณะของการสร้างกฎที่เรียนรู้เองโปรแกรมศิลปะเริ่มไม่ใช่แค่การทำตามคำสั่งที่มนุษย์เขียนไว้แต่สามารถปรับตัวจากข้อมูลนั้นได้เช่นใช้ฐานข้อมูลภาพถ่ายจำนวนมากเพื่อให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้วิธีการวาดหรือจัดองค์ประกอบในช่วงนี้ AI Art ยังไม่ได้แพร่หลายเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ยังมีประสิทธิภาพที่ไม่สูงพอแต่ถือว่าเป็นการปูทางสู่ยุคใหม่นะครับ AI Art ก้าวกระโดดด้วย Deep Learning ในช่วงปี2010ยุคที่ AI เริ่มสร้างสรรค์ได้จริงๆก็คือช่วงนี้ครับเมื่อเกิดการพัฒนาของ Deep Learning แล้วก็ General Networks ในปี2014นะครับ Generative Adversarial Networkหรือตัวย่อก็คือ GANS ปรากฏตัวขึ้น Ian Goodfellow นักวิจัยจาก Google เสนอโมเดล GAN หรือ Generative Adversarial Network นะครับ GAN เนี่ยทำงานโดยมี2ฝ่ายก็คือ Generator สร้างภาพปลอมขึ้นมากับ Discriminator ตรวจสอบว่าภาพนั้นเป็นภาพปลอมหรือจริงการตรวจสอบเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ภาพที่ได้มานั้นสมจริงอย่างมากเรามาดูผลกระทบต่อศิลปะเมื่อศิลปินเริ่มใช้แกนส์เพื่อสร้างภาพบุคคลที่ไม่เคยมีอยู่จริงในเว็บไซต์หนึ่งก็คือเว็บไซต์ thispersondoesnotexist.com นะครับที่แสดงใบหน้าของคนสมมุติซึ่งดูเหมือนภาพถ่ายจริงๆมากๆเลยนะครับกรณีศึกษาสำคัญสำหรับเรื่องนี้ก็คือแอดมองเดอร์เบดลามีนะครับในปี2018ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของ AI Art ภาพ Portrait of Edmond de Bellamy ภาพนี้นี่เป็นผลงานของกลุ่มศิลปินฝรั่งเศสนะครับซึ่งใช้แกนส์ฝึกภาพฝึกจากภาพเหมือนของศิลปินในสมัยศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่20เนี่ยผลลัพธ์ก็คือภาพชายในชุดโบราณหน้าตาพร่ามัวแต่มีเสน่ห์แปลกตานะครับที่มุมภาพนี่ไม่ได้เซ็นชื่อศิลปินนะครับแต่เป็นสมการคณิตศาสตร์ของแกนแทนภาพนี้ถูกประมูลที่คริสตี้ออคชั่นเฮาส์ได้ราคาประมาณ 432,500 ดอลลาร์หรือประมาณ15ล้านบาทในขณะนั้นนะครับนี่คือครั้งแรกที่โลกศิลปะยอมรับ
งานจาก AI ในตลาดจริงและเป็นจุดที่ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางนะครับว่าใครคือเจ้าของผู้สร้างขึ้นมาหรือโปรแกรมแกนหรือ AI เองกันแน่และก็มีการตั้งคำถามว่างานที่สร้างจากข้อมูลเดิมๆนี้มีคุณค่าใหม่จริงหรือไม่ในปี2020ถึง2021ที่ผ่านมานะครับโลกศิลปะดิจิตอลเนี่ยถูกเขย่าอีกครั้งด้วย NFT หรือ Non-Fungible Token นะครับศิลปินชื่อไมควินเคลแมนนะครับเขาได้ขายงาน NFT ชื่อว่า Everyday The First 5,000 Day ที่คริสตี้ในราคาสูงถึง69ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแม้ไม่ใช่งาน AI โดยตรงแต่ NFT ก็เปิดทางให้ศิลปินดิจิทัลทั่วโลกในรวมถึงผู้ใช้ AI สามารถขายงานได้ AI บวก NFT ก็เท่ากับตลาดใหม่มีผลงานจาก Midjourney และก็แกนถูกขายเป็น NFT ที่เปลี่ยนศิลปินหน้าใหม่ๆเข้ามามากมายนะครับเพราะไม่ต้องพึ่งพิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรี่ในปี2022ถึง2023เป็นยุคที่ Generative AI ก้าวลงสู่สาธารณะแล้วก็นี่คือยุคที่ทำให้ AI Art นี่ไม่ใช่แค่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะครับ Don E2 ก็คือ Open AI ที่ถือกำเนิดขึ้นในปี2022สร้างภาพจากข้อความได้เป็นครั้งแรกที่เข้าถึงคนทั่วไปได้ในปีเดียวกันนะครับ Midjourney ก็กลายเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับนักออกแบบนักโฆษณา Stable Diffusion นะครับในปี2022ก็เปิด Source Code ฟรีให้ผู้ชมให้ชุมชนทั่วโลกเนี่ยสามารถสร้างแล้วก็ปรับแต่งได้เองนะครับนั่นของ AI เริ่มถูกใช้จริงในงานโฆษณางานปกหนังสืองานเพลงแล้วก็งานเกมในปี2023ก็มีกรณีที่ผลงานของ AI เนี่ยไปชนะการประกวดศิลปะดิจิทัลในรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับศิลปินจำนวนมากเลยเพราะเขามองว่าสิ่งนี้ไม่แฟร์นะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงล่าสุดในปี2024ถึง2025กันนะครับ2025ก็คือปัจจุบันนี้เองDALL-E 3เนี่ยเข้าใจข้อความซับซ้อนได้ดีกว่าเดิมและทำตัวอักษรบนภาพได้ Midjourney V6 เน้นความสมจริงจนแทบแยกไม่ออกนะครับว่านี่เป็นภาพถ่ายหรืองานที่ AI ทำขึ้นมา Runway Gen 3ก็ทำวิดีโอจากข้อความคุณภาพสูงใช้ในงานโฆษณาจริง Suno Audio ก็แต่งเพลงใหม่พร้อมเนื้อร้องในไม่กี่นาทีนะครับไม่ใช่ Audio นะครับพูดผิดเมื่อกี้ก็คือ Udio นะครับสามารถแต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเพลงได้ไม่กี่นาทีก็ได้เพลงขึ้นมา Deepfake ใช้ในวงการฮอลลีวูดเพื่อคืนชีพนักแสดงที่เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมดนี้สะท้อนว่า AI Art นี่ไม่ใช่เพียงการทดลองเชิงวิชาการนะครับแต่กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวนะครับเมื่อมองย้อนตลอดเส้นทาง AI Art นี่เราจะเห็นว่าจาก Aaron สู่ AI เป็นเครื่องมือวาดเส้นจาก Jens AI เริ่มสร้างภาพที่ไม่เคยมีอยู่มาก่อนนะครับแล้วก็จาก Midjourney Stable DiffusionAI ก็กลายเป็นเครื่องมือในชีวิตประจำวันของศิลปินและนักการตลาดจาก NFT บวกกับ AI นะครับศิลปะดิจิทัลถูกยกระดับเป็นสินค้าการลงทุนแต่ทุกครั้งที่ AI ก้าวหน้าก็มักจะมีคำถามทางปรัชญาและจริยธรรมตามมาเสมอนะครับเช่นงานที่สร้างโดย AI เนี่ยเป็นของใครคุณค่าของแรงบันดาลใจจากมนุษย์สำคัญกว่าความสวยงามของผลงานนั้นหรือไม่ศิลปินเนี่ยควรปรับตัวอย่างไรในโลกที่เครื่องจักรสร้างงานได้เก่งกว่ารวดเร็วกว่าสำคัญเลยนะครับ AI Art นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่คือการเดินทางยาวนานมากว่า60ปีมันไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องศิลปะจากศิลปินคนเดียวเป็นการร่วมมือระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรดังนั้นการเข้าใจประวัติศาสตร์นี้จะช่วยให้เรามองเห็นอนาคตของศิลปะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่า AI ไม่ได้มาแทนที่แต่กำลังมาสร้างบทบาทใหม่ที่ซับซ้อนและท้าทายกว่าเดิมศิลปินเหล่านี้ไม่ได้ใช้ AI เพื่อแค่วาดรูปเสร็จๆไวๆแต่ใช้ AI เป็นผู้กันดิจิตอลเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นจริงๆนะครับผลงานตัวอย่าง

ของศิลปินคนแรกก็คือเรฟิกอานาดอนนะครับสถาปนิกผู้ปั้นข้อมูลสไตล์งานของเขาก็คือเปลี่ยนข้อมูลมหาศาลหรือเรียกว่า Big Data นี่ให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวสุดอลังการเขานำข้อมูลภาพถ่ายประมาณ300ล้านภาพหรือภาพวาดในพิพิธภัณฑ์โบมามาให้ AI ได้เรียนรู้นะครับและปล่อยให้มันฝันออกมาเป็นกระแสน้ำหรือก้อนเมฆดิจิตอลขนาดยักษ์ที่เปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆคนที่2ก็คือมาริโอคริสเกอร์มันนะครับเขาเป็นนักสำรวจความฝันของ AIใช้ AI สร้างภาพคนที่ดูบิดเบี้ยวพล่าเลือนเหมือนหลุดออกมาจากความฝันหรือฝันร้ายเขาใช้ AI วาดภาพหน้าคนขึ้นมาเรียกว่าวาดหน้าคนขึ้นมาใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแบบไม่ซ้ำกันเลยเพื่อตั้งคำถามว่าคอมพิวเตอร์มีจินตนาการจริงๆหรือไม่คนที่3ก็คือแอนนาซิตเลอร์นะครับศิลปินผู้นำข้อมูลมาเล่าเรื่องเขาเก็บข้อมูลด้วยตนเองเพื่อคุมเนื้อหาของงานแล้วก็สร้างวิดีโอดอกทิวลิปที่เบ่งบานตามราคาบิตคอยเปรียบเทียบยุคบ้าดอกทิวลิปในอดีตกับความผันผวนของเหรียญดิจิทัลในปัจจุบันนะครับคนที่4ก็คือซูเฟียครอสโปนะครับผู้สร้างธรรมชาติเสมือนโดยนำชีววิทยามาผสมกับ AI ให้สร้างสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่ไม่มีอยู่จริงเช่นแมลงหรือปะการังที่มีลวดลายประหลาดๆแต่สวยงามเพื่อสำรวจว่าธรรมชาติในสายตา AI นั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรBeeple และก็สาย NFT นี่ผู้บุกเบิกตลาดใหม่นะครับ Beeple ศิลปินที่ทำให้โลกตะลึงด้วยการขายงานดิจิทัลในราคาถึง 2,400 ล้านบาทเจสันอันเลนคนที่ใช้ Midjourney วาดรูปจะชนะการประกวดระดับโลกและจุดชนวนดราม่าว่า AI วาดรูปถือว่าเป็นศิลปะหรือไม่ในประเทศไทยเองก็มีการใช้ AI ในวงการศิลปะและก็การออกแบบเพิ่มขึ้นนะครับมีนักออกแบบโฆษณาใช้ Midjourney ในการสร้างคอนเซ็ปต์เพื่อเสนอลูกค้าโปรเจกต์ศิลปะดิจิทัลในงาน Bangkok Deep Design Week ที่นำ Generative AI มาแสดงนะครับศิลปินรุ่นใหม่ไทยใช้ AI สร้างผลงานแล้วก็ขายบนตลาดซื้อขาย NFT แม้จะยังไม่เป็นกระแสหลักเท่าในเหมือนกับต่างประเทศนะครับแต่ก็เป็นสัญญาณว่า AI Art กำลังเข้ามาในวงการสร้างสรรค์ไทยอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับจากการศึกษาผลงานของศิลปินระดับโลกเราสามารถสรุปใจความสำคัญได้3ประเด็นหลักเลยนะครับก็คือ 1. AI คือคู่หูไม่ใช่แค่เครื่องมือศิลปินไม่ได้ใช้ไม่ได้สั่งให้ AI ทำงานแทนทั้งหมดนะครับแต่ใช้มันเป็น co-creator หรือผู้ร่วมสร้างสรรค์ 2. AI จะช่วยเสนอไอเดียหรือมุมมองที่มนุษย์อาจจะนึกไม่ถึงและศิลปินก็เป็นคนเลือกที่จะขัดเกลาให้มีจิตวิญญาณอีกทีนะครับงานศิลปะคือการตั้งคำถามในยุคนี้ศิลปินไม่ได้ใช้ AI แค่เพื่อวาดรูปสวยๆแต่ใช้มันเพื่อท้าทายสังคมเช่นถามเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องธรรมชาติที่กำลังหายไปเรื่องความทรงจำของเครื่องจักร AI จึงเป็นเสมือนประเด็นที่ทำให้คนไปถกเถียงกันต่อนะครับแล้วก็3ศิลปินมืออาชีพเริ่มเปลี่ยนจากการใช้ข้อมูลมหาศาลในอินเทอร์เน็ตมาเป็นการสร้างฐานข้อมูลของตนเองเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์และก็เพื่อให้งานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ AI ทั่วไปเรียนแบบไม่ได้บทสรุปสั้นๆนะครับ AI เนี่ยให้ความเร็วและความเป็นไปได้ใหม่ๆส่วนมนุษย์ให้ความหมายและก็คุณค่าทางอารมณ์เมื่อ2สิ่งนี้มารวมกันศิลปะจึงก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆซึ่งเป็นร่วมสมัยแล้วก็ศิลปิน NFT หลายคนแสดงให้เราเห็นว่า AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่สร้างงานอัตโนมัติแต่คือแรงบันดาลใจประเด็นในการถกเถียงเกี่ยวกับความหมายของศิลปะซึ่งเป็นเหล่านี้ใช้ AI เพื่อสำรวจขอบเขตใหม่ๆตั้งแต่ความทรงจำของมนุษย์ความฝันของเครื่องจักรไปจนถึงธรรมชาติที่จินตนาการขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนี้สะท้อนเห็นว่า AI Art ไม่ได้ฆ่าศิลปะแต่กำลังขยายจักรวาลของมันให้กว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับในปัจจุบันเนี่ย AI Art ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ทางเทคโนโลยีที่ตื่นตาตื่นใจเท่านั้นแต่มันคือสนามรบแห่งโอกาสและก็ความท้าทายที่ศิลปินนักวิชาการนักกฎหมายและคนในสังคมต้องเผชิญและเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับ5โอกาสสำคัญที่ AI มอบให้แก่ศิลปะมีดังนี้นะครับ1การทำให้ศิลปะเป็นเรื่องของทุกคนนะครับ AI ทลายกำแพงเรื่องของทักษะเฉพาะทางลงนะครับเดิมทีการสร้างงานคุณภาพสูงต้องใช้เวลาฝึกฝนนานนับ10ปีแต่ปัจจุบันเนี่ยเพียงแค่เราพิมพ์ข้อความไม่กี่บรรทัดหรือที่เรียกว่าพร้อมใครๆก็สามารถสร้างภาพที่สวยงามหรือเพลงที่ไพเราะขึ้นมาได้

ตัวอย่างนักเรียนที่ไม่ต้องมีพื้นฐานวาดรูปมาเลยก็สามารถใช้ Midjourney เนี่ยสร้างโปสเตอร์ที่สวยงามได้ในไม่กี่นาทีทำให้ศิลปะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงและมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 2. การเร่งสปีดของจินตนาการ AI เข้ามาช่วยลดเวลาในเรียกว่าขั้นตอนที่ยุ่งยากเช่นการสร้างภาพสเก็ตต่างๆนักออกแบบสามารถใช้ AI เนี่ยสร้างภาพที่เสนอแนวคิดนับ10ร้อยรูปแบบนะครับใช้เวลาไม่นานเพื่อเลือกไปเสนอต่อลูกค้าได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงแทนที่ต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์เหมือนที่เคยเป็นศิลปินจึงใช้ AI เป็นเสมือนเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจก่อนจะนำมาขัดเกลาด้วยฝีมือและหัวใจของมนุษย์อีกครั้ง 3. การบุกเบิกพรมแดนศิลปะแนวใหม่ AI ไม่ได้แค่เรียนแบบมนุษย์แต่มันสร้างสิ่งที่สมองมนุษย์อาจจะคาดคิดไปไม่ถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างลวดลายเหนือจริงที่ซับซ้อนเกินกว่ามือจะวาดไหวหรือการผสมผสานดนตรีข้ามสายพันธุ์เช่นแจ๊สบวกกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องดนตรีไทยเข้าไปด้วยอย่างลงตัวความเป็นงานศิลปะเชิงตอบโต้ interactive art นะครับที่เปลี่ยนที่ภาพเปลี่ยนไปตามความเคลื่อนไหวของผู้ชม 4. การล้อมรวมศิลปะเข้ากับวิทยาศาสตร์ AI เป็นสะพานเชื่อมให้ศิลปินทำงานร่วมกับวิศวกรและก็นักวิทยาศาสตร์ได้ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือเรฟิกอนาโดนะครับที่ร่วมมือกับ NASA นำข้อมูลอวกาศมาสร้างเป็นผลงานวิชวลอิมเมอร์ซีฟหรือหลักการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลภูมิอากาศเพื่อสร้างงานศิลปะที่ช่วยปลุกจิตสำนึกเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเอง 5. โลกใหม่ของโอกาสทางเศรษฐกิจสุดท้ายคือเรื่องของปากท้องแหละครับ AI เปิดประตูสู่ตลาดใหม่อย่าง NFT หรือ AI Stock Imageปัจจุบันมีแพลตฟอร์มระดับโลกอย่างเช่น Shutterstock เริ่มเปิดพื้นที่ให้ขายภาพจาก AI ได้แล้วและก็มีศิลปินบางกลุ่มที่สามารถสร้างรายได้หลักล้านบาทจากการขายงานศิลป์ AI ในรูปแบบของทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ดิจิตอลครับแม้ AI จะเปิดประตูบานใหม่ให้วงการศิลปะแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็ยังสร้างความท้าทายและข้อถกเถียงที่เราไม่อาจมองข้ามได้โดยเฉพาะใน5ประเด็นหลักๆนี้นะครับประเด็นแรกก็คือสงครามลิขสิทธิ์นี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดนะครับเพราะ AI ถูกฝึกฝนมาจากข้อมูลมหาศาลในอินเทอร์เน็ตซึ่งบ่อยครั้งเป็นการนำผลงานของศิลปินมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดการฟ้องร้องกันนอกจากนี้กฎหมายในปัจจุบันยังระบุว่างานที่สร้างจาก AI 100% เนี่ยไม่ถือเป็นลิขสิทธิ์ของใครทำให้เกิดคำถามว่าแล้วสรุปใครคือเจ้าของงานกันแน่2คุณค่าของศิลปินมนุษย์เมื่อ AI ทำงานได้เร็วแล้วก็ถูกกว่าตลาดงานเชิงพาณิชย์อย่างปกหนังสือหรือภาพจากสต็อกก็เริ่มหันมาใช้ AI แทนทำให้ศิลปินตัวจริงกังวลว่างานฝีมือจะถูกลดคุณค่าลงแต่หลายคนก็โต้แย้งว่าสิ่งที่ AI เรียนแบบไม่ได้ก็คือจิตวิญญาณและประสบการณ์ชีวิตที่มนุษย์ใส่ลงไปในงาน 3. การขโมยอัตลักษณ์ AI เนี่ยสามารถเลี่ยนแบบสไตล์ของใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแวนโก้ปิกัสโซหรือศิลปินรุ่นใหม่ที่กำลังมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงก็ได้นะครับหากใครๆก็สามารถสร้างงานในสไตล์ของเราได้ในคลิกเดียวแล้วความพิเศษของศิลปินจะเหลืออะไรนี่คือสิ่งที่คนทำงานศิลปะหวาดหวั่นที่สุดนะครับ 4. จริยธรรมและการบิดเบือนความสมจริงของ AI กลายเป็นอาวุธร้ายได้ครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลามกอนาจารโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมหรือการสร้างข่าวปลอมเพื่อบิดเบือนทางการเมืองนำไปสู่การออกกฎหมายควบคุมอย่าง EU AIX ในปี2024เพื่อบังคับให้บริษัท AI ต้องโปร่งใสว่านำข้อมูลอะไรมาใช้ในการเทรนบ้าง EU AI Act ก็คือกฎหมาย AI ฉบับแรกของโลกที่จะสร้างมาตรฐานการใช้งาน AI อย่างปลอดภัยโปร่งใสและเป็นธรรมโดยอาศัยการแบ่งกลุ่มความเสี่ยงและบังคับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับทั้ง EU ก็คือสหภาพยุโรปนั่นเองนะครับ 5. การสูญหายของทักษะดั้งเดิมหากศิลปินรุ่นใหม่พึ่งพาแต่การพิมพ์คำสั่งเราอาจจะสูญเสียทักษะพื้นฐานอย่างเช่นการวาดภาพการปั้นหรือการเล่นดนตรีไปหรืออาจจะทำให้คนในอนาคตเนี่ยขาดความเข้าใจทักษะในเชิงลึกเป็นไปได้นะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงล่าสุดในปี2024ถึง2025กันนะครับ Dolly 3เข้าใจข้อความซับซ้อนได้ดีกว่าเดิมและทำตัวอักษรบนภาพได้ Midjourney V6 เน้นความสมจริงจนแทบแยกไม่ออกนะครับว่าอะไรคือ AI อะไรคือภาพถ่ายเป็นเวอร์ชัน 3ทำวิดีโอจากข้อความคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ใช้ในงานโฆษณาได้จริงซูเนอร์หรือยูริโอ

แต่งเพลงใหม่พร้อมเนื้อร้องในเวลาไม่กี่นาทีดีเฟกใช้ในวงการหนังฮอลลีวูดเพื่อคืนชีพนักแสดงที่เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมดนี้สะท้อนว่า AI Art นี่ไม่ใช่เพียงการทดลองเชิงวิชาการนะครับแต่กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามหาศาลเรามามองมุมมองเชิงวิพากษ์กันบ้างนะครับเมื่อมองย้อนตลอดเส้นทาง AI Art เราจะเห็นว่าจากแอรอนเนี่ย AI เป็นเครื่องมือแค่วาดเส้นนะครับแล้วก็จากแกนAI เริ่มสร้างภาพที่ไม่เคยมีอยู่จาก Midjourney Stable Diffusion AI ก็กลายเป็นเครื่องมือในชีวิตประจำวันของศิลปินและนักการตลาดจาก NFT บวก AI เนี่ยศิลปะดิจิตอลเนี่ยถูกยกระดับเป็นสินค้าการลงทุนแต่ทุกครั้งที่ AI ก้าวหน้าก็มักจะมีคำถามทางปรัชญาและจริยธรรมตามมาเสมอนะครับเช่นงานที่สร้างโดย AI เป็นของใครคุณค่าของแรงบันดาลใจเนี่ยจากมนุษย์สำคัญกว่าความสวยงามของผลงานหรือไม่แล้วก็ศิลปินเนี่ยควรปรับตัวอย่างไรในโลกที่เครื่องจักรสร้างงานได้เก่งกว่าได้รวดเร็วกว่าและก็เกินความคาดหมายสรุปก็คือ AI Art ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่คือการเดินทางอันยาวนานแล้วก็เดินทางมากว่า60ปีแล้วมันไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องศิลปะจากศิลปินคนเดียวกลายเป็นการร่วมมือระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรดังนั้นการเข้าใจประวัติศาสตร์นี้จะช่วยให้เรามองเห็นอนาคตของศิลปะได้ชัดเจนขึ้นแม้ AI จะเปิดประตูบานใหม่ให้วงการศิลปะแต่ในด้านหนึ่งมันก็ได้สร้างความท้าทายและข้อถกเถียงนะครับที่เราไม่อาจจะมองข้ามได้โดยเฉพาะใน5ประเด็นหลักดังต่อไปนี้นะครับประเด็นแรกก็คือสงครามลิขสิทธิ์นี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดนะครับเพราะ AI ถูกฝึกฝนมาจากข้อมูลมหาศาลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตซึ่งบ่อยครั้งเป็นการนำเสนอผลงานของศิลปินและก็หยิบผลงานของศิลปินไปใช้โดยไม่รับอนุญาตจนเกิดการฟ้องร้องกันนอกจากนี้กฎหมายในปัจจุบันยังระบุว่างานที่สร้างจาก AI 100% ไม่ถือเป็นลิขสิทธิ์ของใครนะครับทำให้เกิดคำถามว่าแล้วสรุปว่าใครคือเจ้าของงานกันแน่2คุณค่าของศิลปินมนุษย์เมื่อ AI ทำงานได้เร็วแล้วก็ถูกกว่าตลาดงานเชิงพาณิชย์อย่างปกหนังสือหรือภาพสต็อกจึงเริ่มหันไปใช้ AI แทนนะครับทำให้ศิลปินตัวจริงๆเนี่ยกังวลว่างานฝีมือจะถูกลดคุณค่าลงแต่หลายคนก็โต้แย้งว่าในสิ่งที่ AI ทำเรียนแบบไม่ได้ก็คือจิตวิญญาณและประสบการณ์ชีวิตนะครับที่มนุษย์ใส่ลงไปในงาน3การขโมยอัตลักษณ์ AI สามารถเปลี่ยนสไตล์ของใครก็ได้ไม่ใช่เป็นสไตล์นะครับ AI สามารถที่จะเรียนแบบสไตล์ของใครก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแวนโกะหรือว่าใครก็ตามนะครับหรือศิลปินรุ่นใหม่ที่กำลังมีชื่อเสียงหากใครก็สร้างงานสไตล์ของเราได้ในคลิกเดียวเนี่ยแล้วความพิเศษของศิลปินจะเหลืออะไรใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่คนทำงานศิลปะวาดวันและก็กังวลที่สุดนะครับ 4. จริยธรรมและการบิดเบือนความสมจริงของ AI เนี่ยใครเป็นอาวุธร้ายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างฉากภาพลามกอนาจารโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวหรือไม่ยินยอมหรือการสร้างข่าวปลอมเพื่อบิดเบือนทางการเมืองนำไปสู่การออกกฎหมายควบคุมนะครับอย่างที่เกิดขึ้นก็คือ EU AI Act ในปี2024เพื่อบังคับให้บริษัท AI ต้องโปร่งใสว่านำข้อมูลอะไรมาใช้ในการเทรน AI บ้าง EU AI Act เป็นกฎหมายAI ฉบับแรกของโลกนะครับที่สร้างมาตรฐานการใช้งาน AI อย่างปลอดภัยโปร่งใสและเป็นธรรมโดยอาศัยการแบ่งกลุ่มความเสี่ยงและบังคับให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง EU นี่นะครับข้อที่5การสูญหายของทักษะดั้งเดิมหากศิลปินรุ่นใหม่พึ่งพาแต่การพิมพ์คำสั่งก็อาจจะเราอาจจะกำลังสูญเสียทักษะพื้นฐานอย่างการวาดการปั้นหรือการเล่นดนตรีและอาจจะทำให้คนในอนาคตเนี่ยขาดความกล้าใจศิลปะในเชิงลึกได้นี่ก็เป็นความกังวลนะครับมาสรุปภาพรวมปี2024ถึง2025กันนะครับเรากำลังอยู่ในยุคที่รันเวย์เจน3ถูกใช้ทำโฆษณาให้แบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Nike นะครับขณะเดียวกันศาลทั่วโลกกำลังเร่งพิจารณาลิขสิทธิ์ AI อย่างเข้มข้นส่วนในไทยเองเราก็เริ่มเห็น AI Art นะครับในโปสเตอร์ภาพยนตร์และแคมเปญต่างๆมากมายแคมเปญโฆษณานะครับมีมากขึ้นเรื่อยๆมันจึงเป็นยุคที่เราต้องตั้งคำถามว่าเราจะอยู่ร่วมกันกับ AI อย่างไรให้สร้างสรรค์และไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปนะครับ

AI Art ระดับสังคมมันมอบโอกาสใหม่ที่น่าตื่นเต้นการสร้างงานได้เร็วขึ้นเปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้าถึงศิลปะและเปิดตลาดใหม่ๆในขณะเดียวกันมันก็สร้างความท้าทายเรื่องลิขสิทธิ์คุณค่าของศิลปินความเป็นเจ้าของและปัญหาทางจริยธรรมนะครับดังนั้นในการเข้าใจทั้งสองด้านก็คือเป็นสิ่งจำเป็นแต่ไม่ใช่เพื่อปฏิเสธ AI แต่เพื่อเราใช้มันอย่างรับผิดชอบและก็สร้างสรรค์นะครับศิลปินที่สามารถใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณไม่เพียง อยู่รอดแต่ยังสามารถเติบโตและก็สร้างคุณค่าใหม่ๆในโลกศิลปะแห่งอนาคตด้วยจากจุดเริ่มต้นของ AI จนถึง Midjourney แล้วก็ Suno ในปี2025นี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่า AI ไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราวแต่คือการปฏิวัติวงการศิลปะอย่างแท้จริงเลยนะครับในอนาคตอีกจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน3ด้านหลักหนึ่งก็คือนะครับ1ศิลปะคือประสบการณ์ศิลปะจะไม่ใช่แค่ภาพที่แฝงอยู่บนผนังอีกต่อไปนะครับแต่จะเป็นโลกที่เราเดินเข้าไปร่วมสนุกได้เหมือนงานของรีฟิกอนาดอนที่ AI จะปรับเปลี่ยนแสงสีเสียงตามอารมณ์และความการเคลื่อนไหวของเราแบบสดๆ2 AI คือคู่หูที่ไม่ใช่คู่แข่งนะครับทักษะของศิลปินจะเปลี่ยนจากการใช้มือวาดทั้งหมดไปสู่การคุมทิศทางทางความคิดศิลปินยุคใหม่ต้องเก่งเรื่องพร้อมเอนจิเนียริ่งนะครับและทำงานข้ามสายพันธุ์กับวิศวกรเพื่อดึงพลังความเร็วของ AI มาผสมกับอารมณ์และจิตวิญญาณของมนุษย์สมัยที่คนหรือเครื่องจักรทำเพียงลำพังไม่ได้ 3. การปรับตัวของกฎหมายและก็คุณค่ากฎหมายอย่างEU AI Act เนี่ยจะเข้ามาสร้างมาตรฐานใหม่เรื่องลิขสิทธิ์และความโปร่งใสในขณะที่สังคมจะเริ่มตั้งคำถามสำคัญว่าเมื่อ AI สร้างงานได้ไม่จำกัดอะไรคือสิ่งที่มีค่าจริงๆสุดท้ายนี้โจทย์สำคัญไม่ใช่การเลือกว่าจะใช้ฝีมือดั้งเดิมหรือ AI นะครับแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันนะครับหากงานที่สร้างด้วย AI สามารถทำให้คนดูร้องไห้หรือประทับใจได้เหมือนงานมนุษย์เส้นแบ่งระหว่างศิลปะสองโลกนี้อาจจะจางลงเรื่อยๆนะครับหน้าที่ของพวกเราในวันนี้ก็คือการก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีโดยไม่ทิ้งหัวใจของความเป็นศิลปินไว้ข้างหลังนะครับหลังจากที่เราเดินทางมาตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับตั้งแต่บทนำที่พูดถึงความเปลี่ยนแปลงของศิลปะในยุค AI ทำความเข้าใจพื้นฐาน AI มองย้อนประวัติศาสตร์ศึกษาศิลปินร่วมสมัยสำรวจโอกาสและก็ความท้าทายแล้วก็มองไปยังอนาคตเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่า AI ไม่ได้มาแทนที่ศิลปินแต่มาเปลี่ยนบทบาทของศิลปินนะครับในอดีตศิลปินคือผู้สร้างผลงานทั้งหมดด้วยมือแต่วันนี้นี่ศิลปินคือผู้กำกับผู้คัดเลือกและใส่จิตวิญญาณมนุษย์ลงไปในงานที่ AI สร้างขึ้นดังนั้นในคุณค่าของศิลปินในอนาคตไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณวาดเก่งแค่ไหนแต่คือคุณจะใช้ AI อย่างไรให้สะท้อนความคิดอารมณ์และประสบการณ์ที่เป็นของคุณเองก่อนที่เราจะจบชั่วโมงนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนกลับไปที่คำถามแรกที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นนะครับว่าอะไรคือศิลปะและใครคือศิลปินตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดถึง AI พูดถึงเทคโนโลยีพูดถึงประวัติศาสตร์พูดถึงศิลปินร่วมสมัยพูดถึงอนาคตและสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ตัว AI ไม่ใช่โปรแกรมไม่ใช่เครื่องมือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวพวกเราทุกคนนะครับเพราะในโลกที่ AI สามารถสร้างภาพได้ภายในไม่กี่วินาทีมีแต่งเพลงได้โดยไม่ต้องรู้โน้ตและทำงานได้เร็วกว่าเราเป็นร้อยเป็นพันเท่าคำถามจึงไม่ใช่ว่า AI เก่งแค่ไหนแต่คือมนุษย์จะใส่อะไรลงไปในงานศิลปะของตัวเองที่เครื่องจักรทำแทนไม่ได้ AI ให้ความเร็ว AI ให้ความเป็นไปได้ไม่รู้จบ AI ไม่มีชีวิตนะครับอย่าลืมนะว่าอย่างไรก็ตาม AI ไม่มีชีวิตไม่มีบาดแผลไม่มีความรักไม่มีความสูญเสียและไม่มีประสบการณ์แบบมนุษย์ซึ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พวกคุณมีและ AI ไม่มีวันจะมีนะครับในอนาคตศิลปินอาจไม่จำเป็นต้องวาดเก่งที่สุดหรือปั้นสวยที่สุดนะครับหรือใช้เทคโนโลยีซับซ้อนที่สุดแต่ศิลปินจะต้องตั้งเป็นคนที่คิดเป็นตั้งคำถามเป็นและรู้ว่าตัวเองกำลังพูดอะไรกับโลกใบนี้AI เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากสำหรับคนที่รู้ว่ากำลังจะใช้มันไปในทางไหนแต่สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากสื่อสารอะไร AI เนี่ยก็เป็นแค่เครื่องผลิตภาพสวยๆที่กว้างเปล่าใ
ในความหมายคนผมไม่ได้อยากจะให้ทุกคนกลัว AI นะครับแต่ก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนหลง AI ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจมันใช้มันและคุมมันให้ได้เพราะสุดท้ายแล้วนะครับศิลปะไม่ใช่การแข่งขันกับเครื่องจักรแต่คือการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ผ่านรูปเสียงเรื่องราวแล้วก็ความรู้สึกหากวันหนึ่งงานที่คุณสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้มือหรือใช้ AI สามารถทำให้ใครบางคนเนี่ยหยุดดูหยุดคิดหรือรู้สึกบางอย่างกับชีวิตของตัวเองเมื่อนั้นแหละครับงานชิ้นนั้นก็เป็นศิลปะแล้วไม่ต้องกังวล นะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากไว้เพียงประโยคเดียวนะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วแค่ไหนไม่สำคัญแต่ขออย่าให้หัวใจเป็นในตัวเราช้ากว่าโลกขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับคำศัพท์บางตัวเนี่ยผมจะอาจจะออกเสียงเพี้ยนไปบ้างตะกุกตะกักบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งผมก็ไม่ได้สันทัดในทางภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่ก็จะขึ้นตัวอักษรไว้เพื่อให้พวกเราได้ตรวจสอบว่าคำที่ผมพูดออกไปนั้นเขียนว่าอย่างไรนั่นคือข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดนะครับสำหรับวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีขอกล่าวคำว่าสวัสดีและก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษณ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะ

0: ที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
0: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศห ากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้ชีวิตใหญ่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนี้สั้นนักแต่จิตใจเรานั้นลึกในแต่ละวันนั้นเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคาดหวังความกลัวความเร่งรีบและความไม่แน่นอนในชีวิตซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิตที่ทุกคนจะต้องประสบพบเจอและไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไปได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแต่คำสอนนี้ไม่ใช่คำสอนที่ฟังแล้วทำให้เรานั้นหดหู่แต่คือการชี้ให้เราเห็นว่าเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเราจะไม่ยึดติดเมื่อเราไม่ยึดติดเราก็จะมีทุกข์น้อยลงธรรมะที่แท้นั้นไม่ได้อยู่ในคัมภีร์เพียงอย่างเดียวแต่ซ่อนอยู่ภายในใจทุกลมหายใจเข้าออกในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงให้เราลองถามตนเองอยู่ในตอนนี้ว่าสิ่งที่เรานั้นยึดถืออยู่นั้นจำเป็นแค่ไหนความสุขที่เราวิ่งหานั้นแท้จริงแล้วมันอยู่ที่ไหน

0: เราได้ให้เวลากับความสงบในใจบ้างหรือยังและสิ่งที่เรากำลังจะเริญอยู่นี้คือสติให้เราเอาสตินั้นกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกซึ่งเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันขณะและเป็นกุญแจสำคัญในการพ้นทุกข์ในการดำเนินชีวิตประจำวันโอกาสนี้กับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตพโวประเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตาให้ความรู้ในหัวข้อที่6คือการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายครับขอความเมตตาจากพระมหาสมภพครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณุฒครับ
0: ครับ
1: ครับวันนี้ผมก็ได้เกียรติมาให้ความรู้ในเรื่องของอิทธิบาท4
0: ครับ
1: ครับข้อนี้สำคัญมากครับอิทธิบาท4เนี่ยคนเราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเรียนศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วแต่ถ้าเรามีอิทธิบาท4ปุ๊บสำเร็จทุกอย่างครับทีนี้เรามาเจาะประเด็นกันทีละอย่างทีละอย่างนะครับว่าอิทธิบาท4คืออะไรอิทธิบาท4ก็คือบาทฐานแห่งความสำเร็จหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งซึ่งมีคุณธรรมเครื่องให้รู้ถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์ปรารถนาผู้ที่หวังความสำเร็จในชีวิตต้องทำตนให้สมบูรณ์ดังนั้นเมื่อเรามีอิทธิบาท4แล้วไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ประสบผลสำเร็จและเป็นธรรมที่เกื้อหนุนหลักธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นเช่นการทำงานการศึกษาการปฏิบัติธรรมสมาธิเป็นต้นครับ
0: ครับ
1: ทำ4อย่างนี้ย่อมอาศัยต่อเนื่องกันแต่ละอย่างมีเรื่องกันเฉพาะตนทีเราจะมาเข้าความหมายของตัวนี้กันนะครับ
0: ครับ
1: ทำงานให้ประสบความสำเร็จตามแนวพระพุทธศาสนาของพวกเรานี้พระพุทธองค์ทรงแนะให้ประตามหลักอิทธิบาท4ซึ่งแปลโดยศัพท์แปลว่าอิทธิแปลว่าความสำเร็จบาทะคือบาทแปลว่าหลักพื้นฐานคือบาทให้ถึงความสำเร็จมีองค์ประกอบ4ประการด้วยกันคือ1ฉันทะ2วิริยะ3จิตตะ4วิมังสาฉันทะคืออะไรคือความพอใจความมีใจรักจะทำงานจะเรียนต้องทำด้วยใจด้วยใจรักต้องมีในเบื้องต้นก่อนครับ2วิริยะคืออะไรคือความเพียรเราจะยินคำว่าวิริยะอุตสาหะคือความเพียรที่จะทำเมื่อเรารักแล้วในเบื้องต้นเราต้องขยันความขยันคืออะไรคือการลงมือปฏิบัติธรรมเช่นเรารักที่จะเรียนนายคำว่าเมื่อเรารักแล้วต้องเอากายมาเรียนด้วยไม่มาโรงเรียนสายต้องมาเรียนทุกวันถูกไหมครับเราจะทำงานให้เจริญรุ่งเรืองเราก็ต้องมีใจรักมาทำงานให้เช้าฉันใดฉันนั้นครับนี่คือเรียกว่าวิริยะก็คือความเพียรส่วนมากจะเป็นเพียรด้วยทางกายในที่นี้นะครับ3จิตตะคือจิตใจเราคือทำงานด้วยจิตใจจดจ่อหมายความว่าอะไรหมายความว่าทำด้วยความจริงใจทุ่มเทตั้งมั่นตั้งใจจริงไม่ใช่ฉันทะอยากเรียนเอากายมาวิริยะความเพียรแต่ในห้องนั่งหลับมันก็ไม่ใช่ท
0: ่
1: านเรียกว่าไม่มีจิตไม่มีใจจดจ่อซึ่งตัวจิตเนี้ยต้องคู่กับคำว่าสมาธิ
0: ครับ
1: คุณต้องมีจิตใจตั้งมั่นนักเรียนที่เข้าเรียนแล้วปุ๊บควรจะตั้งมั่นอยู่กับอะไรอยู่กับสิ่งที่ครูบาอาจารย์พูด
0: ครับ
1: ไม่ใช่ตั้งมั่นอยู่กับอะไรอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับโทรศัพท์มันไม่ใช่ถ้าเราฟังไปด้วยดูโทรศัพท์ไปด้วยถามว่าจะรู้เรื่องไหมบางคนบอกฉันรู้แต่ไม่ความสำเร็จ
0: ครับ
1: ดูได้น้อยเราควรต้องติดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือวิมังสาก็คือการวินิจฉัยใช้ปัญญาเราได้แค่การคิดวิเคราะห์พูดง่ายๆคือหลักจะสำเร็จตรงนี้ได้เราต้องใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ด้วยอย่างเช่นเราเข้าเรียนเนี่ยเรามีฉันทะแล้วเราต้องใจจะเรียนเราพาตัวเข้ามาได้วิริยะที่2นั่นในห้องจิตใจจดจ่อได้ข้อ3ได้จิตแล้วข้อสุดท้ายได้ปัญญาให้ใช้หลักการอีก4อย่างก็คือสุจิปุริหมายความว่าอะไรสุคือตั้งใจฟังจิตตะคือใช้ความคิดมีจิตมีใจ
0: ครับ
1: ปุจฉาถ้าคิดแล้วไม่เข้าใจให้ยกมือขออนุญาตครับขอถามนิดนึงปุจฉาถามให้เข้าใจข้อสุดท้ายเลยก็คือการลิขิตคือจดไว้จดด้วยปัญญาของเราไม่ใช่ลอกจดการลอกจดมันไม่ได้ความรู้อะไร แต่เราผ่านกระบวนการทั้งฉันทะวิยะจิตตะวิมังสาปุ๊บการจดแต่ละอย่างมันจะมีความหมายแล้วของพวกนี้ท่านเรียกว่าเป็นปัจจตังเฉพาะบุคคลเราดูแล้วเราถึงจะเข้าใจ
0: ครับ
1: ถ้าคุณมีจิตเดียวกับเราปุ๊บขออ่านก็เห็นก็จะเข้าใจเองประโยคนี้อย่างเช่นคำว่าชดโน้ตอ่ะคนเก่งเขาจะชดโน้ตเห็นไหมเขาจะคิดวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ชดไป

0: ี้เราจะมองดูอิทธิบาท4อีกแบบหนึ่งครับฉันทะคือสิ่งที่เราต้องทำถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จะทำแล้วแต่ให้เรามองว่าทำให้เกิดประโยชน์คำว่าประโยชน์คืออะไรประโยชน์ต่อตนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนประโยชน์ต่อครอบครัวเราเขาไม่เดือดร้อน
1: ครับ
0: ประโยชน์ต่อสังคมสังคมไม่เดือดร้อนและประโยชน์ต่อประเทศชาติเราก็ฉันทะให้ไล่มาเลยว่าตั้งแต่ตอนเรียนถ้าเราคิดได้ปุ๊บเฮ้ยท่องไว้เลยฉันทะวิยะจิตตะวิมังสาท่องไว้ตลอดตลอดแล้วก็มองว่าฉันทะคืออะไรฉันทะคือความพอใจนะพอใจจะทำสิ่งนั้นเมื่อพอใจแล้วต้องมีข้อที่สองคือวิยะคือความเพียรอุตสาหะจะถามว่าคนขยันต้องตื่นเช้าไหมต้องตื่นเช้าเนี่ยคือได้วิยะความเพียรไหมตื่นเช้าตื่นเพื่ออะไรไปโรงเรียนสุดเสาร์ที่จากนอนตื่นสายให้เราเปลี่ยนใหม่ตื่นในเช้าดีกว่าจะติดนิสัยตื่นมาช่วยพ่อช่วยแม
1: ่ครับ
0: ถูกไหมเสาร์ที่ช่วยท่านเพราะวันธรรมดาไม่ได้ช่วยท่าน
1: ใช่
0: ครับแล้วข้อสามคือจิตตะทำด้วยจิตทำด้วยใจ
1: ครับ
0: ไม่ใจมือลอย
1: ครับ
0: ถ้ามือลอยนี่ไม่สำเร็จแล้วข้อสุดท้ายวิมังสาให้เรามองดูว่างานที่เราทำเนี่ยทำยังไงให้มันง่ายให้มันสะดวกให้เสร็จให้ไวและเกิดประโยชน์เนี่ยคือชัดปัญญาเรามองเป็นหลักของสี่อย่าง
1: ครับ
0: ทีนี้เรามามองดูในเรื่องของการเรียนมั่งฉันทะในที่นี้คือความพอใจความรักในสิ่งที่จะทำถ้าเรามองดูว่าถ้าเราจะไปเรียนเนี่ยถ้าเราถูกบังคับให้ไปเรียนมันก็ไม่อยากไปเรียนถูกไหม
1: ครับใช่
0: เมื่อเราถูกบังคับให้เรียนแล้วให้เราใช้หลักพุทธเจ้าเลยว่าเฮ้ยนักเรียนเราต้องเรียนเว้ยเมื่อเราถูกบังคับให้เรียนคุณต้องไปเรียนเมื่อเราถูกบังคับให้เรียนปุ๊บเราต้องมีฉันทะละต้องพอใจที่จะเรียน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับลองดูก่อนเรียนได้ไม่ได้อย่างเช่นนักเรียนอยู่ในมหาลัยที่ตัวภาพนะเจอนะสอบเข้าปีนี้เลือกได้ไปสมมุติได้เลือกช่างโทรคมสมมุตินะเลือกโทรคมเรียนไปปีนึงใช้ฉันทะก็แล้วเพียรก็แล้วใช้จิตก็แล้วมุ่งฝากแล้วแต่ไม่ชอบรู้ไหมทำอะไรรีทาย
1: ครับ
0: แล้วก็มาเรียนใหม
1: ่ครับ
0: ไปสอบอีกแผนกนึงเป็นช่างไฟฟ้า
1: ครับ
0: เขาก็ชอบกันตอนนี้ก็เจริญรุ่งเรืองแล้วเหมือนกันฉะนั้นให้เราลองดูก่อน
1: ครับ
0: จะปล่อยเวลาไปปีนึงถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: สิ่งไหนที่เราถูกบังคับให้ทำเนี่ยให้เรามองว่าเฮ้ยเขาบังคับเราเนี่ยเฮ้ยมันเกิดประโยชน์เว้ยอย่างเช่นพ่อแม่บังคับให้เราเรียนเนี่ยเราก็ต้องเรียนเฮ้ยได้ผมรู้เมื่อเราไปเรียนแล้วปุ๊บท่องไปเลยหนูจะมีฉันทะนะความพอใจจะมีวิริยะนะคือมีความเพียรต้องไปเรียนทุกวันไม่ใช่โดดเรียนไม่ใช่พ่อแม่ส่งมาปุ๊บโดดเรียนไปแล้วมันก็ไม่ใช
1: ่ครับ
0: เมื่ออยู่ในห้องต้องมีจิตนะไม่เล่นโทรศัพท์เล่นเป็นเวลาถูกไหมในยุคติดต้นเหล่าโทรศัพท์นี้ทุกคนจะมีทุกเครื่องอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วข้อสุดท้ายเลยต้องมีปัญญาไว้เรียนให้ได้ปัญญาถูกไหมครับตัวอย่างอีกอย่างนึงนะที่จะให้รู้ก็คือเมื่อเรามีฉันทะแล้วปุ๊บจะให้เรามีแรงผลักดันอย่างเช่นนักเรียนต้องการจะเป็นหมอเป็นครูเมื่อเราเรียนปุ๊บสาวิทยาศาสตร์จะให้มีความตั้งใจเรียนถ้าเราไม่มีฉันทะเป็นหมอเป็นครูปุ๊บบางทีเรียนแล้วมันไม่รู้เรื่องมันยากให้เรามองเป้าหมายของเราว่าเราอยากจะเป็นอะไรให้เราลองดูลองเรียนดูใช้หลักการ4อย่างเลยแล้วก็วิริยะความเพียรเนี่ยให้เรามองว่าเราต้องมีความพยายามเพียรไม่ท้อถอยทำสิ่งนั้นให้สำเร็จไปตามเป้าหมายของเราให้คิดเสมอว่าถ้าเราไม่ทำก็ไม่สำเร็จแต่ทางศาสนาพระองค์บอกว่าให้เรามีวิริยะคือความเพียรเพียรอะไรพิจเผากิเลส
1: ครับ
0: กิเลสตัวนี้คืออะไรความขี้เกียจ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับเขาต้องมีความเพียรจะถามว่าทำไมพระต้องตื่นตีสามตีสี่ตื่นมาแล้วต้องสวดมนต์ไหว้พระตื่นมาแล้วต้องเดินจงกรมทำไมต้องฉันมือเดียวถูกไหมนี่แหละคือความเพียรประพันธ์กิเลสพอมนุษย์คนเราต้องการความสุขสบาย
1: ครับ
0: มีใครบ้างอยากตื่นเช้า
1: ใช่
0: จริงไหมนักเรียนก็เช่นเดียวกันเพราะว่าต้องบังคับเหมือนกันพักก็เหมือนกันถูกบังคับด้วยอะไรด้วยธรรมวินัย
1: ครับ
0: เรามาบวชแล้วเป็นลูกของพุทธองค์ลูกของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราถือพระกษัตริย์อย่างหนึ่งถูกไหมครับนอนกลางดินกินกลางทรายไปเดินข้าวของอื่นเขาเพื่ออะไร
1: ครับ
0: เพื่อลดตัวเองลงมา
1: ครับ
0: เพื่อให้เกิดอะไรฉันทะพระองค์พอใจที่จะทำต่อให้ใครถูกเหยียบย่ำแต่พระองค์ก็ไม่ย่อท้อ
1: ครับ
0: ยังเพียรพยายามอยู่ใช้จิตใช้ใจและใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์สอนเขาตลอดว่าสิ่งที่ทำต่อให้มั่งมีสีสุขรวยล้นฟ้าแต่ท้ายสุดก็ไม่พ้นหลักไตรลักษณ์ไปได้เหมือนกันทีนี้ตรงนั้นมันเรื่องที่ไกลให้เรามองมาใกล้ตัวเราเฉพาะนักเรียนให้มองเสมอว่า

0: เมื่อเราถูกบังคับให้ไปเรียนเอาบังคับนะถ้าใครเรียนอยู่แล้วมีอยู่แล้วก็โอเคให้เรามองว่าเฮ้ยทำไงเรียนให้เก่ง
1: ครับ
0: ใช่มั้ยครับใช้วิริยะความเพียรอ่านหนังสือ
1: ครับ
0: ถามผู้รู้และใช้จิตจดจ่อกลับมาบ้านปุ๊บก็ทบทวนแบบเรียนทบทวนของเก่าแล้วก็ดูของใหม่พรุ่งนี้อาจารย์จะสอนอะไรทำไปเรื่อยๆคือพูดง่ายทำการบ้านแล้วก็ส่งการบ้านให้ตรงเวลาและใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ดีเสร็จแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นเนี่ยจะทำให้เราเรียนสำเร็จและตัววิทยาเนี่ยเป็นตัวเผาผลาญกิเลสแล้วก็เรื่องจิตตะจิตเรื่องจิตเนี่ยใครก็พูดได้แต่อยากให้น้องนักเรียนลองคิดดูอย่างนี้ว่าคำว่าจิตกับคำว่าใจลองแยกกันนะ
1: ครับ
0: ลองถามตัวเองว่าใจเรามีกี่ดวงถูกไหมตอบว่าหัวใจเรามีดวงเดียว
1: ครับ
0: แต่คำว่าจิตถามว่ามีกี่ดวงบางคนก็ตอบดวงเดียวจริงๆแล้วพระองค์บอกว่าจิตเรามีหลายดวงมากถูกไหม
1: ครับ
0: สมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตถ้าคุณทำจิตให้หนึ่งได้นั่นแหละเกิดสมาธินักเรียนต้องมองดูว่าทำไมพระอาจารย์ถึงบอกว่าจิตมีหลายดวงให้เรามองดูนะถ้าเรานั่งอยู่เนี้ยเราคิดถึงพ่อจิตหนึ่งดวงแล้วไปที่พ่อ
1: ครับ
0: คิดถึงแม่จิตหนึ่งดวงไปทางที่แม่แต่มันแยกกันทำคิดถึงลูกหลานครอบครัวจิตก็ไปคิดถึงจิตเที่ยวไปคือจิตเป็นหลายดวงถ้าเรานั่งอยู่กับที่ปุ๊บฝึกจิตของเราให้จดจ่ออยู่ที่สิ่งที่ครูพูดนั่นแหละเกิดสมาธิที่เราพุทธศาสนาท่านสอนมาว่าถ้าเราสึกว่าเรามีฉันทะก็แล้วมียอดก็แล้วแต่รู้สึกว่ามันง่วงเหานอนให้เราลองฝึกทำสมาธิคืออะไรทำจิตตั้งมั่นให้เรานั่งให้สบายห้องน้ำเรียบร้อยนั่งเสร็จก่อนครูจะเข้ามานั่งก่อนหลับตาลงนิดๆให้ผ่อนคลายหายใจเข้าให้ลมตกอยู่ข้างล่างลึกๆกั้นไว้แล้วปล่อยออกเบาๆให้ผมสบายทำสัก1นาที2นาที2 3นาทีก็ได้ทำก่อนครูเข้ามาสักแวบนึงแล้วเราลืมตาช้าๆดูให้ระบบตรงหน้าเรามันผ่อนคลายให้ตามปลอดโปร่งแล้วจะเกิดปัญญาสมองผุดผุนสุดนี่แหละที่เรียกว่าสมาธิ
1: ครับ
0: แต่ทางพุทธศาสนาปุ๊บหลักการปฏิบัติท่านบอกมาว่าคนจะได้สมาธิได้คุณต้องมีตัวนี้ก่อนต้องมีองค์ฌาน
1: ครับ
0: องค์ฌานคือความเพ่งเป็นสมถะถามว่าคนเราให้นั่งได้สมิทเลยมันไม่ได
1: ้ครับ
0: คุณจะต้องมีสิ่งที่เดียวจิตใจของเราอย่างเช่นกรรมฐานข้อแรกคืออะไร
1: ให้
0: ไอ้ที่ให้ยึดเหนี่ยวก็คือปฐวีป่ะ
1: กรรมฐานมันก็มีอยู
0: ่40อย่างอ่ะ
1: 40อย่าง
0: ใช่แล้วแต่เราจะเลือกอะไรถ
1: ู
0: กไหมครับแล้วแต่เราจะเลือกอะไรให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น
1: ครับ
0: ให้เราภาวนานั้นอย่างเช่นสมมติว่าเรามองที่แผ่นดินเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็ท่องเลยแผ่นดินแผ่นดินแผ่นดินไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่สอนนักเรียนแล้วท่องคําว่าพุทโธนี่คือเรียกว่าพุทธานุสติ
1: ครับ
0: ถ้าธรรมโมธรรมโมธรรมโมก็เรียกว่าธรรมานุสติ
1: ครับ
0: และอีกอันสังโฆสังโฆสังขารสตินึกถึงอย่างเช่นคําว่าพุทโธพุทโธคืออะไรให้พุทลมเข้าให้ท้องป่องพุทกั้นไว้โทไปออกนับไปพุทโธภาวนาไปเรื่อยให้จิตเราจดจ่ออยู่คําพุทโธ
1: ครับ
0: แต่ขอนุภาพจะสอนอีกอย่างนึงน้องนักเรียนเคยได้ยินคําว่าบอดี้เวทเทรนนิ่งมั้ยหมายความว่าเอากายของเราไปตัวเทรนนิ่งให้ร่างกายเราแข็งแรงพระก็เช่นเดียวกันพระองค์สอนว่าให้ใช้หลักการของอัศสะปัสสะคือใช้ลมหายใจแล้วนี่แหละเป็นตัวกำหนดเหมือนที่ท่านเคยบอกพระเจ้าถามพระอนุนระลึกถึงความตายทุกนาทีกี่นาทีอนุนก็ตอบว่า
1: วันละ7ครั้ง
0: วันละ7ครั้งพระเจ้าบอกทุกลมหายใจหมายความว่าเมื่อกลมเข้าปุ๊บก็รู้เลยชีวิตของเรายังมีชีวิตอยู่ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ออกก็รู้เลยทุกวินาทีทุกลมหายใจออกพระองค์สอนว่าเวลาหายใจเข้าให้หายใจเข้าลึกๆให้อยู่ข้างล่างให้ท้องระป่องแล้วคุณก็ปล่อยออกจะเป็นคนที่ทำได้ลองทำดูแล้วจิตจะนิ่งถ้าเราทำนี้ได้ปุ๊บบุคคลนั้นจะเป็นคนที่ใจเย็น
1: ครับ
0: และจะเห็นลมหายใจของตัวเองแล้วอีกอย่างนึงพอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บมันจะเกิดความผ่อนคลายแล้วจะรู้ว่าปัญญาจะเกิดต้องทำอะไรบ้างนี่แหละน้องเรียนถ้าทำได้ปุ๊บจะเกิดสมาธิอย่างนึงเมื่อเกิดสมาธิแล้วปุ๊บก็คือจิตได้ละตั้งมั่นละอะไรตามมารู้ไหมวิมังสาปัญญาก็จะเกิดถามว่าเกิดเลยไหมมันยังไม่เกิดแต่เตรียมความพร้อมปัญญาเกิดต่อเมื่อเราได้ฟังได้สอบถามได้อ่านหนังสือถามว่านักเรียนลองทำสิ่งนี้บ้างยังถูกไหมครับ

0: ให้เรามองว่ายืนเดินนั่งนอนถ้ามีตำราหนังสืออยู่ในสมองเราเราจะรู้ทุกอย่าง
1: ครับ
0: คนที่เก่งๆนะทุกอิริยาบถนะยืนเดินนั่งนอนไม่แต่กินดื่มทำพูดคิดหัวเขามีแต่เรื่องท้องตลอด
1: ใช่ครับ
0: ตัวมาเองเหมือนกันตอนเรียนใหม่ๆหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็สอนเรื่องสมาธิอ่านท่องอยู่เดียวท่องไม่รู้เรื่อง
1: ครับ
0: เกิดความท้อไม่อยากเรียนละเบื่อแล้วหลวงพ่อว่าท่านถอยมาแป๊บนึงลองทำสมาธิดูอยู่กับตัวเองสักนาทีสองนาทีก่อนให้สงบลองทบทวนดูหลับตาดูให้นิ่งสงบแล้วก็สูดลมพัดทำอะไรไปเรื่อยกรรมฐานไปเรื่อยมันเกิดปัญญามันรู้แจ้งสิ่งที่เราไม่รู้เชื่อไหมว่าพอเราสมาธิปุ๊บมันลอยออกมาเองมันเข้ามาเองเข้ามาแบบเรามุงเลยมันมาได้ยังไง
1: ครับ
0: และอย่างนึงพอสมองเราเปิดกว้างปุ๊บสิ่งไหนได้ใครพูดปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเขาพูดสิ่งไหนเหมือนปัญญามันเกิดเหมือนกันเห็นไหมเวลาเราเกิดสมาธิปุ๊บเรานั่งฟังครูบาอาจารย์พูดเนี่ยครูสอนเรื่องนี้เฮ้ยทำไมเราเข้าใจจังบางทีก็อยากจะรู้เองถูกไหมมันต่อยอดได้
1: ใช่
0: ถ้าคนเราไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิปุ๊บมันจะไม่ต่อยอดเพราะฉะนั้นแต่ให้เราเบื้องต้นเลยเช่นหลักการ4อย่างฉันทะต้องพอใจต่อให้โดนบังคับแต่คุณต้องพอใจ
1: ครับ
0: 2วิริยะพอใจแล้วต้องมีความเพียร
1: ครับ
0: 3จิตตะต้องมีจิต
1: ค
0: ู่กับมีสมาธิมีสติต้องคู่กัน
1: คร
0: ับ ข้อสุดท้ายต้องมีปัญญาคือรู้แจ้ง
1: ครับ
0: แต่ในลักษณะปุ๊บท่านจะสอนอยู่2อย่าง
1: ครับ
0: เป็นสมถะคือความเพ่งคือองค์ฌานก่อนเพ่งให้จิตเรานิ่งไม่ให้จิตเราวกแวกให้จิตอยู่กับตัวใช้ลมหายใจเรานี่แหละพุทโธพุทโธพุทธานุสตินี่แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวิปัสสนาคืออะไรเมื่อจิตนั่งแล้ววิปุตนาถูกไหม
1: ครับ
0: เป็นคำวิเศษ
1: ครับ
0: คือการเห็นแจ้งเห็นอะไรเห็นด้วยความเป็นจริงเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่อให้เรานั่งเรียนถามว่าเมื่อเราเบื่อแค่ไหนถามว่าเต็มที่เรียนไม่เกิน3ชั่วโมงถามว่าจริงไหม
1: จริงครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่3ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็ดับไปคุณก็ทำอย่างอื่น
1: ครับ
0: ถูกไหมเรามีเวลา3ชั่วโมงเรียนให้รู้แต่สมัยนี้คาบหนึ่งกี่นาที
1: ห้าสิบนาที
0: ห้าสิบนาทีถามว่าทำได้ไหม
1: คร
0: ับ
1: ก็ยัง
0: เราเรียนมหาลัยเนี่ยคาบหนึ่ง3ชั่วโมงชิวนะถามว่าใช่ไหมเรียนนักธรรมตีโทเอก3ชั่วโมงชิวนะ
1: คร
0: ับ กับนักเรียนที่เรียนคาบหนึ่ง50นาทีพัก10นาที
1: ครับ
0: เวลามันน้อยนิดสิ้นดีจริง
1: แป๊บเดียว
0: ใช่ไหมอย่าปล่อยเวลาให้โอกาสเมื่อเรานั่งปุ๊บจำไว้เลยนะวันนี้เมื่อฟังตรงนี้แล้วนะก่อนเราจะเข้าเรียนปุ๊บทำใจให้สบายคิดแต่ว่าเราจะรู้ตรงนี้เมื่อเรารู้ว่าครูจะสอนวิชาอังกฤษให้เราลองท่องภาษาอังกฤษดูแล้วก็ไปฝึกเลยคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษคุณต้องให้ได้ถ้าภาษาอังกฤษปุ๊บเพิ่มเงินเราแน
1: ่
0: ถูกไหมหรือเรียนภาษาจีนก็เช่นเดียวกันลองทำดูแล้วก็เข้าไปปุ๊บลองทำสมาธิดูให้ฝึกหายใจให้เลือกกำหนดเราจะไปวกแวกถึงอื่นดูแค่ลมเราและจิตจดจ่ออยู่สิ่งห้าเราเน
1: ี่
0: ยสมาธิจะเกิดพอสิ่งเกิดปุ๊บครูสอนอะไรก็จะรู้ได้ทันแล้วหูเราคอยฟังอาชนะภายนอกกับภายในต้องสัมพันธ์กันพระองค์บอกว่าคนเราอาชนะหกวัวหกเป็น12เขาเรียกว่าภายนอกภายใน
1: ครับ
0: อาณาภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ครับ
0: ตาดูจะเห็นรูป
1: ครับ
0: รูปนี่คืออาณาภายนอก
1: ครับ
0: รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันจะเข้ามาหมดเลยเมื่อเราเห็นรูปให้เราวิเคราะห์ดูว่ารูปหรือที่จดบนกระดานมันคืออะไ
1: ร
0: เนี่ยนี่สิ่งที่กระทบกันแต่ถามว่าจะเห็นตรงนี้ได้ปุ๊บคุณต้องใช้หลักการหลายๆอย่าง
1: ครับ
0: ฉันทะวิริยะจิตตะแล้วก็วิมังสา
1: ครับ
0: ครับวันนี้อานุภาพได้มาพูดเพราะว่าเริ่มเรียนบาลีตอนอายุ37 38แล
1: ้
0: วเขาบอกว่าเอ้ยเรียนไม่ได้หรอกมันต้องท่องแต่ก็บอกไหนๆเรามีเวลาแล้วบวชมาแล้วก็ลองเรียนพระบาลีดูต้องท่องใหม่หมดเลยมาเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเรียนก็ได้ด็อกกับด็อกบวกถ้าใครรู้ถูกไหมตกตลอดภาษาอังกฤษไม่ได้รู้เรื่องเลยแล้วพระบาลีเนี่ยมันก็ยากท่องต้องอะไรแต่เราก็ใส่หลักการของหลวงพ่อท่านเจ้าวาดท่านก็สอนว่าเฮ้ยคุณต้องมีวินัยอุตสาหะต้องนะพระเจ้าองค์ว่าคนลงทุกข์ได้เพราะความเพียรจริงถ้าคุณไม่เพียรคุณไม่พ้นทุกข์เมื่อเราอยากกินอยากหาอาหารเนี่ยคุณไม่ขอประชีพคุณจะหาอาหารให้เราใครจะให้เราคนพ่อแม่จะขอพ่อแม่ตลอดจนตายก็ไม่ได้คุณต้องนั่นเราเอง
1: ครับ
0: คุณลงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียร
1: ครับ
0: ถามว่าจริงไหม
1: จริง
0: ก็จริงแล้วก็มันไม่มีคำว่ายากเราลองนั่งสมาธิดูลองอ่านหนังสือดูท่องดูถึงเวลามันได้มาจริง
1: ครับ
0: จริงความเพียรสำคัญที่สุดและ
1: การ
0: จะเพียรได้คุณต้องใจรักก่อนอย่างเช่นมีน้องเนรมีญาติโยมหรือว่าใครนั่ง5คนเนี่ยเอาวิชาเสริมนะเดี๋ยวเรียนพระบาลีกันถามว่ามีสักกี่คนที่อยากเรียนไม่มีหรอกแต่ก็เอ้าให้แรงด้อใจถ้าเรียนได้นะดีเป็นรางวัล

0: เอายกมือกันพุบเลยลองดูก่อนเห็นไหมเพราะตั้งแต่เนี่ยบางคนบังคับต้องเรียนไม่เรียนไม่จบนะเห็นไหมเมื่อเราถูกเนี่ยปุ๊บเหตุอะไรก็แล้วแต่ให้เรามองว่าเฮ้ยสร้างฉันทะเว้ยให้พอใจดูเมื่อพอใจเฮ้ยวิทยาความเพียรไปค้นคว้าดูว่ามันเรียนแบบไหน
1: คร
0: ับยังไงถามผู้รู้เอาถูกไหมของทุกอย่างคนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: คิดแค่นี้พอเสร็จแล้วปุ๊บเฮ้ยใช้จิตเว้ยจิตใช่ไงทำให้เกิดสมาธิเวลาครูเขาสอนนะตั้งใจฟังอย่างน้อยก็แค่50นาที
1: ครับ
0: ถูกไหมหรือไม่ก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่คนเราได้นิ่งถึงท่านถึงบอกว่าคนเราถ้าได้สมาธิแล้วนะคุณสามารถนั่งได้7วันเลยกินแค่น้ำอย่างเดียวแต่ร่างกายของเราจะให้เกิน7วันก็มันแย่นั่งได้ตลอดจริงแล้วก็พอได้สมาธิปุ๊บปัญญามาแน่เว้ยเพราะเราฟังมันจะเกิดปัญญา คนเราไม่ฟังไม่เกิดปัญญา
1: ครับ
0: ครับผมนี่คือที่ผมจะอธิบายคือตรงนี้ครับเอาไปใช้ได้จริงครับทั้งหมดเลยครับฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาทุกอย่างไม่มีคำว่ายากพระเจ้าสอนว่าคนเราจะล่วงทุกได้ก็เพราะความเพียรความอุตสาหะครับผม
1: ก็เป็นคุณธรรมที่ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีเป้าหมายใช่ครับการที่จะใช้ชีวิตให้ไปสู่เป้าหมายได้ก็ต้องตั้งเป้าหมายก่อนใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: พอตั้งเป้าหมายแล้วเราลองนำคุณธรรมของพระพุทธเจ้าไปประยุกต์ใช้ครับโดยใช้หลักของอิทธิบาท4
0: ใช่ครับ
1: อิทธิบาท4ง่ายๆเลยครับตัวแรกก็คืออะไรครับ
0: ฉันทะต้องพอใจให้ได้
1: ก
0: ็
1: คือเราต้องมีความพอใจ
0: รักในสิ่งนั้น
1: ครับพอใจในงานที่เราจะปฏิบัติก่อนพอใจในเป้าหมายเราหรือไม่เราตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรเมื่อเราเกิดความพอใจแล้วเราต้องรักด้วยมีความรักเมื่อมีความรักแล้วเราก็ต้องทำสิ่งที่ถูกกับเป้าหมายนั้นด้วยครับแล้วก็มีความอะไรครับมีความยุติธรรมด้วย
0: ใช่ครับ
1: มีความยุติธรรมแล้วก็พยายามทำงานนั้นให้สำเร็จ
0: คร
1: ับแล้วก็มีความรักในอะไรครับเพื่อนร่วมงานด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีความปรารถนาดีอันนี้ก็คืออยู่ในความพอใจทั้งหมดเมื่อเราพอใจแล้วตัวที่สองครับคืออะไรครับ
0: วิริยะ
1: วิริยะคือความ
0: สำคัญครับความเพียรความขยันความเพียรครับ
1: ความเพียรที่จะประกอบในสิ่งที่เรารักให้ประสบความสำเร็จ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็คือตัวที่สองที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้นได
0: ้ครับ
1: เราเพียรยังไงครับหนึ่งครับให้เราขยันมันเพียร
0: ถูกต้อง
1: ครับพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรครับขันตีปรมังตโปติติขาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ความอดทนความ
0: อ
1: ดกั้นเป็นความเพียรอย่างยิ่ง
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือคุณเป็นเครื่องอยู่ของสมณะ
0: ครับ
1: สมณะจะเข้าสู่ความสำเร็จหรือสู่จุดมุ่งหมายคือพระนิพพานได
0: ้ครับ
1: ต้องมีความอดทนอดกั้น
0: ถูกต้องครับ
1: เมื่ออดทนอดกั้นแล้วต้องอะไรครับต้องไม่กล่าวร้ายไม่ว่าร้ายใช่ไหมครับไม่กระทบบุคคลอื่น
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยแหละครับเป็นความเพียรของสมณะเมื่อมีความเพียรความขยันแล้วต้องอะไรครับปฏิบัติด้วยความพยายาม
0: ถูกต้องครับ
1: ต้องพยายามด้วยนะครับ
0: ครับ
1: มีความเพียรในเดียวไม่ได
0: ้ต้องพยายามทำด้วย
1: แบบเช่นพระอะไรครับพระมหาชนกใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ที่ว่าเพียร
0: ว่ายน้ำ
1: ครับไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ตรงไหน
0: ครับ
1: แต่ก็ว่ายน้ำอยากจะถึงฝั่ง
0: ครับ
1: จน
0: นางไม่ขลา
1: ไม่ขลามาเห็นใจ
0: ก็เรื่องนี้ผมเสริมนิดนึงครับเป็นหลักของความเพียรเลยอย่างเช่นเรือแตกอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คนหนึ่งยอมตายแล้วไม่ว่ายน้ำไม่ฟื้นมันจะต้องอกคนเดียวจริง
1: ครับ
0: ว่ายอยู่นั่นแหละทั้งที่ไม่เห็นฝั่งเลยนะว่ายเนี่ยทีนักวิชาการก็เลยสงสารเอ๊ะทำไมพระองค์ถึงว่ายอย่างนี
1: ้ครับ
0: พระองค์เป็นคนที่ปฏิการวิญญาณอยู่ก็เลยว่าตราบใดถ้ายังมีหวังก็ต้องใช้ความเพียรก็ว่ายไปเรื่อย
1: ไปถึงที่สุด
0: ถึงที่สุดท้ายสุดแล้วเมื่อเราทำไปเรื่อยๆปุ๊บเปรียบเหมือนอะไรเราทำความดีเนี่ย
1: ครับ
0: เทวดาคนดีก็ยื่นมือช่วยเหลือเราก็จะลองใจเรานิดนึงให้ลองทำดูก่อน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราไม่ไหวปุ๊บเขาจะช่วยเองเหมือนนั้นไม่ขลาดเหมือนเทวดา
1: ใช่ครับ
0: พาจนไปถึงฝั่ง
1: ครับ
0: ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมคนเรานะครับความเพียรสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: ฉัน
1: แล้วก็ต้องอดทนให้เต็มที
0: ่ถูกต้องครับให้สุดเลยทำด้วยความบากบั่นตามกำลังของเราเด็กก็ทำให้สุดความเป็นเด็กผู้ใหญ่สุดความผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ไม่ยอดแยะตั้งใจให้ดี
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ให้เราอดทนบากบั่นมีจิตใจมุ่งมั่น
0: ครับ
1: แล้วก็เพียรระวังอะไรครับในระหว่างที่เรากำลังใช้ความ
0: นี่ก็สำคัญนะครับ
1: ต้องระวัง
0: ต้องระวังอีกเพียรระวัง
1: ระวังอะไรครับระวังอบายมุข
0: ระวังบาปด้วยที่จะเข้ามาครับ
1: ก็คืออกุศลต่าง
0: ๆอย่าใช้ความเพียรในทางที่ผิด
1: ใช่ครับต้องเพียรระวังด้วยแล้วก็มีจิตใจที่แน่วแน่อันนี้แล้วครับคือเป็นวิริยะ
0: ตรงนี้ท่านบอกว่าคนนี้สำคัญมันอยู่ในหมวด4เหมือนกันท่านบอกว่าให้เราดูตัวเองเมื่อเรามีความขยันปุ๊บให้เราดูว่าเฮ้ยอันไหนที่เป็นบาปเนี่ย
1: ครับ
0: ผิดละบาปทิ้งไป
1: ครับ
0: ถูกไหมครับผิดละไปละเรื่อยๆอย่างพระมาบวชเนี่ยถามว่าหมดกิเลสไหมมันอาจจะไม่หมดเต็มร้อยแต่เราเพียรละให้ทุกคนมองว่าพระเนี่ยบวชมาเพื่อละก ค่อยๆละไปเรื่อยๆจะได้ไม่ได้แล้วแต่เราต้องฝึกการละก็คือละบาปละความไม่ดี1เพียรละ2เพียรสร้างสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นมาให้เกิดขึ้นมาให้ได
1: ้ครับ
0: แล้วข้อ3เพียรอะไรรู้มั้ยเพียรเฝ้าระวัง
1: ครับ
0: อย่าให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมา
1: ครับ
0: แล้วข้อที่4คืออะไรเพียรรักษาความดีที่เราได้แล้วให้มันสิทธิ์เกิดคล่องคนเราที่ดีแล้วจะต้องไม่ตกเป็นทางที่ชั่ว
1: ครับ
0: ถูกมั้ยครับ
1: ครับ
0: เหมือนท่านบอกว่าคนดีถ้าเป็นคนเลวถ้าไม่สรรเสริญถือว่าเป็นคนที่มีปัญญาแล้วทุกคนกลับมาเลวไม่สรรเสริญแต่คนชั่ว
1: ครับ
0: กลับมาเป็นคนดีทุกคนสรรเสริญเปรียบเหมือนองคุลิมาน
1: ครับ
0: ทำความชั่วทั้งยึดเลยท้ายสุดแล้วรู้นิพพานได้เพราะอะไรกับเนื้อกับตัวกับใจเพราะว่าจิตเราสำคัญที่สุดถูกไหมต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นพระองค์ทรงสอน
1: ครับ
0: เห็นไหมถ้าเราฝึกจิตตั้งมั่นเราจะไม่กลัวร้อนกลัวหนาวไม่กลัวนู่นกลัวนี่ไม่ค่อยอ้างไอ้นุ่นก็ร้อนไอ้นุ่นก็เย็นไอ้นั่นก็นุ่นนี่เราจะไม่อ้างจะมีความอดทนเนี่ยเรียกความเพียรสหะเพียรละเพียรทุกอย่างเพียรเรียน
1: ก็คือเข้ากับคุณธรรมที่ข้อชื่อว่าความเพียร4อย่างใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็คืออันแรกก็คือเพียรละ
0: เพียรละ
1: ละก่อนละอกุศลต่างๆ
0: ใช
1: ่2เพียร
0: สร้างความดี
1: ความดีใช่ไหมครับ
0: ให้เกิดขึ้น
1: ครับแล้วก็เพียรรักษาร
0: ักษาความดีเกิดขึ้นแล้วให้อยู
1: ่ครับแล้วก็ไม่ให้เสื่อมใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็คือ
0: แล้วก็เพียรเฝ้าระวังด้วย
1: เฝ้าระวัง
0: ใช่คือตรวจดูตลอด
1: ครับอันนี้ก็คือความเพียร4อย่างทีนี้มาดูตัวที่3ก็คือจิตตะจิตตะก็คือเอาใจฝักใฝ่สิ่งนั้นไม่หวัง
0: ธุระจดจ่อกับสิ่งนั้นครับ
1: ตั้งใจใส่เอาใจใส่แล้วครับแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่าน
0: ถูกต้องคร
1: ับไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ทำงานให้มันมีชีวิตชีวา
0: ใช่ครับ
1: มีชีวิตชีวาม
0: ีจิตมีใจได้ครับพูดนะ
1: จดจ่ออ
0: ยู่กับตนใช่
1: จดจ่ออยู่กับงานที่ทำแล้วก็ไตรตรองควบคุมดูแลอยู่เสมอแล้วก็ป้องกันข้อผิดพลาดอ
0: ัน
1: นี้คือเกี่ยวกับจิตต้องเอาจิตเอามาใส่งานที่เราทำด้วยไม่อย่างนั้นเป้าหมายเราไม่สำเร็จแน่ตัวสุดท้ายครับเมื่อเราทำแล้วมีความพอใจมีความเพียรเอาใจใส่แล้วต้องตรวจสอบดูครับ
0: นั่นแหละครับนี่คือวิมังสานี่แหละ
1: ครับเป็นวิมังสา
0: ครับคิดวิเคราะห์
1: มันตรีตองพิจารณาในเหตุและผลที่เราได้ทำไปแล้วทั้ง3ข้อที่ผ่านมาเป้าหมายถึงจะสำเร็จทีนี้เราจะไตรตองได้อย่างไรไตรตองก็คือใช้อะไรครับ
0: ปัญญา
1: ใช้ปัญญาครับ
0: คิดวิเคราะห์ไตรตองดู
1: ครับปัญญาทางพุทธศาสนามีอยู่3อย่างใช่ไหมคร
0: ับ
1: 1สุตตมยปัญญา
0: ใช่ปัญญาเกิดจากการฟัง
1: ครับ2จินตมยปัญญา
0: ปัญญาเกิดจากความคิด
1: 3ภาวนามยปัญญา
0: ปัญญาเกิดจากภาวนาให้มีให้เป็นภาวนา
1: คร
0: ับ ข้อที่3จะยากสุดครับ
1: ก็คือปัญญา3ข้อเนี่ยข้อแรกคืออะไรครับสุตตมยปัญญา
0: เกิดจากการฟังต้องฟังครับยิ่งเด็กต้องฟังให้มากจะพูดแสงผู้ใหญ
1: ่เราเกิดมาเป็นเด็กใช่ไหมครับ
0: ต้องฟัง
1: เราจะเรียกพ่อเรียกแม่ได้เด็กต้องอะไรครับ
0: ฟังพ่อฟังแม่ก่อนท่านสอนให้เรียกอะไรต้องฟังก่อน
1: เรียกแบบไหนยังไง
0: ใช่ครับ
1: เมื่อฟังแล้วต้องอะไรครับต้องคิด
0: ต้องคิด
1: คิดให้มาก
0: ครับ
1: คิดแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดู
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็คือตรงกับหลักหัวใจ4ข้อสุจิปุริ
1: ครับ
0: สุคือการฟัง
1: ครับ
0: จินตะคือคิดปุจฉาคือถามปุปุถามคุณต้องถามด้วยบางทีถ้าไม่เข้าใจต้องถามใช่ไหมนักเรียนเนี่ยบางทีเนี่ยคุณถามอ้าวนักเรียนมีปัญหาอะไรบ้างเงียบเข้าใจไปแล้วไม่กล้าถามต้องกล้าถามยกมือไม่กล้าถามเสร็จแล้วปุ๊บถามเสร็จแล้วปุ๊บให้เราลิขิตลิขิตคือการเขียนไว
1: ้
0: เหมือนคำว่าเลขาอีเป็นเอนะคือการเขียนจดบันทึกไว้บ้างการลืมเพราะสมองเราแต่ละวันโอ้โหสารพัดอย่างหมดถ้าไม่จดบันทึกไว้บ้างมันจะไม่ดี
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ก็คือในสมัยก่อนของในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยอาจจะยังไม่มีการทีเขียนใช่ไหม
0: ครับ
1: สาวกของพุทธเจ้าเนี่ยสาวกะแปลว่าผู้ฟังสาวกของพุทธเจ้าอริยสาวกไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีครับฟังจากฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพุทธเจ้า
0: ครับ
1: ฟังแล้วเขานำไปปฏิบัติครับ
0: แล้วก็มาสอนกันปากต่อปากเลย
1: พอปฏิบัติแล้วก็ใช่ครับมาท่องกันปากต่อปากท่องจำกันจนมาถึงปัจจุบันนี
0: ้ถามว่าคอยบันทึกทีหลัง
1: นี่แหละครับสิ่งที่เรียกว่าการฟังเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ
0: ก็คือสุตตะนะปัญญาเกิดจากการฟังใช่ไหมครับ
1: สำคัญที่สุดนะ
0: คิดครับ
1: คิดก็ไปคิดทีหลังได้ใช่ไหมครับ
0: แต่ฟังไว้ก่อน
1: เวลาที่มีผู้อื่นพูดก็ให้เราจงเงี่ยหูฟังว่าเขาพูดถึงอะไรเขากำลังพูดเกี่ยวกับอะไร
0: จับประเด็นให้ถูกแล้วคุณจะฉลาด
1: พอได้การฟังแล้วก็เราก็นำไปคิดคิดแล้วก็นำมาปรับใช
0: ้
1: พิจารณาไตรตรองดูให้ดีเพราะว่าเราต้องคิดยืนฐานของธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยไม่ได้คิดไปในทางที่ไม่
0: ลุ่นผลเกินไป
1: ครับ
0: คิดถึงความเป็นไปได้
1: สำคัญครับ
0: คิดถึงประโยชน์ ประโยชน์ที่จะเกิดไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยคือสิ่งที่สุดแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยท่านอธิบายตรงนี
1: ้
0: คำว่าภาวนาคือ

0: อะไร
1: ครับ
0: ท่านลองอธิบาย
1: ภาวนาคือการเจริญ
0: ใช่
1: จิตจะพอ
0: ทำแล้วทำอีกให้มีให้เป็นของดีๆต้องทำไม่ทำไม่ได้ครับ
1: ก็พระอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าเวลา
0: ทำบ่อย
1: ๆชีวิตเราเนี่ยจะเจออุปสรรคมาไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเรามาบวชเป็นพระเราก็จะเจออุปสรรคทางการปฏิบัติใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าอยู่เป็นโยมเนี่ยก็จะเจออุปสรรคทางโลก
0: 8,900 ทางโลกเยอะไปหมดเยอะมาก
1: ไม่รู้จะแก้วิธีแก้ปัญหานี้ยังไง
0: ครับ
1: วิธีที่จะทำทางพุทธศาสนาเนี่ยถึงจะบอกว่าอยากจะมีชีวิตที่ราบรื่นให้ลองรู้จักสวดมนต์ครับ
0: ถูกต้องครับนี่แหละ
1: ต้องสวดมนต์ครับ
0: ใช
1: ่สวดมนต์ภาวนาเนี่ยแหละคร
0: ับ
1: สวดมนต์เนี่ยคือมีความคิดในใจว่าสวดมนต์เนี่ยจะทำให้ชีวิตเราราบรื่นแต่ภาวนาเนี่ยครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเจริญใช่ไหมครับการเจริญชีวิตเราจะเจริญขึ้นไปข้างหน้าให้ลองเราภาวนา
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่ทุกครั้งที่เราภาวนาเนี่ยมันจะเกิดปัญญาให้เราคิดว่
0: า
1: ครับให้เราคิดว่าในวันต่อไปเนี่ยเราจะใช้ความคิดที่เกิดจากการพิจารณาของเราเนี่ยทำอย่างไร
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอยากจะเจริญนี่แหละครับต้องภาวนาอย่างเดียวภาวนาอย่างไรครับนี่แหละครับก็คือกลับมาดูลมหายใจเข้า
0: ถูกต้องภาวนาให้จิตอยู่กับตนดูลมหายใจเราไม่อยากให้คุณนั้นเป็นนี้อยู่ตัวเราเนี่ยอยู่ที่ตัวเราโฟกัสตัวเราเหมือนที่บอกอ่ะฝึกไว
1: ้ครับ
0: คนที่ชอบออกกำลังกายโมดิเวทเทนนิ่ง
1: ใช่
0: ใครชอบกรรมฐานให้ลมหายใจเราเวลาเกิดความโมโหความเครียด
1: คร
0: ับให้หายใจดูลมลึกๆคิดซะว่าเมื่อมันเกิดความโกรธ
1: คร
0: ับมันตั้งอยู่แป๊บเดียวมันก็ดับไปถ้าเราไปปรุงแต่งไปด่าไปนู่นไปนี่มันไม่จบ
1: ครับ
0: ให้มันจบที่ตัวเรา
1: ครับ
0: ถูกมั้ยครับเนี่ยถึงว่าให้ดูตัวเองให้ดีฝึกตัวเองให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาคนเราตั้งมั่นปุ๊บไม่แต่อะไรกระทบเราก็ไม่เกิดประโยชน
1: ์ครับ
0: แม้แต่ใครมายุ่ยแย่แต่แข็งรั่วอย่างเราเราก็จิตตั้งมั่น
1: ครับ
0: ปล่อยมันไป
1: ครับ
0: สังเกตดูให้ดีคนที่เป็นคนหัวอ่อนไม่มีสมาธิไม่มีจิตใครพูดอะไรก็ตื่นสงบไปหมดทุกอย่างเดือดร้อนหมดทุกอย่างท้ายสุดตัวเองตัวเอาครอบครัวเดือดร้อนอีกเอาปัญหาภายนอกเข้ามาในบ้านอีกถูกไหมบางครั้งบางอย่างฟังแล้วปล่อยไปเลยเนี่ยคือสิ่งดีที่สุดครับ
1: ครับอันนี้ก็เช่นกันพอเวลาเราได้ฟังหมอดูหมอเดาใช่ไหมครับมันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเขวไปเลยนะครับ
0: ครับ
1: เขาคิดว่าอีกอนาคตอีกไม่กี่ปีเนี่ยเราต้องประสบความสำเร็จสิ่งที่เราได้ฟังมาเนี่ยมันทำให้เราว่าไม่ขวนขวาย
0: ครับ
1: ไม่กระตือรือร้นที่จะทำการงานเพราะว่าอะไรครับเรานั่งรอแต่ทำรอความสำเร็จอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: โดยที่เราไม่ทำอะไรเลย
0: ไม่ไฝ่คว้ามัน
1: ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: มันอาจจะเป็นไปได้แบบ 1% ใช่ไหม
0: น้อยมากครับน้อย
1: 1% เราต้องตั้งใจครับต้องตั้งใจในปัจจุบันนี้แหละครับทำให้มันดีที่สุดพอทำดีแล้วอนาคตไม่ต้องไปคิดว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเลยครับปัจจุบันเราทำไว้ดีแค่ไหนอนาคตมันต้องสำเร็จแน่นอน
0: ครับ
1: นี่แหละครับก็คือให้กลับเข้ามาในหลักของอิทธิบาท4
0: ครับ
1: สิ่งที่เราทำพอใจไหมสิ่งที่เราทำมีความพยายามหรือยัง
0: แค่ไหนด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็สิ่งที่เราทำเอาใจใส่หรือเปล่า
0: ใจใส่แค่ไหนครับ
1: แล้วก็มันตรวจสอบดูครับตามหลัก4ประการนี้เช่นเดียวกันครับพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์ถ้าเธออยากให้เรามีอายุยืนยาวเนี่ยเราจะอยู่ได้ด้วยคุณธรรมอะไรพระเจ้าบอกอย่างนี้ครับ
0: อ
1: ิทธิบาท4นี่แหละครับถึงจะทำให้อายุของพระพุทธองค์ยืนยาวนานได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าด้วยความที่มารมาดลใจครับไม่ให้พระอานนท์เนี่ยทูลขอพระพุทธเจ้าให้มีอายุยืนยาวอีกนี่แหละครับก็ทำให้ศาสนาของเราเนี่ยมีอายุแค่คือคนมีอายุไม่เกิน100ปีใช่มั้ยครับ
0: 100ถึง120ป
1: ี
0: ครับ
1: อายุของพระศาสนาก็แค่ 5,000 ปี
0: ใช่คร
1: ับ ก็แป๊บเดียวจนวันนี้ก็
0: 2,000 กว่าปีมาแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: เราลองเปรียบเทียบกับศาสนาในยุคก่อนๆ ก็คือพุทธศาสนาในสมัยก่อนว่าสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้า
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับสมัยของพระโอก่อนๆ
0: ครับ
1: 20,000ปี
0: 20,000ปีก็ยัง
1: 200,000 ปี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคร
0: ับจะยืนยาว
1: ยืนยาวมาก
0: ครับ
1: แต่องค์ที่จะมาข้างหน้าคือพระอะไรครับพระ
0: สีอริยเมตไต
1: รอริยเมตไตร
0: ครับ
1: แค่ใช้อะไรครับความศรัทธาตัวเดียวครับเป็นสำคัญ
0: คร
1: ับ ใช้ศรัทธาเป็นสำคัญแต่ในยุคปัจจุบันนี้ในสมัยยุคของพระเจ้าโคดมนี้ใช้ปัญญาเป็นสำคัญครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับก็คือคนเราเนี่ยให้ทาน
0: รักษาศีล
1: รักษาศีลกันมาเยอะแล้ว
0: เจริญภาวนา
1: แต่ปัญญาเนี่ยไม่ค่อยเจริญกันครับ
0: ครับ
1: พอเจริญปัญญาเนี่ยมันยาก
0: คนเราถ้าเจริญปัญญาได้ทุกคนจะมองว่าท้ายสุดแล้วมันก็คืออยู่
1: ครับ
0: ตรงนี้ถูกไหมให้เรารู้เราจะไม่ประมาทต่อชีวิต
1: ครับ
0: เราต้องเจริญปัญญาให้รู้มันจะไม่เกิดอาการเก่งแย่งจริงดีกัน
1: ใช่ครับ
0: ทุกวันนี้คนเราไม่เจริญปัญญามันเลยมีปัญหาทุกอย่างอยากจะได้

0: อาจจะได้กอบโกยผลประโยชน์
1: ครับกอบโกยโดยใช้เขาเรียกว่าความเห็นแก่ตัวขึ้นมาเป็นที่ตั้ง
0: แต่นี่ท่านก็บอกมาว่าอีกอย่างหนึ่งมนุษย์คนเรานะเกิดมาปุ๊บสิ่งแรกก็ต้องมีฉันทะต้องพอใจแล้วเวลาพอใจปุ๊บต้องใช้ควบคุมให้อยู
1: ่ครับ
0: คนเราถ้าพอใจสิ่งนั้นปุ๊บถ้าเราพอใจมากเกินไปมันจะเกิดความเดือดร้อน
1: ครับ
0: มันต้องพอใจด้วยความพอดี
1: ครับ
0: พอใจในอาการของศีลสมาธิปัญญาถึงบอกว่าเมื่อมีฉันทะปุ๊บคุณต้องมีความเพียร
1: ครับ
0: เพียรด้วยความพอดีไม่ใช่เพียรจนเกินไปมันก็ไม่ได้ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช้จิตพอดีอย่างท่านทำว่าทำงานหาลูกมาค่ำไม่สบายขึ้นมาก็ยุ่งอ่านหนังสืออดหลับอดนอนคืนมันก็ไม่ได้คุณต้องรู้ว่าแบ่งเวลาให้ถูก
1: ครับ
0: คนเราเวลามันเท่ากันถูกไหมทุกอย่างอยู่ที่ความพอดี
1: ครับ
0: แบ่งเวลาให้ถูกแล้วก็ใช้ปัญญาให้ถูก
1: ครับ
0: มันจะดีที่สุดแต่ถ้าไม่ดีเลยปุ๊บคุณจะเป็นคนขี้เกียจ
1: ครับ
0: เกิดมาอ้วนเดี๋ยวก็ตายไม่ได้พระเจ้าบอกสอนมาว่าให้เราคิดเสมอว่าคนเกิดมาปุ๊บไม่ใช่ตาย
1: ครับ
0: เกิดมาแล้วท่านบอกว่าต้องแก
1: ่
0: เห็นไหมถูกไหมแก่ต้องไงต้องเจ็บเจ็บถึงตายถ้าเราอยู่ถึงแก่ได้หมายความว่าพุทธเจ้าเราของจริงท่านสอนความจริงใครที่เกิดแล้วไม่แก่ผู้นั้นไม่ใช่ของจริง
1: ใช่
0: เมื่อเราแก่อะไรจะตามมาพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะร่างกายเราจะผอมนี่หัวก็เริ่มงอกแล้วถูกไหม
1: ครับ
0: ถูกไหมครับท้ายสุดคือตายตายคืออะไรก็คือการไม่หายใจพระองค์ทรงบอกว่าคนเราหายใจต้องหายใจให้เป็นหายใจให้รู้ลมเราถ้าลมหายสถาปัสสะเมื่อเรารู้ลมปุ๊บเรารู้ว่าชีวิตของเรามันสั้นนักไม่เกินร้อยปีเราก็ไปแล้วถามว่าจริงไหม
1: ครับ
0: พอเรามารู้ว่าเราปิดใจไปปุ๊บเพราะฉะนั้นแต่เนี่ยเราจะดูแล้วว่าสิ่งไหนที่เรายังไม่ได
1: ้ครับ
0: เราจะเอาให้ได
1: ้
0: เราเกิดมาในโลกนี้เรายังไม่เรียนรู้เรียนรู้ให้เยอะที่สุด
1: ครับ
0: ครับ
1: คือถ้าอยากเห็นของจริง
0: ครับ
1: ให้เราไปดูที่โรงพยาบาลคร
0: ับครับ
1: ความเจ็บเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเรื่องที่ว่าเรายังไม่เคยพบเจอแต่เมื่อไหร่ที่เราได้เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลเราจะเข้าใจว่าคนที่เขาเจ็บเนี่ยแค่เขาไม่ขออะไรมากใช่ไหมครับเขาขอให้เขาเนี่ยได้หายเป็นปกติแค่นั้นก็คือความสุขอ
0: ยากมาวิ่งอยากมาเล่นได้
1: ใช่ครับเป็นความสุขของเขาเลยครับบางคนเนี่ยเห็นหน้ากันอยู่เนี่ยพอไปเข้าโรงพยาบาลเกิดอุบัติเหตุไปนอนอยู่บนเตียงเนี่ยเราไปเห็นปุ๊บโอ้โหเราปลงสังเวชได้เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: คือรู้เลยว่าชีวิตเราเนี่ยถ้าประมาทก็เนี่ยแหละครับมานอนอยู่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วน้องๆที่นักศึกษาเด็กๆชอบแว้นอยู่อย่าไปเลยครับ
1: ครับ
0: พี่ก็เคยแว้นมาก่อนถึงมารู้ตัวเองคนเราเนี่ยถ้าไม่ผ่านตรงนี้มาจะไม่รู้สภาพเคยแว้นกับเพื่อนเพื่อนก็ตายคาที่เหมือนกันแต่เรายังรอดมาได้ถือว่าบุญกุศลอย่างดีให้มาบวชถึงอยู่จนป่านนี้
1: ให้มีสติในการใช้ชีวิต
0: ใช่ครับให้เรามองว่าเราเกิดมามันยากเรามีโอกาสได้วิ่งได้เล่นได้เรียนที่สุดเพราะคนเราบอกว่าเวลาเรียนก็อยากจะทำงาน
1: ครับ
0: เวลาทำงานก็อยากจะเรียนมันแปลกเพราะนั่นแต่ให้รู้หน้าที่รู้เวลาของเราใช้ถูกที่ถูกเวลาแล้วจะมีความสุขใช้ด้วยหลักอะไรอิทธิบาท
1: 4
0: ครับ
1: ก็คือไม่ใช่เราใช้แค่หลักอิทธิบาท4แล้วก็จะเรียนให้สำเร็จเท่านั้นมันไม่ใช่ครับหลักอิทธิบาท4เนี่ยเราใช้ได้ตลอดชีวิต
0: ใช่ครับ
1: เอาไปใช้ในสังคมก็ได้
0: ใช่ครับ
1: เอาไปปรับปรุงใช้ในการทำงานก็ได้
0: ใช้ในครอบครัวก็ได้ครับพอใจในครอบครัวตัวเองไม่ใช่พอใจคนอื่นคนเรามักจะมองว่านี่เสริมนะสิ่งอยู่ใกล้ตัวเราไม่มีคุณค่า
1: ครับ
0: ถูกต้องแต่ของคนอื่นจะมีคุณค่าอย่างเช่นมีเสื้ออยู่ตัวโอ้ยของเราแบรนด์นี้ถ้าไม่มีประโยชน์ทำไมคนอื่นมันสวยกว่าอยากได้เห็นไหม
1: ครับ
0: ต้องดูให้ดีครับต้องดูให้ดีครับพอใจได้พอใจให้อยู่ในขอบเขตพอใจในของที่เรามี
1: ครับอันนี้ก็
0: นี่เสริมนี่เฉยครับ
1: อยากจะให้นักศึกษาได้นำเอาไปคิดพิจารณาใช้ในชีวิตประจำวัน
0: คิดให้ได้แต่วันนี้ครับแล้วจะคิดเรามีความสุขครับอีกอนาคตอีกยาวไกลร้อยปีเนี่ยถ้าเรามองดีแล้วมันไม่ไกลมันไม่ใกล้จะอยู่ถึง100ปีหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: อยู่ปัจจุบันให้เรามองว่าปัจจุบันเนี้ยเรายังเหลือใครอยู
1: ่ครับ
0: เราไม่อยู่คนเดียวมีพ่อมีแม่ตั้งใจให้ดีเลี้ยงให้สําเร็จจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เรามีเงินมีทองใช้คิดอย่างนี้พอแล้วที่เรามีความสุข
1: ก็คือเลี้ยงดูครอบครัวได้
0: ใช่ครับ
1: ครับเอาครอบครัวเราเนี่ยเป็นสําคัญเพราะว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่ว่าอยู่เป็นจุดเริ่มต้นสังคมจะดีไม่ดีก็ดูที่สังคมของครอบครัวก่อน
0: ใช่ครับ
1: พ่อแม่เลี้ยงลูกมาลูกเป็นคนดีของสังคมเนี่ยมันก็เชิดชูวงตระกูล
0: ให้การศึกษาเล่าเรียนให้ลูกให้หลานให้เรียนพ่อแม่ที่ดีต้องให้ลูกเรียน
1: ครับ
0: ครับ
1: เรียนให้จบปริญญา
0: ครับให้สูงที่สุดเท่าที่ปัญญาของลูกจะไหว
1: ครับ
0: ครับ
1: พ่อแม่สนับสนุนเต็มที
0: ่ครับ
1: ครับอันนี้ก็ใช้หลักอิทธิบาท4จนมาถึง
0: พ่อแม่ให้เรียนต้องอยู่โรงเรียนนะจะไปเที่ยวตื่นครับเลยผมแซวเล่นนี่เฉย
1: ครับก็ตั้งใจ
0: ตั้งใจครับ
1: ตั้งใจครับก็สรุปในหลักอิทธิบาท4นะครับฉันทะคือความพอใจครับวิริยะคือความเพียรแล้วก็วิมังสา จิตตะก่อนเอาใจใส่แล้วก็วิมังสาตรวจสอบดูแลสิ่งที่เราทำมาเนี่ย

0: ให้บรรลุเป้าหมายอันนี้แหละครับชีวิตเราจะใช้ชีวิตโดยที่ว่ามีเป้าหมาย
1: ผมเสริมนิดนึงครับนักเรียนถ้าครูให้การบ้านมาการมาทำการบ้านคุณได้4ข้อเลยแล้วข้อ4ด้วยคือใช้ปัญญาด้วยดูว่าในวันเนี้ยที่ครูสอน
0: ครับ
1: เรารู้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นการบ้านต้องทำสำคัญที่สุดนักเรียนจะเรียนสำเร็จได้ต้องทำการบ้านจะไม่ดีถ้าทำการบ้านปุ๊บใช้หลักการสำเร็จเลย
0: ครับ
1: ฉันทาวิจิตรองศาทุกอย่างครบทุกอย่างครับ
0: ก็เหมือนกันครับเวลาเราเรียนบาลีใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องยากครับมันต้องอ่านหนังสือเยอะอ่านเยอะแล้วก็ต้องทบทวน
1: ใช่ครับ
0: ทบทวนแล้วก็ต้อง
1: ท่องปฏิโมกข์เลยครับใช่ไหมครับ
0: ต้องเขียนต้องอะไร
1: ใช่ต้องเขียนซ้ำๆซักๆมันท่องให้จำได้โอ้โหจะลำบากมาก
0: แต่ว่าอะไรครับที่จะลืมไม่ได้คือเป้าหมาย
1: ใช่ครับ
0: นักเรียนบาลีต้องมีเป้าหมายครับถ้ามีเป้าหมายแล้วเนี่ยมันจะทำให้ความเพียรแล้วเนี่ยมันจะสำเร็จเร็วขึ้นคือความตั้งใจมันจะต่างกันแต่ถ้าเราเรียนโดยไม่มีเป้าหมายว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรเราเรียนไปทำไมอย่างเงี้ยครับมันจะเรียนไปวัน
1: ๆ
0: แต่ถ้ามีเป้าหมายเนี่ยมันจะเรียนทุกวัน
1: ใช่ครับเรียนทุกวันตั้งใจทุกวัน
0: ใช่ครับ
1: ใช้ครบทุกอย่างครับ
0: แล้วมันก็จะสำเร็จตามที่เราได
1: ้ตั้งใจไว
0: ้ครับก็ในสุดท้ายนี้ครับก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนเล็กๆว่าก้าวเล็กๆในวันนี้คือชีวิตใหญ่ในวันหน้าในหัวข้อที่6ครับคือการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายโดยใช้ชีวิตตามหลักของอิทธิบาท4ก็คือพื้นฐานที่จะไปสู่ความสำเร็จ4ประการ1คือฉันทะคือความพอใจ2วิริยะคือความเพียร3จิตตะการเอาใจใส่และ4วิมังสามันตรวจตรองพิจารณาสิ่งที่ได้ทำมาแล้วนั้นก็ขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอิมินาปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะเป็นประธานองค์บารมีธรรมของพระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละสมบูรณ์พูนผลคิดกว่าปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสองโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
2: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
2: ่อืม
4: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: กินเลย

0: る？
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
0: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
2: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนะครับโดยมีผู้ดำเนินรายการนะครับรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับชื่อเล่นชื่ออาจารย์ดิวนะฮะวันนี้เราจะมาพบกับตอนการประยุกต์ใช้ความรู้สู่การสร้างภาพเชิงอัตลักษณ์นะครับวันนี้เราก็เชิญวิทยากรอีก2ท่านนะครับมาร่วมนะครับนำเสนอนะครับก็มีอาจารย์บาสครับแล้วก็อาจารย์หน่อยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวในการนำเสนอนะครับสไลด์แรกนะครับเดี๋ยวอาจารย์อาจจะให้อาจารย์บาสช่วยเกริ่นนำเกี่ยวกับทฤษฎีนะครับว่าทฤษฎีของการประยุกต์ใช้ความรู้เนี่ยในเชิงอัตลักษณ์เนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองชมของอาจารย์บาสดูก่อนนะครับเชิญสไลด์อาจารย์บาสเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับก็หลังจากที่เรามีประสบการณ์แล้วก็มีทฤษฎีทางด้านการวาดภาพประมาณหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องเอาสิ่งทั้งหมดเนี่ยมาประยุกต์เพื่อใช้ความรู้นะครับในการสร้างภาพที่มันมีอัตลักษณ์นะครับโดยใส่ความเป็นตัวตนของเราลงไปในภาพวาดนะครับซึ่งนะครับไอการสร้างอัตลักษณ์หรือว่าความหมายของอัตลักษณ์ในงานศิลปะนะครับก็อัตลักษณ์ก็คือสไตล์นะครับหรือว่าแนวคิดเฉพาะตัวที่สะท้อนตัวตนของผู้วาดออกมานะครับว่ามีลักษณะยังไงนะครับแล้วก็อัตลักษณ์ช่วยให้ผู้ชมได้จดจำแล้วก็นึกถึงผลงานเราได้ง่ายนะครับแล้วก็อัตลักษณ์เองก็ยังแสดงถึงอารมณ์แล้วก็แนวคิดส่วนตัวของศิลปินหรือว่าผู้วาดด้วยนะครับ
0: ก็เดี๋ยวผม

0: คือสิ่งสำคัญของการสเก็ตหรือการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันจะมีบุคลิกหรือความเป็นตัวตนของคนสเก็ตหรือคนเขียนทัศนียภาพนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราสเก็ตหรือการเห็นภาพสเก็ตเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนๆเนี้ยคือใครหรือสไตล์แบบเนี้ยเป็นสไตล์แบบไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยการเขียนแบบมีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์เนี่ยจึงมีความสำคัญฮะบ่งบอกถึงตัวตนแล้วก็แนวคิดของเขานะครับอาจารย์หน่อยมองว่ายังไงฮะ
1: ถ้าเป็นแบบตัวลายเส้นอะค่ะโดยส่วนตัวมีความเห็นว่ามันลายเส้นมันเหมือนลายมือก็คือเหมือนถ้าเราเขียนมาถ้าเราเขียนลายมือเป็นแบบไหนเนี่ยตอนที่เราลากเส้นหรือวาดรูปอะค่ะมันก็มีเอกลักษณ์แล้วก็มันก็เป็นจุดขายบางคนก็คือชอบลายเส้นแบบนี้ของคนนี้ศิลปินคนนี้จริงๆมันเป็นเหมือนยูนิคเนาะที่มันเกิดขึ้นสำหรับคนคนนั้นก็ถ้าถามว่าตอนเราสอนนักศึกษากันใช่ไหมคะก็จะมีเหมือนตอนลากเส้นองค์ประกอบพวกนี้ค่ะมันเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เด็กแต่ละคนตอนเรารู้แล้วเด็กคนนี้เนี่ยรู้เลยผลงานของเขาก็ถือว่าเหมือนทำเราสร้างเด็กเพื่อให้เด็กมีเอกลักษณ์ตั้งแต่ตอนที่เราสอนเบสิกเลยใช่ไหมคะอาจารย์บัส
2: ก็คือเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆที ่สามารถจำได้ง่ายครับ
1: ค่ะ
2: ครับทีนี้นะครับการผสมผสานเทคนิคต่างๆนะครับเพื่อสร้างอัตลักษณ์นะครับก็ได้แก่การใช้สีนะครับแล้วก็เส้นนะครับรวมไปถึงแสงแล้วก็เงานะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็มีความเป็นตัวตนนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของการทดลองเทคนิคใหม่ๆนะครับเพื่อสร้างงานที่มีความโดดเด่นนะครับเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการปรับใช้เทคนิคให้เข้ากับอารมณ์แล้วก็แนวคิดของเราแล้วก็ผลงานนะครับซึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นการผสมผสานแนวคิดแล้วก็อารมณ์แล้วก็จินตนาการของเราลงไปในผลงานให้มันมีความเป็นอัตลักษณ์ของเราเองมากขึ้นนะครับ
0: ก็ผมอาจจะเสริมของอาจารย์บานนิดนึงนะฮะเรื่องของเทคนิคฮะคือในตอนที่แล้วเนี่ยเรามีเรื่องของการใช้วัสดุที่การสเก็ตเนี่ยมันอาจจะเป็นกระดาษที่มีพื้นผิวที่ขรุขระมันก็จะเป็นเหมือนเอกลักษณ์อีกอันนึงหรือเป็นเทคนิคอีกอันนึงสำหรับการเขียนเนี่ยถ้าใช้พื้นผิวที่ขรุขระเนี่ยเส้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นเส้นที่ตรงมันอาจจะมีเรื่องของพื้นผิวที่มันมีขรุขระหรือเส้นที่ไม่สมบูรณ์นะครับการใช้เทคนิคเนี่ยบางคนอาจจะใช้45องศาบางคนอาจจะใช้เส้นไขว้นะครับบางคนอาจจะใช้ลายเส้นอย่างเดียวอันนั้นก็คือเทคนิคที่อาจารย์บาสได้อธิบายให้ฟังนะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้เทคนิคหรือการสร้างเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยอย่างที่อาจารย์หน่อยบอกมันเป็นเปรียบเสมือนกับลายมือ นะครับของตัวเองฉะนั้นเนี่ยเราตอนที่เราฝึกหรือเราเขียนอยู่ในช่วงที่เราดูในรายการเนี่ยเราก็อาจจะมาดูว่าเราชอบแบบไหนสไตล์ยังไงรูปแบบไหนนะครับก็อยากจะให้อาจารย์บาสพูดถึงสไลด์ต่อไปเรื่องของการเขียนแบบมีแนวคิดหรือธีมหรือเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะ
2: ทีนี้การสร้างธีมหรือว่าเรื่องราวนะครับก็จะทำให้ภาพวาดของเราเนี่ยมันมีแกนแล้วก็ทิศทางแล้วก็แนวทางที่เราจะวาดภาพนะครับว่าเราจะเขียนเป็นลักษณะไหนนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการวางโครงเรื่องแล้วก็การเริ่มต้นในการจัดองค์ประกอบแล้วก็การหาองค์ประกอบทั้งหมดนะครับที่จะใช้ในการวาดภาพนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ผลงานของเราเนี่ยสามารถถ่ายทอดแล้วก็สื่อสารอารมณ์แล้วก็แนวคิดของเราออกมาได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่คือการทำธีมให้กับผลงานก่อนที่จะลงมือวาดนะครับ
1: จันหน่อยมีนิดนึงค่ะจันดิวคือตัวที่เมื่อกี้ที่จันดิวพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวพื้นผิวที่ตอนเราวาดรูปใช่ไหมคะมีเล่าประสบการณ์ตัวเองแชร์นิดนึงก็คือตอนที่เรียนอยู่อะค่ะก็จะแบบไปเที่ยวไหนอะไม่แน่ใจว่าอาจารย์สองท่านจะได้ทำหรือเปล่าแต่ว่าจะมีโปสการ์ดติดไปบางทีอะไปเที่ยวภาคเหนืออะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบวาดรูปลงในโปสการ์ดอย่างเงี้ยจัดว่าแบบเป็นเหมือนก็ได้ค่ะที่เมื่อกี้อาจารย์บัญยกตัวอย่างได้ไหมคะเหมือนแบบพอไปไหนเราก็บันทึกวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีก็ใช้ปากกาบางทีก็ใช้ดินสอหรืออยู่ใกล้ๆนั้นบางทีไม่มีก็อาจจะใช้วัสดุที่ใกล้เคียงวาดแล้วก็ส่งโปสการ์ด

0: ับมาให้ตัวเองบ้างกับคนที่เรารักบ้างอะไรเงี้ยค่ะถือว่าแบบเป็นเหมือนการสร้างสไตล์หรือเอกลักษณ์ได้ไหม
1: ได้เป็นเหมือนกับการบันทึกเรื่องราว
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะเหมือนเราอาจจะมีสมุดนะฮะของผมเนี่ยมันจะเป็นสมุดแล้วก็นั่งเขียนว่าเอ้ยวันนี้เราไปเที่ยวที่ไหนมาบ้
0: าง
1: แล้วก็ลักษณะเด่นของพื้นที่ที่เราไปเที่ยวอะฮะใช
0: ่
1: แล้วแต่ของพี่หน่อยจะเป็นใส่เป็นโปสการ์ดใช่ไหมฮะ
0: ส่งมาให้ตัวเองบ้างบางทีก็ส่งตอนบางทีไปอยู่ต่างจังหวัดที่ก็ส่งให้แม่ส่งให้คนที่เรารักบ้างว่าเอ้ยนี่ฉันอยู่ตรงนี้นะเพราะตอนแต่เดิมมันเราถ่ายรูปมันต้องเอาไปฟิล์มไปล้างเนาะแต่เดี๋ยวนี้รูปมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะก็
2: ซึ่ง
1: อย่างของผมเนี่ยฮะผมก็จะเขียนเป็นไดอารี่ฮะแล้วตอนท้ายปีก็จะมาดูว่าเอ้ยเราไปที่ไหนมาบ้างส่วนของอาจารย์บาสเป็นยังไงบ้าง
0: คร
1: ับ
2: อย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านทํามาผมก็เคยทํานะครับซึ่งผมจะขยายในส่วนของผมก็คือเวลาเราไปเที่ยวหรือว่าไปในสถานที่ที่เราเพิ่งเคยไปหรือว่ามีความประทับใจนะครับเวลาเราวาดภาพหรือว่าเราเขียนความรู้สึกมานะครับทีนี้มันก็จะเป็นความทรงจําที่เราส่งกลับมาซึ่งเวลาความทรงจําเนี้ยมันอยู่กับตัวเราในเวลาผ่านไปมากขึ้นนะครับไอสิ่งที่มันสะท้อนออกมาจากอารมณ์การเขียนหนังสือหรือว่าข้อความหรือว่าการวาดภาพที่สะท้อนถึงความรู้สึกนะตรงนั้นเนี่ยมันจะยังอยู่ในโปสการ์ดที่เราส่งกลับมาซึ่งมันจะอาจจะแตกต่างจากภาพถ่ายหน่อยนึงซึ่งมันจะแสดงถึงเรื่องของความรู้สึกณเวลานั้นได้ชัดเจนกว่าทีต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้แรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวมาสร้างอัตลักษณ์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะสังเกตสิ่งรอบตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือว่าสิ่งต่างๆนะครับรวมไปถึงนำสิ่งเหล่านั้นนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการปรับเข้ากับสไตล์ของผลงานนะครับเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับตัวผลงานของเรานะครับมันก็จะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับจากแรงบันดาลใจที่เราได้พบเจอนะครับ
1: อย่างกรณีที่อย่างที่พี่หน่อยพูดไปฮะเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวฮะผมว่ามันเป็นช่วงเวลาดีๆนะฮะในการบันทึกคือมันเสน่ห์ของมันคือเหมือนความไม่สมบูรณ์แบบแต่สิ่งสำคัญคือมันเป็นการจดโดยที่ไม่ต้องจำอะฮะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะใช่
1: โดยการสเก็ตเนี่ยมันไม่การเขียนทัศนียภาพนี้ไม่จำเป็นจะต้องแบบเขียนเหมือนแต่อาจจะเขียนว่าเอ้ยเรารู้ว่าเนี่ยเราเคยมาในพื้นที่ที่นี้บางคนเนี่ยผมเห็นเขาใช้กิ่งไม้
0: ใช่ค่ะใช่
1: จุ่มหมึกแล้วก็เขียนอันนี้ก็อาจจะเป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์เฉพาะของเขาก็ได้นะฮะ
0: ของวันบางอันตอนเราไปเที่ยวป่าตัวนะคะก็คือสามารถมันมีเหมือนความเขียวๆนะคะพอตอนวาดนั้นตอนนี้ไปดูโปสการ์ดก็คือมีแบบโดนเชื้อราบ้างแล้วแต่พอจำได้ว่าที่ตรงนี้เคยไปเที่ยวแล้วแบบลงไปเที่ยวน้ำตกแล้วตอนนั้นมันไม่มีเนาะปากกาหรือไม่มีดินสออย่างเงี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นการจดบันทึกเหมือนที่อาจารย์ดิวสะสมจริงๆไปๆมาๆอาจจะรวมเล่มแล้วก็ตีพิมพ์ได้ใช่ไหมคะเป
1: ็
0: นผลงานได้ด้วยถ้าตอนนี้มีใครสะสมรูปไว้ก็น่าจะเป็นประโยชน
1: ์
0: ใช่ไหมคะ
1: สิ่งที่อาจารย์หน่อยกับอาจารย์บาสได้อธิบายให้ฟังมันเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจฮ
0: ะ
1: ทำให้เรารู้ความเป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็สร้างภาพที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวฉะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นค้นหาตัวเองว่าเราชอบเส้นแนวไหนการสเก็ตยังไงนะครับหรือรูปแบบที่จะใช้อย่างอาจารย์หน่อยก็จะใช้เรื่องของโปสการ์ดอย่างของผมก็จะใช้หนังสือหรือใช้สมุดในการสเก็ตของอาจารย์บาสก็อาจจะเป็นเรื่องของการขีดเขียนในกระดาษนะครับหรือการบันทึกอะไรก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคลใช่ไหมฮะการใช้แรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวเนี่ยอาจารย์บ้านมองว่ายังไงบ้างฮะ
2: ก็มันจะทำให้บ่งบอกได้ว่านะอารมณ์ตอนนั้นหรือว่าบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยมันสร้างจินตนาการให้เรารู้สึกยังไงนะครับเวลาเรามีผลงานหรือว่ามีสิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ในหลายๆเวลาเนี่ยมันก็จะทำให้เราระลึกถึงได้ว่าณตอนนั้นเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรแล้วก็สิ่งที่เราเก็บหรือว่าสิ่งที่เราวาดเนี่ยมันส่งผลจากแรงบันดาลใจเหล่านั้นยังไงคร
1: ับเรามาดูสไลด์ถัดไปนะฮะก็คือ

0: สไลด์อันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการทดลองหรือการปรับเปลี่ยนยังไงครับอาจารย์
1: ก็ทีนี้พอเราวาดภาพจากประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็ถ้าเราจะสร้างอัตลักษณ์ให้กับตัวงานหรือว่าสร้างความแปลกใหม่เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการทดลองแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์แล้วก็เทคนิคใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเราอาจจะยังไม่เคยใช้เทคนิคในรูปแบบนั้นๆนะครับเราลองมาทำดูเพื่อให้งานมันมีการปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแปลกตามากขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ปรับปรุงได้จากข้อผิดพลาดที่เราได้ผลลัพธ์หรือว่าฟีดแบคมาซึ่งเราอาจจะดูด้วยคอมเมนต์ของเราเองหรือว่าของเพื่อนหรือว่าของฟีดแบคต่างๆนะครับแล้วเราก็มาปรับปรุงตามข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็ในการปรับปรุงเนี่ยเราก็จะมีการค้นหาเอกลักษณ์นะครับแล้วก็สร้างความโดดเด่นเฉพาะตัวให้เราว่าสิ่งไหนที่เราสามารถเอามาใช้แล้วบ่งบอกความเป็นตัวตนของเราได้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์นะงานชิ้นนั้นก็ได้นะครับว่าสิ่งนี้เราไปวาดที่ตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยเราอาจจะเอาอัตลักษณ์ของพื้นที่หรือว่าจุดเด่นของพื้นที่หรือว่าความทรงจำต่างๆนะครับเข้ามาทดลองนะครับปรับเปลี่ยนเหมือนที่อาจารย์หน่อยได้บอกว่าจากที่เราเคยใช้หมึกใช้ปากกาอย่างเงี้ยเราลองปรับเปลี่ยนเป็นใช้ยางของไม้หรือว่าวัสดุจากพื้นที่เนี่ยให้มาเกิดอัตลักษณ์ใหม่หรือว่าเอกลักษณ์ใหม่ของชิ้นงานนั้นๆได้เหมือนกัน
0: ก็อย่างที่อาจารย์บาสบอกนะฮะคือต้องบอกนิดนึงฮะการใช้เทคนิคใหม่ๆเนี่ยคือมันจำเป็นยังไงเพราะว่าการสเก็ตหรือการไปอยู่ในพื้นที่ที่จริงเนี่ยมันจะมีเรื่องข้อจำกัดเรื่องของเวลานะฮะเวลาเรื่องของแสงที่กระทบกับตัวอาคารอะไรอย่างเงี้ยฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้วิธีการสเก็ตที่รวดเร็วแล้วก็เก็บบรรยากาศตรงนั้นฉะนั้นเนี่ยการที่จะจากการสเก็ตจาก1ชั่วโมงแล้วเราหาเทคนิคใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองภายใน30นาทีอันนี้เป็นการคิดที่แบบฉับไวนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์บาสบอกเนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องค้นหาตัวเองเนี่ยคือสิ่งสำคัญว่าเราจะใช้ยังไงค้นหาแบบไหนเทคนิคยังไงนะครับอาจารย์หน่อยมองว่ายังไงฮะ
2: อาจารย์หน่อยมองแบบเป็นเหมือนตอนถ้าสมมติย้อนมาตอนถ้าสมมติเราที่อาจารย์บาสบอกอ่ะถ้าสมมติว่าเราไปทะเลอย่างเงี้ยเราก็เอาโปสการ์ดที่เราไปทะเลอ่ะไปจุ่มน้ําทะเลได้มั้ยมันก็จะเป็นการแบบทําแต่ว่าเราไม่ได้จุ่มทั้งหมดได้มั้ยเราก็จะได้เค้าเรียกไงนะเหมือนได้กลิ่นเนาะของทะเลติดลงมาในโปสการ์ดแต่ไม่รู้มันจะมี
0: ก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึง
2: จะหน่อยเคยเห็นในพวกออนไลน์อ่ะค่ะบางทีมันเป็น3มิติก็คือมันเป็นรูปสเก็ตเนาะแล้วเค้าก็อยากทําเป็นเหมือนกับภาพมันนูนขึ้นมาแล้วก็เอาวัสดุที่เป็นโลหะอะไรเงี้ยค่ะเป็นไปได้ไหมคะจันดิวเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเปอร์สเปกติฟใหม่หรือว่าเป็นทัศน
0: คติถ้าเราหาเทคนิคใหม่ๆหรือหาตัวตนของตัวเองเนี่ยในช่วงเวลาจำกัดเนี่ยวันหนึ่งเราไป4ที่เงี้ยไปวัดไปบ้านอาคารเก่าอะไรเงี้ยจะทำยังไงให้สเก็ตในสิ่งที่เราชอบแล้วก็เป็นความทรงจำที่อย่างที่อาจารย์หน่อยบอกว่ามันบันทึกยังไงอะไรเงี้ย
2: เราอาจจะต้องหาเขาเรียกไงนะเสน่ห์มันหรือบางทีจะเรียกว่ามันแบบเป็นความงามเฉพาะใช่ไหมคะใส่ลงไปในแต่ละภาพเปอร์สเปกติฟที่เราวาด
0: แต่สิ่งที่พี่หน่อยพูดเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีข้อจำกัดเหมือนเอากระดาษไปจุ่มน้ำอะไรเงี้ยให้แล้วมันแห้งอะไรเงี้ย
2: แล้วค่อยๆทำเป็นลอนเหมือนกับเป็นทะเลอ่ะเพราะว่าถ้าเรามาเขียนเป็นทะเลใช่ไหมคะเราวาดโดยลายเส้นแต่อันนี้คือทะเลอ่ะเป็นคนวาดลายเส้นต้องพกกาวไปด้วยไหมคะจันดิวถ้าเราอยากได้ทราย
0: บางคนก็ใช้กาแฟฮะจัน
2: ม
0: ีเหมือนมีค่ากาแฟอะไรเงี้ยฮะก็แล้วแต
2: ่ก็สามารถเป็นเหมือนที่อาจารย์บาสบอกได้ใช่ไหมคะ
1: ก็เป็นการทดลองแล้วก็ใช้เทคนิคใหม่ๆเข้ามาสร้างอัตลักษณ์ได
2: ้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัว
1: ต่อไปก็เป็นเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์โดยการเลือกโทนสีที่มีความเฉพาะตัวแล้วก็สะท้อนอารมณ์ของภาพที่เราทำนะครับเช่นอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าประสบการณ์ที่เราเจอแล้วก็สิ่งที่เราวาดเนี่ยมันมีความสนุกสนานเราก็อาจจะใช้โทนสีที่มันมีความสนุกสนานเฉพาะตัวตามผลงานที่เราสร้างก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการจัดองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความน่าสนใจมีความเฉพาะตัวของสิ่งที่เราถนัดนะครับแล้วก็สร้างสไตล์ที่สอดคล้องกับตัวตนของเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้โทนสีแล้วก็อารมณ์ของภาพรวมไปถึงเรื่องของการจัดองค์ประกอบที่บ่งบอกอารมณ์แล้วก็

0: ความรู้สึกนะเวลานั้น
1: สีนี่มันมีความสำคัญฮะในสายงานทางสถาปัตยกรรมฮะหรือการใช้น้ำหนักนะครับเพราะว่าเหมือนกับการใช้สีเนี่ยมันก็คือเหมือนกับจิตวิทยาของสีเวลาเราสเก็ตหรือว่าเวลาเราอยู่เวลาเราดูว่าไอ้อาคารเนี่ยมันสนุกหรือไม่สนุกก็ดูสีสีอาจจะเป็นสีส้มสีแดงหรือการใช้น้ำหนักของการกดของการร่างของทัศนียภาพมันควรจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่อาจารย์บาสได้เปิดช่องคำถามว่าถ้าเราใช้สีที่มีความสนุกอาจจะเป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงก็ได้หรือถ้าอาจจะเป็นแบบดูสุภาพหน่อยอาจจะเป็นการใช้สีที่เป็นสีน้ำเงินหรืออาจจะเป็นสีเทาอะไรอย่างนี้กลางๆหน่อยอาจารย์ว่ายังไงบ้างฮะ
2: เป็นตัวแทนถ้าเป็นคุณผู้ชมอะค่ะอยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านอธิบายเรื่องตัวสีหน่อยสมมติว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์บาสหรืออาจารย์ดิวพูดในมุมว่าเป็นสีสดใสสีสดใสที่ว่าค่ะหรือแม้กระทั่งไอ้คำว่าทินโทนเฉดอะค่ะสมมติว่าอาจารย์หน่อยเพิ่งมาดูรายการเนี่ยอยากให้อาจารย์อธิบายเพื่อจะได้น้องๆได้เอาสีแล้วก็ลองมาใช้แล้วรู้สึกอย่างนั้นจริงไหม
0: ก็สีก็จะบ่งบอกเรื่องของอารมณ์แล้วก็บ่งบอกถึงลักษณะความเย็นหรือว่าร้อนของตัวผลงานนะครับทีนี้สีที่อาจารย์หน่อยพูดมาก็จะเป็นที่แบ่งเป็นวรรณะร้อนนะครับก็ได้แก่สีที่ผสมด้วยสีแดงสีเหลืองอะไรเงี้ยครับแล้วก็สีโทนเย็นที่จะไปในโทนสีเขียวหรือว่าสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใน2โทนนี้มันสามารถที่จะเอามาสร้างภาพแล้วก็สร้างอารมณ์ที่มันมีความรู้สึกแตกต่างกันรวมไปถึงเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ค่าของสีแล้วก็การเบรกสีด้วยสีขาวหรือสีดำก็จะทำให้น้ำหนักแล้วก็ความเข้มของสีมันต่างกันไปนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ตัวผลงานของเราเนี่ยมีความชัดเจนในเรื่องอัตลักษณ์ได้ว่าถ้าเป็นศิลปินคนนี้หรือว่านักวาดภาพนี้จะเน้นในเรื่องของสีในโทนนี้หรือว่าน้ำหนักสีประมาณนี้นะครับหรือว่าแม้แต่ในตัวผลงานนั้นๆก็จะมีอัตลักษณ์ในตัวชิ้นงานของมันเองเช่นเราอาจจะมีความประทับใจในเรื่องของความสนุกสนานในการไปสวนสนุกอะไรอย่างนี้ครับเราก็อาจจะใช้โทนสีที่มันมีความสนุกสนานมีสีที่มันตัดกันของแม่สีอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จะทำให้ผลงานในชิ้นนั้นเนี่ยมันบ่งบอกได้ว่ามันมีความสนุกสนานแล้วก็มีอารมณ์ของภาพที่ชัดเจน
2: ก็คือสนุกใช่ไหมคะอาจารย์ดิว
1: ใช่ฮะ
2: สีโทนร้อนก็จะมีความสนุกใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสีโทนเย็นก็จะเป็นสีแบบเป็นสีธรรมชาติที่เราเห็นนะต้นไม้ฟ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์บาส
1: การใช้สีเนี่ยมันเป็นเหมือนกับบ่งบอกความเป็นตัวตนนะอย่างของผมเนี่ยผมจะใช้เป็นสีดำฮะผมจะเล่นเศษเป็นสีเข้มฮะมันมีสีเทาสีดำสีคือจะเล่นจังหวะของสีเพราะว่าด้วยบุคลิกของผมแล้วก็ความเป็นตัวตนผมจะเน้นความเข้มของสีดำฮะเป็นหลักเพราะว่าการใช้สีดำเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีเราก็เอาสีดำมาใช้เลยแต่ว่าสีดำเนี่ยมันจะมีเฉดของมันนะฮะมีน้ำหนักของมันแต่ละเฉดในการสะท้อนผลงานของตัวของผมเองนะฮะ
2: ฉะนั้นตัวแทนอาจารย์ดิวก็จะเท่ๆ
1: ใช่ผมจะชอบแนวนั้นฮะเพราะว่ามันเป็นสื่อสารแบบตรงไปตรงมา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ขาวก็ดำไม่ดำก็เทาอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ครับทีนี้พอเราได้ผลงานของเราแล้วนะครับก็อาจจะมีการค้นหาแนวทางอื่นๆจากการวิเคราะห์ศิลปะหรือว่าผลงานของศิลปินท่านอื่นๆนะครับแต่ว่าในที่เนี้ยอาจจะพูดในเรื่องของการศึกษาแนวคิดแล้วก็เทคนิคในการวาดภาพแล้วก็มุมมองของศิลปินไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกหรือว่าศิลปินที่เรามีความประทับใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรียนรู้นะครับในเรื่องของแนวคิดต่างๆแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ส่งเสริมหรือว่าหมายถึงการลอกเรียนผลงานนะครับแต่ว่าให้มองในเรื่องของแนวคิดแล้วก็เอามาปรับใช้ให้มันมีความเป็นเอกลักษณ
1: ์หรือศิลปินใช่ฮะที่แบบว่าเป็นเหมือนไอดอลอะฮะอย่างผมอาจจะชอบอาจารย์นิธิอะไรเงี้ยฮะหรืออาจารย์ออนซิ

0: หรือหาสถาปนิกที่เราชื่นชอบเนี่ยแล้วลองทำตามเขาแล้วเราก็เรียนรู้เขียนไปเรื่อยๆนะฮะเขียนไปเรื่อยๆจนเรารู้ว่าสไตล์เนี้ยมันเหมาะกับเราไหมหรือรูปแบบเนี้ยมันเหมาะที่จะเป็นตัวตนของเราเลยหรือเปล่าถ้าเป็นเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แยกออกมาฉะนั้นเนี่ยการสเก็ตหรือการดูงานของคนอื่นเนี่ยถามว่าผิดไหมผมว่าไม่ผิดนะเพราะว่าในเรื่องของการศึกษาแล้วเราค่อยค้นหาความเป็นตัวตนของตัวเองนะฮะอาจารย์หน่อยมองยังไงฮะ
1: เป็นเล่าเป็นประสบการณ์ดีกว่าเพราะว่าตอนที่ตัวเองเรียนสถาปัตย์ปีหนึ่งใหม่ๆอะค่ะอาจารย์ที่สอนอยู่สอนลงสีน้ำเหมือนอาจารย์ดิวเลยแต่ว่าเราเหมือนเราจบม.6 กันมานะเราวาดรูปก็แบบได้ก็คือเราไม่งั้นเราคงไม่เรียนสถาปัตย์แต่ว่าพอเป็นตีบเงี้ยเขาอาจารย์เขาก็บอกว่าคือรูปมันออกมาอาจจะแบบมั่วระหว่างตีบ1 จุด 2 จุดคราวนี้เขาก็บอกว่าไปเลือกรูปในใจมาเลยลูกว่าชอบคันไหนแต่เราตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเป็นใครพอมาปุ๊บตอนสมัยนั้นก็คืออาจารย์ให้เอากระดาษไขอะค่ะมาทาบเลยนะแล้วก็ให้นั่งเขียนซ้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งเหมือนเราขึ้นเส้นได้เองอะค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้ว่าที่เมื่อกี้อาจารย์บาสบอกเลยคือเหมือนเราเอาภาพที่เราชอบแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็คือเหมือนเราไม่ได้ลอกแต่เราอะกำลังหาสไตล์ของเราผ่านการทำซ้ำๆฉะนั้นถ้าถามว่าที่อาจารย์ดิวบอกเนี่ยมันเป็นเหมือนการฝึกจากการที่เราวาดซ้ำๆเนาะฉะนั้นองค์ประกอบของการเขียนก็คงต้องมาจากการที่เราใส่ใจในการที่เราจะทำอะไรสักอย่าง
0: ก็
1: แล้วก็ให้เวลาด้วย
0: สิ่งสำคัญที่อาจารย์หน่อยกับอาจารย์บาสพูดเนี่ยคือเรื่องของการสัดส่วนนะคะความถูกต้องอันนี้มันคือเราต้องศึกษาก่อนแล้วพอเราศึกษาจนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือสิ่งที่เราสเก็ตหรือเราทำเนี่ยมันภาพเนี่ยมันสามารถเล่าเรื่องได้หรือเปล่าสิ่งที่อาจารย์หน่อยพูดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับให้ดูจากภาพเนี่ยแล้วลองมาสเก็ตจนเรารู้ว่าภาพเนี้ยเราจะเล่าเรื่องยังไงโดยใช้คาแรคเตอร์ของเราหรือความเป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์เนี่ย
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งสำคัญในการสื่อสารสำหรับนักศึกษาสถาปัตย์หรือคนที่สนใจ
1: เพิ่งจะเริ่มก็ด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ค
1: ะ
2: ครับทีนี้นอกเหนือจากการถ่ายทอดเรื่องของคอนเซปต์แล้วก็แนวคิดรวมไปถึงจินตนาการในการสร้างอัตลักษณ์แล้วเนี่ยครับการสร้างสไตล์ด้วยการเขียนลายเส้นแล้วก็การทำเท็กเจอร์หรือว่าพื้นผิวนะครับในงานวาดภาพของเราเนี่ยก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยมีอัตลักษณ์ทางเทคนิคที่แตกต่างแล้วก็มีความโดดเด่นนะครับขึ้นมาได้แต่การพัฒนาลายเส้นนะครับที่เป็นลายเส้นเฉพาะตัวของผู้วาดเองหรือว่านักเรียนนะครับแล้วก็โดยทดลองนะครับการใช้พื้นผิวต่างๆแล้วก็วัสดุต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์นะครับไม่ว่าจะลองใช้กระดาษในรูปแบบต่างๆหรือว่าวัสดุต่างๆที่เราสเก็ตภาพหรือว่าตัวดินสอปากกาอะไรต่างๆเนี่ยครับเราสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันมีเอกลักษณ์เฉพาะงานหรือว่าเฉพาะตัวได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็มีความโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะจากผลงานของหลายๆศิลปินหรือว่าโดดเด่นในคอนเซปต์งานชิ้นนั้นๆของเรานะครับ
0: ก็เสริมอีกนิดนึงฮะอย่าลืมเรื่องของมุมมองฮะมุมมองเนี่ยคือ3คนเนี่ยอาจารย์3ท่านเนี่ยอาจจะมองไม่เหมือนกันแต่เรารู้ว่าเราจะสื่อสารอะไรกับคนที่เราสเก็ตให้เขาดู
1: ค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งสำคัญเรื่องของมุมมองอาจารย์บาสอาจจะมองไม่ได้เป็นมองตรงอาจจะมองเบี่ยงไปทางซ้ายอาจารย์หน่อยอาจจะเบี่ยงไปทางขวาผมอาจจะมองกดข้างล่างแต่มุมมองทั้ง3มุมเนี่ยมันคือตัวอาคารเดียวกันแต่ว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์หรือมุมมองหรือเหตุผลของแต่ละท่านอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับในการสเก็ตทัศนียภาพนะครับเรื่องของมุมมองเดี๋ยวอาจารย์บาสลองสิ่งที่อาจารย์บาสบอกเนี่ยมันคือเหมือนกับการประยุกต์ใช้
2: คร
0: ับ นะฮะอันนี้อาจารย์บาสคิดว่าการประยุกต์ใช้หรือการทดลองนี่คือยังไงฮะในการสร้างสไตล์หรือความเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของตัวเองฮะ
2: ซึ่งไอ้เรื่องของการประยุกต์ใช้แล้วก็การทดลองเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการที่เราทดลองแล้วก็นำสิ่งต่างๆที่จากประสบการณ์

0: ของเราเองหรือว่าสิ่งที่เราไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้ทดลองทำเนี่ยมาลองทำในผลงานที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็เลือกในสิ่งที่เรามองแล้วว่าเราถนัดแล้วก็มีความเป็นตัวตนของเราเองนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคีย์หรือว่าเป็นกุญแจสำคัญนะครับในการสร้างอัตลักษณ์ของผลงานของเราเองที่โดดเด่นแล้วก็มีความเฉพาะตัวนะครับ
1: สิ่งสำคัญนะฮะเรื่องของสัดส่วนคือเมื่อกี้อย่างอาจารย์หน่อยท่านได้พูดไว้ว่าสำหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยหรือวิธีการที่อาจารย์หน่อยบอกว่าใช้กระดาษดาร์ฟเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องเรียนรู้ความถูกต้องของสัดส่วนในการสเก็ตพอเราได้สัดส่วนหรือพื้นฐานครอบคลุมเสร็จปุ๊บมันจะเป็นเรื่องของเทคนิคแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์อัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์เนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะอัตลักษณ์กับเอกลักษณ์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงจริงๆมันก็คือคำเดียวกันก็คือความเป็นหนึ่งเดียวนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือสิ่งที่เราค้นหาตอนนี้มันอาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดน่ะแต่เรารู้แหละว่าเนี่ยแบบนี้คือสไตล์ของเรานะครับหรือเอกลักษณ์ของเราฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปรีบร้อนฮะค่อยๆค้นหาทำหลายๆเทคนิคนะครับทำหลายๆรูปแบบจนเรารู้ว่ารูปแบบแบบนี้อย่างที่อาจารย์หน่อยบอกเขียนบ่อยมากจนรู้ว่าตัวเองเขียนได้หรือสื่อสารได้อันนี้คือสิ่งสำคัญคือการสื่อสารหรือการนำเสนอในงานเพราะว่านี่คือหลักสำคัญของงานทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมนะครับ
0: สิ่งที่อาจารย์ดิวพูดมาเนี่ยครับเราก็สามารถทำได้นะครับโดยการฝึกฝนนะครับในทุกๆวันที่เรามีเวลานะครับก็ลองเอาประสบการณ์ทั้งหมดนะครับที่เราเคยแล้วก็สิ่งที่เราค้นหาได้ว่าอะไรบ้างมันสามารถที่จะเอามาพัฒนาทักษะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองหัดเอามาสร้างผลงานแล้วก็จินตนาการใหม่ๆขึ้นได้นะครับ
1: ก็เดี๋ยวผมให้ดูสไลด์ตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นสไลด์งานตอนเรียนสถาปัตย์พื้นถิ่นฮะตอนไปทริปฮะที่ภาคเหนือนะฮะอันนี้คือเป็นการสร้างเอกลักษณ์อันนี้ผมใช้วิธีการสเก็ตแบบ45องศาแบบเส้นไขว้กันฮะสิ่งสำคัญในองค์ประกอบอันนี้ถ้าผู้สนใจหรือนักศึกษาที่ดูอยู่ฮะผมจะทำเป็นคีย์ไว้เสมอว่าในการสเก็ตหรือการสร้างอัตลักษณ์ของผมเนี่ยมันมีอะไรบ้างหนึ่งเลยคือเรื่องของมุมมองฮะสองเรื่องของระยะหรือน้ำหนักสามเลยเนี่ยเรื่องของความรู้ที่ผมจะสเก็ตคือมันต้องเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในตัวอาคารนะครับแล้วก็สิ่งที่ให้เห็นในภาพเนี่ยก็จะเห็นเรื่องของความศรัทธาแล้วก็การเล่าเรื่องแล้วสิ่งสำคัญก็คือมันสะท้อนอะไรบ้างในการที่ผมเขียนสเก็ตอันนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยเราต้องตั้งหัวข้อมาก่อนว่าการสเก็ตในอัตลักษณ์ของเราเนี่ยหรือการถ่ายทอดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคือสิ่งสำคัญเนี่ยเราต้องดูเรื่องของการเห็นลวดลายของพระพุทธรูปปางลีลาอันนี้คือสิ่งสำคัญนะฮะเพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะความอ่อนช้อยนะครับหรือการสเก็ตที่จะทำยังไงให้ตัวรูปพระพุทธรูปเนี่ยเด่นชัดถ้าสังเกตดูดีๆนะฮะคือด้านหลังผมจะให้เห็นฟอร์มว่ามันมีลักษณะแบบไหนแต่สิ่งสำคัญคือผมให้ความสำคัญเรื่องของมุมมองของพระพุทธรูปปางลีลานะฮะก็อยากจะให้ดูอันนี้เป็นแนวทางนะครับอาจารย์หน่อยตอนไป สเก็ตที่สถาปัตย์พื้นถิ่นนี่ชอบไหมฮะ
2: ก็ถ้าหมายถึงว่าถ้าเป็นรูปที่สเก็ตอะค่ะก็อย่างที่อาจารย์ดิวบอกเมื่อกี้อาจจะเป็นให้ความสำคัญกับรูปนั้นก็จะเป็นรูปนั้นเลยใช่ไหมคะที่มีความสมบูรณ์แต่ถ้าเราต้องการจะเป็นภาพแบ็คกราวด์ก็คือให้เห็นว่าตำแหน่งนี้วางตรงไหนใช่ไหมคะเป็นพื้นที่ตำแหน่งตรงไหนฉะนั้นภาพที่เราต้องการจะเน้นก็ต้องมีความสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนใช่ไหมคะแล้วก็ตัวน้ำหนักแต่ว่ามี

0: เรื่องแชร์คุณผู้ชมก็คืออาจารย์ดิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นครูของวาดภาพสำหรับเด็กที่บ้านเหมือนกันอาจารย์ดิวพูดเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะก็คือเขามักจะบอกกับตัวเด็กที่บ้านตอนที่อาจารย์ดิวสอนว่าวาดเสร็จแล้วก็5นาที10นาทีให้ไปพักตอนแรกเราก็เอ๊ะเป็นเทคนิคที่เราไม่คุ้นแต่ก็จริงๆนะคะยิ่งถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นปัจจุบันนะคะสมมุติว่าถ้าวาดรูปเสร็จบางทีลงสีแล้วมันเบี้ยวไม่ได้ดั่งใจเงี้ยอาจจะเป็นเด็กๆที่อาจารย์ดิวเรียนวิชานี้ของอาจารย์ดิวเนี่ยก็อาจจะไปพักก่อนเพราะว่าอาจจะเครียดใช่มั้ยคะแล้วก็กลับมาเดี๋ยวเทคนิคอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยถามอาจารย์ดิวอีกทีนึงว่าทําไมอาจารย์ดิวถึงแบบแนะนําเทคนิคลักษณะของการควบคุมอารมณ์หรือเปล่าหรือว่าเป็นเทคนิคที่ทําให้การลงสีมันสวยเหมือนที่อาจารย์ดิวทําอ่ะค่ะมีเทคนิคอย่างนี้ยังไง
1: ก็เป็นวิธีเหมือนกับว่าพอเราเพ่งไปในงานนะฮะพอเราสเก็ตเสร็จปุ๊บมันจะมีเรื่องของความกดดันในช่วงเวลา20นาทีหรือ15นาทีเนี่ยเป็นจุดที่เราสเก็ตได้ตั้งใจรวดเร็วที่สุดและเป็นอะไรที่แบบว่าฉับไวฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือพอเราสเก็ตอะไรเสร็จปุ๊บแล้วเราก็หยุดพักเพื่อเหมือนกับทบทวนว่าสัดส่วนอาคารเป็นยังไงรูปแบบเป็นแบบไหนพอเรากลับมาดูเราจะเห็นว่าเอ้สัดส่วนมันอาจจะผิดเพี้ยนนิดนึงนะควรจะแก้ไขไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยในงานด้านสถาปัตยกรรมการเขียนทัศนียภาพเนี่ยสำคัญมากฮะเรื่องของการสื่อสารเพราะว่าเราใช้ภาษาภาพอะฮะในการสื่อสารอย่างผมสเก็ตมาหรือเขียนแปนมาอาจารย์บาสก็จะรู้เลยว่าผมคิดยังไงในห้องเนี้ยหรือในอาคารเนี้ยทำไมถึงต้องมีเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยอาจารย์ดิวสเก็ตแล้วเขาคิดยังไงอันเนี้ยสถาปนิกหรือคนที่เรียนสายเนี้ยจะเรียนรู้เรื่องของภาษาภาพเป็นหลักนะครับอาจารย์บ้านมองว่ายังไงฮะเกี่ยวกับเรื่องของการสเก็ตอาจารย์เวลาผมสเก็ตเนี่ยอาจารย์รู้เลยใช่ไหมฮะว่าเป็นผมตอนสอนด้วยกัน
2: ก็สังเกตได้แล้ว
1: สังเกตได้
2: เขาจะได้ว่าเป็นงานของอาจารย์ดิวเนื่องจากเรื่องของการให้น้ำหนักหรือว่าการวางสัดส่วน proportion ต่างๆในหน้ากระดาษหรือว่าน้ำหนักของภาพอะไรเงี้ยครับก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วว่ามีสิ่งไหนบ้างองค์ประกอบไหนบ้างที่ทำให้มันเกิดเอกลักษณ์ได้ซึ่งอาจารย์ดิวก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จำได้
0: อาจจะเหมือนพูดได้คร่าวๆว่าการที่เราจะวาดภาพหนึ่งมันใช้เวลามันก็จะเหมือนกับหลายคนอยากเรียนสถาปัตย์แล้วก็จะได้ยินคำพูดคู่กันว่าพวกนี้จะเป็นนกฮูกก็คือนอนดึกตื่นสายก็เป็นเพราะเหมือนที่อาจารย์ดิวบอกคือทำแล้วก็มาทบทวนไม่สวยแล้วก็ลบหรือไม่ก็คือทิ้งแล้วเปลี่ยนใหม่มันก็เลยทำให้เราทำงานใช้เวลาเยอะใช่ไหมคะ
1: ว่าเวลาบางทีเราสเก็ตหลายๆครั้งนะฮะเราก็จะเห็นจุดบอดว่าเอ๊ะการออกแบบของเราหรือการสื่อแนวคิดเนี่ยมันตรงกันไห
0: ม
1: นะฮะฉะนั้นเนี่ยการสเก็ตแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองในการสเก็ตเนี่ยมันก็เรื่องขององค์ประกอบการประยุกต์การใช้อย่างที่อาจารย์บาสบอกฮะนอกจากเรื่องของวัสดุอย่างที่พี่หน่อยบอกว่าเรื่องของกระดาษเรื่องของเทคนิคอันนี้ก็คือองค์ประกอบหนึ่งแต่สิ่งสำคัญในการที่เราจะเอามาใช้เนี่ยคือเราต้องดูเรื่องของรูปทรงรูปแบบแสงและเงา
0: อ
1: ันนี้คือสำคัญแล้วการสเก็ตแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องสื่อความหมายการรับรู้ของพื้นที่หรือเชิงสัญลักษณ์อันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราพยายามจะสื่อสารและสร้างความเป็นตัวตนเมื่อกี้ที่อาจารย์บาสบอกนะฮะว่าถ้าสเก็ตแบบนี้เรื่องน้ำหนักหรืออะไรเนี่ยดูรู้เลยว่าเป็นอาจารย์ดิวอย่างผมเห็นแปนของอาจารย์บาสหรือการเขียนของอาจารย์หน่อยเนี่ยผมก็จะรู้เลยว่าแบบนี้การขีดเส้นแบบนี้ของอาจารย์บาสแน่นอนหรือการเขียนแบบนี้หรือการตีความหมายหรือการวิเคราะห์แบบนี้ของอาจารย์หน่อยซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองที่มีการหยิบยกหรือการนำเสนอนะครับฉะนั้นเนี่ยการสเก็ตโดยการใช้อัตลักษณ์ของตัวเองมันก็จะมีเรื่องขององค์ประกอบซึ่งองค์ประกอบอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญที่มันจะสะท้อนความเป็นตัวตนของคนเขียนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะโฟ

0: วไว้นิดนึงว่าการสเก็ตนะครับหรือการวิเคราะห์เราต้องดูก่อนว่าเราต้องการจะสื่อสารอะไรนะครับแล้วสิ่งสำคัญคือการสื่อสารเนี่ยมันสะท้อนความเป็นตัวตนของเราแบบไหนนะครับอาจารย์หน่อยคิดว่ายังไงฮะสำหรับของที่อาจารย์บานพูดมันเป็นการเล่าเรื่องที่ผู้เริ่มต้นเนี่ยควรที่จะรู้ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ก็อยากให้เหมือนอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะลองเล่าหรืออาจจะแบบแนะนำคุณผู้ชมที่ติดตามรายการด้วยว่าถ้าสมมติอาจารย์หน่อยอย่างว่าลูกไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเราแบบจะเริ่มต้นจากอะไรสมมติว่าเนี่ยตอนเนี้ยที่บ้านตอนนี้ก็น้ำท่วมเนาะแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงจากการเอาวัสดุหรือว่าเอากระดาษอย่างเงี้ยค่ะจะไปเอายังไงมาวาดอยากแบบให้แนะนำหน่อยเพราะว่าจริงๆที่อาจารย์ทั้งสองท่านพูดมาเนี่ยการวาดภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นการคลายเครียดใช่ไหมคะแล้วภาพมันออกมาเล่าเรื่องได้ก็อาจจะออกมาเป็นบรรยากาศซึ่งตอนนี้ก็คือบรรยากาศที่มีถ้าเราผ่อนคลายโดยการวาดรูปเนี่ยน่าจะช่วยบรรเทาใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจในสถานการณ์ตอนนี้มีอาจารย์จะแนะนำไงคะเริ่มต้นยังไงดี
0: ของผมเนี่ยสำหรับตัวผมเนี่ยผมจะถ้าสำหรับผู้เริ่มต้นนะฮะอาจจะเขียนอะไรที่ไม่ซับซ้อนนะฮะเราถ้าเป็นสถานการณ์เรื่องของภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยฮะแน่นอนฮะเราต้องอยู่ชั้น2 เราต้องมองจากทางหน้าต่างถูกไหมฮะมุมมองอย่างแรกเลยมุมมองผมจะมองจากหน้าต่างเนี่ยแล้วผมเห็นอะไรที่มันไม่ซับซ้อนแล้วก็สามารถสื่อสารบริบทของพื้นที่ว่าเนี่ยสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยคนเหงาที่อยู่ชั้น2และอีกคนนึงก็อยู่ชั้น2แล้วก็อยู่ข้างล่างมุมมองมันเป็นยังไง
1: สเก็ตคนเหงาๆที่รอดด้วยนะ
0: ใช่ฮะควรจะสเก็ตยังไงนะครับก็เริ่มต้นก็อาจจะอะไรที่ไม่ซับซ้อนง่ายๆก่อนพอเริ่มมีความชำนาญมีความเป็นตัวตนของตัวเองค่อยเริ่มยากฮะค่อยเริ่มใส่รายละเอียดใส่มิติใส่น้ำหนักสำหรับของอาจารย์บัสยังไงฮะ
2: ผมคิดว่าการวาดภาพไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าได้ผ่านวัยเด็กมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนจะได้ขีดเขียนแล้วก็ได้วาดภาพแล้วก็สร้างจินตนาการของตัวเองขึ้นมาน่าจะแทบทุกคนนะครับซึ่งจะดีบ้างหรือว่าไม่ดีบ้างก็แล้วแต่ความสนใจหรือว่าเทคนิคของแต่ละคนไปแต่ว่าหลายๆท่านผมเชื่อว่าน่าจะได้วาดภาพกันมาทุกคนแต่ทีนี้การวาดภาพในสถานการณ์ที่อาจารย์ทั้งสองได้สมมติขึ้นมานะครับมันก็สำหรับผมแล้วการวาดภาพเนี่ยมันเป็นการระบายออกแล้วก็การผ่อนคลายอย่างหนึ่งนะครับบางครั้งถ้าเรารู้สึกเครียดกับสถานการณ์หรือว่าบางอารมณ์ที่เราไม่สามารถไปเล่าให้ใครฟังหรือว่าปรึกษาแล้วยังไม่เจอทางออกอะไรอย่างเงี้ยการวาดภาพก็เป็นการที่เราสะท้อนหรือว่าการระบายออกทางความรู้สึกออกมาเป็นภาพวาดของเราเองได้ซึ่งภาพนี้อาจจะไม่ได้ไปสื่อสารกับใครก็แล้วแต่หรือว่าในอนาคตเราอาจจะส่งหรือว่าเอาไปให้ใครได้รับรู้นั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเบื้องต้นผมเชื่อว่าการที่เราได้ระบายออกทางความรู้สึกนะครับว่าตอนนี้เรากดดันหรือว่าเรามีความสุขหรืออะไรก็แล้วแต่ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานมันก็จะทำให้เรารู้สึกคลายความอัดอั้นตันใจออกมาได้ในระดับนึงนะครับ
0: ส่วนของผมเนี่ยเสริมนิดนึงฮะผมมีโอกาสได้ไปนั่งดูพี่หน่อยทำงานฮะคือพี่หน่อยชอบจะเอาตัวอักษรนะฮะมาเขียนเป็นภาพเป็นแผนภูมิก็คือเอาอักษรตัวยาวๆมาเลยฮะเยอะๆของเด็กถาปันเนี่ยอย่างพี่หน่อยก็จะเอาข้อความทั้งหมดเนี่ยมาทำเป็นแผนภูมิภาพอันนี้ก็เป็นสไตล์อีกสไตล์หนึ่งที่มันดูง่ายๆแต่มันมีเจาะจงแล้วมีความเข้าใจผมว่าอันนี้มันก็เป็นอีกวิธีนึงแต่ว่ามันเป็นการเขียนคือเด็กถาปัตย์มันจะใช้เขาเรียกว่า สื่อสารด้วยการจับภาพเป็นหลัก
1: ใช่
0: ฉะนั้นการตีตัวอักษรมาเป็นภาษาภาพก็เป็นสิ่งสำคัญอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะของอาจารย์หน่อยเลยนะฮะ ที่ผมสังเกตดู
1: อ๋อค่ะขอบคุณค่ะก็คือองค์ประกอบที่อาจารย์สองท่านพูดนี้ก็คือเหมือนกับการวาดภาพมันเป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ถูกไหมคะเพียงแต่ว่าถ้าตอนที่เราทำเนี่ยก็ต้องมีกำลังใจเนาะคนข้างๆที่เห็นภาพก็อาจจะต้องแบบไม่เขาเรียกไงไม่สรุปหรือตัดสินว่ารูปนั้นเป็นรูปที่สวยหรือไม่สวยเพราะจริงๆรูปทุกรูปที่เราสร้างสรรค์มาก็คือมันมีความงามอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะมันมีความงามมีคำว่าสุนทรียศาสตร
1: ์
0: แต่ว่าอยู่ที่มุมมองฮะจ้
1: าม
0: ันอยู่ที่มุมมองว่าเขามองความงามยังไงมันไม่ผิดหรอกฮะในการที่สเก็ตแล้วสัดส่วนอาจจะผิดเพี้ยนนั่นมันคือการเขียนนะงานเขียนไม่ใช่ภาพถ่ายฉะนั้นเนี่ยก็สำหรับผู้เริ่มต้นนะฮะก็คิดว่าอย่าไปซีเรียสนะฮะแต่เพียงแค่เรารู้ว่าสัดส่วนหรือการเล่าเรื่องหรือความเป็นเอกลักษณ์ของเราต้องมีอยู่ในภาพนะครับว่าเราจะสื่อสารอะไรเล่าเรื่องอะไรนะครับแล้วต้องการแสดงออกยังไงแค่นั้นเองนะฮะอาจารย์บ้านมองยังไงฮะสำหรับหัวข้อนี
2: ้ก
0: ็อยากจะสรุปยังไงบ้างฮะ
2: หลังจากที่เรามีประสบการณ์แล้วก็มีทฤษฎีทางด้านการวาดภาพประมาณหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องเอาสิ่งทั้งหมดเนี่ยมาประยุกต์เพื่อใช้ความรู้นะครับในการสร้างภาพที่มันมีอัตลักษณ์นะครับโดยใส่ความเป็นตัวตนของเราลงไปในภาพวาดนะครับซึ่งนะครับไอ้การสร้างอัตลักษณ์หรือว่าความหมายของอัตลักษณ์ในงานศิลปะนะครับก็อัตลักษณ์ก็คือสไตล์นะครับหรือว่าแนวคิดเฉพาะตัวที่สะท้อนตัวตนของผู้วาดออกมานะครับว่ามีลักษณะยังไงนะครับแล้วก็อัตลักษณ์ช่วยให้ผู้ชมได้จดจำแล้วก็นึกถึงผลงานเราได้ง่ายนะครับแล้วก็อัตลักษณ์เองก็ยังแสดงถึงอารมณ์แล้วก็แนวคิดส่วนตัวของศิลปินหรือว่าผู้วาดด้วยนะครับทีนี้นะครับการผสมผสานเทคนิคต่างๆนะครับเพื่อสร้างอัตลักษณ์นะครับก็ได้แก่การใช้สีนะครับแล้วก็เส้นนะครับรวมไปถึงแสงแล้วก็เงานะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็มีความเป็นตัวตนนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของการทดลองเทคนิคใหม่ๆนะครับเพื่อสร้างงานที่มีความโดดเด่นนะครับเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการปรับใช้เทคนิคให้เข้ากับอารมณ์แล้วก็แนวคิดของเราแล้วก็ผลงานนะครับการสร้างธีมหรือว่าเรื่องราวนะครับก็จะทำให้ภาพวาดของเราเนี่ยมันมีแกนแล้วก็ทิศทางแล้วก็แนวทางที่เราจะวาดภาพนะครับว่าเราจะเขียนไปลักษณะไหนนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการวางโครงเรื่องแล้วก็การเริ่มต้นในการจัดองค์ประกอบแล้วก็การหาองค์ประกอบทั้งหมดนะครับที่จะใช้ในการวาดภาพนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ผลงานของเราเนี่ยสามารถถ่ายทอดแล้วก็สื่อสารอารมณ์แล้วก็แนวคิดของเราออกมาได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับทีต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้แรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวมาสร้างอัตลักษณ์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะสังเกตสิ่งรอบตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือว่าสิ่งต่างๆนะครับรวมไปถึงนำสิ่งเหล่านั้นนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการปรับเข้ากับสไตล์ของผลงานนะครับเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับตัวผลงานของเรานะครับมันก็จะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีอัตลักษณ์ที่เด่นนะครับทีนี้พอเราวาดภาพจากประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็ถ้าเราจะสร้างอัตลักษณ์ให้กับตัวงานหรือว่าสร้างความแปลกใหม่เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการทดลองแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์แล้วก็เทคนิคใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเราอาจจะยังไม่เคยใช้เทคนิคในรูปแบบนั้นๆนะครับเราลองมาทำดูเพื่อให้งานมันมีการปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นหรือว่าแปลกตามากขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ปรับปรุงได้จากข้อผิดพลาดที่เราได้ผลลัพธ์หรือว่าฟีดแบคมาในการปรับปรุงเนี่ยเราก็จะมีการค้นหาเอกลักษณ์นะครับแล้วก็สร้างความโดดเด่นเฉพาะตัวให้เราว่าสิ่งไหนที่เราสามารถเอามาใช้แล้วบ่งบอกความเป็นตัวตนของเราได้หรือว่า ไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ณงานชิ้นนั้นก็ได้นะครับว่าสิ่งนี้เราไปวาดที่ตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยเราอาจจะเอาอัตลักษณ์ของพื้นที่หรือว่าจุดเด่นของพื้นที่หรือว่าความทรงจำต่างๆนะครับเข้ามาทดลองนะครับปรับเปลี่ยนเกิดอัตลักษณ์ใหม่หรือว่าเอกลักษณ์ใหม่ของชิ้นงานนั้นๆได้เหมือนกันต่อไปก็เป็นเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์โดยการเลือกโทนสีที่มีความเฉพาะตัวแล้วก็สะท้อนอารมณ์ของภาพที่เราทำนะครับเช่นอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าประสบการณ์ที่เราเจอแล้วก็สิ่งที่เราวาดเนี่ยมันมีความสนุกสนานเราก็อาจจะใช้โทนสีที่มันมีความสนุกสนานเฉพาะตัวตามผลงานที่เราสร้างก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการจัดองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความน่าสนใจมีความเฉพาะตัวของสิ่งที่เราถนัดนะครับแล้วก็สร้างสไตล์ที่สอดคล้องกับตัวตนของเราเองพอเราได้ผลงานของเราแล้วนะครับก็อาจจะมีการค้นหาแนวทางอื่นๆจากการวิเคราะห์ศิลปะหรือว่าผลงานของศิลปินท่านอื่นๆนะครับแต่ว่าในที่นี้อาจจะพูดในเรื่องของการศึกษาแนวคิดแล้วก็เทคนิคในการวาดภาพแล้วก็มุมมองของศิลปินไม่ได้ส่งเสริมหรือว่าหมายถึงการลอกเรียนผลงานนะครับแต่ว่าให้มองในเรื่องของแนวคิดแล้วก็เอามาปรับใช้ให้มันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราแล้วก็สร้างแนวทางที่ถนัดแล้วก็เหมาะสมกับชิ้นงานนั้นๆได้นะครับการสร้างสไตล์ด้วยการเขียนลายเส้นแล้วก็การทำเท็กเจอร์หรือว่าพื้นผิวนะครับในงานวาดภาพของเราเนี่ยก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยมีอัตลักษณ์ทางเทคนิคที่แตกต่างแล้วก็มีความโดดเด่นนะครับขึ้นมาได้ก็อยากจะฝากไว้สำหรับผู้ที่จะเริ่มเรียนวาดภาพนะครับว่าจริงๆแล้วการวาดภาพเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเซ็นลายเซ็นของเรานะครับให้หลายๆคนได้ดูนะครับทีนี้ถ้าเราวาดโดยไม่มีเอกลักษณ์หรือว่าไม่มีรูปแบบสไตล์ของเราเองเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงหรือว่าไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากนะครับหรือว่าหลายๆท่านก็เนื่องจากฝึกการวาดภาพมาแล้ววาดภาพได้สวยมีเทคนิคได้เยอะคล่องแคล่ววาดภาพได้หลากหลายทำดีเทลได้เยอะขึ้นแต่ว่าหลังจากที่เราได้มีเทคนิคต่างๆเหล่านั้นแล้วสิ่งสุดท้ายที่อยากจะให้ทุกคนได้ทำก็คือเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์ของผลงานของเราเองขึ้นมาเพื่อให้มันมีความโดดเด่นแล้วก็สามารถบ่งบอกความรู้สึกแล้วก็สไตล์ของเราเองได้
0: ก็เรียกง่ายๆคือเหมือนกับการมองโลกโดยการใช้ภาพวาดลายเส้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนลองกลับไปทบทวนฮะหาเอกลักษณ์ของตัวเองนะฮะว่าวิธีการคิดของอาจารย์แต่ละท่านหรือกระบวนการเป็นยังไงนะฮะก็หามาฮะความเป็นตัวตนเพื่อหามุมมองอย่างที่ผมบอกเรื่องของมุมมองโดยการใช้ภาพวาดลายเส้นนะฮะลองคิดในมุมใหม่ลองคิดในมุมมองของอาจารย์บาสของอาจารย์ดิวหรือของอาจารย์หน่อยลองกลับไปลองทบทวนดูฮะว่าสิ่งที่มันสะท้อนความเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันสะท้อนแนวคิดหรือการวาดเส้นยังไงนะครับในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการมองมุมมองโดยใช้การวาดเส้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะอาจารย์บาสแล้วก็อาจารย์หน่อยฮะที่มาเป็นแขกรับเชิญฮะในการนำเสนอหรือการมุมมองของแต่ละท่านนะฮะอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมหรือนักศึกษาทางสถาปัตย์นะครับที่อยากจะเรียนรู้หรืออยากจะเข้าใจในเรื่องงานอันนี้นะครับก็ไว้เจอกันตอนหน้าครับสวัสดีครับผม
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการในเทปที่7มีชื่อว่าอ่านโลกให้แตกแล้วประกอบใหม่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับแนวคิดทางสังคมวิทยาของเดริดาเป็นเรื่องของการรื้อสร้างผู้ชมจะได้เห็นว่าเครือข่ายแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรหรือแม้แต่คำว่าหัวหน้าและลูกทีมนั้นเป็นอย่างไรหรือจะเป็นคำว่าอัตลักษณ์และการจัดเลเยอร์ของข้อความนั้นเป็นยังไงมีหลายๆส่วนที่อยากจะให้ผู้ชมได้นำไปปรับใช้จากแนวคิดของการมีคลาสข้ามสายและการลงแลบชุมชนท้ายที่สุดแล้ววงดนตรีจิตอาสาอาสาวทำงานร่วมกับศักดิ์ศรีและความชอบได้อย่างไรการอ่านหลายแบบจะทำให้ทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวไม่ตกหลุมพรางของรสนิยมของคนใดคนหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเห็นภาพกันทั้ง8ช่วงที่จะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพค่ะ

สำหรับครีเอทคนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาอาสซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแลบชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้เพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้คุณผู้ชมได้เข้าสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางนึงก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไปครีเอทคนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้ผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

สำหรับช่วงที่1 Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมดาริดาชวนดูรอยปริซึ่งอยู่ในคำว่าเครือข่ายที่มักเท่ากับคำว่าพวกเราจะชวนคุณผู้ชมตั้งคำถามว่าใครถูกนับเป็นเราแล้วใครถูกผลักให้เป็นเขานิยามของสมาชิกสิ่งสำคัญเลยคือต้องเปิดและต้องปรับได้โดยไม่ใช่ตรึงด้วยภาพจำภาษาทักทายที่เป็นกลางจะช่วยให้มือใหม่ไม่รู้สึกผิดที่ยังไม่รู้พิธีแบบฟอร์มเข้าวงไม่ได้ซับซ้อนเลยค่ะคุณผู้ชมมันคือสำนวนชั้นในที่อ่านได้ออกแม้แต่คนนอกก็ตาม

วงดนตรีถ้าพี่ๆที่จบไปแล้วว่างก็จะมารับให้แต่ท้ายที่สุดก็จะชวนให้ผู้ชมนั้นได้เห็นการชี้ชวนจากคนเก่ามาสู่คนใหม่และต่างคนต่างก็เข้าถึงทุนได้อย่างไม่เกื้อเขินการทำแผนที่เครือข่ายนั้นสำคัญโดยเน้นจุดที่เชื่อมยากเพื่อซ่อมสะพานสะพานในที่นี้คือสะพานจากเพื่อนสู่เพื่อนจากพี่สู่น้องจากน้องสู่พี่ทั้งหมดจะช่วยลดกำแพงของความคุ้นมือทุกไตรมาสตรวจคำที่กีดกันคำพูดนั้นสำคัญผู้ชมบางครั้งคำพูดที่รุนแรงอาจเปลี่ยนวงดนตรีจิตอาสาอาสาวไปได้อย่างไม่มีวันกลับแต่อุ๋มพยายามเปิดช่องให้ทุกคนในวงดนตรีนั้นได้แสดงตัวตนหลากหลายรูปแบบไม่บังคับเพียงสำเนียงเดียวและเมื่อภาษาเปิดความไว้ใจจะโตขึ้นจากการไม่ถูกตัดสินเร็วเครือข่ายดีจึงคือพื้นที่ที่ลื่นไหลไม่ใช่วงปิดเรายอมรับความไม่ตายตัวของคำว่าเราเป็นฐานธรรมดาจากนั้นเครือข่ายจะกลายเป็นสนามทดลองความเป็นไปได้เสมอและนี่คือเครือข่ายที่สร้างคนมากกว่าขัดคนมันถูกบรรจุเป็นวัฒนธรรมของวงดนตรีจิตอาสาอาสาว

ในช่วงที่2มาดูการรื้อสร้างครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพผ่านมุมมองของเดริดาคำว่าหัวหน้าและลูกทีมมักถูกซ่อนลำดับค่าที่ไม่จำเป็นอยู่อุ้มรื้อภาษาให้เหลือเพียงฟังก์ชันตามแนวคิดของเดริดาคำว่าเจ้าภาพคำว่าอาจารย์คำว่าหัวหน้าวงบางครั้งให้ความรู้สึกไม่ปลอดภัยกับทุกคนในทีมสถานภาพใหม่จะยืนบนภารกิจดังนั้นอุ๋มจึงเอาภารกิจเป็นที่ตั้งไม่ใช่บนบารมีที่จับต้องไม่ได้เลยคู่มือจากประสบการณ์สั้นที่เลี่ยงคำยกชั้นยงลดการยอมจำนน

0: แบบอัตโนมัติใส่ส่วนที่ถามได้เมื่อไหร่เพื่อลบความกลัวการขัดอำนาจอุ้มฝึกการทวนคำเพื่อกันการตีความแบบคนละเรื่องเดียวกันสคริปต์ที่ว่าฉันเข้าใจว่าจุดๆๆถูกไหมทำให้การสื่อสารทั้งหมดทั้งปวงนั้นไม่ครอบงำเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเขาไม่เข้าใจการหมุนเวียนบทเพื่อเห็นว่าชื่อเรียกเปลี่ยนใจคนได้อย่างไรอันนี้สำคัญการบันทึกคำที่ทำให้คนหดตัวและหาคำใหม่ที่ทำให้คนมีที่ยืนทั้งหมดนี้ดูจะเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับวงดนตรีและอุ๋มพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะคลาสข้ามสายแค่นั้นก็ทำให้หลายคนต้องหดตัวแล้วเนื่องจากรู้ตัวว่าจะมีบารมีเก่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ท้ายที่สุดพอเราลงแลบชุมชนและตั้งไว้ที่ภารกิจสำคัญทุกคนจะไม่หวยหาอำนาจหรือบารมีที่ไม่มีตัวตนเลยดังนั้นสถานภาพคือการชี้ภารกิจไม่ใช่การตั้งแท่นรอยปริในภาษาเผยที่ซ่อนของอคติให้ซ่อมได้ตรงจุดทีมจะเบาสบายขึ้นเมื่อไม่ต้องแบกคำครอบหัวหรือหัวโขนอุ้มชวนให้ทุกคนตรวจภาษาเท่ากับตรวจคุณภาพของงานสม่ำเสมอและเมื่อคำโปร่งบทก็โปร่งและความรับผิดชอบก็ชัดนี่เองคือภาษาที่รับใช้คนทำงานไม่ใช่ผูกมัดพวกเขาค่ะ
1: Thank you. Yeah, no.

0: ใดทุกสิ่งต่างเกิดแล้วสิ้นลงไปเป็นเช่นนั้นเสมอมา
1: ช่วงครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาคุณผู้ชมคะในช่วงที่3ครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาในมุมมองของเดริดาอัตลักษณ์คือข้อความที่ไม่มีศูนย์กลางตายตัวแต่คงการเล่นความหมายได้อุ้มได้รื้อโลโก้ให้เชื่อมกับคำมั่นที่อ่านได้หลายระดับแต่ตรวจสอบได้จัดเลเยอร์ของข้อความทั้งคำมั่นหลักคู่มือประสบการณ์สั้นและกรณีพิสูจน์ที่อัปเดตอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเปิดพื้นที่ออนไลน์ในการตีความคำว่าบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างยั่งยืนทำให้คนหน้างานเขียนความหมายร่วมได้ไม่ใช่เพียงแค่อุ๋มเพียงคนเดียวพวกเขาเขียนด้วยกันทั้งวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวและเมื่อความหมายไม่ถูกผูกขาดชื่อก็จะไม่เปราะเมื่อบริบทเปลี่ยนไปอุ้มประกาศว่าคำสวยที่ไร้หลักฐานมันคือสิ่งต้องห้ามเชิงจริยธรรมและวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวของพวกเราจะไม่ทำเราตั้งพิธีทวนคำมั่นหลังงานเสมอเพื่อซ่อมรอยปริระหว่างคำกับการกระทำทุกครั้งที่มีการเริ่มงานเราจะพูดคุยกับผู้ชมในแบบที่จริงใจที่สุดและเช่นเดียวกันรูปแบบเดียวกันในช่วงท้ายของการจะลาจากกันเราก็จะพูดคุยกับผู้ชมในแบบที่จริงใจที่สุดเช่นเดียวกันและในช่วงระหว่างการเล่นดนตรีเราก็จะมีการพูดคุยเพื่อให้คำกับการกระทำสอดรับไปกับเสียงดนตรีดังนั้นสิ่งที่เผยแพร่เป็นสาธารณะจะทำให้ความหมายถูกท้าทายและแข็งแรงขึ้นการยอมรับความพร่าเลือนมันคือความซื่อแบบผู้ใหญ่มันไม่ใช่ความอ่อนแอและทุกคนในวงเข้าใจดีว่าอัตลักษณ์ที่ดีต้องเดินได้ทั้งในช่วงปกติและช่วงวิกฤตอุ้มใช้สิทธิ์ชุมชนในการกำหนดสิทธิ์ชุมชนร่วมจะช่วยกำหนดคำในแคมเปญที่สำคัญได้เมื่อคำเป็นของส่วนรวมการปกป้องจึงต้องเป็นหน้าที่และเป็นสัญชาตญาณของส่วนรวมสถาบันจึงเป็นสนามสนทนาไม่ใช่แค่แท่นประกาศความหมายที่เหลือพื้นที่หายใจของคนในวงนั้นจะทำให้คนอยากอยู่ด้วยตลอดเวลาและนี่คือแบรนด์สาธารณะที่เคลื่อนไหวแต่ซื่อสัตย์
2: กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะหลังจากไม่ได้เจอกันเกี่ยกี่วันกี่เดือน
3: 2อาทิตย์ครับ
2: 2อาทิตย์ค่ะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาร้องเพลงที่เราสองคนชอบนะคะชื่อเพลงว่า
3: ก้อนหินจริงใจครับ

0: จบแล้วนะคะเพราะว่าไม่ไหวขอบคุณนะคะพี่เมฆ
1: ช่วง Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยสำหรับช่วงที่4 Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยพอพูดถึงคำว่ามาตรฐานแล้วก็มักอำพรางรสนิยมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปเลยอุ้มรื้อเช็คลิสต์ให้แยกความปลอดภัยและศักดิ์ศรีออกจากความชอบนี่คือแนวคิดของเดริดาในเรื่องของการรื้อสร้างคู่มือประสบการณ์กลางจะสั้นที่สุดที่เหลือเปิดให้ซับเขาเจอแปลความเองเราไม่ต้องไปแปลให้เขาเพราะท้ายที่สุดแล้วการจัดวงสนทนาคำไหนที่ปิดปากเราเพื่อถอน

3ภาษาเปลี่ยนเป็นติแล้วมาแก้กันหน้าเวทีหรือสนทนาหลังเวทีพวกนี้จะช่วยลดการตราหน้าดังนั้นการทำใดๆก็แล้วแต่หน้าเวทีเป็นเรื่องของการเล่นสดเล่นดนตรีเท่านั้นแต่ในส่วนของการสะท้อนกลับต้องเกิดช่วงหลังเวทีเสมอและทั้งหมดมันคือการวัดความยุติธรรมด้วยสิทธิ์ของการเล่าเรื่องตนเองอย่างเท่าเทียมทุกคนมีสิทธิ์เล่าประสบการณ์ที่ผิดพลาดของตนเองความรู้สึกย่ำแย่อับอายของตนเองและความรู้สึกที่ภูมิใจในตนเองพวกเขาจะค่อยๆตกผลึกแม้ไม่ใช่วันนั้นวันที่เล่นดนตรีแต่เมื่อผ่านไปประสบการณ์จะค่อยๆสะกิดเขาและจะทำให้พวกเขาได้เรียนรู้แล้วอยากทำมันซ้ำอีกการตั้งตัวแทนตีความจากทุกซับคัลเจอร์ในโต๊ะกติกาที่ผมตั้งไว้เผยแพร่เป็นพจนานุกรมของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวที่ผลิตการกีดกันโดยไม่รู้ตัวการเปิดคลังตัวอย่างงานหลายๆสำเนียงให้ผู้ชมได้เห็นเทียบคุณค่าข้ามสไตล์ได้และเมื่อมาตรฐานไม่ใช่หน้ากากของรสนิยมเดียวความร่วมมือในวงดนตรีนี้จึงค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นง่ายซับคัลเจอร์รู้สึกปลอดภัยพอที่จะเสี่ยงสร้างสรรค์ความต่างจึงกลายเป็นทุนแทนจะเป็นเครื่องแบ่งชั้นและสนามรวมจะหนาขึ้นเพราะมีหลายภาษาร่วมกันอยู่จริงผ่านคลาสข้ามสายทุกคนเรียนรู้จากแลบชุมชนแม้จะอยู่กับความไม่ลงรอยอย่างสร้างสรรค์แต่พวกเขาก็สามารถที่จะรื้อเพื่ออยู่ร่วมไม่ใช่รื้อเพื่อทำลาย

สำหรับช่วงที่5ครีเอทคนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะนั้นศีลธรรมที่ดีจะต้องรอดจากการอ่านหลายแบบโดยยังคุ้มครองคนได้ดังนั้นเราเขียนกติกาที่ไม่ทิ้งช่องตีความให้ไปทำร้ายกลุ่มเล็กๆคำสำคัญเช่นคำว่ายินยอมถูกนิยามตัวอย่างจริงไม่ใช่เชิงนามธรรมกระบวนการท้วงง่ายๆและปลอดภัยมันดีกว่าการโพสต์ประจานการลงโทษจะไม่ถูกใช้เพราะมันเป็นสัดส่วนที่ทวนไม่ได้มันไม่ใช่การ

ปิดคดีแล้วทำให้เกิดภาพสวยภายหลังสักหน่อยดังนั้นการรายงานสาธารณะจะช่วยลดการผูกขาดความจริงไว้ที่คนไม่กี่คนเราฝึกอ่านคำประกาศที่ดูเป็นกลางเพื่อหาผลลัพธ์ที่ไม่เท่ากันทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจะเห็นรอยปริรอยแตกรอยแยกแต่ทุกคนก็ช่วยกันปรับกติกาแทนการตั้งข้อแก้ตัวศีลธรรมจึงกลายเป็นโครงสร้างที่ซ่อมได้ไม่ใช่คำสาบานและแลบชุมชนจะเข้าร่วมกับเราเพราะรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของกฎไม่ใช่ผู้ถูกปกครองคำที่โปร่งจะทำให้ความยุติธรรมเตือนได้แม้ต่างความเห็นทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวยอมรับความคลุมเครือแต่ไม่ยอมให้ใครในวงถูกทำร้ายและนี่ก็คือการคุ้มครองที่ยืดหยุ่นและเด็ดขาดพร้อมกันชื่อเสียงยืนระยะเพราะว่าเราซื่อสัตย์กับความจริงไม่ใช่ชนะการโต้เถียงและคนทุกคนก็อยากกลับมาจากสู่รุ่นเพราะรู้ว่าที่นี่ปลอดภัยแม้ยามคิดต่างก็ต่าง

ช่วง Create คนดนตรีให้ส่งต่อทุ่งสำหรับช่วงที่6จะพาคุณผู้ชมครีเอทคนดนตรีให้ส่งต่อทุนสำหรับเดริดาแล้วการรื้อความรู้ลับไม่ใช่อาวุธลับแต่เป็นความรู้ลับมันกลายเป็นเอกสารเปิดที่ใครก็อ่านได้การบันทึกทั้งวิธีทำและเหตุผลเบื้องหลังเพื่อการสืบทอดแบบตาบอดเมนเทอร์จะต้องเปิดพื้นที่ให้ตั้งคำถามกับสูตรสำเร็จเสมอและนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมอุ้มถึงเปิดความรู้ลับผ่านรายการนี้ Create คนซีซั่น2กรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาเราเพิ่มส่วนจุดที่ยังสงสัยเพื่อรุ่นต่อไปทดลองต่อให้เครดิตคนริเริ่มและคนดัดแปลงทั้งหมดนี้จะถูกบันทึกเท่ากัน

ข้างตัวอย่างที่สาธิตหลายคำตอบต่อโจทย์เดียวบ่มความคิดวิพากษ์การรีวิวข้ามกลุ่มจะช่วยจับอคติที่ซ่อนในขั้นตอนเดิมตัวชี้วัดมันคือเวลาขึ้นนั้นที่สั้นลงและคุณภาพที่หลากหลายขึ้นดังนั้นการส่งต่อจึงไม่ใช่แค่ถ่ายทอดแต่มันคือการเปิดพื้นที่ตีความต่อความรู้ที่เดินได้จึงทนทานต่อความเปลี่ยนแปลงเครือข่ายจะไม่กลายเป็นลัทธิของตำราเดียวอุ้มยืนยันว่าความไม่แน่มันคือสนามของการเรียนรู้และทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวนั้นจะมีรูปแบบของการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปบ้างเรียนรู้จากวันที่ประสบเหตุหลังจากวันนั้นไป1ปีบ้างเรียนรู้จากวันที่ประสบเหตุของการเรียนรู้ไป2ปีบ้างเรียนรู้ตอนเรียนจบไปแล้วบ้างเรียนรู้ตอนที่ไม่ได้มาเป็นหัวหน้าวงแล้วเส้นเรื่องของการเรียนรู้ของแต่ละคนสั้นยาวไม่เหมือนกันการส่งต่อจึงไม่ใช่แค่การถ่ายทอดแต่มันคือการเปิดพื้นที่ติความต่ออย่างที่บอกความรู้ที่เดินได้จึงทนทานต่อความเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ว่าพวกเขาจะเรียนรู้ในช่วงชีวิตช่วงไหนก็ตามแต่มันก็คือการเรียนรู้เครือข่ายในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจึงไม่ใช่เพียงแค่ลัทธิของตำราหนึ่งตำราอุ้มยืนยันว่ามันคือสนามของการเรียนรู้เมื่อความสงสัยถูกปกป้องความคิดสร้างสรรค์จะเผยตัวตนออกมาและนี่คือการส่งต่อแบบเดริดาเดริดาเชื่อว่าการสืบทอดพร้อมรื้อสร้างมันจะทำให้ทุกคนเป็นคนใหม่ที่สามารถยืนได้อย่างมีเสียงของตนเองให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงที่7 Create คนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนนั้นอุ้มได้รื้อคำว่าทุ่มเทที่บ่อยครั้งมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลหมดไฟนิยามใหม่ของคำว่าทุ่มเทในแบบฉบับของวงดนตรีจิตอาสามันคือการดูแลองค์รวมที่ไม่ใช่การเผาตัวเองคู่มือสุขภาวะต้องให้สิทธิ์ปฏิเสธงานที่เสี่ยงต่อกายใจตั้งพิธีถามไถ่หลังงานเป็นภาคบังคับไม่ใช่ความใจดีส่วนตัวจากนั้นจึงเผยแพร่สถิติการล้าเพื่อเปิดพื้นที่พูดเรื่องยากอย่างมีหลักฐานภาษาในประกาศจะต้องไม่ทำให้การพักของทุกคนในวงนั้นกลายเป็นความผิดเด็ดขาดอุ้มดีไซน์สัญญาณหยุดที่ไม่ทำให้คนขอพักรู้สึกเสียหน้าการหมุนเวรหนักเบาตามข้อมูลร่างกายจริงตึงไม่ใช่
ตามมายาคติตัวชี้วัดสุขภาวะถูกให้ความสำคัญเท่าคุณภาพงานอุ้มยังย้ำเรื่องนี้สาธารณะจะเห็นความซื่อของเราในแบบผู้ใหญ่เมื่อเราบอกข้อจำกัดของเราแบบตรงไปตรงมาการยอมรับความไม่สมบูรณ์คือการเริ่มต้นในการดูแลกันจริงๆเราดูแลกันในวงแบบเห็นอกเห็นใจกันวัฒนธรรมทีมจะนุ่มขึ้นแต่ไม่หย่อนมาตรฐานทุกคนจะอยากกลับมาพื้นที่นี้เพราะรู้ว่าที่นี่เห็นใจมนุษย์ก่อนเห็นใจงานสุขภาวะที่ถูกตั้งคำใหม่ทำให้ทุกเสียงปลอดภัยขึ้นและความปลอดภัยคือปุ๋ยของความสร้างสรรค์ที่ยืนนานนั่นเอง

ผู้ชมคะในช่วงสุดท้ายครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงประทะเป็นข้อตกลงสร้างสรรค์ผมขอเริ่มด้วยการอ่านถ้อยคำของทุกฝ่ายก่อนตัดสินสาระทั้งหมดนี้เป็นหลักการของเดริดาการจดคำที่ทิ่มแทงในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวแล้วค่อยหาคำทดแทนที่คุ้มครองศักดิ์ศรีทุกคนมันจะช่วยกำหนดพิธีแปลคำข้ามวัฒนธรรมก่อนหาข้อยุติทางเทคนิคข้อตกลงบันทึกภาษาที่ผ่านการตกลงเพื่อใช้ซ้ำทั้งหมดนี้จะสร้างเป็นเวทีที่สามารถที่จะรับข้อท้วงแบบไม่ต้องเปิดหน้าเปิดชื่อช่วยคุ้มครองผู้เปราะบางได้ด้วยคนในวงคือคนเปราะบางถ้าหากว่าพวกเขากำลังรู้สึกถึงความวิกฤตของวงและการทบทวนภาษาเป็นข้อตกลงตามรอบเพื่อกันไม่ให้เกิดเครื่องมือกดทับย้ำเรื่องนี้เป็นสำคัญเมื่อคำไม่ทำร้ายคนจะกล้าเข้าสู่สาระร่วมกันความขัดแย้งจึงสั้นลงและลึกขึ้นพร้อมกันเราชูหลักเคารพก่อนถกกันเป็นบทนำทุกครั้งผู้ชี้ขาดต้องอธิบายเหตุผลที่อ่านได้หลายชั้นผลที่ได้อาจไม่สมบูรณ์แบบแต่มันซื่อสัตย์กับความจริงที่หลากหลายความจริงที่หลากหลายนั้นมีบรรจุอยู่ในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวหลายปีและความที่ชุมชนเชื่อมือเราจนสามารถที่จะสร้างพื้นที่ให้เราเข้าสู่พวกเขาได้ผ่านแลบชุมชนอาจเป็นเพราะเขาเห็นกระบวนการที่ไม่ลำเอียงภาษาและนี่ก็เป็นกลยุทธ์ของการเย็บรอยปริให้กลายเป็นรอยต่อข้อตกลงใหม่จึงยืดหยุ่นและใช้งานได้จริงแล้ววงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวก็คอยที่จะกลับมาเดินต่อด้วยภาษาที่เรายอมรับร่วมกันทั้งวงเสมอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิ

ยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: 26 มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขนฤทัยบุญยเสนาในรายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ในรายการในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญที่เก่งมากๆนะคะในด้านการวิจัยค่ะแน่นอนเลยว่าชื่อตอนจะต้องเกี่ยวข้องกับงานวิจัยอย่างแน่นอนตอนที่15ในวันนี้นะคะชื่อตอนก็คืองานวิจัยเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรและนโยบายค่ะชื่ออาจจะดูแบบดูหนักๆใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วงานวิจัยเป็นเรื่องสนุกนะคะวิแปลว่าใหม่ใจแปลว่าศึกษานะคะดังนั้นงานวิจัยก็คือการศึกษาในสิ่งใหม่นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อพูดถึงคำว่าวิจัยเนี่ยเราก็จะนึกไปถึงการสร้างนวัตกรรมหรือการสร้างเทคโนโลยีดิจิทัลแต่จริงๆอาจารย์กิ๊กนะคะขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่านวัตกรรมนะคะกรรมแปลว่าการกระทำนวัตเนี่ยแปลว่าใหม่ใช่ไหมคะจริงๆนวัตกรรมเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากนะแค่เราเปลี่ยนวิธีการดำเนินการกระบวนการในด้านธุรกิจเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมและนวัตกรรมเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วงานวิจัยก็จะสร้างนวัตกรรมหรือสร้างวิธีการใหม่ๆองค์ความรู้ใหม่ๆทฤษฎีใหม่ๆที่ทำให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งหรือพัฒนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะและนี่ก็คือประโยชน์ของการวิจัยในทั่วๆไปแต่ในหัวข้อนี้ค่อนข้างเน้นมากเลยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงองค์กรและนโยบายนะคะจะสังเกตได้ว่าธุรกิจเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จนะคะขึ้นอยู่กับนโยบายเป็นสำคัญหากเราเดินนโยบายไปในทางที่ถูกที่ควรเหมาะสมกับเวลาและจังหวะของธุรกิจในโอกาสนั้นแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถแซงคู่แข่งแล้วก็อยู่รอดได้อย่างงดงามในเส้นทางธุรกิจใช่ไหมคะการที่เราจะแซงคู่แข่งหรือเป็นผู้นำได้แน่นอนเลยว่าเราจะต้องรู้ในเรื่องของนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ๆและหากเราไม่รู้เราก็ต้องทำการวิจัยซึ่งในบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากเลยนะคะเอาล่ะอย่างเช่นนะคะนวัตกรรมที่เห็นได้ชัดๆก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้พลังงานไฟฟ้าก็คือซื้อจากการไฟฟ้าเนาะแล้วก็เขาก็เป็นคนกำหนดราคาของเราเนาะแต่ทุกวันนี้นะคะงานวิจัยนวัตกรรมก็ก่อให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์รวมไปถึงการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งประหยัดต้นทุนธุรกิจได้เป็นจำนวนมากเนาะอีกทางยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะในวันนี้เราก็จะมาพบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะคะสอนด้านการวิจัยโดยตรงทั้งในระดับปริญญาตรีโทนะคะและเอกเลยค่ะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะขอเชิญน้องๆและท่านผู้ชมนะคะพบกับรองศาสตราจารย์ดร.สุพนันธาร่มประเสริฐค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุพนันธาร่มประเสริฐนะคะวันนี้อาจารย์ได้รับเกียรติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เรียกว่า Be Smart นะคะเส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ซึ่งในตอนนี้อาจารย์เป็นตอนที่15แล้วนะคะในหัวข้อเรื่องงานวิจัยเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรและนโยบายค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนหนึ่งของงานวิจัยบวกกับการที่ใช้งานวิจัยนั้นมาเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรและนโยบายนะคะแต่หลักที่สำคัญที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมคะก็คือการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลค่ะไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กรโดยผ่านทางงานวิจัยนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาเริ่มดูกันค่ะว่า

คำว่างานวิจัยนั้นเป็นยังไงแล้วงานวิจัยเหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้ยังไงอาจารย์อยากบอกอย่างนี้ค่ะก็คือในปัจจุบันนี้นะคะองค์กรยุคใหม่ๆอะค่ะไม่ว่าที่คุณเห็นจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เขาจะประสบความสำเร็จได้หัวใจที่สำคัญของเขาก็คือเขาต้องมีผู้นำที่มีลักษณะเหล่านี้ค่ะอันที่หนึ่งคือผู้นำคนนั้นจะต้องมีความรู้เท่าทันโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกณปัจจุบันค่ะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดของผู้นำนั้นก็คือการมีภาวะของความเป็นผู้นำค่ะเอ๊แล้วถามว่าทำไมคนที่มีภาวะผู้นำหรือคนที่เป็นผู้นำยุคใหม่ในองค์กรถึงจะต้องมาสนใจในเรื่องของงานวิจัยด้วยล่ะอาจารย์อยากให้ทุกคนตามอาจารย์มาดูในรูปนี้นะคะคุณเห็นไหมคะว่าในมือของเราเพียงแค่หนึ่งคนเราสามารถกลุ่มทุกอย่างในการเป็นองค์กรหรือการบริหารจัดการได้เพียงมือเดียวเท่านั้นแต่ในมืออันนี้ค่ะมันจะต้องร่วมกับการเข้าใจปัญหาการให้โอกาสของคนที่อยู่ในองค์กรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรเพราะฉะนั้นในความสำคัญของการวิจัยที่จะเป็นส่วนหนึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กรและนโยบายนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะอาจารย์บอกเลยนะคะว่างานวิจัยนั้นถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญค่ะในการทำความเข้าใจโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาหรือโอกาสทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าเขามีความสำคัญในเรื่องของการที่จะต้องเข้าใจปัญหาหรือโอกาสก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะใช้เพื่อการตัดสินใจต่อมาค่ะผู้นำหรือคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงองค์กรนั้นจะต้องมีทักษะของการตัดสินใจที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่ดีของเขาต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลที่เกิดขึ้นซึ่งในเหตุและผลที่เกิดขึ้นนั้นก็สามารถเป็นบริบทของการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์การทดลองต่างๆซึ่งถ้าทุกคนกลับมามองดูสิ่งเหล่านั้นก็คือกระบวนการหรือขั้นตอนที่เราเรียกกันง่ายๆว่าการวิจัยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ถึงขึ้นว่าการวิจัยนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจของปัญหาหรือโอกาสนำไปสู่การพัฒนาองค์กรนั่นเองคราวนี้อาจารย์อยากจะคลิกถึงคำว่าตัดสินใจกันบ้างค่ะทำไมการตัดสินใจถึงมีความสำคัญหรือมีความจำเป็นในส่วนขององค์เพราะอาจารย์แจ้งแล้วว่าคนที่เป็นหลักขององค์กรนั้นก็คือผู้นำองค์กรเมื่อผู้นำเขาต้องมีภาวะผู้นำเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมที่อยู่ในภาวะผู้นำที่ดีนั่นก็คือการตัดสินใจและนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจนั้นจะมาร่วมกับบริบทที่เรียกว่านโยบายซึ่งจะต้องมีการใช้ข้อมูลพอเราพูดถึงข้อมูลทุกคนก็จะนึกถึงตัวเลขใช่ไหมคะหรือบางครั้งก็จะนึกถึงตัวอักษรต่างๆที่เราไปอ่านพบเจอแล้วก็รวบรวมข้อมูลอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการวิจัยค่ะซึ่งเราเรียกว่าการทบทวนวรรณกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าง่ายๆเลยถ้าเรากลับย้อนกลับไปดูสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะคะถามว่าการวิจัยคืออะไรและเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ยังไงตรงนี้ล่ะค่ะเราจะเห็นภาพแล้วว่างานวิจัยนั้นเขาเข้ามาจับกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงองค์กรก็คือผู้นำหนึ่งคนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้เขาต้องมีภาวะผู้นำในภาวะผู้นำก็จะต้องมีส่วนของการตัดสินใจที่ดีการตัดสินใจที่ดีจะขึ้นอยู่กับตัวเลขและก็ตัวเนื้อหาหรือบริบทที่เขาจะนำมาใช้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือการกลับไปสู่กระบวนการหรือขั้นตอนของงานวิจัยนั่นเองนะคะคราวนี้ถามว่าในส่วนของงานวิจัยที่เอามาใช้มองถึงอะไรต่อไปเมื่อผู้นำองค์กรเขาใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อการตัดสินใจแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะนำไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่งค่ะก็คือในเรื่องของการวัดผลการเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้นำองค์กรเขาตัดสินใจทำอะไรออกไปสักกิจกรรมหนึ่งถ้าปล่อยผ่านไปเฉยๆก็จะมองไม่เห็นภาพว่าจากจุดเริ่มต้นที่เกิดขึ้นกับขั้นตอนที่ผ่านมาในกระบวนการของการทำงานนำไปสู่จุดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้างหรือมันมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงบ้างเพราะฉะนั้นก็จะนำไปสู่ในข้อที่3ที่ทุกท่านเห็นก็คือการวัดผลการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะ
พราะฉะนั้นความสามารถในการวัดผลของการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นลักษณะหนึ่งขององค์กรที่นำไปสู่ในเรื่องของการปรับปรุงกลยุทธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับองค์กรได้นะคะคราวนี้อย่างที่เราทุกคนทราบอะค่ะกระบวนการวิจัย

ราะฉะนั้นการศึกษานำไปสู่ความรู้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือของการนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าเรารวมกันนักศึกษาจะเห็นได้ว่าสิ่งที่อาจารย์กำลังจะแจ้งก็คือว่าการศึกษาร่วมกับการวิจัยนั้นจึงเป็นคีย์หรือกุญแจที่นำไปสู่การพัฒนาถ้ามองถึงในกลุ่มของประเทศก็คือเป็นการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้ามองถึงในเรื่องขององค์กรก็พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เขามีศักยภาพได้เต็มที่กับความสามารถของเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และก็ที่ขาดไม่ได้ณปัจจุบันก็คือในเรื่องของคุณธรรมและก็จริยธรรมรวมไปถึงวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตของเขาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาบูรณาการกันได้เขาก็จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในโลกปัจจุบันนั่นก็หมายถึงว่าเขาก็จะสามารถปรับตัวเขาให้เข้ากับองค์กรหรือวัฒนธรรมที่เขาเข้าไปมีส่วนร่วมนั้นได้เพราะฉะนั้นหลักๆ ก็คือว่าจากสิ่งที่ผ่าค่ะกระบวนการวิจัยนั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กรนั่นก็หมายความว่าจะเป็นขั้นตอนของกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์ขั้นตอนแรกเลยก็คือคำว่าการระบุปัญหาหรือโอกาสขององค์กรนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าถามอาจารย์กลับมาว่าอาจารย์ครับอาจารย์คะการระบุปัญหาหรือโอกาสเราควรจะทำยังไงกันบ้างคะอันดับแรกเลยค่ะทุกคนจะต้องมีคำว่าการวิเคราะห์การวิเคราะห์ที่สำคัญที่สุดในเชิงบริหารก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กรนั่นก็หมายความว่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วกับคำว่า SWOT analysis หรือ TOW metric สิ่งเหล่านั้นจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบหลักก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กรนั่นเองนะคะส่วนที่2ก็คือการสัมภาษณ์หรือการสำรวจของกลุ่มพนักงานและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆภายในองค์กรถามกลับอาจารย์มาว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมีการสัมภาษณ์หรือการทำการสำรวจเลยคะกลับไปสู่สิ่งที่อาจารย์เคยคุยให้นักศึกษาฟังเมื่อสักครู่นะคะว่าองค์กรนั้นเขาต้องการข้อมูลเชิงตัวเลขขณะเดียวกันเขาต้องการข้อมูลเชิงเนื้อหาเพราะฉะนั้นถ้าการสัมภาษณ์มีการเกิดขึ้นเนื้อหาจากผู้เกี่ยวข้องก็จะส่งผ่านมายังผู้รับสารแต่ขณะเดียวกันถ้าเขาอยากสำรวจโดยไม่ให้เกิดการเบี่ยนแบเบี่ยนเบงออกไปจากทัศนคติที่เกิดขึ้นเขาก็จะได้ตัวเลขที่แน่นอนออกมาเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้ค่ะการวิจัยเราจะทำการวิจัยทั้ง2ส่วนทั้งตัวเลขและเนื้อหาเพื่อให้การบูรณาการร่วมกันเกิดความแน่นอนและความกระชับจนเกิดผลสัมฤทธิ์และผลสำเร็จที่แน่นอนและนำไปใช้ได้ถูกต้องคราวนี้เรากลับมาดูอีกนิดนึงค่ะในเรื่องของเมื่อเราระบุปัญหาแล้วการตั้งคำถามของปัญหาหรือการตั้งคำถามของการวิจัยนั้นก็จะเป็นส่วนที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อเรามองถึงปัญหาเราก็จะต้องตั้งคำถามของปัญหาเมื่อมีคำถามของปัญหาทุกคนก็อยากจะหาหนทางเพื่อจะแก้ปัญหานั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในตรงนี้ค่ะอาจารย์อยากให้ทุกคนกลับมามองดูว่าเอ๊ะอย่างเช่นว่าถ้าเราบอกว่าณปัจจุบันนะคะนิสิตนักศึกษากำลังเข้ามาเรียนรู้ในระบบขององค์กรถามว่าคุณเข้ามาองค์กรคุณยังไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรเพราะฉะนั้นคำถามแรกก็คือฉันควรจะอยู่ตรงไหนโพซิชันไหนหรือทำอย่างไรเพื่อให้หน้าที่ของฉันประสบความสำเร็จได้แล้วก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งซึ่งไปใช้ในการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จต่อไปได้เพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะคือคำถามหรือการตั้งปัญหากับตัวเองเมื่อมีคำถามหรือการตั้งปัญหาเกิดขึ้นแล้วสเต็ปถัดมาก็คือการที่จะต้องแก้ไขหรือตอบกลับกับปัญหานั้นเพราะฉะนั้นในการแก้ไขหรือตอบกับปัญหาที่เราอยากรู้เราก็จะสามารถตอบได้ในทั้งหมด3ประเด็นกันก็คืออันแรกก็คือเป็นการวิจัยเชิงปริมาณประเด็นที่2คือการวิจัยเชิงคุณภาพและอันที่3คือการวิจัยเชิงผสมถามว่าแต่ละตัวการวิจัยนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับอาจารย์อ๋อง่ายๆเลยค่ะถ้าเรามองดูคีย์เวิร์ดของเขานะคะคำว่าปริมาณทุกคนก็จะเดาได้ใช่ไหมคะก็จะเป็นกลุ่มของตัวเลขเพราะฉะนั้น

การวิจัยเชิงปริมาณก็จะเป็นการใช้ข้อมูลเชิงสถิติค่ะในการวิเคราะห์เช่นนิสิตนักศึกษาอาจจะใช้การสำรวจความคิดเห็นของพนักงานในองค์กรเพื่อให้เห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นเขามีความพึงพอใจกับหรือการทำงานหรือในหน้าที่ของเขามากน้อยเพียงใดอันที่สองการวิจัยเชิงคุณภาพค่ะพอพูดถึงเชิงคุณภาพก็คือพูดถึงในเนื้อหาหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ในบริบทของเนื้อความเพราะฉะนั้นเราจะได้ในส่วนนี้ออกมาโดยปกติงานวิจัยเชิงคุณภาพเขาก็จะทำการสัมภาษณ์ค่ะก็จะมีทั้งการสัมภาษณ์แบบกลุ่มหรือแม้กระทั่งการทำการสำรวจความคิดเห็นความคิดเห็นนั้นก็จะเป็นทั้งเชิงลึกหรือเป็นกรณีศึกษาก็แล้วแต่กรณีไปขึ้นอยู่กับผู้วิจัยว่าจะใช้ในรูปแบบลักษณะใดเพื่อตอบคำถามแบบใดนะคะอันต่อมาก็คือการวิจัยเชิงผสมค่ะซึ่งในปัจจุบันอย่างที่อาจารย์เล่าหรือเกริ่นให้ทุกคนทราบก็คือว่ามันเป็นการบูรณาการทั้งในเชิงของปริมาณและคุณภาพเข้าด้วยกันนั่นหมายความว่านิสิตนักศึกษาจะใช้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้ามาผนวกกันเพื่อให้ได้มุมมองที่ครบถ้วนมากขึ้นเพราะเมื่อเรามองในเชิงปริมาณเราก็จะได้เป็นตัวเลขถูกไหมคะและตัวเลขบางครั้งเวลาเราบวกลบคูณหารก็ยังออกมาเป็นเชิงตัวเลขแต่พอเราไม่ได้ใช้ตัวเลขอย่างเดียวเราเอาใช้แค่เนื้อหาอย่างเดียวเราก็จะได้แค่การวิเคราะห์แต่พอวิเคราะห์เสร็จเราก็จะมานั่งตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วตัวเลขล่ะมีไหมเพื่อจะมาใช้เช่นอาจารย์บอกว่าเอ๊ถ้าเราอยากรู้ว่าประเทศแต่ละประเทศเกิดการเติบโตยังไงคุณก็จะมองถึง GDP ถูกไหมคะแต่ถ้าคุณมองแค่ GDP แล้วมองตัวเลขคุณก็จะมองเห็นตัวเลขว่ามันมีการเติบโตแต่คุณก็ไม่รู้ว่าการเติบโตเหล่านั้นเป็นการเติบโตมาจากเหตุและผลอะไรเช่นเดียวกันถ้าเรากลับมามองในรูปแบบขององค์กรถามว่าองค์กรเขามองตัวเลขยังไงเขาก็จะมองที่การรับพนักงานเข้ามามีพนักงานจำนวนกี่คนแล้วจำเป็นไหมกับกลุ่มคนที่มากขนาดนี้ในฝ่ายนี้กับอีกฝ่ายหนึ่งเพียงเล็กน้อยมันจะมีความเหมาะสมหรือบาลานซ์ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะทุกบริบททุกการกระทำและกิจกรรมที่เกิดขึ้นมันคือการวิจัยทั้งสิ้นแต่เราให้เขาอยู่ในเชิงไหนเท่านั้นเองจะเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพแต่ถ้าณปัจจุบันที่เขาใช้กันจริงๆอะค่ะเขาจะใช้เชิงผสมเป็นหลักนะคะคราวนี้เรามาดูว่าเมื่อการใช้บริบทของการวิจัยเกิดขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นยังไงกับองค์กรเห็นอย่างที่ง่ายๆเลยค่ะในคอนเซปที่ว่าถ้าเราเรียนรู้จากของจริงแล้วเราลงมือทำจริงเพราะฉะนั้นเราคิดจริงมันก็ย่อมจะได้ผลลัพธ์จริงๆเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็คือการนำไปประยุกต์ใช้แล้วค่ะงั้นการตัดสินใจของข้อมูลจะเป็นการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อผู้บริหารระดับสูงหรือผู้นำองค์กรเขาไปใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายแต่ขณะเดียวกันเขาไม่ได้มองเพียงแค่นโยบายทำให้เกิดการเติบโตขององค์กรเท่านั้นแต่เขาก็ยังอยากจะบริหารจัดการของภายในระบบองค์กรด้วยเช่นกันถามว่าการจะเติบโตออกไปเป็นองค์กรที่ใหญ่เป็นองค์กรที่ได้รับความนิยมได้จากภายนอกเขาก็จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการภายในเขาให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพก่อนเพราะฉะนั้นกระบวนการปรับปรุงภายในโดยปกติค่ะเขาก็จะมองถึงบุคลากรในองค์กรและบุคลากรในองค์กรนั้นถ้าจะทำการปรับปรุงในกระบวนการของบุคลากรได้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการที่เรียกว่าการฝึกอบรมรวมไปถึงการพัฒนาจากผลลัพธ์ซึ่งผลลัพธ์นั้นก็จะมาจากการวิจัยนั่นเองเพราะฉะนั้นจากข้อหรือมุมมองแนวคิดแบบนี้ค่ะทุกท่านก็จะเห็นว่าหรือนิสิตจะเห็นว่าการใช้ข้อมูลเหล่านี้เอามาใช้เนี่ยมันจะเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่เริ่มแรกก็คือการกำหนดปัญหาเมื่อกำหนดปัญหาได้เสร็จมาตั้งที่วัตถุประสงค์เมื่อทำวัตถุประสงค์ได้เสร็จจะตอบโจทย์วัตถุประสงค์ก็จะต้องไปอ่านเนื้อหาเยอะๆในบริบทหรือคอนเทนต์ของทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็การบริหารจัดการเมื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วเราก็จะถึงมาทำการตัดสินใจว่าเราจะใช้ขั้นตอนไหนของการวิจัยจะเป็นแบบเชิงปริมาณเชิงคุณภาพหรือเชิงผสมเพื่อจะตอบโจทย์ผลลัพธ์ที่ได้เกิดขึ้นมานะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าเมื่อเราทำกระบวนการไปแล้วเกิดอะไรขึ้นมาก่อนที่เราจะนำไปสู่การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
จารย์อยากให้คุณกลับมาดูตรงนี้ค่ะถ้าในจุดเริ่มต้นของการทำวิจัยก็คือการตั้งคำถามเมื่อตั้งคำถามแล้วก่อนการตั้งเมื่อตั้งคำถามแล้วก็จะเกิดวัตถุประสงค์ที่ตามมาแต่วัตถุประสงค์นั้นก็จะเป็นวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตอบคำถามเมื่อใช้วัตถุประสงค์เพื่อตอบคำถามเราก็จะต้องไปดูว่ากระบวนการใดซึ่งสามารถนำมาใช้ในการตอบคำถามตามวัตถุประสงค์ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็จะรวบรวมข้อมูลกลับเข้ามาเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการเราใช้เชิงปริมาณเชิงคุณภาพและเชิงผสมผนวกกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นว่าเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาซึ่งผลลัพธ์ก็จะเป็นผลลัพธ์ในเชิงตัวเลขหรือผลลัพธ์ในเชิงตัวอักษรที่เราวิเคราะห์ทางด้านของเนื้อหาข้อมูลออกมาเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ค่ะเมื่อตัวเลขและตัวอักษรที่ได้ออกมาเราก็จะนำผลเหล่านี้ออกไปใช้เพื่อการประเมินเชิงนโยบายเพราะฉะนั้นถ้ามองกันง่ายๆก็คือว่าถ้าองค์กรหนึ่งอยากทราบว่าเขาควรจะบริหารจัดการองค์กรเขาไปในรูปแบบใดเขาก็จะกลับเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการวิจัยเชิงองค์กรซึ่งกระบวนการวิจัยเชิงองค์กรเหล่านี้ค่ะเป็นการใช้เพื่อการประเมินผลของนโยบายโดยเอานโยบายเป็นตัวตั้งนโยบายเดิมที่เกิดขึ้นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรก็จะมีการวัดผลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจากนโยบายเดิมบวกด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนของการวัดผลก็จะนำไปสู่การพัฒนาและนำเสนอนโยบายใหม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มาจากพื้นฐานการวิจัยของข้อมูลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจากข้อมูลพื้นฐานตรงนี้เราก็จะสามารถทดสอบได้ว่านโยบายเดิมที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กรดีหรือไม่ดีอย่างไรหากดีแล้วเขาดีด้วยกระบวนการใดหรือมีกลยุทธ์ใดที่ทำให้เกิดกระบวนการนั้นส่งผ่านหรือไปในช่วงผ่านที่ดีขึ้นแต่หากไม่ดีมีผลลัพธ์หรือจุดบกพร่องใดบ้างที่ทำให้นโยบายเดิมนั้นไม่สามารถใช้ได้และจำเป็นจะต้องปรับให้เกิดนโยบายใหม่เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเป็นการทดลองหรือการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในการใช้เพื่อเป็นตัวเลขและข้อมูลมาปรับเพื่อให้สอดคล้องและสอดรับกับนโยบายใหม่ขององค์กรต่อไปในอนาคตค่ะทุกคนการทำวิจัยนะคะเพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายก็จะเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรรวมไปถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจะนำผลลัพธ์ไปสู่แนวทางที่สร้างผลกระทบเชิงบวกแล้วก็ความยั่งยืนต่อสังคมแล้วก็องค์กรในระยะยาวเพราะฉะนั้นก่อนจบกันในวันนี้นะคะอาจารย์อยากจะสรุปตั้งแต่ต้นที่เราพูดถึงจนกระทั่งมาถึงตรงนี้แบบนี้ค่ะการวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายนะคะเขาทำการวิจัยเปลี่ยนแปลงขององค์กรเพราะว่าเขาจะมีขั้นตอนกระบวนการผ่านเหมือนกับการทำการวิจัยก็คือกระบวนการการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์การออกแบบแนวทางเพื่อปรับปรุงหรือว่าพลิกโฉมกระบวนการของการทำงานไปเลยค่ะเพื่อให้ไปสู่วัฒนธรรมหรือกลยุทธ์ขององค์กรให้เกิดความมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในจุดนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกก็คืออาจารย์สามารถสรุปให้ทุกคนฟังว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เกิดการเผชิญกับความท้าทายในเรื่องต่อไปนี้ค่ะก็คือในเรื่องของพนักงานส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขากลัวสูญเสียความสามารถของตัวเองไปเพราะเขากังวลว่าความสามารถของเขาในปัจจุบันนั้นยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองกับองค์กรหรือแม้กระทั่งการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้เพราะว่าพนักงานบางคนเขาอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ตรงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ของกระบวนการการทำการวิจัยก็จะทำมาเพื่อซัพพอร์ตเขาในเรื่องของการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่ทำให้เขารู้สึกว่าข้อมูลจะน่าเชื่อถือได้มากขึ้นนะคะอันที่3ของความท้าทายก็คือความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กรค่ะเพราะว่าบางครั้งองค์กรใหญ่ก็จะมีความซับซ้อนที่มากกว่าองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กเพราะฉะนั้นระบบงานที่ซับซ้อนก็จะทำให้การค้นหาสาเหตุของปัญหาทำได้ยากมากกว่าองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะข้อต่อมาก็คือ
เรื่องเวลาที่อาจารย์พูดถึงนั่นเองนะคะรวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพราะฉะนั้นในจุดนี้ความท้าทายที่เกิดขึ้นก็คือพนักงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขามักจะทำงานแบบประจำเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีเวลามาทำงานวิจัยได้เต็มที่อันนี้ก็จะเป็นจุดนึงที่บางครั้งทำให้เขาก็จะรู้สึกว่าการทำงานเป็นหลักของเขาแล้วก็จะต้องมาแบ่งความสามารถในการไปทำงานวิจัยด้วยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นอาจจะไม่เต็มที่ก็ได้นะคะข้อที่5ก็จะเกิดในเรื่องของความท้าทายเชิงวัฒนธรรมองค์กรค่ะเพราะว่าโดยปกติโดยเฉพาะประเทศไทยของเราอะนะคะคนไทยเรามักจะมีความเกรงใจกันเป็นส่วนมากแล้วก็เกิดเป็นในเรื่องของค่านิยมทางสังคมสืบต่อกันมาเลยทำให้ข้อมูลที่ได้รับนั้นบางครั้งอาจจะเป็นความจริงที่ไม่อาจเปิดเผยได้ก็ได้นะคะก็เลยจะเป็นความท้าทายเชิงวัฒนธรรมองค์กรที่อาจจะเกิดขึ้นกับการปรับเปลี่ยนนโยบายขององค์กรได้ผ่านทางการวิจัยนะคะข้อถัดมาก็คือในเรื่องของการตีความและการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะบางครั้งบุคคลผู้ที่มีข้อมูลที่อาจารย์แจ้งไปเบื้องต้นว่าการเก็บข้อมูลนั้นมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งในปัจจุบันจะใช้เชิงผสมเป็นหลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่มีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนั้นจะทำให้การวิเคราะห์มีความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อาจจะผสมผสานกันร่วมกับปัจจัยภายนอกเช่นเศรษฐกิจกฎระเบียบคู่แข่งซึ่งก็จะมีผลต่อการตีความหมายของข้อมูลในเชิงการวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกันค่ะข้อถัดมาคือความท้าทายในการนำผลวิจัยไปปฏิบัติใช้นั่นหมายความว่าผู้บริหารนั้นถ้าเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเขาก็มักจะยอมรับผลการวิจัยแล้วก็มองว่าสิ่งเหล่านั้นถึงแม้ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายเขาก็จะพยายามปรับแล้วก็พยายามทำให้เกิดกระบวนการการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งผลไปในเชิงผลลัพธ์เชิงนโยบายที่ทำให้เห็นผลลัพธ์ได้ในอนาคตแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทุกคนทราบนะคะว่ากระบวนการเหล่านี้เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วจะต้องการวัดและการประเมินผลซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาของการเห็นผลได้ตามมาซึ่งตรงนั้นก็อาจจะทำให้เกิดแรงต้านจากผู้เกี่ยวข้องในช่วงแรกได้เช่นเดียวกันนะคะและข้อสุดท้ายก็คือความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะความเปลี่ยนแปลงขององค์กรนั้นเป็นระบบที่มีความซับซ้อนสูงเพราะฉะนั้นการทดลองวิธีใหม่ๆที่มีความเสี่ยงสูงก็อาจจะทำให้ผู้บริหารบางกลุ่มเกิดความลังเลในการเข้ามาทำการสนับสนุนข้อมูลเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจากทั้งหมดที่เราเรียนรู้กันมาในวันนี้นะคะอันนี้อาจารย์ก็เลยมาสรุปเป็นความท้าทายและการเผชิญหน้าถ้าทุกคนได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในองค์กรทุกคนก็จะได้เห็นกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และได้เรียนรู้แล้วก็ยอมรับกับบริบทใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบ be smart be business กันนะคะเพราะฉะนั้นในสุดท้ายและท้ายสุดนี้อาจารย์อยากบอกทุกคนแบบนี้ค่ะว่าการทำการวิจัยควบคู่กับการบริหารจัดการองค์กรนั้นความท้าทายที่สำคัญนั้นเกิดมาจากคนเกิดมาจากข้อมูลเกิดมาจากโครงสร้างขององค์กรและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือการนำไปใช้จริงค่ะเพราะฉะนั้นการสื่อสารที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานถือเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะทำให้การวิจัยนั้นบรรลุผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นในวันนี้การวิจัยที่ดีก็ควรจะคำนึงถึงวัฒนธรรมองค์กรปัจจัยภายนอกและข้อจำกัดทางด้านเวลาด้วยเช่นกันค่ะนะคะถ้าง่ายๆตอนนี้ค่ะถ้าฉันถามว่าตอนนี้กรณีศึกษาใดที่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจทุกคนก็จะมองว่าอ๋อณปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะเป็น AI หรือการรับรู้เชิงเทคโนโลยีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ค่ะหลายๆองค์กรหลายๆบริษัทเขาจะมักเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการปรับปรุงกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์เพราะฉะนั้นถามว่าเทคโนโลยีเมื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรเทคโนโลยีเหล่านั้นทำให้เกิดผลลัพธ์อะไรบ้าง
ทำไมองค์กรจะต้องรับเทคโนโลยีเหล่านั้นเข้ามาใช้คำตอบง่ายๆก็คืออันแรกสิ่งที่ผู้นำองค์กรมองเห็นกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือนำมาใช้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพขององค์กรดีขึ้นถามว่าประสิทธิภาพขององค์กรดีขึ้นจากไหนหรือวัดได้ยังไงก็จะมีกระบวนการของการวัดอย่างที่อาจารย์เล่าให้ทุกคนฟังแล้วว่าเขาก็จะมีขั้นตอนหรือกระบวนการของการทำวิจัยในกรณีนี้ก็อย่างเช่นเราใช้กรณีศึกษาหรือ case study ขององค์กรเราองค์กรเล็กๆผ่านทางฝ่ายต่างๆเราก็จะเห็นกระบวนการว่าฝ่ายต่างๆนั้นมีการเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพยังไงหลังจากนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วคุณอาจจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเหรอคะเหรอครับขั้นตอนก็คือพื้นฐานในการปรับปรุงกระบวนการก็คืออันแรกเลยค่ะจะต้องทำการสำรวจและวิเคราะห์เพราะฉะนั้นจากที่อาจารย์เคยกล่าวมาแล้วว่าการทำวิจัยกระบวนการเริ่มต้นคือการวิเคราะห์และการสำรวจโดยที่วิเคราะห์บริบทของสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กรหลังจากนั้นองค์กรก็จะทำหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายถามว่าทำไมจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายเพราะถ้านิสิตหรือนักศึกษาไม่มีการกำหนดเป้าหมายมันก็จะไม่มีเส้นทางเดินให้คุณได้เดินไปได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นการกำหนดเป้าหมายก็คือการทำให้เราไปถึงผลลัพธ์ที่เราคาดหวังไว้ให้มันถูกต้องและก็ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการกำหนดเป้าหมายแล้วเราต่อมาเราก็ต้องมีการวางแผนการวางแผนจะเป็นการวางแผนทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาวก็ขึ้นกับบริบทว่ามันมีความจำที่การประยุกต์ใช้ของเทคโนโลยีจำเป็นขนาดไหนกับส่วนงานใดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาทำการลงมือทำแล้วก็ทดลองแล้วก็จบท้ายด้วยการประเมินผลเพราะฉะนั้นในข้อมูลพื้นฐานของการปรับปรุงกระบวนการของกรณีศึกษาทางด้านการวิจัยเมื่อผนวกกับในเรื่องของบริษัทที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือนำมาใช้ได้นั้นก็คือสิ่งแรกถ้าเราจะมองดูประสิทธิภาพเราก็จะมองดูหลังจากการประเมินผลเสร็จสิ้นแล้วแต่ถ้าเราจะมองถึงการมองถึงข้อผิดพลาดก็คือเราจะมองในขั้นตอนที่เรียกว่าการลงมือทำและการทดลองเราก็จะเห็นข้อนี้ว่าเขาเพิ่มหรือลดข้อผิดพลาดได้ยังไงและถ้าเราจะมองถึงในเรื่องของการสร้างคุณค่าก็คือเราจะกลับไปสู่คำว่าการกำหนดเป้าหมายและเป้าหมายเหล่านั้นนะคะก็จะสะท้อนกลับไปถึงปรัชญาแล้วก็วิสัยทัศน์แล้วก็มุมมองขององค์กรว่าโอเคนะเวลานี้สิ่งที่เราทำมาได้ตอบโจทย์หรือการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ค่ะสรุปกันอีกครั้งก็คือว่าในกรณีของการศึกษาอันนี้ที่อาจารย์ยกให้ก็คือเป็นกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้จะมีขั้นตอนของกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะขั้นตอนแรกก็คือการสำรวจและวิเคราะห์การสำรวจและวิเคราะห์นักศึกษาจะต้องทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ทั้งจุดแข็งจุดอ่อนของกระบวนการขององค์กรในปัจจุบันรวมไปถึงบริบทของสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกองค์กรให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อมาก็คือการกำหนดเป้าหมายการกำหนดเป้าหมายนั้นนักศึกษาจะต้องทำการกำหนดปัญหาและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการปรับปรุงให้ชัดเจนก็อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างอะค่ะองค์กรเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีหลายฝ่ายหลายแผนกนักศึกษาจะต้องดึงเพียงแผนกใดแผนกหนึ่งเข้ามาเริ่มต้นกำหนดเป้าหมายอันนี้ก่อนเพราะว่าถ้าทำพร้อมๆกันหลายๆฝ่ายพร้อมๆกันผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการกำหนดเป้าหมายที่ดีก็คือการกำหนดปัญหาและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องเพื่อจะได้หาหลักฐานมาใช้ในการปรับปรุงได้ชัดเจนต่อไปส่วนถัดไปก็คือในเรื่องของการวางแผนถามว่าทำวางแผนยังไงอย่างที่อาจารย์บอกแล้วมีทั้งระยะสั้นระยะยาวการวางแผนจะเป็นขั้นตอนที่เราเรียกว่าการรวบรวมข้อมูลและการเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมเพื่อวางแผนการปรับปรุงค่ะนั่นก็หมายความว่าถ้าเรามองกันลึกๆหรือเอามาเปรียบเทียบกับขั้นตอนการทำกระบวนการวิจัยนักศึกษาพอบอกอาจารย์ได้ไหมคะว่า
ขั้นตอนที่อาจารย์พูดไปดังกล่าวมีขั้นตอนอย่างไรของกระบวนการวิจัยเข้ามาประกบกันบ้างกลับไปดูเริ่มต้นกันใหม่นะคะอันแรกคือขั้นตอนและพื้นฐานของกระบวนการพัฒนาองค์กรนี้เขาทำอะไรนะคะ

ขาทำจากการสำรวจและวิเคราะห์เพราะฉะนั้นการสำรวจและวิเคราะห์จะได้มาซึ่งข้อมูลในเชิงกว้างแล้วก็ทำให้แคบลงโดยการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโดยการใช้เทคนิคอาจจะเป็น SWOT analysis หรือ trial metric ก็ได้ทำให้เกิดกระบวนการที่มีความชัดเจนมากขึ้นว่าเราต้องการค้นหาอะไรเพราะฉะนั้นส่วนนี้การสำรวจและการวิเคราะห์ก็คือเหมือนกับบทที่1ของทำการวิจัยนั่นเองแต่พอเราขยับมาส่วนที่ขั้นตอนที่2ก็คือในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายการกำหนดเป้าหมายอย่างที่อาจารย์บอกก็คือการกำหนดปัญหาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการปรับปรุงให้ชัดเจนนั่นก็หมายความว่าณจุดนี้นิสิตกำลังจะได้ส่วนที่เรียกว่าวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ความชัดเจนของวัตถุประสงค์นั้นจะมีมากขึ้นก็ต่อเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการวิจัยในบทที่2ก็คือในเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นยิ่งคุณหาข้อมูลได้มากเท่าไหร่ทั้งในบริบทที่เชิงสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมคุณก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้เป้าหมายของคุณชัดเจนมากขึ้นนั่นเองแล้วส่วนที่3ก็คือการวางแผนอาจารย์บอกแล้วว่าการวางแผนก็คืออะไรคะก็คือการรวบรวมข้อมูลแล้วก็การเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมนั่นก็หมายความว่าถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับขั้นตอนหรือกระบวนการวิจัยก็คือบทที่3นั่นเองก็คือวิธีการดำเนินการวิจัยนั่นก็คือเราจะเลือกเทคนิคอะไรเราจะเลือกขั้นตอนหรือกระบวนการยังไงเพื่อนำมาใช้การวางแผนและการปรับปรุงอย่างเหมาะสมด้วยระยะเวลาสั้นหรือระยะเวลายาวนานอย่างไรขยับถัดมาจะเป็นในเรื่องของการลงมือทำและการทดลองนั่นหมายความว่านักศึกษาทุกคนกำลังเข้าสู่การดำเนินการปรับปรุงและทดลองใช้แนวทางใหม่ๆกันแล้วซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนของการทำงานวิจัยก็คือบทที่4ใช่ไหมคะซึ่งบทที่4ก็คือขั้นตอนของการได้มาซึ่งการอภิปรายผลหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่เราทำผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการวิจัยในเบื้องต้นมาแล้วถูกไหมคะและอันสุดท้ายก็คือขั้นตอนนี้ก็คือการประเมินผลเมื่อองค์กรเขาต้องการประเมินผลลัพธ์ที่ได้เขาก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดจากสิ่งที่เขาทำก่อนหน้านี้มาหาผลลัพธ์และทำให้เกิดความสำเร็จและขยายผลต่อไปซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนหรือกระบวนการวิจัยของเราในเชิงการเรียนรู้ทางการศึกษาก็คือบทที่5ถูกไหมคะก็คือขั้นตอนการสรุปผลแต่ตอนนี้ค่ะเมื่อเรากลับไปประยุกต์ใช้กับในเรื่องของบริษัทนี้ที่เป็นบริษัทของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดและการสร้างคุณค่านั่นก็หมายความว่าทุกๆกระบวนการและขั้นตอนที่อาจารย์กล่าวไปถ้าบริษัทนี้ทำได้ถูกต้องและเหมาะสมเช่นทำการสำรวจและวิเคราะห์ภายในองค์กรของตัวเองทำ SWOT analysis ทำ trial metric ผ่านกระบวนการในการหาข้อมูลเชิงลึกทั้งบริบทของการหาจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรรวมไปถึงบริบทของสภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งหมดก็จะทำให้ความสำเร็จในขั้นตอนแรกเกิดขึ้นแล้วแล้วหลังจากนั้นองค์กรก็จะหาข้อผิดพลาดได้จากการกำหนดเป้าหมายเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าองค์กรหาข้อมูลครบองค์กรกำหนดเป้าหมายที่ถูกต้ององค์กรสามารถชี้ชัดถึงพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้ององค์กรก็จะสามารถหาหรือลดข้อผิดพลาดขององค์กรได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่ในส่วนสุดท้ายก็คือการสร้างคุณค่าขององค์กรนั่นก็หมายความว่าเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการประเมินผลนำผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนเก่าๆที่เราทำเป็นขั้นตอนทางด้านของงานวิจัยเอามาทำให้เกิดเป็นความสำเร็จแล้วทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ยั่งยืนและขยายข้อมูลตนเองนะคะเพราะฉะนั้นกรณีศึกษาอันนี้ก็จะเป็นกรณีศึกษาที่อาจารย์อยากจะเน้นให้ทุกคนเห็นว่าถ้าเราอยากเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวแบบไหนก็ตามก็จะหนีไม่พ้นขั้นตอนของการทำกระบวนการผ่านกระบวนการเชิงงานวิจัยนั่นเองนะคะ

ก่อนที่เราจะมาดูและจบกันก็คือเราอยากเรียนรู้ไหมคะว่าทำไมการวิจัยนั้นทำให้ทุกๆอย่างหรือแม้กระทั่งองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเกิดความท้าทายอาจารย์จะบอกอย่างนี้ค่ะว่าการทำงานวิจัยอะค่ะไม่ใช่การที่นำผลงานที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหน้านี้แล้วมาแค่การปรับเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือแม้กระทั่งถ้าในมุมมองของเชิงองค์กรก็จะไม่ได้ทำกรณีอย่างนั้นซ้ำๆแต่พยายามจะหาเทคนิคใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะได้เอามาใช้ในการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นนั่นก็คือความท้าทายขององค์กรในการทำงานวิจัยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคีย์หลักสำคัญของความท้าทายขององค์กรที่จะทำการวิจัยเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั้นได้ความท้าทายแรกก็คือจะทำยังไงกับบุคลากรในองค์กรเพราะในปัจจุบันนี้บุคลากรขององค์กรนั้นบางครั้งเขาก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าความต้านทานความต้านทานหมายความว่าบางครั้งเขารับนโยบายอะไรบางอย่างเขาก็จะต้านออกไปแต่ไม่ได้ต้านในเชิงของคอนฟลิกต์แต่อาจจะต้านในเชิงที่เขาสังเกตว่ามันเริ่มเพิ่มงานจากงานเดิมของเขาที่มีอยู่ให้มีมากขึ้นกว่าเดิมเขาก็ไม่ได้คิดที่อยากจะทำแต่เราจะทำยังไงให้กลุ่มบุคลากรในองค์กรเหล่านี้คิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การที่เขาใช้เทคนิคของการต้านทานแต่ขณะเดียวกันในเชิงกับการองค์กรอยากให้เขานำไปสู่เทคนิคของความท้าทายในโอกาสที่จะได้รับของตัวเองมากกว่านะคะอันที่สองก็คือในเรื่องของข้อจำกัดด้านทรัพยากรองค์กรทุกองค์กรมีเวลาที่เท่ากันมีงบประมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรเพราะฉะนั้นการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างเพียงพอกับฝ่ายต่างๆขององค์กรอย่างเหมาะสมจะทำให้กระบวนการของการทำงานและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้นรวมทั้งการบริหารจัดการเวลาก็จะทำได้อย่างถูกจังหวะและถูกขั้นตอนนะคะและตัวสุดท้ายก็คือการวัดผลกระทบโดยปกติการทำทุกอย่างไม่ว่าในเชิงขององค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือในเชิงของการทำงานวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงจะจบที่การวัดผลกระทบเพราะส่วนใหญ่แล้วมักจะขาดตรงนี้ค่ะมักจะขาดการมองการวัดผลกระทบเพราะส่วนใหญ่แล้วเราจะทำการวิจัยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แต่เรายังไม่ทราบเลยว่าสุดท้ายของผลลัพธ์นั้นมันเกิดผลกระทบจริงไหมหรืออย่างไรเป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังไว้หรือไม่เพราะฉะนั้นการวัดผลกระทบนั้นจะเป็นคีย์สำคัญและท้ายสุดของกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงแต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะเพราะว่าผลลัพธ์เราจะเห็นได้ทันทีหลังจากที่เราเสร็จสิ้นกระบวนการการทำวิจัยหรือการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงองค์กรแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องใช้เวลาขั้นต่ำของการเรียนรู้และบันทึกอย่างน้อยเป็นเวลา 3-5 ปีนับจากผลลัพธ์ที่เราได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นประเด็นสำคัญที่อาจารย์อยากจะบอกว่าในเชิงบริหารหรือเชิงธุรกิจนั้นจะไม่จบเพียงแค่ผลลัพธ์ที่ได้เราจะต้องวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้อาจารย์อยากให้นิสิตทุกคนจำไว้ว่าผลกระทบจากการวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานร่วมกันทั้งภายในองค์กรที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกขององค์กรเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ถูกต้องนอกจากนี้การทำในเชิงของงานวิจัยเพื่อเกิดการพัฒนาองค์กรนั้นจะทำให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานเกิดการพัฒนาในเชิงนโยบายที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกๆฝ่ายเพราะฉะนั้นมุมมองของการวิจัยจึงนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรและช่วยในการตัดสินใจของผู้นำที่มีบริบทของความมีภาวะผู้นำ
และการสร้างนโยบายที่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นงานวิจัยจึงถือเป็นส่วนสำคัญในการประเมินผลและการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในตอนนี้นะคะเป็นไปด้วยระบบของการเรียนรู้อาจารย์อยากให้ทุกคนคิดเป็นทำเป็นและเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันแบบ Be Smart Be Business Ready ค่ะขอบคุณค่ะ

0: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
3: พี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
4: ครับตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
5: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
4: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมุติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
5: ไปมอบตัวคนนึงเลย
4: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปป.ตรี ป.โท ป.เอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
6: คือต้องบอกก่อนคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของคุ้มครองพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
4: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ชั้นไปทบานใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดแต่มันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
5: ทางโทรศัพท์นะคะ
6: 02-141-2958
5: แล้วก็สายตรงเลย
4: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
5: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
6: ใช่ครับต้องครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
6: ได้ครับ
7: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
8: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
9: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
10: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำ สุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: ดร.ลลิศราไม้เรียนิวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์พวนาอีเมลนลิศรา @_ma@amuto.ac.th นะคะ
1: เรียกจำเสนอกันในตอนการใช้ TikTok และการสร้างเนื้อหาสร้างสรรค์เราก็มารู้กันก่อนเลยค่ะว่าก่อนสร้างคอนเทนต์ที่โดนใจการสร้างคอนเทนต์ที่โดนใจก่อนใช้งาน TikTok TikTok เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นๆที่กำลังจะเติบโตรวดเร็วและเป็นช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพทั้งการสร้างคอนเทนต์ที่โดนใจหรือการทำอะไรหลายอย่างบน TikTok ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำให้งานของเราประสบความสำเร็จในการนำเสนอครั้งนี้เราก็จะมาดูขั้นตอนและเทคนิคการสร้างคอนเทนต์ที่น่าดึงดูดใจกันนะว่าในการสร้างคอนเทนต์ที่น่าดึงดูดใจนี่มีอะไรบ้างที่เราจะต้องคำนึงแล้วก็คิดถึงก่อนที่จะนำงานของเราเข้าไปสร้างสรรค์ชิ้นงานให้น่าสนใจใน TikTok กันเมื่อเรารู้หรือเราทราบว่าเราต้องการที่จะทำคอนเทนต์หรืออะไรยังไงก่อนทำเราต้องทำไงบ้างคะได้รู้บ้างไหมเอ่ยตอบกันได้ไหมเอ่ยลองทายกันไหมคะเราอันนี้ก็คือการมีปฏิสัมพันธ์เหมือนกันนะคะการที่เราได้ชัดได้ตอบได้ส่งข้อความถึงเข้ามาต่อมาเราก็มาทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายของเราก่อนนะว่ากลุ่มเป้าหมายแรกของเราในการสร้างคอนเทนต์ที่โดนใจเริ่มจากการทำความเข้าใจความหมายของ TikTok ซึ่งจะมีช่วงอายุและความสนใจที่หลากหลายโดยการศึกษาข้อมูลจากดิโมกราฟิกคืออะไรก็คือกลุ่มประชากร interest คือความสนใจและ behavior คือพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ TikTok ทั้งหมดว่ากลุ่มเป้าหมายในการใช้ TikTok ทั้งหมดนี่ค่ะมีกลุ่มประชากรยังไงสนใจด้านไหนและพฤติกรรมของการใช้ TikTok เป็นยังไงเราก็ต้องทำความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายของ TikTok ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นความเป้าหมายเป็นการตั้งเป้าของแค่เราอย่างเดียวคล้ายๆกับถ้าเราเจาะจงเหมือนกลุ่มอายุแล้วเราต้องการกลุ่มอายุที่สูงอายุหรือ60-70อันนี้เราก็ต้องดูอีกนะคะว่าช่วงอายุ60-70นี่เขาเข้ามาดูหรือเล่น TikTok กันมากน้อยแค่ไหนเมื่อเราทราบแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของ TikTok อยู่แบบไหนช่วงอายุยังไงสนใจแบบไหนเราก็สามารถมาเรียนรู้เทรนและประเภทของคอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมได้นะว่า1เทรนที่ติดตามในปัจจุบันและรูปแบบของคอนเทนต์ที่กำลังได้รับความนิยมสังเกตได้จากการใช้แฮชแท็กอยู่ไหนใครเคยใช้ก็จะรู้ว่าเราจะต้องพิมพ์แฮชแท็กหรือใช้แฮชแท็กยังไงเพลงและเอฟเฟกต์ของคอนเทนต์ที่ทำให้ผลงานของเราดีขึ้นมีความน่านิยมขึ้นและคือประเภทของคอนเทนต์เมื่อเราศึกษาคอนเทนต์แล้วและคอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมก็จะเช่นการเต้นตลกคอมเมดี้สกิตเอดูเคชั่นรีโอสโปรดักต์รีวิวส์ไลฟ์สไตล์คอนเทนต์และ DIYTutorial นะคะตามประเภทของคอนเทนต์นั้นๆที่เราศึกษาไปเมื่อศึกษาเสร็จเราก็จะได้จากการศึกษานี้มาวิเคราะห์ในการใช้เครื่องมือของ TikTok ว่าเราใช้เครื่องมือของ TikTok ดูประชากรดูการติดตามดูประเภทต่างๆเพื่อให้ประสิทธิภาพของคอนเทนต์ของเราได้สมบูรณ์และมีการปรับปรุงของคอนเทนต์ในอนาคตไอการปรับปรุงคอนเทนต์การปรับปรุงติ๊กต็อกนี้ก็จะเป็นของติ๊กต็อกไปทาแต่ว่าเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือจากติ๊กต็อกมาเพิ่มประสิทธิภาพในชิ้นงานของเราให้น่าสนใจชวนติดตามเมื่อทำตามได้แล้วเราก็มาเลือกหัวข้อของคอนเทนต์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มเป้าหมายของคอนเทนต์คือ ด้านของความสนใจจาก3ข้อเมื่อกี้ในความสนใจคือเลือกคอนเทนต์ที่ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายศึกษาแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายและในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษาก็จะมีความเกี่ยวข้องของคอนเทนต์ในผลิตภัณฑ์ของเราหรือบริการของคุณหรือสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ให้กับคนที่เข้ามาดูและก็ติดตามเมื่อความคอนเทนต์น่าสนใจและน่าติดตามแล้วสามารถเลือกหัวข้อของคอนเทนต์ให้น่าสนใจและดึงดูดตามกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ภาษาและเข้าใจง่ายได้เพิ่มการมีส่วนได้เพิ่มการมีส่วนร่วมทำให้ความน่าสนใจนี้ของเราเกิดการบอกต่อและแชร์ต่อเพราะเราดึงดูดกลุ่มเป้าหมายแล้วไงคะเมื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเขาก็มีส่วนร่วมส่วนร่วมในที่นี้คืออาจจะแชร์ต่อแชร์ไปหรือบอกต่อแต่ต้องระวังกันด้วยนะคะในเรื่องของลิขสิทธิ์ว่างานที่เราจะนำไปแชร์หรือนำไปเผยแพร่นี่ต้องมีสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของใครหรือเราต้องดูดีๆนะคะเขาจะมีบอกไว้ด้วยเมื่อเราสร้างความดึงดูดใจแล้วเราไปเราก็จะนำคอนเทนต์ของเรานะคะมาสร้างเป็นสตอรี่ไลน์ที่น่าสนใจในสตอรี่ไลน์นะคะก็จะมีการวางแบบแผนให้เรื่องราวของเราน่าสนใจมีการนำเสนอที่น่าติดตามไม่ว่าจะในด้านความคิดหรือด้านให้ก็ตามเมื่อเราสร้างความน่าติดตามในแบบแผนของเราแล้วเราก็มาใช้คุกค่ะคือส่วนที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชมก็คือการตั้งคำถามการเปิดเผยความลับหรือการใช้เอฟเฟกต์ที่น่าประหลาดใจอย่างเช่นถ้าเราถ่ายไปแล้วก็อาจจะเบลอภาพคนที่เรามาเป็นตัวเอกเพื่อให้ดึงดูดแล้วก็ชวนให้ผู้ชมเนี่ยติดตามแล้วก็น่าค้นหาถัดมาค่ะจะเป็นชิฟแฮงเจอร์คือจุดคอนเทนต์ด้วยชิฟแฮงเจอร์เพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากชมของผู้ชมและทำให้พวกเราติดตามคอนเทนต์ต่อไปเหมือนท้ายคลิปค่ะที่นิวเคยฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยค่ะนิวกระตุ้นเพื่อให้ทุกคนติดตามแล้วก็รับชมคลิปถัดไปของเรานะคะถัดมาค่ะการใช้เทคนิคการถ่ายทำและการตัดต่อที่ทันสมัยคือ1การถ่ายทำเราจะใช้เทคนิคที่น่าสนใจเช่นการหมุนมุมกล้องที่หลากหลายการใช้แสงที่เหมาะสมการใช้เอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวเมื่อเราถ่ายทำนะคะในการถ่ายทำเนี่ยเราจะอาจจะมีกล้องตัวเดียวเราก็อาจจะหยุดพอสแล้วก็หมุนไปอีกด้านหนึ่งเพื่อให้มุมกล้องเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เราต้องการนำเสนออย่างเช่นถ้าเราเพี้ยนพูดผิดค่ะก็จะเป็นมุมกล้องจากซ้ายไปขวาหรือหมุนจากด้านหน้ามาเป็นด้านหลังแล้วแต่เราถ่ายทำหรือทำเทคนิคหรือเอฟเฟกต์ของเราตามที่ถัดมานะคะจะเป็นการตัดต่อการตัดต่อก็จะใช้การตัดต่อที่ทันสมัยก็คือเราจะมีทรานซิชั่นระหว่างเปลี่ยนคลิปหรือเปลี่ยนเฟรมเพื่อให้ไม่กระชากอารมณ์หรืออารมณ์เราจะได้สมูทแล้วก็ลื่นไหลและในการใช้เอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวก็คือลุกดิ๊กเต้นเหมือนตัวอักษรที่หนูทำในด้านหน้าและการใช้ซาวด์เอฟเฟกต์เหมือนเราจะเปิดตัวทำตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะและในเทคนิคถัดมานะคะก็คือความรวดเร็วความรวดเร็วจะช่วยสร้างให้คอนเทนต์กระชับสับเข้าใจง่ายเมื่อรวดเร็วแล้วความยาวของคอนเทนต์ก็ควรที่จะอยู่ความยาวที่ประมาณ 5-60 วิ TikTok เขาวิเคราะห์มาแล้วนะคะว่าคนในปัจจุบันเนี่ยมีสมาธิสั้นบางทีเราเข้ามาชมเราก็อาจจะไม่ได้สมาธิสั้นก็ได้นะแต่เราเข้ามาเพื่อหาคอนเทนต์และแนวทางการสร้างสรรค์ให้งานของเราว่าเราต้องการที่จะนำเสนอหรื

มุมมองหรือสไตล์แบบไหนให้มีความหลากหลายและความน่าสนใจมากขึ้นดูอย่างเช่นรูปภาพได้เลยค่ะอย่างเช่นรูปภาพซ้ายมือนะคะลองดูได้ค่ะสีภาพจะเป็นความหลากหลายของมุมมอง

ายออกใส่ผ้าไปคลึงลดความโปร่งใสหรือเราจะเพิ่มสีเข้าไปเป็นเลเยอร์บนค่ะแล้วก็ลดความสว่างของภาพลงมาจะทำให้ภาพของเราหม่นๆเหมือนฝนกำลังจะตกถัดมาก็จะเป็นความใหม่ของภาพนี่จะเป็นภาพถ้าเกิดเรามันจะเป็นโหมดของการจับภาพเวลาเคลื่อนไหวอารมณ์เหมือนกล้องเราอยู่นิ่งแต่มีวัตถุอีกชิ้นนึงเคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วก็จะจับค่าแสงค่าสีเราก็จะได้แค่ภาพที่เห็นมุมขวาล่างเลยค่ะและถัดมานะคะจะเป็นการใช้เอฟเฟกต์และอิโมชันเพื่อสร้างที่สร้างความประทับใจค่ะมี3รายการอันนี้จะเป็นการที่นิวสรุปคร่าวๆมาให้มีเอฟเฟกต์อิโมชันและความดึงดูดนะคะในเอฟเฟกต์ก็จะมีภาพสีที่น่าสนใจโดยการเราใช้ฟิลเตอร์ใช้ซาวด์เอฟเฟกต์การใช้แอนิเมชันส่วนอิโมชันของการสร้างคอนเทนต์นะคะคือแสดงออกมาถึงอารมณ์ความสนุกสนานตื่นเต้นน่ารักความน่าสนใจ3ก็จะเป็นความดึงดูดค่ะความดึงดูดจะใช้เอฟเฟกต์และอิโมชันเพื่อมาดึงดูดผู้ชมเช่นการแสดงออกทางสีหน้าการแสดงออกทางท่าทางจากรูปตัวอย่างซ้ายมือเลยค่ะนะคะดีใจยิ้มเปิดปากกว้างกำลังมีความสุขมากๆเมื่อเราต้องการสร้างเอฟเฟกต์หรืออิโมชันเพื่อสร้างความประทับใจนะคะเราสามารถสร้างได้ตามอารมณ์ที่เราต้องการแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเศร้าเสียใจดีใจร้องไห้หรือจะเป็นอารมณ์อื่นๆตามที่เราคิดเอทงานของเราออกมาเราสร้างสรรค์งานของเราออกมาว่าจะใส่เอฟเฟกต์เศร้าเสียงก็จะช้าๆเอฟเฟกต์ที่ตื่นเต้นก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยหรือความสนุกสนานตื่นเต้นหรือความน่ารักน่าสงสารตามอารมณ์ที่เราต้องการจะใส่เลยค่ะว่าเราต้องการให้อารมณ์ของเราเป็นแบบไหนเราก็มาใส่เอฟเฟกต์หรืออิโมชันต่างๆให้ตามอารมณ์ในชิ้นงานของเราถัดมานะคะจะเป็นการใส่แฮชแท็กและเวลาในการโพสต์ที่เหมาะสมแฮชแท็กก็คือจะเป็นเส้น4เส้นแนวตั้ง2เส้นแนวนอน2เส้นขีดตัดกันการใช้แฮชแท็กนี่ค่ะคือจะเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์และกลุ่มเป้าหมายถ้าใครได้ใช้TikTok กันมาบ้างหรือยังไม่ได้ใช้เลยเราก็จะใช้แฮชแท็กเพื่อยกคำขึ้นมาให้เห็นว่าคำหรือคอนเทนต์ที่เราต้องการจะโพสต์หรือใช้งานเนี่ยมีคนนิยมมากเท่าไหร่เขาก็จะขึ้นเป็นตัวเลขขึ้นยอดขึ้นมาให้เราเราสามารถนำแฮชแท็กนี้ไปใส่หลังข้อความของเราได้เพราะเราเห็นยอดของค่าความนิยมแล้วว่าแฮชแท็กนี้มีค่าความนิยมเท่าไหร่เราก็นำไปใส่หลังข้อความเลยค่ะในข้อที่2ถัดมาของการใช้แฮชแท็กนะคะคือโพสต์คอนเทนต์ในเวลาที่เหมาะสมหรือศึกษาเวลาที่มีส่วนร่วมกับคอนเทนต์เราสามารถดูช่วงเวลาของคอนเทนต์ TikTok ได้ค่ะว่าในช่วงเวลานี้หรือช่วงเวลาไหนจะมีคนเข้ามาดูมากที่สุดและเท่าไหร่เราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของ TikTok ได้เลยค่ะว่าผู้ชมมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ในช่วงเวลาไหนบ้างในส่วนของแฮชแท็กถัดมานะคะจะเป็นการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์จะมีการติดตามสุขภาพของคอนเทนต์ของเราเพื่อนำมาปรับปรุงการใช้แฮชแท็กและเวลาในการโพสต์ค่ะเราสามารถนำส่วนต่างๆที่เราโพสไปแล้วนะคะกลับมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคอนเทนต์ของเราให้มีคนเข้ามาดูเข้าดึงดูดผู้ชมเข้ามาเรื่อยๆแล้วมีการส่งต่อในงานของเราไปเรื่อยๆเราสามารถที่จะนำผลการวิเคราะห์เนี่ยค่ะมาติดตามแล้วก็ปรับปรุงให้คอนเทนต์ของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในคอนเทนต์ถัดไปนะคะเพราะว่า TikTok เขาจะมีกฎของ TikTok ดังนั้นเราต้องเข้าไปศึกษาแล้วก็ดูของ TikTok ให้ดีว่าในกฎหรือข้อกำหนดของ TikTok มีอะไรอยู่บ้างอย่างเช่นห้ามเด็กถ่ายคลิปคนเดียวถ้าเด็กถ่ายคลิปคนเดียวเราจะโดนแบนอยู่สักโดนปิด TikTok อยู่สัก

วันมั้งคะถ้าจำไม่ผิดนะคะดังนั้นเราก็ต้องดูข้อกำหนดของแต่ละแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันต่างๆให้ดีว่าเขามีข้อกำหนดไว้อะไรบ้างเราก็ทำตามข้อกำหนดโดยที่ไม่ไปฝืนข้อกำหนดเพราะถ้าเราไม่ทำตามเราอาจจะโดนแบนถ้าแค่โดนแบนเนี่ยเป็นขั้นต่ำดีไม่ดีเราโดนลบบัญชีนั้นไปเลยเราก็ต้องมานั่งสร้างชื่อแล้วก็ผู้ชมเราที่จะเข้ามาติดตามคอนเทนต์แล้วก็ตามตัวตนของเราขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ใครมีผู้ติดตามเยอะบางทีเขาก็จะหาเราโดยที่เราไม่ต้องโปรโมทหรือสร้างภาพลักษณ์อะไรหรือโฆษณาอะไรเลยก็ตามคนที่เขาติดตามหรือเป็นแฟนคลับเราจริงๆเขาจะหาเราจนเจอแล้วก็เข้าไปติดตามเราใหม่อีกครั้งโดยที่คลิปของเราอย่างที่หนูเคยบอกในตอนแรกๆนะคะว่าในการทำคลิปวิดีโอหรืออะไรก็ตามเราจะต้องใช้ความจริงใจของเราค่ะในการทำชิ้นงานออกมาเพื่อให้งานออกมาเข้าใจง่ายน่าสนใจแล้วมีการบอกต่อเรื่อยๆแล้วสำคัญสุดคือผู้ชมกลับมาดูเราอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากภาษาของเราเข้าใจง่ายแล้วก็กระชับมีความจริงใจที่ในการส่งต่อหรือบอกต่อของคลิปนั้นและถัดมานะคะในการวิเคราะห์และปรับปรุงคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องนะคะในการวิเคราะห์และปรับปรุงคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องเราจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ของ TikTok เพื่อติดตามประสิทธิภาพของคอนเทนต์ของเราก็จะมีตั้งแต่ผู้ชมเข้ามาชมคลิปนี้เท่าไหร่กดถูกใจเท่าไหร่ติดตามยังไงหรือมีการแชร์หรือบอกต่อไหมหรือมีกดหัวใจเท่าไหร่จากผลการวิเคราะห์ของ TikTok ถัดมาจะเป็นการประเมินผลการวิเคราะห์เพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคอนเทนต์ในการประเมินผลค่ะเราก็สามารถนำผลวิเคราะห์จาก TikTok เนี่ยมาประเมินผลและวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของคอนเทนต์เราว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงคอนเทนต์จากการตามผลการวิเคราะห์ยังไงเพื่อให้คอนเทนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้นในจากการปรับปรุงของข้อ3นะคะเมื่อเรานำผลการวิเคราะห์แล้วประเมินแล้วแล้วก็นำมาปรับปรุงจากผลที่เราวิเคราะห์2จุดแข็งจุดอ่อนประเมินออกมาให้คลิปหรือคอนเทนต์ของเราถัดไปมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆในสไตล์ของเราด้วยนะคะไม่ใช่ดูจาก TikTok วิเคราะห์มาแล้วมีการคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นมาเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ตัวตนของเราหายไปมันก็จะทำให้คลิปของเราแข็งกระด้างเหมือนเราฝืนเราบังโดนบังคับให้ทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการจะทำค่ะมานะคะบทสรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมค่ะในบทสรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะก็คือการสร้างคอนเทนต์ที่โดนใจบน TikTok เนี่ยจะเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและก็ความพยายามในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้เทรนด์การใช้เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ที่น่าดูดให้เป็นสิ่งสำคัญและนำการวิเคราะห์ปรับปรุงคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องช่วยให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยประสบความสำเร็จบน TikTok ถามว่าทำไมถึงประสบความสำเร็จบน TikTok เพราะว่าเรารู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของเราชอบอะไรมีเทรนด์แบบไหนเราก็นำเทคนิคแล้วก็ของแต่ละคอนเทนต์นะคะของเรานำมาสร้างให้น่าดึงดูดใจตามเทรนด์ตามเป้าหมายและในสไตล์ของเรานะคะสำคัญค่ะย้ำเสมอการทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบเมื่อทำออกมาคอนเทนต์นะคะผู้ชมจะมองเห็นเลยค่ะว่ามันมีความน่าดึงดูดหรือเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ทำให้ชิ้นงานของเรามีความดึงดูดและชวนให้ทุกคนเข้ามาดูเมื่อดูแล้วมีการบอกต่อแล้วทุกคนก็กลับมาดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็มาดูตัวอย่างค่ะอันนี้หนูเปิดมาแล้วเสียงทุกคลิปออกหมดเลยค่ะมันเกิดปัญหาที่แล้วค่ะเมื่อเกิดปัญหาเราต้องหาทางแล้วก็วิธีแก้ไขนะคะ
โดยการที่เรามาดาวน์โหลดแอปเห็นคำว่าดาวน์โหลดแอปด้านขวามือไหมใช่เราต้องดาวน์โหลดแอปค่ะดูเหมือนเขาจะวางยาแล้วนะคะแล้วเราก็เลือกถ้าเราทำจากคอมเราก็เลือกเป็น Get for Windows นะคะเราก็จะได้มา Get for Windows เราก็ดาวน์โหลดเลยค่ะใส่ไว้เลยค่ะโฟลเดอร์ที่เราต้องการเราต้องการที่จะสร้างไว้ที่โฟลเดอร์ไหนแล้วก็เลือกเลยเลือกแล้วเราหาไม่เจอเราก็เลือกตรงโฟลเดอร์ขวามือดันได้ไหมคะขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็เลือกคลิกขวาลั่นแอดมินเขาบอกว่าไม่สามารถเลือกแอปนี้ได้เพราะนั้นเราต้องเข้าไปดาวน์โหลดที่App Store ของ Windows นะคะกดเก็ตเลยค่ะเก็ตเลยถ้าเราเลือกละนี่แล้วก็รอเขาแป๊บนึงแล้วก็ใช้งานในส่วนโปรแกรมอื่นๆแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆนะคะเสร็จแล้วหลังจากเสร็จแล้วเราคลิกไปที่ Open ได้เลยค่ะแล้วก็เลือกข้อตกลงที่เขาให้เราเลือกถ้าต้องการที่จะให้แจ้งเตือนเราก็กด Allo เลยค่ะแต่ถ้าไม่ต้องการก็กด Lock เลยแล้วในส่วนของแอปเราสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าให้พิน Startแชทบาร์หรือที่พิมพ์สตาร์ทหรือตั้งค่าช็อตคัตไว้ที่หน้าจอของเราถ้าไม่ต้องการเลือกก็ไม่ต้องติ๊กเลยค่ะแต่ถ้าเลือกก็เลือกเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็กดโอเคแล้วก็กดอัลโลเห็นไหมคะหน้าต่าง TikTok ก็จะเป็นวันนี้ในของหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะเวลาเราแสดงหน้าจอเราดูตัวพื้นที่นะคะหน้าจอของ TikTok เขาจะมีรายชื่อขึ้นมาให้เราดังนั้นถ้าเราใส่อะไรเข้าไปจนเต็มหน้าจอความดึงดูดหรือความน่ามองของเราก็จะมองไม่เห็นเลยดังนั้นเราต้องดูให้ดีว่าในการจัดวางตำแหน่งข้อความหรือเอฟเฟกต์หรืออะไรต่างๆจะอยู่ในสัดส่วนของหน้าจอโทรศัพท์ของเราถ้าเราต้องการจะเลื่อนหรือดูซ้ำก็คือให้จนสุดแล้วเขาก็จะวนมาเองอัตโนมัติหรือต้องการที่จะเลื่อนเราก็สามารถที่จะมาคลิกด้านล่างที่เป็นสไลด์สีแดงค่ะที่กำลังเลื่อนไปเรื่อยๆเราสามารถให้เป็นปุ่มวงกลมก็คลิกเลื่อนเวลาได้เลยค่ะว่าต้องการไปดูที่เวลานี้เวลานี้สามารถเลื่อนผ่านไปได้เลยถ้าดูไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้ล็อกอินเขาจะบังคับให้เราล็อกอินเข้าไปก่อนถ้าหากเราจะดูคลิปถัดไปเราก็เลือกบัญชี TikTok ของเราใส่เข้าไปเลยค่ะใส่อีเมลหรือโทรศัพท์ที่เรากำหนดไว้ถ้าเราก็ใส่พาสเวิร์ดนี่ค่ะเมื่อเราเสร็จร้อยแล้วถ้าใครตั้งเวอร์ชั่น2สเต็ปของอีเมลของเราไว้สามารถที่จะไปยืนยันอีเมล2สเต็ปของเราได้นะคะว่าเราจะต้องยืนยันผ่านตัวสิทธิ์ของเราก่อนแล้วถึงจะเข้ามาใช้งานในคอมพิวเตอร์ของเราได้เมื่อเข้าหน้านี้แล้วเราก็กดรายการดำเนินต่อเลยเพื่อที่จะเข้าไปใช้ล็อกอิน TikTok ผ่านอีเมลของเรานั่นจบไปแล้วกดดำเนินต่อแล้วค่ะแล้วจะเข้าไปส่วนของ TikTok เราก็จะหมุนเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราก็จะรอสักนิดนะคะถ้าใครไม่ต้องการล็อกอินก็สามารถที่จะ continue as guest ก็คือเข้ามาเป็นเหมือนแขกเยี่ยมชมได้ค่ะนี่ก็จะเข้าหน้าล็อกอินของเราเรียบร้อยแล้วก็จะเจอหน้าต่างเราเห็นไหมคะว่าถ้าเราไม่ดูข้อความของเราก็จะบังหน้าจอที่ติดต่อเขากำหนดว่าชื่อต้องอยู่ตรงนี้เพลงจะต้องอยู่ตรงนี้ในระดับล่างหน้าจอเพราะฉะนั้นข้อความเราก็จะต้องเข้ามาดูหน้าจอที่เราจะต้องนำเสนอก่อนว่าเป็นข้อความ

0: ของเราต้องวางไว้ที่ระดับไหนจะได้ไม่บังข้อความของเราหรือเราจะไม่ใส่เลยก็ได้ค่ะมันก็จะขึ้นมาให้เราเหมือนที่เราเป็นคนทำเองระบบของ TikTok ก็จะสร้างมาให้เลยค่ะว่าชื่อใช้แคปชั่นของคอนเทนต์นี้อะไรแล้วก็เสียงเพลงเอามาจากไหนแต่มันทัดล่างสุดนะคะส่วนบนนี้ก็จะเป็นถ้าเกิดเรามีรายการขายสินค้าก็จะเป็นตะกร้าสินค้าค่ะนะคะถ้าไม่มีสินค้าอะไรหรืออะไรที่จะต้องขายหรือที่จะต้องนำเสนอก็จะไม่ขึ้นมาแล้วก็ให้ขึ้นเป็นที่ TikTok เขากำหนดไว้ให้เราเลยค่ะว่าเป็นแบบไหนนะคะเราสวยแล้วเราก็ไม่ต้องใส่ลูกเล่นอะไรเยอะค่ะหน้าตาเราขายไปเรียบร้อยหมดแล้วเราขายหน้าตาเรียบร้อยแล้วค่ะในคลิปของเราก็เลยไม่ต้องทำอะไรเยอะทำอะไรก็น่ารักทุกอย่างเลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นไทยพีวีเขาก็จะเห็นเขาก็จะขึ้นโพสข้อความเขาเหนือข้อความของ TikTok
1: มันเป็นการต่อสู
0: ้นี่เห็นไหมคะเมื่อกี้ transition คือการเปลี่ยนฉากเปลี่ยนในการมองและชื่อก็จะมาอยู่บนเนี่ยข้อความอันนี้เป็นซับไตเติ้ลใครต้องการเอาซับไตเติ้ลออกก็ไปกำหนดได้นะคะว่าเอาไม่ต้องการซับไตเติ้ลเพราะไม่งั้นก็จะขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วข้อความก็จะบังหน้าเราไปหมดเลยคราวนี้แล้วเราดูกันไปเรื่อยๆเลยค่ะเขาก็จะมีไตเติ้ลชื่อรายการของเขาเปลี่ยนเอฟเฟคเปลี่ยนมุมมองเดี๋ยวจะเป็นช่วงปิดท้ายรายการนะคะ
2: อะไรคะอะไรคะกล้องวงจรปิดเหรอคะ
0: เห็นไหมคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนมุมมองไงแล้วก็เปลี่ยนแผนกล้องซ้ายไปขวาขวาไปซ้าย
1: อย่างเช่นถ้าเนี่ยทุกคนตรงเนี้ยแต่เรา3คนยืนขึ้นลองแต้มก็ต้องยืนขึ้น
0: เดี๋ยวดูตอนท้ายของไทย PBS ค่ะ
1: สลิปปลอมในกลุ่มที่ม
0: ีว่าเขา
1: ส่งมา
0: จะใส่รายการสุดท้ายของเขาเป็นแบบไหนถ้าใครเคยเห็นแล้วก็จะรู้เลยว่าถัดมาเขาจะใส่ตรงไหนเห็นไหมคะมุมขวาบนของจอจะมีชื่อรายการ
1: น
0: ิ
1: ว
0: ที่รันการใช้งานก็จะคล้ายๆกับ
1: อะไร
0: นะคะตามด้วยโลโก้แล้วก็ผู้สนับสนุนต่าง
1: ๆสลิปพวกนั้นเนี่ยเป็นสลิปปลอมหมดเลยที่ใช้ Photoshop ทำครับ
3: แต่ยังทำยอดขายได้ไม่ค่อยถึงเป้าคุณต้องลองใช้โฆษณา TikTok ดูแล้วแหละฉันใช้วิธีนี้เพื่อยกระดับธุรกิจให้เติบโต
0: แล้วเราก็มาดูตัวอย่างถัดไปนะ
3: เมื่อคุณใช้ตัวจัดการโฆษณาบน TikTok
0: เป็นการลงโฆษณาบน TikTok เห็นไหมคะเขาก็จะมีลูกเล่นแล้วก็รายการขึ้นมาเปลี่ยนหน้าจอ
3: ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
0: ้ลองใช้เลยมาดูหน้าจอหน่อยนิดนึงว่าเรามันจะหยุดหรือเปล่า
3: และคุณเองก็ทำถึงเป้าฉันเพื่อยกระดับธุรกิจให้เติบโตไปอีกขั้นและคุณเองก็ทำได้เหมือนกันเม
0: ื่
3: อคุณใช้ตัวจัดการโฆษณาบน
0: ติ๊กต็อกเนี่ยสามารถ
3: คุณก็จะสามารถติดตามคลิปทุกคน
0: ในหน้าถอยหลังได้โดยที่เราไม่ต้องรอให้เขาเล่นไปเรื่อยๆ
3: ช่วยคุณวางกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแคมเปญและส่งผลให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ลองใช้เลย
0: ขวามือก็จะเป็นรายการไอคอนของติ๊กต็อกมาเป็นชื่อของบัญชีเราหรือช่องของเราถัดมาก็จะเป็นหัวใจเป็นกล่องข้อความแล้วก็เป็นการบันทึกก็คือเก็บคลิปนี้ไว้เพื่อที่จะเราอาจจะย้อนกลับมาดูหรือหาไม่เจอแล้วชื่ออะไรบันทึกไว้ค่ะส่วนล่างสุดก็จะเป็นการแชร์หรือบอกต่อไปเรื่อยๆเสื้อรุ่นนี้เป็นเสื้อรุ่นลิมิเต็ดมีหน้าหนูอยู่บนเสื้อคำถามก็คือหนูชื่ออะไรคะระหว่างที่เรารันคลิปอยู่บนTikTok หรือแคปอย่างนี้นะคะเราต้องปิดเสียงคลิปอันนั้นก่อนนะคะไม่งั้นคลิปมันจะซ้อนเราในระหว่างที่เราอัดเสียง
4: สหรัฐหรือกล้อง
0: นูชื่อประวัติก็จะเขียนชื่อไว้ด้านบนว่าหนูชื่ออะไรคะ
4: ชาติกูลอลังการ
0: ตัวอย่างคลิปถัดมานะคะเห็นไหมคะลูกเล่นของข้อความไม่จำเป็นต้องเป็นแนวตั้งค่ะเป็นเอียงเฉียงหรืออะไรก็ได้แล้วติ๊กต็อกเขาก็จะใส่ชื่อของช่องหรือบัญชีของคนนั้นไว
4: ้ซึ่งประวัติของกล้องสหรัฐเชื่อว่าหลายคนก็ยังไม่เคยรู้โดยเฉพาะเรื่องชาติ
0: เราจะไปกำหนดค่าหรือไม่กำหนดก็ได้นะคะในการให้ขึ้นเป็นชื่อ

0: ช่องของเราขึ้นมาเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราใส่ด้านบนไว้แล้วด้านล่างก็เป็นตัวภาพแล้วเราแล้วแต่เรานำเสนอเลยค่ะว่าเราต้องการนำเสนอแบบไหนมุมมองหรือสไตล์ของเราแต่หน้าจอการนำเสนอ TikTok ก็จะเป็นแนวตั้งโทรศัพท์อะค่ะ
1: คำถามต่อไปวันนี้หนูเล่นที่จังหวัดอะไรคะโคราชเอาโคราชเอาไปเลยค่ะเก่งมากเลยรู้ได้ไงเนี่ย
0: นะคะดูซ้ำไปเรื่อยต้องการดูคลิปถัดไปก็เลื่อนสกอร์บาร์หรือตัวสกอร์เมาส์เลื่อนมาเลยค่ะเสียงแต่ละคลิปก็จะเป็นเสียงของแต่ละคลิปนะคะจะไม่เหมือนต้นของช่วงที่หนูเข้ารายการนะในการ TikTok เสียงทั้งหมดจะมาหมดเลยไม่แน่ใจว่าโดนวางยาหรือเป็นที่คอมพิวเตอร์นะคะพอดียังไม่ได้ตรวจสอบหารายละเอียดนี่ค่ะ FC รถใจเห็นไหมจะขึ้นมาใครไม่มีเวลาเราก็ไม่ต้องแต่งเยอะค่ะเราเข้าไปดูลูกเล่นหรือดูมุมมองดูวิธีการนำเสนอของแต่ละคนได้นะคะที่เราดูแล้วเราอาจจะไม่ชอบเราก็มาทำในสไตล์ของเราค่ะเราต้องการนำเสนอแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ต้องระวังนะคะอย่าลืมว่ามาดูตัวหน้าจอการนำเสนอก่อนค่ะว่าข้อกำหนดของ TikTok เขาวางไว้แบบไหนแล้วเราต้องมาใส่ข้อความหรือให้หน้าจอเป็นแบบไหนนี่อาจจะเป็นถัดไปนะคะในคลิงPM 567890ค่ะจะเป็นชื่อของบัญชีคุณยายคลิ้งคลิปจบแล้วก็จะรันหมุนวนไปเรื่อยๆค่ะวนลูปค่ะลูปเลยถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าตรงส่วนของแรกว่าจะจบคลิปแล้วให้เลื่อนเป็นคลิปถัดไปหรือจะให้วนลูปในคลิปเดิมยังไม่ได้ตั้งไว้เขาก็จะวนลูปเราก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แล้วก็เข้าไปดูใน PM 5678คลิกจากมุมซ้ายเมื่อกี้ค่ะเราก็จะเข้ามาหน้าชื่อบัญชีของบัญชีที่เราดูขึ้นมาเป็นรายการต่างๆทุกคลิปเขาขึ้นมาแล้วพินจากมุมซ้ายก็คือเราลดค่าที่ให้เขียนตลอดไม่ว่าคลิปใหม่จะเลื่อนมายังไงเห็นไหมคะแฮชแท็กหลายคนจำแฮชแท็กได้ไหมคะที่สอนก่อนที่แนะนำให้ดูก่อนหน้านี้จะมีวิดีโอรีพอร์ตแล้วก็ไลฟ์ถัดจากรายการตัวที่เมาส์ที่ฟีเมื่อกี้ค่ะเราจะดูคลิปไหนแล้วก็คลิกเข้าไปดูเลยขวามือจากชื่อบัญชีนะคะไปความมันก็จะเป็นการ follow ก็คือเราติดตามเขาเนี่ยค่ะ
2: ห่วงข้าง
0: แล้วล่างมาจะเป็นแคปชั่นของเราที่เราเขียนไว้ถัดมาจะเป็นชื่อเพลงแล้วจะมีรายการหัวใจก็คือคนกดถูกใจมีข้อความส่งมาแล้วก็รายการบันทึกนี่เห็นไหมคะลูกเล่นของคลิปนี้เขาจะนำคลิปอื่นมาก่อนนี่เปิดไฟเห็นไหมคุณยายก็เปิดด้วยแล้วก็ตัดเข้ามาคุณยายแล้วก็ตัดเข้ามา
2: โรสรอย
0: แล้วก็ตัดมาแล้วก็ตัดไปคุณยายเปิดประตูบ้างเป็นไงคะประตูคุณยายประตูคุณยายค่ะเบาะโรสรอยรู้นี่เบาะคุณยายค่ะนี่เห็นไหมคะลูกเล่นอย่ากังล่มบ้างนี่เห็นไหมคะ
2: ห่วงข้าง
0: นี่จบเป็นเวลาไหมกำหนดกิน ลาสปอปูล่าโอนเดสเราสามารถเข้าไปดูแล้วก็วิเคราะห์จากคลิปของเราได้จะมีมุมซ้ายล่างให้เห็นยอดผู้ชม
3: ครบเซตเลยนะครับนะแล้วก็โต๊ะก็คือมีความกว้างนะครับนะนะครับนี่นะครับวิธีการใช้นะครับเราก็ใส่ตรงนี้ไป
0: ไม่ว่าจะเข้ามาดูแล้วหรือดูใหม่หรือดูซ้ําก็จะนับยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
3: ส่วนป้องของเค้า
0: เราก็จะขายสินค้าหรือเอาสินค้าเรามาขาย
3: เป็นเหล็กอย่างดีเลยนะครับนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นตะ
0: ไคร้ก็คือเรียงลําดับมาเรื่อยๆค่ะถ้าใครไม่ได้ใช้ OBS เราก็สามารถจะใช้แคปคัทอัดเลยก็ได้หรือจะมาใช้ TikTok อัดเลยก็ได้
3: แล้วก็จะมีถาดทอดนะครับถาดย่างมาให้
0: แล้วถ้าใครต้องการเปลี่ยนมุมมองให้เห็นหลายมุมมองนะตอนนั้นในการถ่ายทอดสดแล้วก็จะใช้ OBS ในการเป็นฟอร์มเลยที
3: ่
0: เป็นตัวกลางในการพ่วงต่อหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง
3: ๆ
0: ที่ต้องการจะไลฟ์สดในเวลานั้นค่ะ
3: แผ่นรองโต๊ะแบบนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นโต๊ะให้นะครับสําหรับนะครับวางอาหารนะครับวางเครื่องดื่มได้เลยนะครับนะการจัดเก็บก็ง่ายนะครับนะไม่เกะกะนะครับนะมันใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับใครที่กําลังมองหาโต๊ะปิ้ง
0: เรามาดูคลิปถัดมานะคะการนําเสนอสินค้าก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับ
3: วิ่งนะครับเราต้องหารองเท้าดีๆสักคู่นะครับสำหรับไปวิ่งนะครับนะแนะนำเป็นเบรนด์นี้เลยนะเบรนด์สเตปติกนะครับนะตัวนี
0: ้แล้วก็ขายสินค้าเห็นไหมครับ
3: วิ่งได
0: ้ไม่มีข้อความหรือรูปเล่นอะไรเลย
3: ใส่สบายเท้ามากๆนะครับนะผ้าของเขานะครับมีความโปร่งนะครับนะนี่นะครับระบายอากาศได้ดีมากไม่อึดอัดเท้านะครับนะและที่สำคัญนะครับพื้นนะครับนุ่มมากเลยทุกคนทุกคนดูนี่มีความยืดหยุ่นนะครับเวลาเราวิ่งนะครับมันซับปวดเท้าได้ดีมากนะครับนะวิ่งได้อย่างสบายนะครับแล้วก็ไม่เจ็บเท้าด้วยพื้นนะครับมีความกระชับนะครับไม่ลื่น
0: นะ
3: คร
0: ับ
3: นี่นะครับพื้นคือ
0: เขาก็จะแนะนำอย่างเดียวเลย
3: คนดูนะครับการออกแบบ
0: ไม่มีการบอกต่อหรืออะไรทั้งนั้นในรายการนี้ว่
3: า
0: จะต้องใส่ลูกเล่นอะไรขึ้นอยู่กับการนำเสนอของเราเลยค่ะอย่างที่เคยบอกไปเพราะบางทีเราอาจจะไม่มีเวลาเข้ามาดูกันเลย
3: ต้องหารองเท้าดีๆสักคู่นะครับสำหรับไปวิ่งนะครับนะแนะนำเป็นเบรนด์นี้เลยนะเบรนด์สเตปติกนะครับนะตัวนี้นะครับนะวิ่งได้ดีมากเลยนะครับมีความเบา
0: จบคลิปคุณยายคิงแกง
3: แล้ว
0: ค่ะ
3: เรา
0: จะเห็นไหมครับว่าจะมี KM อยู่หน้าของยอดคนดูมุมซ้ายเคก็จะหมายถึงหลักพันค่ะเท่ากับยอดคนดูนี้คือ 11.8 คือ 1,180
4: สวัสดีน้องๆได้เต็มพวกเต็มไหม
0: จะคล้ายๆหลักฐานของคอมพิวเตอร์ค่ะเท่ากับว่าถ้าสมมุติเป็น 18K ก็เท่ากับเราใส่เลข0เข้าไปหลังเนี่ยเท่ากับ 11.8 เท่าไรเราก็ใส่เลขศูนย์เข้าไปหลังเลขแปดค่ะก็เท่ากับยอดคนดูอยู่ที่ 11,800 ส่วนเอ็มก็จะเป็นหลักล้านเราก็ใส่เลขศูนย์หลัง ห้าตัวสุดท้ายเข้าไปอีก6ตัว
3: ไม่ใช่อันนี้เป็นทุเรียนโคน
5: ชุดทองหนึบทวีมาเฮง6สัญลักษณ์แห่งมงคลเหมาะมากที่จะเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่จุดจีนและ
3: เนี่ยครับทุกคนดูได้เลยนะคุณยายก็เวลาว่างก็ถือเกจ
0: าเห็นไหมครับเขาจะไม่มีลูกเล่นแต่ด้วยความน่ารักของคุณยายคิงนะทำให้คลิปทำให้คนดูเข้ามารับชมแล้วก็ดูซ้ำเนื่องจากมีความตลกและมีความน่ารักของคุณยาย
3: คุณยายแข้งเร่งมานะครับใครที่มีโพเมนะครับที่ว่านางนังนนนเชยๆนะครับเนี่ยครับอันนี้คือต่างกัน
0: เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนชราและลูกหลานนะคะจะได้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นไม่มีความห่างของอายุเป็นความผูกพันระหว่างทวดกับหลานหรือยายในบ้านนอกก็จะเรียกคุณยายแม่เฒ่าเราก็จะรู้วัฒนธรรมของแต่ละท้องที่แต่อีกมีความกลิ่นอายแอบแฝงอยู่ในคลิปนั้นๆของแต่ละคลิปค่ะลองสังเกตลองวิเคราะห์ในแต่ละคลิปดู
3: นะครับเป็นไฟเบอร์นะครับแข็งแรงทนทานนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับตัวนี้นะมีความแข็งแรง
0: แล้วถัดมานะคะนี่เรากลับมาในหน้า TikTok ของเราม
3: ีความกว้างมากแล้วก็สามารถกางได
0: ้เราสามารถเลือกปิดหน้า TikTok ของเราได้จากมุมซ้ายที่กากบาทนะคะมุมซ้ายเขาก็จะย้อนกลับมาหน้าติ๊กต็อกบัญชีของเราหรือถ้าใครไม่ได้ย้อนกลับเราก็สามารถที่จะเข้าไปเปิดได้จากหรือถ้าไม่เปิดเราก็สามารถใครใช้อุปกรณ์ไหนเราก็สามารถเลือกดาวน์โหลดให้จากอุปกรณ์นั้นใน4รายการนั้นได้เลยนะคะนะครับปิดซ้ายมือหรือจะย้อนกลับตัวลูกศรก็ไปคลิกที่บ้านคลิกที่บ้านแล้วเราก็จะเจอรายการติ๊กต็อกบัญชีของเราเราก็จะย้อนใครต้องการที่จะใส่ถ้าใครที่ต้องการที่จะใส่ไฟล์หรือวิดีโอของเราสามารถที่จะมาเลือกได้ที่มุมขวาตรงคำว่าอัพโหลดค่ะหลังจากนั้นเราก็คลิกอัพโหลดเลยค่ะแล้วก็ไปเลือกไฟล์ของเราในช่อง Select วิดีโอค่ะเราก็เลือกวิดีโอของเราเข้ามาอยู่ในคลิป TikTok ในการนำเสนอหน้า TikTok ของเราได้เลยค่ะเราเข้าไปเลือกเลยว่าต้องการคลิปหรือไฟล์ไหนเดี๋ยวจะเลือกเป็นซัพพอร์ต6นะคะแล้วก็เลือกค่ะอันนี้คือรายการที่เราต้องการจะโพสนะคะถ้า edit เราก็มาคลิกมุมขวา edit ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วก็ใส่เพลงใส่เอฟเฟคอันนี้ยังไม่มีรายละเอียดเยอะนะคะเราจะเล่นแล้วก็จะใช้กดยูทถ้าไม่ใช้ลองพรีวิวก่อนแล้วก็มากดเพลงสักแต่เราจะบันทึกไว้ก่อนก็เป็นค่ากับริบบิ้นค่ะเราก็เลือกแล้วก็เซฟค่ะถ้ายังไม่ต้องการนำเสนอเราก็กดเป็นเซฟดาบก่อนค่ะลองการแก้ไขอีกครั้งก็จะมีดินสอให้เราคลิกเข้าไปแก้ไขไม่ต้องการกด cancel นะถ้ามามีคอมเมนต์อะไรสิทธิ์เราสามารถเข้าดูรายการคอมเมนต์ได้นะคะหรือวิเคราะห์จากที่เราเรียนมาเมื่อกี้แล้วก็เข้าไปดูมุมมองต่างๆจะมีอะไรมีซาวด์ครีเอทอะคาเดมิกถัดมานะคะจะเร็วสักนิดหนึ่งจะเป็นการสมัครการใช้งานของ TikTok นะคะอันนี้จะเป็นการสมัครใช้งานของ Android หรือ iOS ก็คือในโทรศัพท์มือถือของเราเราก็ใครใช้ Android ก็สามารถเข้าไปเลือก TikTok ในแอปพลิเคชันของ Android ค่ะส่วนใครใช้ OS ก็ไปเลือก App Store ค่ะ ใน iOS ของโทรศัพท์เราได้เลยเมื่อเราเลือกมาแล้วเราก็ทำการอินสตอลลงในทำการอินสตอลแอปพลิเคชัน TikTok ลงในโทรศัพท์ของเราเลยหลังจากที่เราลงอินสตอลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นคลิกเข้าไปที่ TikTok ก็จะขึ้นหน้าการสมัครการใช้งานในโทรศัพท์ของเราค่ะเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปเพื่อที่จะส่งเบอร์โทรศัพท์ให้เขาส่งรหัสกลับมาให้เรายืนยันตัวตนเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะเข้าหน้าโปรไฟล์แรกค่ะในโปรไฟล์แรกเราก็จะมีขวาล่างสุดจะเป็นโปรไฟล์ของเราจะมีแก้ไขโปรไฟล์ใช้โปรไฟล์กำลังติดตามผู้ถูกใจแล้วก็อัปโหลดคลิปของเราสามารถอัปโหลดคลิปมาได้โดยเครื่องหมายบวกตรงกลางของด้านล่างของหน้าจอโทรศัพท์นะคะขวามือก็จะเป็นตัวอย่างของคลิปแล้วเมื่อเราเข้าสู่หน้าจอก็จะมีเครื่องมือต่างๆในการใช้งานโปรไฟล์เมื่อเราคลิกเครื่องหมายบวกก็จะมีหน้าจอสีขาวปุ่มสีขาวกลมจะมีให้เลือกข้อความรูปภาพ15วินาที60วินาทีเราก็สามารถเลือกได้ตามเวลาสีแดงคืออัดสีขาวคือยังไม่ได้อัดแล้วจะมีโพสต์สตอรี่แล้วก็ MV ในเครื่องมือต่างๆหน้าจอนะคะจะมีการเปลี่ยนกล้องแฟลชข้อความฟิลเตอร์เสียงเราก็สามารถเข้าไปเลือกใช้งานได้ตามความต้องการของเราโดยที่เข้ามาลูกศรจะเป็นแชร์ตั้งค่าข้อความสติ๊กเกอร์ฟิลเตอร์แล้วก็เสียงกดลงล่างไปเรื่อยๆก็จะมีเพิ่มเติมต่างๆถ้าคลิกให้เป็นหน้าจอสีฟ้าแล้วก็คือเรากำลังไลฟ์สตอรี่ของเราโดยการใช้ลูกเล่นแล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆตามเครื่องมือในหน้าจอโทรศัพท์ของเราได้เลยนะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วมาในด้านล่างก็จะเป็น MV เมื่อกี้อันแรกจะเป็นโพสต์ถัดมาเป็นสตอรี่สีฟ้าถัดมาจะเป็น MV ค่ะคือเราสามารถที่จะนำรูปภาพของเราเข้ามาสร้าง MV ได้โดยที่เลือกภาพแต่ละต่างๆโดยอัตโนมัติเข้าไป6หรือ7รูปภาพไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเพิ่มขึ้นมายังแต่หน้าตอนที่หนูทำก็คือจะมี6รูปภาพแล้วก็จะมีเครื่องมือต่างๆให้เราเล่นล่างสุดของหน้าเมื่อกี้ก็จะมีบันทึกนะคะเราสามารถบันทึกไฟล์ที่เราเล่นแล้วลงในโทรศัพท์มือถือได้และ2ในเครื่องมือรูปภาพนะคะก็จะเป็นรายการของส่วนของโค้ดค่ะจะมีข้อความรูปภาพ15นาที20นาทีเราก็สามารถที่จะมาเลือกได้เลยโดยที่เรามีเอฟเฟคให้ใส่เปลี่ยนหน้าจอกล้องหน้ากล้องหลังแฟลชย่อขยายเฟรมแล้วก็ตกแต่งภาพค่ะในส่วนของเมื่อเราเข้าไปเลือกภาพอะไรแล้วจะมีในการตกแต่งภาพในรายการ15วินาทีของหน้าจอที่เราเลือก15วินาทีนะคะจะมีเปลี่ยนกล้องแฟลชตั้งขีดจำกัดการบันทึกแต่งภาพฟิลเตอร์ตั้งเวลาเล่นภาพอื่นๆตามที่เราต้องการที่จะเล่นได้ถัดมาในเครื่องมือของข้อความนะคะจะมีการส่งก็คือแชร์แล้วก็การตั้งค่าแล้วก็เข้าไปเลือกในโฟลเดอร์แล้วก็จะเป็นสติ๊กเกอร์หรือกิฟฟี่ก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวให้เราเลือกสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังได้หรือให้ระบบหรือโปรแกรมเปลี่ยนสีพื้นหลังในการสุ่มสีได้ค่ะเราก็เข้าไปเลือกเลยค่ะกล่องข้อความก็จะมีรูปแบบของข้อความให้เราเลือกรูปแบบไหนตั้งระยะไหนในส่วนของทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะค่าต่างๆที่เราจะต้องเลือกก็จะมีรูปภาพ

26 มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ระพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: พัชรินทร์หมั่นการค่ะ
0: เราสองคนมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราสองคนก็จะมาพบกับท่านผู้ชมนะคะในรายการการทำผลิตภัณฑ์ Beauty Mask and Scrub ค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้เราก็จะ

0: วันนี้ก็จะพบกับหลายๆต้นที่ผ่านมานะคะอย่างวันนี้เราก็ทำผลิตภัณฑ์นะคะอาจารย์ด้วยกัน2ตัวด้วยกันก็คือตัวที่เป็นเกลือน้ำนมขัดผิวค่ะอาจารย
1: ์ก็คือสครับก็คือสครับเน
0: า
1: ะ
0: สครับนั่นแหละค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นสลิปปิ้งมาก็ค
1: ือการมาส
0: มาสหน้าบำรุงผิว
1: บำรุงผิวจ้ะ
0: ใช่ค่ะ
1: น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์เยอะแยะในท้องตลาดนะมีทั้งเรื่องของการขัดผิวแล้วก็เรื่องของการทำมาสก
0: ์
1: มาก็คือจริงๆรากศัพท์มันอ่ะคือหน้ากากนะคะก็คือการเอาอะไรโปะไปบนหน้าเรานะเป็นการพอกก็ได้นะคะ
0: อย่างสมัยก่อนก็จะเป็นเหมือนสมุนไพรใช่ไหมคะที่เราเคยเห็น
1: ในคนโบราณเนาะคนโบราณ
0: เขาก็จะมีพวกที่เป็นผงสมุนไพรนะคะแล้วก็พวกที่เป็นดินโซพองผสมกับพวกสมุนไพรผงธนาคาพยายาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสมุนไพรต่างๆนะคะก็คือมาพอกไว้บนหน้านะคะ
1: อันนี้คือคนแบบโบราณเลยเนาะโบราณคนโบราณก็ทำกัน
0: สมัยมันเปลี่ยนไปวิวัฒนาการมันก็มากขึ้นนะคะก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบในเรื่องของการมาร์คครีมนะคะ
1: เป็นครีมเป็นเจลบ้างเป็นครีมบ้างนะ
0: เหมือนกับเป็นหน้ากากค่ะอาจารย์ก็จะเอาเหมือนกับทำเป็นเหมือนครีมหรือเป็นตัวเซรั่มนะคะแล้วก็เอาตัวที่เป็นแผ่นมาร์กอะค่ะก็ไ
1: ปแผ่นมาร์ก
0: ใช่ในนี้ก็จะนะคะแล้วก็มาร์กเป็นหน้ากากออกมา
1: จะเป็นคล้ายๆเยื่อ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะรูปร่างหน้า
0: เป็นเหมือนรูปร่างหน้า
1: เจาะตาเจาะจมูกเจาะปากไว้นะค่ะแล้วก็ค่ะอันนี้ก็เห็นแบบ
0: เยอะ
1: มากเลยเยอะมากเลยเพราะว่า
0: เยอะแยะมาก
1: ต้องบอกว่าคนดูแลผิวพรรณกันมากขึ้นน
0: ะ
1: มากขึ้นทีนี้ผิวพรรณเราเนี่ยก่อนอื่นเราก็จะต้องมาดูก่อนว่าทำไมเราจึงต้องขัดผิวหรือทำไมเราจึงต้องมาสผิวนะคะทีนี้เราต้องขัดผิวเพราะอะไรผิวพรรณเราเนี่ยมันมีเซลล์ที่ตายนะคะมันมีคือเซลล์เนี่ยมันแก่ทุกวันนะคะแก่ไปทุกวันเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการที่จะหมดอายุแล้วก็หลุดลอกออกไปถูกไหมคะหลุดลอกออกไปนี่นานแค่ไหนคะที่มันจะลอก
0: 14วันนะคะอาจารย
1: ์ทุก14วันเซลล์เก่าจะ
0: หลุดลอก
1: เซลล์ที่ตายแล้วใช่ไหมแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทีนี้การหลุดลอกของมันเนี่ยมันอาจจะหลุดไม่หมดเกลี้ยงใช่ไหมคะพอหลุดไม่หมดเกลี้ยงหน้าเราก็จะกระดำกระด่างนะมันก็จะดูไม่
0: สดใส
1: ไม่เนียนไม่สวยไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องช่วยด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาขัดมันออก
0: เดี๋ยวนี้ก็จะมีทั้งในรูปแบบว่าเป็นเกลือก็มีนะคะหรือในรูปแบบวิตามินบางคนขัดไปด้วยเป็นเม็ดสครับเล็กๆ
1: เม็ดสครับเล็กๆหรือเม็ดบีดใช่ไหมที่เขาเรียกเม็ดบีด
0: จะกลายเป็นเนื้อครีมที่ในเรื่องของการขัดหน้าสครับหน้านะคะ
1: เห็นมีแบบที่ว่าตอนแรกมันเป็นเจลน
0: ะ
1: แต่พอเราขัดไปเอาน้ำถูๆไปมันออกหลุดออกมาเป็นขี้ใครคล้ายๆขี้ใครอย่างนั้นเนาะจริงๆมันเป็นขี้ใครไหมคะ
0: จริงๆมันก็เป็นแต่มันก็จะ
1: เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ไปเหมือนกับว่าจับเนื้อจับเซลล์ผิวที่ตายอะค่ะหลุดลอกออกมาแม้แต่ว่าอันนั้นรู้สึกว่ามันมากนะคะเวลาเราขัดเนี่ย
0: ทำไมมันเยอะจังเลยแล้วก็แบบไปตลาดเนี่ยยืนแขนมาขัด
1: โอ้ทำไมออกมาเยอะมหัศจรรย์แต่จริงๆอ่ะมันส่วนหนึ่งมันคือผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะส่วนของผลิตภัณฑ
0: ์
1: ทำปฏิกิริยา
0: แล้วก็จะแบบ
1: เหมือนให้มันตัว
0: เยอะขึ้น
1: จะดูเหมือนแบบว่าโอ้ทำไมขัดได้ดีมากเลย
0: ทุกวันนะแต่ทำไมออกมาขัดกับนี้ยิ่งเยอะมาก
1: ขนาดอย่างนี้เลยนะคะอันนั้นคือการขัดผิวนะคะผลิตภัณฑ์ในการขัดผิวทีนี้พอเราขัดแล้วผิวเราตอนนั้นมันจะบอบบางอ่อนแอใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการบำรุงเพื่อที่จะป้องมันใช่ไหมคะก็จึงมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นการพอกหน้านะคะหรือว่าสมัยนี้มันจะเป็นลักษณะหน้ากากก็จะเรียกว่ามาสก์นะคะก็เรียกว่ามาสก
0: ์หน้ากากหรือบางคนก็บำรุงอย่างเงี้ยค่ะลุงเขาผัด
1: บำรุงด้วยเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยนะคะเพราะว่าหน้าเราเนี่ยถ้าเรามันแห้งอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็จะหมาย
0: อ่ะเหมือนกับเราถูกอะไรการขัด
1: การขัดถูมา
0: ผิวบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันก็จะ
0: ใช่มันก
1: ็ถ้าผิวมันแห้งมันก็จะเหี่ยวนะมันก็จะเหี่ยวได
0: ้ค่ะผิวแห้งผิวขาดน้ำอย่างงี้ใช
1: ่ใช่ใช่ใช
0: ่มันก็จะรู้สึกแบบมันเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเราถูกการสครับอ่ะทุกวันอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: มันก็จะมีการแห้งการแบบผิวแบบรู้สึกว่าผิวมันขัด
1: ผิวมันขัดน้ำเนาะการมาสก์นี่ก็จะช่วยบำรุงแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะ

0: ทำให้ผิวอิ่มน้ำนะคะแล้วก็แข็งแรงขึ้น
1: ใช
0: ่ไหมคะนะคะทีนี้วันนี้มันก็จะเลยจะมีทั้งขัดแล้วก็ทั้งมาส
1: ก์แต่ของเราก็จะอยู่เขาเรียกอะไรมีการผสมผสานระหว่างสมุนไพรนะคะ
0: กับ
1: สารที่ในยุคปัจจุบันนะคะเราก็อยากจะเอาของสมุนไพรต่างๆนะคะมาช่วยในเรื่องของการขัดผิวการมาสก์ผิวอย่างเงี้ยค่ะ
0: ผสมผสานผสมผสานเอาสมุนไพรมาใช้ให้มันทันสมัยขึ้นนะคะเพราะคนยุคใหม่จะให้ไปใช้แบบโบราณ
1: เอาแล้วเด็กยุคใหม่ยุคเจนซียุคอะไรก็จะแบบนี้ทำไมใช้แบบผงสมุนไพร
0: ดูยุ่งยากด้วยดูยุ่งยากนะคะก็จะทำผลิตภัณฑ์ที่ดูทันสมัยมากขึ้นนะคะเพื่อให้แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีตัวสมุนไพรเข้ามาร่วมด้วยนะคะเพราะสมุนไพรก็มีประโยชน์นะคะทีนี้เรามาดูว่า
1: สมุนไพรที่อยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในชีวิตประจำวันเรานะคะอาจารย
0: ์หาง่าย
1: เราจะมีคือที่เราเอามาสอนให้กับท่านผู้ชมอะค่ะเราก็คือเลือกพวกสมุนไพรที่เขาเรียกมีอยู่ใน
0: ท้องตลาด
1: ในท้องตลาดที่ท่านผู้ชมแบบว่ารู้จักนะคะอาจารย
0: ์
1: รู้จักแล้วก็สามารถที่จะแบบหาง่ายด้วยอยู่ในท้องถิ่นอย่างเงี้ยค่ะใครที่แบบต่อยอดอาจจะทำเป็นผลิตภัณฑ
0: ์ก็คือไม่ยุ่งยาก
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ราคาก็จะได้ไม่สูงมากด้วยนะคะ
1: นะคะอย่างวันนี้ที่เราจะทำก็จะเป็นเกลือน้ำนมขัดผิว
0: เกลือน้ำนม
1: ใช่ค่ะก็จะเห็นเยอะแยะมากมายเลยนะคะเกลือ
0: ทีนี้เกลือมันจะบาดผิวไหม
1: เกลือจริงๆมันก็จะมีหลากหลายชนิดนะคะแต่วันนี้เราเลือกใช้เป็นเกลือเป็นเกลือแป้งค่ะ
0: เกลือแป้งก็คือมันจะเป็น
1: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นเหมือนกับเวลาเราเขาเรียกอะไรผสมไปแล้วได้สูตรที่เป็นขึ้นเป็นเนื้อแป้งเกลือแป้งขึ้นมาก็คือฟิลลิ่งมันเหมือนกับเขาเรียกแป้งค่ะอาจารย
0: ์มันก็เหมือนจะสักครั้งแล้วมันก็จะได้ไม่รุนแรงมากไปนะ
1: บางคนที่แบบอาจจะผิวแบบบอบบางผิวที่แพ้ง่ายก็สามารถใช้ได
0: ้
1: นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มต้นสูตรนะคะอาจารย์เราก็จะมาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะคะว
0: ่
1: าเราวันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้าง
0: ต้องใช้อะไรบ้างนะอุปกรณ์นะ
1: อุปกรณ์นะคะอย่างวันนี้เราจะทำอยู่ด้วยกัน2สูตรนะคะก็คือทำในรูปแบบของที่ไม่ใช้ความร้อนนะคะสูตรแรกนะคะเป็นเกลือเราจะไม่ใช้ความร้อนนะ
0: คะ
1: กับอีกตัวที่เป็นสลิปปิ้งมาร์คค่ะมาร์คหน้าอันนั้นเราจะใช้ความร้อนเข้าช่วยนะ
0: คะ
1: อย่างอุปกรณ์และอันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นที่จะเอาไว้ใส่พวกที่เป็นเราจะทำกันเขาเรียกผสมนะ
0: คะ
1: เริ่มต้นก็จะเป็นกะละมังสเตเลตนะคะอาจารย์นี่เลย
0: ควรจะใช้สเตเลตใช่ไหม
1: ใช้สเตเลตค่ะอาจารย์เพราะว่าบางทีกะละมังที่เป็นพวกพลาสติกค่ะบางครั้งมันไปโดนพวกที่เป็นสารเคมีค่ะมันอาจจะทำให้
0: ละลายเนาะ
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: ละลาย
1: เพราะว่าปฏิกิริยาสารบางตัวมันไปทำปฏิกิริยากับ
0: กลายเป็นละลายพลาสติกลงมา
1: เป็นสีออกมาก็อันตรายนะคะ
0: อันตรายค่ะ
1: อันนี้ก็หนึ่งตัวนะ
0: คะ
1: อีกตัวนึงก็จะเป็นหม้อที่เราจะเอาใช้ไว้ตีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันค่ะเป็นหม้อนะคะอันนี้ก็คือหาซื้อได้ง่ายทั่วไปตามท้องตลาดเลยค่ะตามห้างสรรพสินค้าก็มีนะคะ
0: ใช้หม้อทำอาหารในบ้านได้ไหมคะ
1: ควรจะแยกนะคะอาจารย
0: ์
1: ควรจะแยกให้เป็นสัดส่วนนะคะไม่ใช่ว่าแบบเวลาเอาหม้อทำอาหารมาแล้วก็ร้างทำความสะอาดแล้วก็มา
0: ตีครีม
1: ก็คือแนะนำให้คือเวลาจะทำก็คือแยกให้เป็นสัดส่วนนะคะ
0: ก็คือแยกอุปกรณ์ออกไปเลยถ้าเราจะทำเครื่องสำอางนะคะแล้วก็แต่อุปกรณ์เนี่ยมันก็จะเหมือนของที่เราใช้ในบ้านนี่แหละแต่ว่าแยกส่วนไปแยกไม่ปนกันนะคะไม่ใช่ปนกันนะ
1: ทีนี้เราก็จะต่อมาก็จะเป็นตัวที่เป็นเราเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าตะกร้อเป
0: ็
1: นตะกร้อสเตเลตที่เราเอาไว้สำหรับการกวนครีมนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอาจจะมีเริ่มต้นนะคะอาจจะยังไม่ได้ใช้เครื่องที่เป็นในเครื่อง
0: คือทำน้อยๆทำใช้เองอย่างเงี้ยเนาะไม่จำเป็นต้องมีเครื่องก็ได้นะคะ
1: ตะกร้อสเตเลตนะคะแนะนำให้เป็นตะกร้อสเตเลตนะคะไม่อยากให้นำเป็นตะกร้อที่เป็นไม้เป็นพลาสติกพวกนี้ค่ะพวกนั้นบางทีมันโดนความร
0: ้อน
1: ใช่มันละลายนะ
0: คะ
1: อันนี้ก็จะเป็นตัวต่อมาก็คือเป็นช้อนนะคะอันนี้เราก็จะใช้ไว้แบบตักสารเป็นสารตักสารพวกนี้ค่ะอันนี้ก็แนะนำเป็นสเตเลตเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะแบบอุ๊ยอาจารย์เรามีช้อนที
0: ่
1: เป
0: ็
1: นช้อนเล็กที่เป็นช้อนแบบว่าสีเป็น
0: ช้อนพลาสติกใช่ไหมช้อนพลาสติก
1: แล้วก็จะ
0: ไม่แนะนำเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะไม่แนะนำนะ
0: คะ
1: แล้วก็บางทีเป็นช้อนไม้อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ไม่แนะนำ
0: นะ
1: เพราะไม้บางทีเราล้างทำความสะอาดไปเยอะเราตากความที่เขาเป็นไม้มีน้ำอะค่ะอาจารย์เขาม
0: ันจะมีเชื้อรา
1: ใช่มันก็จะไปปนเปื้อนกับในครีมและครีมของเรานะ
0: แล้วไม้เนี่ยนะมันซึมด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คือพวกที่เป็นน้ำมันสามารถซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อไม้

0: ี้ได้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงเนาะ
1: ใช
0: ่ใช้สเตเลสปลอดภัยที่สุด
1: ตัวต่อมาก็เป็นตะก้อเป็น
0: กระชอน
1: กระชอนนะคะที่เราเอาไว้สำหรับว่าเล็กน้อยเอาไว้สำหรับร่อนสารบางตัวที่เขาจะแบบ
0: เป็นจับตัวเป็นก้อน
1: ใช่ค่ะ
0: ป้องกันการจับตัวเป็นก้อนเนาะค่ะ
1: ตัวต่อมาก็จะเป็นไม้พายนะคะ

0: ไม่แนะนำให้เป็นไม้พายที่เป็นพลาสติกหรือเป็นเขาเรียก
1: มันเพราะมันมีพลาสติกด้วยเนาะ
0: ใช่ค่ะหรือจะเป็นไม้พายที่เป็นไม้อย่างเงี้ยค่ะไม่แนะนำ
1: ให้ใช้เป็นซิลิโคน
0: ใช่ซิลิโคนนะคะ
1: ซิลิโคนนี้คือที่ทนความร้อน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะตัวต่อมาอีกตัวนึงนะคะอาจารย์ก
2: ็คืออันนี้สำหรับไว้ตีครีมนะคะใครที่เพิ่งเริ่มต้นที่จะทำเนื้อครีมอะค่ะที่เริ่มต้นทำ500กรัม300กรัมอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆอุปกรณ์ง่ายก็คือเป็นเครื่องตีครีมหรือเบเกอรี่อะค่ะนี่
1: เครื่องตีเบเกอรี่เลย
0: นะคะถ้าเพราะมันจะได้เนื้อครีมที่สวยนะคะถ้าเราเพิ่งจะเริ่มต้น
1: เพราะว่าถ้าตีเองเนี่ยนะมันน่าจะ
0: ใช่
1: เมื่อยมือนะคะกว่าจะได้สวยนะคะมันนานนะคะ
0: จริงๆเราก็ใช้ตะกร้อนี่คนก็ได้แต่อาจจะเขาเรียกใช้เวลาในการกวนผสมนาน
1: ถ้าสมมติว่าทำน้อยๆเริ่มทำน้อยๆเล
0: ย
1: สำหรับทำเองใช้เองเนี่ยก็ใช้ตะกร้อก็ได้นะคะแต่ถ้ามีอันนี้แล้วก็ใช้อันนี้ได้แต่ถ้าเยอะกว่านั้นเนี่ย
0: ก็อาจจะเป็น
1: เริ่มไม่ไหวแล้วนะ
0: ตามในโรงงานก็จะมีตัวเครื่องที่แบบว่าเขาเรียกเป็น
1: อันนั้นใหญ่เลย
0: ใช่ค่ะอันนั้นก็คือในอุตสาหกรรมนะคะทีนี้
1: ต่อมาอะไรจ๊ะเอาอะไรจ๊ะ
0: นะคะอุปกรณ์เนี่ยค่ะง่ายๆนะคะที่มีอยู่ในครัวเรือนของ
1: ที่
0: มาแนะนำให้ลูกค้าใช้นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการทำความสะอาดนะคะจริงๆเราทำความสะอาดเราก็ล้างด้วยน้ำยาของเราปกตินะคะจะล้างแล้วก็เช็ดแล้วก็ผึ่งเขาให้แห้งทีนี้ก่อนจะนำมาใช้เราก็จะต้องเขาเรียกทำความ
1: สะอาด
0: ด้วยแอลกอฮอล
1: ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากเราล้างแล้วนะ
0: เนี่ยค่ะก็ด้วยเป็นแอลกอฮอล์นะคะ
1: แอลกอฮอล์ก็คือ 70% หรือแอลกอฮอล์ที่เหมือนแอลกอฮอล์ล้างแผล
0: ใช่อันนั้นก็สามารถใช้ได้
1: ใช้ได้นะ
0: แอลกอฮอล์เราทำความสะอาดใช่ไหมแล้วก็ฉีดนะคะฉีดทั้งนอกทั้งในทำความสะอาดนะคะแล้วก็อาจจะใช้ผ้าค่ะถ้าเกิดเราอันนี้ก็จะเป็นกระดาษนะคะกระดาษทิชชู่แนะนำให้เป็นกระดาษทิชชู่ที่ไม่
1: ที่ไม่มีขนแล้วก็ควรใช้ทิชชู่แบบที่เขาอันนี้เขาเรียกใช้ในครัวนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเป็นทิชชู่ม้วนๆที่เราใช้ทั่วไปมันจะเปื่อย
0: ใช่ค่ะ
1: เวลาเราเช็ดเปียกๆเนี่ย
0: มันก็จะเสียดนะ
1: แล้วก็จะมีเศษผงๆติดเพราะนั้นต้องใช้แบบนี้นะคะมันหนาแล้วมันก็ไว้สำหรับการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ
0: ถ้าเราไม่มีกระดาษอาจจะใช้แบบอยากประหยัดงบประมาณ
1: อ
0: าจจ
1: ะใช้ผ้าก็ได้ค่ะ
0: ผ้าก็ได้แต่แนะนำเป็นผ้าที่ไม่มีขนนะคะ
1: ผ้าขนหนูที่ใหม่ๆเลยเนี่ยขนติดเต็มไปหมดเลยใช้ไม่ได้นะคะ
0: เราเช็ดหรือเราอาจจะฉีดนะคะแล้วก็วางทิ้งไว้เดี๋ยวแอลกอฮอล์ก็จะ
1: ระเหยไปเองถ้าเรามีเวลาเนาะแต่ถ้าเรารีบเราก็หาอะไรเช็ดนะคะ
0: นี่
1: กระดาษอันนี้ก็จะสะดวก
0: ง่ายๆนะคะ
1: มีอยู่แล้ว
0: ทีนี้พอเราทำความสะอาดเสร็จแล้วที่สำคัญจะลืมไม่ได้เลยก็
1: ค
0: ือการทำเขาเรียกดูแลของผู้ที่จะทำเครื่องสำอางเองค่ะอาจารย์แนะนำจริงๆถ้าเราทำไม่ว่าจะเป็นโรงงานใหญ่ๆเลยเขาก็จะมีหมวกคุมผมใช่ไหมคะเพราะว
1: ่
0: าผมบางครั้งอ่ะเราทำไปใช่ไหมเศษผมของเราอาจจะตกลงไปในเครื่องสำอางก็ได้อาจจะมีการปนเปื้อนขึ้นมานะคะอันนี้ก็อยากแนะนำให้ใส่หมวกคุมผม
1: แล้วก็ปิดแมสด้วยนะคะเพราะว่าโอกาสที่แบบมีอะไรร่วงหล่นลงไปมันก็จะได้น้อยลงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะอีกตัวนึงก็คือเนี่ยค่ะเขาเรียกอะไรมือของเรานะคะ
1: อ
0: าจจะต้องทำความสะอาดเช็ดแอลกอฮอล์หนึ่งรอบก่อนแล้วก็อาจจะใส่ถุงมือนะคะป้องกันนะคะเพราะบางทีเราเกิดจับไปโดนพวกสารเคมีอย่างเงี้ยค่ะ
1: ด้วย
0: สารบางตัวเขาเรียกอะไรสารบางตัวอาจจะทำให้แบบเราแพ้ก็มีนะคะ
1: มัน
0: เป็นอันนี้ก็คือแนะนำให้ใส่ถุงมือนะคะ
1: เพื่อความสะอาดด้วยเพื่อป้องกันมือเราอ่ะที่จะไปถูกต้องกับสารเคมีใช่ไหมคะ
0: นะคะอันนี้ก็
1: เพื่อความปลอดภัย
0: เป็นอุปกรณ์นะ
1: คะ
0: ที่เราหาซื้อได้ทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะคะถ้าเราเพิ่งจะเริ่มต้นทำนะคะนี่ก็คือเราก็จะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมนะคะ
1: ค่ะอ
0: ย่างตัวแรกนะคะเรามาเริ่มสูตรกันของเราก่อนค่ะอาจารย
1: ์ตัวแรก
0: วันนี้นะคะสูตรที่เราจะทำนะคะสูตรแรกก็คือเป็นเกลือน้ำนมขัดผิวนะคะน
1: ี่ชื่อก็น่าใช้
0: ใช่ค่ะเกลือน้ำนม แล้วแบบปูทุกวันนี้เกลือก็จะมีหลากหลายชนิดใช่ไหมคะที่เราเห็นอย่างที่เราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นเกลือเกลืออะไรเกลือโซเดียมที่เป็นแบบเม็ดเล็กๆ
1: ละเอียดละเอียดนะคะเกลือแกงเนาะที่เราทำกับข้าวใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เกลือเม็ดใหญ่ๆนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่เกลือเม็ดใหญ่
0: มันเกลือมันก็จะมีหลากหลาย
1: เกลือละเอียด
0: เกลือ
1: ละ
0: เอียดเกลือชมพูเกลือที่เป็นแบบอะไรเอซีดเกลือ
1: เกลือหิมาลั
0: ย
1: เกลือสีชมพู
0: ก็คือขึ้นอยู่ที่ลูกค้าแต่วันนี้เราเป็นเกลือที่เป็นเขาเรียกว่าเกลือแป้งค่ะ
1: มันมีชนิดว่าเกลือแป้งด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะเป็นเกลือแป้งเป็นเกลือเนื้อใครเนื้อที่ละเอียดจะไม่เขาเรียกเม็ดเขาจะเล็ก
1: แล้
0: วเวลาไปสัมผัสที่ผิวอะค่ะเขาจะ

0: ไม่บาดผิวนะคะ
1: แ
0: ล้วเวลาฟิลลิ่งเหมือนเราขัดไปก็จะแบบนุ่มๆนะคะเหมือนแป้งอะค่ะ
1: เหมือนเราทาแป้งเหรอ
0: เหมือนเราทาแป้งแต่มันเล็กขนาดนั้นว่าเอ๊ะทำไมมันแต่มันก็เขาเรียก
1: มันก็มีคุณสมบัติในการที่จะขัดได้ด้วยแต่เพียงแต่ว่ามันเล็กมากใช่ไหมมันเล็กมาก
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรก่อนนะคะอย
1: ่
0: างตัวเลือกแรกนะคะเกลือแป้งนะคะตัวนี้นะคะเกลือแป้งนะคะเกลือแป้งนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการขัดผิวใช่ไหมเป็นเนื้ออ่ะตัวต่อมาเป็น
1: ตัวแรก
0: อีมอ270นะ
1: คะ
0: ตัวนี้จะเป็นสารชำระล้างนะ
1: คะ
0: แล้วก็ทำให้เกิดฟองนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับเวลาเราขัดไปขัดที่น้ำก็จะตัวนี้ค่ะก็จะทำให้เขาเรียกเกิดเป็นเวลายิ่งขัดไปฟองก็ยิ
1: ่งจะมีฟองขึ้นด้วย
0: ม
1: ี
0: ฟองขึ้นค่ะนะคะนะคะตัวต่อมาก็คือเป็นตัวไวออยนะคะหรือน้ำมันนะคะช่วยในเรื่องของเขาเรียกทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็เวลาขัดอะค่ะมันก็จะทำให้ผิวลื่น
1: อ๋อลื่น
0: ใช่เพราะบางครั้งถ้าเกิดเราขัดไปเน
1: า
0: ะอย่างที่เรารู
1: ้มันฝืดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะบางครั้งยิ่งเราขัดไปอะสัมผัสที่ผิวแล้วก็คือแบบมันเป็นเม็ดสครับแล้วมันเวลาเราขัดไปมันก็จะเขาเรียกไปถูกที่ผิวสัมผัสแล้วมันก็จะเสพ
1: จะกระ เพาะฉะนั้นเราต้องมีพวกผิวจะบาดเจ็บ
0: ที่เป็นออยเป็นน้ำมัน
1: เพื่อให้มันลื่นไหลไปนะ
0: ใช่ค่ะเวลาเราขัดที่ผิวก็จะเขาเรียกอะไรมีสัมผัสแ
1: บบ
0: ม
1: ี
0: ทั้งนุ่มทั้งลื่นนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะตัวต่อมาก็คือตัวเป็นตัวนมผงนะคะนี่ตัวนี้นะคะก็จะทำให้ผิวเขาเรียกนุ่มนะคะ
1: นมผงนี่นมแบบเด็กทานได้ไหม
0: ได้ค่ะนมเด็กทานได้นมผงได้ทุกอย่างเลยค่ะแต่ถ้าเป็นแบบว่าเกรดที่เด็กทานได้ก็อาจจะต้นทุนก็อาจจะสูงขึ้นเด
1: ี๋
0: ยวนี้มันก็จะมีหลากหลายเกรดทำเบเกอรี่ก็ได้ค่ะนมผงที่ทำ
1: เบเกอรี
0: ่ใช่ก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าทำได้ทุกอย่างค่ะนมทุกชนิดนะคะแต่ถ้าเป็นนมที่เด็กทานอย่างเงี้ยราคาต้นทุนก็อาจจะสูง
1: แต่ถ้าสมมติเริ่มทำแล้วแบบว่ายังไม่ได้ไปลงทุนซื้ออันนั้นเรามีนมเด็กอยู่ที่บ้าน
0: ก็
1: เอามาลองนิดหน่อยแต่ว่าถ้าจะทำเยอะก็ไปซื้อ
0: ใช่ค่ะก็อาจจะเป็นนมที่แบบทำพวกเบเกอรี่ก็ได้ค่ะ
1: นมทำเบเกอรี่ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่
0: แล้วก็ตัวต่อมานะคะคือบิด30นะคะตัวนี้ก็คือเป็นสารที่เขาเรียกอะไรเวลาเราผสมกับสูตรแล้วอะค่ะตัวนี้ถ้าเกิดเราเอาไปขัดที่ผิวอะแล้วไปโดนกับน้ำอะค่ะเขาก็จะกลายเป็นน้ำนมเหม
1: ือ
0: นเราไปแช่น้ำอาบน้ำแร่แช่น้ำนมอะค่ะอาจารย์เคยเห็นไหมคะ
1: มันจะขาวเลย
0: ใช่เราผสมกับสูตรเขาก็จะกลายเป็นน้ำมันใช่ไหมคะพอกลายเป็นน้ำมันเป็นลักษณะเป็นสีใสแต่เมื่อไหร่ที่เขาไป
1: เจอกับตัวนี
0: ้เจอ
1: กับน้ำปุ๊บ
0: เขาก็จะกลายเป็นคล้ายๆแบบลักษณะน้ำน
1: ม
0: นะคะตัวนี้แล้วตัวต่อมาก็คือน้ำก็คือน้ำปกติของเราที่ใช้ดื่มนะคะอาจารย์ก็คือน้ำที่ไม่เขาเรียกไม่เป็นน้ำแร่นะคะ
1: น้ำแร่ใช้ไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำแร่ใช้ไม่ได้
0: เพราะน้ำแร่คือเขามี
1: แร่ธาต
0: ุใช่ค่ะ
1: เขามีแร่ธาตุซึ่งอาจจะไปทำปฏิกิริยากับเคมี
0: ใช่
1: ปฏิกิริยาเคมีกับส่วนผสม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ำธรรมดาน้ำที่เราดื่มได้
0: ได้ค่ะ
1: นะคะแต่ไม่ใช่น้ำแร
0: ่น้ำกรอง
1: แล้วก็น้ำขวดน้ำเป็นขวดๆนะ
0: จะแนะนำก็คือน้ำบาดาลนะคะ
1: อันนี้ไม่แนะนำ
0: ใช่น้ำบาดาลน้ำประปาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ปะปาเฉยๆก็ไม่โอเคใช่ไหม
0: ใช่ค่ะนะ
1: คะ
0: ค่ะแต่ต่อมาคือกลิ่นก็คือขึ้นอยู่ที่เราเลยค่ะขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมเลยว่าจะเลือกกลิ่น
1: ชอบกลิ่นแบบไหน
0: ถ้าเกิดเราอยู่ในเรื่องของการขัดผิวเราก็อาจจะเลือกกลิ่นที่แบบมันรู้สึกแบบสดชื่นทำให้เราเหมือนอยากขัดอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับอุ้ยเราเลือกกลิ่นมาแล้วแบบกลิ่นแบบเวียนหัวเวลาขัดไปเราก็รู้สึกไม่อยาก
1: กลิ่นที่แบบผ่อนคลาย
0: อย่างนั้นก็ได
1: ้หรือในเมื่อมันเป็นน้ำนมใช่ไหมเราก็อาจจะใช้กลิ่นนมก็ได้ใช่ไหม
0: ได้ค่ะได้
1: กลิ่นนมเพื่อให้มันสอดคล้องเราจะได้รู้สึกว่าโอ้ยเรามันเป็นนมจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เรื่องกลิ่นนี่แล้วแต
0: ่ใช่ค่ะ
1: แล้วแต่ชอบ
0: ใช่
1: แต่เอากลิ่นที่ผ่อนคลาย
0: ใช่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยว่าชอบกลิ่นแนวไหนนะคะมีทั้งฟ้าแก๊สเอสเซนเชียลออยล์ได้หมดอะค่ะเดี๋ยวทีนี้สูตรนะคะเราลืมบอกไปนะคะว่าสูตรนะคะที่เราให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสูตร100กรัมนะคะอาจารย
1: ์สูตรวันนี้คือสำหรับทำ100กรัม
0: สูตรในสูตรอะค่ะก็คือที่เราให้ไปแต่ละตัวค่ะมันรวมกันแล้วอยู่ใน100กรัมเพื่อที่จะง่ายต่อท่านผู้ชมแบบว่าไปทดลองทำหรืออาจจะทำแล้วชอบอาจจะไป
1: ขยาย
0: อจอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำน้อยๆก่อน
0: ใช่พอยเขาจะทำสูตรใน100นะคะ
1: ใน100เขากำหนดไว้ตรง100แต่ถ้าท่านผู้ชมทำแล้วชอบอยากจะทำมากขึ้นจาก100เป็น500
0: ท่านผู้ชมก็
1: คูณไปเลย
0: คู
1: ณไปเลยกี่เท่า

0: ก็
1: เจ้าหน้าที
0: ่
1: ขึ้นทางจอให้ว่า
0: ว่าสูตร
1: ใช่แล้วสูตรอะไร
0: อะไรเท่าไหร่นะคะ
1: ใช่เดี๋ยวเรามาทวนอีกรอบนึงก็ได้ค่ะ
0: อ
1: ย่างเป็นเกลือแป้งนะคะก็คือ42กรัมนะคะอีหม้อ270นะคะคือ22กรัมนะคะแล้วก็ไวออยนะคะก็คือ7กรัมนะคะแล้วก็นมผง10กรัมนะคะแล้วก็บิด30ก็คือ6กรัมนะคะแล้วก็น้ำนะคะก็คือ10กรัมนะคะแล้วก็กลิ่นนะคะก็คือ3กรัมนะคะ
0: แต่กลิ่นนี่
1: เราลดได้ค่ะ
0: คืออย่างนี้กลิ่นเนี่ยแต่ละกลิ่นบางทีอ่ะมันมีความแรงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใส่กลิ่นอะไรเนี่ยลองแบบน้อยๆเป็นหยดๆก่อนก็ได้
1: ค
0: ่ะจดไว้นะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องทำให้มันเป็นถ้าทำเยอะเราก็จะทำให้มันเป็นซีซีหรือว่ามิลลิลิตร
1: อาจจะต้องจดว่าเราได้กลิ่นเนี่ยมาจากบริษัทไหนโค
0: ้
1: ดรหัสอะไรไม
0: ่ใช่
1: ว
0: ่
1: าอยู่ง่ายๆเราซื้อน้ำหอมกลิ่นนี้จากบริษัทนี้เราจะไปเขาเรียกพอบริษัทนี้หมดเราจะไปหาอีกบริษัทนึงบางครั้งอ่ะเขาจะไม่เหมือนกันนะความแรงความอ่อนของกลิ่น
0: คือชื่อเดียวกันเนี่ยนะถ้ามันยี่ห้อไม่เหมือนกันกลิ่นมันอาจจะไม่เหมือนกันคือบริษัทที่ขายอ่ะคนละบริษัทแต่ว่าถ้าเราไปซื้อบางทีเราไม่รู้บริษัทนะเราซื้อตามร้านอย่างเงี้ยค่ะจะต้องรู้ว่าร้านนี้ซื้อกลิ่นนี้ซื้อมาจากร้านอะไรต้องจดด้วยต้องจดชื่อร้านด้วยนะ
1: ก็จะมีใบเซอร์ให้ค่ะอาจารย์
0: เ
1: ราขอจากบ
0: ริ
1: ษ
0: ั
1: ทขอจากน้องเซลที่อยู่หน้าบริษัทก็ได้
0: เก็บเป็นบันทึกไว้นะคะ
1: เก็บบันทึกไว
0: ้
1: ใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็คือสูตรที่เราจะทำวันนี้นะคะ
0: สูตรที่หนึ่ง
1: วิธีการทำก็คือง่ายๆเลยค่ะอาจารย์สูตรนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะเราไม่ต้องใช้ไฟความร้อนเข้าช่วยนะเราแค่นะคะ
0: ผสม
1: ทุกตัวเข้าด้วยกันแต่อาจจะมีเทคนิคนะ
0: คะ
1: เทคนิคที่ช่วยในเรื่องของการผสมนะคะอย่างตัวแรก
0: จะเอาอะไรเอ่ย
1: เอาช้อนก็ได้ค่ะอาจารย์นะคะเป็นเกลือแป้งนะคะ
0: เอานี้นะ
1: ใช่ค่ะช้อนเล็กก่อนก็ได
0: ้ช้อนเล็ก
1: เราจะเป็นเกลือแป้งนะคะ
0: ช้อนเล็กนี่แนะนำว่าให้มีหลายๆคันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามันแต่ละตัวเราตักแล้วเราจะได้เฉพาะเนาะไม่นั่น
1: อันนี้ก็คือเห็นเนี่ยค่ะอาจารย์ลองสังเกตนะคะท่านผู้ชมลองสังเกตด้วยเห็นไหมคะลักษณะเกลือแป้งนะคะเห็นไหมคะ
0: โอ้มันละเอียดมากมันละเอียดมากละเอียดมากละเอียดมากละเอียดมาก
1: นะคะ
0: ตักให้ดู
1: แบบนี้นะคะเห็นไหมคะปกติถ้าเป็นเกลือ
0: เราจะเห็นเป็นเม็ดนะ
1: อะไรหรือเกลือที่เป็นเกลือที่เราใช้อยู่
0: ค่ะ
1: มันจะเห็นเป็นเม็ดๆใช่ไหมคะ
0: แต่นี้ไม่เป็นเลย
1: เขาจะเป็นลักษณะเหมือนแป้งเลยนะคะแต่เขาก็ยังเขาเรียกอะไรยังมีเม็ดสครับเวลาสคร
0: ับ ใช่
1: ค
0: ่
1: ะเนี่ยค่ะเนื้อเขาจะละเอียดเหมือนแป้งเลยนะคะเหมือนแป้งที่เราแบบเหมือนแป้งเด็กเลยนะ
0: คะ
1: นะคะ
0: แต่ถ้าเราเอาแป้งเด็กมาใช้มันก็ไม่มีเม็ดสครับใช่ไหม
1: นะคะเขาเรียกว่าเกลือแป้งนะคะ
0: ซื้อได้ตามร้านเคมีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะบอกเขาว่าเป็นเกลือแป้งนะคะขออนุญาตนะคะตัวต่อมาคือเราก็จะใส่ N70ก่อนนะคะอาจารย์ใส่เข้าไปนะคะ
0: จริงๆ
1: ถ้าเรามีตะกร้อนะคะเราก็ใช้ทำการคนเลยนะคะแต่ถ้าบริษัทที่เป็นโรงงานนะคะก็จะมีเครื่องผสมนะคะใบพัดที่ในเรื่องของการกวนนะคะให้ตัวอีหม้อนะ
0: คะ
1: 270กับตัวเกลือแป้งนะคะให้เขาเข้ากันก่อนนะคะอาจารย์เดี๋ยวเอาไว้ข้างหลังได้เลยค่ะเราจะได้ไหมตัวนี้ค่ะ
0: น
1: ะคะแล้วก็จะการคลุกเคล้านะคะให้ตัวเนื้อแป้งนะคะเกลือแป้งกับตัวเอ็นจ
0: ิ
1: มอนะคะ
0: ทีมอ270
1: ใช่ค่ะให้เข้ากันนะคะ
0: ต้องผสม2ตัวนี้ก่อนใช่ไหมคะตัวนี้คือตัวที่ทำให้เกิดฟองใช่ไหม
1: ใช่ค่ะตัวอีมอ270นะคะ
0: เป็นเขาเรียกว่าสารชำระล้าง
1: สารชำระล้างแล้วก็จะเห็นในเรื่องของบ่อยๆที่เกี่ยวกับการชำระล้างพวกสบู่แชมพูต่างๆนะคะ
0: ก็จะใช้อันนี้เหมือนกัน
1: นะคะพอเขาเริ่มเข้ากันนะคะแล้วก็จะใส่ตัวที่เป็นน้ำมันนะคะอาจารย์คือตัวไวออยนะคะ
0: พอเข้ากันแล้วก็ใส่ไวออย
1: ใช่ค่ะเห็นไหมคะ
0: เริ่มจะเริ่มเป็น
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นลักษณะเหมือนจับตัว
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นเกลือที่ขัดผิวนะคะเขาจะไม่ค่อยเป็นเขาเรียกเป็นลักษณะจะมีลักษณะที่แบบข้นๆนะคะเขาจะไม่ค่อยนิยมที่จะเป็นแบบนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: เราก็จะใส่ตัวนมนะคะนมผงลงไปนะคะ

0: โอ้นมผงมันมีสีนะคะมันไม่ขาวนะ
1: ท่านผู้ชมว่าเอ๊ะทำไมกลายเป็นสีนี้จริงๆใช้ได้หมดค่ะสีไหนก็ใช้ได้นะคะ
0: แต่บังเอิญว่าอันเนี้ยเขาสีออกเหลืองใช่ไหมคะมันจะติดหน่อย
1: ใช่ค่ะก็มันจะติดถ้าเราใช้ตะกร้อมันจะติดข้างในนะคะ
0: ใช่
1: ตะกร้อก็จะเป็นแบบจะมีตะกร้อเล็กๆนะคะแล้วก็จะผสมตัวต่อมาแล้วก็จะใส่ตัวนะคะบิด30นะคะเราไม่มีน้ำนะคะเราจะได้
0: ไอ้ตัวนี้จะทำให้มันนี่ใช่ไหมคะ
1: ที่ถ้าเกิดเขาไปเขาเรียกอะไร
0: ถ้าโดนน้ำแล้วเขาจะเป็นนมใช่ไหม
1: คะ
0: เป็นสีน้ำนมนะ
1: สีน้ำนมเลยค่ะ
0: เริ่มแบบ
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มสีแบบนวลสวยสวยดี
1: ของเราเป็นนมผงที่มีสีออกเขาเรียกสีคล้ายๆแบบ
0: ออกเหลือง
1: ๆ
0: ส้มๆนะเหลืองๆส้ม
1: ๆตัวต่อมาเราก็จะใส่เป็นตัวน้ำนะคะ
0: ค่ะ
1: ลงไปอย่างนี้นะคะ
0: เริ่มจะเห็นไหมพอมีน้ำปุ๊บ
1: ใช่ก็เริ่มมีฟองนะคะ
0: ฟองแล้วก็มีสีออกแบบ
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำออกนมแล้ว
1: นมค่ะนี่ยิ่งเรากวนไปฟองเขาก็จะนี่เราแบบกวนเบาๆนะคะไม่ได้กวนแบบแรง
0: ถ้าแรงมากเดี๋ยวฟองจะฟอดไหม
1: จะใช่ค่ะ
0: เราต้องกวนไปในทางเดียวกันไหมคะจำเป็นไหม
1: จริงๆอ่ะแนะนำทุกคนในทางเดียวกันก็จะ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็จะแต่งกินนะคะจริงๆเราสามารถแต่งสีได้นะคะอาจารย์แต่ก็อาจจะ
0: ทีนี้
1: เป็นสีน้ำมัน
0: สีมันเป็นนมอ่ะมันก
1: ็แต่สีนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมอะค่ะอาจจะเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้ค่ะแต่งสีสีมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่แนะนำเป็นสีที่ละลายในน้ำมันนะคะน้ำมันหรือน้ำก็ได้นะคะแต่ว่าตัวของเรามีทั้งตัวที่เป็นเขาเรียกไวออยอาจจะเอาเป็นสีที่ละลายในน้ำมันนะคะก็จะเป็นแม่สีทั่วไปอะค่ะเราได้มาแล้วก็จะอะไรมา
0: ต้องเอามา
1: ละลายกับ
0: ละลายก่อน
1: สีใช่ค่ะถ้าสีที่ละลายน้ำมันแล้วก็อาจจะแบ่งน้ำมันนะคะแบ่งน้ำมันไวออยก็ได้
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาละลายอาจจะผงสี1กรัมต่อน้ำมัน100กรัมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กรองแล้วเราก็ทำในขวดของเราเวลาเราเอามาแต่งค่ะมันก็จะได้เป็นแบบสีเดียวกันนะคะคือแบบสูตรเดียวกัน
0: คือสีที่มาเนี่ยมันจะมาเป็นผง
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เวลาเป็นผงถ้าเราหยอดลงไปเลยเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะเข้มมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเอาสีผงเนี่ยถ้าเกิดในอันนี้เป็นสีน้ำมันใช่ไหมคะสีละลายในน้ำมันก็จะต้องเอาน้ำมันเนี่ยมาละลายเมื่อกี้อาจารย์สิงห์บอกว่า1กรัมต่อน้ำมัน100กรัมพอละลายเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เป็นน้ำสีนะคะใส่ขวดหยดไว
1: ้
0: เสร็จแล้วอ๋อ
1: ลองก็ได้
0: กรองก่อน
1: กรองก
0: ่อนเพราะมันอาจจะมีเศษผงของสีหลงเหลืออยู่นะคะพอกรองเสร็จปุ๊บก็จะสับใส่ขวดเก็บไว้แล้วเวลามาใช้อ่ะค่
1: ะ
0: มันจะทำทีละหยดได้ค่อยๆเพิ่มสีได้แต่ว่าถ้าเป็นผงลงไปเลยเนี่ยไม่ได้ค่ะ
1: แล้วสีบางครั้งมันไปเข้าตัวผลิตภัณฑ์อาจจะทำให้สีไม่ขั้นแรกสีไม่แตกตัวไม่ออกมา
0: สีไม่แตกตัวด้วยเพราะฉะนั้นต้องใส
1: ่น้ำ
0: ทำเป็นน้ำ
1: สีที่ละลายในน้ำก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ละลายกับน้ำที่เก็บทิ้ง
0: วิธีเดียวกัน
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นะคะอันนี้คือตัวเสร็จแล้วนะคะ
0: ทีนี้สวยเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สีออกน่าใช้อะไรจ๊ะเอานี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้นะคะเก็บไว้นะคะอันนี้ก็คือ1สูตรของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: เราได้แล้ว1สูตรนะคะเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะให้ท่านผู้ชม
0: เหมือนไอติม
1: ใช่ค่ะ
0: มันเหมือนไอติม
1: เหมือนไอติมรสนม
0: มันเหมือนไอติมวานิลาไอติมวานิลานี่เวลาไปวางไว้ระวังนะคะต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่ใช่
1: ใช
0: ่มีเด็กและคนชราอยู่นะคะ
1: เวลาเราขัดนะคะอาจารย์แล้วก็เหมือนขัดโดยปกติเลยค่ะขัดทุกวันได้อะค
0: ่
1: ะ
0: ไม่กลัวเขาเอาไปกินกลัวเขาเอาไปกิน
1: กลัวหนุ่มใช่ไหม
0: ใช่กลัวเขาไม่รู้ไงเด็กกับคนชราเนี่ย
1: เหมือนที่มีข่าวอยู่ช่วงนี้นะคะคือเขาอะไรกลับไปถึงบ้านแล้วไปเขาเรียกไปทานเขาเอาน้ำยาที่เป็นน้ำยา ล้างพวกนี้ค่ะไปใส่ไว้ในขวดที่เป็นขวด
0: น้ำดื่ม
1: ใช่
0: ขวดน้ำดื่ม
1: ใช่ขวดที่เป็นน้ำอัดลมอะค่ะ
0: อันนี้ต้องระวัง
1: แล้วเขาถูกกินเข้าไปแล้วทีนี้ไปหาหมอนะ
0: โอ้เรา
1: ใช่
0: อันนี้เดี๋ยวมัน
1: กลับมาหมอก็บอกไม่เป็นอะไรพอกลับมาไม่ถึง1วันนะคะ
0: จ้ะ
1: เขาก็เสียชีวิต
0: เออมัน
1: ข้าง
0: มันไปทำลายข้างในเน
1: าะเวลาเราทำอะไรนะคะโดยเฉพาะแบบว่าเราต้องติดฉลาก
0: ใช่ต้องติดฉลากให้แบบชัดเจนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ให้ชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปกินกลัวเอาไปกินท่าน
1: น่ะสูตรแล้ว1สูตรนะคะส
0: ํา
1: เร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะจ้ะตอนนี้เรามาดูสูตร
0: ที่2
1: ที่2ก็คือเป็นมาร์กนะคะเป็น
0: สูตรที
1: ่2มาร์กนะคะอันนี้เราจะใช้ความร้อนนะคะแล้วก็จะมีเตา
0: ต้องมีเตาแล้ว
1: ใช่แต่เริ่มต้นนะคะเรามาอธิบายสูตรก่อนนะคะ
0: อันนี้สูตรจะเยอะหน่อยนะเนี่ยสูตรเยอะเลย
1: นะคะอย่างตัวแรกนะคะอันนี้เราจะสูตรนี้นะคะเราจะแบ่งด้วยกันเป็น4ส่วนนะคะอาจารย์อันนี้เราเรียงมาให้ท่านผู้ชมแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่หน้าจอก็คือเราจะจัดเรียงให้เป็นส่วนไปนะคะเพื่อท่านผู้ชมไปเขาเรียกไปทำการผสมนะคะก็จะได้จัดเป็นขั้นตอนตามเรานะคะมันก็จะง่ายนะ
0: คะ
1: เพราะสารบางตัวถ้าเกิดผสมในขั้นตอนผิดอะค่ะก็จะคือแบบมันก็จะไม่กลายเป็นเนื้อครีมมาเลยนะคะ
0: หรืออาจจะแยกส่วนไปเลยนะคะต้องมีขั้นตอน
1: ค่ะขั้นตอนอันเนี้ยเราเตรียมขั้นตอนแยกเป็นส่วนมาให้ท่านผู้ชมไปแล้วนะคะอย่างตัวแรกนะคะ
0: ส่วนที่หนึ่งเริ่มจากนี้นะเริ่มจากตรงนี้
1: อันนี้ก็คือน้ำนะคะคือตัวทำละลายนะคะอันนี้จะอยู่ที่ 70.7 กรัมนะคะอย่างตัวที่สองนะคะมีลักษณะเป็นผงนะคะเนี่ยค่ะลักษณะเป็นผงใช่ค่ะอาจารย์ก็คือเป็นอาราโตอีนนะคะอันนี้ก็คือสารที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันอาการแพ้อาการระคายเคืองนะคะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนนะคะคือแบบผิวลักษณะแบบไหนบางคนแพ้อะไรมาบ้าง
0: เพ
1: ราะฉะน
0: ั้น
1: ส
0: ู
1: ตร
0: เพื่อเป็นป้องกัน
1: ง่ายเพื่อป้องกันเขาเรียก
0: เรากันไว้ก่อนเลย
1: ใช่ค่ะป้องกันอาการแพ้อะไรเครื่องนะคะ
0: กันไว้ก่อน
1: ก็คือใส่ตัวนี้ลงไปนะคะใส่อยู่แค่ 0.3 นะคะกรัมนะคะอย่างตัวต่อมาคือเป็นตัวลักษณะเป็นผงนะคะคือตัวอะมิโนโค้ดนะ
0: คะ
1: อันนี้ก็คือสารที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะ
0: คะ
1: ก็คือเหมือนเวลาเรามาร์กหน้าไปนะคะเราก็คือจะได้ลงเข้าสู่ที่ผิวเราก็จะได้มีความชุ่มชื้นอยู่ที่ผิวนะคะ
0: รักษาความชุ่มชื้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็นะคะตัวต่อมาคือกิซาลีนนะคะอันนี้ก็คือเป็นกิซาลีนนะคะลักษณะที่เป็นแบบน้ำนะคะใสๆนะคะอันนี้ก็คือกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวนะ
0: คะ
1: อยู่ที่ชั้นใต้ผิวของเราเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะอยู่ที่2กรัมนะคะอาจารย์อันนี้ก็คือในส่วนของส่วนที
0: ่อันนี้คือส่วนที่1
1: ใช่ค่ะ
0: มี4
1: ใช่4
0: ชนิด
1: ใช่ค่ะ4ตัวนะ
0: คะ
1: ทีนี้เรามาดู
0: ส่วนที่2
1: ตัวที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อสลีปปิ้งมาร์คของเราขึ้นมานะคะหรือว่าเขาเรียกว่าสารสร้างเนื
0: ้อ
1: นะคะอาจารย
0: ์
1: เขาเรียกว่าอลิทาฟิกเอวีซีนะคะ
0: ตัวนี้
1: ลักษณะเป็นผงนะคะตัวนี้นะคะก็คืออยู่ที่ 0.5 กรัมนะคะนี่ในส่วนของส่วนที่2อ
0: ันนี้ส่วนที่2มีขวดเดียวส่วนที่2มีขวดเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่3นะคะก็คือในส่วนของพาร์ทที่เป็นออยล์เป็นน้ำมันพวกนี้นะคะอย่างตัวแรกเป็น AP Wax 80นะคะ80ก็คือตัวที่ทำให้เกิดเนื้อขึ้นมานะคะก็อยู่ที่4กรัมนะคะลักษณะเป็น
0: อันนี้ตัวนี้นะ
1: ตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นไวออยนะคะคือน้ำมันที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็เขาเรียกเวลาไปที่ให้ซึมเร็วอย่างเงี้ยค่ะเป็นน้ำมัน
0: นุ่มลื่น
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ที่3กรัมนะคะตัวต่อมาเป็นน้ำมันเหมือนกันค่ะเรียกว่า IPM นะ
0: คะ
1: อันนี้ก็จะทำให้ผิวลื่นนะคะจ้าแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะ
0: มีหลายตัวนะช่วยกันช่วยกัน
1: อยู่ที่3กรัมนะคะตัวต่อมาเป็น KL340D นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะให้เข้ากันเพราะว่าการทำครีมก็คือน้ำกับน้ำมันถ้าเกิดมันผสมกันถ้ามันไม่มีตัวเชื่อม
0: มันจะแยกชั้นมันจะแยกชั้น
1: เพราะฉะนั้นเอาถึงเวลาทำครีมอะค่
0: ะ
1: พาร์ทน้ำพาร์ทน้ำมันแล้วก็จะมีตัวเชื่อม
0: ต้องมีตัวเชื่อม
1: ใช่ค่ะเพื่อที่ให้อะไรให้น้ำกับน้ำมันมันเข้ากันเหมือนเราสังเกตง่ายๆเราลองเอาน้ำเทลงแล้วก็น้ำมันเทตัวเดียวๆลงไป
0: อุ้ยมันน้ำมันมันก็จะลอยอยู่ข้างบนใช่ไหมน้ำจะอยู่ข้างล่าง
1: เพราะฉะนั้นการทำเนี่ยค่ะก็ต้องมีตัวเชื่อมนะ
0: คะ
1: ก็คือให้น้ำกับน้ำมันให้กลายให้มันเข้ากันกลายเป็นเนื้อครีมขึ้นมานะคะตัวต่อมานะคะก็คือเป็นน้ำมันเหมือนกันค่ะเรียกว่าซิลิโคนนะคะ DC345 นะคะอันนี้ก็จะทำให้เวลาสัมผัสที่ผิวทำให้เขาเรียกลื่นไปที่ผิวนะคะแล้วก็ซึมที่ผิวได้เร็วนะคะเป็นพวกซิลิโคนนะคะ
0: เป็นซิลิโคน
1: ใช่อันนี้ก็คืออยู่ที่

0: 3กรัมนะคะอันนี้คือสัดส่วนที่อยู่ในส่วนที่3นะคะทีนี้ส่วนสุดท้ายคือส่วนที่4นะ
1: คะ
0: อันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำมันต่างๆวิตามินต่างๆหรือสารสกัดต่างๆที่แล้วก็มีสารกันเสียกินสีนะคะจะอยู่ในส่วนของพาร์ทนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าพวกนี้ก็คือขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมเลยค่ะว่าอยากได้สารสกัดแบบไหนหรือ
1: คือมันแปรได้
0: ใช่ค่ะ
1: มันแปรได้
0: ใช่ค่ะอย่างวันนี้ของเราเป็น sleeping mask ที่ให้ความชุ่มชื้นใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อย่างตัวแรกของเราที่เราเลือกมาก็เป็นน้ำมันโจโจบาออยนะคะอาจารย์ตัวนี้ก็ทำเขาเรียกให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นใช่ค่ะโจโจบาออยนะคะตัวต่อมาเป็นวิตามิน B3 ลักษณะเขาจะเป็นผงนะคะใช่อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเขาเรียกทำให้ผิวกระจ่างใส
1: นะค
0: ะใช่ทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็พวกหมองคล้ำต่างๆค่ะผัดเซลล์ผิวพวกรอยหมองคล้ำต่างๆนะคะวิตามิน B3 ก็ทำช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะอันนี้ก็เราใส่อยู่ที่ซุ้มนะคะแล้วก็ตัวต่อมาวิตามิน B5 นะคะอันนี้ก็จะทำให้ผิวเนียนแล้วก็นุ่มค่ะอาจารย์วิตามิน B5 ที่เรา
1: วิตามินนี้มันจะเป็นผงหมดเลย
0: ใช่ค่ะเป็นผงอันนี้ก็ให้ความนุ่มชุ่มชื้นที่ผิวนะคะเราจะเห็นว่าเวลาสังเกตง่ายๆต้องการแบบเขาเรียกให้ผิวมีความนุ่มเวลาสัมผัสที่ผิวแล้วถูกที่บริเวณที่เราจะไปลงบริเวณหน้าหรือผิวต่างๆค่ะมันจะฟิลลิ่งที่ลูกนุ่ม
1: นะ
0: คะ
1: ท
0: าอย่างเราเห็นไม่บ่อยโปวิตามิน
1: น
0: ี้ต่างๆอะไรสัมผัสที่ผิวแล้วทาไปที่ผิวโดนแค่สัมผัสที่มือก็จะให้ฟิลลิ่งรู้สึกนุ่มนะคะอันนี้เราก็จะอยู่ที่2กรัมนะคะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นซิลเวอร์ไวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสารสกัดที่เป็นเขาเรียกตระกูลคล้ายตระกูลกีวีอะค่ะนี่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็จะทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะอันนี้เขามีการทดลองอะค่ะแค่ใช้ไม่ 1% นะคะก็ทำประมาณไม่ถึง1อาทิตย์อะก็ทำให้
1: ผิวจะผิวจะ
0: ใช่ดูกระจ่าง
1: ใสเลย
0: ใช่ค่ะแค่ 1% นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นสารสกัดที่เราเจอได้คุ้นบ่อยๆนะคะก็คือสารสกัดว่านหางจระเข
1: ้อันนี้แบบว่า
0: คือเยอะมาก
1: เยอะมากมายที่ใช้ว่านหางจระเข้นะคะ
0: ให้ความนุ่มชุ่มชื้นกับผิวนะคะผิวที่แบบว่าเขาเรียกแพ้พวกแดดอย่างที่เรารู้ดีใช่ไหมคะอาจารย์บางทีคนที่ไปเขาเรียกออกแดดมานะคะอัปเตอร์ซันอะไรต่างๆแล้วแบบมันไปสัมผัสโดน
1: ผิวไหม้อย่างเงี้ยผิวมันไหม้ร้อนแดงอักเสบเนี่ย
0: เหมือนแค่เราแค่โดนเขาเรียกไฟไหม้ใช่ไหมคะอย่างสมัยโบราณ
1: น้ำร้อนลวก
0: ใช่แล้วก็จะใช้ตัวที่เป็นเนื้อ
1: ว่านหางจระเข
0: ้ใช่ไหมคะใช้แค่เนื้อว่านหางจระเข้แล้วก็ปอกให้หมดนะคะปอกทั้ง
1: ล้างยางด้วยนะล้างยางด้วยนะล้างยางให้หมดเลยแล้วเขาก็มาแปะที่ผิว
0: นั่นแหละค่ะก็คือล้างให้สะอาดนะคะไม่ให้ยางมันมีอยู่นะคะแล้วก็มาแปะที่ผิวนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของพวกผิวที่แพ้แดดผิวจากการไหม้
1: พวกที่เบิร์น
0: ใช่เบิร์นต่างๆ
1: เบิร์นนะคะก็คือไหม
0: ้แต่ลดอาการอักเสบนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นที่ผิวนะคะนี่แล้วก็ใส่อยู่ที่แค่2กรัมนะ
1: คะ
0: แล้วก็สารสกัดแตงกวานะคะ
1: นี่ก็
0: อย่างที่เรารู้ดีคือแตงกวาคือแตงเพราะในผลแตงกวาเขาจะมีพวกวิตามินมีแร่ธาตุนะคะเกลือแร่
1: มีความเย็นมีน้ำ
0: ใช่ค่ะมีน้ำนะคะอันนี้เขาก็จะช่วยในเรื่องของเขาและกระชับรูขุมขนนะคะเพราะเขามีทั้งเกลือแร่มีวิตามินต่างๆ
1: ลดอักเสบด้วยเนาะ
0: ที่อยู่ในสารสกัดตัว
1: แตงกวา
0: ใช่นั่นแหละค่ะอันนี้ก็จะอยู่ที่2กรัมนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะจากเพื่อที่จะทำให้เขาเรียกอะไรผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ได้นานนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่สารกันเสียใช่สารกันเสียมันก็มีหลากหลายรูปแบบอะค่ะแต่วันนี้ที่เราใช้เป็นประจำมันไม่ตัวที่เราเลือกใช้ไม่มีพาราเบนนะคะเขาเรียกว่าฟีโนสเตตค่ะจานเราใช้แค่1กรัมนะคะแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวน้ำหอมนะคะขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมจะแต่งนะคะก็คืออยู่วันนี้ที่เรามาเป็นเราใส่อยู่ที่ 0.5 กรัม
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้
1: เริ่มเลยไหม
0: ใช่ค่ะนะคะ เราจะต้องมีหม้อนะคะอาจารย์เอาหม้อแรกก่อนนะคะเราจะใส่ส่วนที่1ก่อนนะคะเราจะมีเตา2เตานะคะวันนี้นะคะที่เราจะทำในเรื่องนะคะเตาแรกขออนุญาต
1: อุ๊ยนะ
0: ใช่
1: จัดก่อนนะได้เรียบร้อยยังคะ
0: เรียบร้อยค่ะโอเค
1: เดี๋ยวมัน
0: เราจะนะคะเดี๋ยวส่วนที่ลืมไปค่ะจะบอกเทคนิคอีกตัวนึงนะคะในส่วนของสารสกัดค่ะอาจารย์มันจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะคะที่เราจะต้องเอาตัว
1: ละลายก่อนใช
0: ่ใช่ละลายก่อนก็คือเราจะแบ่งน้ํานะคะมาละลายเค้านะคะสารสกัดตัวไหนเพราะว่าสารสกัด
1: ที่เป็นผง
0: ใช่ที่เป็นผงเค้าจะละลายได้ดีในน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่ง น้ําจากส่วนที่1อะค่ะ ง่ายๆนะคะ
1: น้ำนี่ต้องใส่น้ำเอาน้ำจากสูตรนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: จะไม่เอาน้ำที่แบบว่าน
0: อก
1: สมมติว่าสูตรเราตวงไว้แล้วแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราที่อื่นมาใส่อันนี้ไม่ได้นะคะเพราะมันจะเกินน้ำมันจะเกิน
0: หรือถ้าเอาง่ายๆถ้าท่านผู้ชมกลัวแบบว่าหลงนะคะท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะแบ่งน้ำในส่วนที่หนึ่งค่ะแบ่งไว้ก่อนอยู่ในส่วนของส่วนที่สี่เลยก็ได้
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะเอามาละลายกับตัววิตามินนะคะวิตามิน B3 กับ B5 นะคะที่เป็นแข็งนะคะ
1: อันนี้ต้องละลายไหม
0: ยังค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราแบ่งน้ำ
1: แบ่งน้ำมาก่อน
0: ใช่ค่ะแบ่งน้ำนะคะเราเทพอยท่วมนะคะ
1: เดี๋ยวช้อน
0: นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะฝากอาจารย์นะคะ
1: คน
0: สองตัวนี่นะคะ
1: จ้ะได้จ้ะ
0: โอเคนะคะทีนี้เราก็จะมาเทในส่วนที่หนึ่งนะคะมีตัวน้ำนะคะอาราโตอินนะคะอะมิโนโคแล้วก็กีซาลีนนะคะอาจารย์ขออนุญาตนะคะ
1: อ
0: าจารย์เอามาเลยค่ะสี่ตัวนะคะไม่ใช่ค่ะอาจารย์เดี๋ยว
1: ไม่ใช่หรอคะ
0: ค่ะสักนี่ค่ะ
1: อันนี้ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ด้วยไหม
0: ใช่ค่ะน้ำนะคะที่น้ำ
1: อ๋ออันนี้มันน้อย
0: ใช่ค่ะเราอาจจะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตเพราะว่ามันติดผงนะคะอันนี้เราเอามาให้ท่านผู้ชมนะคะดูลักษณะเราก็เลยต้องจัดออกมาในรูปแบบขวดแก้วนะคะแต่ท่านผู้ชมนะคะทำเองที่บ้านอาจจะเตรียมหม้อมาแล้วก็เป็นเครื่องชั่งอะค่ะ
1: ใช้เครื่องชั่งชั่งเดี๋ยวนั้นเลยทีละตัว
0: ใช่
1: ไม่ต้องเอามาแบ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้ากลัวหลงก็ใส่ไว้
0: แต่แนะนำมาให้ท่านผู้ชมใช้ที่เป็นตาชั่ง
1: ดิจิตอล
0: กิโลนะคะจ้าช่างกิโลตัวนั้นไม่แนะนำนะคะ
1: อ๋อไม่แนะนำนึกว่าให้ใช
0: ้ไม่ค่ะอันนั้นเราจะไม่แนะนำให้ท่านไปใช้นะคะเพราะว่าเข็ม
1: คือตาช่างที่เป็นเข็มมันไม่ละเอียดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องใช้ตาช่างที่เป็นตัวเลขหรือที่เรียกว่าดิจิตอลก็จะเป็นเห็นเป็นตัวเลขนะคะอันนั้นนะเป็นไฟนะ
0: ขอช้อนคันนึงค่ะจ้าเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้ำนะคะ
1: มีอันนี้ไม่ออก
0: เพราะว่ามันติดอยู่ก้นขวดนะคะ
1: มันเป็นก้อน
0: เดี๋ยวมันก็ละลายอาจารย์
1: ไอ้ตัวนี้มันบียังไม่เอาใช่ไหมบี
0: เดี๋ยวก็จะทำต่อเปิดเตานะ
1: อันนี้ใส่ไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อะไร340ใส่ไปแล้ว
0: ใส่ไปแล้วค่ะอันนี้วิตามินใช่ไหมคะ
1: ใช่วิตามิน
0: ที่เรา
1: ให้วิตามิน
0: สุดเลยค่ะ
1: อันนี้มันจะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมคะ
0: ที่เขาควบคุมโลภ
1: มันจะควบคุมได
0: ้แต่ถ้าเกิดเราไม่มี
1: เกิดสมมติที่บ้านไม่มีเตาแบบนี้จะต้องใช้
0: ยากเลยค่ะไม่แนะนำเลยเตาถ่านนี่ไม่แนะนำเลยค่ะอาจารย์เราควบคุมไม่ได้นะคะ
1: ค่ะทีนี้เตาแก๊สได้ไหม
0: เตาแก๊สจริงๆก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบเราไม่มีจริงๆเราอาจจะใช้วิธีการตุนก็ได้ค่ะเพราะเตาแก๊สเราก็ต้องหลีไฟที่แบบเบาที่สุดนะคะอาจารย
1: ์เตาแก๊สมันก็จะควบคุมไฟยากเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะเราก็อาจจะใช้วิธีการหล่อค่ะ
1: ก็คือการที่จะเอาเราจะไม่ได้ต้มมันโดยตรงกับเตาแก๊สนะคะก็จะมีหม้อวางอยู่บนเตาแก๊สใช่ไหม
0: ใ
1: ช่ใส่น้ำแล้วเราก็ต้องมีภาชนะ
0: แบบนี้ค่ะใช่ไหมเราก็ใส่น้ำ
1: แล้วเราก็ต้องมีภาชนะอีกใบหนึ่งที่จะผสมเนี่ยอยู่ข้างในค่ะเหมือนกับหล่อน้ำไว้อะค่ะหล่อน้ำไว้แล้วก็คือไม่ให้มันสัมผัสกับไฟโดยตรงเพราะว่าเราควบคุมอุณหภูมิไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเตาแบบนี้เราควบคุมอุณหภูมิได้
0: ต่ำสุดอะค่ะ
1: เบอร์ต่ำสุด
0: นะคะอุณหภูมิก็ไม่เกิน80องศาค่ะนะคะจะ
1: ไม่เดือดนะไม่เด
0: ือ
1: ด
0: ใช่ค่ะเกิน7อยู่ที่70 75องศาค่ะ
1: ค่ะ
0: พอนี้เราก็จะเริ่มนะคะใส่ตัว EVC นะคะ
1: ต้องร่อนไหม
0: ใช่ค่ะจริงๆแนะนำให้ท่านผู้ชมร่อนจะดีกว่านะคะ
1: ค่ะ
0: นี่ถ้าที่จะง่ายเวลาเขา
1: ช้อนอีกที
0: ได้ค่ะอาจารย์ค่อยๆคนมานะคะเดินหน่อย
1: อะไรนะ
0: นี่ค่ะอาจารย
1: ์อ๋อโอเค
0: ใช่ค่ะแล้วก็อาจารย์ช้อนแล้วก็คนมาเลยค่ะค่อยๆคนมา
1: ขอโทษ
0: นะคะเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะที่ทำให้เกิดเนื้อท่านผู้ชมลองสังเกตนะคะเห็นไหมคะนี่พอเขาเริ่มเป็นผงลงไปนะคะเขาก็จะเริ่มเกิดเนื้อขึ้นมานะคะนี่แหละค่ะถ้าเกิดเราแบบว่าโอ้ลงเข้าไปทั้งที่แบบเราไม่ได้รอดเลยมันก็จะ
1: มันจะเป็นก้อนด้วยไหม
0: แล้วมันจะเป็นก้อนนะคะแล้วก็เราก็จะ
1: เสียเวลานาน
0: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราช่วยเขานะคะช่วยเขาร่อนนะคะผงที่ได้นะคะก็จะเร็วขึ้นนะคะ จะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันสามารถใช้ได้แล้วก็คือสังเกตที่เนื้อค่ะลักษณะที่เป็นผงสีขาว

0: หมาว่าค่ะอยู่ที่เนื้อในส่วนของที่เหนือเขาก็จะ
1: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้ว
1: ไม่มีเป็นจุดๆแล้วนะ
0: ใช่ค่ะเป็นหนืดขึ้นมานะคะ
1: พอแล้วนะพอแล้ว
0: ตายพอแล้วค่ะจันนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวอาจารย์คนให้นะคะแล้วก็จะในส่วนนะคะส่วนที่3นะคะตัวที่เป็นพาร์ทน้ำมันนะคะก็คือให้เขาละลายกลายเป็นน้ำใสๆนะคะนี่พอเขาละลายนะคะอุณหภูมิเท่ากับจริงๆถ้าเกิดเรา
1: เป็นเจลแล้ว
0: มีเครื่องวัดอะค่ะเป็นเทอร์โมมิเตอร์อาจารย์ก็อาจจะให้ทั้ง2หม้อค่ะก็เท่ากันอุณหภูมิ70-75ค่ะ
1: ให้อุณหภูมิเท่ากันถึงจะ
0: อาจจะ70หม้อนี้70หม้อนี้
1: 75ต่างกันนิดหน่อย
0: ได้ค่ะพอเขาละลายนะคะไม่ติดค่ะอาจารย์ยกลงเลยค่ะแล้วก็จะเทพาร์ทน้ำมันนะคะเทลงไปเลยค่ะอาจารย์คนได้เลยค่ะนะคะนี่แล้วก็เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ
1: ก็
0: จะกลายเป็นนะคะกลายเป็นเนื้อครีมขึ้นมานะคะแล้วก็ช่วงแรกเราก็จะคนก่อนนะคะแล้วก็จะใช้เครื่องตีนะคะเบเกอรี่นะคะช่วยในการตีนะคะนะคะก็จะเกิดเนื้อขึ้นมาละเดี๋ยวเวลาเราตีนะใช้เครื่องก็คือลงไปก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเปิดนะคะเปิดเบอร์1ก่อนก็ได้ค่ะเพื่อกระจายความร้อนนะคะช่วยนะคะให้ความร้อนเย็นลงเราตีไปจนแบบว่าให้อุณหภูมิเขาต่ำกว่า40องศานะคะเรา
1: อุ่น
0: จะสามารถใส่ส่วนที่4หรือพวกที่เป็นสารสกัดต่างๆกลิ่นต่างๆนะคะอาจารย์ซีนกลิ่นพวกนี้ค่
1: ะ
0: สารสกัดสารกันเสียเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ในตอนที่อุณหภูมิร้อนใช่ค่ะ
1: มันสลายตัวหมด
0: ใช่ไ
1: หม
0: จากที่เราจะได้แบบว่าเขาเรียกอะไร
1: จะได้ประโยชน์จากตรงนั้นก็กลายเป็นว่าไม่ได้ประโยชน์เลยเราต้องให้อุณหภูมิมันอุ่นนะคะต่ำกว่า40องศา
0: ใช่นะคะเนื้อเขาก็จะ
1: เนียนเร็ว
0: เนียนเร็วมากแล้วนะคะจริงๆถ้าเรามีเครื่องวัดเราสามารถใช้เครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดได้เลยนะคะหรือจะเป็นเครื่องที่เป็นยิงตัวยิงอะค่ะตอนน
1: ี้เดี๋ยวนี้เขาจะมีเป็นปืน
0: ใช่เป็นปืนแต่อันนั้นจะข้อเสียของเขาบางทีผ่านที่ใช้อยู่ในอันในที่มีนะคะมันอาจจะผ่านอ่อนแล้วอาจจะได้ค่าที
1: ่
0: ไม่ตรง
1: ไม่ตรง
0: อ๋อก็อาจจะเป็นเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอันนั้นนะคะอันนั้นก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะตามร้าน
1: ถ้าเป็นแท่งแท่งยาวๆนั้นใช่ไหมทีนี้เวลาเราหย่อนวัดเนี่ยนะ5นาทีเหลือเวลาเราหย่อนวัดลงไปเนี่ยค่ะอย่าให้มันแตะที่ก้นหม้อเพราะว่ามันจะเป็นอุณหภูมิหม้อ
0: ใช่ค่ะพออุณหภูมิเขาได้ที่อาจารย์ใส่มาเลยค่ะทีละตัวได้เลยค่ะเริ่มแข็งนิดหนึ่งเลยค่ะที่เราดำวิตามิน B5 นะคะวิตามิน B3 ให้ท่านผู้ชมดูนะคะที่เราละลายนะคะเขาก็จะเป็นใสขึ้นมานะคะ

0: ีไปถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวนะคะจะเวลาเราตีไปบางทีหม้อพวกนี้เขาจะคอเลสก้นก็มีก้นที่ที่นิดใช่ไหมคะเราอาจจะแบบตีได้ไม่หมดนะคะเราอาจจะหยุดแล้วใช้ไม้พายอะค่ะ
1: อ๋อช่วย
0: นะคะ
1: ตะล่อม
0: ใช่อ่ะแล้วก็
1: ตะล่อม
0: ไปนะคะแต่ถ้าเราอยู่2คนนะคะ
1: จะช่วยกัน
0: ใช่ช่วยกันอ่ะอาจารย์ลองตีนะได้ไหมจ๊ะนะคะก็ช่วยกันอีกคนนึงก็ตีไปนะคะนะคะคนนึงก็ช่วยไปนะคะอันนี้เราสามารถแต่งสีได้นะคะเลือกเลยค่ะว่าจะเป็นสีตัวไหนนะคะสีแดงสีชมพูแล้วก็กลิ่นเวลาเราแต่งสีแล้วก็อาจจะเขาเรียกกลิ่นให้มันแมทช์ไปในทางเดียวกันกับของสีนะคะอาจจะเป็นกลิ่นกุหลาบสีออกแบบชมพูหรือสีแดงอย่างนี้นะคะกลิ่นแบบ

0: นนะคะเป็นกิ้งมาร์กมาร์กที่หน้าอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลเป็นไม้กลิ่นส้มก็ออกจะเนื้อเป็นสีส้มก็ได้นะคะอันนี้เราสามารถมาร์กได้ทุกวันนะคะอาจารย์ก็คือมาร์กได้ทุกวัน
1: ใช่ใช
0: ่มาแล้วก็บำรุงไปด้วยนะคะ
1: พวกมาสเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าสูตรมันเข้มข้นมากมันก็อาจจะไม่ได้มาสได้ทุกวันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยสูตรเนี้ย
0: เดี๋ยวอาจารย์ขอ
1: เอาอะไรจ้ะ
0: นั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะ
1: ปลั๊กเอาก่อนยัง
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนี้
1: เดี๋ยวมันจะได
0: ้นี่นะคะ
1: มันดึง
0: จะเป็นสลิปปิ้งมาสของเรานะคะ
1: อันนี้ก็
0: เห็นไหมง่ายไหมคะท่านผู้ชมนะคะง่ายมากเลย
1: มันก็เหมือนของกินเหมือนกันเนี่ย
0: ใช่ค่ะนะ
1: ทุกอย่างเหมือนของกิน
0: ของเรานะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะคะแล้วก็เขาเรียกสารอย่างตัวเกลือแป้งขัดผิวนะคะก
1: ็
0: คือตัววัตถุดิบที่เราแบบมีอยู่ในแบบท้องตลาดเลยหาง่ายๆนะคะหรือแม้แต่ตัวเป็นสลิปปิ้งมาร์กนะคะ
1: ทำไม่ยาก
0: ใช่เยอะแยะมากมายนะคะวันนี้สรุป
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ค่ะก็วันนี้
0: ใช่ค่ะ
1: มีได้ผลิตภัณฑ์น่าใช้ไป2ตัวนะคะ
0: แล้วก็บำรุงไปด้วยนะคะ
1: แล้วเวลาก็หมดแล้วนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะ
0: พบกันใหม่ตอนใหม่ๆนะคะก็จะมีให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะ
1: หลายตอนเลย
0: นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับขัดผิวฟอกผิวนะคะอย่างวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

ับตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาเขตวังไกลกังวลแห่งนี้ยังมีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นหนึ่งเดียวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีบทบาทสำคัญที่จะต้องส่งต่อความรู้และขยายโอกาสทางการศึกษาโดยไม่มีข้อจำกัดอย่างทั่วถึงอีกด้วยที่ RMUTR เราเตรียมพร้อมให้บัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการอนาคตและเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างแท้จริงในรูปแบบ hands-on learning and experience ทุกหลักสูตรถูกออกแบบโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์นวัตกรรมและลงมือทำทุกขั้นตอนนักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อสร้างบัณฑิตคุณภาพในการขับเคลื่อนด้วยความรู้เพื่อสังคมแห่งอนาคต

ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2566และนักศึกษาทุกท่านชั้นปีที่2 3และ4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมโควิดยังไม่จบอย่าลืมหมั่นล้างมือและรักษาระยะห่างดูแลสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แฟนเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์และ IG TikTok ค้นหาชื่อเดียวกันเลยค่ะ rnutr.pr ขอแอบฝากนิดนึงนะคะสำหรับงานกิจข้อมูลของนักศึกษาสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจองค์การนักศึกษามทร.รัตนโกสินทร์ RNUTR แล้วพบกันที่มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการรอบรั้วมทร.วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่จะมานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์แพลวแนะนำตัวนิดนึงนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แพรวนะคะหรือชื่อมณีรัตน์เข็มขาวค่ะเป็นอาจารย์วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์ทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: อาจารย์สอนวิชาอะไรบ้างครับตอนนี
2: ้ค่ะตอนนี้นะคะก็สอนร่วมกับอาจารย์ทางด้านพลังงานนะคะในหลายวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะค่ะอันนี้สำหรับปริญญาโทนะคะส่วนปริญญาเอกค่ะก็สอนรายวิชานวัตกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะค่ะ
1: ในการเรียนต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์ในการเรียนนะคะก็เตรียมข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะทางด้านถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมก็เป็นข้อมูลถ้าหากว่าสอนทางด้านมลพิษก็เป็น
1: เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ากับเรื่องปัญหาโลกร้อนเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์
2: ค่ะโลกร้อนนะคะก็เกิดจากการที่มีการเรือนกระจกนะคะจากกิจกรรมของมนุษย์นะคะขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศนะคะแล้วนะคะก๊าซพวกนี้ค่ะก็จะมีชีวิตเขาเรียกค่ะครึ่งชีวิตนะคะที่นานนะคะแล้วก็พอสะสมอยู่บนชั้นบรรยากาศนานๆนะคะแล้วเมื่อดวงอาทิตย์อะค่ะเขาส่องมาที่โลกนะคะลงมาปุ๊บเขากระทบกับวัตถุบางอย่างแล้วเขาก็สะท้อนกลับนะคะเป็นคลื่นยาวการที่เขาสะท้อนกลับเนี่ยเขาก็

0: สีเนี่ยไม่สามารถที่จะหลุดออกพื้นไปจากชั้นบรรยากาศโลกได้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยค่ะรู้สึก อุ่นขึ้นบางครั้งก็ร้อนขึ้นนะคะแล้วก็พอเรารู้สึกว่าโลกเราร้อนขึ้นนะคะก็จะส่งผลกระทบนะคะกับมนุษย์เรานะคะเช่นนะคะถ้าหากอุณหภูมิร้อนขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้เกิดนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะทำให้นะคะรูปแบบการฝนตกเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ทำให้ระดับน้ำทะเลค่ะเพิ่มสูงขึ้นนะคะพอระดับน้ำทะเลเริ่มเพิ่มสูงขึ้นมนุษย์เราก็ต้องมีสิ่งปลูกสร้างนะคะกันไม่ให้น้ำทะเลค่ะเข้ามาสู่แผ่นพื้นดินของเรานะคะ
1: ทำไมถึงแบบน้ำทะเลถึงสูงขึ้นนะคะอาจารย
0: ์อ๋อค่ะเมื่ออุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นนะคะตรงขั้วโลกที่เป็นแผ่นน้ำแข็งนะคะก็จะละลายนะคะพอแผ่นน้ำแข็งละลายก็จะทำให้ระดับน้ำทะเลค่ะเพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะ
1: แล้วยังไงต่อครับในเมื่อน้ำทะเลสูงขึ้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็มนุษย์นะคะที่อยู่ตรงชายทะเลหรือชายฝั่งนะแล้วก็ต้องอพยพถอยร่นออกมานะคะบางพื้นที่เนี่ยที่ดินเราก็หายไปนะคะแล้วค่ะตัวก๊าซเรือนกระจกนะคะเช่นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่เกิดจากกิจกรรมการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะเมื่อมีปริมาณมากขึ้นนะคะก็สามารถที่จะทำให้น้ำทะเลเป็นกรดนะคะเพราะว่าเขาลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะคะแล้วก็รวมตัวกันกับฝนแล้วก็ตกลงมานะคะสู่ทะเลนะคะก็ทำให้ในทะเลค่ะมีความเป็นกรดนะคะจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหรือตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เองนะคะสามารถซึมไปที่ทะเลนะคะก็ทำให้ทะเลเป็นกรดนะคะแล้วถ้าทะเลเป็นกรดเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ทำให้สิ่งมีชีวิตที่เป็นเปลือกอะค่ะเช่นกุ้งกับหอยนะคะเขาจะเจริญเติบโตได้ช้าเพราะว่าเปลือกของเขาเนี่ยค่ะมีโครงสร้างที่ตัวกรดเนี่ยจะไปช้านะคะพอเขาโตช้าก็ส่งผลกระทบต่อเราเพราะว่าเราก็มีอาหารทะเลที่ตัวเล็กลงถ้าเทียบกับอีกโซนนึงนะคะที่น้ำทะเลไม่เป็นกรดค่ะ
1: แล้วมีปัญหาหรือผลกระทบอะไรอีกไหมในภาวะโลกร้อนนะครับ
0: อ๋อค่ะตัวภาวะโลกร้อนนะคะก็นอกจากที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นนะคะก็ทำให้นะคะอาจจะเกิดนะคะการเกิดขึ้นของแมลงนะคะเช่นพวกพาหะนะคะยุงนะคะที่เป็นพาหะของมาลาเรียนะคะเพราะว่าถ้าอุณหภูมิอุ่นยุงก็เจริญเติบโตดีนะคะแล้วมนุษย์ก็ได้รับผลกระทบนะคะจากการที่เราโดนยุงกัดแล้วเราก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมาลาเรียเพิ่มขึ้นค่ะ
1: แล้วในภาวะโลกร้อนเนี่ยแดดก็จะแรงขึ้นถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมนุษย์มีวิธีการป้องกันคือทาครีมกันแดดแล้วทาคนที่ไม่ได้ทาล่ะครับ
0: อ๋อค่ะเมื่อนะคะรังสีที่เข้ามานะคะแล้วเขาไม่ได้ออกไปนะคะเขาก็อยู่ในชั้นบรรยากาศของเรานะคะแล้วนะคะก็จะทำให้ผิวของเรานะคะเช่นรังสี UV นะคะสุดท้ายแล้วเราอาจจะเป็นมะเร็งที่ผิวหนังได้นะคะอย่างเช่นอาจารย์นะคะก็จะเป็นกระเป็นฝ้าได้นะคะตรงนี้ค่ะ
1: อันนี้เรามีวิธีป้องกันอะไรบ้างที่แบบไม่ให้พาเกิดภาวะโลกร้อน
0: ค่ะคือนะคะเรานะคะก็ต้องช่วยกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรือนกระจกนะคะเช่นถ้าการเรือนกระจกนะคะคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็จะเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินนะคะถ้าหากว่าเราอะค่ะเปลี่ยนมาใช้เป็นพลังงานทดแทนนะคะแล้วก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี้ขึ้นนะคะเปลี่ยนเป็นการใช้รถ EV รถยนต์ไฟฟ้านะคะหรือเราเปลี่ยนนะคะจากการใช้แก๊สหุงต้มนะคะเป็นเตาไฟฟ้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะแล้วก็นะคะในกรณีที่เป็นของเสียนะคะของเสียหรือน้ำเสียนะคะถ้าของเสียหรือน้ำเสียเนี่ยเราปล่อยทิ้งไว้มันจะเกิดการย่อยสลายนะคะทางธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดก๊าซมีเทนแล้วก็ออกซิคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นนะคะถ้าหากว่าเราค่ะนำของเสียน้ำเสียนั้นนะคะมาย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนเราจะได้ก๊าซชีวภาพนะคะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนนะคะกับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ได้เป็นก๊าซชีวภาพมาใช้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงนะคะค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะถ้าหากว่าใครที่ท ทำนานะคะปกติเนี่ยตรงแหล่งที่ทำนาเนี่ยก็จะทำให้เกิดเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศนะคะเพราะว่า

0: เราเปิดน้ำขังในนาใช่ไหมคะแล้วก็ต้นข้าวเนี่ยก็โดนย่อยสลายแต่ว่าตรงที่ในน้ำอะค่ะถ้าหากไม่มีออกซิเจนการย่อยสลายเนี่ยจะเกิดเป็นแบบไม่ใช้อากาศก็ทำให้เกิดก๊าซมีเทนนะคะถ้าหากว่าเราเปลี่ยนการเป็นการทำนาแบบเปียกสลับแห้งไม่ได้แบบเปียกตลอดเราก็จะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนได้นะคะส่วนถ้าใครนะคะอยู่ในภาคของการก่อสร้างตอนนี้ค่ะเราก็รณรงค์นะคะให้ใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกนะคะเพราะว่าปูนซีเมนต์เนี่ยการผลิตปูนซีเมนต์เนี่ยจะทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในกระบวนการผลิตสูงมากนะคะถ้าหากว่าเราใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกก็คือจะมีวัสดุทดแทนในส่วนของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เนี่ยประมาณ 10% พอมีวัสดุทดแทนเข้าไป 10% เนี่ยก็ช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ค่ะ
1: แล้วความทนทานนะครับมีมากน้อยแค่ไหน
0: งานวิจัยเขาหวังกันนะคะสามารถใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ได้นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะในภาคของพลังงานและการขนส่งนะคะเขาก็ขอโทษค่ะภาคอุตสาหกรรมนะคะเขาก็สนับสนุนนะคะอันนี้เป็นนโยบายของภาครัฐให้นะคะใช้ปูนซีเมนต์แบบไฮดรอลิกค่ะ
1: แล้วตอนนี้ตัวทางอาจารย์นะครับมีวิจัยตัวไหนบ้างที่ทำอยู่บ้างครับ
0: อ๋อนะคะวิจัยที่ช่วยลดโลกร้อนใช่ไหมคะค่ะของอาจารย์นะคะก็น้ำเสียค่ะบำบัดน้ำเสียนะคะแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคะสุดท้ายแล้วก็จะได้ผลพลอยได้คือก๊าซชีวภาพ
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: ระยะเวลาในการทำโครงการนี้นานไหมครับ
0: ในตัวในกระบวนการนะคะย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคะจะนานนะคะถ้าเทียบกับกระบวนการที่ย่อยสลายแบบออกซิเจนก็คือประมาณ1วันนะคะเพราะว่าในกระบวนการนี้ค่ะประกอบไปด้วย4กระบวนการนะคะกระบวนการแรกก็คือว่าเมื่อน้ำเสียนะคะที่มีองค์ประกอบของสารอินทรีย์เข้ามาปุ๊บจุลินทรีย์กลุ่มแรกค่ะเขาจะหลั่งเอนไซม์นะคะที่เอาไปย่อยนะคะย่อยพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะคะให้เป็นสารโมเลกุลที่เล็กลงนะคะแล้วก็จุลินทรีย์สามารถดูดซึมเข้าไปได้นะคะพอได้สารตัวที่เป็นองค์ประกอบที่เล็กลงนะคะเช่นน้ำตาลกรดไขมันกรดอะมิโนนะคะจุลินทรีย์กลุ่มที่2นะคะจะเอาพวกนี้ค่ะไปหมักเป็นกรดนะคะเป็นกรดไขมันสายสั้นนะคะแล้วก็เป็นแอลกอฮอล์นะคะหลังจากนั้นจุลินทรีย์กลุ่มที่3นะคะจะเอาแอลกอฮอล์กับกรดอินทรีย์ไขมันสายสั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นกรดอะซิติกคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนนะคะแล้วหลังจากนั้นกลุ่มที่4ถึงจะเปลี่ยนอะซิติกเป็นมีเทนนะคะหรือใช้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ไฮโดรเจนเปลี่ยนเป็นมีเทนพอมันมี4กระบวนการนะคะที่ทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็เลยใช้เวลานานหน่อยอะค่ะ
1: แล้วอาจารย์ประสบปัญหาอะไรบ้างคะในตอนทำวิจัย
0: อ๋อคือในกระบวนการที่หมักก๊าซชีวภาพนะคะปัจจัยสำคัญเลยก็คือจุลินทรีย์ของเรานะคะเพราะจุลินทรีย์เนี่ยจะต้องทำงานร่วมกัน4กลุ่มเราไม่สามารถขาดตัวใดตัวหนึ่งได้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่ากลุ่มไหนที่ทำงานขยันกว่ากลุ่มอื่นก็อาจจะทำให้กลุ่มต่อไปเนี่ยทำงานยากนะคะเช่นถ้าหากว่ามีกลุ่มที่ผลิตเป็นกรดไขมันระเหยง่ายสายสั้นเยอะๆมันจะทำให้สภาวะเนี่ยค่ะpH ของในระบบเนี่ยค่ะเปลี่ยนเป็นกรดนะคะพอ pH เปลี่ยนเป็นกรดปุ๊บจุลินทรีย์กลุ่มสุดท้ายที่ผลิตมีเทนนะคะเขาจะทำงานได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ pH กลางๆค่ะประมาณ7เขาอาจจะหยุดการทำงานงั้นระบบบำบัดก๊าซชีวภาพระบบบำบัดน้ำเสียที่ผลิตก๊าซชีวภาพเราอาจจะไม่ได้มีเทนนะคะ
1: มีตัวมีวิจัยตัวไหนบ้างครับอีกไหมฮะที่อาจารย์ทำบ้างครับ
0: อะไรนะคะ
1: ตัววิจัยตัวอื่นนะครับ
0: อ๋อค่ะตัวอื่นนะคะอาจารย์ก็สนใจที่จะจัดการของเสียนะคะก็คือมีขยะเปลี่ยนขยะเป็นน้ำมันไพโรเลซิสค่ะ
1: ครับก็คือนี้ได้ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค
0: ่ะอันนี้นะคะเป็นขยะนะคะเป็นขยะชุมชนที่เราแยกตัวขยะที่เป็นอินทรีย์ก็คือย่อยสลายได้ออกนะคะตัวขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ออกเนี่ยเราสามารถนำไปหมักก๊าซชีวภาพนะคะเสร็จแล้วนะคะในส่วนที่ย่อยสลายไม่ได้เราก็จะต้องแยกนะคะเป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ก่อนนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นขยะพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้นะคะซึ่งเราก็นำมานะคะมาเผาในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนนะคะเมื่อเผานะคะเราก็จะมีเราต้องใส่ตัวเร่งปฏิกิริยานะคะเพื่อให้กระบวนการเผาเนี่ยเกิดขึ้นได้ดีนะคะเมื่อ

0: าเสร็จนะคะเรานะคะใช่นะคะผลผลิตที่เราเรียกว่าน้ำมันไพโรไรซีดค่ะซึ่งตัวน้ำมันไพโรไรซีดเนี่ยจะมีสมบัติเทียบเท่าน้ำมันเตานะคะก็ถ้าหากว่าอุตสาหกรรมไหนที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเตาก็สามารถใช้ตัวนี้ค่ะไปเป็นเชื้อเพลิงได้เลยนะคะถ้าหากว่าเรายังไม่พอใจเราก็ทำบริสุทธิ์ตัวน้ำมันเตานะคะด้วยสารฟอกสีนะคะในขั้นตอนเมื่อเราใช้สารฟอกสีปุ๊บนะคะเราก็ได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็นเนปธานะคะตัวเนปธาเนี่ยเราก็ไปใช้เบนซีนนะคะเป็นน้ำมันเบนซีนนะคะส่วนอีกตัวนึงนะคะก็จะเป็นน้ำมันดีเซลนั่นเองนะคะซึ่งถ้าหากว่าผลผลิตเนี้ยค่ะเราใช้นะคะพลาสติกขยะพลาสติกนะคะแล้วเราเผาแล้วเราก็สามารถได้เป็นทั้งน้ำมันเตาเบนซีนแล้วก็ดีเซลนะคะไปใช้ในเครื่องยนต์หรือยานยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปได้ค่ะ
1: แล้วปัญหาทุกร้อนนี่เกี่ยวกับรถยานยนต์ครับผมส่งผลกระทบยังไงบ้างครับตอนนี
0: ้ตอนนี้นะคะคือนอกจากที่การเผาไหม้สันดาปของยานยนต์เนี่ยจะทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนะคะเช่นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วบางครั้งก็ยังมีฝุ่นด้วยนะคะพอเกิดมีฝุ่นเช่น PM 2.5 PM 10ก็ส่งผลต่อมนุษย์นะคะก็คือเราอาจจะหายใจนะคะแล้วก็ระคายเคืองนะคะ
1: แสบร้อนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะยิ่งถ้าเป็น PM 2.5 ก็คือมีขนาดเล็กนะคะก็คือจะผ่านเข้าไปในขั้วแขนงปอดได้นะคะตรงนี้ถ้าฝุ่นตัวนี้ค่ะติดไปกับละอองของจุลินทรีย์นะคะที่เป็นอันตรายต่อเราก็จะทำให้มนุษย์นะคะได้รับอันตรายไปด้วยนะคะ
1: แล้วผลกระทบจากช่องทางอื่นมีไหมครับเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
0: ที่ใกล้ตัวเราใช่ไหมคะนอกจากตัวคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนนะคะนะคะถ้าหากว่าเป็นของทางด้านการเกษตรนะคะที่ตอนนี้เราทุกคนทำการเกษตรก็จะใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่หนึ่งในนั้นที่เราใส่ก็คือปุ๋ยไนโตรเจนค่ะตัวไนโตรเจนนะคะถ้าเราใส่เยอะเกินพืชดูดซึมไม่หมดก็ไปตกที่ดินนะคะก็จะเข้าสู่วัฏจักรไนโตรเจนสุดท้ายแล้วก็จะกลายเป็นไนตรัสออกไซด์นะคะซึ่งตัวไนตรัสออกไซด์เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งในที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะณปัจจุบันถ้าเราอยากลดตัวนี้นะคะก็จะนำเขาเรียกว่าการเกษตรอัจฉริยะนะคะเราก็จะมีเซ็นเซอร์วัดนะคะในดินว่า NPK นะคะเท่าไหร่นะคะแล้ว N หมดไปไหมถ้า N หมดนะคะไนโตรเจนหมดเราค่อยเติมนะคะก็คือเราเติมให้พอดีกับที่พืชต้องการนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีนึงที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้นะคะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้นะคะ
1: และในกรณีที่ดินมันมีปัญหาแล้วเรามีวิธีแก้ไงบ้างอาจารย
0: ์ค่ะถ้าสมมติว่าในกรณี
1: ดินที่มีปัญหาจากเป็นกรดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
0: นะคะถ้าเป็นดินกรดนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็ใช้ปูนขาวนะคะเพราะว่าเป็นด่างนะคะตัวด่างก็เติมนะคะเพื่อปรับให้ค่าความเป็นกรดเนี่ยเป็นกลางขึ้นนะคะค
1: ่
0: ะ
1: แล้วตอนนี้มหาวิทยาลัยเราได้แบบมีมาตรการอะไรบ้างครับที่วิทยาลัยพลังงานทำบ้างครับ
0: ในส่วนของตรง
1: เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะครับ
0: อ๋อค่ะก็นะคะของวิทยาลัยนะคะก็เช่นในส่วนของอาจารย์นะคะก็บำบัดน้ำเสียนะคะให้เปลี่ยนเป็นก๊าซชีวภาพนะคะแล้วก็เปลี่ยนนะคะขยะให้เป็นน้ำมันไพโรไรซีดนะคะส่วนอาจารย์ท่านอื่นนะคะก็จะมีใช้นะคะมีอาจารย์ท่านนึงนะทำงานวิจัยที่เปลี่ยนน้ำให้เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนะคะในประเทศไทยเราจะมีการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะคะในภาคของพลังงานเพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าให้เรานะคะแล้วก็ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมก็นำไปเป็นเชื้อเพลิงนะคะอันนี้ก็จะเป็นพลังงานสะอาดค่ะ
1: แล้วปัญหาเรื่องขยะใช่ไหมครับในมอเราเนี่ยเราจะมีการแบ่งประเภทยังไงบ้างครับว่าขณะอันนี้เอานำไปทดแทนกับพลังงานตรงนี้ได้อะไรเงี้ย
0: อ๋อค่ะในของวิไลนะคะก็มีการคัดแยกขยะนะคะเราก็จะคัดแยกขยะที่รีไซเคิลได้ก่อนนะคะออกมานะคะแล้วก็เหลือขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ก็เป็นพวกพลาสติกนะคะแล้วก็ขยะอินทรีย์นะคะขยะอินทรีย์ก็สามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นผลิตก๊าซชีวภาพ

0: ค่ะ
1: แล้วขยะแต่ละประเภทนี้ให้พลังงานเท่ากันไหมครับหรือว่าไม่เท่ากันเลย
0: ขยะถ้าเป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้พวกพลาสติกนะคะก็ให้ถ้าเราไปเผานะคะก็จะให้ค่าความร้อนที่สูงนะคะตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนที่เผาเราต้องเผาในระบบปิดไม่งั้นก็จะเกิดก๊าซขึ้นในชั้นบรรยากาศได้ค่ะ
1: แล้วปัญหาของประเทศของเราตอนนี้คืออะไรบ้างคะอาจารย
0: ์ปัญหา
1: ที่ส่งผลกระทบหลักๆให้กับประเทศที่เกิดภาวะโลกร้อน
0: อ๋อนะคะก็หลักๆเลยนะคะก็เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงนะคะที่เราใช้ฟอสซิลนะคะก็จะทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเครื่องยนต์ของใครที่เป็นเครื่องยนต์เก่านะคะการเผาไหม้ถ้าหากว่าเป็นการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะคะเราก็จะมีสารที่เรียกว่าสารประกอบอินทรีย์นะคะระเหยง่ายขึ้นไปนะคะหรือ VOC นะคะหรือว่าคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะตัวนี้นะคะกรณีที่เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็นะคะถ้าหากว่า อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คืออยากให้ประเทศไทยอะค่ะมีการปรับเปลี่ยนการทำนานะคะที่ปลดปล่อยมีเทนต่ำนะคะก็คือมีการเริ่มมาปลูกแบบเปียกสลับแห้งนะคะคือไม่ได้ใช้น้ำขังตลอดเวลานะคะตรงนี้ก็ช่วยให้เกิดการลดก๊าซมีเทนได้นะคะแล้วก็ในส่วนของการทำปศุสัตว์นะคะที่เราเลี้ยงนะคะเลี้ยงวัวนะคะเลี้ยงหมูนะคะตรงนี้ค่ะมูลวัวหรือมูลหมูเนี่ยเราสามารถนะคะนำมาหมักเป็นก๊าซชีวภาพได้นะคะเพราะว่ามูลพวกนี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยก็เกิดการย่อยสลายนะคะส่งกลิ่นเหม็นนะคะแล้วก็อาจจะเกิดการเรือนกระจกขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรานำมาใช้หมักก๊าซชีวภาพนะคะก็ช่วยลดการเรือนกระจกได้ค่ะ
1: เรื่องมูลนะครับเราสามารถไปสร้างเป็นรายได้ได้ไหมครับอาจารย์
0: อ๋อค่ะก็นะคะนอกจากที่เขาจะขายนะคะเป็นปุ๋ยแล้วนะคะถ้าหากว่าเรามานำมาหมักก๊าซชีวภาพก่อนนะคะเราจะได้ก๊าซชีวภาพแล้วส่วนที่เราหมักเสร็จที่เขาเรียกว่ากากตะกอนที่หมักได้เนี่ยเราอะค่ะถ้าเป็นของแข็งนะคะถ้าเขาผ่านการกรองเป็นของแข็งสามารถขายเป็นสารปรับปรุงดินได้นะคะถ้าเป็นของเหลวเราเรียกว่าปุ๋ยน้ำหมักเราก็นำไปเป็นปุ๋ยให้กับพืชได้เช่นเดียวกันค่ะก็จะได้ประโยชน์3ทางนะคะได้ก๊าซชีวภาพเอามาใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยน้ำนะคะแล้วก็ทำเป็นสารปรับปรุงดินค่ะ
1: ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับอาจารย์
0: ค่ะความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะหรือคาร์บอนนิวทรัลลิตี้นะคะซึ่งประเทศไทยอะค่ะเราตั้งเป้าไว้นะคะในปีคศ2050เราจะเป็นมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะตรงนี้ก็คือว่าเรานะคะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศเท่าไหร่เราจะต้องดูดกลับเท่านั้นนะคะการปล่อยนะคะก็คือมาจาก4ภาคส่วนนะคะก็คือ4ภาคพลังงานและการขนส่งนะคะภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ภาคการเกษตรและของเสีย4ภาคนี้จะต้องร่วมมือกันในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศนะคะในส่วนที่ภาคที่จะมาช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็คือภาคป่าไม้หรือการปลูกป่านั่นเองนะคะตรงนี้เราก็จะมุ่งเป้านะคะปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นนะคะเพื่อให้ตัวต้นไม้เนี่ยมาดูดกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราปล่อยนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงก็จะมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตช่วยนะคะในส่วนที่เรานะคะจะมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์นะคะประเทศไทยก็คือจะเข้าสู่ในปีคศ2065นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราไม่ได้รวมแค่คาร์บอนไดออกไซด์เราจะรวมก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจาก4อุตสาหกรรมจาก4ภาคส่วนนะคะก็คือว่าเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่เราจะต้องดูดกลับเท่านั้นนะคะในตรงนี้เราไม่สามารถที่จะนำการซื้อขายคาร์บอนเครดิตมาใช้ได้นะคะเราจะใช้วิธีนอกจากที่จะให้ตัวต้นไม้ดูดจับแล้วเราจะนำเทคโนโลยีนะคะในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่ปล่อยจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเอามาใช้นะคะตรงนี้ก็คือจะช่วยนะคะทำให้เรานะคะจะมุ่งสู่นะคะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวผมอยากจะให้อาจารย์เนี่ยพูดสรุปเกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วก็การแก้ปัญหาอีกทีครับ
0: ค่ะจากที่ได้กล่าวไปนะคะว่ากิจกรรมของมนุษย์นะคะทำให้เกิด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะแล้วก็ทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะก็คือทำให้โลกเราเนี่ยร้อนขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อโลกเราร้อนขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลกระทบนะคะก็คือภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะพอภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรานะคะก็มนุษย์ทำยังไงเราก็ต้องรับมือนะคะหรือปรับตัวให้เข้ากับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีอีกทีนึงถ้าเราหาทางรับมือแล้วเราสามารถที่จะบรรเทานะคะให้การเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยลดน้อยลงนะคะเช่นนะคะเราก็หันมาใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะได้นะคะแล้วก็หันมานะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะคะแล้วก็จัดการของเสียน้ำเสียให้ดีนะคะแล้วการปลูกพืชนะคะก็ลดการใช้ปุ๋ยที่เกินปริมาณที่พืชต้องการนะคะหรือจะเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะก็ได้นะคะแล้วก็ช่วยกันปลูกป่านะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับถ้าหากว่าเกี่ยวกับภาคก่อสร้างนะคะตอนนี้ก็ที่เป็นฮอตอิชชูก็คือเป็นกรีนบิลดิ้งนะคะก็คือออกแบบนะคะให้เป็นที่รักธรรมชาตินะคะปลูกต้นไม้ในตึกนะคะแล้วก็ให้ตึกเนี่ยมีเขาเรียกประหยัดพลังงานนะคะก็พอเราประหยัดพลังงานก็ลดการใช้พลังงานลงได้ด้วยนะคะก็สามารถเริ่มได้จากตัวเรานะคะก็ใช้ทับที่ง่ายที่สุดนะคะก็หันมาใช้นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นประหยัดไฟเบอร์5นะคะถ้าหากว่าบ้านใครนะคะจะเปลี่ยนนะคะจากใช้แก๊สหุงต้มนะคะเป็นใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้นะคะถ้าหากว่าใครค่ะถึงคิวที่จะต้องเปลี่ยนรถก็อาจจะหันมามองนะคะรถยนต์ไฟฟ้าค่ะตรงนี้หรือนะคะบ้านใครนะคะที่อยู่บ้านตอนกลางวันนะคะก็อาจจะมีการติดตั้งนะคะโซลาร์เซลล์นะคะพอเราติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วเราอยู่ตอนกลางวันนอกจากที่จะช่วยประหยัดไฟแล้วนะคะเราก็ยังได้ใช้พลังงานที่สะอาดหมุนเวียนนะคะที่สะอาดค่ะ
1: ก็เดี๋ยวให้อาจารย์พูดเชิญนักศึกษาที่สนใจมา
0: ค่ะนะคะทางวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนนครศรีนะคะก็เปิดสอนนะคะทางด้านพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะถ้าหากว่านักศึกษานะคะสนใจนะคะที่อาจจะมารักโลกร้อนด้วยกันนะคะโดยที่ใช้พลังงานที่สะอาดนะคะแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่ สิ่งแวดล้อมนะคะก็เรียนเชิญนะคะให้มาเรียนนะคะแล้วก็มาทำวิจัยร่วมกันนะคะเป็นได้นวัตกรรมนะคะหรือว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่จะช่วยโลกของเรานะคะลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำใหเรานะคะมีสังคมที่น่าอยู่นะคะได้นวัตกรรมที่ดีกับประเทศของเราค่ะ
1: โอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับที่มามอบความรู้ให้กับผู้ชมทางบ้านนะครับส่วนพี่หน้านะครับจะเป็นใครนะครับอย่าลืมติดตามรายการรอบรู้มอบตลอดนะครับส่วนวันนี้นะครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดี

วันนี้วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคมพุทธศักราช2566ข้าพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษตัวตาเราอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่ชุมนุมพร้อมเพรียงกันณกรมพิธีนี้รวมตั้งอานุสรณ์จิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้ทรงพระราชทานความมหาศักดิ์แก่ประสบนิกรชาวไทยตั้งแต่ในรัชสมัยของพระองค์จนสืบเนื่องมาถึงการปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นมหาราชที่ประสบนิกรชาวไทยต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันอเนกนันท์และสถิตไว้ในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยตลอดด้วยระยะเวลากว่า70ปีในรัชสมัยทรงทุ่มเทบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาทั้งกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระปรีชาชาญล้วนแต่เพื่อเสริมสร้างความผาสุกและขจัดความทุกข์ยากให้แก่ราษฎรทุกหมู่เหล่ารวมทั้งทรงพระราชทานแนวทางพัฒนาประเทศด้านต่างๆจนก่อเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากถึง 4,877 โครงการที่สามารถอำนวยประโยชน์สุขให้แก่นานาประชาราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนทั้งยังพระราชทานพระบรมราชวาทในวาระต่างๆให้แก่ประชาชนได้ยึดถือเป็นหลักในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคงแม้การสมัยจะวิวัฒน์เป็นเพียงใดแต่ประมวลพระบรมราชวาทและพระมหากรุณาธิคุณในใต้ฝ่าพระองค์ผู้มีพระบาทก็จะยังคงสถิตมั่นและประจักษ์ชัดในดวงใจของคนไทยอย่างไม่เสื่อมคลายในวาระแห่งการระลึกวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในใต้ฝ่าพระองค์ผู้มีพระบาทคราวนี้เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกราบน้อมกระหม่อมถวายราชสักการะด้วยความภักดีสมานฉันท์แม้ทรงสถิตประทับและสวรรค์ชั้นฟ้าขอทรงทราบเรื่องทิพยาพิถีถึงจิตตาที่ว่าของพวงข้าพุทธเจ้าพร้อมขออาราธนาพระบุญญาภาพในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดคุ้มครองเราประชาราษฎรให้ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์และอุปสรรคว่าภัยทั้งปวงสมาใสด้วยสันติและปองดองวิวัฒนาพันลองแห่งคุณธรรมจรรยาทั่วอาณาอุปัตติบัตรสวัสดิ์ผลมงคลจนตราอิรัติกา

0: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือ

ลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569กันครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้ครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีพื้นที่บางส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในวันนี้นะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นจากช่วงต้นสัปดาห์อย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็ผ่านเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: เออกินกินกินกินเลย
0: ลิ
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อาโนราชนะคะในรายวิชาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรต่อนะคะรวมถึงเนื้อหาของการหาอนุพันธ์อันดับสูงกันค่ะงั้นเรามาต่อกันที่การหาอนุพันธ์นะคะในสูตรของพาร์ทของตรีโกณมิติกันนะคะอนุพันธ์ของฟังก์ชันของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่เป็นตรีโกณมิตินะคะมีอะไรบ้างนะคะในสำหรับฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะฟังก์ชันที่หนึ่งเมื่อไหร่ที่เรากำลังจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหรือการดิฟนะคะ d by dx โดยที่ฟังก์ชันที่เราจะเอามาดิฟนั่นคือฟังก์ชันไซน์แล้วกันค่ะไซน์ยูค่ะเมื่อไหร่ที่เราจะดิฟไซน์ยูหรืออนุพันธ์ไซน์ยูฟังก์ชันยูนะคะจะเท่ากับคอสยูดิฟยูบายดีทันทีค่ะดิฟไซน์ได้คอสนั่นเองค่ะสามารถท่องจำได้นะคะดิฟไซน์ได้คอสสูตรที่สองของการหาฟังก์ชันอนุพันธ์ของตรีโกณมิตินะคะดิฟคอสบ้างค่ะดิฟคอสยูเขาบอกว่าดิฟคอสได้ลบไซน์ยูค่ะตามสูตรของการหาอนุพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณมิติดิฟคอสยูได้ไซน์ยูดิฟยูหรือใครจะท่องว่าดิฟไซน์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซน์นะคะอาจารย์เริ่มต้นด้วยสองสูตรนี้ก่อนนะคะเราลองไปดูตัวอย่างดิฟตรีโกณมิติแบบนี้กันนะคะยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะคะสมมติอาจารย์มีฟังก์ชัน y ที่อาจารย์ต้องการดิฟเช่น sin 2x ค่ะ y เท่ากับฟังก์ชัน sin 2x จงหา dy by dx กันค่ะ dy by dx สเต็ปทำไงคะเตรียม by dx ไปก่อนจะเห็นว่าตรงนี้อาจารย์เตรียม y ดังนั้นเอา y มาเติมนะคะเตรียมที่จะดิฟแล้วค่ะ y คืออะไรโจทย์ข้อนี้ y คือ sin 2x ค่ะจะเห็นว่าเรากำลังดิฟ sin 2x ฟังก์ชันตอนนี้นะคะมีคำว่า sin แล้วก็มีมุมของ x เราก็จะต้องนึกถึงสูตรไหนคะสูตรที่หนึ่งดิฟ sin u cos u ให้เราจำว่าถ้าเราเจอคำว่า sinเจอคำว่าไซน์เมื่อไหร่ข้างหลังไซน์นี้อาจารย์เรียกเขาว่า u ค่ะฟังก์ชัน u u เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นฟังก์ชันของตัวแปร x นะคะในที่นี้พอเราเทียบกับ dx ไซน์ u จะได้เท่ากับอะไรทันทีนะ cos u dip u ดังนั้น ในโจทย์ข้อนี้อาจารย์มีไซน์ 2x ไซน์ 2x ดังนั้น u ของอาจารย์หาเจอแล้วค่ะ u คือ 2x ดังนั้นอาจารย์ก็ได้ตามสูตรด้านขวามือเลยค่ะได้เท่าไหร่คะดิฟไซน์ได้คอสดังนั้นอาจารย์ก็ได้คอส u เหมือนเดิมดังนั้นอาจารย์ได้คอส 2x แล้วก็ดิฟ 2x by dx นั่นเองมาได้ยังไงอ่ะมาได้ตาม u คอส u ดิฟ u นั่นเองค่ะยังไม่จบเพราะว่าอาจารย์ยังค้างสัญลักษณ์ดิฟตรงนี้อยู่เลยค่ะยังไปต่อได้นะคะดิฟตรงนี้ได้อะไรดิฟตรงนี้ได้อะไรเหลือตรงนี้ถูกไหมดังนั้นเราไปต่อดิฟ 2x ดิฟ 2x ได้มาเท่าไหร่นะดิฟ 2x ได้มา2ค่ะดังนั้นข้างหน้ามีอะไรต่ออยู่นะมีคอส 2x ที่ดิฟไปแล้วดังนั้นข้อนี้ตอบอาจารย์สามารถเขียนเลขค่าคงที่ไว้ข้างหน้าได้เนาะต่อด้วยตรีโกณมิติคอส 2x ค่ะโอเคข้อนี้อาจารย์ดิฟ

สมมุติว่าอาจารย์มี y เท่ากับอะไรดี y เท่ากับโจทย์ฟังก์ชัน y เท่ากับคอสบ้างค่ะคอส x กำลังสามบ้างค่ะคอส x กำลังสาม y เท่ากับคอส x กำลังสามจงหา dy by dx กันค่ะ dy by dx ของคอส x กำลังสามเราจะต้องสังเกตนะคะว่าในโจทย์ตรงนี้ y ตรงนี้มีฟังก์ชันตรีโกณที่เรียกว่าคอสแล้วสิ่งที่อยู่ตามนี้เขาเรียกว่าเป็นตัว u ถูกไหมนี่ไงคอส u คอส u จะได้ลบไซน์ u ดิฟ u คอส u ได้ดิฟลบไซน์ u ดิฟ u ดังนั้นโจทย์ข้อนี้อาจารย์ได้คอส x กำลังสามคอส x กำลังสามก็ตรงกับตัว u ของอาจารย์ดังนั้นก็จะได้อะไรคะอาจารย์เขียนโจทย์ไว้ก่อนก็ได้ d by dx ของคอส x กำลังสามดังนั้นจะเริ่มดิฟแล้วนะดิฟคอสได้ลบค่ะลบอะไรคะลบไซน์ดิฟคอสได้ลบไซน์ดังนั้นอาจารย์ได้ลบไซน์ x กำลังสามอย่าลืมดิฟ u ด้วยนะดิฟ x กำลังสาม by dx ค่ะลบไซน์หลุดออกมาแล้วนะคะ x กำลังสามอาจารย์ยังค้างอะไรอยู่ยังค้างพจน์นี้ค่ะยังดิฟไม่เรียบร้อยดังนั้นดิฟเราได้อะไรคะดิฟตัวนี้ได้ดิฟ x กำลังสามน่าจะไม่ลืมนะดิฟ x กำลังสามได้สาม x กำลังสองค่ะเอา n ลงมาใช่ไหมคะสามลงมา n ตัว u ตัวเดิมยกกำลังถอยไปหนึ่งนะได้สาม x กำลังสามดังนั้นข้อนี้อาจารย์จะตอบแล้วค่ะเอาโพลีโนเมียลมาไว้ข้างหน้านะคะได้ลบสาม x กำลังสองแล้วค่อยต่อด้วย sin x กำลังสามนั่นเองค่ะโอเคอาจารย์เรียบร้อยค่ะอันนี้คือโจทย์พื้นฐานเห็นว่าการใช้ไม่ได้ยากเลยนะคะไม่ได้ยากเลยดูสเต็ปอีกทีนึงนะเจอโจทย์คำว่าสายแล้วก็นึกถึงสูตรสายถ้าโจทย์มีคำว่าคอร์สเราก็นึกถึงสูตรคอร์สนะคะสูตรคอร์สสมมติว่าโจทย์อาจารย์เริ่มยากขึ้นบ้างสมมติว่าโจทย์ข้อนี้เป็นแบบนี้นะคะเพิ่มความซับซ้อนเข้าไปค่อยๆดูนะคะตัวอย่างนี้บอกว่า y เท่ากับไซน์ค่ะไซน์ของมุมลอน2ยกกำลัง x ค่ะจงหา dy by dx นะคะว่าจะได้เท่ากับเท่าไหร่มาดูว่าตอนนี้ d ไซน์ลอน2ยกกำลัง x มีกี่พจน์คะเนี่ยเราต้องตีโจทย์ให้แตกก่อนนะคะว่าตอนนี้มีคำว่าไซน์กับคำว่าลอนคูณกันอยู่หรือเปล่าไม่ใช่นะตอนนี้มีคำว่าไซน์แล้วมุมของไซน์คือหมดนี่ค่ะวงเล็บนี้คือเป็นมุมของไซน์เหมือนประหนึ่งว่าเป็นมุมเซต้าค่ะไซน์เซต้าไซน์ของลอน2ยกกำลัง x ดังนั้นพจน์นี้มีพจน์เดียวค่ะโจทย์ข้อนี้มีพจน์เดียวดังนั้นเราก็เหมือนเรากำลังจะดิฟอะไรอยู่เนี่ยดิฟไซน์ u by dx นั่นเองค่ะดิฟไซน์ u ได้คอส u ดิฟ u ถูกไหมคะดิฟไซน์ u ได้คอส u ดิฟ u ดังนั้นอาจารย์ที่อยู่หลังไซน์เรียกเขาว่า u ค่ะจะได้คอส u ดิฟ u ดังนั้นนี่ไงอาจารย์เจอแล้วค่ะนี่คือ u ของไซน์ค่ะดิฟไซน์ดังนั้นอาจารย์ก็เลยได้คอสค่ะอาจารย์ก็เลยได้คอสของมุม u ตัวเดิมค่ะลอน2ยกกำลัง x แล้วอย่าลืมดิฟยูด้วยนะดิฟลอน2ยกกำลัง x by dx ค่ะ by dx ดังนั้นคอสหลุดออกมาแล้วนะคะคอสลอน2ยกกำลัง x ไม่ได้ดิฟนะอาจารย์ค้างดิฟตัวนี้อยู่ค่ะค้างดิฟลอน2ยกกำลัง x โอเคแล้วดิฟพจน์นี้ได้อะไรเราไปสังเกตดูนะคะว่าตอนนี้ลอนมี2ยกกำลัง2ยกกำลัง x เมื่อไหร่ที่หลังคำว่าลอนกับคำว่าล็อกมี u ยกกำลังตัวยกกำลังหรือตัวชี้กำลังตัวนี้สามารถดึงมาไว้หน้าได้สามารถดึงมาไว้หน้าได้ดังนั้นตรงนี้อาจารย์ก็ปรับนิดนึงโจทย์ดิฟลอนตรงนี้อาจารย์ก็ปรับเป็นดึง x ลงมาวางได้ต่อด้วยลอนนะคะเหลือแค่ลอน2ค่ะเหลือแค่ลอน2โอเค

cos ลอนสองยกกำลัง x ดิฟตรงนี้ทำไงเนี่ยอ๋อจะเห็นว่ามี x คูณอยู่กับอะไรกันเนี่ยกำลังดู x คูณอยู่กับลอนสองลอนสองมองเป็นเลขค่าคงที่หลุดออกมาหน้าดิฟได้ใช่ไหมคะไม่มีฟังก์ชันติดอยู่หลังลอนดังนั้นเป็นค่าคงที่ค่ะดึงออกมาได้ดึงออกมากลายเป็นลอนสองค่ะเหลือดิฟ x by dx ถูกไหมดิฟ x by dx ได้เลยคะจำได้ไหมดิฟ x by dx ได้หนึ่งดังนั้นข้อนี้อาจารย์ตอบแล้วค่ะตอบลอนสองอ่ะอาจารย์เรียงตัวนี้มาไว้ข้างหน้าแค่นั้นเองตอบลอนสองคูณกับคอสลอนสองยกกำลัง x นั่นเองค่ะโอเคนี่คือคำตอบของข้อนี้พอจะเห็นไซน์กับคอสละดังนั้นอาจารย์ลองไปต่อสูตรใหม่สิสูตรใหม่สูตรต่อไปสูตรที่3ของตรีโกณมิติค่ะสมมุติอาจารย์มีดิฟแทนบ้างค่ะดิฟแทน u by dx เมื่อไหร่ที่โจทย์มีคำว่าแทน u จะได้เศษกำลังสอง u ดิฟทันทีค่ะได้เศษกำลังสอง u ดิฟ u ต่อไปสูตรที่4สูตรที่4บอกว่าดิฟคอทค่ะดิฟคอท u by dx ดิฟคอทได้ลบโคเซกค่ะลบโคเซกกำลังสอง u ดิฟ u นี่คือสูตรที่4นะคะไปต่อสูตรที่5เลยค่ะเพราะเราเริ่มใช้ไปละเจอคดตรีโกณอะไรก็ตามสเต็ปสูตรที่เขาให้ไว้นั่นได้เลยนะคะสูตรที่5ดิฟเซก u by dx ค่ะดิฟเซกได้เซกแทนค่ะดิฟเซกได้เซก u แทน u ดิฟ u และสูตรสุดท้ายสูตรที่6ค่ะดิฟโคเซกค่ะดิฟโคเซก u by dx จะเท่ากับลบโคเซก u คอต u ค่ะคอต u และดิฟ u นั่นเองโอเคอ่ะสเต็ปให้เราท่องดีๆนะคะถ้าเราท่องสูตรได้เราก็เหมือนก้าวเข้าไปใกล้เส้นชัยนิดนึงละนะคะดังนั้นอาจารย์จะท่องก่อนสมมติดิฟแทนดิฟแทน u ได้เศษกำลัง2 u ดิฟ u ดิฟแทน u ได้เศษกำลัง2 u ดิฟ u ดิฟคอต u ได้ลบโคเซก u ดิฟ u ดิฟคอต u ได้ลบโคเซก u ดิฟ u ดิฟเศษได้เศษแทนดิฟเซก u ได้เศษ u แทน u ดิฟ u นะคะดิฟเซกได้เซกแทนดิฟโคเซก u ได้ลบโคเซก u คอต u ดิฟ u หรืออาจารย์ท่องว่าดิฟโคเซกได้ลบโคเซกคอตก็ได้นะคะเพราะ u มันจะต้องตามหลังมุมตรีโกณมิติเดิมอยู่แล้วนะคะอ่ะดังนั้นพอเห็นอย่างนี้ละเห็นสูตรอย่างนี้ละเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันนะคะเริ่มจากตัวอย่างไม่ยากก่อนนะคะเช่นอาจารย์มี y เท่ากับแทนมี y เท่ากับแทนอะไรดีแทน x ลบ1แล้วกันค่ะมีมุมแทน x ลบ1จงหา dy by dx ค่ะดังนั้นอาจารย์จะดิฟแทนนั่นเองดิฟแทนของมุม x ลบ1ค่ะ by dx ค่ะดิฟแทนนึกถึงสูตรเลยค่ะดิฟแทนได้เศษกำลังสองใช่ไหมดิฟแทน u หา u ให้เจอนะอะไรอยู่หลังแทนเรียกเขาว่า u ดังนั้นนี่คือ u อาจารย์นะได้เศษกำลังสอง u ดิฟ u ดังนั้นทุกคนน่าจะพอได้ค่ะอาจารย์ได้แล้วคะได้เศษกำลังสอง x ลบ1ใช่ไหมแล้วอย่าลืมดิฟ u ด้วยนะดิฟ x ลบ1ด้วยนะ by dx ค่ะได้เศษกำลังสอง x ลบ1ดิฟ x ลบ1ได้อะไรพื้นฐานเลยค่ะดิฟ x ได้1ดิฟ1ได้0ดังนั้นหมดนี่ได้มาเลข1นั่นเองได้มาเลข1ดังนั้นข้อนี้ตอบเศษกำลังสองของมุม x ลบ1ค่ะตอบแล้วค่ะเห็นไหมยังไม่ยากนะคะถ้าเจอแทนก็ต้องนึกถึงสูตรแทนถูกไหมลองดูตัวอย่างต่อไป y เท่ากับ

คอร์ดบ้างคอร์ดของมุม x กำลังสองลบ x x กำลังสองลบ x จงหา dy by dx ค่ะเอเจอคอร์ดเข้าไปเจอคอร์ดเข้าไปดังนั้นอาจารย์เขียนโจทย์ไว้ก่อนก็ได้ d คอร์ด x กำลังสองลบ x ค่ะ by x นึกถึงสูตรเลยคะเจอคำว่าคอร์ดหลังคอร์ดเป็นตัว u ดังนั้นนึกถึงสูตร dip คอร์ด u by dx dip คอร์ด u ได้ลบอะไรลบเศษกำลังสองใช่ไหมจำได้หรือยังลบเศษไม่ใช่สิลบโคเซกเมื่อกี้เซกคือแทนลบโคเซกกำลังสองยูดิฟยูต่อข้างล่างนี้แล้วกันนะคะดิฟยูดังนั้นอาจารย์ได้อะไรฮะดังนั้นอาจารย์ก็ได้ลบใช่ไหมลบโคเซกกำลังสองยูยูตัวเดิมนะ x กำลังสองลบ x นะแล้วอย่าลืมดิฟยู x กำลังสองลบ x by dx ค่ะอ่ะติดอะไรอยู่ติดตรงนี้ค่ะอาจารย์ติดตรงนี้งั้นดิฟไปต่อค่ะลบโคเซกเรียบร้อยแล้วไม่ต้องดิฟนะเอาเข้ามาวางค่ะลบ x ดิฟตรงนั้นได้อะไรอ่ะไม่ยากแล้วนะดิฟ x กำลังสองได้มา 2x ใช่ไหมลบกับดิฟ x ได้มา1ค่ะหมดนี้ได้ 2x ลบ1ดังนั้นอาจารย์แค่เรียงแถวใหม่ดีกว่าเรียงแถวโพลีโนเมียลมาก่อนดังนั้นได้ลบ 2x ลบ1เขียนมาไว้ข้างหน้าแล้วต่อด้วยโคเซกกำลังสองของ x กำลังสองลบ x นั่นเองค่ะนี่คือคำตอบนะคะเห็นไหมคะเจอคอร์ดก็ใช้สูตรคอร์ดเจอแทนก็ใช้สูตรแทนนะคะโอเคงั้นอาจารย์ไปต่อตัวอย่างต่อไปy เท่ากับอะไรดีโคเซกบ้างโคเซกของมุม e กำลัง x ค่ะโคเซกของมุม e กำลัง x จงหา dy by dx ค่ะ dy by dx จะเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นอาจารย์ก็ดีโจทย์ไว้ก่อนนะโคเซก e กำลัง x ค่ะได้เท่ากับนึกถึงสูตรโคเซกค่ะนี่คือ u ของเขานะนี่คือ u ของเขาดังนั้นดิฟโคเซก u by dx ท่องมาว่าไงคะดิฟโคเซกได้ลบโคเซกคอร์ดดังนั้นได้ลบโคเซก u คอร์ด u ดิฟ u นี่นะโคเซก u ได้ลบโคเซก u คอร์ด u ดิฟ u ดังนั้นยูของอาจารย์คือตัวนี้อาจารย์ก็ได้อะไรคะได้ลบถูกไหมโคเซกนะคะโคเซกยูอ่ะ e กำลัง x ค่ะต่อด้วยคอร์ดค่ะคอร์ดยูคอร์ด e กำลัง x ค่ะดิฟยูดิฟ e กำลัง x by dx นั่นเองค่ะโอเคติดละยูติดตรงนี้ยังดิฟต่อต้องมาติดต่อดังนั้นดิฟ e กำลัง x ได้แล้วคะดิฟ e กำลัง x ได้ e กำลัง x จำได้นะดิฟ e กำลัง x ได้ e กำลัง x ข้างหน้าลบโคเซก e กำลัง x คอส e กำลัง x เรียบร้อยแล้วนี่เรียบร้อยแล้วหรือนิยมเอา e กำลัง x มาไว้ข้างหน้าอาจารย์ก็ตอบลบ e กำลัง x แล้วค่อยต่อด้วยโคเซก e กำลัง x ค่ะต่อด้วยคอส e กำลัง x ค่ะเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะข้อนี้ก็ยังไม่ยากมากนะคะยังไม่ซับซ้อนมากโอเคงั้นไปต่อข้อต่อไปค่ะสมมุติข้อนี้อาจารย์มี y เท่ากับเริ่มโจทย์ยากขึ้นแล้วนะ e กำลัง xแทนเศษบ้างเศษอะไรดีเศษ x ก็พอ e กำลัง x แทนเศษ x ถามก่อนว่ามีกี่พจน์ข้อนี้มีกี่พจน์พจน์ที่หนึ่งนี่นะ e กำลัง x เรียบร้อยพจน์ที่สองแทนพจน์ที่สามเลยหรือเปล่าไม่แทนต้องมีอะไรมารับนี่

ไงมุมของแทนค่ะดังนั้นข้อนี้มีแค่สองพจน์ดังนั้นอาจารย์จะ dy by dx แล้วค่ะจะดิฟแล้วนะอาจารย์ไม่เอาโจทย์มาวางแล้วนะดิฟเลยค่ะเริ่ม dy by dx มีสองพจน์คูณกันอยู่แบบนี้นึกถึงสูตรผลคูณค่ะนึกถึงสูตรผลคูณว่าไงนะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านี่คือหน้าของอาจารย์ใช่ไหมนี่คือหลังของอาจารย์นะดังนั้นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าค่ะหน้าคือ e กำลัง x ดิฟหลังดิฟแทนเซก x ค่ะหน้าดิฟหลังบวกหลังหลังค่ะตัวหลังค่ะแทนเซก x ดิฟหน้าค่ะดิฟ e กำลัง x by dx โอเคงั้นติดอะไรอยู่ติดตัวไหนบ้างติดดิฟตรงนี้แล้วก็ดิฟตรงนี้ถูกไหมไปต่อ e กำลัง x หลุดมาแล้วนะดิฟแทนค่ะเจอสูตรดิฟแทนมาละเห็นดิฟแทนเซก x ต้องนึกถึงสูตรดิฟแทน u ถูกไหมดิฟแทน u นี่คือ u ของอาจารย์นะนี่คือ u นะดิฟแทน u ท่องมาว่าไงนะดิฟแทนได้เซกกำลังสองดังนั้นดิฟแทน u ได้เซกกำลังสอง u u ตัวเดิมนะ sec x ค่ะ dip u dip sec x นั่นเองโอเค dip tan u ได้ sec กำลังสอง u dip u ใช่ไหมจำได้นะ dip sec ได้ sec กำลังสองนะคะไปต่อพดหลังล่ะเหลืออะไรเนี่ยเหลือบวก tan บวกแทนอาจารย์เอามาจากไหนเอามาจากตรงนี้นะดึงลงมาไว้ตรงนี้นะคะได้แทนเซก x เหลือดิฟ e กำลัง x ค่ะดิฟ e กำลัง x ได้ e กำลัง x โอเคดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u ดิฟ u มันไปต่ออาจารย์ติดตรงไหนเนี่ยยังติดตรงนี้ค่ะยังติดตรงนี้อาจารย์ยังเหลือดิฟเซกยูอยู่ค่ะดิฟเซกได้ดิฟเซกได้เซกแทนดิฟเซกได้เซกแทนใช่ไหมดังนั้นข้างหน้ารอก่อนนะ e กำลัง e กำลัง x e กำลัง x เซกกำลังสองเซก x อันนี้หลุดออกมาแล้วนะต่อไปอาจารย์เหลือสีแดงตรงนี้อาจารย์ได้อะไรนะดิฟเซกได้เซกแทนดังนั้นดิฟเซก x ก็ได้เซก x แทน x ดิฟ x ใช่ไหมดิฟเซกได้เซกแทนแล้วก็ค่อยต่อด้วยพจน์หลังบวก e กำลัง x มาไว้ข้างหน้าแล้วกันนะคะต่อด้วยแทนเซก x ค่ะโอเคเกือบหมดแล้วนี่หมดแล้วเหลือแค่ตรงนี้อาจารย์เทคเป็นเลขศูนย์เลขหนึ่งไปเลยดังนั้นข้อนี้ก็ตอบนี้เลยค่ะ e กำลัง x เศษกำลังสองเศษ x ต่อด้วยเศษ f แทน x นะคะบวกกับ e กำลัง x แทนเศษ x นั่นเองนะคะเรียบร้อยหรือใครจะดึงตัวร่วมออกมาข้างหน้าก็ได้นะดึงตัวร่วม e กำลัง x ตรงนี้ออกมาข้างหน้าก็ได้นะคะดึงมาดีไหมดึงมาก็ได้ค่ะดึงมาเป็น e กำลัง x มาไว้ข้างหน้าแบบนี้ก็ได้ค่ะข้างในก็เหลือเศษกำลังสองเศษ x แทนเศษ x แทน x บวกกับดึง e กำลังไปแล้วนะเหลือแทนเศษ x ค่ะแล้วก็ปิดค่ะเปิดแล้วก็ต้องปิดนี่คือคำตอบของข้อนี้เห็นไหมคะสูตรข้อนี้เช็คทั้งสูตรเลยค่ะมีทั้งสูตร e กำลัง u สูตรผลคูณสูตรดิฟแทนสูตรดิฟเซกใช่ไหมคะกว่าจะได้จะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่เราใช้สูตรเยอะแต่เราจำสูตรได้จำสูตรได้มันจะเอ๊ะเราจะมองออกว่าเราจะไปยังไงต่อใช่ไหมเอ๊ะเราจะไปยังไงต่อนะคะพอจะเห็นภาพแล้วตอนนี้เจอทั้งหมดแล้วค่ะสูตรทั้งหมดที่เราเรียนมาเนี่ยเราเจอหมดละเจอหมดละดังนั้นไปอนุพันธ์อันดับสูงกันดีกว่า

นะคะต่อไปเนื้อหาสำหรับที่สองของสัปดาห์นี้นะคะเราจะไปดูการหาอนุพันธ์อันดับสูงกันค่ะอันดับสูงแปลว่าอะไรอ่ะที่ผ่านมาที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะคะเรากำลังหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งกันอยู่ค่ะหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งแปลว่าอะไรถ้าอาจารย์มีโจทย์ถูกไหมก่อนหน้านี้อนุพันธ์อันดับหนึ่งทั้งหมดเลยค่ะอนุพันธ์อันดับหนึ่งคืออะไรก็ที่มีโจทย์ที่เราทุกครั้งที่เรามีโจทย์อะค่ะมีโจทย์ y เท่ากับฟังก์ชันของ x เท่ากับฟังก์ชันของ x นะคะเช่น x กำลังสองลบสามมีฟังก์ชันอยู่หนึ่งฟังก์ชันถ้าอาจารย์อยากดิฟทำไงคะอาจารย์ก็ dy by dx ใช่ไหมคะหรืออาจารย์จะเรียกเขาว่าอะไรก็ได้ y พามก็ได้ใช่ไหมหรืออาจารย์จะเรียก f พาม x ก็ได้นะคะซึ่งข้อนี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างไว้ทั้งหมดนี้ดิฟแล้วได้อะไรคะได้2 x ลบ0ถูกไหมดิฟ3ได้0ดิฟ x กำลัง2ได้3 x ข้อนี้ตอบดิฟ x กำลัง2ลบ3 x ได้2 x ค่ะได้2 x นี่คือการหาอนุพันธ์อันดับ1ค่ะทั้งหมดนี้เรียกการหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งนั่นเองค่ะแต่ต่อไปนี้อาจารย์บอกว่าเราสามารถหาอนุพันธ์อันดับสูงได้นะอนุพันธ์อันดับสูงแปลว่าอะไรแปลว่าการดิฟหรือการหาอนุพันธ์เนี่ยอาจารย์ทำสามารถทำได้หลายครั้งก็ได้ค่ะทำได้หลายครั้งความหมายก็คือดิฟแล้วได้คำตอบแล้วเราก็เอาคำตอบนั้นมาดิฟอีกนะคะดิฟแล้วดิฟอีกนะคะอย่างดังนั้นสมมติว่าอาจารย์มี y เป็นฟังก์ชันถ้าอาจารย์ดิฟแล้วอาจารย์เรียกเขาว่า y พามแสดงว่าถ้าอาจารย์เอาอนุพันธ์นี้มาดิฟอีกอาจารย์ก็จะเรียกเขาว่า y พามพามเป็นอนุพันธ์อันดับ2นั่นเองแรกอันนี้เป็นฟังก์ชันโจทย์ใช่ไหมคะอันตอนแรกเป็นฟังก์ชันธรรมดาพออันนี้อาจารย์เรียกว่าอนุพันธ์อันดับ1อันดับ1ก็คือดิฟไป1รอบแล้วเอาคำตอบตรงนี้ค่ะมาหาอนุพันธ์ต่อเอาเป็นโจทย์ใหม่เลยนะก็กลายเป็นอนุพันธ์อันดับ2ค่ะซึ่งอนุพันธ์อันดับ2เนี่ยอาจารย์จะเขียน y พามพามก็ได้แปลว่าดิฟไปแล้ว2ครั้งหรืออาจารย์จะเขียน d กำลัง2 y by dx แบบนี้ก็ได้ค่ะในเมื่ออันดับ1อาจารย์เขียน dy by dx พอดิฟ2รอบอาจารย์ก็เขียน d กำลัง2 y by dx ก็ได้หรือจะเขียนอะไรคะ f พามพาม x อย่างนี้ก็ได้ค่ะดิฟไปแล้ว2รอบนะคะดิฟไปแล้ว2รอบดิฟอีกได้ไหมได้ค่ะสมมติว่าอาจารย์ก็ดิฟต่อไปดิฟอนุพันธ์อันดับเรียกว่าอนุพันธ์อันดับไหนแล้วเนี่ยก็ดิฟไป2รอบต่อไปก็อนุพันธ์อันดับ3ค่ะอันดับ3นี้อาจารย์จะเรียกเขาว่า y พามพามพามก็ได้หรือจะเรียก d กำลัง3 y by dx ก็ได้หรือจะเรียก f พามพามพาม x ก็ได้อนุพันธ์อันดับ3อันดับ4ได้ไหมได้ค่ะอันดับ4ก็เรียก y กำลัง4ค่ะเริ่มดิฟเลาะหลายหลายรอบเขาจะเขียนยกกำลัง n แล้วค่ะ y กำลัง n ก็ได้ d กำลัง4 y by dx ก็ได้ค่ะหรือจะ f ยกกำลัง4x อย่างนี้ก็ได้ค่ะเป็นอนุพันธ์อันดับ4ค่ะอนุพันธ์อันดับ4ถามว่าไปเรื่อยๆได้ไหมได้ค่ะเราจะหาอนุพันธ์กี่รอบก็ได้ดิฟกี่รอบก็ได้จนถึงรอบที่ n ก็ได้ค่ะอนุพันธ์อันดับ n ก็ได้นะคะจะเห็นว่าอ๋อเราสามารถใช้คอนเซปต์ที่เราเรียนมาทั้งหมดในการหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งได้ค่ะแล้วเราสามารถไปต่ออันดับ2อันดับ3อันดับ4หรืออันดับ n ก็ได้นะคะอ่ะงั้นเราไปดูโจ
ตัวอย่างการหาอนุพันธ์อันดับสูงกันค่ะยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆเช่นฟังก์ชันโพลีโนเมียลง่ายๆก่อนนะคะ y เท่ากับ x กำลัง5บวก2 x กำลัง3ลบ x บวก1ฟังก์ชันมีอยู่4พจน์บวกลบกันอยู่แบบนี้นะคะทุกคนน่าจะดิฟได้จงหาอนุพันธ์อันดับ1หรือก่อนหน้านี้อาจารย์เรียกเขาว่าอะไรคะ dy by dx ทั้งหลายนั่นแหละเรียก y พรามดีกว่าเรียกหน้าที่นี้อาจารย์เรียก y พรามก็ได้ถูกไหมคะอ่ะเริ่มดิฟเลยค่ะดิฟ x กำลัง5ได้เลยคะเอา5ลงมา x ตัวเดิมยกกำลังถอยไป1แล้วดิฟ x ได้1ไม่เขียนอ่ะอาจารย์ไปต่อเลยนะพจน์ที่2ดิฟ2 x กำลัง3เอา3ลงมาเจอ3 2 6ใช่ไหม x ยกกำลังถอยไป1เหลือ x กำลัง2ลบดิฟ x ได้มา1ค่ะดิฟ1ได้0ไม่เขียนโอเคนี่อาจารย์ดิฟแล้วนะดิฟเสร็จแล้วนี่คืออนุพันธ์อันดับ1ค่ะอาจารย์อยากหาอนุพันธ์อันดับ2ได้ไหมอาจารย์ไปต่อดิฟรอบที่2ค่ะแสดงว่าอาจารย์จะเอาโจทย์ตรงนี้ค่ะมาดิฟต่อ y พรามดิฟ 5x กำลัง4กันได้อะไรคะ 5x กำลัง4เอา4ลงมาเหมือนเดิมใช่ไหมคะโนเมียล4 5 20 x กำลังถอยไป1เหลือกำลัง3บวกกับกำลังสองลงมาเจอ6 2 12ถอยไป1เหลือ x กำลัง1ลบกับดิฟ1ได้0โอเคเรียบร้อยนี่คือดิฟรอบที่2ค่ะต่อไปลองรอบที่3ดูสิรอบที่3รอบที่3พาม3รอบดิฟรอบที่3ได้อะไรคะก็เอาสิ่งที่ดิฟรอบ2นี้มาดิฟต่อค่ะ3 2 6 10 x กำลังถอยไป1ค่ะบวกกับดิฟ12 x ได้มา12เห็นไหมฮะดิฟรอบที่4ค่ะ y ยกกำลัง4แล้วนะดิฟรอบที่4ได้เท่าไหร่เนี่ยดิฟรอบที่4เอา2ลงมาเจอ6 6 2 12 x ดิฟ12ได้0ดังนั้น y กำลัง4ได้12 x ค่ะถามว่าห้ารอบที่5ได้ไหมได้ค่ะรอบที่5ดิฟรอบที่5อนุพันธ์อันดับที่5ดิฟ12 x ต่อเลยค่ะดิฟสอบ12 x ได้มา x อยากได้รอบที่6ได้ไหมดิฟ x ได้1รอบที่7ได้ไหมได้ค่ะดิฟ1ได้0งั้นเดาสิว่ารอบที่ n ของอาจารย์ตอนนี้ดิฟรอบที่8ดิฟ0ก็ได้0ดิฟรอบที่9ดิฟ0ก็ได้0ดังนั้นรอบที่ n ตอนนี้อาจารย์ได้0อ่ะเห็นไหมดิฟแล้วดิฟอีกดิฟแล้วดิฟอีกเป็นการหาอนุพันธ์อันดับ0นั่นเองนะคะโพลีโนเมียลพอจับได้นะพอได้นะอาจารย์ยังลองไปโพลีโนเมียลที่ดูซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงลองไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างนี้เช่น y เท่ากับ x ส่วนอะไรดี x ลบ1แล้วกันค่ะจงหา d กำลัง 2y by dx ค่ะเขาสั่งให้หาอนุพันธ์อันดับ2ค่ะอันดับ2งั้นเราไปดูอนุพันธ์อันดับ1ก่อน dy by dx ได้เท่าไหร่กลับไปดูความรู้เดิมดิฟรอบแรกนะมีกี่พจน์เนี่ยข้อนี้ y มีกี่พจน์มี2พจน์หารกันอยู่แบบนี้นึกถึงสูตรผลหารว่าไงนะล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลัง2ใช่ไหมคะล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลัง2อาจารย์ส่วนล่างกำลัง2ไว้รออะไรแล้วกัน x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2ต่อด้วยล่างดิฟบนล่าง x ลบ1ดิฟบนค่ะดิฟ x ล่างดิฟบนลบบนบนคือ x ค่ะดิฟล่างดิฟ x ลบ1ค่ะส่วนล่างกำลัง2มาเรียบร้อยอ่ะสูตรนี้ต้องนึกถึงต้องเขียนไว้ไหมเขียนไว้สักหน่อยเนาะดิฟ
บนหารล่าง by dx นะสูตรเติมเดิมแล้วค่ะบนหารล่างล่างดิฟบนอ๋อบนเขียนบอไม่ไม้แล้วนะลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างกำลังสองนะคะก็เลยได้หน้าตาแบบนี้มานั่นเองนะคะจากนั้นอ่ะตรงนี้ไม่ได้ดิฟเขียนลอกเขาลงมาค่ะ x ลบหนึ่งยกกำลังสองค่ะตัวแรกนี้ก็ไม่ได้ดิฟนะที่จริงตรงนี้เทคเป็นเลขหนึ่งไปแล้วเนาะดิฟ x ได้หนึ่งอาจารย์ไม่เขียนแล้วนะต่อไปด้วยลบกับ x ดิฟตรงนี้ได้อะไรอ่ะดิฟ x ได้มาหนึ่งดิฟหนึ่งได้มาศูนย์หนึ่งลบศูนย์ได้หนึ่งหมดนี่ได้หนึ่งไม่เขียนหมดละได้มาหนึ่งสรุปว่าได้อะไรกันแน่ข้างบนมีอะไรบ้างคะมี x ลบหนึ่งลบ x ข้างล่างมี x ลบหนึ่งกำลังสองค่ะสรุปว่าเหลือ x ลบ x ก็หมดพอดีเหลือลบหนึ่งถูกไหมเหลือลบหนึ่งส่วน x ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองค่ะอ้าวยังตอบไม่ได้อันนี้คืออนุพันธ์อันดับอะไรอยู่คะเนี่ยอันนี้คืออนุพันธ์อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเขาสั่งให้เราอนุพันธ์ตั้งสองรอบในโจทย์ข้อนี้อนุพันธ์อันดับสองดังนั้นเราเอาคำตอบตรงนี้ค่ะมาดิฟต่อค่ะมารอบสองค่ะดิฟรอบสองดังนั้น d กำลังสอง y by dx ค่ะเรากำลังจะดีตัวสีฟ้าตรงนี้ต่อนะดังนั้นอาจารย์ดิฟต่อพจน์นี้เป็นไงมีกี่พจน์เนี่ยมองก่อนนะนี้เลขหนึ่งนี้อยู่ข้างล่างแต่ว่าข้างบนไม่มีตัวแปรนี่อาจารย์ไม่มองเป็นพจน์ก็ได้เป็นแค่ค่าคงที่พจน์ที่มีตัวแปร x อยู่มันแค่ข้างล่างดังนั้นไม่ต้องเข้าสูตรดิฟผลหารก็ได้ค่ะแบบนี้อาจารย์แค่โยกเขาขึ้นไปข้างบนก็ได้แล้วค่ะดังนั้นอาจารย์ขอโยกขึ้นไปก่อนนะเตรียมดิฟข้อนี้ก่อนดังนั้นโจทย์ตอนนี้ที่อาจารย์จะดิฟก็คือลบหนึ่งถูกไหมคูณอยู่กับอะไรเนี่ย x ลบหนึ่งยกกำลังลบสองนั่นเองค่ะเพราะอาจารย์โยกเขาขึ้นไปกลายเป็นยกกำลังติดลบค่ะยกกำลังติดลบดังนั้นนึกถึงสูตรอะไรคะเนี่ยเขียนสูตรไว้หน่อยไม่เขียนนานละดิฟยูกำลังเอ็นใช่ไหมใช้บ่อยมากดิฟยูกำลังเอ็นเอาเอ็นลงมายูตัวเดิมยกกำลังถอยไปหนึ่งแล้วดิฟยูงั้นก็เอาลงมาเลยค่ะลบหนึ่งรออยู่ก่อนนะลบหนึ่งหลุดออกมาแล้วนะเอาเอ็นลงมานี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ็นเดี๋ยวเอาเอ็นลงมาแล้วเอ็นถอยไปหนึ่งแล้วก็ดิฟอยู่งั้นก็เอาลบสองลงมาก็มาแบบนี้นะเอามาคูณนะคะเอามาคูณดังนั้นใส่วงเล็บหน่อยนะลบหนึ่งก็ชนกับลบสองเดี๋ยวเขาจะคูณกันแล้วยูตัวเดิม x ลบหนึ่งตัวเดิมยกกำลังถอยไปหนึ่งจากลบสองก็เหลือลบสามแล้วอย่าลืมดิฟยูด้วยนะยูในที่นี้ก็คือฟังก์ชัน x ลบหนึ่งนั่นเองค่ะ by dx by dx โอเคงั้นอาจารย์คูณแล้วนะลบหนึ่งคูณลบสองได้มาสองถูกไหมได้มาสองแล้วนะจากนั้นเหลืออะไรอีกเหลือ x ลบหนึ่งยกกำลังลบสามค่ะดิฟตรงนี้เหลืออะไรเนี่ยดิฟ x ได้มาหนึ่งดิฟหนึ่งได้ศูนย์หมดนี่ได้หนึ่งอีกละได้หนึ่งมาค่ะจากนั้นจะตอบแล้วนะตอบแล้วค่ะเอ๊ะเลขชี้กำลังติดลบอาจารย์โยกเขาลงไปไว้ข้างล่างดีกว่า x ลบหนึ่งยกกำลังสามแบบนี้จะสวยกว่านะคะนี่คือคำตอบของการหารอนุพันธ์อันดับสองของข้อนี้นั่นเองค่ะเห็นไหมว่าถ้าเราแม่นเรื่องสูตรที่ผ่านมาทั้งหมดอันดับสองหรืออันดับสามหรืออันดับ n ก็ไม่ใช่ปัญหาเราอีกต่อไปนะคะก็แค่ดิฟแล้วดิฟอีกดิฟแล้วดิฟอีกแบบนี้นะคะดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติบ้างค่ะที่จะเอามาหาอนุพันธ์อันดับสูงก็ได้นะไม่ใช่โพลีโนเมียลธรรมดาก็ได้นะเป็นฟังก์ชันทั่วไปอื่นๆที่เราดิฟมาทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น e กำลัง u ไม่ว่าจะเป็น a กำลัง u ไม่ว่าจะเป็น ln ไม่ว่าจะเป็น log
ตรีโกณมิติซ้ายคอสแทนได้หมดเลยนะคะสามารถหาอนุพันธ์อันดับสูงได้หมดเลยยกตัวอย่างข้อนี้อ่ะ f ที่ x บ้าง f ที่ x ก็คือ y นั่นเองอาจารย์อยากจะให้เราเห็นหลายๆรูปแบบนะคะเราสามารถเขียน y ก็ได้ f ที่ x ก็ได้เท่ากับ x ไซน์ x อย่างนี้ก็ได้ค่ะ x ไซน์ x จงหาอนุพันธ์ f ยกกำลัง4เลยแล้วกัน4 x ค่ะหาอนุพันธ์อันดับ4ค่ะอ่ะหาอนุพันธ์อันดับ4งั้นอันดับ1ก่อนนะ f พาม x ก่อนค่ะอันดับแรกค่ะเอ๊ะถามก่อนว่าสิ่งที่จะให้ดิฟเนี่ยมีกี่พจน์เนี่ยตอนนี้มีอยู่2พจน์มีอยู่2พจน์แบบนี้อย่าลืมนึกถึงสูตรเลยนะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้ามาหน้าแล้วอย่าลืมดิฟหลังค่ะดิฟไซน์ x หน้าดิฟหลังบวกหลังไซน์ x ค่ะดิฟหน้าดิฟ x by dx โอเค x หลุดมาแล้วค่ะเหลือดิฟตรงนี้ค่ะมาดิฟตรงนี้ค่ะดิฟไซน์ u ดิฟไซน์ u ได้อะไรนะดิฟไซน์ u ได้คอสค่ะคอส u ดิฟ u โอเคไซน์ x หลุดออกมาแล้วนะคะดิฟ x ได้มา1ค่ะอันนี้เทคเป็นเลข1ไปแล้วนะดังนั้นดิฟรอบแรกได้ x คอส x บวกไซน์ x นี่คืออันดับ1ใช่ไหมคะต่อไปอันดับ2ค่ะอันดับ2อาจารย์ไปต่อ f พามพาม x อันดับ2ก็คือจะเอาตรงนี้มาเป็นโจทย์เอ๊ะเห็น2พจน์อีกละอาจารย์ต้องกระจายเป็นอะไรคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้ามาหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าบวกกับอย่าลืมนะดิฟตรงนี้ต่างหากนะคะดิฟตรงนี้อาจารย์กำลังจะดิฟตรงนี้นะเพราะมันบวกกันอยู่ต้องดิฟให้ครบทุกตัวนะคะดิฟไซน์ x ต่อค่ะไปต่อ x ดิฟแล้วดิฟคอสตรงนี้ได้อะไรมาเนี่ยดิฟคอสได้ลบไซน์ดิฟคอสได้ลบไซน์ดังนั้นอาจารย์ได้ลบไซน์ x ดิฟ x ค่ะซึ่งดิฟ x นี่ไม่เขียนเราก็ได้เนาะดิฟ x เดี๋ยวมันได้1นะคะไม่เขียนเราก็ได้ต่อไปอาจารย์ไม่เขียนแล้วนะบวกคอส x ค่ะดิฟ x ได้1ไปแล้วนะบวกกับดิฟไซน์ดิฟไซน์ได้คอส x ค่ะดิฟ x ไม่เขียนแล้วนะได้อะไรกันแน่ได้อันดับ2นี้สรุปตรงนี้เทคเป็น1ไปแล้วนะเหลือลบไซน์ x ถูกไหมคะบวกกับอ่ะอันนี้เป็นเหลืออะไรเนี่ยตรงนี้มีคอสอันนี้ก็มีอีกคอสนะคะก็ได้2คอสไปเลยนะอาจารย์ได้2คอส x ค่ะนี่คืออนุพันธ์อันดับ2อันดับ2ต่อไปอันดับ3ค่ะอันดับ3 f ยกกำลัง3 x ค่ะมี2พจน์อีกละ2พจน์คูณกันอยู่2พจน์คูณกันอยู่ไปอาจารย์ลบ1ออกเทคออกมาก่อนนะเอาลบ1ตรงนี้ออกมาก่อนนะจากนั้นเหลือ x sin x อีกแล้วค่ะ x sin x อ่ะก็ไปต่อหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าบวกกับเลข2หลุดออกมาค่ะเหลือดิฟคอส x ค่ะลบอยู่นอกก่อนนะได้ดิฟไซน์ได้คอสบวกไซน์ x ดิฟ x ได้1ไปแล้วนะไม่เขียนแล้วนะบวก2ดิฟคอสได้ลบไซน์ดังนั้นอาจารย์เทคลบเข้าไปแล้วนะเทคลบตัวนี้เข้าไปแล้วนะคะมี2พจน์บวกกันอยู่เทคเข้าไปแล้วได้ลบ x คอส x ค่ะลบไซน์ x ค่ะลบ2ไซน์ x ค่ะอ่ะอีกละมีลบ
มีหน้าตาเหมือนกันเลยงั้นอาจจะรวมกันแล้วนะรวมกันได้ลบ x คอส x เป็นลบเท่าไหร่เนี่ยลบสามเลยนะลบสามไซน์ x ค่ะอนุพันธ์อันดับสามไปต่ออนุพันธ์อันดับสี่สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์จะ f กำลังสี่ x ค่ะติดรอบที่สี่ไปดูมีสองโพสต์อีกละติดลบออกมาก่อนเป็นไงคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้า y d x เห็นไหมดิฟบ่อยๆจำได้ละหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าลบสามดิฟสายสามดิฟสายอาจารย์ดึงสามออกมาเลยนะโอเคงั้นไปต่อลบ x ดิฟคอสได้ลบไซน์ดิฟคอสได้ลบไซน์บวกกับคอส x ดิฟ x ได้หนึ่งนะไม่เขียนแล้วนะลบสามดิฟไซน์ได้คอส x โอเคงั้นเทคลบเข้าไปเลยนะอาจารย์เทคลบเข้าไปนะหรือยังไม่เทคอ่ะเดี๋ยวงง x ไซน์ x ก่อนก็ได้ค่ะ x ไซน์ x บวกกับคอส x ลบสามคอส x ต่อไปอาจารย์เทคลบเข้าไปแล้วนะเทคลบเข้าไปค่ะสองพจน์นี้เทคลบเข้าไปค่ะได้ลบจนลบเป็นบวก x ไซน์ x ไปแล้วนะลบคอส x แล้วก็ลบสามคอส x ค่ะหมดแล้วนี่แต่ว่ามีพจน์ที่สามารถเป็นไงคะรวมกันได้ดังนั้นอาจารย์รวมกันคำนี้ก็เลยตอบ x ไซน์ x ลบ4เลยเนาะมี4พจน์ละ4คอส x ค่ะโอเคนี่คือคำตอบของอนุพันธ์อันดับ4ค่ะอันดับ4จะเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะสามารถหาอนุพันธ์อันดับ1แล้วก็อันดับ n ได้นะคะโดยใช้สูตรทั้งหมดมาประยุกต์ใช้นั่นเองค่ะเราน่าจะจบเนื้อหาอนุพันธ์อันดับสูงไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้ที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของสมการคาร์ดิออยด์กันในพิกัดเชิงขั้วนะคะเราก็จะเริ่มที่หัวข้อที่ 1.4.3 ก็จะเป็นคาร์ดิออยด์นะคะในพิกัดเชิงขั้วคาร์ดิออยด์นี่เป็นยังไงก็คือว่าจะเป็นสมการรูปหัวใจเดี๋ยวตอนถึงวันวาเลนไทน์ก็ส่งไปให้คนที่เรารักนะแล้วก็อย่าลืมแท็กให้อาจารย์ด้วยอาจารย์จะให้คะแนนเพิ่มนะคะทีนี้คาร์ดิออยด์รูปหัวใจเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์บอกไว้ก่อนคาร์ดิออยด์คืออะไรมันจะเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะอันที่หนึ่งค่ะดูในเอกสารเนาะใครมีหนังสือมันก็อาจจะขยับไปจากหน้าของอาจารย์นิดหน่อยเพราะว่าอาจารย์อ่ะพยายามปรับให้โจทย์แล้วก็ QR code แล้วก็วิธีทำแล้วก็รูปเนี่ยอยู่ในหน้าเดียวกันหน้ามันก็อาจจะขยับให้คุณเห็นชัดเจนขึ้นนะคะหนังสืออันใหม่หัวข้อที่หนึ่งค่ะอันนี้มันก็จะเป็นคาร์ดิออยด์แนวนอนนะคะทีนี้ช่วยดูด้วยเนาะข้างล่างค่ะช่วยอาจารย์นะเปิดใหม่ได้เลยนะคะคาร์ดิออยด์ที่อยู่บนแกนเชิงขั้วค่ะอาจารย์เขียนย่อๆเนาะแกนเชิงขั้วแต่อยู่ทางด้านขวามือค่ะมันจะมีชื่อสมการว่า r เท่ากับ a คูณกัน1บวก cos เซต้าแบบนี้บรรทัดถัดมาค่ะช่วยอาจารย์นะคาร์ดิออยด์ที่อยู่บนแกนเชิงขั้วแต่อยู่ด้านไหนคะไม่ขวาแล้วค่ะหรอคำตอบนะ
1: ด้านซ้ายมือครับ
0: เยี่ยมเนี่ยต้องมีเอกสารนะคะแล้วมันก็จะมีสมการของมันเหมือนกันเลยยกเว้นอะไรคะ
1: จากบวกเป็นลบครับ
0: ค่ะอันนี้คือใครเนี่ยอิทธิกรไหม
1: ธนกิจครับ
0: ธนกิจเหรอโอเคแล้วมาเอาคะแนนเพิ่มได้นะอันต่อไปค่ะอันที่สองค่ะก็เป็นคาร์ดิออยด์เดี๋ยวอาจารย์เขียนผิดเนาะออยออยเนาะแล้วค่อยดอเด็กกะลันนะออคาร์ดิออยด์แล้วก็ดอเด็กกะลันแต่ไม่ใช่เป็นแนวนอนละเป็นแนวตั้งค่ะเป็นแนวตั้งเนี่ยมันก็จะเป็นคาร์ดิออยด์ที่อยู่บนแกนแนวฉากค่ะแนวฉากนะแนวฉากแล้วมันจะอยู่ทางด้านบนค่ะมันก็จะมีชื่อว่าวิธีสังเกตถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยจะเป็นคอสค่ะแต่ถ้าเป็นแนวตั้งไม่ใช่คอสแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรคะช่วยกันเลยค่ะ
1: ซ้ายครับ
0: ใช่ธนกิจเยี่ยมมากอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นคาร์ดิออยด์อยู่บนแกนแนวฉากนะแต่มันจะอยู่ด้านล่างค่ะซึ่งมันเหมือนการไม่ให้ธนกิจละทุกคนช่วยกันตอบเลยอันนี้ต้องเป็นอะไรคะแล้ว
2: เป็นลบครับ
0: เยี่ยมมากเห็นไหมอาจารย์พูดเนี่ยมันก็คือเหมือนอาจารย์บอกสูตรบอกสิ่งที่เป็นหลักสำคัญอาจารย์ทวนให้นะอันนี้คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากนะแล้วอันนี้ค่ะคาร์ดิออยด์บนเชิงขั้วอาจารย์เขียนรูปไว้เลยเชิงขั้วเขียนชื่อไว้เลยหมายความว่าไงมันอยู่ทางขวาแปลว่าอาจารย์จะได้หัวใจแนวนอนไงบนแกนเชิงขั้วทางขวานะขวามือเพราะทางขวาเป็นบวกใช่ไหม x อ่ะเป็น1 2 3 4อาจารย์จำอะไรไม่ค่อยได้เลยแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากใช่ไหมอาจารย์ไม่เขียนชื่อแล้วนะขี้เกียจละวาดคู่กันอยู่แล้วนี่อ่ะแล้วทีนี้ค่ะหัวใจมันจะอยู่ทางซ้ายเมื่อมันเป็นลบยังไงอ่ะอาจารย์นี่ไงหัวใจนี่ไงหัวใจทางซ้าย ด้านเนี้ยทางซ้ายมาด้านนี้มันติดลบไงลบ1ลบ2ลบ3ลบ4อ่ะต่อไปคาร์ดิออยด์แนวตั้งคาร์ดิก็คือแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากเนี่ยอาจารย์เขียนเลยค่ะแนวตั้งอ๋อเดี๋ยวก่อนขอโทษต้องเขียนว่าแกนแนวฉากใช่มั้ยมันเป็นยังไงมันเป็นด้านบนค่ะด้านบนก็หมายความว่านี่ไงคะคาร์ดิออยด์ของอาจารย์จะเป็นอย่างนี้ก้นเนี่ยก้นตรงเนี้ยมันอยู่ด้านบนถ้ามีคนบอกอาจารย์มันครึ่งๆกลางๆนะอาจารย์บอกก้นต้องอยู่ข้างบนเอาใหม่แกนเชิงขั้วอันนี้แกนแนวฉากอันนี้ติดลบค่ะแล้วเขาบอกว่ามันจะต้องอยู่ด้านล่างก็นี่ไงหัวใจอาจารย์แบบนะคะนี่ไงอยู่ด้านล่างแนวตั้งด้านล่างถ้าพี่ๆเนาะที่ผ่านมาเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะใช้สมการเนี้ยไปบอกรักสาวบอกรักพ่อบอกรักแม่ก็ได้นะ I ใช่ไหม Love you นี้ใช่ไหมแต่ตอนหัวใจเนี้ยเขาไม่เขียนอย่างนี้นะเขาก็จะเขียนตรงเนี้ยว่า R เท่ากับ A คูณ1ลบไซน์เซต้าแทนA เป็นอะไรเสร็จเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะได้คำตอบแล้วเขาก็จะวาดรูปเนี่ยก็อาจจะบางคนถ้าไปเขียนสมการพิกัดเชิงขั้วให้สาวดูให้พ่อดูให้แม่ดูเขาก็อาจจะไม่เข้าใจเนาะพี่เขาก็ยังใจดีเนาะเขาก็จะเขียนอธิบายก็คือวาดรูปอะว่าลงมุมนี้ได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้คะแนนเพิ่มนะเดี๋ยวจะให้คะแนนใครบอกว่าคณิตไม่มีประโยชน์เนาะบอกรักแบบวิศวกรเนาะอาจารย์เริ่มตัวอย่างเลยแล้วกันนะคะสรุปมันจะเป็นแนวนอนมันจะต้องเป็นคอสมันจะเป็นหัวใจตั้งๆมันจะต้องเป็นสายจริงไหมนะคะอาจารย์เริ่มเลยค่ะใครไม่ได้ตั้งแต่เส้นตรงวงกลมก็อย่าไปถอดใจนะคะตัวเรานี่แหละจะพยายามครั้งนี้แหละก็คือข้อสอบก็จะออก1ข้อข้อนึงก็5คะแนนคุณก็ต้องทำข้อสอบได้ละ1ข้อก็ผ่านอยู่แล้วใช่ไหมคะแค่ข้อเดียวเองทำมากก็ดีกับตัวเรานั่นแหละนะคะอาจารย์ก็เริ่มเลยเนาะโจทย์ก็บอกว่าจงดูทิศทางของสมการเชิงขั้วอ่ะเดี๋ยวเผื่อไม่ได้อยู่กับอาจารย์เนาะบอกอาจารย์ซิโจทย์ว่าไงคะ r เท่ากับบอกเร็วคนที่อยู่ด้วยกันมีหนังสือด้วยต้องมี r เท่ากับ
2: 2วงเล็บ1ลบคอสเซต้า
0: เนี่ยคือโจทย์ค่ะแล้วอาจารย์รู้ว่ามันเป็นรูปอย่างเงี้ยมันก็คือคาร์ดิออยด์บางคนบอกผมจำอะไรไม่ได้เมื่อกี้จำได้ไหมมันจะมี A ใช่ป่ะนั้นเนี่ยมันเป็นคอสคอสก็คือเป็นแนวนอนใครจำไม่ได้จำไม่ได้ก็สร้างตารางค่ะตารางอาจารย์ก็สร้างแบบเดิมเริ่มเลยนะคะเราทำเนี่ยเราต้องเข้าใจนะถ้าเราไม่เข้าใจเราจะทำแบบมึนๆอ่ะแล้วมันจะเหนื่อยมากอันนี้มันจะเป็นมุมใช่ไหมมุมอาจารย์ก็จะเริ่มที่มุม0แล้วก็มุม90ใช่ไหมแล้วก็มุม108

0: จารย์ก็จะอย่างนี้ค่ะ2คูณ1ลบคอสแต่เซต้าตรงเนี้ยอาจารย์ก็จะแทนที่ด้วยมุม0ค่ะเรียบร้อยอาจารย์ก็ปิดวงเล็บเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ต่อเลยเนาะ r เท่ากับ2เปิดวงเล็บ1ลบคอสมุมตรงเนี้ยค่ะก็เป็นมุมไพส่วน2และอาจารย์ก็ปิดวงเล็บแล้วตรงนี้ r ก็เท่ากับ2เปิดวงเล็บ1ลบคอสมุมมุมก็เป็นมุมอะไรนะคะมุมไพเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีแล้วตรงนี้ r ก็จะเท่ากับ2เปิดวงเล็บ1ลบคอสมุมก็จะเป็นมุม3ไพส่วน2ตรงนี้อาจารย์ก็จะปิดวงเล็บแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าเอามุมเนี่ยมาแทนที่เซต้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ปัญหาของเราก็คือว่าเราจะต้องเป็นนะคุณมีรูปวงกลม1หน่วยไว้เช็คคำตอบเพราะตอนคุณสอบคุณต้องไปคิดเองอันนี้คิดตามนะอาจจะไม่เห็นหน้าอาจารย์นะมุม0ทำตามนะชูมือซ้ายเอามองที่เอาไว้ตรงหน้าเรานะแล้วมองชูมือซ้ายมุม0นี่กดนิ้วอะไรคะ
1: กดนิ้วโป้งค่ะ
0: เยี่ยมมากเห็นไหมสาวตอบนิ้วโป้งคอสที่เอาซ้ายหรือขวาคะ
1: ขวาค่ะ
0: ขวาเนี่ยค่ะแล้วคุณก็ต้องใส่รูทก่อนส่วน2คุณเหลือกี่นิ้วคะที่กดนิ้วโป้งทำตามไปด้วยนะ
1: 4นิ้วค่ะ
0: ใช่แล้วรูท4มันก็คือ2ส่วน2 2ส่วน2มันก็คือ1ค่ะใช่ไหมแล้วถ้าใครได้ฟังเทปอาจารย์มาบ่อยๆอาจารย์จะไปที่มุมพายค่ะทำไมอะอาจารย์เพราะมุม0เนี่ยมันอยู่ตรงนี้cos อาจารย์ได้1 sin อาจารย์ไม่สนใจ cos มันเป็นตัว c เนาะ sin มันเป็นตัว s นะมาทีหลังและไอ้ตรงนี้ค่ะมุมพายอาจารย์ก็ลอกคำตอบมาเลยค่ะลอกคำตอบมานะมีคนบอกอาจารย์มันคำตอบมันไม่เหมือนกันนะและที่สำคัญมันอยู่ทางซ้ายมันเหมือนอยู่ในคอสแดนที่2 3ชื่อคอสแดนไม่ได้สำคัญนะแต่สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือคอสเนี่ยมันมาทางซ้ายมันต้องเป็นเครื่องหมายอะไรคะสำคัญ
1: ลบค่ะ
0: ลบถ้าใครไม่ได้ก็คือเหมือน x อะค่ะ x มาทางขวาก็คือ1 2 3 4 5แต่ถ้า x มาทางซ้ายก็ติดลบค่ะทำไมต้องคิดถึง x อะเพราะ x ก็มาก่อน y เหมือนกันอันนี้คือพิกัดฉากที่เรียนมาตั้งแต่เด็กๆแต่วันนี้เป็นพิกัดเชิงขั้ว c คือ cos มาก่อนตัว s คือ sin เอาความรู้เดิมที่เราได้มาใช้ให้หมดเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะอาจารย์ไม่ได้ได้1เฉยๆเหมือนเมื่อกี้อาจารย์ต้องได้ลบ1ค่ะเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในคอสแดนไหนเพราะมันเป็นมุมพายต้องเขียนให้รู้เรื่องนะอาจารย์จะดูเองว่าคุณเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะแล้วตรงนี้ลบกับลบก็เปลี่ยนเป็นบวก1เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น2คูณ2อาจารย์ก็เป็น4แต่ตรงนี้1ลบ1คุณก็ได้0ซึ่ง0คูณ2คุณก็ได้0เรียบร้อยต่อไปอาจารย์ก็มาที่มุม90องศาพายส่วน2พายส่วน2กดนิ้วอะไรคะพายส่วน2กดนิ้วอะไรคะ
1: นิ้วก้อยค่ะ
0: นิ้วก้อยค่ะนิ้วก้อยอยู่ตรงนี้อ่ะนิ้วก้อยปุ๊บคอสนี่เอาทางไหนคะซ้ายหรือขวาของนิ้วก้อย
1: ขวาค่ะ
0: ขวาสาวน้อยคนนี้น่ารักมากเลยนะหนูคือพันธิตา
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมใช่ใช่ไหมโอเคนะทีนี้ทางขวาเราไม่มีนิ้วเหลือจะได้รูทศูนย์รูทศูนย์มันก็คือศูนย์อาจารย์ชักงงแล้วศูนย์เนี่ยมันหมายความว่าเราไม่

0: มีเงินซื้อเค้กเราไม่มีเงินค่ะเรารอกินแฟนเรารอกินหรือลูกเราจะกินอยู่ก็จะไม่ได้กินค่ะเพราะเราไม่มีเงินได้แล้วนะใครได้ก็คิดตามแบบของตัวเองใครไม่ได้ก็ลองนึกถึงสิ่งที่อาจารย์พูดเพราะฉะนั้นคอสของพายส่วน2ก็มีค่าเป็น0ค่ะ1ลบ0ก็ได้1คูณกับ2อาจารย์ก็ได้2อ่ะนะมาอ่านตรงนี้ต่อค่ะ1ลบอาจารย์มาตรงนี้นะคะเมื่อกี้มุมพายส่วน2อยู่ตรงนี้อาจารย์แบบนะคะอาจารย์ได้0คือคอสแล้วก็ไซน์ไม่คิดมุม3พายส่วน2มันตรงกันข้ามไอ้นี่ก็ได้0เหมือนกันและไซน์ไม่คิดเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็น0ปุ๊บอาจารย์จะลอกมาเลยค่ะมันจะลบ0หรือไม่ลบ0มันก็คือ0ตัวเดิมนะคะเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็ได้ตรงนี้เป็น1คูณกับ2อาจารย์ก็ได้2อันนะเข้าใจแล้วนะคะทีนี้เข้าใจเรียบร้อยปุ๊บอาจารย์ต่อสิ่งที่อาจารย์จะได้ค่ะก็คือคู่อันดับ r กับเซตาคุณต้องเอารัศมีเป็น0มุมคือ0บังเอิญมันเหมือนกันรัศมีเป็น2มุมคือพายส่วน2ช่วยกันค่ะเดี๋ยวอาจารย์รอคำตอบพันธิพาไม่ตอบละธนกิจห้ามตอบละเดี๋ยวขอเสียงคนอื่นด้วยเป็น
1: 4ครับ
0: เก่งมากเสียงธนมนต์ไหม
1: ครับไม่ละครับ
0: โอ้ยเย่เยี่ยมอาจารย์ชัดจำได้แล้วเห็นไหมมุมก็เป็นมุมอะไรคะ
1: ใช่ครับ
0: มุมพายเยี่ยมมากต่อเร็วทุกคนช่วยกันค่ะ
1: 2แล้วก็แสมพายส่วน2ครับ
0: เพื่อนๆที่ช่วยตอบเนี่ยมันเยี่ยมมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นการบอกว่าเฮ้ยเราฟังนะเราเงียบเนี่ยไม่ใช่เราไม่ฟังนะเราฟังอยู่เราฟังแล้วเราก็จะได้นะคะมันมีประโยชน์หมดละทีนี้ได้การเขียนคู่อันดับของพิกัดเชิงคั่วเป็นแบบนี้ละก็ต้องมาวาดรูปบางคนดูแค่รูปแต่ไม่ได้ฟังไงลองเปิดใจค่ะแกนเชิงคั่วแกนแนวฉากพร้อมยังมันเริ่มที่มุมก่อนค่ะมุมศูนย์ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงใช่ไหมแล้วรัศมีเป็นศูนย์ก็อยู่ตรงนี้ค่ะศูนย์คือรัศมีมุมก็คือศูนย์พยายามสื่อสารอะพยายามเขียนมาในรูปแบบที่ผมเข้าใจอาจารย์ก็จะพยายามทำความเข้าใจให้มากที่สุด พร้อมกันนะมุมพายส่วน2มันต้องขึ้นมาใช่ไหมขึ้นมาพายส่วน2มันหยุดอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็นับแล้วนะรัศมีเป็น2อาจารย์ก็นับ1 2อยู่ตรงนี้ค่ะรัศมีเป็น2มุมคือพายส่วน2เรียบร้อยอาจารย์เขียนวงเล็บยาวๆหน่อยอาจารย์เขียนเลข2ดีๆนะคะเดี๋ยวจะติดลบซะทีนี้ค่ะช่วยอาจารย์ได้แล้วค่ะอาจารย์เอาสีน้ําเงินมุมพายค่ะอาจารย์เปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินแล้วนะมันขึ้นไปมันไปหยุดตรงไหนคะหยุดทางมุมพายอยู่ตรงไหนคะทางซ้ายไหมนี่มุมพาย180และอาจารย์ก็นับรัศมีได้เท่าไหร่คะนับเลยเนาะเพราะมันไม่ได้ติดลบนะนับได้เท่าไหร่คะ
2: 4ค่ะอาจารย์
0: 4ค่ะอาจารย์บางคนแบบผมตอบแล้วผมเลยไม่ได้ตอบเกรงใจเพื่อนอะไรเงี้ยนะทีนี้แหละถ้าเราได้แบบนี้ปุ๊บวาดรูปไปก่อนเลยค่ะจะได้สบายใจนี่ไงหัวใจมาละนี่แล้วบางคนรู้เลยมันสมมาตรครับอาจารย์มันสมมาตรกับข้างบนกับแกนเชิงคั่วมันก็ต้องลงมาข้างล่างจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนโทนสีให้นะสว่างหน่อยตอบให้ชื่นใจหน่อยสิมุม3พายส่วน2อยู่ตรงไหนคะถ้าตอนพูดก็จะบอกว่าบนใช่ไหมซ้ายขวาล่างอยู่ที่ไหนคะ3พายส่วน2เก่งเห็นไหมอย่าคิดว่าเฮ้ยเรียนออนไลน์มันไม่ได้มันได้ค่ะถ้าจะพยายามมันต้องได้นะ3พายส่วน2อยู่ข้างล่างและรัศมีมันไม่ได้ติดลบก็นับเลยค่ะ2ฟังไว้นะถ้ามันจะถูกค่ะ ปีกของหัวใจตรงเนี้ยมันไปสองตรงนี้ก็ต้องสองค่ะไม่งั้นมันไม่สมสัดส่วนมันไม่มาตรฐานมันไม่สมมาตรอะค่ะแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอโทษอาจารย์เปลี่ยนสีให้เพราะว่าอาจารย์ตั้งใจให้รู้ว่ามันเป็นจุดของสีไหนแต่คุณไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะตอนคุณสอบคุณใช้ดินสอทําข้อสอบก็ได้ลบได้ง่ายด้วยอาจารย์ก็ได้จุดว่ามุม3พายส่วน2รัศมีเป็น2และอาจารย์ก็จุดค่ะแบบนี้เรียบร้อยอ่ะแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆเราจะสรุปได้ถ้าเราเข้าใจนะแต่ถ้าเราลอกมาหรืออะไรเงี้ยเราจะเหนื่อยมากอ่ะอาจารย์จะช่วยสรุปให้อาจารย์ก็จะสรุปจากภาพนี่แหละค่ะอาจารย์ก็บอกว่าทิศทางของสมการอาจารย์ไปกดลบด้วยเนาะ r เท่ากับ2คูณ1แล้วก็ลบคอสเซต้าเนี่ยมันเป็นคาร์ดิออยด์ค่ะคาร์ดิออยด์คาร์ดิออยด์จำได้ไหมมันเป็นคอสมันต้องเป็นแนวนอนหัวใจเราก็นอนนะแล้วมันอยู่เดี๋ยวอาจารย์เขียนเต็มๆเนาะอยู่บนแกนเชิงขั้วอ่ะอาจารย์เขียนชื่อเลยแกนเชิงขั้วแล้วก็ทางซ้ายมือมีคนอาจารย์รู้ได้ไงว่าซ้ายอาจารย์บอกว่ามันเป็นลบค่ะทางซ้ายก็น้อยกว่าและอาจารย์ก็เขียนว่าตัดแกนเชิงขั้วที่จุดแกนเชิงขั้วค่ะมันจะเป็นนี้มุมศูนย์มุมศูนย์รัศมีก็ศูนย์แล้วตรงนี้ค่ะมุมพายค่ะแต่รัศมีเป็น4ถ้าใครไปสังเกตแกนเชิงขั้วมุมศูนย์กับมุมพายแล้วอาจารย์ทำตรงนี้เลยเนาะตัดแกนแนวฉากแนวฉากถ้าวิธีสังเกตก็คือที่เหลือคืออะไรพายส่วน2กับ3พายส่วน2รัศมีเป็น2มุมคือ90รัศมีเป็น2มุมคือ3พายส่วน2นี่แหละค่ะคาร์ดิออยด์มีบางคนอาจารย์ผมรู้แนวแล้วถ้าเป็นแนวฉากเนี่ยมันเป็นมุมฉากไงมันต้อง90กับ270ข้างล่างเนาะอ่ะเข้าใจเนาะซึ่งถ้าใครไม่ได้อ่ะแล้วฟังอาจารย์ไม่ชอบมาฟังในทีมคุณสแกน QR code คุณดูได้เลยค่ะนะคะอ่ะต่อไปอาจารย์จะเอาตัวอย่างที่ 1.4.6 ค่ะอาจารย์อยู่หน้าที่24หน้าอาจจะขยับนิดหน่อยไม่เป็นไรนะอาจารย์ขอเขียน R เท่ากับแบบนี้ค่ะอ่ะเริ่มต้นให้ชื่นใจหน่อยสิคือเราตั้งใจฟังตัวอย่างแรกไปแล้วเนาะเรารู้ละเราจะเริ่มยังไงคะเห็นอาจารย์ขีดอย่างนี้ละผมรู้ละหนูรู้ละเริ่มยังไงคะเริ่มที่เนี่ยหมดเจอข้อสอบละ เริ่มที
1: ่เซต้าครับ
0: เยี่ยมเซต้ามันก็จะเป็น0แล้วก็พายส่วน2แล้วก็พายมีเสียงคนอื่นเพิ่มไหมเนี่ยจะได้ให้คะแนนถูกมี3คนแล้วเมื่อกี้ยังทานน้ำมนต์อยู่หรือเปล่าหรือเปลี่ยนคนละ
1: ใช่แล้วครับคนเดิมครับ
0: คนเดิมยังเหนียวแน่นเนาะยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมคนอื่นลองช่วยกันเร็วจะได้คะแนนหลายๆคนนะคะไอ้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นอะไรเลยคะเร็วช่วยกันจะได้ทำได้ค่ะไม่อยากเปิดไมค์ก็ตอบในใจได้มีใช่ไหมอะไรอีกคะเนี่ยเร็วๆมุมเปลี่ยนเป็นอะไรละแบบนี้นะคะเครื่องบินผ่านไหมสัญญาณอาจจะหายไปหน่อยมุมเป็นอะไรคะเร็วว่ายังมีคนฟังเราอยู่นะมุมเป็นมุมเป็น
2: พายค่ะ
0: ใช่แล้วมุมเป็นพายและต่อไปไอ้อันนี้เนาะมุมก็จะเป็น3พายส่วน2 แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้2เปิดวงเล็บ1ลบเอาละเมื่อกี้มีเพื่อนบอกละมุม0เนี่ยเราทำแล้วกดนิ้วโป้งเห็นไหมมันเรื่องเดิมหมดเลยอะค่ะแต่เราต้องคิดเพิ่มค่ะทรายคือนิ้วที่เหลือทางไหนคะทางซ้ายซึ่งเราก็จะได้อาจารย์เขียนตรงนี้แล้วกันนะรูทซึ่งทางซ้ายไม่มีนิ้วเหลือแล้วก็หารด้วย2มันก็คือเราไม่มีเงินซื้อเค้กและมีคนรอกินเราก็ได้0เหมือนเดิมค่ะมีคนคิดมันสลับกับเมื่อกี้ใช่เดี๋ยวไม่0ก็1ไม่1ก็0นี่แหละใช่มั้ยอ่ะเพราะฉะนั้นมุมพายของอาจารย์เมื่อกี้มุม0ตรงนี้ใช่มั้ยอาจารย์ก็ลอกคำตอบคอสไม่เขียนแต่รู้ว่าทรายเป็น0มุมพายก็อยู่ตรงนี้ค่ะคอสไม่เขียนแต่รู้ว่าทรายเป็น0มัน0มันจะบวก0ลบ0มันก็คือ0นั่นแหละค่ะอาจารย์ไม่สนใจละแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็ได้1คูณ2ก็คือ2เนี่ยค่ะอันนี้ก็ได้1คูณ2ก็คือ2นั่นแหละค่ะทีนี้มาที่มุม90องศามุม90องศาต้องกดนิ้วก้อยเหมือนเพื่อนบอกเมื่อกี้อ่ะตอบมาเร็วค่ะทรายคือนิ้วที่เหลือทางไหนคะช่วยกัน
2: ทางซ้ายค่ะ
0: ใช่เห็นไหมพันธิพาได้ก็จะเหลือ4นิ้วหารด้วย2รูท4ก็มี5เป็น2 2หาร2ก็ได้1นะคะคนอื่นที่ยังไม่ค่อยกล้าตอบก็ต้องพยายามตอบในใจก็ยังดีเนาะอันนี้ก็เป็น1ค่ะทีนี้มุมพายส่วน2มันอยู่ตรงเนี้ยคอสไม่สนทรายเป็น1รอคำตอบอะเนาะตรงนี้ค่ะคอสไม่สนแต่ทรายเป็น1แต่ทรายเนี่ยมันคือค่าข้างหลังกันนะ x y อันนี้ cos แล้วก็ sin คือค่าข้างหลังมันก็เหมือน y คิดตามนะ y หรือแกนเชิงแนวฉากอ่ะมันลงมาข้างล่างแปลว่ามันทำไมคะไอ้1ตัวเนี้ยสำคัญ1ตัวนี้ต้อง
2: ลบค่ะอาจารย
0: ์ต้องลบค่ะอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์ที่ไม่พอต้องลบค่ะไม่งั้นจะผิดเพราะฉะนั้นค่าตรงเนี้ยได้ลบ1สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น0คูณ2ก็ได้0แต่อันนี้ค่ะลบแรกลบที่2ก็เป็นบวกแล้วก็1ตรงนี้เป็น2 2คูณ2อาจารย์ก็ได้4แบบนี้อ่ะใครที่ไม่ค่อยได้ก็ไปทวนเรื่องมุมให้ดีๆนะคะไปตั้งใจทำให้ดีๆนะคะมีเนื้อหาอะไรเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็จะเริ่มจากรัศมีแล้วก็มุมนะรัศมีเป็น2มุมเป็น0ตรงนี้อ่ะอาจารย์จำชื่อได้อภินันท์ไหมรัศมีเป็นเท่าไหร่คะตอบหน่อยเร็วจำชื่อได้แล้วทำไมอาจารย์มาจำชื่อผมปัญจพลกับอภิวันแล้วก็อะไรเนี่ยพาราตุลธรค่ะเรามาดูหน้าตรงนี้ได้นะอ่ะใครก่อน
1: ผมก่อนก็ได้ครับ
0: ผมก่อนคืออภิวัน
1: อภิวันครับ
0: รัศมีเป็น
1: 0ครับ
0: มุมเป็น
1: พายส่วน2ครับ
0: เนี่ยเห็นไหมเพื่อนเขาแค่ไม่เปิดไมค์ไม่ใช่เขาไม่ได้นะปัญจพลเนาะอยู่ไหมพี่ใหญ่รัศมีเป็นเยี่ยมเยี่ยมรัศมีเป็น
3: 2ครับ
0: เยี่ยมมุม
3: เป็นพายครับอาจารย
0: ์เก่งมากมากตุลธรค่ะอย่าให้เสียชื่อรัศมีเป็น
4: รัศมีเป็น4ครับ
0: มุมเป็น
4: 3พายส่วน2ครับอาจารย
0: ์ขอบคุณมากเนี่ยใครที่ไม่ฟังไม่ตั้งใจเรียนไม่ได้นะเพื่อนเขารู้หมดค่ะแต่เขาแค่ไม่เปิดไมค์นะอันนี้อําพูดจริงนะคะเราอ่ะจะไม่ตั้งใจอยู่คนเดียวหรือเปล่าแล้วต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะที่ตอบค่ะเพราะบางทีการที่ไม่ได้ตอบเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเอ้ยไม่ได้ฟังไม่ได้สนใจไม่ใช่นะเขาได้นะเขาฟังนะคะนะแล้ว

0: ทีนี้มุมค่ะมุมศูนย์เรามาวาดรูปกันไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงไงแต่รัศมีเป็นสองอยู่ตรงนี้รัศมีเป็นสองมุมเป็นศูนย์เดี๋ยวอาจารย์เอาสีแดงนะคนอื่นไหมอาจารย์ช่วยบอกอาจารย์หน่อยมุมพายส่วนสองอยู่ตรงไหนคะตรงนี้แล้วนะข้างบนข้างซ้ายข้างล่างบนซ้ายล่างตรงไหนคะพายส่วนสองข้างบ
1: ข้
0: น
1: างบนครับ
0: รัศมีเป็นศูนย์มันก็เลยอยู่ที่เดิมเนี่ยเป็นเสียงคนใหม่ได้นะอาจารย์ว่าต่อไปมุมพายอยู่ที่ไหนคะทางมั่นใจมั่นใจ180อยู่ไหนอาจารย์ไ
1: ม
0: ม่
1: ัน
0: ค่อย
1: ต
0: เ
1: า
0: ห
1: ย
0: ็น
1: ครับ
0: แค่นั้นเองนี่นะคะแล้วรัศมีเป็นเท่าไหร่คะสองอาจารย์ก็จะได้รัศมีเป็นสองมุมเป็นพายได้แบบเนี้ยปุ๊บมีคนอาจารย์เห็นแล้วเนี่ยสองกระสอบใช่มันต้องอะไรกันล่ะมันต้องสมดุลกันใช่ไหมสมมาตรกันไงซ้ายขวาเท่ากันมันอาจจะไม่เท่าเพราะตัวอาจารย์นี่แหละวาดมันไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดวัดหน่วยจริงๆเนาะจริงๆแล้วเนี่ยคุณอยากจะรู้เนาะใครอยากได้คะแนนเพิ่มนะลองไปคิดซิว่ามุม30ว่ามุม45แล้วว่ามุม60เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่แล้วมันจริงเหมือนที่อาจารย์พูดไหมมันจริงนะทุกอย่างเลยอ่ะเรามาต่อนะคะมุมสามพายส่วนสองอันสุดท้ายอาจารย์ใช้อีกสีเนาะสามพายส่วนสองอยู่ข้างล่างละเนี่ยค่าวัดมุมก็คือมันลงมาตรงนี้ละนะคะอาจารย์ก็นับ1 2 3 4เนี่ยค่ะรัศมีเป็นสี่มุมคือสามพายส่วนสองอยู่ตรงนี้นะคะและอาจารย์ก็นี่อันนี้เลยอันนี้เลยได้หัวจะอาจารย์เลือกสีผิดตรงนี้นี่ได้แหละคาร์ดิออยด์เนี่ยบอกรักได้เลยอันเนี้ยแล้วเราอยากจะเดี๋ยวอาจารย์สรุปเนาะอาจารย์ก็บอกว่าทิศทางของสมการ r เท่ากับ2คูณกับ1ลบไซน์เซต้ามีบางคนอาจารย์ผมรู้ละถ้าผมอยากให้หัวใจของผมใหญ่หน่อยผมเปลี่ยนตัวเลขนี้ค่ะใช่ไหมมันจะใหญ่ไปทั้งหมดเลยอันนี้มันเป็นสองเนี่ยมันก็มาขวาสองมาซ้ายสองเพราะฉะนั้นถ้าผมเอาเป็นสิบเนี่ยค่ะหัวใจผมก็จะอ้วนโตมากเลยข้างล่างมันก็จะกลายเป็นยาวขึ้นมันก็จะเป็น20เพราะเนี่ยปีกตรงนี้มันสองขวาสองซ้ายสองมันเป็นสี่ก้นของหัวใจก็ต้องสี่ค่ะถ้าอาจารย์เอาตรงนี้เป็นสิบซ้ายก็สิบก้นของหัวใจอาจารย์ก็ต้อง20เนี่ยค่ะเนาะลองไปดูนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นคาร์ดิออยด์เป็นแนวอะไรคะแนวตั้งใช่ไหมที่อยู่บนแกนแนวฉากทางด้านล่างค่ะอาจารย์ผมไม่เข้าใจอะไรเลยมันเป็นบนแกนแนวฉากเพราะตรงนี้มันเป็นทรายเนี่ยเนี่ยแกนตรงเนี้ยเดี๋ยวเขียนไว้ตรงเนี้ยนะแกนนี้นะเรียกว่าแกนแนวฉากเนาะอาจารย์ทำไมมันอยู่ด้านล่างเพราะตรงนี้มันติดลบค่ะมันก็เลยลงมาข้างล่างเหมือน y อ่ะ y ติดลบก็ลงมาข้างล่างอาจารย์ต่อนะก็สรุปว่าตัดแกนเชิงขั้วที่จุดอ่ะช่วยอาจารย์หน่อยดีกว่ามีอยู่สี่จุดตัดแกนเชิงขั้วตรงไหนคะช่วยหน่อยดูมุมอะไรคะที่เป็นแกนเชิงขั้วรัศมีเป็นสองมุมเป็นศูนย์รัศมีเป็นสองมุมเป็นพายใช่ไหมอ่ะแล้วก็ตัดแกนแนวฉากค่ะอันนี้ต้องช่วยจริงๆละเหลือ

0: ที่ไหนคะแนวฉากมุมไหนคะเร็วเห็นไหม
1: ศูนย์ครับ
0: ศูนย์กับอะไรครับ
1: พาย
0: นะ
1: ส่วนสองครับ
0: เนี่ยเขาดูตรงเนี้ยและอีกอันหนึ่งมันก็เลยเป็นมุมอะไรคะบอกอาจารย์หน่อยมุม
2: สามพายส่วนสองค่ะ
0: เนี่ยเพื่อนเขาน่าจะสังเกตจากตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยคือของแกนแนวฉากนะคะอาจารย์อาจจะเขียนอะไรไม่ค่อยเรียบร้อยก็ดูในเอกสารเพิ่มเติมได้ปะเรามาทำกันบ้านกันใช่ไหมอาจารย์อัดคลิปส่งของวังไกลกังวลเนี่ยก็ช่วยกันบ้านให้คุณด้วยให้คุณไปดูได้เลยนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะเดี๋ยวขอดูเวลาเนาะเวลาอันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะข้อที่13ค่ะเรามาเริ่มกันโจทย์ก็คือ r เท่ากับ1อันนี้อาจารย์สั่งกันบ้านไปแล้วนะคะต้องถ้าคนที่อาจารย์ถ่ายรูปครั้งสุดท้ายเมื่อเสาร์ที่แล้วเขาจะเลือกทำข้อไหนก็ได้นะคะนั่นเป็นสิทธิ์ของเขาเลยนะคะเพราะอาจารย์สั่งงานไปแล้วแต่อาจารย์มาช่วยดูกันบ้านให้นะคะเริ่มต้นทำยังไงนะคะเริ่มต้นเลยเริ่มที่เร็วตอบให้ชื่นใจหน่อยช่วยกันตอบเลยค่ะเร็วมันจะได้เข้าใจไปพร้อมกันเริ่มที่สมมติจะคิดมุมใช่ไหมมุมเป็นมุมอะไรทุกคนเปิดตอบได้เลยนะคนเปิดแล้วเขาบางทีเขาตอบแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากจะตอบเนาะไอ้เร็วมุมนี้แล้วก็อะไรใครที่ยังไม่ได้ตอบอาจารย์เปิดไมค์ตอบดีกว่า r เท่ากับ1บวกคอสเซต้าถึงแม้มันจะไม่มี a นะมีคนบอกอาจารย์อันนี้มันไม่มี a นะจริงๆถ้ามี a ถ้าอาจารย์จะใส่วงเล็บเปิดวงเล็บเนี่ย a มันก็คือเลข1แต่ไม่ต้องเขียนก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวบางคนบอกมันไม่ใช่รูปสมการคาร์ดิออยด์ซะหน่อยบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่เหมือนมันเหมือนได้นะคะอ่ะแต่ท้ายที่สุดถ้าเราวาดรูปอะยังไงรูปมันก็จะเกิดจริงๆอยู่ละแต่บางทีเรามีสูตรในใจมันก็จะช่วยเราได้คนที่ยังไม่ได้ตอบอาจารย์ตอบดีกว่า r เท่ากับอะไรเอ่ย1บวกคอสอาจารย์เรียกชื่อเขาก็ได้เขาอาจจะไม่กล้าเดี๋ยวอาจารย์ดูตรงนี้นะเดี๋ยวขอจิรพลนะชนทิชากฤษดาอิสริยาอิทธิกรสุรยุทธ์อ่ะเรียงมาเลยค่ะยังไม่ได้ยินเสียงไงอาจจะได้คุยกับสุรยุทธ์หน่อยอ่ะเรียงมาเลยตรงนี้เป็นเลขอะไรคะเซต้านี่เปลี่ยนเป็น
1: 0ครับ
0: มาละสุรยุทธ์ก็มานะR เท่ากับ1บวกคอสมุมเปลี่ยนเป็นช่วยกันเลย2คนได้ยิน
1: ใช่ส่วน2ครับ
3: ส่วน2ครับ
0: เยี่ยมต่อไปค่ะมุม
1: พายครับ
4: คอสพายครับ
0: เยี่ยมต่อไปค่ะ
1: 3พายส่วน2ครับ
0: นี่สุรยุทธ์เสียงนุ่มๆทีนี้เรามาเริ่มมุม0อาจารย์เป็น4นะคะอาจารย์ก็จะได้1บวกอาจารย์ไม่เขียนละมุม0อาจารย์กดนิ้วโป้งไปกดนิ้วโป้งคอสเอาทางขวาอาจารย์ก็จะได้รู้4ส่วน2เนาะมีค่าเป็น1ค่ะสองหนุ่มเมื่อกี้อีกนิดนึงมุมพายอยู่ตรงไหนคะนี่คอสเป็น1ทรายไม่สนทางเยี่ยมทางซ้ายแล้วมันเปลี่ยนเป็นอะไรคะอีกนิดเดียวนุ่มๆ มันต้องเป็น
1: ลบ
0: เป็นลบค่ะเพราะมันไปทางซ้ายอะค่ะเนี่ยได้แล้วเพรา

0: ฉะนั้นอันนี้อาจารย์ก็ได้สองอันนี้อาจารย์ก็ได้ศูนย์สุรยุทธกับหนุ่มอีกคนคือใครนะคะเป็นเสียงผู้ชายคนใหม่ละเมื่อกี้น่ะน่าจะใครสักคนหนึ่งบอกอาจารย์หน่อยแล้ว
1: จิรพลครับ
0: อ๋อจิรพลเยี่ยมมากทีนี้มุมพายส่วนสองคือ90 90อาจารย์ก็จะกดนิ้วก้อยนิ้วที่เหลือทางขวาเหลือไหมคะเปลี่ยนเสียงคนหน่อยเร็วที่อาจารย์อิทธิกรอะไรอย่างเงี้ยมีเสียงมีใครอาจารย์จำไม่ได้สาวๆอ่ะชนทิชาได้เท่าไหร่คะมีนิ้วเหลือไหมทางขวาของมุม90มาแล้วเขาอาจจะเสียงมีปัญหาหรือเปล่าคนอื่นช่วยก่อนเนาะไม่มีนิ้วเหลือทางขวานะคอสเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ไม่มีเงินซื้อเค้กอะค่ะใช่ไหมก็จะเป็นศูนย์เนี่ยมีคนสังเกตแล้วเมื่อกี้คอสศูนย์เป็นหนึ่งแต่คอสเก้าสิบเนี่ยมันจะเป็นศูนย์เร็วไอ้นี้มุม90อยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วมุม3พายส่วน2อยู่ตรงไหนคะนี่คือคอสซายมิสนคนที่ยังไม่ได้คุยกับอาจารย์วันนี้อยู่ข้างล่าง0แล้วก็ซายมิสนมันจะ0หรือลบ0มันก็คือ0ตัวเดิมนั่นล่ะนะคะอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะยังไม่ตอบตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะเร็วอันถัดมาทำอะไรคะอันเนี้ยอันเนี้ยอากับเซต้าอาคืออะไรคะตอบอาจารย์หน่อยเร็วอันนี้เป็นอะไรไปแล้วชนทิชาก็ได้นี่คือเลข
2: สองครับอาจารย
0: ์เยี่ยมแล้วรัศมีมุมเป็นเท่าไหร่คะ
2: ศูนย์ครับ
0: เยี่ยมต่อไปรัศมีเป็น
3: 1ค่ะ
0: มุมเป็น
3: พายส่วน2ค่ะ
0: หนุ่มกับสาวช่วยกันรัศมีเป็น
4: ศูนย์พายคร
0: ับศูนย์กับพายอีกค่ะ
2: 1กับ3รูทส่วน2ครับเอ้ย3พายส่วน2ครับ
0: น่าจะเป็นอิทธิกรนะอาจารย์ว่าใช่ไหม
2: ใช่ครับอาจารย
0: ์เห็นไหมใช่ด้วยโออาจารย์รู้สึกดีอาจารย์จำเสียงได้แล้วนะสาวเมื่อกี้น่าจะชนทิชาไหม
3: พันนิตาค่ะ
0: พันนิตาแล้วมีเสียงหนุ่มอีกคนหนึ่งช่วยอิทธิกรกับพันนิตาคืออีกคนหนึ่งค่ะคือ
1: จิรพลครับ
0: โอเคขอบคุณมากมุมศูนย์ค่ะทีนี้ทุกคนช่วยกันตอบเนาะเราจะได้เฉลยครบทุกข้อเลยนะคะมุมศูนย์ขึ้นไหมลงไหมไม่รัศมีเป็นศูนย์มุมเป็นสองมุมพายส่วนสองอยู่ตรงไหนคะตรงนี้มันจะได้หนึ่งใช่ไหมแล้วก็มุมพายส่วน2แล้วก็ต่อไปมุมพายอยู่ตรงซ้ายรัศมีเป็น0อาจารย์ก็ได้0กับมุมพายเพื่อนอาจจะไม่ค่อยอยากตอบกันแล้วเนาะมุม3พายส่วน2อยู่ข้างล่างรัศมีเป็น1อยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์เขียน1แล้วก็3อาจารย์เดิมเปลี่ยนสีใช่ไหมอาจารย์ขอใช้ไปก่อนแล้วกันนะคะแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าตอนเราวาดรูปอะค่ะตรงเนี้ย1กับ1ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะปีกของหัวใจ1กับ1รวมกันเป็น2ก้นของหัวใจก็ได้2แบบนี้นะคะอ่ะเราก็มาสรุปกันค่อยๆสรุปอาจารย์ดูสรุปแป๊บนะคะอันนี้ก็คือทิศทางของสมการr เท่ากับ1บวกคอสเซต้าเป็นคาร์ดิออย แนวนอนค่ะอาจารย์รู้ได้ไงว่าเป็นแนวนอนเพราะมันเป็นคอร์สนะคะที่อยู่บนแกนเชิงขั้วอาจารย์ตรงไหนแกนเชิงขั้วครับนี่ค่ะแกนเชิงขั้วอยู่ทางขวาทำไมรู้ว่าขวาเพราะตรงนี้เป็นบวกค่ะต่อนะตัดแกนเชิงขั้วที่จุดแกนเชิงขั้วจำได้ยังนี่ค่ะอาจารย์ชอบเริ่มที่มุมศูนย์รัศมีเป็น2มุมพายรัศมีเป็น0แล้วก็ตัดแกนแนวฉากที่จุดตรงนี้นะคะนี่ค่ะอาจารย์ชอบเริ่มที่พายส่วน2ก่อนแนวฉากก็คือเหมือนมุมฉากอะค่ะอันนี้อาจารย์ก็จะได้รัศมีเป็น1มุมคือพายส่วน2อันนี้ก็รัศมีเป็น1มุมคือ3พายส่วน2แบบนี้นะคะจบอาจารย์ขออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะจะได้กันทุกคนนะคะเข้าใจไม่ใช่ตัวอย่างหรอกมันเป็นแบบฝึกหัดข้อที่14ค่ะตอบนะตอบในใจก็ได้นะคะตอบกับตัวเองอะค่ะตอนเราทำข้อสอบเนาะไม่อยากเปิดไมค์ก็ไม่เป็นไรอาจารย์ก็เริ่มอย่างนี้เลยนะคะอาจารย์ก็เริ่มมุมก่อนค่ะค่ะตอนเราจะทำข้อสอบใช่ไหมมุมอาจารย์ก็จะนิ้วโป้งต่อไปก็นิ้วก้อยใช่ไหมไอตัวนี้มุมพายลอกคำตอบจากตรงนี้ใช่ไหมมุม3พายส่วน2ลอกคำตอบจากตัวนี้เหมือนมันเป็นญาติกัน r ก็จะเป็น3คูณกัน1แล้วก็บวกไซน์เซต้าจากตรงนี้นะคะอาจารย์ก็แทนค่า1บวกไซน์เซต้าตรงเนี้ยก็เป็นมุม0นะคะr เท่ากับ3บวก1บวกไซน์เซต้าตรงเนี้ยก็เป็นพายส่วน2แล้ว r ตรงเนี้ยก็จะเท่ากับ3คูณกับ1บวกไซน์ตรงนี้ก็จะเป็นมุมพายค่ะแล้วตัวเนี้ยก็จะเป็น3คูณกับ1บวกไซน์ตรงเนี้ยก็จะเป็นมุม3พายส่วน2ได้ละก็ได้คะแนนแล้วนะพูดถึงทีนี้ค่ะมาทบทวนกันนะคะทำพร้อมกันนะ1บวกไซน์มุม0กดนิ้วโป้งนิ้วที่เหลือทางซ้ายก็คือไซน์แต่มันไม่มีมันก็เลยเหลือ0หารด้วย2มันก็คือเราไม่มีเค้กแต่มีคนรอกินมันก็คือ0นั่นแหละคือเราไม่มีตังค์อะค่ะต่อไปไม่ต้องเขียน r ซ้ำแล้วนะคะมุม0อยู่ตรงนี้เราไม่สนคอเรารู้ว่าไซน์เป็น0เราลอกคำตอบมาให้มุมพายไม่สนไซน์ไม่สนคอแต่ไซน์เป็น0 0หรือลบ0มันก็คือ0เหมือนเดิมนั่นแหละง่ายเลย1บวก0ก็ได้1คูณกับ3ก็เป็น3 1คูณ3ก็ได้3จบไปมุม90องศา90องศาอาจารย์จะกดนิ้วก้อยนิ้วที่เหลือทางซ้ายของอาจารย์ก็คือรูท4ส่วน2มีคนบอกไม่0ก็1ชักได้นะเนาะอ่ะแล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ซายของมุมพายส่วน2เป็น1อาจารย์ก็ลอกคำตอบพายส่วน2อยู่ตรงนี้คอสไม่สนซายเป็น1มุม3พายส่วน2อยู่ตรงนี้คอสไม่สนทรายเป็น1ตอบให้ชื่นใจหน่อยเร็วทรายของ3เยี่ยมมากทำไมติดลบคะสาวน้อยเพราะมันค่า y มันทำไมคะหรือค่าทรายมันทำไมคะอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างมันลงล่างจะตอบ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:08 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่นยังอาจสงฆ์และสวดมาติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงทอดพระไตร12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา7 นาฬิกาถึง17 นาฬิกา 30 นาทีแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนที่2

าธารณรัฐฝรั่งเศสนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของพระราชวงศ์ไทยด้วยเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพบกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะทรงติดตามพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถพระบิดาไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำเดนมาร์กและฝรั่งเศสในปี2491และความสัมพันธ์นี้ได้แนบแน่นยาวนานมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ล้วนเคยเสด็จพระราชดำเนินสามโดยประธานาธิบดีชานเดอร์โกแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้จัดเครื่องบินประจำตัวไปรับเสด็จจากกรุงโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มายังกรุงปารีสและได้รอรับเสด็จที่ท่าอากาศยานออลีและได้จัดงานถวายพระกยาหารอย่างเป็นทางการระหว่างประทับอยู่ณกรุงปารีสได้ส่งวางพวงมาลาณสุสานทหารนิรนามบริเวณประตูชัยกับได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและกิจการต่างๆในกรุงปารีสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกหลายครั้งอาทิในปี2534เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลงานศิลปะวัฒนธรรมของฝรั่งเศสณพิพิธภัณฑ์หลายแห่งส่วนในปี2538ทรงได้พบกับนางบานาดัตชีรักภริยาของนายชาร์คชีรักประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสต่อมาเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2540ทรงนำผลงานหัตถศิลป์จากลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่ได้รับการฝึกฝนจนกลายเป็นช่างฝีมือศิลปาชีพไปจัดแสดงในงานสมบัติศิลป์แผ่นดินไทยณหอไอเฟลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยสู่สากลให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความงดงามประณีตของงานช่างฝีมือไทยและในเดือนตุลาคม2545เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรเหรียญทองและโล่เกียรติยศจากสมาคมศิลปวิทยาการและอักษรศาสตร์แห่งประเทศฝรั่งเศสและทรงนำผลงานศิลปาชีพบางส่วนไปจัดแสดงด้วยกับพระราชทานพระราชวโรกาสให้ชุมชนชาวไทยในฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาแล้วหลายครั้งทั้งโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่22-24พฤศจิกายน2024เพื่อทอดพระเนตร

การจัดระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆนอกจากนี้ในปี2554ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพิธีถวายปริญญาบัตรในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการออกแบบและตัดเย็บกรุงปารีสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภกินีซึ่งทรงพระปรีชาสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสและทรงมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมาโดยตลอดพระชนชีพนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนอีกหลายครั้งเพื่อทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆทั้งการเกษตรศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศและสิ่งแวดล้อมและส่งรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิตโดยเมื่อวันที่4มีนาคม2569สมาคมส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสณหอประชุมสมาคมฝรั่งเศสเพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูพระปรีชาสามารถที่ทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสรวมถึงความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศมาอย่างยาวนานเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงได้รับการถวายรางวัลประกาศกิตติคุณและยกย่องบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช2020ภายใต้กฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งของสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสรวมถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรวิวัฒนาการด้านการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนสุขภาพคนและสัตว์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและเสด็จไปส่งร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานรวมถึงทรงเป็นองค์ประธานงานกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายในงานภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เสด็จไปส่งศึกษาดูงานด้านระบบกฎหมายและศาลงานอัยการและงานยุติธรรมที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทรงเรียนรู้แนวปฏิบัติสากลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยส่วนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริโดยล่าสุดทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัฏราสู่สากล La Most en Majesté Royal Tri-Dress From Tradition to Modernity ไปเมื่อวันที่25มิถุนายน2569กับทรงได้รับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิเซียด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบตลอดจนทรงเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกบทนี้เป็นเพียงบางส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่มีมายาวนานหลายศตวรรษซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอสมุดแห่งชาติออสเตรียซึ่งเป็นที่ยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: วันที่24มิถุนายน2569เวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอสมุดแห่งชาติออสเตรียนางมิคาเอลาไมแอร์ผู้อำนวยการใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเจ้าหน้าที่หอสมุดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกุญแจโบราณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงไขกุญแจประตูโถงแล้วทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งภายในห้องโถงอาทิจิตรกรรมบนโดมกลางผลงานชิ้นเอกของนายแดเนียลเกรนภาพจิตรกรรมนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระจักรพรรดิคาร์ลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหอสมุดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังโฮฟบวกเมื่อปีพุทธศักราช1911เพื่อเป็นหอพระสมุดแห่งราชสำนักหนังสือเดิมเป็นของเดยุคอัลเบรกที่3แห่งราชวงศ์ฮับบูร์กเช่นหนังสือเกี่ยวข้องกับศาสนาปรัชญาทางศาสนาและคัมภีร์ไบเบิลต่อมาเริ่มมีหนังสือหลากหลายประเภทกว่า 200,000 เล่มจัดพิมพ์ระหว่างปี2043ถึง2393ห้องสมุดตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกช่วงปลายที่หรูหราอลังการวาดภาพบนเพดานและฝาผนังที่เสมือนจริงรวมทั้งวาดภาพนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกภายในห้องสมุดมีรูปสลักหินอ่อนของพระจักรพรรดิคาร์ลที่6ผลงานของนายอันโตนิโอคอราดินีศิลปินประจำราชสำนักเมื่อจักรวรรดิออสเตรียล่มสลายและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐออสเตรียในปี2463หอสมุดเปลี่ยนชื่อเป็นหอสมุดแห่งชาติออสเตรียห้องสมุดนี้ไม่ถูกทำลายจากสงครามบูรณะซ่อมแซมเป็นระยะจึงยังคงงดงามหนังสือเก่าเหล่านี้ประชาชนเข้ามาอ่านค้นคว้าได้เมื่ออ่านหนังสือจะมีผู้คุม2คนเพื่อป้องกันไม่ให้หนังสือถูกทำลายเสียหายทอดพระเนตรวัตถุและหนังสือพิเศษซึ่งหอสมุดแห่งชาตินำมาจัดแสดงเป็นการเฉพาะเช่นภาพวาดสถานที่ต่างๆในประเทศไทยเช่นวัดอรุณราชวรารามวัดกัลยาณมิตรสภาพบ้านเรือนไทยในกรุงสยามเมื่อครั้งศตวรรษที่18ในการนี้พระราชทานหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้ห้องสมุด

0: หัวใจของกษัตริย์หลายพระองค์ถูกเก็บไว้ในห้องใต้ดินภายในกำแพงโบสถ์สำหรับจุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้คืออนุสรณ์หินอ่อนที่สร้างถวายแด่อาร์ชดัชเชสมาเรียคริสตินอันโตนิโอคาโนวาประติมากรชาวอิตาลีเป็นผู้แกะสลักตามรับสั่งของอัลเบิร์ตแห่งอัลเบอร์ตินาพระสวามีของพระองค์สร้างเสร็จในปี2348เป็นศิลปะยุคนีโอคลาสสิกที่มีความเรียบง่ายมีรูปปั้นที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของคุณธรรมประเภทต่างของศาสนาคริสต์เช่นรูปปั้นที่พยุงคนชราแสดงถึงความเมตตากรุณาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์เวลา 9:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ลูกโลกนายนิโคลัสโชเบสเบรเกอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลูกโลกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์ลูกโลกนี้เป็นส่วนหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรียเป็นพิพิธภัณฑ์ลูกโลกแห่งเดียวในโลกตั้งอยู่ในพระราชวังมอลลาดเปิดเมื่อปี2499เป็นศูนย์รวมของลูกโลกจำลองท้องฟ้าดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆรวมถึงเครื่องมือทางดาราศาสตร์มากกว่า820ชิ้นที่ห้องรวบรวมลูกโลกคู่ใน1ชุดจะมีลูกโลกจำลองแผนที่โลกและลูกโลกจำลองแผนที่ดาวและจักรวาลจัดแสดงคู่กันรวมทั้งข้อมูลการผลิตลูกโลกที่ถงทางเดินมีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานเป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกผลงานของกลุ่มช่างฝีมือเอกประจำราชสำนักเวียนนายุคบาร็อกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่17รวมทั้งจัดแสดงเครื่องจำลองระบบสุริยะกลไกเฟืองทองเหลืองโบราณที่จำลองการโคจรของโลกและดวงจันทร์รอบดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะจักรวาลห้องจัดแสดงลูกโลกยุคแรกเริ่มในยุคบุกเบิกทางภูมิศาสตร์ศตวรรษที่16ถึง17อาทิลูกโลกคู่ของนายเจราดูสเมอร์คาเตอร์ปี2084และ2094และลูกโลก2ลูกที่พิพิธภัณฑ์นำมาจัดแสดงเป็นการเฉพาะได้แก่ลูกโลกจำลองแผนที่โลกของนายเจมมาฟรีซิอัสปี2079นักคณิตศาสตร์และแพทย์ประจำราชสำนักของพระจักรพรรดิคาร์ลที่5เป็นลูกโลกที่เก่าแก่ที่สุดที่อนุรักษ์ไว้ในออสเตรียบนลูกโลกแสดงเส้นทางการเดินเรืออ้อมโลกเป็นครั้งแรกของนายเฟอร์ดินานด์มาเจลลันลูกโลกจำลองแผนที่โลกที่เก่าแก่ที่สุดที่ผลิตในทวีปเอเชียสร้างเมื่อศตวรรษที่17ที่หอดูดาวกรุงปักกิ่งภายใต้คำแนะนำของคณะมิชชันนารีเยซูอิตจากยุโรปห้องจัดแสดงลูกโลกสมัยใหม่และลูกโลกเฉพาะทางจัดแสดงลูกโลกสมัยใหม่และลูกโลกที่ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางในศตวรรษที่19และ20อาทิลูกโลกดวงจันทร์และลูกโลกจำลองดาวอังคารการได้รู้จักแผ่นดินนอกเหนือจากที่ตนเองเกิดและใช้ชีวิตเห็นว่าโลกกว้างใหญ่มีกำลังอำนาจที่จะอำนวยประโยชน์ได้มากทำให้คนสนใจที่จะเขียนแผนที่เพื่อขยายขอบเขตและการคมนาคมพัฒนาพาหนะเก็บตัวอย่างสิ่งต่างๆที่น่าสนใจเมื่อมีความรู้ว่าโลกกลมทำให้ความคิดขยายขึ้นมีการเดินทางการพบปะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมความคิดเรื่องการสร้างลูกโลกจึงเกิดขึ้นซึ่งไม่ตรงกับความกลมกลืนของโลกแนวคิดเรื่องการแสวงหาทรัพยากรการหาที่ดินวิชาการเช่นพฤกษศาสตร์สัตวศาสตร์รวมทั้งการเก็บรวบรวมของแปลกใหม่ทำให้เกิดพิพิธภัณฑ์ลักษณะต่างๆอีกลักษณะหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับโลกกับระบบสุริยะระบบจักรวาลฤดูกาลสาประดิษฐ์ของหอสมุดเวียนนาจะแสดงความเป็นมาของภาษาเอสเปรันโตซึ่งเป็นภาษาประดิษฐ์สากลดร.ลุดฟิกซาเมนโฮปจากสุแพทย์ชาวยิวที่เติบโตและใช้ชีวิตในประเทศโปแลนด์คิดค้นขึ้นเมื่อปี2430เป็นการสร้างภาษากลางให้ทุกคนคุยกันเข้าใจคำว่าเอสเปรันโตมาจากนามปากกาของดร.ลุดวิกว่าดร.โรเอสเปรันโตแปลว่าคุณหมอผู้มีความหวังการคิดค้นภาษานี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลเชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำทางภาษามีไวยากรณ์ง่ายผันคำตามรูปแบบตายตัวการสะกดคำการอ่านออกเสียงตรงตามตัวอักษร 100% คำส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มภาษาโรมันส์และภาษาเยอรมันเป็นหลักองค์การยูเนสโกรับรองและสนับสนุนภาษาเอสเปรันโตอย่างเป็นทางการมองว่าเอสเปรันโตเป็นภาษาผู้ช่วยระหว่างประเทศที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการขององค์กรภาษาเอสเปรันโตเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งสามารถแก้ได้สำเร็จบางส่วนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 11:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวร

โอกาสให้ในชองโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในช่องกลดปวงเบิร์ฟนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเมื่อวันที่27มกราคม2567ในการนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตและนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:42 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบและพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์บทสวดธรรมนิยามจบแล้วทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาจากนั้นมีพระดำรัสถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารหน้าอาคารที่ประทับทรงวางช่อดอกไม้ถวายความอาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทรราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกตั้งขึ้นตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9พฤษภาคม2543เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์โดยพระราชทานโครงสร้างการจัดหน่วยให้กองทัพบกบรรจุกำลังพลในลักษณะบัญชีบรรจุกำลังตามขีดความสามารถมาช่วยราชการมีผู้บังคับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ปกครองบังคับบัญชาเริ่มแรกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทรราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อมาเมื่อวันที่16ธันวาคม2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงม้าแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทรราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสต่างๆที่เกี่ยวกับหน่วยม้าทรงอาทิพระรูปที่ฉายร่วมกับคณะนายทหารสังกัดหน่วยม้าทรงเมื่อปี2543พระรูปขณะทรงตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยของการก่อสร้างตำหนักและคอกม้าทรงคอกแรกร่วมกับผู้ออกแบบเมื่อปี2541พระรูปที่ฉายกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดและทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand 2019ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานคณะอำนวยการจัดการแข่งขันและเป็นปีแรกที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาตินอกจากนี้ยังจัดแสดงถ้วยรางวัลอ่านม้าทรงประจำพระองค์เมื่อครั้งทรงม้ากีฬาปี2538ถึง2544และฉลองพระองค์ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันและพัฒนากีฬาขี่ม้ามาอย่างต่อเนื่องโดยทรงสนับสนุนและทรงวางรากฐานสำคัญให้กับการพัฒนากีฬาชนิดนี้ในหลายมิติทั้งด้านการแข่งขันการพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้และสวัสดิภาพของม้าอันเป็นคุณูปการที่ยังคงส่งผลต่อวงการกีฬาขี่ม้าไทยมาจนถึง
งปัจจุบันที่สำคัญยังทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสนพระทัยกีฬาขี่ม้าตามเชษฐภคินีก่อนจะทรงพัฒนาพระอัจฉริยภาพและก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในเวลาต่อมาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 17:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์เป็นในพิธีการทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569พระองค์มีพระดำริให้จัดพิธีการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปะเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้โอกาสให้ดียิ่งขึ้นอาทิทรงเป็นประธานมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการของรัฐและสร้างโอกาสทางอาชีพอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพใจการสร้างทักษะอาชีพและการจัดสวัสดิการเพื่อให้ผู้ได้โอกาสสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรีในการนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเชิญน้ำสงฆ์และเครื่องสักการะพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริยานายกในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญเครื่องสักการะพระราชทานและประทานไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยเมื่อพระสงฆ์20รูปเจริญพระพุทธมนต์จบพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงประเคนเครื่องทายธรรมพระราชทานแด่พระสงฆ์โอกาสนี้องคมนตรีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติประเคนจตุปัจจัยทายธรรมโดยพระราชกุศลด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569
วันนี้เวลา 7:30 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณบริเวณลานหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบัพพระสงฆ์จำนวน108รูปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอประธานจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เป็นพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมให้ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาเวลา 19:20 นาทีณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเฝ้าถวายสำเนาโฉนดที่ดินและนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเฝ้ารับประธานสำเนาโฉนดที่ดินเพื่อรัฐบาลจะได้รับไปดำเนินการสนองพระดำริต่อไปทั้งนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลดำเนินสะดวกซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม2569ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระตั้งอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยทางโรงพยาบาลได้เพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาทางการแพทย์และสาธารณกุศลในการดูแลรักษาพระสงฆ์และสามเณรที่อาพาธในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับที่ดินที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานแก่โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารบริการปฐมภูมิแห่งใหม่เพื่อปรับโฉมโรงพยาบาลให้สง่างามและทันสมัยสมพระเกียรติอันหนึ่งในเวลา 7:00 นที่พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ที่มีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมีคณะรัฐมนตรีภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญเข้าร่วมพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
เวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและในเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปในเวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาองคมนตรีเป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาที่โครงการพระราชดำริน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่โครงการพระราชดำริน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแต่ทอดองค์ความรู้การนวดไทยตามอัตลักษณ์ล้านนาที่ถูกต้องพัฒนาหลักสูตรนวดไทยล้านนวดไทยโพล้านนาและยกระดับทักษะฝีมือสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากลทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดหลักสูตรนวดไทยโพล้านนาจำนวน450ชั่วโมงเป็นรุ่นแรกระหว่างวันที่11พฤษภาคมถึง5สิงหาคม2569ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญหมวดวิชาพื้นฐานและการแพทย์แผนไทยเทคนิคเฉพาะทางโพล้านนาวารีบำบัดน้ำพุร้อนการบริหารจัดการสปาอย่างมืออาชีพภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นตลอดจนข้อกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน30คนในช่วงบ่ายณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพัฒนาตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงแบ่งเป็น3ระยะระยะที่1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกระยะที่2การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับการให้บริการกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนประกอบด้วยอาคารเฉลิมพระเกียรติอาคารวารีบำบัดกลุ่มอาคารออนเซ็นและสปากลุ่มวิลล่าสระว่ายน้ำเด็กบ่อแช่ผู้ใหญ่และศาลเจ้าภูแสนตาและระยะที่3การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติน้ำพุร้อนสันกำแพงเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนขณะนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะที่1เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้เป็นต้นแบบน้ำพุร้อนในประเทศไทยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6
วันนี้ที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนายจิรายุอิสรางกูลณ อยุธยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดโดยโครงการทุเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง25กรกฎาคม2569มีพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน74รูปทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทุเล่าเรียนหลวงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายสมาคมผู้ปกครองและครูเซนคาเบรียลมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถครอบครัววงถาวรกิจและครอบครัวเริงประเสริฐวิทย์และบริษัทโรงสีเอ็กซ์ไรท์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางนองกรุงเทพมหานครวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาวัดบางกล้วยวัดตรีจินดาวัฒนารามวัดกลางเหนือจังหวัดสมุทรสงครามและวัดรามแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีวชิรานุวัตรวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาแสดงพระธรรมเทศนาปันทิตกถาว่าด้วยเส้นทางชีวิตของบัณฑิตหรือผู้มีปัญญาในทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณลักษณะการปฏิบัติตนการพูดจาและความคิดที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยวัดตาลล้อมวัดราชสโมสรวัดนาเขื่อนวัดต้นสนวัดช่องลมวัดมากคล้าวัดบางเป้งและวัดหนองกักขะวัดหนองปรงจังหวัดปทุมธานีวัดจันทเขมจังหวัดจันทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมจังหวัดสุโขทัยวัดพญาภูวัดพระธาตุช้างคำวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.โรงเรียนนานาชาติไทยจีนบริษัท Shop Life Assurance จำกัดมหาชนและสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูป
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดปทุมธานีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่ได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่า

0: ทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
1: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
2: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าผืนดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับนักศึกษาและผู้สนใจทุกคนนะครับที่มาดูรายการอยู่ตอนนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงของสุนทรียภาพแห่งศิลปะนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยนะครับวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมนาโกสินทร์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับทุกท่านในวันนี้อีกครั้งนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดคุยและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดความแตกต่างระหว่างศิลปะแบบเหมือนจริงหรือเรียกในภาษาอังกฤษว่า Realist Art นะครับแล้วก็ศิลปะแบบนามธรรมหรือ Abstract Art ซึ่งเป็น2แนวทางสำคัญนะครับที่มีอิทธิพลต่อวงการศิลปะทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับผมหวังว่าบทเรียนในวันนี้เนี่ยจะช่วยให้ทุกท่านมองเห็นทั้งความงามและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในศิลปะทั้ง2รูปแบบรวมถึงทำความเข้าใจมุมมองและก็วิธีคิดของศิลปินนะครับว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเขาคิดกันอย่างไรแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องของความคิดของศิลปินนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้เนี่ยผมขอขึ้นภาพให้ทุกคนดูก่อนนะครับเป็นภาพวาดที่เหมือนจริงจนเราเผลอคิดว่าเป็นภาพถ่ายก็ได้นะครับและก็ภาพนี้ครับก็คือภาพที่ดูแวบแรกแล้วเนี่ยไม่เข้าใจนะครับว่าคืออะไรแต่ผมเชื่อว่ามันสามารถที่จะสะกิดใจของเราในบางสิ่งบางอย่างได้อย่างลึกซึ้งเลยนะครับ

เห็นความต่างชัดเจนเลยนะครับว่ามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้นี่ผมจะพาทุกคนไปสำรวจเส้นทางของศิลปะทั้งสองแขนงนี้กันตั้งแต่รากฐานทางประวัติศาสตร์เทคนิคแนวคิดจนถึงบทบาทในโลกปัจจุบันสมัยนะครับหากจะให้พูดถึงเรื่องนี้กันจริงๆคงใช้เวลานานแต่ผมจะพูดถึงภาพรวมๆและก็เข้าใจง่ายนะครับใครสนใจรายละเอียดนี่ไปศึกษาเพิ่มเติมถึงสมัยนี้นี่แน่นอนครับไม่ยากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโซเชียลหมดแล้วนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่ต้องไปที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสมัยนี้เนี่ยแค่เปิดมือถือก็เข้าถึงรายละเอียดได้อย่างสะดวกสบายและง่ายได้เลยนะครับยิ่งมี ChatGPT เข้ามาช่วยด้วยมีจะง่ายในการค้นหาข้อมูลเลยนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองเปิดใจมองศิลปะศิลปะนี่ไม่ใช่แค่สิ่งที่สวยงามเท่านั้นนะครับแต่คือภาษาชนิดหนึ่งที่สะท้อนชีวิตความคิดและจิตวิญญาณของมนุษย์แล้วเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นภาพที่ดูเหมือนจริงที่สุดหรือภาพที่ดูไม่รู้เรื่องเลยว่าคืออะไรศิลปะก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่สื่อสารที่ทรงพลังที่สุดรูปแบบหนึ่งเสมอนะครับโอเคครับพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่ศิลปะแบบเหมือนจริงกันก่อนเลยนะครับศิลปะแบบเหมือนจริง realistic artความหมายแล้วก็

สำคัญของศิลปะแบบนี้ก็คือเป็นศิลปะที่เรียกว่าเหมือนจริงนะครับหมายถึงแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีเป้าหมายในการถ่ายทอดภาพของสิ่งต่างๆให้ใกล้เคียงกับความเหมือนกับสิ่งที่มนุษย์มองเห็นด้วยตาเปล่ามากที่สุดเห็นอย่างไรก็ถ่ายทอดอย่างนั้นโดยปราศจากการเสริมแต่งจากจินตนาการหรือการบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับงานศิลปะประเภทนี้ให้ความสำคัญกับรายละเอียดความถูกต้องของสัดส่วนแสงและเงาสีสันแม้กระทั่งพื้นผิวของวัตถุให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนกำลังมองสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอยู่ตรงหน้าเลยทีเดียวนะครับจุดเด่นของศิลปะแบบเหมือนจริงก็คืออยู่ที่ความซื่อตรงต่อธรรมชาติเป็นการให้เกียรติแก่ความเป็นจริงในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะในงานที่ถ่ายทอดภาพเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมนะครับงานศิลปะแบบเหมือนจริงไม่ใช่เพียงแค่ภาพเหมือนในเชิงกายภาพเท่านั้นแต่ยังคงเป็นสื่อกลางที่ทรงพลังในการบอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกและก็บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในแต่ละรายละเอียดของภาพนอกจากนี้นะครับศิลปะแบบเหมือนจริงยังมีบทบาทสำคัญในฐานะเครื่องมือบันทึกประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญของมนุษยชาติตลอดมานะครับก่อนจะมาถึงยุคของกล้องถ่ายภาพเนี่ยศิลปินก็มีหน้าที่สร้างงานเหมือนจริงจึงเปรียบเสมือนนักบันทึกภาพแห่งการเวลาที่สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์เหตุผลอารมณ์ความหวังความทุกข์และความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้อย่างชัดเจนเลยนะครับดังนั้นศิลปะแบบเหมือนจริงจึงไม่ได้เป็นมีเพียงคุณค่าด้านความงามทางสายตาแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าทางสังคมประวัติศาสตร์และปรัชญาชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับโดยทำหน้าที่เป็นกระจกเงาที่สะท้อนความจริงของโลกและผู้คนออกมาได้อย่างลึกซึ้งและก็น่าเชื่อถือทุกอย่างมีพัฒนาการหรือมีการวิวัฒนาการนะครับเรามาดูการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของศิลปะแบบเหมือนจริงกันนะครับเริ่มจากยุคที่1ก่อนก็คือยุคก่อนเรียลลิสต์นะครับก่อนที่แนวคิดศิลปะแบบเหมือนจริงจะถูกถ่ายทอดอย่างเป็นทางการในฐานะศิลปะซึ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่19แนวโน้มของศิลปะในโลกตะวันตกยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของความเชื่อทางศาสนาและอุดมคติความงามแบบโบราณโดยเฉพาะกรีกโรมันนะครับพอมาถึงยุคกลางเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงศิลปะในยุคนี้จะเน้นในเรื่องของการถ่ายทอดเรื่องราวในพระคัมภีร์และก็ศาสนาคริสต์ภาพบุคคลมักจะดูแข็งไร้มิติและก็ไม่ได้มุ่งเน้นความเหมือนจริงนะครับแต่มีเป้าหมายเพื่อสื่อความศักดิ์สิทธิ์เช่นภาพพระแม่มารีหรือพระเยซูที่กำลังที่มีลักษณะคล้ายกันทั่วทั้งยุโรปเลยทีเดียวนะครับทีนี้ก็เลยมาถึงยุคเดือนที่สอง 1,300 ถึง 1,600 นะครับในคริสตศักราชศิลปินเริ่มกลับมาศึกษากายภาพและก็การจัดองค์ประกอบและก็การใช้แสงเงาแบบสมจริงงานศิลปะในช่วงนี้เนี่ยเริ่มมีความเหมือนจริงมากขึ้นนะครับเช่นผลงานของลีโอนาร์โดดาวินซีของไมเคิลแองเจโลนะครับหรือมิเคลันเจโลของราฟาเอลเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่ก็ยังเน้นอุดมคติแห่งความงามแล้วก็บ่อยครั้งมีการเสริมสร้างความสมบูรณ์แบบเหนือธรรมชาติให้แก่แบบนะครับดังภาพที่ผมขึ้นให้ดูเลยมาถึงยุคบาโรกและก็โรโกโกนะครับก็ประมาณคริสตศักราช1600ถึง1750เป็นช่วงที่ศิลปะเปี่ยมพลังด้วยอารมณ์และก็ความหรูหราอลังการศิลปินพยายามสร้างความจริงในอุดมคติมากกว่าความจริงที่เป็นอยู่นะครับการจัดองค์ประกอบดราม่าและก็การใช้แสงแบบเคียโรสคูโรเนี่ยแสงเงาแบบนี้ทำให้ผลงานมีพลังแต่ไม่ใช่ภาพของชีวิตประจำวันจริงๆนะครับที่ได้มาสู่ยุคเรียลลิซึมนะครับซึ่งอยู่ประมาณกลางศตวรรษที่19ศิลปะแบบเหมือนจริงในฐานะลัทธิทางศิลปะนะครับได้เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสหลังการปฏิวัติปีคริสตศักราช1848นะครับท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองโดยเฉพาะการเติบโตของชนชั้นแรงงานและการตั้งคำถามต่ออำนาจของศาสนาและชนชั้นนำนะครับแนวคิดหลักๆของเรียลลิซึมก็คือต่อต้านความเพ้อฝันของโรแมนติกซึมนะครับและก็ความงามแบบอุดมคติของนีโอคลาสสิกและก็นี่คือภาพในแบบของโรแมนติกนะครับภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานแบบนีโอคลาสสิก
แต่เรียลลิติกจะเน้นให้ความสำคัญกับชีวิตประจำวันของคนธรรมดาโดยเฉพาะชนชั้นแรงงานเกษตรกรแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสนะครับศิลปินในลัทธินี้ใช้ศิลปะเป็นเรื่องเป็นเครื่องมือนะครับเพื่อจะสะท้อนความเหลื่อมล้ำความยากลำบากแล้วก็ความจริงที่ไม่ได้ปรุงแต่งศิลปินคนสำคัญในยุคนี้ก็ได้แก่กุสตาฟกูแบร์นะครับถือเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิเรียลลิซึมโดยตรงเลยผลงานของผลงาน The Stone Breaker นะครับแล้วก็ภาพเบอร์ริอันแอดออนแมนนะครับแสดงถึงชีวิตของแรงงานและก็ชาวชนบทอย่างตรงไปตรงมาศิลปินอีกคนหนึ่งก็คือจองพรองซัวมิเลนะครับเน้นชีวิตเกษตรกรอย่างจริงใจเช่น The Cleaner นะครับภาพนี้แสดงให้เห็นถึงผู้หญิงเก็บเศษข้าวในทุ่งนาปุ้งบอกถึงความยากจนแต่เปี่ยมด้วยศักดิ์ศรีนะครับ

ศิลปินคนต่อมาก็คือออนเรโดมิเย่นะครับสร้างภาพพิมพ์ล้อเลียนและก็เสียดสีการเมืองเช่นภาพรูจานโนแนงนะครับซึ่งแสดงถึงความโหดร้ายของรัฐต่อประชาชนคนต่อมาก็คือเอ็ดดูการ์ดมาเน่นะครับเขาเริ่มต้นวาดภาพเหมือนจริงและก็พัฒนาสู่แนวทางที่นำไปสู่อิมเพรสชันนิสต์ในเวลาต่อมาศิลปะในยุคนี้นี่ไม่ใช่เพียงภาพที่ดูเหมือนนะครับแต่เป็นการเปิดโปงความจริงในสังคมอย่างกล้าหาญแล้วก็ตรงไปตรงมาที่สุดเลยมาถึงช่วงที่3การเปลี่ยนผ่านและก็อิทธิพลต่อยุคต่อมานะครับหลังจากยุคของเรียลลิซึมเนี่ยศิลปะได้เริ่มเปลี่ยนทิศทางไปในทางใหม่ที่แม้จะยังอิงอยู่กับโลกความจริงแต่แสดงอารมณ์และมุมมองของศิลปินมากขึ้นนะครับก็ได้แก่พวกอิมเพรสชันนิสต์เช่นคลอสโมเน่เอสกาเดอการ์ดนะครับที่เน้นการรับรู้ทางตาการจับแสงเงาในช่วงเวลาเฉพาะโดยละทิ้งรายละเอียดต่างๆและก็ยังคงพื้นฐานของความจริงให้มองเห็นได้อยู่นะครับและก็นี่คือผลงานของโมเน่ส่วนภาพนี้ก็เป็นผลงานของเดอการ์ดนะครับ

post impressionism ก็มีศิลปินคนสำคัญก็คือวินเซนต์แวนโก้พอลเซซานนะครับซึ่งเพิ่มมิติทางอารมณ์จิตวิญญาณและก็ความเป็นปัจเจกนะครับนี่คือตัวอย่างภาพของวินเซนต์หวังว่าคุ้นตากันเป็นอย่างดีส่วนภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างงานของเซซานนะครับผมขออธิบายคำว่าปัจเจกที่ผมพูดเมื่อกี้สักหน่อยนะครับหมายถึงความเป็นตัวของตัวเองในแบบเฉพาะบุคคลหรือลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากผู้อื่นทั้งในด้านความคิดความรู้สึกและการแสดงออกนะครับถ้าอธิบายให้เห็นภาพก็ในศิลปะปัจเจกก็หมายถึงศิลปินใช้มุมมองความรู้สึกประสบการณ์ส่วนตัวมาถ่ายทอดผลงานโดยไม่พยายามทำให้คนอื่นหรือให้เหมือนคนอื่นนะครับหรือเป็นไปตามมาตรฐานที่เดียวกันก็คือมีความแตกต่างในรายละเอียดในทุกๆอย่างในชีวิตทั่วไปปัจเจกก็คือการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองนะครับเช่นวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครเป็นสไตล์การแต่งตัวหรือแนวทางการใช้ชีวิตที่เป็นของตัวเองนะครับเขาเรียกว่าเอกลักษณ์เฉพาะดังนั้นในกรณีของ post impressionism เช่นแวนโก้หรือเซซานคำว่าความเป็นปัจเจกก็คือการที่ผลงานของพวกเขาเนี่ยสะท้อนโลกในแบบที่พวกเขาเห็นและรู้สึกจริงๆไม่ใช่พยายามเรียนแบบธรรมชาติหรือทำตามกฎศิลปะแบบเดิมนะครับผมขอยกตัวอย่างความเป็นปัจเจกของแวนโก้และก็เซซานให้เห็นชัดขึ้นนะครับวินเซนต์แวนโก้นี่อารมณ์จะนำก่อนความสม

สนใจว่าท้องฟ้าจะเป็นสีฟ้าอ่อนหรือไม่แต่ใช่สีน้ำเงินเข้มและเหลืองสุดเพราะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นของเขานะครับความเป็นปัจเจกของเวนโก้ก็อยู่ที่การทำให้ภาพเป็นเหมือนบันทึกอารมณ์ส่วนตัวมากกว่าการบันทึกความสมจริงนั่นเองส่วนพ่อเซซานก็แสดงโครงสร้างและการมองรูปทรงในแบบของตัวเองของมักวาดภาพภูเขาบ้านหรือผลไม้ด้วยการมองเห็นเป็นรูปทรงพื้นฐานเช่นทรงกระบอกทรงกลมทรงกลวยนะครับมุมมองเฉพาะตัวของเซซานไม่พยายามให้เป็นภาพที่มีมิติสมจริงแบบภาพถ่ายแต่จัดวางมุมมองและสีให้เกิดความสมดุลในแบบที่เขาเห็นความเป็นปัจเจกของเซซานก็คืออาการตีความของธรรมชาติผ่านตรรกะและก็การวิเคราะห์รูปทรงของตัวเองนั่นเองนะครับต่อมาก็มาสู่ยุคที่เรียกว่าโฟโตลิสึมนะครับซึ่งถือกำเนิดในศตวรรษที่20นะครับที่กลับไปเน้นความเหมือนจริงระดับสูงยิ่งกว่าเดิมโดยใช้กล้องถ่ายภาพเป็นต้นแบบแล้วนำมาวาดให้เหมือนจริงกว่าภาพถ่ายและก็นี่คือผลงานของพวกเขานะครับอิทธิพลของเรียลลิสต์ที่ส่งมาถึงในโลกปัจจุบันนี่เป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับไม่ว่าศิลปะร่วมสมัยจะมีความหลากหลายแต่แนวทางเรียลลิสต์ยังคงปรากฏชัดเจนในหลายบริบทเลยนะครับเป็นศิลปะที่สะท้อนสังคมใช้ศิลปะวิพากษ์ความเหลื่อมล้ำความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับพวกไฮเปอร์เรียลลิซึมและก็ดิจิทัลเรียลลิซึมก็เป็นงานศิลปะที่ใช้เทคโนโลยีสร้างงานที่เหมือนจริงนะครับถึงขั้นเสมือนหลุดออกจากโลกจริงเช่นงานแบบ 3D หรือ Digital Painting นั่นเองนะครับในวงการศิลปะในวงการศึกษาศิลปะในมหาวิทยาลัยก็ยังมีการเรียกว่าเรียนการสอนกันแบบเหมือนจริงเป็นพื้นฐานนะครับแต่ว่าในมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ระดับโอชอระดับพื้นฐานหรือเวลาเราจะเริ่มเรียนวาดรูปนี่เราก็จะต้องใช้ศิลปะแบบเหมือนจริงนะครับมาเป็นพื้นฐานในการสอนในศิลปะในสถาบันศิลปะต่างๆก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับต้นยังสอนกันอยู่แบบเดิมนะครับมาเป็นร้อยเป็นหลายร้อยปีแล้วเนื่องจากเป็นการฝึกทั้งทางทักษะทางฝีมือการมองและก็การสังเกตไปในรายละเอียดนะครับเพราะศิลปะที่เหมือนจริงคนจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าเพราะเมื่อนึกถึงการวาดรูปเราจะดูที่การวาดแล้วเหมือนกันเป็นหลักนะครับโดยทั่วไปนะครับแต่ศิลปะนี่มันเปิดกว้างมากกว่านั้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันลักษณะและก็ความสำคัญของศิลปะแบบเหมือนจริงเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับอันดับแรกก็คือความสมจริงของรูปทรงนั่นเองนะครับศิลปะแบบเหมือนจริงนี่ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดรูปทรงของวัตถุหรือบุคคลอย่างแม่นยำโดยอาศัยหลักการของกายวิภาคสัดส่วนและก็มุมมองโดยสเปกทีฟนั่นเองนะครับซึ่งเรียกว่าเข้มข้นอย่างเข้มงวดกันเลยทีเดียวการวาดรูปร่างของมนุษย์จะยึดตามหลักกายวิภาคเช่นแขนขายาวดวงตำแหน่งดวงตาจมูกปากอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าเราวางผิดตำแหน่งหรือสัดส่วนที่ไม่ดีมันก็จะทำให้พิการไปหรือไม่เหมือนอะไรประมาณนี้นะครับวัตถุหรือฉากหลังเนี่ยจะต้องถูกวาดให้สมส่วนสมจริงไม่บิดเบี้ยวหรือผิดเพี้ยนการใช้เทคนิคฟอร์เชอร์เทิร์นนิ่งนะครับช่วยให้ภาพดูลึกและก็มีมิติเหมือนมองจากมุมจริงๆผลลัพธ์ก็คือภาพที่ดูมีความสมดุลเหมือนกำลังมองผ่านสายตาของมนุษย์จริงๆนั่นเองนะครับสำคัญต่อมาก็คือค่าน้ำหนักและก็แสงเงานะครับเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของศิลปะแบบเหมือนจริงการใช้แสงเงาเพื่อสร้างความลึกความนูนและมิติให้กับวัตถุนั่นเองนะครับศิลปินต้องเข้าใจทิศทางของแสงอย่างละเอียดและถ่ายทอดเงาตกกระทบอย่างถูกต้องด้วยนะครับเงาของวัตถุเนี่ยจะและก็แสงสะท้อนที่อยู่ในตัววัตถุก็ต้องถ่ายทอดมาให้สมจริงมีแสงในเงาที่เกิดการรีเฟล็กหรือสะท้อนเข้าสู่วัตถุเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจตรงนั้นมากให้มากๆนะครับการจัดค่าน้ำหนักตั้งแต่ดำสุดไปจนถึงขาวสุดอย่างต่อเนื่องมีความกลมกลืนทำให้วัสดุวัตถุมีความนูนหรือแบนตามจริงนะครับการใช้แสงยังช่วยกำหนดอารมณ์ของภาพเช่นแสงอ่อนๆให้ความรู้สึกถึงความสงบในขณะที่แสง

แข็งแรงเงาคมชัดอาจจะสื่อถึงความตึงเครียดหรือความรุนแรงได้ประการต่อมาก็คือในเรื่องของพื้นผิวและก็รายละเอียดนะครับศิลปินในแนวทางเหมือนจริงเนี่ยจะให้ความสำคัญกับพื้นผิวอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวนะครับเพราะพื้นผิวช่วยบ่งบอกลักษณะเฉพาะของวัตถุเช่นความหยาบความลื่นมันวาวหรือขรุขระนะครับการวาดผิวหนังของมนุษย์เนี่ยต้องแสดงความแตกต่างระหว่างอายุกับสุขภาพด้วยเช่นผิวคนชรากับเด็กจะไม่มีวันเหมือนกันผิวผู้หญิงผิวผู้ชายผ้าไหมหนังสัตว์โลหะหรือไม้จะมีลักษณะเงาและพื้นผิวเฉพาะตัวที่ต้องถ่ายทอดออกมาอย่างถูกต้องนะครับรายละเอียดต่างๆเช่นเส้นผมรูขุมขนเส้นใยของเสื้อผ้าหรือรอยแตกของผนังล้วนเป็นสิ่งที่ศิลปินจะต้องใส่ใจสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ชมสัมผัสถึงภาพสัมผัสภาพได้ผ่านสายตาเรากับรู้สึกว่ากำลังสัมผัสวัตถุนั้นอยู่จริงๆเลยนะครับสิ่งสำคัญในลำดับต่อมาก็คือการจัดองค์ประกอบภาพนะครับที่เราได้ยินกันทั่วไปว่าcompositionนั่นเองนะครับองค์ประกอบภาพในศิลปะเหมือนจริงไม่ใช่การวางวัตถุแบบสุ่มแต่เป็นการจัดวางอย่างมีหลักการเพื่อให้ภาพสมดุลและสอดคล้องกับการมองเห็นในชีวิตจริงเลยนะครับใช้หลักการสมดุลใช้หลักการเรียกว่าสมดุลบาลานซ์นั่นเองนะครับมีแบบสมมาตรแล้วก็อสมมาตรเพื่อให้ภาพไม่เอียงหรือหนักข้างใดข้างหนึ่งนะครับการใช้จุดนำสายตาก็สำคัญเลยนะครับทำให้ผู้ชมรู้ว่าควรมองอะไรเป็นอันดับแรกก็คือจุดเด่นนั่นเองนะครับการวางวัตถุในแนวตั้งแนวนอนยังมีผลต่อความรู้สึกของภาพเช่นเส้นทะแยงมุมให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้เป็นต้นองค์ประกอบภาพยังส่งผลต่ออารมณ์และก็เรื่องราวที่ศิลปินต้องการสื่อเช่นการวางวัตถุแน่นหนาเพื่อแสดงถึงความอึดอัดหรือเว้นว่างไว้เพื่อสื่อถึงความเงียบเหงานะครับในส่วนที่5สำคัญเลยนะครับข้อนี้คือเนื้อหาและก็การสื่อสารศิลปะแบบเหมือนจริงมีพลังในการสื่อสารอย่างชัดเจนเนื่องจากความเหมือนจริงของภาพช่วยให้ผู้ชมเข้าใจบริบทของอารมณ์ได้อย่างง่ายเลยนะครับศิลปินมักใช้ภาพเพื่อเล่าเรื่องราวเช่นการทำงานหนักของแรงงานหรือความยากจนหรือวิถีชีวิตพื้นบ้านภาพสามารถตั้งคำถามต่อสังคมเช่นความไม่เท่าเทียมความแร้นแค้นหรือสงครามการสื่ออารมณ์อย่างเช่นเศร้าเหงาหรือสุขผ่านสีหน้าท่าทางหรือสภาพแวดล้อมจุดเด่นของศิลปะเหมือนจริงคือทำให้เรื่องธรรมดากลายเป็นเรื่องที่น่าคิดผ่านการนำเสนออย่างลึกซึ้งนะครับมาดูกระบวนการสร้างสรรค์และทักษะที่ใช้ในศิลปะแบบเหมือนจริงกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างการสร้างงานศิลปะแบบเหมือนจริงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนต้องอาศัยทักษะที่หลากหลายผสานระหว่างศาสตร์ความรู้และเทคนิคนั่นเองนะครับรวมทั้งศิลป์ด้วยนะครับการตีความและก็การสื่อสารโดยกระบวนการสามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอนเลยนะครับพร้อมทักษะสำคัญที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้นะครับ1ทักษะการแสดงไม่ใช่แสดงนะครับเป็นทักษะการสังเกตที่เรียกว่าสังเกตอย่างแม่นยำการมองเห็นของศิลปินเรียลลิสต์นี่ไม่ใช่แค่เห็นธรรมดาแต่คือการวิเคราะห์และก็ตีความวัตถุในเชิงลึกเลยนะครับฝึกมองหาความแตกต่างของแสงเงาในธรรมชาติมองรูปทรงในเชิงโครงสร้างเช่นวงกลมกลองทรงกระบอกเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่จะก่อนที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพแยกแยะค่าแสงและสีที่เปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละส่วนของวัตถุสังเกตรายละเอียดเล็กๆที่ผู้ชมทั่วไปมักมองข้ามเช่นการหักเหของแสงบนผิวแก้วเส้นผมที่พลิ้วหรือรอยยับของผ้า2การร่างภาพและก็การหาความรู้ทางกายวิภาคนะครับโดยเฉพาะหากเป็นการวาดภาพมนุษย์หรือสัตว์จำเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างภายในอย่างลึกซึ้งฝึกวาดภาพจากแบบจำลองและก็เรียกว่าโครงกระดูกนั่นเองนะครับจำลองโครงกระดูกแล้วก็ว่าเข้าใจจุดหมุนข้อต่อกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวของร่างกายฝึกการร่างเบื้องต้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานเช่นเส้นนำสายตารูปทรงเรขาคณิตต่างๆนะครับสัดส่วนต้องแม่นยำทั้งในภาพนิ่งและก็ภาพเคลื่อนไหวเช่นการจับท่วงท่าของคนเดินหรือคนกำลังทำงาน3เข้าใจและการใช้วัสดุอย่างเชี่ยวชาญนะครับศิลปินเรียลลิสติกนี่
จะต้องเข้าใจธรรมชาติของวัสดุแต่ละประเภทอย่างลึกซึ้งเพื่อเลือกให้เหมาะสมกับผลลัพธ์ที่ต้องการนั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างอย่างดินสอนี่ก็ใช้ควบคุมน้ำหนักได้ดีนะครับเหมาะกับการเขียนภาพที่ใส่รายละเอียดสีไม้สีพาสเทลให้เฉดสีที่หลากหลายและเหมาะสมสำหรับผิวคนพื้นผิวธรรมชาติสีน้ำเนี่ยก็เหมาะกับการคนที่ต้องการให้มันโปร่งบางและก็แสดงอารมณ์ของแสงสีคาลิกเป็นสีแท่งเร็วใช้ในการซ้อนชั้นสีเพื่อสร้างมิติได้อย่างง่ายแล้วก็สีน้ำมันให้เฉดสีที่ลึกและก็ละเอียดเหมาะกับการเก็บพื้นผิวและก็แสงเงาอย่างสมจริงนะครับส่วนเครื่องมืออื่นเช่นผู้กันหลายขนาดผ้าเช็ดเกรียงปาสีมีดแกะมีดคัตเตอร์ล้วนมีผลต่อเทคนิคทั้งสิ้นนะครับข้อที่4ความเข้าใจลักษณะเฉพาะของวัตถุข้อนี้สำคัญเลยนะครับพื้นผิวของวัตถุแต่ละชนิดเช่นโลหะผ้าไม้หรือแก้วมีคุณสมบัติด้านแสงเงาและพื้นผิวที่แตกต่างกันการวาดรูปบอลและก็พลิ้วแตกต่างจากการวาดภาพหนังสัตว์ที่ต้องให้รู้สึกหนักและก็หยาบการเข้าใจพื้นฐานและจะทำให้ศิลปินเนี่ยสามารถถ่ายทอดความรู้สึกผ่านสายตาผู้ชมได้อย่างทรงพลังนะครับข้อที่5ก็คือความอดทนและก็ความละเอียดอ่อนศิลปะเหมือนจริงเนี่ยต้องใช้เวลาในการทำนะครับต้องใส่ใจต้องมีสมาธิสูงมากซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ขึ้นอยู่กับขนาดและก็รายละเอียดนะครับบางคนเขียนก็เป็นปีก็มีต้องฝึกเรียกว่าควบคุมมือให้นิ่งสุขภาพต้องแข็งแรงนะครับเพื่อเก็บรายละเอียดเล็กๆเช่นริ้วรอยหรือเส้นผมหรือลายเนื้อไม้แม้แต่ใหญ่ของผ้าความอดทนยังรวมไปถึงความสามารถในการปรับปรุงแก้ไขหรือเริ่มต้นใหม่หากไม่พอใจในผลงานเห็นไปแล้วไม่พอใจหรือนะครับนี่คือความอดทนข้อที่6ก็คือทักษะในการวิเคราะห์และสื่อสารนั่นเองนะครับแม้ศิลปะแบบเหมือนจริงจะเน้นความใกล้เคียงกับความจริงแต่การเลือกที่จะถ่ายทอดยังขึ้นอยู่กับมุมมองของศิลปินด้วยนะครับจะเล่าเรื่องอะไรให้ผู้ชมรู้สึกอย่างไรการเลือกมุมกล้องแสงสีและวัตถุในภาพล้วนเป็นการพูดผ่านภาพทั้งสิ้นทักษะนี้ทำให้งานเหมือนจริงนี่ไม่ใช่แค่ภาพที่ดูเหมือนจริงธรรมดาแต่เป็นภาพเหมือนจริงที่มีความหมายลึกซึ้งนั่นเองนะครับข้อที่7กระบวนการฝึกฝนสำคัญนะครับต้องมีชั่วโมงบินเยอะๆในการฝึกศิลปินริติกเนี่ยในระดับมืออาชีพมักฝึกวาดภาพทุกวันจากสิ่งรอบตัวตั้งแต่ของใช้เล็กๆจนถึงความเป็นภาพเหมือนบุคคลนะครับการศึกษางานศิลปินรุ่นก่อนเช่นของเลโอนาร์โดดาวินซีหลายๆคนนะครับของศิลปินทุกคนที่อยู่ในอดีตนะครับในยุคเรเนซองส์ในยุคต่างๆเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจนะครับการเข้าเรียนหรือการได้ฟังคำแนะนำจากบุคคลที่รู้ก็จะช่วยให้เรานี่มีความเข้าใจมากขึ้นรูปแบบของงานศิลปะเหมือนจริงในศิลปะแขนงต่างๆอันดับแรกก็คือจิตรกรรมเหมือนจริงทั้งภาพเหมือนบุคคลภาพทิวทัศน์

2งานประติมากรรมเช่นรูปปั้นเหมือนจริงในพิพิธภัณฑ์หรืองานอนุสรณ์ต่างๆ 3. ภาพถ่ายแม้จะถ่ายจากความเป็นจริงแต่ยังต้องอาศัยองค์ประกอบในการสื่อสารเรียกว่าสื่อสารอย่างมีศิลป์อย่างมีศิลปะนั่นเองครับดิจิตอลอาร์ตปัจจุบันนี้มีการสร้างภาพเหมือนจริงโดยใช้โปรแกรมต่างๆเช่น Photoshop หรือว่าบางคนก็ใช้ AI ในการสร้างงานนะครับมาดูศิลปะเหมือนจริงในประเทศไทยกันนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีศิลปินที่ถ่ายทอดผลงานในแนวเหมือนจริงจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะสาขาจิตรกรรมขอยกตัวอย่างศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์จักรพันธ์โพธิสัญญกฤตนะครับที่เน้นความเหมือนและก็ฉากไทยนักศึกษาศิลปะในสายศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พ่อช่างศิลปกรก็ยังคงฝึกฝนเทคนิคแนวเหมือนจริงเป็นหลักอยู่นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานนะครับในการเรียนมาดูศิลปะเหมือนจริงในโลกปัจจุบันและก็เรียกว่าศตวรรษที่21กันนะครับในปัจจุบันนี้แม้จะมีการเติบโตของศิลปินแนวร่วมสมัยหรือ contemporary artและก็งานแนวคิดเชิงนามธรรม abstract art เนี่ยแต่งานศิลปะแบบวิติกก็ยังคงได้รับความนิยม

ยมและได้รับความเคารพจากผู้ชมในฐานะผลงานที่แสดงสูงและเป็นเครื่องมือที่สื่อสารสัจธรรมของชีวิตนะครับโดยเฉพาะแนวศิลปะที่เรียกว่าไฮเปอร์ริซึมเนี่ยแล้วก็โฟโตริซึมที่ขยายขอบเขตของศิลปะเรียลลิสต์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจนบางครั้งเนี่ยภาพวาดดูเหมือนภาพถ่ายไปเลยนะครับบทบาททางสังคมของศิลปะแบบเหมือนจริงก็คือเป็นเครื่องมือบันทึกประวัติศาสตร์เช่นภาพเหมือนกษัตริย์นักรบหรือบุคคลสำคัญต่างๆการวิพากษ์สังคมถ่ายทอดชีวิตผู้คนชนชั้นแรงงานความยากจนความเหลื่อมล้ำเป็นเครื่องมือบำบัดเพราะการวาดภาพต้องใช้สมาธิอย่างมากนะครับก็ช่วยให้มีสมาธิที่ดีขึ้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมถ่ายทอดขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับศิลปะแบบเหมือนจริงไม่ใช่แค่การวาดภาพไม่เหมือนแต่คือการเข้าใจและก็ถ่ายทอดความจริงของชีวิตอย่างมีความหมายเป็นการฝึกฝนทั้งทางกายจิตใจและก็สติปัญญานะครับผลงานที่สร้างขึ้นนี่จึงเปรียบเสมือนการบันทึกอันทรงคุณค่าทางศิลปะและก็มนุษยศาสตร์และยังคงมีความสำคัญอย่างต่อเนื่องมาทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับ

ทีนี้เราก็มาดูศิลปะแบบนำมาทำกันบ้างนะครับหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า abstract art การแสดงออกทางจินตนาการที่เหนือกว่าความเป็นจริงนะครับมาดูความหมายและรากฐานของศิลปะนำมาทำกันนะครับเป็นรูปแบบศิลปะที่ไม่ยึดติดกับความเหมือนจริงของวัตถุในธรรมชาติแต่มุ่งเน้นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกหรือแนวคิดผ่านองค์ประกอบศิลป์เรียกว่าทัศนคติต่างๆนะครับเช่นเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวจังหวะและก็พื้นที่ว่างต่างๆเพื่อสื่อสารกับผู้ชมในระดับลึกที่ไม่จำกัดด้วยภาษาหรือรูปทรงที่เป็นที่รู้จักกันนั่นเองนะครับการเกิดขึ้นของศิลปะนำมาทำนี่มีจุดเริ่มต้นช่วงต้นศตวรรษที่20นะครับช่วงต้นศตวรรษที่20นี่หมายถึงช่วงต้นของคริสตศตวรรษที่20ซึ่งนับตั้งแต่คริสตศักราช1900ถึง1930นะครับโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะหมายถึงราว1900ถึง1914เพราะถ้าหมายถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่1นะครับแต่ถ้าแปลงมาเป็นพุทธศักราชหรือพ.ศ.เนี่ยก็จะตรงกับคริสตศักราช1900นี่ก็จะตรงกับพ.ศ. 2443แล้วก็คริสตศักราช1930นี่ก็จะตรงกับพ.ศ. 2473นั่นเองนะครับดังนั้นช่วงต้นศตวรรษที่20ก็คือประมาณสักพุทธศักราช2443ถึง2473นะครับศิลปะแบบแอบสแตรกต์นี่ได้รับอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองวิทยาศาสตร์และก็จิตวิทยานะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงมุมมองจากการมองศิลปะจากเป็นเพียงการเรียนแบบธรรมชาติไปสู่การมองว่าศิลปะนี่ก็คือการแสดงออกจากภายในนั่นเองนะครับมาดูการพัฒนาการของศิลปะนามธรรมในบริบทประวัติศาสตร์กันนะครับต้นกำเนิดในยุโรปเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเลยนะครับที่นำศิลปะเข้าสู่ระดับนามธรรมบริสุทธิ์คันดินสกี้นี่เชื่อว่าศิลปะควรสื่อสารจิตวิญญาณโดยไม่ต้องพึ่งรูปร่างวัตถุที่เป็นรูปธรรมนะครับ 2.1 การแผ่ขยายในช่วงทศวรรษที่1940ถึง1950นี่ศิลปะนามธรรมได้รับความนิยมอย่างสูงในสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะกระแส Abstract Expressionism เนี่ยที่เน้นการเคลื่อนไหวแบบอิสระในผลงานอย่างเช่นผลงานของเจคสันพอลล็อกที่ใช้เทคนิคการสาดสีริบเพนติ้งนะครับเพื่อถ่ายทอดพลังภายในจิตใจออกมา 2.2 การตีความเชิงแนวคิดในยุคหลังศิลปะนำมาทำถูกนำมาเชื่อมโยงกับปรัชญาและก็แนวคิดเชิงลึกนะครับเช่นมินิมอลลิซึมที่ลดรูปทรงเหลือเพียงสิ่งที่จำเป็นคอนเซปชวลอาร์ตที่เน้นแนวความคิดเหนือความงามเชิงรูปธรรมนะครับ 3. ทั

สาธาและการสร้างสรรค์ในงานศิลปะนามธรรมศิลปินนามธรรมเนี่ยใช้ภาษาแห่งทัศนธาตุเป็นเครื่องมือในการสื่อสารนะครับแต่แก่เส้นบ่งบอกถึงจังหวะความเคลื่อนไหวความตึงเครียดสีแสดงถึงอารมณ์ความร้อนแรงความเยือกเย็นความสุขความเศร้ารูปทรงสร้างความรู้สึกรูปทรงที่มีพลังความมั่นคงหรือความระเบียบพื้นผิวเพิ่มมิติความรู้สึกทางกายภาพองค์ประกอบภาพโดยรวมเนี่ยก็ให้เกิดความสมดุลหรือความสมดุลนะครับหรือจงใจสร้างความขัดแย้งเพื่อกระตุ้นอารมณ์มาดูข้อที่4ปรัชญาและความหมายของการดูงานนามธรรมงานนามธรรมนี่ไม่ต้องการคำตอบเดียวหรือความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเพราะแก่นแท้ของศิลปะนามธรรมก็คือพื้นที่ที่ให้ผู้ชมได้ค้นหาตัวตนและก็อารมณ์ของตนเองในการเผชิญหน้ากับผลงานนะครับการดูศิลปะนามธรรมจึงไม่ใช่การแปลความหมายเหมือนการแปลภาษาหนังสือแต่เป็นการสัมผัสและก็ตีความด้วยตัวของผู้ดูเองบางครั้งผู้ชมเนี่ยอาจจะรู้สึกบางอย่างก่อนจะเข้าใจว่างานชิ้นนั้นกำลังพูดอะไรกับเรานะครับข้อที่5ทำไมศิลปะนามธรรมจึงดูไม่รู้เรื่องนะครับหลายคนไปดูงานแล้วไม่รู้เรื่องนะครับเหตุผลที่หลายคนมองว่าศิลปะงานนามธรรมดูไม่รู้เรื่องมีหลายประเด็นเลยนะครับอย่างเช่นขาดพื้นฐานการเรียนรู้ทัศนศิลป์ก็คือไม่มีความรู้มุมมองศิลปะที่ถูกจำกัดอยู่ในกรอบของความเป็นจริงไม่ได้เปิดใจอาจจะคิดว่าเหมือนจริงในที่สุดแล้วก็ชอบแบบเดิมมีความคาดหวังที่จะเข้าใจมากกว่าความรู้สึกนะครับเพราะว่างานริสติกเนี่ยเห็นและเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับเขาก็คาดหวังในเรื่องนี้มากกว่าที่จะมารู้แล้วมาดูงานแอปเสร็จแล้วต้องรู้สึกนะครับบางคนก็อาจจะขาดทักษะในการวิเคราะห์ภาพเชิงอารมณ์และสุนทรียภาพนะครับศิลปะนามธรรมจึงท้าทายผู้ชมให้เปิดใจแทนการใช้เหตุผลเพียงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการตีความให้เพื่อความเข้าใจนะครับอย่างภาพท้องฟ้าในมุมมองของนามธรรมนะครับสมมติว่าศิลปินวาดภาพท้องฟ้าด้วยเส้นโค้งสีน้ำเงินเข้มมีจุดสีขาวกระจายเหมือนเมฆนะครับบางคนก็ตีความว่าเป็นท้องฟ้าหลังพายุบางคนอาจจะรู้สึกถึงความเงียบเหงาความกดดันแต่บางคนอาจจะมองเห็นถึงความหวังและก็แสงสีขาวนั้นก็คือความหวังทุกความรู้สึกนี้ไม่มีผิดหรือถูกนะครับเพราะทุกคนต่างมีอารมณ์นำที่ต่างกันในแต่ละช่วงเวลานั่นเองนะครับข้อที่7ศิลปะนามธรรมในบริบทไทยนะครับศิลปินไทยหลายคนได้พัฒนางานนามธรรมแบบของตนเองเช่นทวันดัชนีที่นำสัญลักษณ์ทางศาสนาและธรรมชาติมาสร้างสรรค์งานแบบนามธรรมนะครับประเทศคชบัวที่ใช้ทฤษฎีทำจิตวิเคราะห์ในงานจิตกรรมแบบนามธรรมท่านก็คือดร.กมลทัศนานชาลีก็เป็นการทำงานเชิงนามธรรมซึ่งอาจจะดูแล้วอาจจะบางคนอาจจะเข้าใจยากต้องใช้ความรู้สึกในการดูนะครับศิลปะนามธรรมในไทยจึงไม่ใช่การลอกเลียนแบบจากตะวันตกนะครับแต่เป็นการพัฒนาการเฉพาะถิ่นตามภูมิหลังและก็บริบทของวัฒนธรรมไทยเราใช้คำว่าอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกเข้ามามีส่วนร่วมก็ได้นะครับศิลปะนามธรรมนี่ไม่ใช่ศิลปะที่ไม่มีความหมายนะครับแต่เป็นศิลปะที่มีความหมายแบบไม่ตรงตัวนั่นเองการดูงานนามธรรมจึงต้องใช้ใจมากกว่าสมองคือให้ความรู้สึกนำการตีความนั่นเองนะครับการเข้าใจศิลปะนามธรรมจึงต้องอาศัยประสบการณ์ความอดทนและก็การเปิดใจให้กว้างขึ้นผลงานนามธรรมไม่ได้ต้องการตีความที่ตรงกับศิลปินเสมอไปนะครับแต่ต้องการตีความที่เชื่อมโยงกับผู้ชมโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงงานศิลปะแบบนามธรรม abstract art เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สืบเนื่องก็คือต้องมีการตีความใช่ไหมครับแน่นอนครับการตีความเนี่ยไม่ใช่จำเป็นว่าจะต้องเป็นงานศิลปะแบบนำมาทำศิลปะแม้เหมือนจริงก็ต้องมีการตีความนะครับเพราะบางทีศิลปินเนี่ยอาจจะถ่ายทอดศิลปะแบบเหมือนจริงแต่มีความเป็นนามธรรมซ่อนอยู่นะครับหมายถึงมีความหมายที่ซ่อนอยู่ในภาพมันก็เกิดการตีความนะครับมีคนถามว่าทำไมศิลปะจึงไม่สื่อออกมาตรงๆนะครับทำไมต้อง

ตีความผมจึงตอบไปว่าศิลปะไม่ใช่แค่สิ่งที่มองเห็นนะครับแต่คือความแต่คือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยคิดและรู้สึกต่างไปทุกครั้งที่มองมันใหม่นั่นเองนะครับศิลปะเป็นหนึ่งในภาษาที่ทรงพลังที่สุดของมนุษย์แต่มันก็เป็นภาษาที่คลุมเครือที่สุดเช่นเดียวกันความงามของศิลปะจึงมักจะอยู่ที่ความไม่ชัดเจนไม่ใช่เพราะศิลปินไม่กล้าพูดหรือพูดไม่เป็นนะครับแต่เพราะการสื่อสารความหมายอย่างแฝงเร้นเนี่ยช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมได้ใช้ความคิดและก็อารมณ์ร่วมในการแปลความอย่างเสรีสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับจะพาทุกท่านไปสู่ความเข้าใจนะครับว่าทำไมศิลปะมักจะไม่พูดตรงๆโดยพิจารณาจากมุมมองทางสมชยะปรัชญาและก็สังคมนะครับแล้วก็ผมจะยกตัวอย่างงานของศิลปะทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ศิลปะให้มีความลึกซึ้งขึ้นนะครับข้อแรกก็คือศิลปะในฐานะแห่งภาษาสัญญาศิลปะไม่ใช่ภาษาแบบเดียวกับภาษาพูดหรือภาษาที่มีไวยากรณ์ตายตัวแต่มันคือภาษาสัญญานะครับที่อาศัยแสงสีรูปร่างรูปทรงสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อสื่อสารสิ่งที่ยากที่จะแปลออกมาเป็นคำพูดได้ตรงๆนั่นเองนะครับทฤษฎีสัญญาของรูลองบาร์ตนะครับที่เห็นว่าศิลปะคือระบบที่เต็มไปด้วยตัวแทนความหมายหรือสัญญานั่นเองโดยประกอบด้วย2องค์ประกอบหลักๆก็คือในส่วนของเรียกว่าตัวแทนเช่นรูปคนหมานกพระพุทธรูปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของความหมายเช่นความรักความศรัทธาหรือการต่อสู้นะครับความหมายของศิลปะไม่ใช่สิ่งที่ศิลปินใส่ลงไปแล้วจบนะครับแต่เกิดขึ้นจากกระบวนการอ่านและก็ตีความของผู้ชมด้วยผู้ชมแต่ละคนย่อมตีความไม่เหมือนกันเพราะประสบการณ์ทัศนคติความรู้และอารมณ์ที่แตกต่างกันจึงไม่น่าแปลกใจที่ศิลปะชิ้นหนึ่งจะมีความหมายได้หลากหลายเลยนะครับอย่างเช่นผลงานของเรเน่มากริตนะครับชิ้นนี้นี่ซึ่งเป็นภาพวาดภาพไปพร้อมกับคำว่า this is not a ไปนะครับก็ทำให้ผู้ชมจะต้องฉุกคิดแล้วนะครับว่าภาพหนึ่งภาพไม่ได้เท่ากับวัตถุจริงๆแล้วก็คำพูดกับภาพก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแบบตายตัวนะครับความหมายของศิลปะจึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยผู้ชมและบริบทการไม่พูดตรงๆคือการเปิดพื้นที่ให้ความหมายเติบโตที่ไม่ใช่การปิดบังนะครับ 2. ความคลุมเครือในฐานะกลไกทางสุนทรียะมนุษย์เรานี่ไม่ได้เพียงแค่คิดแต่ยังรู้สึกและรู้สึกในระดับที่ซับซ้อนเกินจะพูดได้ตรงๆอารมณ์บางอย่างก็ไม่สามารถพูดมาตรงๆได้เช่นความว่างเปล่าความเศร้าความกลัวความตื่นเต้นหรือความเลื่อมใสมักไม่สามารถบรรยายให้ชัดเจนด้วยถ้อยคําศิลปะจึงเข้ามาแทนที่ในจุดนั้นนั่นเองนะครับศิลปินจึงใช้ความคลุมเครือหรือความกำกวมในเชิงเจตนาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมนี่สัมผัสงานอย่างลึกซึ้งโดยไม่ต้องเข้าใจแบบในเรียกว่าแบบที่แบบต้องใช้เหตุผลในการเข้าใจความคลุมเครือกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความรู้สึกของศิลปินกับความรู้สึกของผู้ชมโดยไม่ต้องใช้คำพูดเลยสักคำนะครับผลงานของศิลปินอย่างมาร์ครอธโคนะครับที่เต็มไปด้วยกลองสีขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเรียบง่ายแต่นำเสนอความรู้สึกลึกซึ้งและก็จิตวิญญาณที่ไม่สามารถถ่ายทอดเป็นคำพูดได้เขาเคยกล่าวไว้ว่าฉันสนใจเพียงแค่การแสดงออกทางอารมณ์พื้นฐานเช่นโศกเศร้าความปิติและก็โศกนาฏกรรมโดยไม่อธิบายว่าแต่ละภาพหมายถึงอะไรให้ผู้ชมค้นหาเอาเองทั้งหมด 3. เสรีภาพในการตีความและพลังของผู้ชมรูลองบาสยังเสนอแนวคิดเรื่อง The Death of the Author หรือการตายของผู้ประพันธ์ซึ่งชี้ว่าเมื่อศิลปินสร้างงานเสร็จเขาก็ไม่ใช่เจ้าของความหมายอีกต่อไปงานศิลปะจึงไม่ใช่ควรถูกตีความแค่ตามเจตนาของศิลปินนะครับแต่ควรเปิดให้ผู้ชมมีสิทธิ์ตีความได้อย่างเสรีเมื่อศิลปินไม่พูดตรงๆเขาไม่ได้ปิดบังแต่กำลังเชิญชวนให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับงานด้วยความรู้สึกความคิดและก็ความเชื่อของตนเองครับศิลปะจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องเข้าใจแต่คือสิ่งที่ต้องมีประสบการณ์ร่วมนะครับนั่นทำให้ศิลปะมีชีวิตไม่ตายตัวและไม่ปิดโอกาสของผู้ชมที่มีความคิดหลากหลาย
ข้อที่4ศิลปะในฐานะพื้นที่ปลอดภัยในบางยุคบางสมัยในการพูดตรงๆเป็นอันตรายนะครับเฉพาะศิลปินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอำนาจรัฐนี่ตัวอย่างในไทยเช่นงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่ใช้ภาพสัตว์แสงสีหรือองค์ประกอบทางพุทธศิลป์แทนการวิพากษ์การเมืองและอำนาจนิยมอย่างชาญฉลาดความคุ้มเคยจึงกลายเป็นกลไกปกป้องศิลปินในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ชมต้องอ่านระหว่างบรรทัดหมายถึงว่าสิ่งที่เปิดให้คิดเองกลายเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมลึกซึ้งกว่าเพียงแค่การดูงานสวยๆนะครับมาดูตัวอย่างศิลปินไทยร่วมสมัยนะครับผมขอยกตัวอย่างศิลปินไทยสัก2ท่านนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆขอยกตัวอย่างเจ้าเดิมก็คืออาจารย์ถวัลย์ดัชนีนะครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับท่านล่วงลับไปแล้วท่านได้ใช้สัญลักษณ์ของสัตว์ชนิดต่างๆนะครับแฝงแนวคิดเรื่องพลังแห่งจิตวิญญาณและก็ธรรมชาติงานของอาจารย์เนี่ยมักไม่ได้อธิบายตรงๆนะครับแต่ชวนให้รู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในเหตุผลคนที่2ก็คืออาจารย์ประสงค์ลืมเมืองใช้ภาพธรรมชาติภูเขาป่าและก้อนน้ำเพื่อแฝงปรัชญาพุทธเรื่องอนิจจังความสงบภายในหรือการหลุดพ้นโดยไม่มีคำบอกกล่าวเลยครับซึ่งเป็นร่วมสมัยไทยจำนวนมากที่ใช้งานศิลปะเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการเมืองอย่างแฝงเร้นเช่นศิลปะการจัดวางที่ใช้วัตถุในชีวิตประจำวันมาตั้งคำถามกับโครงสร้างสังคมการใช้วิดีโออาร์ตในการจำลองความรู้สึกของผู้ถูกกดขี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ 6. ศิลปะกับการรู้สึกที่ไม่อาจพูดได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือมนุษย์มีพื้นฐานในหัวใจที่ภาษาพูดเข้าไม่ถึงนะครับอารมณ์บางอย่างซับซ้อนเกินกว่าถ้อยคำหรือมันเปราะบางเกินกว่าจะพูดออกมาตรงๆได้ศิลปะจึงมาทำหน้าที่ตรงนั้นแทนเช่นเดียวกับบทกวีหรือดนตรีนะครับการที่ศิลปะไม่พูดตรงๆจึงไม่ใช่การหลบเลี่ยงแต่คือการสื่อสารในระดับที่ลึกกว่าเหมือนสายตาที่พูดได้มากกว่าคำพูดหรือความเงียบที่ดังกว่าเสียงใดๆนั่นเองนะครับศิลปะไม่จำเป็นต้องใช้ต้องให้คำตอบเพราะหน้าที่ของศิลปะก็คือการตั้งคำถามบางครั้งการพูดน้อยแต่เปิดพื้นที่ให้มีจินตนาการมักส่งพลังยิ่งกว่าการพูดทุกอย่างออกมาตรงๆนะครับความไม่ชัดเจนจึงไม่ใช่จุดอ่อนแต่คือจุดเริ่มต้นของการค้นพบความหมายของศิลปะไม่ใช่สิ่งที่ศิลปินยัดเยียดให้ผู้ชมนะครับแต่เป็นสิ่งที่ผู้ชมค้นพบผ่านประสบการณ์โดยตรงของตนเองเมื่อเรายอมรับว่าศิลปะคือพื้นที่ที่ไม่มีคำตอบเดียวเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าทำไมมันจึงยังคงมีความหมายไม่ว่าเราจะมองมันกี่ครั้งก็ตามนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้จากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นี่ผมก็หวังว่าทุกท่านก็คงเห็นแล้วนะครับว่าศิลปะแบบเหมือนจริงไม่ใช่การวาดภาพให้เหมือนอย่างเดียวแต่มันคือการใช้สายตาและหัวใจมองโลกอย่างลึกซึ้งและทื่อตรงซึ่งสะท้อนชีวิตความรู้สึกและเรื่องราวของผู้คนนะครับแต่ในขณะที่ศิลปะนามธรรมคือการหลุดพ้นจากรูปทรงและมุ่งเข้าสู่แก่นแท้ของความรู้สึกซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใจด้วยเหตุผลแต่อาศัยการรู้สึกด้วยใจทั้งสองแนวทางต่างมีพลังในแบบของตนเองนะครับ1คือกระจกเงาแห่งความจริงส่วนอีกหนึ่งก็คือหน้าต่างสู่โลกภายในถ้าผมหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะไม่เพียงให้ความรู้แต่จะจุดประกายให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นศิลปะอย่างมีชีวิตและก็เริ่มตั้งคำถามว่าเรามองโลกแบบเหมือนจริงหรือแบบนำมาทำมากกว่ากันไว้มาเจอกันต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับขอให้นักศึกษาและก็ผู้สนใจทุกคนทบทวนเนื้อหาแล้วก็ลองมองงานศิลปะรอบตัวในชีวิตประจำวันด้วยสายตาที่เปิดกว้างขึ้นนะครับขอขอบคุณจากกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชนครินทร์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้หนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแ

ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้เงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความ
มีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกลเกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: เราก็มาต่อกันที่อนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมกันนะคะมาดูเลยค่ะจะมีอยู่2สูตรค่ะที่จะให้คุณใช้นะคะมันก็จะตรงกับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่หน้า91นะคะคนที่อยู่เชียงรายด้วยกันก็จะเห็นเอกสารนี้นะคะซึ่งมันจะตรงกับหัวข้อที่ 2.7 นะคะถ้าตามเอกสารเลยก็คือทฤษฎีที่ 2.7.1 เดี๋ยวอาจารย์มันดีเลย์นิดนึงนะอาจารย์ปรับตรงนี้ก่อน2.7.1อาจารย์จะสอนท่องสูตรค่ะลอกกาลิทึมเนี่ยมันก็คือฟังก์ชันล็อกแล้วมันก็มีฟังก์ชันลอนนะคะลอนเนี่ยมันก็เป็นลอกกาลิทึมฐานธรรมชาติมันเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะมาแนะนำให้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะดิฟฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันในกลุ่มของลอกกาลิทึมอาจารย์จะเอาฟังก์ชันลอนก่อนเพราะเป็นลอกกาลิทึมฐานธรรมชาติคุณก็จะท่องว่าดิฟลอน u ได้1ส่วน u จบละแล้วก็ du by dx ค่ะท่องนะคะแล้วอันเนี้ยมันก็จะคล้ายกันยังไงอันนี้ต้องเป็นอันที่2เนาะอาจารย์ก็จะบอกว่าหากอาจารย์ดิฟมันไม่ได้อันนี้ ln นะห้ามอ่าน in นะอ่านว่า ln นะคะอันนี้อ่านว่า log u ฐาน a ค่ะนะคุณก็ได้1ส่วน u เลยค่ะอาจารย์และอาจารย์จะลากส่วนให้มันยาวไปทำไมอ่ะก็เตรียมวางแผนจะทำอะไรต่อไงก็เลยเขียนยาวแต่จริงๆแล้วสูตรล่างเนี่ยเหมือนสูตรบนเลยนะอาจารย์ก็เติมตรงนี้ ln a a เนี่ยคือฐาน ln a เดี๋ยวอาจารย์บอกกดเครื่องคิดเลขได้อาจารย์แล้วมันจะกดยังไงอ่ะถ้า a เป็นเลข7คุณก็จะกด ln 7มันก็จะเป็นคำตอบคุณบอกชอบอะไรที่มันเป็นตัวเลขใช่ไหมแต่อาจารย์บอกว่าตอนตอบคุณก็ติดไปเลย ln 3 ln 21อะไรอย่างเงี้ยได้ไปเลยแล้วก็ du by dx นะคะอ่ะทีนี้อาจารย์อยากจะหาอะไรที่มันแอปนะคะวางแผนอาจารย์ขอแบบยากบ้างเนาะอาจารย์คุณบอกใจละอะใจอ่อนอีกอะเดี๋ยวจะมันไม่ได้อะค่ะไปยากเลยไอ้ง่ายๆก็จะไม่ได้อะมันไม่ใช้เวลาไม่เยอะหรอกอะอาจารย์จะดิฟค่ะแล้วก็ ln x กำลัง5ค่ะต่างจากเอกสารนิดหน่อยเอกสารมีวงเล็บค่ะมองดูซิใช้ทฤษฎีบนหรือล่างคะสูตรบนหรือล่างเอ่ย
1: บน
0: ln บนครับเพราะมันเป็นคำว่า ln ค่ะอ่ะแล้วทีนี้คุณบอกโอ้โหอาจารย์ไม่รู้กี่สูตรก็แค่จำสูตรโดยที่อาจารย์สอนวิธีท่องจำหลังจากนั้นก็คือใช้ให้เป็นการใช้ให้เป็นใครที่ไม่เป็นก็มองค่ะ deep คือการหาอนุพันธ์ ln ก็คือฟังก์ชันกลุ่มของ logarithm logarithm เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ logarithm

0: และนักคณิตศาสตร์ก็เนี่ยไอ้ล็อกก็เอา L O G ไอ้ลอนก็แค่ L N มาใช้นะคะไปหาความเชื่อมโยงกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ก็จะถามอะแล้ว U คืออะไรพูดตามตรงเลย U มันจะเปลี่ยนไปตามสูตรที่เราจะใช้เพราะฉะนั้น U คืออะไรคะตอบมาค่ะเขียนนี่เลยนี่ U เป็นอะไรคะตอบไม่ได
1: เ
0: ้
1: อ็กซ์ก
0: ไม
1: ำ
0: ่
1: ลังห้าครับ
0: x กำลังห้าค่ะอาจารย์ผมไม่รู้เรื่องอ่ะก็คือ u คือสิ่งที่อยู่หลังลอนเนาะก็คือ x กำลังห้าเพราะฉะนั้นอาจารย์จะดิฟแล้วนะไอ้ d by dx มันก็หายไปอาจารย์ก็ได้หนึ่งก็ได้ส่วน u คืออะไรคะตอบมาใช่ปะแล้วอา
1: อืม
0: จ
1: ครับ
0: ารย์ก็ดิฟอ่ะเพื่อนอาจจะตอบช้าหน่อยนะคะอาจารย์ก็ไม่ได้รอเลยโกรธเลยอ่ะ u มีค่าเป็นอะไรคะตอบตอนนี้ก็ได้ค่ะรอได้u คือ
1: เอ็กซ์กำลังห้าครับ
0: นั่นไง x กำลังห้าค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ก้อนนี้เป็นหนึ่งส่วน x กำลังห้าเหมือนเดิมอ้าวทุกคนคิดค่ะใครจะอยู่ในห้องน้ำจะอยู่ตรงไหนจะกินข้าวจะทำอะไรก็ต้องคิดค่ะมาฟังแล้วก็คิดซะดิฟ x กำลังห้าการดิฟคือการกระชากจำได้ปะกระชากอะไรลงมาคะ
2: ห้า
0: แล
1: ห
0: ้
1: ้
0: ว
1: าครับ
0: x มันก็ต้องลดลงไปหนึ่งเหลือเลขอะไรคะ
1: สี่
2: ส
1: ค
2: ี
1: รั
0: ่
1: บ
0: จบเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้คำตอบเป็นอะไรคะ1 คูณ 5ได้15เลยเนาะได้ห้
2: ไ
0: า
2: ม่ใช่
0: ไม่ใช่อ่ะแล้วข้างบนมี x ชมพู4 ตัวข้างล่างมี x 5 ตัวเหลือ x ที่ไหนคะ
1: ข้างล่างครับ
0: กี่ตัวคะ
1: 1ครับ
0: จบเนี่ยดิปล็อกการลิทึมค่ะจบเรียบร้อยเนาะนะอ่ะทีนี้อาจารย์อยากจะสอนแบบบางอย่างก็ไปศึกษาด้วยตัวเองเนาะและณวันที่มีโอกาสอ่ะก็อยากจะสอนน่ะสอนยังไงเอ่ยตัวนี้ค่ะอาจารย์อยู่หน้า95นะอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะดิฟล็อกแล้วตรงนี้ค่ะคือรูทที่ห้าเดี๋ยวเขียนยาวหน่อยของ5 x ยกกำลัง3ถ้าอาจารย์ไม่เขียนวงเล็บมันจะหมายความว่าเป็น 5x กำลัง3ไม่เหมือนกับตอนนี้นะตอนนี้หมายความว่ามี 5x คูณ 5x แล้วก็คูณ 5x เนาะพยายามแยกความแตกต่างนะแล้วก็เป็น 3x กำลัง2บวก 7x ช่วยอาจารย์ดูด้วยเนาะเผื่อบางทีอาจารย์เขียนผิดนะคะอาจารย์ก็ไม่รู้ไม่ทักท้วงก็คิดว่าตัวเองถูกทวงได้นะอ่ะอาจารย์ก็จะคิดแล้วค่ะอ่ะทีนี้อาจารย์จะใช้สูตรไหนคะบนหรือล่างมานี่ก่อนเป็นล็อกค่ะบนหรือล่าง
1: ล่างครับ
0: ล่างนะอาจารย์ต้องใช้อันนี้นะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมาเขียนสูตรไว้ตรงนี้อาจารย์ก็บอกว่าดิฟค่ะล็อก u ฐาน a จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน u แต่เติม ln a แล้วก็ du by dx อาจารย์มันเหมือนกันเลยนะมันแค่เปลี่ยน ln เป็น log แล้วมันก็มีชื่อฐานมันอยู่ข้างล่างอาจารย์ก็ต้องเติม ln a อะไรต่ออะไรผมก็ไม่รู้จักสักอย่าง าจารย์ก็มายกตัวอย่างเลยบางทีเราก็ต้องยอมๆไปก่อนบางทีเราได้ทำจริงๆอ่ะเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะทีนี้เราได้สูตรนี้ปุ๊บเราก็มาดูค่ะดิฟคือการหาอนุพัทธ์ล็อกก็คือฟังก์ชันล็อกการิทึมเนาะแล้ว U คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังล็อกค่ะตอบมาสิ U คืออะไรคะมันอ้วนมากเลยตอนเนี้ยก็ไม่ใช่กลัวมัน U คืออะไรคะรูทที
3: ่5
0: ของ
3: 5 x ยกกําลัง3ครับ
0: คูณกับ
3: 3x กําลัง2
0: บวกแล้วทีนี้ค่ะพอดีข้อที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยมันไม่มีฐานถ้าตัวอย่างอ่ะลองมองเอกสารนะแต่ถ้าคุณไปดูตัวอย่าง 2.7.3 ฐานคือเลขอะไรคะมองเอกสาร
4: เลข4
1: ครับ
0: เลข4หน้า95บนสุดบรรทัดแรกในเอกสารตัวอย่าง 2.7.3 เนี่ยอาจารย์เขียนให้นะอันนี้คือดิฟไม่เกี่ยวกันเลยนะคะอาจารย์แค่อยากจะบอกว่ามันคือล็อก x กำลัง3ลบ 8x และตรงนี้เป็นเลข4ค่ะคือฐานคือเลข4แต่นะข้อที่อาจารย์เลือกเนี่ยฐานไม่มีไม่ใช่เป็น0ให้จำไว้ว่าคือฐานเป็นเลข10ค่ะล็อกฐาน10โอเคนะทีนี้เราจะมาคิดแล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คำตอบเอาใหม่นะ d by dx นี่เนาะ d by dx ล็อกก็คือฟังก์ชันล็อกการิทึมเนาะดีเหมือนกันนะมันหายไป u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังอ้วนมากใหญ่จังก็คือก้อนที่อยู่ในสี่เหลี่ยมตรงนี้A ไม่มีชื่อ A คือฐานอะไรคะฐาน10
4: คร
0: ับโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงตามสูตรละอาจารย์ก็จะได้1ส่วน U คืออะไรคะรูทที่5ของ5 x ยกกำลัง3เขียนรูทให้มันยาวให้มันคุมนะแล้วตรงนี้ก็เป็น 3x กำลัง2แล้วก็บวก 7x แบบนี้นี่อาจารย์ก็ให้ยาวหน่อยตื๊ดเนาะแล้วมันก็มีลอน a คืออะไรคะสิบใช่ปะ
3: สิบ
0: แล้วไปกดเครื่องคิดเลขลอน10ก็จะมีค่าของมันเท่าไหร่ก็เท่านั้นคำตอบของเรามันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขเสมอไปละเราจะเป็นวิศวกรละมันก็จะติดแบบติดเป็นทศนิยมเยอะแยะไปหมดซึ่งอยู่ในรูปของลอนก็ตามนั้นนะคะแล้วอาจารย์ก็ดิฟค่ะแล้วยูคืออะไรเอ่ยสำคัญต้องรู้ยูคือตัวใหญ่ๆอ้วนๆ
3: รูทที่5คร
0: ับ ใช่รูทที่5ของ 5x ยกกำลัง3ให้ยาวแล้วก็ 3x กำลัง2บวก 7x แล้วก็แบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไปดูในเอกสารหรือตอนคุณเอาไปใช้จริงๆอ่ะคุณแค่ดิฟฟังก์ชันล็อกได้ตรงที่อาจารย์ลอกมาตรงนี้คุณก็จบแล้วค่ะคุณรู้เรื่องแล้วค่ะว่าคือการดิฟฟังก์ชันล็อกคุณก็ได้แบบเนี้ยจบแต่พอดีอาจารย์เนี่ยอยากให้คุณคิดเพื่อนเอาไปประยุกต์ใช้ค่ะคุณพอดี u ตรงเนี้ยมันตัวใหญ่มากเลยมันบึ้มบ้ามมากเลยอ่ะอาจารย์ถามไอ้ก้อนเนี้ยค่ะมันทำอะไรกันอยู่คะสีชมพูเนี้ยค่ะ
1: ปูนครับ
0: ปูนแล้วคุณก็จะใช้ดิฟผลนึงค่ะเมื่อกี้เราเริ่มจากดิฟผลหารใช่ปะหารเนี่ยมันเป็นบนกับล่างแต่คูณเนี่ยมันเป็นอะไรคะ
1: หน้าหลังป่ะ
0: ใช่ ถูกเลยไม่ใช่เปล่าอ่ะใช่เลยหน้าหลังเนี่ยอันนี้ก็หน้าไม่ได้เป็นสูตรอะไรนะมันเป็นเรื่องจริงอ่ะของชีวิตอ่ะหน้ากับหลังอ่ะแล้วเราอ่ะมันเป็นดิผลคูณเนาะคูณเนี่ยมันความหมายแบบดีอ่ะคูณกับบวกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมีมากขึ้นอะไรเงี้ยเนาะอาจารย์ก็จะเริ่มสิ่งที่อาจารย์เห็นในตอนแรกก็คือหน้าเริ่มจากหน้าเลยอาจารย์ก็จะได้หน้าแล้วอาจารย์ก็ดิฟ

0: จะคู่กันแล้วมันก็มีตัวซ้ำที่หลังค่ะตอนเนี้ยซ้ำหลังแล้วก็หลังไม่มีทางดิฟหลังค่ะหลังก็ต้องไปดิฟอะไรคะ
1: ดิฟหน้าครับ
0: ดิฟหน้าแล้วดิฟมันเป็นรูทค่อยค่อยคิดไปเนาะเราท่องสูตรได้แล้วแล้วเราก็ต้องเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยเราก็จะประหยัดเวลาตอนทำข้อสอบเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะข้อสอบเนี่ยมัน3 ชั่วโมงข้อสอบมี8 ข้อคุณเลือกทำ6 ข้อหมายความว่า1 ข้อเนี่ย30 นาทีนะค่อยค่อยคิดค่ะคิดไปเรื่อยๆนะทีนี้คุณจะดิฟตัวหน้าคุณก็เกิดคำถามกับตัวเองว่ามันเป็นรูทมันดิฟไม่ได้คุณก็ต้องเปลี่ยนไอ้รูทตัวเนี้ยให้เป็นเศษส่วนอาจารย์จะยก3ให้มันสูงไปทำไมอ่ะเออเออใช่ใช่ยกไปเพื่อเปลี่ยนให้มันเป็นเศษส่วนคุณก็จะจำไว้เลยว่ารูทสามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้มันคือรูทที่เท่าไหร่คะมันก็เลยส่วนด้วยอะไรนะ
2: 3/5
0: ส่วนได้5เพราะมันเป็นรูทที่5อ่ะได้ละค่ะเพราะฉะนั้น1เนี้ยนะมันคูณกับก้อนเนี้ยมันก็ต้องได้ก้อนชมพูเนี้ยเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่เขียนเลข1ละไอ้ก้อนเนี้ยไม่ได้คิดเลยค่ะก็เอามาวางไว้เฉยๆ5อาจารย์อยากสอนคุณเพิ่มเนาะ 5x ยกกำลัง3เนี่ยหมายความว่าอาจารย์มี 5x อยู่3ตัวมันออกจากรูทไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันต้อง3 กัน 5 ตัวก้อนนี้ไม่ได้คิดเขียนแต่เขียนในรูปแบบที่พัฒนาขึ้นแต่ก้อนนี้ค่ะต้องคิดแล้วต้องคิดให้ได้ใครคิดไม่ได้นั่นแหละเป็นปัญหาต้องไปทบทวนนะเพราะฉะนั้นตอนอาจารย์จะดิฟก้อนนี้ฟังดีๆนะอาจารย์จะดึงเลข3ออกมาก่อนค่ะเพราะมันเป็นท่าคงที่3เธอไปรอข้างหน้าอยู่นะแล้วจะดิฟ x กำลัง2คุณกระชากเลขอะไรลงมาคะ
2: เลข2
0: เลข2ค่ะแล้ว x จากเดิมมี2ลดลงไป1มันเหลือเลขอะไรคะ
2: เลข1
0: เลข1ค่ะแล้วมันก็ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกค่ะอาจารย์ก็กระจายดิฟเข้าไปอีกคุณก็ดึงเลขอะไรออกมาคะเลข7แล้วคุณก็เห็น dx by dxเป็นอะไร
2: เป็นหนึ่งครับ
1: หนึ่งครับ
0: เห็นเหมือนเพื่อนไหมเห็นเหมือนเพื่อนไหมเสียงนุ่มๆเสียงแรกนี่ใครอ่ะแดงเหรอ
3: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใครอ่ะเออเราคิดว่าเป็นแดงใครอ่ะเสียงคนแรกก่อนเสียงคนแรกอ่ะผู้ชายคนแรกอ่ะที่ตอบอาจารย์อยู่เรื่อยๆคืออาจารย์อยากรู้จักคือไม่ยอมบอกด้วยใครอีกเร็วเราอยากรู้ไม่ใช่เสียงคนที่เพิ่งเปิดไมค์หรอกเพราะเสียงคนนั้นเขาตอนเขาเปิดไมค์เสียงมันจะปกติเลยแหละคนนั้นคือใครเอ่ยไม่ใช่แดงเขาบอกไม่ยอมบอกดวงแก้วหลงแก้วอ๋อหลงแก้วพรทิพย์หลงแก้วเขาอยู่กลุ่ม11และหลงแก้วบ้านอยู่ไหนนี
2: ้อยู่แม่ยาวครับ
0: แม่ยาวเดี๋ยวก่อนนะมันไปแถว
2: แถววัดห้วยปากกันครับ
0: อ๋อก็ต้องเข้ามาในเมืองเนาะ
2: คร
0: ับ แปลว่าหลงแก้วอยู่หอใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วที่บ้านน้ำท่วมไหมเหมือนทางนั้นท่วม
2: บ้านผมไม่ท่วมอยู่บนดอย
0: ดีจังเลยเนาะอ่ะโอเคขอบคุณหลงแก้วมากเลยนะช่วยตอบเรื่อยๆเลยนะอ่ะคนอื่นก็ตอบได้นะคะบางคนอาจจะยังไม่ค่อยกล้าตอบก็ไม่เป็นไรก็ช่วยกันตอบไปอย่างนี้แหละนะคะอ่ะแล้วมาก้อนนี้ค่ะก้อนนี้ต้องคิดไหมคะ

0: ไม่คิดเนาะสีดำเนี่ยไม่คิดแค่ดึงลงมาเฉยๆนะดึงลงมาเฉยๆอ่ะทีนี้เรามาดิฟก้อนนี้กันค่ะเดี๋ยวต้องได้ค่ะไอ้สูตรดิฟเบื้องต้นเนี่ยต้องได้แล้วนะอ่ะดิฟยูกำลังเอ็นอ่ะกระชากอะไรลงมาคะช่วยกันตอบเลย
1: ห้าครับ
0: อ่า
1: ก็สาม
0: สามส่วนห้าเนาะแล้ว 5x ตัวเนี้ยเลขยกกำลังก็ทำไมคะ
1: ลบครับ
0: ลบเท่าไหร่
2: หนึ่ง
1: ลบสอง
0: ลบหนึ่งเขาอาจารย์รู้ความหมายของเขาจะพูดว่ามันเหลือสองส่วนห้ามั้งมันคือถ้าคิดได้คิดไปเลยนะมันคือสามส่วนห้าลบหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็เลยคูณทั้งเศษทั้งส่วนได้ห้าส่วนห้าเพราะมันเป็นจำนวนเต็มมันลบกับเศษส่วนไม่ได้ซึ่งสามส่วนห้าลบห้าส่วนห้ามันจะได้ลบสองส่วนห้าที่เพื่อนเขาพูดเมื่อกี้นะแล้วก็ดิฟอ่ะเดี๋ยวเราค่อยได้นะตอนนี้เราถ้าคนที่ได้ก็จะเขียนไปเลยก็ได้แต่สมมุติเรายังไม่ได้แล้วก็ดิฟยูยูคืออะไรคะยูคือเงียบยูคือ
1: ห่างไหมครับ
0: เดี๋ยวก่อนอ่ะเอาใหม่ดิฟยูกำลังเอ็นกระชากเอ็นลงมาอาจารย์มีปัญหาละแล้วก็ยูกำลังเอ็นลบหนึ่งแล้วก็ดียูบายดีเอ็กซ์สมมุติว่าเรายังไม่คล่องเราไม่ได้เราก็ต้องเขียนสูตรประกบค่ะดิฟใช่ปะยูกำลังเอ็นใช่ไหมไอ้ส่วนเนี้ยเราทำได้โดยที่เราไม่ต้องท่องสูตรเพราะอาจารย์สอนว่าถ้ามีเลขชี้กำลังอ่ะมันโดนกระชากลงมาแล้วไอ้ 5x เนี่ยก็เป็นตัวเดิมและลดไป1อาจารย์จบนะไอ้งองอตรงนี้นะอาจารย์ก็ดิฟค่ะอาจารย์ถาม u เป็นอะไรจำไม่ได้ก็ย้อน u อยู่ใต้ n
1: ใช่อีก
0: n n คือ3ส่วน5 u คือ 5x ค่ะเนี่ยค่ะค่อยๆไล่ไปอาจารย์พอดีอาจารย์จำสูตรได้อะไรนี้ใช่ไหมอ่ะอาจารย์ก็เขียนวงเล็บอันนี้มันไม่เขียนได้แบบนี้เนาะและอาจารย์ก็หารค่ะด้วยอันนี้ก็เขียนเหมือนเดิมค่ะรูทที่ห้าของอาจารย์ก็แอบมองตรงนี้นี่ตอนวิธีการคิดนะไอ้ตัวเนี้ยมันก็เหมือนตัวข้างบนนี่ใช่ไหมตัวเองเดี๋ยวอาจารย์เอาเลขห้าไว้ตรงนี้ดีกว่าจะได้รู้ว่ารูทที่ห้าห้าคูณห้าได้25คูณอีกห้าได้เท่าไหร่คะ125 x กำลังสามนี่ไงที่อาจารย์บอกว่ามันจะไม่เหมือนกันนะแล้วตรงนี้ก็เป็น 3x กำลัง2บวก 7x แล้วก็คูณกับลอน77เขียนผิดกิลอน10ไม่ใช่ลอน7 10อ่ะแล้วทีนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นแบบอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นรูทที่5ของก้อนหน้านะ125 x ยกกำลัง3เดี๋ยวอาจารย์จะทำให้เหมือนในเอกสารเนาะก้อนนี้ได้เท่าไหร่คะคิด 6x บวก7เนาะแล้วก้อนนี้มาตรงสีดำแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์ดูอีกทีอ่ะอาจารย์ดิฟ 5x อาจารย์ได้เลขอะไรคะอาจารย์ไม่เขียนแล้วนะ
1: ห้า
0: อ่ะเพื่อนบอก5แล้วนะก้อนนี้อาจารย์ก็เลยได้5 x ยกกำลังลบ2ส่วน5แล้วเนี่ยอาจารย์ดิฟอาจารย์ได้5แล้วมันก็ตัดกันค่ะนี้แล้วก็ตัวล่างเนาะตัวล่างอาจารย์ก็ได้รูทที่5ของ125อาจารย์อาจจะทำต่างจากไอ้หนังสือนิดหน่อย

0: แล้วก็ลอน10ค่ะอือฮึอาจารย์ได้แบบนี้แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะทำอะไรให้ดูนะอ่ะเราพร้อมหรือยังอาจารย์ก็เลยทำอย่างนี้ค่ะคุณมองตัวนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะทำอาจจะทำต่างจากในหนังสือเนาะแต่คำตอบยังไงมันก็ต้องเท่ากันนะคะอ่ะอาจารย์จะทำเป็นรูทที่ห้าของ125 x ยกกำลัง3แล้วก็คูณกับ6 x บวก7แล้วก็ส่วนค่ะรูทที่ห้าของ125 x กำลัง3แล้วตรงนี้ก็เป็น3 x กำลัง2บวก7 x แล้วก็คูณกับลอน10ค่ะตัวแรกแล้วเรามาดูตัวนี้เนาะก้อนหลังนี่นะคะมันคือ 3x กำลัง2บวก7แล้วก็คูณอาจารย์เอาเลข3ไว้ข้างหน้าแล้วมันอาจารย์ก้อนนี้ลืมเปล่าไม่ลืมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอันนี้ก็คือรูทที่5ของ125 x กำลัง3แล้วก็คูณกับ 3x กำลัง2บวก 7x แล้วตรงนี้ก็เป็นลอน10ค่ะแล้วทีนี้มาดูก้อนนี้ค่ะก้อนเนี้ยมันอยู่ข้างบนมันติดลบมันเหมือนคนมีสิวอาจารย์ก็เลยดึงมันลงมาข้างล่างค่ะมันก็เลยเป็น 5x ยกกำลังอะไรคะใช่ไหมก่อนยอมรับเนาะ
1: ครับ
0: มันไม่เหมือนในเอกสารนะคะพอดีอาจารย์อยากสอนคุณแบบนี้ด้วยนะคะให้รู้อีกแบบหนึ่งด้วยแต่คำตอบต้องเท่ากันทีนี้คุณจะเห็นว่าอันเนี้ยกับอันเนี้ยเหมือนกันเลยก็ตัดกันได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ 6x บวก7แล้วก็หารด้วย 3x กำลัง2บวก 7x แล้วก็คูณกับลอน10อ่ะคุณมองพจน์หลังบ้างอะไรตัดได้อีกคะเดี๋ยวอาจารย์ไม่ผิดใช่ไหมแป๊บนะคะผิดอาจารย์ว่าแล้วอาจารย์ผิดตรงไหนคะ
2: อาจารย์ลืมใส่ x ครับ
0: ใครเนี่ยมาทวงอาจารย์ด้วยนะคะแนนเนี่ยอาจารย์ลืมใส่ x อาจารย์ก็เลยรู้สึกมันตัดไม่ได้ค่ะอาจารย์ใส่สีม่วงเลยนะเดี๋ยวไฟล์นี้จะไปนะไปให้คุณอยู่นะอันนี้ค่ะลืมใส่ x นะคะแล้วอาจารย์ก็ตัดมันได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเหลืออะไรนะสามตัวเดียวเนาะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยอาจารย์ก็ทำเป็นรูทได้แต่สมมุติอาจารย์จะทำย้อนกลับนะอาจารย์จะทำตัวนี้ย้อนกลับนะอาจารย์จะย้อนกลับอะไรของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะบอกว่าจริงๆแล้วก็คืออาจารย์มี 5x ทั้งหมดมันคือเหมือนตัวนี้เนาะ 5x ทั้งหมด3ส่วน5ตัวค่ะอาจารย์เอามาจากตรงนี้นะลองไปทวนดูอีกทีนะคะซึ่งมันสำคัญตรงไหนเอ่ย 5x ยกกำลัง3ส่วน5บวก2ส่วน5คุณจะได้เท่าไหร่คะไป
1: ห้าส่วนห้า
0: ได้เหมือนเพื่อนไหมรวมกันเป็นเท่าไหร่คะเป็นหนึ่งเนาะนั้นอาจารย์ไม่เขียนเลขหนึ่งแล้วนะและอันนี้ก็คูณกับลอนอะไรคะลอนสิบแล้วคำตอบมันเท่ากันนะแต่อาจารย์จะเลือกอย่างเนี้ยอาจารย์จะเลือกตอบแบบเนี้ยนะคะอีกแบบหนึ่งแล้วถ้าใครที่คิดว่าเฮ้ยมันเท่ากันจริงหรือเปล่าลองเอาอันเนี้ยไปเปรียบเทียบกับคำตอบในหนังสือแล้วมาแสดงให้อาจารย์ดูว่ามันเท่ากันจริงนะ

0: นะคะอาจารย์จบแค่นี้นะข้อนี้นะคะทีนี้อาจารย์อยากจะช่วยดูแบบฝึกหัดลองเล็งซิระหว่างข้อ17ข้อ18ค่ะเอาข้อไหนดี7กับ18แค่นั้นก่อนได้แค่นั้นนะคะ17กับ18ค่ะมีคะแนนเพิ่มนะคะไปเปรียบเทียบซิคำตอบตรงเนี้ยของอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์บอกอาจารย์ก็ถูกนะแล้วมันเหมือนในหนังสือคำตอบในหนังสือเนี่ยมันก็ถูกของมันนะแต่มันตอบคนละแบบนะคะลองไปเปรียบเทียบซิว่ามันคืออันเดียวกันมันถูกต้องจริงๆอันนี้คะแนนเพิ่มเลยนะคะทีนี้มาช่วยดูหน่อยอาจารย์อยากจะช่วยกันบ้านค่ะแบบฝึกหัดหน้าข้อ17กับ18เอามา1ข้อค่ะในเวลาที่เหลืออยู่เอาข้อไหนดีคะถ้าข้อ17เนี่ยมันจะเป็นลอนค่ะแล้วข้อ18เนี่ยมันจะเป็นล็อกค่ะ
1: ข้อ18ครับอย่า
0: เอาล็อกใช่ไหมคะทีนี้ได้เดี๋ยวอาจารย์จะทำข้อ18นะแต่ข้อ17เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ก็แนะนำไปด้วยแบบฝึกหัดข้อ17เนี่ยมันจะเป็นอาจารย์ไม่ได้ทำข้อนี้นะ deep lon ของเดี๋ยวอาจารย์แนะนำให้ cot hyperbolic 2x มีพจน์เดียวไม่ต้องเขียนวงเล็บก็ได้แล้วก็ cot hyper ไม่ใช่ cot ไม่ได้ไม่ใช่ cot hyperbolic cot ของ 3x ค่ะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยเป็นคนตั้งโจทย์เองทำหนังสืออันนี้เองแหละลอนยูเดี๋ยวอาจารย์ช่วยนะอาจารย์จะใช้สูตรนี้ค่ะ deep lon u เท่ากับเศษ1ส่วน u du by dx ต้องไปทำกันบ้านกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะทำเรื่องนี้โอ้อาจารย์ยูคือสิ่งที่อยู่ข้างหลังลอนตอบมาซิยูคืออะไรคะ
1: คอสไฮเปอร์บลิก
0: ไฮเปอร์บลิก 2x บวก
1: คอสไฮเปอร์บลิกคอสเฉยๆครับ
0: คอสเฉยๆของ 3x เนี่ยค่ะแล้วทีนี้คุณก็ต้องมาดิฟตัวเนี้ยค่ะหมายความว่าคุณก็ต้องกระจายดิฟเข้าไปที่คอร์ดไฮเปอร์โบลิกคอร์ดของตรีโกณมิติเห็นไหมว่าณวันหนึ่งอ่ะคุณเรียนไปข้างหน้าตอนนี้คุณกำลังเรียนเรื่องฟังก์ชันลอกการิทึมเป็นลอนเนาะมันก็ย้อนกลับไปใช้ของเก่าได้หมดเลยอ่ะถ้าคุณไม่ได้ของเก่ามันก็จะติดอีรุงตุงนางหมดเลยอะค่ะมันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ในโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นที่เอาไปใช้จริงในชีวิตประจำวันอะเนาะน่าจะมองเห็นภาพเนาะ U ก็คือคุณก็ต้องดิฟไฮเปอร์โบลิกดิฟคอร์ดซึ่งดิฟคอร์ดไฮเปอร์โบลิกอะติดลบแล้วดิฟคอร์ดเฉยๆก็ติดลบด้วยเพราะดิฟเริ่มต้นดิฟตรีโกณมิติขึ้นต้นด้วย4ติดลบแต่ไฮเปอร์โบริกอยู่ในสูตรที่4 5 6ติดลบแล้วตรีโกณมิติกับไฮเปอร์โบริกอ่ะมันเป็นสูตรคู่ขนานกันเลยในการท่องแล้วบอกเลยนะว่าต้องท่องเพราะว่าเดี๋ยวจบเรื่องดิฟเนี่ยเดี๋ยวจะไปอินทิเกรตคุณดิฟได้จากสูตรดิฟนะคุณก็จะอินทิเกรตต่อเลยแล้วอาจารย์ก็ต้องบังคับคุณไปท่องสูตรดิฟอยู่ดีคุณถึงจะได้อินทิเกรตไม่งั้นคุณก็จะไม่ทันนะคะอ่ะเรามาดูแบบฝึกหัดข้อที่18ค่ะเมื่อกี้มีหนุ่มเลือกมา1คนละอาจารย์จะดิฟล็อกดูโจทย์อาจารย์นะบางทีก็ชอบผิดใช่ไหมเขียนโจทย์ผิดไม่ได้แกล้งเลยนะแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้สูตรล่างน่าจะได้แล้วมั้ง deep log u ฐาน a ค่ะอาจารย์ได้อะไรนะสมมุติเราต้องท่องสูตรไปพร้อมกันละโดยดูสูตรจากตรงนี้ค่ะท่องว่าอะไรได้อะไรเหมือนเดิมคะ

0: เหมือนเดิมคือยูใช่ไหมได้หนึ่งส่วนยูเหมือนเดิมเนาะเติมลอนอะไรคะลอนอะไร
1: สิบค
0: อ
1: ระ ั
0: ไร
1: บสี่นะครับ
0: ใช่ใช่ในสูตรนี้คือลอน10เพราะลอนตรงนี้ไม่มีชื่อนะคะแล้วข้างหลังก็อย่าลืมเติม du by dx นี่คือสูตรล่างที่เราต้องเอามาใช้วันนี้เราก็จะมีอยู่8สูตรนะคะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะอาจารย์ก็จะได้เท่ากับค่ะใครที่ไม่เป็นก็มองค่ะ d by dx log ก็คือฟังก์ชัน u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังค่ะ u ของคุณคืออะไรคะตอบมา
1: x บวก3ส่วน3ลบ x ครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้หนึ่งส่วน u คืออะไรนะคะ
1: x บวก3
0: ส่วน3ลบ x จนเพื่อนขี้เกียจตอบละแล้วก็ลอนอะไรนะลอน10เนี่ยค่ะเพราะล็อกไม่มีฐานคือฐาน10นะคะแล้วอาจารย์ก็ดิฟค่ะใครที่ไม่ได้อันนี้ตัวอย่างสุดท้ายละของวันนี้ u คืออะไรคะ
1: เอ็กบวกสาม
2: บวกสา
1: ส่
2: ม
1: วนสามลบเอ็ก
2: ซ์
0: ใช่แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะสอนเพิ่มขึ้นนะคะอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นเศษหนึ่งส่วนอาจารย์ก็บอกว่าดูอาจารย์เขียนนะไอเนี่ยข้างบนไอเนี่ยข้างล่างอาจารย์ก็จะได้ x บวก3คูณลอน10ไอตัวเนี้ย3ลบ x อ่ะโคตรข้างล่างเลยข้างล่างเลยอาจารย์ก็จะกลับเศษเป็นส่วนนั่นแหละค่ะที่เคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆอันเนี้ยก็จะย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนแทนเป็น3ลบ x ค่ะเนาะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะดิฟล็อกการิทึมเป็นแล้วค่ะจบแล้วค่ะแค่นี้เองแต่อาจารย์ดันสร้าง u ที่มีปัญหาอีกละ u ของคุณใช้สูตรอะไรคะก้อนเนี้ยใช้สูตรอะไรนะ
1: บนล่างหรือเปล่า
0: บนล่างเพราะมันหารกันค่ะใช่ไหมและเราอันนี้รอบที่สองแล้วนะเราจะเริ่มสูตรด้วยอะไรถ้าเป็นสูตรผลนั้น
3: ล่างดิฟบนลบ
0: ใช
3: บนดิ
0: ่
3: ฟ
0: อืม
3: หารล่างทั้งสองครับ
0: นี่เบื่ออาจารย์เลยอย่าลืมมาเอาคะแนนนะล่างดิฟไม่ใช่ล่างนะต้องดิฟบนแล้วก็ลบซ้ำตัวเดิมค่ะบนแล้วก็ดิฟล่างไม่มีทางบนลิฟบนนะแล้วไอเนี้ยก็ซ้ำไอตัวเนี้ยก็ซ้ำแล้วก็หารด้วยล่างกำลังสองครับเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมีตัวบนเลขหนึ่งไม่เขียนละก็คือ3ลบ x อาจารย์เปลี่ยนสีเป็นสีดำเนาะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น3ลบ x แล้วก็หารด้วย x บวก3คูณกับลอน10ช่วยกันเลยค่ะทุกคนที่อยู่ก้อนนี้คิดไหมคะ
1: ไม่คิด
4: ไม่คิดค่ะ
0: คิดค่ะแล้วดิฟตัวนี้ได้อะไรคะ
2: หนึ่ง
0: ได้หนึ่งแล้วดิฟสามเป็นสามเนาะ
2: ครับ
0: หรอ
4: สาม
0: หรอ
1: เป็นศูนย์หรือเปล่า
2: เป็นศูนย์
0: เป็นศูนย์ระวังแล้วก็ลบก้อนนี้คิดไหม
5: ไม่คิดครับ
0: ไม่คิดเห็นเปล่าตอบให้ได้เหมือนเพื่อนๆนะดิฟสามเป็น
2: ศูนย์ครับ
0: อืม
5: ศูนย์ครับ
0: แล้วดิฟลบ x ได้อะไร
2: หนึ่งครับ

0: แต่
1: ล
0: ต้
1: บ
0: องติ
1: หน
0: ด
1: ึ่ง
0: ลบไว้ด้วยลบ 1นะคะแล้วตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้เป็นแบบนะอาจารย์ก็มีวิธีคิดอีกละอาจารย์นี่อาจารย์แอบมองข้างบนมันเป็นแบบนี้ข้างล่างบางทีเราไม่ต้องมาเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเราต้องมองปัญหาให้ออกตอนนี้ค่ะอาจารย์กำลังจะบอกว่าอาจารย์มีสามลบ x สองตัวถูกต้องไหมอาจารย์ถาม
1: ถูกครับ
0: ถ
1: ถูู ก
0: ก
1: ครับ
0: แล้วตัวบนกับตัวล่างก็ตัดกันได้ค่ะทำไมอ่ะก็มันหารกันไงเหมือนห้าหารห้าไงบนกับล่างไงอาจารย์แต่ของผมมันไม่เฉียงนะเฉียงก็ไม่เป็นไรก็ตัดกันได้ถือว่าบนกับล่างแล้วเรียบร้อยยอมรับเนาะเพราะฉะนั้นสามลบ x คูณ1อาจารย์ก็ได้สามลบ x ตัวเดิมแล้วลบกับลบเจอกันเป็นอะไรคะ
1: เป็นบวกครับ
0: เป็นบวกค่ะลบแรกนอนอยู่ใช่ไหมลบที่สองก็นอนอยู่อาจารย์ลบลบเนี่ยมันดูไม่ใช่เป็นความหมายคณิตศาสตร์เลยนะมันคือเครื่องหมายมันซ้ำกันนะอาจารย์ใช่ใช่ไอ้ลบตัวเนี้ยอาจารย์ก็บอกว่าที่มันนอนอยู่เนี่ยอาจารย์ก็ค่อยๆพลิกมันไม่เอามันนอนละไม่มีประโยชน์อาจารย์ก็เปลี่ยนมันมาตั้งแทนลบลบเป็นบวกและอาจารย์ก็ได้ x บวก3ไม่ต้องใส่วงเล็บละเพราะการเปิดวงเล็บจะมีปัญหาที่มันเป็นลบค่ะที่มันเป็นบวกไม่มีปัญหาค่าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นข้างล่างอาจารย์ก็จะได้อาจารย์ก็เขียนเป็นอาจารย์สลับอะไรนิดหน่อยอาจารย์ขอเปลี่ยนตัวเนี้ยเปลี่ยนวิธีการเขียนว่าเป็น3บวก x ได้ใช่ไหมได้เนาะ
1: ได้ครับ
0: แล้วตรงนี้ก็เป็น3ลบ x เหมือนเดิมค่ะแล้วอาจารย์ก็คูณกับลอนเลข10ค่ะและอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้บรรทัดบนเกิดอะไรขึ้นคะตัดกันไหมได้6เนาะแล้วไอ้ตรงนี้ค่ะมันจะได้สูตรกำลังไม่ใช่กำลังผลต่างกำลังสองค่ะอาจารย์จะได้3กำลังสองลบ x กำลังสองค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนสูตรให้นะไอ้ก้อนเนี้ยเดี๋ยวแป๊บไอ้ก้อนเนี้ยเท่ากับก้อนเนี้ยคุณบอกจริงเหรออาจารย์จริงสิถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์มี a กำลังสองลบ b กำลังสองอันนี้เรียกว่าผลต่างกำลังสองฟังอาจารย์นะอาจารย์บอกว่าสูตรผลต่างกำลังสองเนี่ยง่ายมากเลยให้คุณเนี่ยเอามือปิดเลขสองไว้ให้เอานิ้วคุณเนี่ยมาปิดเลขสองไว้คุณจะเห็นว่าคุณมี a ลบ b แต่อาจารย์ขอใส่วงเล็บชื่อมันบอกว่าผลมันต้องต่างผลหนึ่งเป็นลบทำไมเป็นผลต่างผลคำว่าต่างเนี่ยหมายความว่าเป็นลบผลต่างคือเอามาลบกันแต่ความหมายของอาจารย์อีกอันหนึ่งก็คือผลต่างก็แปลว่าก้อนหน้าลบอีกอันหนึ่งมันต่างค่ะมันไม่ใช่ลบตัวเดิมละมันจะเป็นบวกเขาเลยเรียกว่าผลต่างกำลังสองมันก็เลยได้เนี่ยอาจารย์ถามนะ A เป็นเลขอะไรคะของอาจารย์
1: เลขสามสามครับ
0: สามแล้ว B ของอาจารย์เป็นอะไรคะ
2: เอกครับ
1: เอกกำลังสองคร
0: เ
1: ั
0: พ
1: บ
0: ราะ x เฉยเฉย x เฉยเฉยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้อาจารย์เอานิ้วปิดเลขสองใช่ไหมตัวเองเอานิ้วปิดนะอาจารย์ปิดดูให้ดูไม่ได้เอานิ้วปิดเลขสองข้างบนไว้คุณก็จะได้ a ลบ b ถ้าคุณเอานิ้วปิดเลขสองอันนี้คุณก็จะได้3ลบ x ใช่ป่ะผลต่างเอามาลบและผลต่างมันก็หมายความว่า ก้อนหนึ่งเป็นลบอีกก้อนหนึ่งไม่ใช่ลบอีกก้อนหนึ่งก็เลยเป็นอะไรคะ
1: เป็นบวก
0: เป็นบวกค่ะก็จบเนาะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น6ค่ะแล้วก็หารด้วย9แล้วก็ลบ x กำลัง2คูณกับลอน10และก็มีคนบอกว่าอาจารย์จริงๆแล้วผมเห็นในเอกสารเนี่ยมันเอาอันนี้คูณเข้าไปและอันนี้คูณเข้าไปใช่แล้วมันก็จะได้เท่านี้เลยค่ะแต่อะไรที่มันเป็นสูตรแล้วมันไม่ยากเกินไปอาจารย์ก็จะสอนไปด้วยนะคะอาจารย์คิดว่าไปทบทวนดูอีกทีเนาะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัย

ทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์เครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟ

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอนุกรมแมคคารีนกันนะคะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะหัวข้อที่ 7.4 ค่ะในหัวข้อหนังสือของอาจารย์นะ 7.4 ค่ะอนุกรมแมคคารีนซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งอนุกรมนะซึ่งถ้าคุณทำอนุกรมเทเลอร์ได้อันนี้มันก็จะง่ายไปเลยเนาะแล้วมันก็จะได้ไปในทำนองเดียวกันเลยนะคะหน้า481อ่ะทีนี้อาจารย์จะให้ดูรูปของอนุกรมแมคคารีนเนาะอ่ะอาจารย์บอกว่าอนุกรมแมคคารีนเนี่ยเป็นอนุกรมค่ะรอบจุดศูนย์ค่ะทีนี้รอบจุดศูนย์มันเป็นยังไง fx ของเราตัวนี้ค่ะมันก็จะเป็นซิกมาเดี๋ยวอาจารย์กระจายให้ดูนะ n ตั้งแต่ศูนย์ถึงอินฟินิตี้ cn แล้วก็ x ลบรอบจุดศูนย์ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เลยเป็นศูนย์แล้วก็ปิดวงเล็บยกกำลัง n แล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยจะเรียกมันย่อๆนะว่าตรงนี้ก็จะเป็นซิกมาค่ะ n ตั้งแต่ศูนย์ถึงอินฟินิตี้ cn x ลบ x ศูนย์ได้ x ไหมแล้วก็กำลัง n ค่ะอยู่ในเอกสารเลยมองๆนะและทีนี้อาจารย์ก็จะกระจายค่ะดูบรรทัดสุดท้ายเลยนะบรรทัดสุดท้ายตรงนี้นะตรงนี้นะอาจารย์จะเอาตรงข้างล่างเลยนะอาจารย์ก็จะได้ว่าแป๊บนะ f 0ไม่บรรทัดสุดท้ายหรอกเอาขึ้นไปอีกนิดนึงนะ f 0ค่ะวงเล็บตรงนี้คือไม่โดนดิฟอาจารย์ใส่วงเล็บไว้นะแล้วมันเดี๋ยวอาจารย์เขียนผิดไปนิดหนึ่งเอาใหม่ f ไม่โดนดิฟของเลข0แล้วก็ x ลบ0กำลัง0หารด้วย0แฟกต่อนะอันนี้ f ดิฟ1ครั้งจะเขียนวงเล็บเลข1ก็ได้หรือขีด1ขีดก็ได้ของเลข0แล้วก็ x ลบ0แต่ยกกำลัง1ค่ะแล้วก็หารด้วย1แฟกแล้วต่อไปมันดิฟครั้งที่2เนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น x ลบ0กำลัง2แล้วก็หารด้วย2แฟกแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นดิฟ3ครั้งแล้วก็ x ลบ0กำลัง2หารกำลัง3เนาะแล้วก็หารด้วย3แฟกค่ะอาจารย์ก็พอละอ่ะแล้วทีเนี้ยif ตัวนี้ไม่โดนดิฟเนาะมันก็คือ f ที่เราแทนค่าที่ x เป็น0ไอตรงนี้ยกกำลัง0ก็1 0แฟกก็1ก็เลยไม่เขียนอันนี้ดิฟ1ครั้งนะแล้วตรงนี้ x ลบ0ก็ได้ x ยกกำลัง1ก็ไม่เขียนหารด้วย1แฟกก็ไม่เขียนต่อไปตรงนี้ดิฟ2ครั้งค่ะแล้ว x ลบ0ก็ได้ x แต่ x ยกกำลังอะไรคะ2แล้วก็หารด้วย2แฟกแล้วต่อไปมันก็จะเป็นดิฟ3ครั้งแล้วก็ x กำลัง3แล้วก็หารด้วย3แฟกอ่ะทีนี้มีคนตอนที่ทำกันบ้านอ่ะจะพูดผิด f ตรงนี้หมายความว่า f ดิฟ4เดี๋ยวอาจารย์ผิดเนาะนี่ดิฟ3ครั้งดิฟ4ครั้งอ่ะอาจารย์เลยใส่วงเล็บปกติแล้วเนี่ยเราชอบเขียนว่ายกกำลัง 2ยกกำลัง3อะไรเงี้ยเป็นว่าเป็นฟังก์ชันกี่ตัวหรือแต่ตอนที่เราใส่วงเล็บอย่างเงี้ยเป็นหมายความว่าเรากำลังจะดิฟนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น x กำลัง4แล้วก็หารด้วยอะไรคะ4แฟกไปเรื่อยๆซึ่งถ้าคุณได้ของอนุกรมครั้งที่แล้วครั้งเนี้ยมันก็จะดีขึ้นอ่ะลองมาดูเนาะว่ามันเป็นยังไงเรามาดูตัวอย่างแรกเลยเนาะตัวอย่างที่ 7.4.1 ค่ะอาจารย์ให้หาอนุกรมแมคคารีน

ของ f x เนี่ยเท่ากับเศษ1ส่วน1บวก x ค่ะแล้วรอบจุดที่อาจารย์พูดเมื่อกี้อ่ะให้ a เป็น0แล้วก็ให้หาอนุกรมแมคคารีนอันเดิมเลยนะของ f x มีบางคนทำกันบ้านยังหาอนุกรมตรงนี้ไม่ได้เลยแต่ดันไปหาอนุกรมที่เขาถามค่ะตรงนี้ซึ่งสิ่งที่คุณเห็นก็คือถ้าตรงนี้มันเป็น x เดี๋ยวถ้าคุณคิดอนุกรมอันนี้ได้ปุ๊บคุณจะเปลี่ยนตรงไหนมี x ให้เป็น 3x อะค่ะบางคนก็จะข้ามขั้นไปนะแล้วก็ที่จุดเดิมเลยค่ะ a มีค่าเป็น0เป็นยังไงสแกน QR code ได้เลยนะคนที่มีหนังสืออยู่แล้วนะคะทีนี้อาจารย์ก็เริ่มค่ะอาจารย์มี f x เท่ากับเศษ1ส่วน1บวก x ค่ะเริ่มต้นทำไง f อะไรก่อนคะตามเอกสารเลยใช่ตัวเองก็แทนที่ x ด้วยเลขอะไรคะ0คุณก็เลยได้1ส่วน1มีค่าเป็นอะไรคะ1เรียบร้อยทีนี้อาจารย์จะหาอนุพันธ์ครั้งที่1มีคนเขียนผิดนะคุณบอกว่าคุณกำลังจะหาอนุพันธ์แบบนี้คุณก็ต้องดิฟเลยค่ะแต่ถ้าคุณจะมาเขียนว่าเศษ1ส่วน1บวก x เฉยๆแล้วคุณไม่มีดิฟตัวเนี้ยไม่ได้เพราะคุณกำลังจะดิฟไอตัวเนี้ยมันก็คือโจทย์อันนี้วิธีเขียนผิดนิดหน่อยนะไปปรับหน่อยนะคะเพราะฉะนั้น1ขีดก็แปลว่าอาจารย์จะดิฟอาจารย์ก็จะดิฟค่ะทีนี้มันมีข้างบนกับข้างล่างแบบเนี้ยไอตัวเนี้ยค่ะมันยกกำลังเลข1อยู่ใช่ไหมคิดทำมาแล้วอะค่ะคุณย้ายมันขึ้นไปข้างบนมันก็เลยกลายเป็นอะไรคะใช่แล้วคุณก็จะใช้สูตรในข้อสอบก็จะมีสูตรนี้ด้วยก็คือดิฟอะไรนะคะ u กำลัง n กระชาก n ลงมา u กำลัง n ลบ1แล้วก็ du by dx แบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะดิฟแล้วค่ะดิฟเหมือนกันเลย n คือเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังคือเลขอะไรคะลบ1 u คือสิ่งที่อยู่ข้างล่างค่ะ u คืออะไรคะใช่เพราะฉะนั้นอาจารย์จะดิฟอาจารย์ก็จะกระชากเครื่องหมาย d by dx ก็จะหายไปอาจารย์ก็จะดึงลบ1ลงมาตัวนี้ก็จะเป็น1บวก x เหมือนเดิมก็คือ u ตัวเดิมเราเก่งขึ้นแล้วลบ1ลดไปอีก1กลายเป็นอะไรคะลบ2ก็ปรับคำพูดนิดนึงนะคะแล้วตรงนี้ดิฟค่ะ u คืออะไรคะเห็นไหม1บวก x ค่ะที่กรอบสี่เหลี่ยมค่อยๆขยับตามไปคุณได้สักข้อ1คุณก็ได้5คะแนนแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้ติดลบค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็น1บวก x ทั้งหมดยกกำลังลบ2ดิฟ1เป็น0แต่ดิฟ x เป็น1เนี้ยคุณก็เขียนสิคุณเข้าใจอะไรหรือคุณจะกระจายเข้าไปก็ได้เพราะฉะนั้น0บวก1ก็ได้1เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วทีนี้อาจารย์จะแทนค่าดังนั้นใช่ไหมอาจารย์แทนค่านะตรงนี้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะแทนค่าแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น f พามตรงไหนมี x แทนด้วยเลข0ก็เป็น0กำลังลบ2ซึ่งมันก็จะได้ลบ1ลบแล้วก็วงเล็บเลข1แต่กำลังอะไรคะลบ2ก็ค่อยๆ คิดค่ะลบเนี่ยเหมือนเดิมลบเหมือนเดิมแต่ไอ้ก้อนนี้ติดลบมันควรอยู่ที่ข้างบนไหมไม่ลงไปข้างล่างเลยไอคนมีสิวลงมาละแต่คุณจะเอามันลงมาข้างล่างคุณก็ต้องมีเลขอะไรให้มันคะเลข1 1คูณอะไรมันก็ได้ตัวเดิมเพราะฉะนั้นค่ะ1ยกกำลัง2ก็มีค่าเป็นอะไรอยู่ดีคะ1 1หาร1ก็ได้1แต่เป็นแบบติดลบคุณจะคิดยังไงก็ได้ให้คุณได้คำตอบต่อไปนะอาจารย์จะหาดิฟครั้งที่2อาจารย์ก็จะดูตรงนี้ดิฟ2ครั้งอาจารย์เก่งละอาจารย์ก็ดึงลบออกมาก่อนและอาจารย์ค่อยดิฟ1บวก x กำลังลบ2ช่วยกันค่ะ n คืออะไรคะเพื่อนได้อ่ะลบ2แต่ถ้าเราไม่ได้เราก็เขียนสูตรประกบเลยค่ะแบบนี้

ใครที่ไม่ได้ก็ดูใหม่ d by dx n คือเลขชี้กำลังก็คือลบสอง u คือสิ่งที่อยู่ข้างล่าง u คืออะไรคะ1บวก x เบื่ออาจารย์แล้วเนี่ยพูดอยู่นั่นแหละดิฟเสร็จก็หายไปละอาจารย์ก็จะกระชากค่ะอันนี้มันเป็นลบตัวเดิมนะกระชากลบสองลงมาและอาจารย์ก็จะได้1บวก x เหมือนเดิมถึงตรงนี้แล้วนะแต่การที่เราดิฟมันต้องลดลงไปอีก1ลบ2ลบอีก1กลายเป็นอะไรลบ3แล้วก็ดิฟ u คืออะไรคะ1บวก x ซึ่งดิฟ1เป็น0แต่ดิฟ x เป็น1เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้2อาจารย์เก่งขึ้นอะไม่เก่งก็ได้เอาแบบนี้ละกันไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะแทนค่าค่ะตรงไหนมี x แทนด้วยเลขอะไรนะแทนด้วยเลข0ค่ะอาจารย์ก็จะได้เป็น2คูณ1บวก0กำลังลบ3ซึ่ง1บวก0ก็ได้อะไรเอ่ยได้1และอาจารย์ก็รู้ว่า2อยู่เหมือนเดิมใช่ไหม1กำลัง3ลงไปข้างล่างเลยซึ่ง1กำลัง3มีค่าเป็นอะไร1อาจารย์ก็เลยได้อันนี้เป็นอะไรคะ2ต่อไปค่ะอาจารย์ก็จะดิฟครั้งที่3อาจารย์ก็จะดิฟตรงนี้อาจารย์ก็จะดึงเลข2ออกมาและอาจารย์ก็ดิฟ1บวก x กำลังลบ3ค่ะ n คืออะไรคะมองตรงนี้เลยลบ3 u คืออะไรคะ1บวก x ค่ะอาจารย์จะดิฟแล้วนะอาจารย์จะกระชากแล้วนะอาจารย์ก็กระชากลบ3ลงมาแล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้1บวก x แต่กำลังอะไรคะลบ4แล้วอาจารย์ก็ดิฟ u คืออะไรคะ1บวก xไปทวนดูนะเพราะฉะนั้นดิฟ1เป็น0 dx by dx เป็น1อาจารย์ก็เลยได้ลบ6แล้วตรงนี้ก็จะเป็น1บวก x ทั้งหมดยกกำลัง4มองในเอกสารเนาะกลางๆละอาจารย์ก็เลยแทนค่าที่ x เป็น0ค่ะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น1บวก0ทั้งหมดกำลัง4ซึ่งมันก็มีค่าเป็น1ลบ6หารด้วย1ได้เท่าไหร่คะลบ6อาจารย์ถามถ้าอาจารย์จะดิฟครั้งที่4อาจารย์ต้องดิฟตรงไหน1 2 3ดิฟตรงไหนดิฟตัวที่2ค่ะเพื่อนทำไมทำไมเพื่อนเข้าใจเนี่ยหมายความว่าอาจารย์จะดิฟครั้งที่4ค่ะอาจารย์รู้ว่าก้อนเนี่ยมันเป็นลบ6อาจารย์ก็ดึงลบ6ออกมาแล้วอาจารย์ก็ดิฟ1บวก x กำลังลบ4อาจารย์อาจจะเขียนข้ามขั้นตอนไปหน่อยเนาะแต่ถ้าคุณจะเข้าใจคุณค่อยๆเขียนไปก็ได้ตอนทำข้อสอบอะค่อยๆไล่ไปนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะดิฟแล้วนะอาจารย์กระชากอะไรลงมาคะลบ4ค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นกำลังอะไรคะลดอีก1ลบ5และอาจารย์ก็ดิฟ u คืออะไรคะ1บวก x ค่ะซึ่งดิฟ1เป็นอะไร0แต่ดิฟ x เป็นอะไรนะคะ1ก็เขียนให้ถูกเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้24คูณ1บวก x กำลังลบ5นี่เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะแทนค่าค่ะที่ x เป็น0อาจารย์ก็จะได้1บวก0กำลังลบ5ซึ่งอาจารย์ได้ก้อนนี้เป็น1ใช่ไหม1ยกกำลังอะไรก็ได้1ค่ะอาจารย์ก็เลยได้24ตอนนี้อาจารย์ต้องดิฟบรรทัดไหนคะ1 2 3เอาบรรทัดไหนมาดิฟไม่2แล้วบรรทัดที่3 24ดึงออกมาแล้วอาจารย์ก็ดิฟ1บวก x กำลังลบ5หัวหน้าดิฟให้อาจารย์ซิกระชากอะไรลงมากระชากอะไรลงมาจะดิฟละกระชากลบ5ลงมาแล้ววัชระเกียรติก็ช่วยเนาะตรงนี้ก็ลดลงไปอีก1กลายเป็นลบอะไรคะลบ6ค่ะแล้วดิฟ u คืออะไรธนัทวัชระเกียรติก็ช่วยด้วยซึ่งดิฟ1เป๊ะดิฟ1เป็น0แต่ดิฟ x เป็น1นะคะเพราะฉะนั้น24คูณ5ได้อะไรคะลบ120แล้วก็1บวก x อะไรคะลบ6แบบนี้อ่ะแล้วอาจารย์ทำอะไรต่อเกรียงศักดิ์แทนค่าอะไร
ด้วยอะไรศูนย์นี่ไม่ใช่เกียงศักดิ์ตอบนะเกียงศักดิ์ยังยิ้มอยู่ค่ะอันนี้ก็มีค่าเป็น1เนาะอาจารย์ก็ได้ลบ120ค่ะกลชีทำอะไรต่อคะมีใครไม่รู้

แล้วยูคืออะไรคะเบื่ออาจารย์มากเลยดิฟ1เป็นอะไรคะแล้วดิฟ x เป็นอะไรคะ1ค่ะอาจารย์ก็เบื่อตัวเองพูดซ้ำอยู่อย่างเงี้ยได้เท่านี้แล้วอาจารย์ก็จะได้1บวก x กำลังลบ7 7แล้วตรงนี้อาจารย์ทำอะไรต่อล่ะแทนที่ x ด้วยอะไรนะคะอาจารย์ก็ได้แบบนี้แล้วตรงนี้เป็นอะไรคะก็เป็น1แหละมันก็จะได้720ตัวเดิมอาจารย์พอละไม่ยอมดิฟละเอาแค่6ครั้งนะตอนคุณสอบคุณก็เอาเท่าที่เพื่อนทำก็ได้เพราะเราจะเอากันบ้านมาทำใช่ไหมเขาทำ6ครั้งก็แค่6ครั้งไม่ต้องไปทำเยอะกว่านี้ก็ได้พร้อมหรือยังและทีนี้อาจารย์ก็เริ่มค่ะคุณจะต้องรู้รูปแบบอนุกรมแมคคารีนนะอาจารย์ก็เลยบอกเลยว่าแมคคารีนเนี่ยมันจะเป็น0มันก็ง่ายนะอาจารย์ก็จะได้ f 0แล้วก็ dip 1ครั้งอาจารย์ไม่เขียนอย่างนี้อาจารย์อย่างนี้ได้ไหม x กำลัง1หารด้วย1แฟกก็ไม่เขียนแล้วเนาะแล้วก็ dip กี่ครั้งต่อ2ครั้ง x กำลังอะไร2หารด้วยอะไรคะแล้วก็ dip กี่ครั้ง3ครั้งกำลัง3หารด้วยเท่าไหร่คะแล้วก็ดิฟ4ครั้งเป็นวงเล็บนะ x กำลังอะไรคะ4แล้วก็หารด้วย4แฟกแล้วก็ดิฟกี่ครั้ง5ครั้ง x กำลังอะไรคะ5หารด้วยเท่าไหร่คะ5แฟกแล้วก็ดิฟกี่ครั้ง6ครั้ง x กำลังอะไรคะหารด้วย6แฟกแล้วอาจารย์ก็จุดๆๆอ่ะ f แป๊บหนึ่งเนาะอาจารย์ผมทํามาต้องเยอะแยะผมทําอะไรผมไม่เข้าใจตัวเองอ่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องใช้ตัวนี้ค่ะ f 0 f ที่โดนดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งดิฟ3ครั้งดิฟ4ครั้งดิฟ5ครั้งดิฟ6ครั้งซึ่งมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ดิฟครั้งที่6ดิฟครั้งที่5ไปก่อนเนาะดิฟครั้งที่4แล้วก็ดิฟครั้งที่3แล้วก็ดิฟครั้งที่2แล้วก็ดิฟครั้งที่1ค่ะแล้วก็ที่ไม่โดนดิฟค่ะเอาพวกนี้มาแทนค่าให้หมดเลยนะทีนี้อาจารย์ก็จะเอามาแทนค่าละอาจารย์จะเอามาแทนค่าแล้วนะแทนเลยแทนพร้อมกันเลยอาจารย์ได้อะไรคะ f 0มันเป็นอะไรนะคะเป็น1ดิฟ1ครั้งเป็นอะไรนะเป็นลบ1แล้วคูณกับ x ดิฟ2ครั้งเป็นอะไรนะ2 x กำลัง2วัชรเกียรติมั้งเขาบอกว่า2แฟกมันก็คือ2คูณ1นะแล้วดิฟ3ครั้งเป็นอะไรคะลบ6แล้วตรงนี้ x กำลัง3แล้วเขาก็บอกว่ามันก็คือ3คูณ2คูณ1นะแล้วดิฟ4ครั้งเป็นเท่าไหร่นะ24 x กำลัง4นี่ดิฟ3ครั้งดิฟ4ครั้งแล้วตรงนี้ก็เติมเลข4คูณ3คูณ2คูณ1แล้วดิฟ5ครั้งล่ะลบ120 x กำลัง5แล้วก็เติมเลข5แล้ว100ซาวใช่ไหมแล้วก็ดิฟ6ครั้งเป็นเท่าไหร่นะแล้วตรงนี้ก็ x กำลัง6แล้วก็เปิด6แฟกมันก็ต้องมีเลข6อะค่ะซึ่งหมายความว่าเมื่อกี้มีคนรู้ว่าตรงนี้ได้เท่าไหร่นะ120มั้งไม่ตรงนี้เป็นอะไรก่อนตรงนี้เป็น6ไหมแล้ว6มันก็จะตัดตรงนี้ได้นะแล้วอันนี้มันเป็น6อยู่แต่6ไปคูณ4ได้เท่าไหร่แล้วมันก็ตัดกันเนาะแล้ว24คูณ5ได้เท่าไหร่แล้วมันก็จะตัดกันเนาะ120คูณอะไรมันก็ได้เท่าไหร่คะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ตรงนี้เป็น1แล้วตรงนี้ก็จะเป็นลบ x ค่ะอันนี้ก็ตัดกันอยู่แล้วนะเป็นบวก x กำลัง2แล้วก็ลบอะไรคะ x กำลัง3บวก x กำลัง4ลบ x กำลัง5บวก x กำลัง6

0: เดี๋ยวอาจารย์สอนให้เขียนอยู่ในรูปทั่วไปนะอาจารย์จะบอกว่าโพสต์เนี้ยมันเป็นบวกโพสต์เนี้ยมันเป็นบวกอันเนี้ยมันก็เป็นบวกอันนี้มันก็เป็นบวกแล้วมันเป็นบวกลบบวกสลับกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์จะสอนให้อาจารย์จะเขียนอยู่ในรูปอนุกรม n เป็น0ถึง infinity แล้วคุณก็เอาลบ1ยกกำลัง n x กำลัง n อาจารย์ผมไม่เชื่ออาจารย์อาจารย์ก็เริ่มลบ1กำลัง0เป็นบวกใช่ไหมต่อไปลบ1กำลัง1เป็นเลขคี่ก็เป็นอะไรคะลบลบ1กำลัง2เป็นเลขคู่ก็เป็นอะไรคะแล้วลบ1กำลัง3เป็นเลขคี่ก็เป็นอะไรคะแล้วลบ1กำลัง4เลขคู่ก็กลายเป็นอะไรคะบวกอาจารย์ผมไม่เชื่ออาจารย์ถ้า x กำลัง1ใช่กำลัง2ใช่กำลัง3ใช่กำลัง4กำลัง5กำลัง6อาจารย์แล้ว x กำลัง0ล่ะอะไรก็ตามตัวแรกอ่ะนะx กำลัง0มีค่าเป็นอะไรคะ1อะไรก็ตามยกกำลัง0จะมีค่าเป็น1ตอนเห็นรูปอนุกรมแบบนี้ก็ต้องทำเป็นอาจารย์แล้วมันช่วยให้ผมทำอะไรได้ล่ะก็คือว่าตอนแรกอนุกรมของเราเนี่ยอนุกรมแรกคืออนุกรมแมคคารีนแบบนี้เนาะรอบจุด a เท่ากับ0เนี่ยคุณจะได้คำตอบ fx อนุกรมอนุกรมอะแปลว่ามันเอามาบวกกันเยอะเขียนยกระจายอย่างเงี้ยเด็กๆเราก็เขียนอยู่ในรูปผลรวมค่ะซิกมา n ตั้งแต่0ถึง infinity แล้วก็ลบ1กำลัง n แล้วก็ x กำลัง n แต่เขาถามอนุกรมแมคคารีนของเราชื่อว่าอะไรนะคะตรงนี้เปลี่ยนเป็นอะไรนะ 3x ไม่ใช่ว่าต้องไปคิดใหม่นะมันจะคิดยากมากเลยแต่เราทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็จะเปลี่ยนตรงเนี้ยให้เป็น 3xและอาจารย์ก็จะได้ซิกมา n ตั้งแต่0ถึง infinity ลบ1กำลัง n แต่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นอะไรคะใช่แค่นั้นเองแล้วคำตอบก็จะเท่ากันด้วยแล้วคุณบอกอาจารย์ผมอยากจะรู้จังเลยแล้วถ้ากระจายล่ะมันเป็นแบบไหนอาจารย์มั่วหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกว่าถ้าอาจารย์กระจายตัวนี้ fx ของอาจารย์ฝึกนะอาจารย์ก็จะได้ลบ1กำลัง0แล้วก็ 3x กำลัง0ลบ1กำลัง1แล้วก็ 3x กำลัง1 n เริ่มตั้งแต่0นะไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นลบ1กำลัง2แล้วก็ 3x กำลัง2ลบ1กำลัง3แล้วก็ 3x กำลัง3แล้วก็ลบ1กำลัง4ก็ 3x กำลัง4แล้วก็ลบ1กำลัง5แล้วก็ 3x กำลัง5อาจารย์พอก่อนเนาะอะไรยกกำลัง0ก็ได้1หมดเพราะฉะนั้นก้อนแรกอาจารย์ได้1ก้อนนี้เป็นบวกหรือเป็นลบคะลบ 3x ก้อนนี้เป็นอะไรคะบวกก็จะเป็น 3x กำลัง2แล้วก้อนนี้เป็นอะไรคะลบ 3x กำลัง3เก่งละเก่งรู้ว่ามันจะต้องสลับค่ะอันนี้เพิ่มแล้วมันก็ลบค่ะแล้วตัวนี้ก็เพิ่มแล้วมันก็จะสลับมาเป็นบวกค่ะก้อนนี้ก็เพิ่มขี้เกียจละนี่คือรูปอนุกรมของแมคคารีนนะคะอ่ะเอาอีกสักตัวอย่างเนาะแบบด่วนๆเพราะอาจารย์ลืมดูเวลาว่า10โมงแต่อาจารย์ลืมดูว่าเริ่มตอนกี่โมงค่ะลองมองซิว่าจะเอา 7.4.2 หรือว่าจะเป็น 7.4.3 ซึ่งเป็นอนุกรมแมคคารีนของตรีโกณมิติหรือของ exponential ค่ะ yeah. มีคนบอก exponential หรือแค่พูดตามอาจารย์เอาอะไรดีคะใช่มีคนบอกก็ไปดูแบบฝึกหัดสิว่าแบบฝึกหัดใกล้เคียงกับอะไรก็ใช่นะเอาอะไรดีเอาอะไรดีไม่มีคนเลือกอาจารย์เลือกเองนะอาจารย์จะเอาตรีโกณมิติ
1: สงสัยหรือเปล่าเอาตัวอย่างที่สอง
0: อ่ะเปลี่ยนใจค่ะธนัทบอกว่าขอเป็น exponential ได้ไหมได้ค่ะเอา exponential นะคะหน้าที่486เดี๋ยวอาจารย์จะเร็วนิดหนึ่งนะเพราะอาจารย์ลืมดูเวลานะคะเดี๋ยวเกินเวลา อันนี้เป็นอนุกรมแมคคารีนเหมือนกันแมคคารีนอันนี้ f x เท่ากับ e กำลัง2 x ค่ะแมคคารีนนี่จะง่ายค่ะกรณีที่มันเป็นรอบจุด a เป็น0ค่ะอาจารย์เริ่มเลยนะและอันนี้ก็ไม่ได้ถามของฟังก์ชันอื่นด้วยถามหาแค่อนุกรมเดียวนะคะอาจารย์เริ่มเลยนะอาจารย์ต้องหาอะไรคะจำได้ไหมดูในเอกสารเจนจบบอกค่ะหา f 0ค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็น e ยกกำลัง2คูณ0ซึ่ง e กำลัง0มีค่าเป็นอะไรคะ1ต่อไปค่ะอาจารย์ก็จะดิฟทั้งที่1ค่ะอาจารย์ขีด1ขีดแปลว่าอาจารย์กำลังจะดิฟ e กำลัง2 x อาจทุกคนฟังค่ะดูสูตรค่ะเดี๋ยวคุณต้องไปเรียนในอนาคตต่อไปเนาะถ้าสูตรเบื้องต้นคุณไม่ได้อันนั้นแหละปัญหาใหญ่แล้วมันจะติดอีลุงตุงนางหมดฟังนะฟังฟังคุณจะดิฟแปลว่าคุณจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential exponential เนี่ยเขาใช้ตัว e สิ่งที่คุณจะต้องรู้คือ u u คือสิ่งที่อยู่ข้างบน u คืออะไรใช่คุณจำไว้แค่นั้นนะคุณจะดิฟละคุณจะได้ทางขวามือเครื่องหมาย d by dx การที่คุณเขียน d by dx หายไปทำไมมันหายไปเพราะคุณกำลังจะดิฟสูตรเนี่ยง่ายมากเลยดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u ดิฟอะไรก็ไม่รู้เหมือนไม่ได้ดิฟดิฟ exponential นี่แหละดิฟเหมือนไม่ได้ดิฟเสร็จละแล้วหลังจากนั้นคุณก็ดิฟค่ะ u คืออะไรคะตอบ 2x ค่ะแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าดิฟ 2x ได้อะไรคะ2จบใครที่ไม่ค่อยรู้เรื่องตรงนี้คุณก็ต้องดึง2ออกมาแล้วก็ dx by dx dx by dx มีค่าเป็นอะไรคะ1เหมือน5หาร5ก็ได้1 1คูณ2ก็ได้2เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะทำอะไรต่อคะไม่ดิฟแทนที่ x ด้วย0เยี่ยมมากตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ e กำลัง0แต่มันมีค่าเป็นอะไรคะเป็น1และไปคูณกับ2มันก็เลยได้2ผิดไหมการผิดไหมโอเคอาจารย์จะดิฟครั้งที่2ค่ะอาจารย์จะดิฟครั้งที่2อาจารย์ดึงเลขอะไรออกมาก่อน2และอาจารย์ก็จะดิฟ e กำลัง 2x เอาดูสูตรค่ะเมื่อกี้ผมยอมรับผมไม่ได้ฟังอาจารย์ก็ดู d by dx คือตัวนี้ e คือฟังก์ชัน exponentialu คือสิ่งที่อยู่ข้างบน u คืออะไรคะ 2x dip exponential เป็นสูตรที่ง่ายมากเลย dip เหมือนไม่ได้ dip ค่ะ dip e กำลัง u ได้ e กำลัง u ตัวเดิมแล้วคุณอย่าลืม dip u ชื่อว่าอะไรคะ 2x ทีนี้คุณเก่งขึ้นละคุณ dip 2x คุณได้เท่าไหร่2คูณกับ2เป็นเท่าไหร่คะ 4แล้วก็ e กำลัง 2x แล้วทำอะไรต่
2: อ
0: แทนค่าที่ x ได้0เยี่ยมมากอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้ซึ่ง e กำลัง0มีค่าเป็น1 1คูณ4ได้เท่าไหร่คะ4และอาจารย์ทำอะไรต่ออาจารย์ดิฟต่อดึงเลขอะไรออกมาคะ4แล้วอาจารย์ก็ดิฟ e กำลัง u คืออะไรคะ 2x อาจารย์ก็ได้ดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u เหมือนเดิมแล้วก็ดิฟ u คืออะไรคะ 2x ซึ่งอาจารย์ดิฟ 2x อาจารย์ได้เท่าไหร่เอ่ยได้2คูณกับ4เลยกลายเป็น8แล้วทำไงต่อแทนค่าที่เท่าไหร่คะ0แล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ e กำลัง0ซึ่งมีค่าเป็น1คูณกับ8ก็ได้8แล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อคะมาดิฟค่ะดึงเลข8ออกมาแล้วอาจารย์ก็จะดิฟ e กำลัง 2x ซึ่งดิฟ e กำลัง 2x ได้อะไรคะ e กำลัง 2x เหมือนเดิมแล้วก็ดิฟ u คืออะไรคะ 2x เนี่ยจบหน้านี้ละไปอีกหน้าหนึ่งละซึ่งดิฟ 2x ได้เท่าไหร่คะ2คูณ8ได้เท่าไหร่คะเรียบร้อยแล้วไงต่อเบื่ออาจารย์มากเลยให้เบื่อเหอะนะจะได้ทำได้นะคะซึ่ง e กำลัง0มีค่าเป็น1 1ไปคูณ16ได้เท่าไหร่ 16แล้วดิฟอะไรต่อ

0: ดิฟครั้งที่ห้าค่ะเก่งแล้วไงต่อหัวหน้าดิฟอีกำลังสองเอ็กซ์ดิฟอีกำลังสองเอ็กซ์ได้อะไรได้อีกำลังสองเอ็กซ์ก่อนแล้วดิฟยูยูคือสองเอ็กซ์แล้วดิฟสองเอ็กซ์ได้อะไรสองคูณสิบหกได้32แล้วไงต่อซึ่ง x มีค่าเป็น0ซึ่ง e กำลัง0มีค่าเป็น1เนาะมันก็จะได้32จนเพื่อนแบบผมรู้แล้วอาจารย์น่าจะทำถึงครั้งที่6นะคนที่ไม่รู้ค่ะคนที่รู้ห้ามตอบนะคนที่ไม่รู้เรื่องต้องตอบคนที่ไม่ได้ตอบต้องตอบดึงอะไรออกมาแล้วดิฟอะไรสัตว์สีประพามาละดิฟ e กำลัง 2x ก่อนและอาจารย์ได้32เหมือนเดิมดิฟ e กำลัง 2x ได้อะไร e กำลัง 2x แล้วดิฟอะไรต่อดิฟ 2x เป็นอะไรคูณกับ32ได้อะไรแล้วไงต่อแทนค่า x เป็นคล่องเลยนะคะ1คูณ64ได้64พอละอ่ะทีนี้ก็มาเขียนรูปอนุกรมแมคคารีนให้เป็นมันก็จะเริ่มจาก f x เท่ากับ f อะไร f 0เลย0เลย0ดิฟ1ครั้งดิฟกี่ครั้ง2ครั้ง x กำลังต่อไป3ครั้ง x กำลังส่วนต่อไป4หารด้วย4แฟก x กำลัง5หารด้วยอะไรคะ5แฟกแล้วก็ดิฟ6ครั้งนะหารด้วยอะไรนะคะ6แฟกอ้าวอาจารย์ถามอาจารย์ถามไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไออันเนี้ยไออันเนี้ยไปเอามาจากตรงไหนพี่เบิ้มพี่เบิ้มก่อนพี่เบิ้มเอามาจากตรงไหนตรงนี้นะธนัทเอามาจากไหน32อาชายอาชายเอามาจากไหน6อาคมเอามาจากไหน8ทันธนพรเอามาจากไหนสวยนะคนนี้ฮะแล้วก็ข้างๆทันธนพรค่ะF พามได้เท่าไหร่คะ2รุจิรัตน์ก็สวยค่ะอะไรต่อคะ F0 เป็นอะไรคะก็อยู่กันหมดเนาะอ่ะก็ให้เข้าใจก็จะมีคนหลับๆนิดนึงอยู่ใกล้ๆอาจารย์นี่แหละนะคะปลอดภัยสุดก็เลยหลับอาจารย์ก็แทนค่าเลยเอา F0 มีค่าเป็นอะไรคะแล้วดิฟ1ครั้งนี่ล่ะ2เอ้ยอาจารย์ลืมพี่เบิ้มบอกอาจารย์ลืม Xจะลืม x นะต่อไปดิฟ2ครั้งเป็นอะไรคะ4เป็น4มั้ย4 x กำลัง2หารอาจารย์เก่งแล้ว2แฟกเขียน2แล้วเก่งขึ้นดิฟ3ครั้งล่ะ
1: 8
0: แล้วก็ x กำลัง3เก่งแล้วหารได้อะไรคะ อ๋อไม่ยอมหารด้วยเดี๋ยวขอเขียนเหมือนเดิมขอเขียนเหมือนเดิมต่อไป4ครั้ง6 x กำลัง4ส่วน4แฟกแล้วอะไร32 x กำลัง5ส่วน5แฟกแล้วก็อะไร x กำลัง6ส่วน6แฟกรู้ไหมว่า2อาจารย์จะบอกอย่างนี้ค่ะ2กำลัง0มีค่าเป็นอะไรอันนี้คือ2กำลัง1เนาะแล้วอันนี้คือ2กำลัง2ได้ไหม

ได้อยู่ครับแล้วตัวนี้ล่ะแล้วผมก็เก่งเลยผมต้องรู้ว่ามันต้องเป็นสองกำลังอะไรสี่แล้วผมก็เก่งอีกค่ะได้สองกำลังอะไรแล้วตัวสุดท้ายก็เป็นอะไรคะแล้วทีนี้เราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปอนุกรมได้ค่ะมันก็จะเป็นซิกมา n ตั้งแต่0ถึงอินฟินิตี้ดูนะ2กำลัง n ถ้ามองตัวแรกๆไม่รู้เรื่องอ่ะก็มามองตัวท้ายๆสิ x กำลัง n แล้วก็อะไรคะ n factorial ธนัทเป็นคนคิดนะอันเนี้ยก็จะประมาณเนี้ยนะคะ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polin ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศ

ไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13 สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

อะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: เจนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีบรรดาเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยนะมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยก็ที่ว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
2: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
4: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
3: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
4: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของหนี้กยศ.ที่คุณเรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศ.เราก็จะมีการว่าพูดคุยกับกยศ.ว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้คุยยืนเรียนแล้วกับกยศ.เพราะเขาจะได้ไก่เกี่ยเรื่องการตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไก่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่มั้ยคะ
4: ได้ครับผมผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไก่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
3: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน 500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5ล้านบาท
4: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากความครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายของทั้งคู่ครับผมเราเนี่ยอยากเป็นจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่า

0: ความยุติธรรมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
2: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
3: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
0: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
3: ้ค่ะ
2: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
3: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับฟรีตลอดทั้งงาน
3: ฟรีตลอด
2: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
3: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
0: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อด้วย77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
1: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับอาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: อริสางามสุขศรีค่ะ
0: ครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้เรามาทำรายการเกี่ยวกับติดพันทำความสะอาดในช่องปากและฟันนะครับ
1: คร
0: ับวันนี้อาจารย์มีอะไรดีๆมาแนะนำสูตรวันนี้
1: ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนนะคะการทำยาสีฟันเนื้อครีมค่ะอาจารย
0: ์ครับเนื้อครีมที่

0: ส่วนใหญ่ก็ใช้น้ำครีมกันนั้นในปัจจุบันนะครับ
1: แต่ยังขายตามท้องตลาดเลย
0: ครับผม
1: เนื้อจะออกเป็นแบบเนื้อสีครีม
0: สีขาวสวยน่าใช้หอมสดชื่น
1: ค่ะเนื้อนี่ก็จะเนียนละเอียดนะคะอาจารย์น่าใช้มาก
0: แต่อาจารย์ดูว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่มีตัวเคลือบฟันด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมแล้วก็เป็นสูตรที่มีสารกัดฟันที่มีทันสมัยขึ้นมาก็คือไอเดซิลิก้าใช่ไหมเข้ามาช่วย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นยาสีฟันที่น่าใช
1: ้
0: ตัวหนึ่งนะครับทีนี้ก่อนขึ้นยาสีฟันเราก็มาแนะนำเรื่องของการเรื่องภาชนะที่จะทำยาสีฟัน
1: นะคะในส่วนของการทำผลิตภัณฑ์สูตรนี้นะคะก็คือยาสีฟันเนื้อครีมนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะสูตรนี้เราจะไม่ใช้ความร้อนนะคะอาจารย์ซึ่งเป็นสูตรที่ทำง่ายมากสามารถผสมที่อุณหภูมิห้องได้เลย
0: ครับผม
1: นะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวไม้พายซิลิโคนค่ะอาจารย์นะคะตัวนี้ก็เป็นใช้เป็นแบบฟู้ดเกรดนะคะที่เขาเอาไว้ทำเบเกอรี่นะคะมันจะเป็นไม้พายซิลิโคนที่สามารถทนความร้อนได้นะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็คือช้อนสแตนเลสนะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของทัพพีนะคะอันนี้ก็ไว้ควรนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของชามผสมค่ะอาจารย์นะคะชามผสมก็อาจจะใช้เป็นตัวถ้วยแก้วก็ได้หรือว่าจะเป็นกะละมังสแตนเลสแบบนี้ก็ได
0: ้ครับค่
1: ะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นโกล่งค่ะอาจารย
0: ์
1: นะ
0: คะสําหรับ
1: เอาไว้บดในส่วนของที่เป็นออยล์เป็นพวกเมนทอลพวกนี้ค่ะ
0: ที่เป็นเกล็ดนะครับ
1: ใช่ค่ะมันจะได้แบบละลายได้ง่าย
0: ใช่
1: นะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะอาจารย์ก็คือตัวเครื่องตีเบเกอรี่
0: ใช่ครับ
1: นะคะตัวนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะซึ่งถ้าเราไม่มีเครื่องนี้เราก็ใช้ตะกร้อในการคนก็ได้นะคะอาจารย
0: ์
1: แต่ว่ามันก็อาจจะ
0: เกิดการแยกชั้นได้
1: ใช่นะคะเนื้อมันก็อาจจะ
0: ไม่สวย
1: ไม่เนียนเท่าไหร่นะคะฉะนั้นก็คือแนะนำว่าถ้าจะทำสูตรนี้ก็ใช้เป็น
0: เครื่องกวน
1: เครื่องตีเบเกอรี่นะคะแต่ว่าถ้าเราทำใช้เองก็ไม่เป็นไรเราก็อาจจะใช้ตะกร้อนะคะคนไปนานๆหน่อย
0: คนนานเมื่อยหน่อยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าตามอุตสาหกรรมก็ควรจะมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยนะครับอย่างเช่นเครื่องมูชเชอร์ไรเซอร์ต่างๆที่มีความเร็วรอบสูงขึ้นมาระดับนึงนะครับ
1: ค่ะถ้าแบบว่าทำแบบว่าทำเยอะๆนะคะทีละแบบ5กิโลขึ้นไปอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็ควรที่จะมีเครื่องโฮโมจีนิเซอร์นะคะเพื่อช่วยในการตีให้เนื้อยาสีฟันเนี่ยค่ะมันเนียนละเอียดเพราะว่ายาสีฟันนะคะอาจารย์เนื้อนะคะค่อนข้างที่จะหนืด
0: ใช่ครับ
1: จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือช่วย
0: เครื่องมือช่วยคร
1: ับแล้วก็จะมีในส่วนของแอลกอฮอล์ 70% นะคะตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการทำความสะอาด
0: ฆ่าเชื้อต่างๆ
1: ฆ่าเชื้อนะคะในส่วนของอุปกรณ์นะคะแล้วก็รวมถึงแพคเกจจิ้งด้วยนะคะก่อนที่จะนำมาใช้งาน
0: ครับ
1: นะคะ
0: เพื่อให้สินค้าเราหรือว่าโปรดักต์ของเรามีอายุได้นานแล้วก็ไม่มีแบคทีเรียหรือว่าสารอะไรที่มันแปลกปลอมเข้าไปแทรกอยู่ในผลิตภัณฑ์เรานะครับควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อน
1: ค่ะ
0: ควรเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกชิ้นนะครับไอเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดควรทำความสะอาดก่อนสินค้าก็จะได้มีอายุได้นานขึ้นถึง2ปีได้
1: ค่ะ
0: อันนี้เราใส่ใจนะครับเรื่องนี้ต้องใส่ใจความสะอาดนะครับ
1: เดี๋ยวจะสาธิตในส่วนของการทำความสะอาดให้ดูนะคะอาจารย์ก็คือก่อนที่เราจะลงมือทำในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะคะก่อนอื่นก็คือเราจะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนนะคะวิธีการก็คือใช้แอลกอฮอล์ 70% นะคะฉีดพ่นที่อุปกรณ์ทางด้านในแล้วก็ด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ทิชชู่แผ่นหนาๆนะคะเช็ดทำความสะอาดนะคะซึ่งถ้าท่านผู้ชมทำที่บ้านเนี่ยค่ะก็แนะนำว่าใส่ถุงมือนะคะใส่แมสแล้วก็ใส่หมวกคลุมผม
0: แล้วก็ใส่แว่นตาด้วยนะครับ
1: ให้เรียบร้อยนะคะ
0: ทำไมต้องใส่แว่นตาด้วยเวลาเราทำผลิตภัณฑ์เยอะๆนะครับม
1: ัน
0: ก็มีน้ำมันหอมระเหยเข้ามานะครับแล้วมีฝุ่นที่เป็นไอเดซิก้าหรือว่าเป็นแคลเซียมกำเนิดเวลาเราทำกับเครื่องจักรจำนวนเยอะๆเนี่ยมันจะฟุ้งขึ้นมามันเข้าตาทำให้บุเขาเรียกเยื่อบุตาอักเสบได้นะครับแล้วก็ทางเดินหายใจก็ควรจะมีแมสปิดเพื่อป้องกันการที่จะการอักเสบภายในก็คือถ้าไอ้ส่วนน้อยๆทำนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนี่เป็นการสาธิตก็นิดๆหน่อยๆเราก็ไม่สะดวกในการปิดหมดหรือพูดไม่สะดวก

0: แต่ถ้าเราทำในปริมาณที่เยอะๆอย่างเช่นทีนึง50โล20โล50โลขึ้นไปแบบเนี้ยมันควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองไว้ก่อนทำให้เราอายุยืนขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราประมาทพลาดพลั้งไปสุขภาพเราแย่เหมือนกันนะครับเพราะสารทุกตัวมันก็คือมีทั้งสารเคมีเข้ามาด้วยนะครับมันเป็นฝุ่นเป็นอะไรมันก็ทำลายปอดได้แต่จำนวนเยอะๆมันเข้าในปากในจมูกหรือว่าต่างๆเหล่านี้มันก็มีผลต่อสุขภาพนะครับ
1: ค่ะ
0: ให้คำแนะนำตรงนี้ก็คือให้ความสำคัญนะครับ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะนะคะพวกน้ำมันหอมระเหยค่ะอาจารย์นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งน้ำมันหอมระเหยเหล่านี้ค่ะเขาก็สกัดมาจากธรรมชาตินะคะซึ่งมันเข้มข้นมากนะคะถ้าเข้าตาเนี่ยค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะ
0: เนื้อตาเสพได
1: ้ใช่นะคะ
0: เนื้อเยื่อเนี่ยอันตรายนะเนื้อเยื่ออักเสบแล้วมันคืนยากหน่อย
1: ใช่ค่ะนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอุปกรณ์นะคะที่เราจะนำมาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์สูตรนี้นะคะซึ่งอุปกรณ์นะคะควรที่จะแยกนะคะไม่ควรนำไปใช้รวมกับเอาไปทำอาหารนะคะอาจารย์นะคะควรจะแยกกันนะคะทีนี้นะคะอาจารย์เราจะมาดูในส่วนของส่วนผสมนะคะของสูตรนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะสูตรนี้นะคะส่วนผสมนะคะส่วนแรกนะคะพาร์ท A นะคะพาร์ท A ก็คือจะมีในส่วนของ CMC ค่ะอาจารย
0: ์ CMC เป็นสารก่อนเนื้อเจลขึ้นมา
1: ใช่ครับนะคะเป็นสารตัวเป็นตัวก่อเจล
0: ก็ทำให้เป็นยึดเนื้อยาสีฟันและสมุนไพรรวมเป็นเนื้อเดียวให้เป็นเนื้อครีมขึ้นมา
1: ครับนะคะตัวนี้นะคะปริมาณที่ใช้ก็คือใช้อยู่ที่ 0.7 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะก็คือ
0: DI
1: water นะคะ DI water ก็คือแนะนำว่าผู้ชมใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดก็ได้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะขอแค่อย่าใช้น้ำแร่น้ำประปาน้ำบาดาล นะคะนำมาทำเพราะว่าน้ำเหล่านี้มันก็จะมีส่วนผสมอื่นอยู่ด้วยนะคะอาจจะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เกิดการแยกชั้นได้นะคะฉะนั้นก็คือน้ำนะคะที่เหมาะที่จะนำมาทำก็อาจจะใช้เป็นตัว DI ก็ได้แต่ว่าตัว DI เนี่ยค่ะต้นทุนสูงนะคะฉันก็แนะนำให้ใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดนะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่5กรัม
0: 5กรัม
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะอาจารย์ก็คือพาร์ท B
0: พาร์ท B
1: นะคะพาร์ท B นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวไฮดราเตตซิลิก้านะคะตัวนี้นะคะอาจารย์จะมีลักษณะเป็นผงสีขาวค่ะ
0: เป็นสารขัดฟันด้วย
1: ใช่มีคุณสมบัติเป็นตัวขัดฟัน
0: ใช่ครับ
1: นะคะตัวนี้ค่ะอาจารย์ข้อควรระวังก็คืออย่าให้เข้าจมูกนะ
0: ฟุ้งไม่ได้
1: เพราะว่ามัน
0: เล็กมาก
1: ใช่นะคะคือตัวเนื้อของตัวไฮดราเตตซิลิก้าเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะเบา
0: ใช่ครับ
1: นะคะฉะนั้นมันก็จะฟุ้งกระจายได้ก็ควรที่จะใส่แมสด้วยนะคะเวลาที่ทำนะคะ
0: ครับ
1: ปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่10กรัมค่ะนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะก็คือกีซาลีนนะคะกีซาลีนตัวนี้ก็เป็นตัวที่สกัดมาจากน้ำมันจากพืชนะคะอาจารย์เป็นธรรมชาติ 100% เลย
0: น้ำมันปาล์ม
1: นะคะ
0: ส่วนใหญ่
1: ซึ่งตัวกีซาลีนเนี่ยค่ะก็เป็นตัวที่นิยมใช้นะคะในเครื่องสำอางเกือบจะทุกตัวเลยนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อครีมเนื้อโลชั่นเนื้อเซรั่มนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเอามาใช้ในสูตรยาสีฟันเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะมีคุณสมบัติเด่นก็คือจะทำให้เนื้อยาสีฟันของเราไม่แห้ง
0: ใช่ให้ความชุ่มชื้นครับเนื้อยาสีฟันก็จะวาวขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ให้ความหวานอยู่ด้วยไม่เยอะแต่ว่าไม่เยอะนะครับ
1: นะคะกีซีนตัวนี้เป็นฟู้ดเกรดนะคะอาจารย์
0: ใช่สามารถกินได
1: ้ค่ะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่5กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือตัว
0: โ
1: ซวิทอล 70% นะคะ
0: โซวิทอล 70% โซวิทอลนี่ก็มาจากกลุ่มที่เป็นฟู้ดเกรดเหมือนกันก็มาจากกลุ่มน้ำมันสำมะหลัง
1: ค่ะ
0: โซวิทอลแต่ผ่านกระบวนการเป็นโปรเซสที่ไม่มีน้ำตาลอยู่แล้ว
1: คร
0: ับแต่ถ้าเป็นฟู้ดเกรดโซวิทอลไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันเอาไปทำพวกอะไรกล้วยเชื่อมอะไรพวกนี้ใช้ไม่ได้ต้องใช้ที่เกรดเป็นเกรดเครื่องสำอางนะครับ
1: ค่ะนะคะตัวนี้ก็จะใช้เยอะหน่อยนะคะจะว่าเป็นตัวทำละลายนะคะก็จะใช้
0: ให้ความหวานด้วย
1: ค่ะ 52.7 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะอาจารย์ก็คือพาร์ท C นะคะพาร์ท C ก็จะประกอบไปด้วยตัว
0: ซ
1: ูคาโรสนะคะตัวนี้เป็นตัวให้ความหวาน
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: ทำไมต้องให้ความหวานในยาสีฟันคือจริงๆแล้วเราก็จะไปเพิ่มความหวานเพื่อให้รสชาติมันน่าใช้ขึ้นหนึ่งส่วนหนึ่งนะส่วนที่

0: ที่สองก็คือไปลดความเผ็ดของสมุนไพรบางตัวบางครั้งนี่ไอสมุนไพรอย่างเช่นในสูตรนี้เรามีสารอย่างสเปียร์มินต์อาจจะออกเผ็ดนิดๆนะฮะอาจจะไปตัดลดเผ็ดลงนิดถ้ามีสูตรไหนที่มีการปรุงก็ไปตัดลดเผ็ดลงลดการปรุงลงลดหวานเนี่ยก็ไปตัดลดเผ็ดได้ส่วนที่สองลดหวานทำให้รู้สึกเวลาแปรงแล้วรู้สึกว่ามันชุ่มคอครับผมก็ช่วยได้ระดับลดหวานนะครับตัวต่อไปครับ
1: นะคะซูคาโรสนะคะใช้อยู่แค่ 0.1 กรัมนะคะอาจารย์ใช้นิดเดียวนะคะเพราะมันให้ความหวานเยอะมากเลยนะคะตัวนี
0: ้
1: ถ้าใส่เยอะนะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็คือตัวโซเดียมเบนโซเอทนะคะต
0: ั
1: วนี้ก็คือสารกันเสียนั่นเองนะคะเราจำเป็นที่จะต้องใส่สารกันเสียด้วยนะคะเพื่อที่อายุในการเก็บรักษาเนี่ยค่ะจะได้ยาวนานขึ้นถ้าเราไม่ใส่สารกันเสียนะคะอาจารย์ก็ประมาณสัก2อาทิตย์เนาะก็แบบ
0: เริ่มเส
1: ื่อมสภาพแล้ว
0: ใช่ครับ
1: โซเดียมเบนโซเอทนะคะก็ใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมตัวนี้ก็คือเขานิยมใส่ในพวกอาหารนะคะ
0: ครับตัวต่อไปเลยอาจารย
1: ์นะคะตัวโซเดียมเบนโซเอทใช้ที่ 0.5 กรัม
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือพาร์ตดีค่ะอาจารย์พาร์ตดีนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวคาริเดนพาวเดอร์นะคะอาจารย
0: ์ตัวสารเคลือบฟัน
1: ใช่ตัวนี้เป็นตัวเคลือบฟันนะคะ
0: ทำให้ฟันเราน
1: ิยมใส่ในยาสีฟัน
0: ใช่ครับ
1: นะคะเป็นตัวเคลือบฟันนะคะเพื่อที่จะแบบป้องกันพวกอาการแบบ
0: เสีย
1: ฟันพวกนี้นะคะอาจารย์
0: ครับ
1: ส่วนปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่1กรัม
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะอาจารย์ไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ยาสีฟันของเราไหมคะมีเนื้อเป็นสีขาวนะคะก็ใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมค่ะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะ
0: เป็นสารขัดฟัน
1: ใช่สารขัดฟันก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่นิยมใส่ในยาสีฟัน
0: ตัวนี้เป็นใช้เบอร์ขนาดเล็กนะครับไม่เกิน 0.3 นะครับถ้าเกินเบอร์ 0.3 ก็จะทำให้เกิดเป็นอะไรก็เป็นรอยได้ฟันเป็นอะไรเสียวฟันได้นะครับ
1: นะคะก็ใช้อยู่ที่10กรัมนะคะต่อมาค่ะพาร์ท E ค่ะอาจารย์นะคะก็จะประกอบไปด้วย SLSนะคะ SLS วันนี้เราใช้เป็นแบบน้ำนะคะอาจารย์ SLS มันจะมี2แบบนะคะอาจารย์มีแบบน้ำแล้วก็มีแบบผงนะคะซึ่งสูตรนี้เราใช้เป็นแบบน้ำ
0: ก็จะอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนแบบผง
1: แต่ว่ามันก็จะสะดวกในการใช้งานเพราะว
0: ่
1: าแบบผงเนี่ยค่ะมันค่อนข้างที่จะละลายยาก
0: ยากกว่า
1: ค่ะ SLS น้ำนะคะใช้อยู่ที่4กรัมนะคะตัวนี้เป็นตัวสารให้ฟองค่ะนะคะทำให้ยาสีฟันของเราค่ะมีฟองแล้วก็ช่วยในเรื่องของทำความสะอาด
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะโคโค่โฟมนะคะโคโค่โฟมตัวนี้ก็เป็นสารให้ฟองที่สกัดมาจากตัวธรรมชาตินะคะตัวนี้ก็
0: น้ำมันมะพร้าวใช่ไหมครับตัว
1: นี้นะคะใช้อยู่ที่5กรัมนะคะตัวนี้ก็เป็นสารชำระล้างอีกตัวนึงนะคะแล้วก็เป็นตัวที่จะทำให้ยาสีฟันเนี่ยค่ะมีฟองที่แบบเนียนนุ่มละเอียดนะคะอาจารย
0: ์แต่มันรู้สึกอ่อนละมุนอยู่ในช่องปากนะครับ
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมส่วนสุดท้ายพาร์ทเอฟนะคะ
0: ก็
1: จะประกอบไปด้วยตัวเปปเปอร์มินต์ออย
0: ล์พวกกลิ่นแล้วตอนนี้กลิ่นให้ความสดชื่นแล้วนะครับ
1: ตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ลมหายใจเนี่ยค่ะหอมสดชื่นนะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้4กรัมเลยนะคะ
0: สูตรนี้เย็นเย็นหอมสดชื่น
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะ
0: สเปียร์มินต์
1: สเปียร์มินต์เฟเวอร์
0: อ๋อนี่เป็นเกรดที่ใช้ในอาหารได้เลย
1: นะคะเป็นตัวที่จะแต่งกลิ่นให้ยาสีฟันของเราเนี่ยค่ะมีกลิ่นหอม
0: แต่ลงท้ายกับเฟเวอร์ส่วนมากเอาผสมในอาหารนะ
1: ใช่ใช่ค่ะแต่งกลิ่นแต่งรสชาตินะคะ
0: คือจะได้รสชาติเข้ามาช่วยด้วย
1: ค่ะนะคะปริมาณที่ใช้ก็คือใช้ที่1กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวสุดท้ายก็คือตัวเมนทอลค่ะ
0: เมนทอล
1: ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะ
0: ใน
1: ส
0: ่
1: วนผสมของยาสีฟันนะคะว่าเป็นตัวที่จะทำให้ยาสีฟันของเรามีความเย็นแปรงแล้วก็จะรู้สึกเย็นสดชื่น
0: สดชื่นครับ
1: นะคะ
0: แต่ในตัวนี้จะเป็นเกล็ดเมนทอลก็จะเป็นแท่งๆนะครับ
1: ค่ะนะคะ
0: ไม่เป็นลูกของน้ำ
1: ค่ะปริมาณที่ใช้นะคะก็คือ 0.5 กรัมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนของปริมาณส่วนผสมนี้นะคะอาจจะมีขึ้นให้ด้านหน้านะคะว่าส่วนผสมตัวไหนใช้ปริมาณเท่าไหร
0: ่ครับ
1: น
0: มีสูตรอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะสำหรับส่วนผสมที่บอกไปนะคะก็คือจะเป็นส่วนผสมสำหรับปริมาณสูตร100กรัมนะคะทีนี้ถ้าท่านผู้ชมนะคะต้องการทำปริมาณที่เยอะขึ้นยกตัวอย่างถ้าต้องการทำที่500กรัมก็คือให้คูณด้วย5ก
0: ็
1: คือเอา5ไปคูณส่วนผสมแต่ละตัว
0: ครับ500กรัม
1: ก็จะได้เท่ากับ500กรัมถ
0: ้
1: าต้องการทำ1กิโลนะคะก็คูณด้วย10ก็เอา10ไปคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวแล้วก็ชั่งน้ำหนักออก

0: ก็คือใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะไม่ว่าวัตถุดิบตัวนั้นนะคะจะเป็นของเหลวหรือว่าเป็นผงก็คือให้ใช้หน่วยเป็นกรัมทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: นะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ส่วนผสมของเราก็เราเตรียมเราชั่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะในส่วนของส่วนผสม
1: ไม่ครับก็สามารถทำสูตรได้เลยครับ
0: นะคะทีนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนในการทำตัวยาสีฟันเนื้อครีมแล้วนะคะอาจารย์นะคะวิธีการทำนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะนำส่วนผสมพาร์ท A นะคะ
1: วันนี้เราทำ300กรัมใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่นะคะวันนี้ก็คือคูณ3
1: ก็300กรัม
0: เราจะนำส่วนผสมพาร์ท A นะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัว CMC ค่ะ
1: CMC นะคร
0: ับ CMC หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นผงแบบนี้นะคะใส่ลงไปในถ้วยแก้วนะคะ
1: แยกต่างหากเลย
0: แล้วก็น้ำ
1: ทำละลายกันก่อนในกรณีที่เราทำไว้เยอะๆนะเราก็ต้องทำคือแช่น้ำไว้ก่อนได้เลย
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: เราสามารถแช่น้ำไว้ก่อนเลยเพื่อให้น้ำไอซีมซีดูดน้ำเข้าไปก็พองตัวก่อนนะคร
0: ับ ใช่
1: ให้เขาดูดให้ดูดน้ำก็ไปพองตัวก่อนเพราะซีมซีค่อนข้างจะถ้าไม่แช่น้ำไว้ก็พองตัวยากนิดนึงใช้เวลานานหน่อยนะครับมันจะพองตัวขึ้นนะครับ
0: ถ้าเราทำเยอะก็แช่ไว้ก่อนนะคะ
1: แช่กลางคืนไม่ได้เลยนะครับซีมซีครับทำทีนึงไป10โล20โล50โลก็ควรจะแช่ไว้
0: ค่ะ
1: ถ้าทีเลยเนี่ยเขาจะนานมากกว่าจะตีเป็นเนื้อครีมขึ้นมาในกรณีที่ยังไม่เป็นเนื้อครีมเนี่ยไปผสมตัวอื่นก็จะเป็นเม็ดเหมือนเม็ดข้าวโพด
0: ใช่นะคะ
1: มัน
0: ตัวนี้ต้องผสมให้ดีๆนะคะไม่งั้นเนื้อยาสีฟันของเรามันจะไม่สวยนะคะมันจะเป็นเม็ดๆอยู่นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็อาจจะใช้วิธีการแบบบี้ๆช่วยด้วยนะคะอาจารย์เพื่อให้ตัว CMC เนี่ยค่ะมันละลายให้ได้มากที่สุดละลายไหมคะจะสังเกตว่ามันจะมีแบบก้อนขาวๆอยู่ก็คือ
1: ยังละลายยังไม่หมด
0: ยังละลายไม่หมด
1: อ้าวตัวที่สองอันตัวนี้อาจารย์ทำไม่ได้ผมทำตัวที่สองให้เนี่ยพาร์ท B นะครับพาร์ท B เขาจะมีเป็นไฮดรีซิลิก้าใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ครับไฮดรีซิลิก้าพาร์ท B ก็คือจะเป็นคริสตัลลินนะครับเอาเลยนะครับอันนี้ค่อยๆเตะเบาๆนะครับแล้วก็สอร์บิทอนอีกตัวเนาะค่อยๆเตะนะครับตัวนี้มันจะฟุ้งนะครับสอร์บิทอนแล้วก็คริสตัลลินได้รวมกันได้เลยนะครับจะฟุ้งตัวนี้จะฟุ้งต้องระวังนิดนึงเขาเป็นผงที่เบามากเลยครับ

0: ตอนนี้อาจารย์กำลังทำพาร์ท B อยู่นะคะก็คือนำส่วนผสมพาร์ท B ทั้งหมดนะคะผสมแล้วก็ค่อยๆคนนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะซึ่งพาร์ท B ก็จะประกอบไปด้วยตัวไฮดราเตซิก้านะคะแล้วก็กลิเซอรีนแล้วก็มีตัวซอร์บิทอล 70% นะคะ
1: ตอนนี้ต้องระวังนะมันจะฟุ้งนะครับ
0: ต้องค่อยๆคนเบาๆก่อนนะคะ
1: ก็ค่อยๆดูดเป็นเนื้อครีม

0: โอเคเริ่มเข้ากันแล้วนะครับ
1: ค่ะก็ใช้ไม้พายนะคะบีเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้ากัน
0: โอเคครับตัวต่อไปเลยปาร์ท4เลยครับนี่เข้ากันแล้ว
1: เดี๋ยวเราจะนำพาร์ท A กับพาร์ท B มารวมกันก่อน
0: โอเครวมกันเลยครับ

0: แสน
1: อันนี้นะคะอันนี้เป็นพาร์ท A นะคะที่เราละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่เป็นพาร์ท B นะคะที่เราผสมกันแล้วนะคะทีนี้เราก็จะนำพาร์ท A กับพาร์ท B นะคะที่ผสมกันแล้วเนี่ยค่ะมารวมกันก่อน

0: ัง
1: โอเคครับ
2: แล้วเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะตอนนี้มันก็จะยังหนืดๆอยู่นะคะ
0: เครื่องช่วยไหมจัน
2: ได้ค่ะเราจะใช้เครื่องตีเบเกอรี่นะคะตีช่วย

0: โอเคครับพาร์ทพาร์ท A กับพาร์ท B ผสมกันแล้วนะครับ
1: ทีนี้เราก็จะเติมพาร์ท C ลงไปนะพาร์ท C ก็จะประกอบไปด้วยซูคาโรสนะคะแล้วก็ตัวโซเดียมเบนโซเอทนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนนะคะ
0: ดีดีกว่าอาจารย์จะได้เร็ว

0: โอเคตัวต่อไปเลย
1: จากนั้นนะคะก็เติมพาร์ทดีลงไปนะคะซึ่งพาร์ทดีก็จะประกอบไปด้วยตัวคาริเดนพาวเดอร์นะคะ
0: สารตัวเคลือบฟันนะครับ
1: แล้วก็ไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะเป็นตัวที่จะทำให้เนื้อยาสีฟันมี
0: ขาวสวย
1: เป็นสีขาวนะคะแล้วก็
0: แคลเซียมคาร์บอเนต
1: ตามด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตตัวนี้เป็น
0: สารกัดฟันทำให้ฟันสะอาดนะครับแล้วก็ฟันขาวนะครับ
1: เราใช้ไม้ไผ
0: ่ตอนในกรณีทำจำนวนเยอะๆก็ใช้วิธีใช้เครื่องช่วยกวนนะครับรอบความเร็วก็ต่ำลงนะครับความเร็วสูงไม่ได้ช่วงที่ผสมแคลเซียมลงไปเรียกสารขัดฟัน
1: แล้วเราก็จะเติมพาร์ทอีลงไปค่ะอาจารย
0: ์พาร์ทอีทั้งหมดเลยนะครับ
1: พาร์ทอีก็จะมี SOS น้ำ
0: เป็นน้ำนะครับก็จะมี
1: โคโฟม
0: เป็นสารฟองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ส่วนพาร์ทเอฟนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมกันเพื่อละลายเมนทอนก่อนค่ะ
0: พาร์ทเอฟก็จะมีเปปเปอร์มินต์
1: ออยล์นะคะแล้วก็สเปียร์มินต์เฟเวอร์แล้วก็เมนทอนนะคะ3ตัวนี้แนะนำว่าให้เอามารวมกันก่อนนะคะ
0: เพื่อจะละลายเมนทอน
1: ใช่ค่ะ
0: เมนทอนก็จะเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งเป็นแท่งขอช้อนหนึ่งครับเมนทอนก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำละลายกันก่อนเมนทอนก็จะไม่ละลายในเนื้อครีมนะครับ
1: ก็จะยังเป็นแท่งๆเป็นช
0: ิ้นอยู่ในเนื้อครีมแล้วตียังไงก็ไม่ละลายนะครับเราต้องเอาเมนทอนทำละลายกับน้ำมันก่อนนะครับก็จะเกิดการละลายได้ง่ายนะครับแต่ถ้าในกรณีนี้เราไม่ใช้เมนทอนก็อาจจะใช้เมนทอนที่เป็นแบบน้ำก็มีนะครับไม่ต้องมาทำละลายกัน

0: ในสูตรถ้าสมมติในกรณีเราต้องการเป็นสีเพิ่มสีลงไปเราก็สามารถเติมสีลงไปก่อนได้นะครับก่อนที่จะเติมกลิ่นลงไปเนี่ยคือเติมสีไปก่อนนะครับ
1: ใช้สีอะไรในไหนอาจารย์ต้อง
0: ละลายในน้ำครับส่วนใหญ่เป็นสีละลายในน้ำนะครับจะได้ไม่ระคายเคืองส่วนใหญ่ถ้าเป็นสีละลายในน้ำมันมันระคายเคืองได้ง่ายขึ้นแล้วอย่างนึงส่วนใหญ่นะสีที่ใช้ในยาสีฟันละลายในน้ำทีนี้เราก็เติมพาร์ทที่เป็นพาร์ท F คือน้ำมันหอมเลย
1: ก็คือ
0: น้ำมันหอมเลยนะ
1: ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก
0: ็
1: เติมลงไป
0: พาร์ท F ก็มีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะก็คือเปปเปอร์มินต์และสเปียร์มินต์นะครับแล้วก็เมนทอลนะครับ3อย่างในพาร์ทพอเติมพาร์ท F ไปปั๊บกลิ่นเหมือนจะฟุ้งหอมนะครับ
1: หอมมากเลยนะคะตอนนี้
0: แล้วยาสีฟันก็จะดูแบบวาวขึ้นดูแวววาวขึ้นนะฮะคือจริงๆแล้วควรจะตีให้เข้ากันละเอียดก่อนถึงจะเติมปาดเอฟลงไปหรือว่ากลิ่นหอมนะครับ
1: ตอนนี้เนื้อเริ่มเนียนแล้วนะคะ
0: ช่วยกันกินนานนิดนึงจะได้เข้ากันมันจะได้ละเอียดยาสีฟันเนี่ยถ้าเราตีไม่นานในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันกัดในเนื้อเยื่ออ่อนได้นะครับเพราะว่าตัวที่จะไปกัดเนื้อเยื่ออ่อนก็คือตัวเป็นฟองต่างๆนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราตีนานๆเพื่อให้เกิดการประสานกันเราตีเกิดความร้อนขึ้นมาไอสารเหล่านั้นมันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับพอเข้าเป็นเนื้อเดียวกันโอกาสที่จะมากัดในช่องปากเราร่างกายเกิดในช่องกัดเราจะไม่มีเราไม่มีเราก็จะรู้สึกสบายปากนะครับบางคนตีแป๊บเดียว10นาทีไม่ได้นะครับ
1: ถ้าคิดเป็นระยะเวลาประมาณกี่นาที
0: มันอยู่ที่จำนวนครับจำนวนของผลิตภัณฑ์เราถ้าเราทำทีเป็น100กิโลก็ตีไม่ได้ขนาดนั้นต้องใช้เวลานานถ้าเราตีละโลนึงก็อาจจะอยู่ประมาณสักชั่วโมงน่าจะได้อยู
1: ่
0: มันอยู่ที่ขั้นตอนการขึ้นเนื้อครีมอ่ะมันต้องใช้เวลาขึ้นเนื้อครีมเสร็จแล้วเรามาผสมไอ้ตัวผสมเนื้อฟองขึ้นมาเพราะสารฟองตัวนั้นแหละต้องตีเข้าเนื้อครีมนานๆหน่อยจะได้แบบมันไม่ตกค้างบางคนไปใช้ SLS ที่เป็นยิ่งเป็นตัวผงอ่
1: ะ
0: โอกาสที่ละลายแบบมันก็ต้องให้เข้ากับเนื้อครีมให้ได้มากที่สุดให้ละลายหมดบางทีละลายไม่หมดปั๊บก็แสบปากกัดปากพอแสบปากกัดปากก็บอกโอ้ยอะไรกัดปากฉันจะที่ไหนได้ก็คือไอตัวสารฟองนี่แหละ
1: สูตรนี้เนื้อสวยมากเลยนะคะอาจารย
0: ์ใช่ขาวสวยเนาะ
1: เนื้อเนียนละเอียดมากเลย
0: ไตรตันเนียมใช่ไหมช่วยทำให้ขัดขึ้นหอมไหม
1: แล้วก็กลิ่นหอมเพราะว่าสูตรนี้เราใส่เปปเปอร์มินต์เยอะมากนะคะ

ทำยาสีฟันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะเราถ้าเกิดว่าเราต้องใส่ใจเราต้องใส่ใจทุกขั้นตอนบางทีเราเห็นว่ามันง่ายแต่ว่าเวลาทำลงมือทำจริงๆมันไม่ได้ง่ายมันต้องมีอุปสรรคนะครับทุกคนเวลาทำอ่ะทำไม่บางคนเนี่ยทำได้บางคนทำไม่ได้ต้องขยันทำบ่อยๆบางครั้งสูตรที่เราคิดว่าดีแล้วบางทีเราต้องมาปรับปรุงเพิ่มเติมอันนี้ก็ต้องไปทำกันพิจารณาว่าจะเอาสมุนไพรอะไรที่เราถูกใจใส่ลงไปอีกก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาตามสูตรเราเป๊ะๆก็ได้สูตรที่เราทำดีแล้วอาจจะต้องมีการพัฒนาต่อยอดได้เพราะทุกคนมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นสูตรของตัวเองการพัฒนาต่อยอดในสำคัญกว่าจะได้แบรนด์เป็นของตัวเองหรือว่าจะตามแบรนด์ของตัวเองให้ใช้แล้วถูกใจเรามันก็ต้องใช้เวลาหน่อยต้องทดสอบไปเรื่อยๆบางครั้งแหละอาจารย์เอาที่ปาดมาปาดข้างล่างขึ้นมาหน่อยการปาดข้างล่างขึ้นมันจะทำให้สารทุกตัวมันเข้ากันนะครับเรื่องสวยนะครับ

0: ในกรณีที่เราทำมันเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยคงไม่ใช้มือตีกันแบบนี้แหละครับก็ต้องมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยอย่างเครื่องโมเตอร์ไลเซอร์นะครับเข้ามาช่วยเครื่องที่มีความเร็วรอบสูงยาสีฟันในเวลาผลิตขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยต้องมีเครื่องไม่ใช่เครื่องตีเครื่องตัวนี้ตัวเดียวทำเยอะๆต้องมีเครื่องช่วยกวนนะครับเวลาผสมแคลเซียมสารที่มีให้ความหนืดสูงๆต้องมีเครื่องช่วยกวนขึ้นเนื้อครีมเสร็จก็จะมีเครื่องช่วยกวนให้มันเข้ากันหลังจากนั้นพอกวนเข้ากันแล้วถึงจะมาเติมที่เป็นน้ำมันหอมระเหยทีนึงในกรณีที่คุณจะทำใหม่ๆบางทีคนบอกทำไมต้องมีเครื่องจักรเยอะแยะมันก็เป็นเครื่องจักรก็คือตัวทุ่นแรงเรา
1: ใช
0: ่ไหมครับนี่เราทำน้อยๆเราทดลองสูตรเราก็ทำได้เรามือช่วยกวนแต่เวลาทำเยอะๆเรามือกวนแบบนี้ไม่ไหวแล้วครับสวยนะอาจารย์นะ
1: สวยค่ะ
0: เนื้อละเอียดแล้วจริงๆปยาสีฟันแบบนี้เราก็ต้องมีการบรรจุหลอดอะไรแบบนี้เข้ามาช่วยด้วยนะครับ
1: ก็พอเราทำเสร็จนะคะก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งบรรจุนะคะอาจารย
0: ์
1: ต้องแรปทิ้งไว้ก่อนสักหนึ่งคืน
0: ครับดูความเปลี่ยนแปลงเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนึงมันก็จะมีประจุไฟฟ้าอยู
1: ่ถ้าเราบรรจุเลยเนี่ยค่ะอาจารย์มันก็อาจแบบหลอดสีฟันของเรามันอาจจะบวมนะคะ
0: ที่ว่าสูตรอันไหนที่มีสารตัวไหนที่มันมีปฏิกิริยากับหลอดกับเนื้อด้วยกันเนาะ

0: ยาสีฟันเขาเหมือนเขาต้องรอเขาเซตตัวก่อนถึงจะบรรจุหลอดถึงจะดีเพราะว่ายาสีฟันถ้าเกิดว่าเราทำปั๊บแล้วบรรจุเลยบางทีมันยังเหลวอยู
1: ่
0: พอบรรจุบางทีไปแข็งอยู่ในยาสีฟันถึงบางทีบีบออกมาเป็นแท่งๆสวยๆเป็นเส้นๆออกมาต้องรอเขาเซตตัวแต่ถ้ายังไม่เซตตัวพอบีบไปมาปั๊บมันออกมาเหลวเป๊ะแบบนี้บางทีก็ดูแล้วแบบไม่น่าใช้น
1: ึ
0: งมันก็ไม่น่าใช้จริงๆหลอดยาสีฟันก็ควรเป็นหลอดที่เป็นบรรจุก็คือเป็นหลอดลามิเนตนะครับหรือไม่ก็หลอดพลาสติกที่มีความหนาประมาณ3ชั้นขึ้นไปนะครับก็ป้องกันในเรื่องของ1อุณหภูมินะครับ2ต้องมีซีนแพ็คเกจจิ้งตรงปากนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศหรือว่าน้ำมันหอมระเหยได้เอ่ยออกได้นะ3แล้วก็ป้องกันให้น้ำกันระเหยของน้ำน้อยลงนะครับนะครับควรจะมีแพ็คเกจจิ้งที่ดีบางครั้งถ้าแพ็คเกจจิ้งไม่ดีบางทีมันก็มีผลในทำให้ยาสีฟันเราเสื่อมไวขึ้นนะครับนะครับสำคัญทุกอย่างมีเขาเรียกมี

0: มีอะไรก็มีความสำคัญเหมือนกันหมดบางคนทำยาสีฟันสูตรดีแต่แพคเกจจิ้งไม่เรียบร้อยก็ทำให้ยาสีฟันของเราเสื่อมไวบางทีในกรณีที่แบบเฮ้ยของฉันแบบดูออร์แกนิกแต่ไม่ใส่สารกันเสียเลยยาสีฟันเราแทนที่จะเป็นออร์แกนิกแต่ว่ามันอย่าลืมว่าออร์แกนิกเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานนะ
1: ค
0: ุณต้องยอมรับในอายุของมันด้วยนะครับแต่ถ้าคุณจะต้องการอายุยืนมันก็ต้องมีสารกันเสียที่เป็นสารเสียที่ปลอดภัยเข้ามาอยู่ในยาสีฟันด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญอาจารย์เพิ่มเติมในเรื่องของแพคเกจจิ้งอะไรไป
1: ในส่วนของตัวแพคเกจจิ้งนะคะก็เหมือนที่อาจารย์บอกนะคะก็คือที่แพคเกจจิ้งที่เหมาะก็คือควรที่จะเป็นแบบหลอดนะคะมันจะได้แบบบีบออกมาใช้ได้ง่ายนะคะเพราะว่าเนื้อยาสีฟันของเราก็คือจะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสูตรนี้นะคะอายุในการเก็บรักษาก็อยู่ได้นาน2ปีนะคะก็คือเก็บที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับถ้าท่านไหนนะคะที่จะทำขายนะคะก็ควรที่จะไปยื่นจดแจ้งสูตรนะคะกับทางอย.ให้เรียบร้อยนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งสูตรที่เราให้ไปนะคะก็สามารถจดแจ้งได้เลยนะคะแต่ว่าก็คือต้องไปติดต่อกับทางอย.ก่อนนะคะถ้าเป็นในส่วนของต่างจังหวัดนะคะก็ให้เข้าไปติดต่อกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ นะคะถ้าเป็นส่วนกลางนะคะอย่างกรุงเทพนะคะหรือว่าปริมณฑลเนี่ยค่ะก็เข้าไปที่กระทรวงสาธารณสุขได้เลย
0: จังหวัดนนท์
1: นะคะ
0: จริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เป็นยาสีฟันที่เป็นเนื้อครีมอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงยาสีฟันเนื้อครีมเนี่ยครับตอนเราก็เรียกกวนหรือว่าการผสมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือตอนเรากวนอยู่เนี่ยเนื้อยาสีฟันเนี่ยยังเหลวเพราะโดนบางทีบางครั้งเนี่ยแต่ละรอบเราทำออกมาอาจจะไม่เหมือนกันทุกรอบมันอยู่ที่เครื่องจักรหนึ่งนะเครื่องจักรความเร็วรอบเราสูงไหมสองเครื่องจักรบางครั้งเนี่ยใบมีดหรือใบปั่นตรงนี้บางทีใบปั่นแบบเนี้ยกับใบปั่นที่เป็นอีกแบบหนึ่งโมชันไนเซอร์ความเร็วรอบมันต่างกันเนี่ยยาสีฟันก็จะเหลวก่อนความเหลวของยาสีฟันเนี่ยมันจะเหลวก่อนรออีกวัน2วันมันก็จะเซตตัวให้เนื้อยาสีฟันก็แข็งขึ้นประมาณ 5-10% ก็ทำให้เกิดความหอมของยาสีฟันวันแรกเนี่ยกลิ่นหอมยังไม่หอมเท่าที่ควรกลิ่นหอมก็อาจจะหอมไม่ค่อยสุดไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม
1: ่
0: คือหอมหมายถึงหอมแบบดมแบบนี้ก็อีกแบบก
1: ับ
0: การอยู่ในช่องปากกับดมนี่แตกต่างกันยาสีฟันนั่นแหละมันจะแตกต่างคุณทำยาสีฟันมาใหม่วันแรกคุณเอาไปแปรงปั๊บโอ้ยกลิ่นหอมแต่ว่าแปรงไม่อร่อยรสชาติมันเหมือนกับมันต่างกันมันแยกมันอยู่คนละทางคนละทิศคนละทางมันอยู่คนละทิศละทางหมายถึงว่ามันไม่กลมกล่อมอะความไม่กลมกล่อมตรงนี้มันไม่อร่อยอ
1: ะ
0: แต่พอปล่อยไปสัก3ถึง5วันหรือ3ถึง1อาทิตย์สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นก็คือโอ้ยาสีฟันใช้ดีว่ะมันรู้สึกว่าเออมันให้ความรู้สึกว่ามันละมุนมันอะไรพวกนี้คือทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นมันก็เกิดจากไอ้ตัวประจุไฟฟ้าที่มันค้างอยู่ในเนื้อยาสีฟันจากกันก็เรียกว่าการผลิตของเราเนี่ยมันยังมีประจุไฟฟ้าตรงนั้นอยู่มันเลยยังไม่เซตตัวพอยังไม่เซตตัวไอ้สิ่งพวกนี้มันก็เลยไม่ได้ละมุนน
1: ะ
0: ไอ้ตรงนี้แหละบางคนทำสูตรออกมาอุ้ยไม่ได้ดังใจแต่ทิ้งไว้ไม่ได้จดสูตรลืมสูตรเลยแบบนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เสมอก็บอกว่าเวลาทำก็ต้องทำสูตรยาสีฟันก็ต้องจดไว้ดีถ้าเกิดว่าใครจะคิดสูตรทำสูตรใหม่ขึ้นมาจดรายละเอียดนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันกับอีก 2-3 วันเนี่ยมันจะแตกต่างกันยาสีฟันนี่คือสิ่งที่เกิดกับในยาสีฟันจากประสบการณ์ที่เราได้ทำและเรามาเล่าให้ฟังนะครับเวลาอยู่ในแบบนี้บรรจุหลอดเนี่ยอีกแบบนี้ก็โอเคพอบรรจุหลอดมันก็เนื้อก็ออกมาอีกแบบนึง
1: มันก็สวยเนื้อก็จะสวยขึ้นกว่า
0: เนื้อจะสวยขึ้นนะครับเนื้อจะสวยขึ้นแล้วก็ดูแบบพอบีบออกมาแล้วมันก็ดูดีวันนี้อาจจะบีบออกมาไม่เป็นเส้นแต่พรุ่งนี้มะรืนนี้มันจะออกมาเป็นเส้นสวยๆจริงๆมันเป็นแบบนั้น
1: นะคะนี่ก็คือเป็นเทคนิค
0: นะครับทีนี้ยาสีฟันเนี่ยถ้าเราต้องการให้มันเป็นยาสีฟันที่แบบต้นเนื้อแน่นขึ้นแข็งขึ้นไอ้สิ่งในสูตรนี้เราจะอาจจะเพิ่มไปเนี่ยต้องการความเข้มข้นในเรื่องของเนื้อให้แน่นขึ้นแบบนี้เราควร

0: พิ่มพวกอะไรจากแคลเซียมคาร์บอเนตใช่ไหมแ
1: ค
0: ลเซียมอาจจะเพิ่มขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าต้องการเหลวก็อาจจะไปเพิ่มพวกเมนทอลไอโซบิทอลทีซารีนลงไปพวกนี้คือเป็นตัวปรับได้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้สิ่งนั้นคือสำคัญ
1: ค่ะนะคะก็คือถ้าเราต้องการให้เนื้อข้นขึ้นนะคะ
0: เ
1: ราก็ไปเพิ่มแคลเซียมคาร์บอเนตเพิ่มเท่าไหร่ก็ให้ลดซอร์บิทอล 70% ลง
0: มาน
1: ะคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าในกรณีที่ต้องการให้เนื้อยาสีฟันเหลวนะคะก็ให้ลดตัวแคลเซียมคาร์บอเนตลดเท่าไหร่ก็เพิ่มสูตรเพิ่มสวิตทอร์ 70% เท่านั้นนะคะเพื่อให้สูตรนะคะยังครบอยู่ที่100กรัมว่า 100% นะคะ
0: ค
1: ไม่งั้นแล้วนะคะเนื้อก็อาจจะผิดเพี้ยนไปได้นะคะ
0: ใช่คือมันมีเทคนิคตรงนี
1: ้
0: คือบางคนแบบฉันต้องการแบบนี้ต้องการไม่ต้องการเนื้อระดับนี้เราต้องการเพิ่มลดอะไรนี่ก็ไปปรับกันเอาเองนะครับ
1: แล้วก็ในส่วนของความยืดๆแบบนี้ค่ะอาจารย์ที่เราเห็นยืดๆแบบนี้ก็คือมาจากตัว CMC
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราไม่ต้องการให้มันมีความยืดขนาดนี้ก็คือไปลด CMC ลงค่ะอาจารย
0: ์ลดเนื้อก็จะเหลวลง
1: ใช่ลด CMC ลงเท่าไหร่ก็เพิ่ม DI water เท่านั้นนะคะแต่ว่าแนะนำว่าอย่าลดเยอะลดทีละสัก 0.1 ก็พอนะคะอย่างเช่นในสูตรเนี่ยค่ะ CMC ใช้อยู่ที่ 0.7 กรัม
0: ถือว่าน้อยแล้วนะครับ
1: นะคะน้อยแล้ว
0: แต่เกิดลดไปมากบางทีมันก็เหลวเปี้ยวไปเลยไม่มีตัว
1: แต่ก็อย่าลดมากเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีตัวที่ช่วยประสาน
0: ให้เป็นเนื้อครีม
1: ใช่ค่ะเนื้อก็อาจจะแยกชั้นได้
0: ใช่ครับก็ถือว่ายาสีฟันสูตรนี้ก็ถือเป็นสูตรที่แบบออกเป็นสมัยใหม่นะ
1: ใช่ก็คือเหมือนที่มีวางขายตามท้องตลาดนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอาจารย์ทำง่ายด้วยไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะแล้วก็ส่วนผสมค่ะไม่เยอะด้วยค่ะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ในส่วนของส่วนผสมนะคะก็ท่านผู้ชมก็สามารถเซิร์ชได้เลยนะคะพิมพ์ชื่อนะคะชื่อที่เราบอกนะคะก็คือจะเป็นชื่อทางการค้านะคะก็สามารถเซิร์ชได้เลยแล้วก็จะมีแหล่งที่ขายให้นะคะ
0: อย่างที่บอก
1: ไปหาซื้อมาทำได้เลย
0: อาจารย์ไอตัวเพิ่มสีนิดนึงอย่างสีในตัวยาสีฟันเนี่ยเป็นสีที่ผสมด้วยน้ำใช่ไหมสีในผสมยาสีฟันแต่เวลาผสมสีนี่มันก็ค่อนข้างยาสีฟันค่อนข้างจะสีมันค่อนข้างจะดอบนะดอบง่ายเพราะยาสีฟันเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับปรับเซียนเหมือนกันในเรื่องของสีก็อาจจะต้องใช้สีเพิ่มมากนะแต่เพิ่มมากขึ้นอ
1: ย่างที่เราเห็นเขาขายตามท้องตลาดนะคะก็จะเป็นสีฟ้านะคะอาจารย์ที่เห็นนะคะส
0: ี
1: เขียวนี้นะคะ
0: แต่มันต้องใช้สีเยอะหน่อยถึงจะได้
1: สีชมพูแบบนี้นะคะซึ่งเราก็สามารถแต่งตามความชอบได้เลยว่าชอบเราชอบสีไหน
0: ใช่ครับแล้วยาสีฟันตัวที่เป็นหลอดแบบนี้มันก็ต้องมีเครื่องบรรจุที่เป็นเครื่องบีบหรือว่าโยกด้วยมือแล้วก็บรรจุในหลอดในหลอดที่เราเอาจะบรรจุเนี่ยเราก็ต้องมีการเป่าลมออกก่อนนะเป่าลมเพื่อให้ในหลอดนั้นที่เป็นฝุ่นเป็นละอองอะไรก็เป่าออกไปก่อนถึงจะบรรจุหลอดได
1: ้
0: บรรจุด้วยโยกมือก็อาจจะหนักหน่อยน
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องที่เป็นบรรจุที่แบบอัดลมนะครับก็แนะนำถ้าทำเป็นอุตสาหกรรมก็อัดลมแต่ในกรณีทำน้อยๆอาจจะได้กระปุกใช้ไปเองก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ
1: อาจจะเก็บในกระปุกนะคะ
0: ใช่แต่ต้องปิดฝาให้มิดชิดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดฝาให้มิดชิดเนี่ยมันก็จะแห้งได้
1: จะแห้ง
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นยาสีฟันที่เป็นเนื้อครีมที่สวยตัวหนึ่งนะครับก็เรื่องอย.ก็คุยไปแล้วนะว่าตามสูตรขึ้นมาการจะทำสูตรยาสีฟันขึ้นมาสักสูตรก็เราต้องไปจดแจ้งนะครับจะเอาไปจำหน่ายได้นะครับต้องจดแจ้งเรียบร้อยถ้าไม่จดแจ้งเดี๋ยวผิดกฎหมายนะครับก็ถือว่าวันนี้เราคิดว่าคนที่ได้รับชมนะครับได้รับชมรับฟังอยู่วันนี้ก็น่าจะเห็นแล้วน่าจะมีประโยชน์นะครับน่าจะไปสิ่งที่เราทำเราสาธิตได้ดูหรือว่าสอนในวันนี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับถ้าเป็นประโยชน์แล้วคิดว่ามันมีประโยชน์กับท่านนะท่านก็ลองไปทดลองทำนะครับเมื่อทดลองทำแล้วถ้าเกิดว่ามันได้อะไรได้สิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็อาจจะผลิตเป็นโรงงานหรือว่าจัดจำหน่ายทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเราก็เป็นกำลังใจให้นะขอให้ทุกท่านได้ทำให้มีให้ประสบความสำเร็จทำวันนี้ยังไม่สำเร็จพรุ่งนี้ทำใหม่ได
1: ้
0: ทำไปอย่าท้อถอยตั้งใจทำตั้งใจทำเรื่อยๆคนเราถ้าทำผิดวันนี้พรุ่งนี้เอาใหม่สูตรนี้ยังไม่ได้เอาสูตรพรุ่งนี้เอาสูตรใหม่พัฒนาไปเรื่อยๆพอพัฒนา

0: มาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองดีขึ้นเองแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับก็ผมอาจารย์กิตติภัทรแล้วก็อาจารย
1: ์ปาริสางามประเสริฐ
0: วันนี้ก็ถือว่าถึงเวลานะเดี๋ยวเทปใหม่เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก็คือหมายของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

กังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้1พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน

0: 2. ทำการพ่นสารเคลือบบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีค่ะทุกท่านครับวันนี้มาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่15แล้วนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอในหัวข้อทักษะภาษากับการพัฒนาอาชีพค่ะท่านผู้ฟังคะภาษาคือกุญแจสู่ประตูแห่งโอกาสภาษานะคะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่เราจะไขไปสู่ประตูสู่โลกกว้างวลีที่ว่าภาษานั้นเป็นกุญแจสู่ประตูสร้างโอกาสนะคะนั่นก็เป็นความจริงนะคะที่สะท้อนถึงอำนาจของภาษาอย่าง

แท้จริงภาษานะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการสื่อสารเท่านั้นแต่ยังเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญที่เราสามารถไขเข้าไปสู่ประตูแห่งโอกาสอันหลากหลายในชีวิตของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นโอกาสในด้านการเรียนรู้ด้านการทำงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่การเปิดโลกทัศน์นะคะการทำความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างภาษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตและความสำเร็จในทุกมิติของชีวิตค่ะประตูแห่งโอกาสบานแรกก็คือการเรียนรู้และพัฒนาตนเองภาษานะคะเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ทุกแขนงลองจินตนาการนะคะถึงโลกที่ปราศจากภาษาเราจะไม่สามารถอ่านหนังสือฟังบรรยายหรือแม้แต่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะภาษาจึงเป็นประตูบานแรกนะคะที่เปิดไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้เมื่อเรามีทักษะทางภาษาที่ดีไม่ว่าจะเป็นภาษาแม่หรือภาษาต่างประเทศนะคะก็คือภาษาของเราเองนะคะเราสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้มากมายและมหาศาลไม่ว่าเราจะเป็นในเรื่องของตำราเรียนหนังสือบทความวิจัยหรือสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆนะคะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะคะก็ยังช่วยให้เราสามารถศึกษาต่อในต่างประเทศได้ด้วยหรือเข้าถึงองค์กรความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะในยุคศตวรรษที่21การเผยแพร่ภาษาได้อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะคะการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆยังช่วยพัฒนาทักษะความคิดความจำและก็ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาคนนะคะในระยะยาวเรามาดูประตูแห่งโอกาสพันที่2กันเลยนะคะโลกแห่งการทำงานและก็ทักษะอาชีพนั้นในยุคปัจจุบันนะคะโลกเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดนทักษะทางภาษาถือเป็นทักษะที่นายจ้างต้องการเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับนานาชาตินะคะหรือองค์กรระดับชาติของเราเองนะคะก็มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการทำงานผู้ที่มีทักษะทางภาษาที่ดีนะคะโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศจะมีโอกาสในการทำงานที่หลากหลายและก้าวหน้าพวกเขาสามารถทำงานในตำแหน่งที่ต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติทำงานในบริษัทข้ามชาติหรือแม้แต่ทำงานในต่างประเทศได้ยิ่งไปกว่านั้นในงานบางสายงานนะคะเช่นการแปลภาษาการสอนภาษาหรือการท่องเที่ยวนะคะภาษาถือเป็นทักษะหลักที่ขาดไม่ได้การมีทักษะทางภาษาที่ดีจึงเปิดประตูไปสู่โอกาสทางอาชีพที่กว้างขวางและมั่นคงค่ะประตูแห่งโอกาสบานที่3ความสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมภาษานะคะเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงผู้คนนะคะเข้าหากันนะคะการมีทักษะทางภาษาที่ดีจะช่วยให้เราสามารถสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ตัวหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจเมื่อเราสามารถพูดคุยและเข้าใจผู้อื่นได้เราก็สามารถสร้างมิตรภาพสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในยุคปัจจุบันที่การทำงานเป็นทีมการสร้างเครือข่ายมีความสำคัญมากขึ้นการมีทักษะทางภาษาที่ดีนะคะจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างโอกาสและก็ความสำเร็จในด้านนี้ด้วยเรามาดูประตูบานที่4นะคะวัฒนธรรมและความเข้าใจโลกภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้เป็นเพียงแค่การเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศนั้นๆด้วยเมื่อเราเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างเราก็สามารถเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างขึ้นเข้าใจความหลากหลายของมนุษย์และลดอคติและความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายยังช่วยให้เราเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติและสร้างสรรค์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรากฐานของความสำเร็จก็เป็นหัวใจของการทำงานไม่ว่าการจะเป็นการสื่อสารภายในองค์กรระหว่างเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องหรือการสื่อสารภายนอกองค์กรกับลูกค้าคู่ค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆทักษะทางภาษาที่แข็งแกร่งจะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นชัดเจนและมีประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยวาจาการพูดในที่ประชุมการนำเสนอผลงาน

การเจรจาต่อรองการโน้มน้าวใจล้วนต้องอาศัยทักษะการพูดที่ดีการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับผู้ฟังการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบและการถ่ายทอดด้วยน้ำเสียงที่น่าเชื่อถือการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นการเขียนอีเมลรายงานข้อเสนอโครงการจดหมายธุรกิจหรือแม้แต่การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ล้วนต้องการความถูกต้องชัดเจนและกระชับการใช้ภาษาที่สระสลวยและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและแสดงถึงความเป็นมืออาชีพประโยชน์ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อความสำเร็จและการพัฒนาอาชีพการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนำมาซึ่งประโยชน์มากมายต่อความสำเร็จในอาชีพและชีวิตส่วนตัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารที่ดีจะช่วยสร้างความไว้วางใจความเคารพความเข้าใจอันดีกับเพื่อนหัวหน้าลูกค้าคู่ค้าทำให้เกิดความร่วมมือและก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการสื่อสารที่ชัดเจนลดความเข้าใจผิดลดข้อผิดพลาดและการทำให้การทำงานราบรื่นและรวดเร็วนำไปสู่ผลผลิตและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเสริมสร้างทักษะความผู้นำผู้นำที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์สร้างแรงบันดาลใจและมอบหมายงานได้อย่างชัดเจนการสื่อสารที่ดีเป็นหัวใจสำคัญของความเป็นผู้นำพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถโน้มน้าวใจเกลี้ยกล่อมและหาทางออกที่ยุติธรรมในการเจรจาต่อรองต่างๆนำไปสู่ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายสร้างความก้าวหน้าในอาชีพผู้ที่มีทักษะทางการสื่อสารที่ดีมักได้รับความยอมรับและไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้ามีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่สำคัญและก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานสร้างภาพลักษณ์ที่ดีความเป็นมืออาชีพมีประสิทธิภาพในการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและองค์กรสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้คนเคล็ดลับในการพัฒนาการสื่อสารการพัฒนาทักษะการสื่อสารเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นแล้วก็ฝึกฝนการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอหาโอกาสในการฝึกการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆเช่นการนำเสนอการประชุมการสนทนาการเขียนอีเมลหรือการพูดฉับพลันต่างๆข้อคำแนะนำและข้อเสนอแนะสอบถามความคิดเห็นจากผู้อื่นเกี่ยวกับสไตล์การสื่อสารของตนเองและเปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงสังเกตการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญวิธีการสังเกตการสื่อสารของผู้ที่มีทักษะสูงและเรียนรู้เทคนิคต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้อ่านและศึกษาหาความรู้อ่านหนังสือบทความหรือเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคต่างๆทบทวนปรับปรุงตนเองหลังจากสื่อสารในแต่ละครั้งให้ทบทวนประเมินตนเองว่ามีส่วนใดที่ทำได้ดีและส่วนใดที่ต้องปรับปรุงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทักษะการฟังกุญแจสู่ความเข้าใจและการสร้างความสัมพันธ์กับการพัฒนาอาชีพทักษะการฟังไม่ได้เป็นเพียงแค่การได้ยินเสียงแต่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและสำคัญอย่างยิ่งมันคือการตั้งใจรับฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อทำความเข้าใจกับความหมายที่แท้จริงทั้งเนื้อหาอารมณ์และเจตนาของผู้พูดทักษะนี้เป็นรากฐานสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีบทบาทอย่างมากในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงานความสำคัญนะคะของทักษะการฟังเราสามารถแบ่งออกเป็นด้านต่างๆได้ดังนี้ค่ะ 1. ด้านความเข้าใจลดความเข้าใจผิดเมื่อเราฟังอย่างตั้งใจช่วยให้เราเข้าใจสารที่ผู้พูดต้องการสื่อสารอย่างถูกต้องลดโอกาสในการตีความผิดพลาดหรือเข้าใจไม่ตรงกันซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความขัดแย้งและการสื่อสารที่ล้มเหลวจับประเด็นสำคัญผู้ฟังที่ดีจะสามารถแยกแยะเนื้อหาหลักและเนื้อหารองได้ทำให้สามารถโฟกัสไปที่ใจความสำคัญและไม่พลาดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้าใจมุมมองที่หลากหลายการรับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้อื่นจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับเราทำให้เราเข้าใจโลกและสถานการณ์ต่างๆได้กว้างขึ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเรียนรู้และพัฒนาตนเองการฟังผู้อื่นถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์

หรือคำแนะนำเป็นช่องทางสำคัญในการเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ 2. ด้านความสัมพันธ์แสดงความเคารพและให้เกียรติตั้งใจฟังผู้อื่นเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและให้เกียรติผู้พูดทำให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับการยอมรับสร้างความไว้วางใจเมื่อผู้คนรู้สึกว่าตนเองได้รับความรับฟังอย่างแท้จริงพวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะไว้วางใจและเปิดใจกับเรามากขึ้นซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นสร้างความเห็นอกเห็นใจการฟังด้วยความเข้าใจและใส่ใจในความรู้สึกของผู้พูดช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์และความต้องการของพวกเขานำไปสู่ความเห็นอกเห็นใจและตอบสนองที่เหมาะสมลดความขัดแย้งและสร้างความร่วมมือการฟังอย่างเปิดใจและพยายามทำความเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายช่วยลดความขัดแย้งและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหรือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 3. ด้านการพัฒนาอาชีพเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในที่ทำงานทักษะการฟังที่ดีจะช่วยให้เราเข้าใจคำสั่งข้อแนะและข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต่อการทำงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าการฟังอย่างตั้งใจจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟังผู้ร่วมงานและเพื่อนหัวหน้าและลูกค้าทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่เป็นเชิงบวกและส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำผู้นำที่เก่งกาจมักจะเป็นผู้ฟังที่ดีพวกเขาจะเข้าใจความต้องการของทีมงานรับฟังความคิดเห็นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าในวิชาชีพทักษะการฟังเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการในทุกสายอาชีพผู้ที่มีทักษะการฟังที่ดีมักได้รับการประเมินว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีมีความเข้าใจผู้อื่นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการก้าวหน้าในวิชาชีพการงานเพื่อพัฒนาทักษะการฟังให้ดียิ่งขึ้นควรฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอโดยมีแนวทางปฏิบัติง่ายๆดังนี้ตั้งใจฟังอย่างจดจ่อละทิ้งสิ่งรบกวนรอบข้างและโฟกัสไปที่ผู้พูดอย่างเต็มที่ใช้ภาษากายที่เหมาะสมสบตาผู้พูดพยักหน้าหรือแสดงท่าทางที่แสดงว่ากำลังตั้งใจฟังถามคำถามเพื่อความเข้าใจถามคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจและแสดงความสนใจในสิ่งที่ผู้พูดกำลังสื่อสารหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะปล่อยให้ผู้พูดพูดจนจบก่อนค่อยแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามสรุปความเข้าใจสรุปใจความสำคัญของสิ่งที่ได้ยินเพื่อตรวจสอบความเข้าใจที่ตรงกันทักษะการฟังนะคะเป็นทักษะที่ทรงพลังและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านความเข้าใจความสัมพันธ์หรือการพัฒนาอาชีพการฝึกฝนการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เราสามารถประสบความสำเร็จและมีความสุขมากยิ่งขึ้นทุกๆด้านทักษะภาษาต่างประเทศโอกาสไร้พรมแดนกับการพัฒนาอาชีพในยุคปัจจุบันที่โลกเชื่อมโยงกันนะคะเชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิดภาษาต่างประเทศไม่ได้เป็นเพียงแค่ทักษะสื่ออีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นกุญแจสำคัญที่สามารถเปิดประตูโอกาสอันไร้ขีดจำกัดทั้งในด้านการทำงานในการพัฒนาตนเองอย่างก้าวกระโดดความสามารถทางภาษาต่างประเทศเปรียบเสมือนภูมิเศษที่จะพาคุณเดินทางข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมและโอกาสต่างๆที่ซ่อนอยู่ทั่วโลกโอกาสไร้พรมแดนโลกทั้งใบรอคุณอยู่ประตูสู่ตลาดงานระดับโลกในโลกธุรกิจที่ไร้พรมแดนบริษัทข้ามชาติและองค์กรต่างประเทศต่างมองหาบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของโลกหรือภาษาอื่นๆที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีสเปนฝรั่งเศสการมีความสามารถทางภาษาเหล่านี้จะช่วยให้คุณโดดเด่นและเป็นที่ต้องการในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโอกาสในการทำงานในต่างประเทศหรือร่วมกันกับทีมงานนานาชาติก็จะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นธุรกิจการค้าระหว่างประเทศภาษาต่างประเทศเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจระหว่างประเทศการสื่อสารกับคู่ค้าลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่มาจากหลายประเทศได้อย่างราบรื่นและช่วยสร้างความน่าเชื่อถือลดความเข้าใจผิด
และนำไปสู่ความ

ำเร็จในการเจรจาต่อรองและการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆความเข้าใจในวัฒนธรรมภาษาของผู้ค้ายังแสดงถึงความใส่ใจและความเป็นมืออาชีพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยั่งยืนการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ที่ไร้ขีด

0: โดยตรงไม่ต้องรอการแปลหรือตีความจากผู้อื่นทำให้คุณสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
1: ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพา mission ไปถึงล้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้บทความจากคุณวินิต้าชื่อว่า10 practice to master the art of active listening นะครับมีอะไรบ้างนะฮะเราอาจจะเคยได้ยินประโยคทำนองนี้นะครับเช่นอาจจะเป็นกับแฟนเราหรือกับเพื่อนเราว่าแบบเฮ้ยเธอไม่ฟังที่ฉันพูดเลยหรือว่าขอให้ฉันพูดจบก่อนได้ไหมหรือไม่ใช่สิ่งฉันหมายถึงแบบนั้นนะครับบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมการฟังมันยากเพราะทันทีที่ใครสักคนเริ่มพูดนะครับแทนที่จะตั้งใจฟังคำพูดของพวกเขาเนี่ยบางครั้งสมองของเราเนี่ยกลับเริ่มทำงานและสร้างคำตอบขึ้นมาแล้วนะครับคุณเริ่มคิดว่าฉันเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมนะอะไรที่ฉันไม่ชอบฉันจะพูดอะไรตอบดีโดยเฉพาะอันสุดท้ายนะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าต้องพูดอะไรบางอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าคุณฉลาดมีความรู้มีประสบการณ์และคู่ควรกับเวลาและความเคารพของคนอื่นคุณอาจแบ่งปันความคิดเห็นเล่าเรื่องราวของคุณไลค์คำแนะนำคุณอาจพยายามดึงดูดความสนใจด้วยการพูดดังๆพูดซ้ำๆในสิ่งที่คุณต้องการให้คนอื่นนั้นได้ยินหรือพูดในลักษณะที่มีแนวโน้มจะดึงดูดความสนใจของพวกเขาด้วยการประชดประชันหรือว่าแสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรงนะครับการพูดแทนที่จะฟังเนี่ยนะครับทำให้อีกฝ่ายเนี่ยไม่กล้าเปิดใจแบ่งปันหรือว่าพูดในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะพูดมันทำให้พวกเขารู้สึกถูกละเลยและไม่เข้าใจนะครับการจับผิดหรือว่ารีบด่วนแสดงความคิดเห็นก็สามารถทำให้พวกเขานั้นน่ะปิดตัวเองแล้วป้องกันไม่ให้พวกเขาเนี่ยแบ่งปันอย่างจริงใจได้นะครับลองคิดดูก็ได้ว่าถ้าเป็นตัวคุณเองเนี่ยคุณรู้สึกยังไงเมื่อไม่มีคนฟังคุณรู้สึกหงุดหงิดรำคาญและโกรธคนคนนั้นใช่ไหมนะครับคุณรู้สึกเหมือนว่าพวกเขาไม่รู้จักคุณจริงๆหรือพวกเขาไม่ต้องการจะเข้าใจคุณเลยด้วยซ้ำการฟังที่ดีเนี่ยต้องทำให้เราเนี่ยนะครับเข้าใจแล้วก็สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นเลยนะยิ่งกว่าเข้าใจคือสร้างความไว้วางใจแล้วก็ความผูกพันกับอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับเวลาเราไม่ฟังเนี่ยนะหรือว่าไม่ตั้งใจฟังเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะต้นทุนที่ต้องจ่ายมีอะไรบ้างความเครียดในที่ทำงานเพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์ที่แย่มีข้อผิดพลาดมีความเข้าใจผิดมีโอกาสที่หลุดลอยไปบางทีมันเป็นเรื่องการโต้เถียงอาจจะทำให้งานหยุดชะงักนะครับแล้วก็เวลาที่สูญเปล่าวิธีที่คุณฟังและตอบสนองต่อผู้อื่นมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือครอบครัวเคยมีคนกล่าวไว้ว่าไม่มีอะไรที่ทำลายจิตใจได้มากไปกว่าความรู้สึกที่ว่าคนที่เราใส่ใจนั้นไม่ได้ฟังเราจริงๆเราไม่เคยโตเกินกว่าความต้องการที่จะให้ความรู้สึกของเราเป็นที่รับรู้นะครับทีนี้วันนี้จะมาคุยกันว่า10วิธีที่จะพัฒนาศิลปะของ active listening นั้นมีอะไรบ้างนะครับอันที่1 นะฮะเขาใช้คำว่า bring goals into focus ก็คือเป้าหมายนะฮะทิศทางนะครับเอามาก่อนว่าเรื่องนี้นะฮะเป้าหมายของเรื่องที่คนพูดเนี่ยเขาจะเอาอะไรเราโฟกัสเรื่องนี้ก่อนการคิดสั้นๆเกี่ยวกับเป้าหมายของการสนทนาช่วยทำให้กรอบความคิดนั้นถูกต้องและสร้างการตอบสนองที่เรียกว่ามีตรรกะมากขึ้นอันที่สองเขาใช้คำว่า clear the clutter หรือว่าการจัดการกับความวุ่นวายในใจเรามักจะติดอยู่กับไอเดียความกังวลในหัวของเราอยู่ตลอดทำให้เราไม่มีสมาธิระหว่างการสนทนาทำให้เราไม่สามารถใส่ใจคนที่อยู่ตรงหน้าได้สมองของเราจะมีแนวโน้มที่จะคิดถึงปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไขแผนในอนาคตทำให้เราเหม่อลอยและยากที่จะโฟกัสปัจจุบันเพราะฉะนั้นคุณต้องเคลียร์เรื่องพวกนี้ออกให้หมดก่อนพูดง่ายๆคือทำสมองให้มันโล่งๆหนึ่งอันที่สามคือถอดรหัสสัญญาณในสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาเรารู้อยู่แล้วว่าภาษากายน้ำเสียงพวกนี้สำคัญมากนะครับเวลาเราตั้งใจฟังใครจริงๆเนี่ยเราจะถอดรหัสสิ่งที่เขาไม่ได้พูดด้วยสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้พูดเนี่ยใหญ่กว่าสิ่งที่พูดนะครับดังนั้นถ้าเราตั้งใจฟังเราจะเห็นนะฮะและคิดตามไปด้วยว่าเอ๊ะเขาอยากบอกอะไรเราแต่เขาไม่พูดอันที่สี่คือการแสดงการมีอยู่ของคุณในที่นั้นแปลว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า presence ก็คือเราอยู่ตรงนั้นจริงๆคือเราอยู่แหละแต่ว่าบางทีเราใจเราลอยนะฮะแต่การอยู่ตรงนั้นจริงๆก็คืออยู่กับปัจจุบันขณะน่ะอีกฝั่งนึงเขารู้ได้ไงว่าตอนนี้เรากำลังโฟกัสมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันขณะนะครับเขาบอกว่าอีกฝั่งนึงจะรู้เมื่อคุณสื่อสารภาษากายที่ถูกต้องตอนเราฟังอยู่เราไม่ได้พูดอะไรแต่ถ้าเราใจลอยไปเนี่ยมันก็จะเป็นภาษากายแบบนึงเรามีอยู่กับปัจจุบันมีสมาธิกับบทสนทนานั้นเราก็จะเป็นอีกแบบนึงภาษากายสำคัญมากมันสามารถสื่อสารอารมณ์ความตั้งใจทัศนคติต่างๆได้อย่างมากมาย นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่เนี่ยถามว่าคุณอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอีกฝั่ง

0: รู้ไหมคำตอบคือรู้ออโต้เลยเพราะว่าเขาตีความภาษากายของเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอันที่5เขาบอกว่า empty the bucket ก็คือไม่ต้องคิดถึงอะไรคือยังไม่ต้องตัดสินนะครับเรามีแนวโน้มจะขัดจังหวะผู้อื่นนะฮะเมื่อเรารู้สึกว่าเราอยากแสดงความคิดเห็นละอย่าพึ่งนะครับฟังก่อนยังไม่ต้องตอบอะไรทั้งสิ้นนะครับข้อต่อมาครับเขาบอกว่าให้ความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยนำทางสมองของเราเนี่ยนะฮะชอบตีความบางอย่างจากประสบการณ์ของเราเองความคาดหวังและความเชื่อทำให้ด่วนสรุปเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งที่ดีก็คือปล่อยให้ความอยากรู้อยากเห็นของเราดูสิมันจะไปได้ถึงไหนเนี่ยให้มันนำทางไปโดยยังไม่ต้องสรุปอะไรทั้งนั้นนะครับข้อที่7คือมุ่งที่จะเข้าใจคือ seek to understand ข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่เรามักทำในการสนทนาคือพยายามทำให้ตัวเองเป็นที่เข้าใจโดยไม่เข้าใจคนอื่นก่อนนะครับการสนทนาจะเริ่มยุ่งเหยิงเมื่อเราไม่พยายามจะเข้าใจมุมมองของผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายอันหนึ่งการสนทนาคือเราต้องการจะเข้าใจคนอื่นนะฮะไม่ใช่อยากให้คนอื่นเข้าใจเรา8ครับเขาบอกว่าใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์การหยุดพักระหว่างสนทนาเนี่ยนะครับทำได้นะฮะแล้วความเงียบเนี่ยนะครับมันเป็นจังหวะที่จะทำให้เราบางทีต้องคิดก่อนเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องพูดตลอดเวลาให้มีความเงียบเข้ามาบ้างได้นะครับข้อต่อมาเขาบอกว่าให้ยอมรับหรือว่าน้อมรับ sponge mentality sponge คือฟองน้ำนะครับเรามีแนวโน้มอย่างมากที่จะพยายามแก้ไขคนอื่นนะครับเรามักจะให้คำแนะนำเรามีทางออกเสมอที่เห็นข้อบกพร่องนะครับโดยบางครั้งเนี่ยอาจจะลดทอนหรือว่าปฏิเสธอารมณ์ของคู่สนทนาของเราเราแนะนำว่าพวกเขาไม่ควรรู้สึกแบบนั้นด้วยซ้ำนะฮะความจริงก็คือส่วนใหญ่แล้วคนอื่นเนี่ยไม่ได้มองหาทางแก้เมื่อเขาพยายามจะบอกอะไรคุณนะครับเขาต้องการมีคนรับฟังนะครับเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนใหม่เป็นคนฟังดูบ้างแล้วก็ถามคำถามที่ทำให้เขาเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาสุดท้ายคือ put them in the spotlight put the spotlight on them ก็ได้ในการสนทนาแทนที่จะให้ความสนใจกับอีกฝ่ายแบบที่เราควรจะทำเนี่ยเรามักจะมีแนวโน้มที่จะสนใจและโฟกัสอยู่กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเอาใหม่ให้สปอตไลท์อยู่กับอีกคนหนึ่งจะดีมากนะครับจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยนะครับมักตอบสนองผู้อื่น2แบบอันแรกเรียกว่า shift response หรือว่าการตอบสนองแบบเบี่ยงเบนอีกอันนึงเรียกว่า support response หรือการตอบสนองแบบสนับสนุน shift response คือการดึงความสนใจจากคนที่กำลังพูดมาที่ตัวคนโดยแบ่งปันประสบการณ์หรือความคิดเห็นของคุณเช่นสิ่งที่เธอพูดทำให้ฉันนึกถึงเรื่องนี้ฉันเคยเจอแบบนั้นเหมือนกันหรืออีกอันคือรู้ไหมครั้งหนึ่งฉันก็เคยจุดส่วน support response คือการส่งเสริมให้เขาเล่าต่อเพื่อเข้าใจความกังวลและความต้องการและประสบการณ์ของพวกเขาได้ดีขึ้นโดยรักษาความสนใจไว้ที่พวกเขาซึ่งอันนี้ดีกว่านะครับเช่นเอ้ยเรื่องนี้ดีมากเลยอ่ะแล้วคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงนะครับแล้วคุณวางแผนจะเปลี่ยนเรื่องนี้เมื่อไหร่หรือโอ้จริงเหรอแล้วคุณจะทำยังไงต่อดีนะครับนี่คือการตอบแล้วก็บทสนทนาต่อเนื่องไปแล้วยังอยู่ที่ตัวคนที่คุณสนทนาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสรุปกันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะมีอะไรบ้าง 1. การฟังที่ดีทำให้เราจัดเรียงเป้าหมายร่วมกันสำรวจความเป็นไปได้ต่างๆและตัดสินใจอย่างไม่มีอคติหรือมีน้อยที่สุด 2. การสนทนาที่มีเป้าหมายชัดเจนนะฮะให้ความรู้สึกถึงจุดประสงค์และโครงสร้างจะเป็นการสนทนาที่ได้มรรคผลใช้คำนี้ 3. บ่อยครั้งเนี่ยที่เราอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่อยู่นะฮะคือเราไม่ได้โฟกัสซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งรู้4. คำพูดสื่อสารได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเราต้องอ่านสิ่งที่เขาไม่ได้พูดด้วย 5. ภาษากายของเราดังกว่าคำพูดเสมอ 6. การขัดจังหวะคนอื่นเป็นสิ่งที่แย่มากนะฮะเราต้องพยายามรอให้เขาพูดให้จบก่อน 7. เราชอบสร้างเรื่องราวในใจเนี่ยเรื่องราวในใจของเราเนี่ยซึ่งมันตีความมาจากความเชื่อทัศนคติและประสบการณ์ของเราก่อนที่เราจะรับรู้หรือว่าฟังอีกฝั่งหนึ่งจบด้วยซ้ำ 8. เมื่อเราเข้าสู่การสนทนาด้วยความตั้งใจที่จะทำให้ตัวเองเป็นที่เข้าใจอย่างเดียวเราจะสูญเสียโอกาสในการเข้าใจผู้อื่นข้อ9นะครับความเงียบอาจจะรู้สึกอึดอัดแต่มันจำเป็นต่อการคิดและการตอบสนองอย่างมีความหมายและข้อ10การให้คำแนะนำหรือแก้ปัญหาบางทีอาจจะไม่ใช่จุดประสงค์ของการสนทนาเลยด้วยซ้ำบางครั้งคนที่มาพูดกับเราซึ่งผมค้นพบว่าส่วนใหญ่ด้วยนะเขาต้องการที่จะเล่าให้เราฟังเท่านั้นเองขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ
1: Mission to the Moon. Continue with your mission.
2: 5 Minutes Podcast presented by
3: การสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระดับนานาชาติภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยง

0: ผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกันการสื่อสารกับผู้คนจากต่างประเทศจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้นสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับผู้คนจากทั่วโลกเครือข่ายเหล่านี้อาจนำไปสู่โอกาสใหม่ๆในด้านการทำงานการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งมิตรภาพที่ยั่งยืนการพัฒนาอาชีพก้าวหน้าอย่างมั่นคงด้วยทักษะทางภาษาเพิ่มโอกาสในการได้งานและก้าวหน้าในอาชีพในปัจจุบันทักษะทางภาษาต่างประเทศเป็นคุณสมบัติที่นายจ้างให้ความสำคัญอย่างยิ่งผู้ที่มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศมักจะได้โอกาสในการสัมภาษณ์งานมากกว่าและมีโอกาสในการทำงานในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงการเติบโตในสายอาชีพที่รวดเร็วกว่าหลายตำแหน่งงานในบริษัทชั้นนำและองค์กรระดับประเทศกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีทักษะภาษาต่างประเทศเป็นคุณสมบัติพื้นฐานศักยภาพในการหารายได้ที่สูงขึ้นตำแหน่งงานที่ต้องใช้ทักษะภาษาต่างประเทศมักจะมีค่าตอบแทนที่สูงกว่าทำงานทั่วไปเนื่องจากเป็นทักษะที่เป็นความต้องการและมีคุณค่าต่อองค์กรการลงทุนพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการหารายได้และความมั่นคงทางการเงินพัฒนาทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์แต่ยังเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ครอบคลุมทั้งการฟังพูดอ่านเขียนและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมทักษะเหล่านี้จะช่วยเสริมบุคลิกภาพให้ดูเป็นมืออาชีพมีความมั่นใจและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายสถานการณ์ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับการทำงานร่วมกับผู้อื่นและความก้าวหน้าในสายอาชีพโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นการเปิดโอกาสสู่โลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ความคิดและมุมมองที่แตกต่างซึ่งจะช่วยพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลบุคลากรที่เปิดกว้างยืดหยุ่นและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทักษะภาษาต่างประเทศยังเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ทักษะอื่นๆเพิ่มเติมในอนาคตเนื่องจากแหล่งความรู้และหลักสูตรการเรียนรู้จำนวนมากมีอยู่ในภาษาต่างประเทศเพิ่มความน่าสนใจและความโดดเด่นในสายอาชีพในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงการมีทักษะภาษาต่างประเทศจะช่วยให้คุณโดดเด่นและแตกต่างจากผู้สมัครคนอื่นๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายอาชีพใดก็ตามทักษะทางภาษาต่างประเทศจะช่วยเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับคุณทำให้คุณเป็นที่ต้องการขององค์กรและมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างรวดเร็วตัวอย่างอาชีพที่ต้องการทักษะภาษาต่างประเทศอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงงานโรงแรมไกด์นำเที่ยวพนักงานโรงแรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินผู้จัดการร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวเป็นต้นธุรกิจนำเข้าและส่งออกผู้จัดการขายต่างประเทศนักการตลาดระหว่างประเทศผู้ประสานงานด้านโลจิสติกระหว่างประเทศการศึกษาและการสอนภาษาครูสอนภาษาอาจารย์มหาวิทยาลัยนักแปลล่ามเทคโนโลยีและ IT นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในบริษัทข้ามชาติผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดดิจิทัลผู้จัดการโครงการระดับโลกองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐนักการทูตเจ้าหน้าที่องค์กรสหประชาชาติเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นต้นนะคะมีอีกหลากหลายอาชีพเลยทีเดียวภาษาต่างประเทศนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ทักษะเพิ่มเติมแต่เป็นทักษะหลักที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกยุคปัจจุบันการลงทุนพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศจึงเป็นแหล่งลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่งที่จะเปิดโอกาสไร้พรมแดนและช่วยให้คุณก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างมั่นคงเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในวันนี้นะคะเพื่อปลดล็อกศักยภาพของคุณและสร้างอนาคตที่สดใสไร้ขีดจำกัดความหลากหลายทางวัฒนธรรมรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันและการเติบโตในยุคปัจจุบันที่เชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ทางสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สามารถขับเคลื่อนความก้าวหน้าในหลากหลายมิติทั้งในระดับองค์กรและสังคมโดยรวมการทำความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมจึงเป็นทักษะสำคัญ อย่างยิ่งสำหรับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการทำงานและการพัฒนาอาชีพความหมายและความสำคัญความหลากหลายของวัฒนธรรมความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมหมายถึงความแตกต่างและความหลากหลายที่มีอยู่ระหว่างกลุ่มมนุษย์ซึ่งครอบคลุมถึงเชื้อชาติและชาติพันธุ์ความแตกต่างทางด้านการกำเนิดภาษาประเพณีและวิถีชีวิตของกลุ่มคนศาสนาและความเชื่อความแตกต่างในระบบความเชื่อหลักปฏิบัติคุณค่าทางจิตวิทยาภาษาความแตกต่างในภาษาพูดภาษาเขียนรูปแบบการสื่อสารค่านิยมบรรทัดฐานทางสังคมความแตกต่างและสิ่งที่สังคมให้คุณค่าและสิ่งที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมเพศอัตลักษณ์ทางเพศความหลากหลายทางเพศสภาพและอัตลักษณ์ทางเพศอายุและวัยความแตกต่างในประสบการณ์ชีวิตและมุมมองของคนในแต่ละช่วงวัยความสามารถทางร่างกายและจิตใจความหลากหลายในศักยภาพและข้อจำกัดของแต่ละบุคคลภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมความแตกต่างในสถานการณ์สังคมการศึกษาและโอกาสทำไมความเข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรมจึงมีความสำคัญส่งเสริมความร่วมมือการทำงานกันเป็นทีมเมื่อเราเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของวัฒนธรรมเราจะสามารถสื่อสารและก็ทำงานร่วมกับผู้คนจากภูมิหลังที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งนำไปสู่การสร้างทีมที่แข็งแกร่งและสามารถแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรมนำมาซึ่งมุมมองและแนวคิดที่แตกต่างเมื่อเราเปิดใจรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้คนที่มีพื้นเพทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเราก็สามารถปลดล็อกศักยภาพในการสร้างสิ่งใหม่และพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่แปลกใหม่และครอบคลุมมากยิ่งขึ้นขยายตลาดและโอกาสทางธุรกิจในโลกที่เชื่อมโยงกันธุรกิจที่เข้าใจและเข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็สามารถขยายฐานลูกค้าและเจาะตลาดใหม่ได้ง่ายขึ้นการมีบุคลากรที่เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมการยอมรับและเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานของการสร้างสังคมที่เปิดกว้างและไม่แบ่งแยกเมื่อเราให้โอกาสและโอกาสที่เท่าเทียมแก่ทุกคนไม่ว่าจะมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมใดสังคมจะมีความสงบสุขและเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาทักษะสื่อสารข้ามวัฒนธรรมซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันเราสามารถปรับรูปแบบการสื่อสารให้เหมาะสมกับผู้คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่างลดความเข้าใจผิดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
1: ใครที่กำลังมีปัญหาในการสัมภาษณ์งานรู้สึกประหม่ารู้สึกกลัวรู้สึกเหงื่อออกนะครับรู้สึกไม่มีความมั่นใจเลยไม่กล้ามองตาผู้สัมภาษณ์งานหรือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรให้เราได้งานนั่นเองนะครับเรามาฟัง6ทิปเพิ่มความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานนะครับเมื่อฟังเสร็จแล้วลองทำตามดูนะครับแค่นี้ก็จะเพิ่มความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานและมีโอกาสได้งานมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

สวัสดีครับพี่เบนจากช่อง Hunter B นะครับใครที่กำลังจะสัมภาษณ์งานนะครับมีโอกาสสัมภาษณ์งานแล้วสับปิดเรซูเม่เรียบร้อยแล้วเขาโทรมาเรียกสัมภาษณ์งานแล้วแล้วรู้สึกประมาทกังวลไม่มั่นใจนะครับในการสัมภาษณ์งานเลยหรือหลายๆครั้งไปสัมภาษณ์งานก็ไม่ได้งานอย่างที่เราคาดหวังนั่นเองนะครับวันนี้พี่เบนจะมาเพิ่ม6ทิปเทคนิคดีๆนะครับในการเพิ่มความมั่นใจสัมภาษณ์งานให้เรามีความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานทำการมาร์ค6ทิปนี้ดีๆนะครับจะได้ทำให้เรามีโอกาสได้งานอย่างที่เราคาดหวังนั่นเองครับ6ทิปในการเพิ่มความมั่นใจสัมภาษณ์งานนะครับทิปที่1 นะครับคือการเตรียมแพทเทิร์นในการตอบคำถามสัมภาษณ์งานแบบชี้นำเลยนะครับแปลว่าอะไรครับจริงๆคำถามสัมภาษณ์งานทุกๆคำถามนะครับที่เราเจอเนี่ยมันจะมีคำถามสัมภาษณ์งานที่เราเจออยู่แล้วนั่นเองนะครับน้องๆไม่ว่าจะเป็นช่วยแนะนำตัวเองให้ฟังหน่อยสิครับสิคะcould you please introduce yourself อย่างเงี้ยอันนี้เจอแน่นอนใช่ไหมครับจุดแข็งของจุดอ่อนของเราคืออะไรนะครับทำไมเราถึงมาสัมภาษณ์งานที่นี่นะครับหรือเรามองตัวเองอย่างไรในอีก5ปีข้างหน้าคำถามเหล่านี้นะครับคือคำถามที่จะต้องเจอแน่นอนนะครับเราสามารถเตรียมคำตอบแพทเทิร์นต่างๆนะครับในการตอบคำถามสัมภาษณ์งานนี้ได้เลยนะครับและมากไปกว่านั้นเนี่ยมันก็จะมีคำถามสัมภาษณ์งานเชิงลึกต่างๆนะครับเมื่อเราสัมภาษณ์ถามไปตอบมานะครับผู้สัมภาษณ์ก็จะเอาคำตอบที่เราตอบไปแหละถามลึกลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เขาอยากรู้ว่าแอชีพมาทำนะครับในประวัติการทำงาน

0: ที่เราผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราจะต้องมีการเล่าเรื่องออกมาใช่ไหมครับและการเล่าเรื่องออกมานี่แหละจะเป็นทิปแรกนี่แหละที่จะบอกว่าเราควรเตรียมแพทเทิร์นในการตอบคำถามให้ดีนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราไม่เตรียมแพทเทิร์นในการตอบหรือไม่มีมายด์เซตนะครับหรือวิธีการในการตอบคำถามสัมภาษณ์งานเนี่ยตอบตะเปะตะปะตอบแบบเล่าเรื่องเลยหรือว่าตอบเป็นคำตอบตายตัวไปเลยนะครับไม่ได้มีอิโมชันหรือว่าไม่ได้มีฟีลลิ่งในการตอบว่าทำให้เขารู้สึกเชื่อเนี่ยอันนี้จะทำให้ผู้สัมภาษณ์เนี่ยไม่เชื่อนะครับว่าสิ่งที่เราเล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงนั่นเองดังนั้นทิปแรกนะครับคือการเตรียมแพทเทิร์นในการตอบคำถามสัมภาษณ์งานให้ดีนะครับมีแพทเทิร์นชี้นำให้ดีเริ่มจากกลุ่มแรกนะกลุ่มแรกก็คือคำถามตายตัวเลยนะครับคำถามตายตัวไม่ว่าจะการแนะนำตัวเองอย่างไรนะครับจุดแข็งจุดอ่อนเป็นอย่างไรเหล่านี้นะครับทำไมถึงสัมภาษณ์งานที่นี่ทำไมถึงอยากทำงานที่นี่เช่นการแนะนำตัวเองเนี่ยแนะนำจากอะไรอ่ะเราอาจจะลิงก์จาก job description นะครับประสบการณ์เล่าลิงก์เลยว่า job description ของเราเนี่ยที่เราอ่านที่เราสมัครงานมาทำอะไรได้บ้างนะครับลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ www.thehunterbee.com นะครับหรือดู YouTube ใน checklist ของการสัมภาษณ์งานนะครับพี่เบนเตรียมคำตอบให้แล้วลองคลิกตรงนี้ดูนะครับพี่เบนมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับและมากไปกว่านั้นนะครับในการตอบคำถามสัมภาษณ์งานเชิงที่ไม่ได้เป็นคำถามตายตัวนะครับเป็นคำถามถามมาต่อไปนะครับอาจจะลองใช้เทคนิค PAR นั่นเองนะครับเทคนิค PAR นะครับเทคนิค PAR คือ problem action แล้วก็ result นั่นเองนะครับเรามายกตัวอย่างคำถามดีไหมเช่นเราดูคำถามนี้นะครับคุณเบนครับลองเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิว่าคุณเบนมีวิธีจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทำงานได้อย่างไรนั่นเองสมมติเราถามตอบสัมภาษณ์งานไประดับหนึ่งละแล้วเราเล่าตัวอย่างให้ฟังว่าเราทำงานที่ไหนบ้างนะครับแล้วเราเจอคำถามเนี้ยเฮ้ยถ้าคุณเบนเจอปัญหาที่ทำงานเนี่ยคุณเบนมีวิธีจัดการอย่างไรอ่ะคำถามนี้นะครับถ้าเราไม่มีการเตรียมหรือแพทเทิร์นนะครับลองใช้เทคนิคพาดูนะครับ problem คือปัญหาที่ทำงานนะครับที่เกิดขึ้นในอดีตที่พี่เบนเคยทำนะครับ action เมื่อเจอปัญหาแล้วพี่เบนมีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับแล้วก็ resource นะครับว่าแก้เสร็จแล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นอย่างไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่เบนลองตอบให้ดูครับคำถามนี้นะครับผมชอบมากเลยครับคือปัญหาในที่ทำงานเนี่ยผมเจอตลอดอยู่แล้วดังนั้นผมขอยกตอนผมเป็นเซลล์ไดเรคเตอร์นะครับตอนที่ผมทำงานในบริษัทเอนจิเนียร์แล้วกันตอนที่ผมทำงานบริษัทเอนจิเนียร์นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นใหญ่ๆเรื่องแรกเลยนะครับคือการ create order ลูกค้านะครับเกลี่ยขึ้นมาแล้วไม่มีสินค้าที่จะส่งนั่นเองดังนั้นสินค้าที่ส่งไม่มีนะครับเราขายไปแล้วมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็น problem ละดังนั้นสิ่งที่ผมแก้นะครับก็คือการที่ผมคุยกับทีมงานของพวกเราทั้งหมดเลยทีมงานฝ่ายขายทั้งหมดเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากออเดอร์ลูกค้าเนี่ยที่มาแต่เราผลิตให้ไม่ทันเนี่ยผมเลยเอาจำนวนออเดอร์ที่คาดว่าจะขายได้ในไตรมาสอีกไตรมาสหนึ่งนะครับอีก3เดือนข้างหน้าเลยเนี่ยมาคุยกับฝ่ายผลิตเลยนะครับว่าฝ่ายผลิตสามารถทำให้เกิดการผลิตในออเดอร์นี้ได้ไหมนี่คือออเดอร์ที่พวกเราคาดหวังและอยากจะทำให้ achievement ขึ้นมาเมื่อเรารู้จำนวนที่เราจะทำผลิตนะครับจากยอดขายที่เกิดขึ้นก็คือการทำงานระหว่าง2แผนกเนี่ยมันก็ทำให้ฝ่ายผลิตนะครับมีการวางแผนที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับในการจัดเตรียมวัตถุดิบในการจัดเตรียมกำลังคนนะครับแล้วก็ในการจัดเตรียมสิ่งต่างๆนะครับในการผลิตออกมาให้ได้ตามจำนวนที่เราขายนั่นเองแต่สิ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องมีการเทียบ time to time นะว่าในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละเดือนนะครับเป็นไปตามยอดที่ forecast หรือเปล่าแล้วผลลัพธ์ที่ได้มานะครับในปีนั้นก็จะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ทำผมดีใจมากก็คือสิ่งที่เราผลิตออกมานะครับตรงตามยอดออเดอร์นะครับมากกว่า 95% นั่นเองฉะนั้นห่างไปแค่ 5% นั่นเองจาก forecast นั่นเองนะครับฉะนั้นประสบการณ์ตรงนี้ที่ผมเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันทำให้ผมเรียนรู้ว่าเฮ้ยการทำงานร่วมกับแผนกข้างๆนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่แค่ว่าทางเราเนี่ยดูแค่ฝ่ายขายเราขายเสร็จปุ๊บแต่เราไม่มีออเดอร์ลูกค้าส่งนะครับฉะนั้นสิ่งที่มองมากไปกว่านั้นเนี่ยคือการทำงานร่วมกันแล้วก็การทำ forecast การทำแพลนด้วยกันนะครับมันจะทำให้ลูกค้าแฮปปี้กับบริการของเราแล้วฝ่ายขายก็ทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยและฝ่ายผลิตก็ทำงานได้อย่างตรงประสิทธิภาพนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างนึงที่ทางผมอยากจะเล่าให้ฟังครับเห็นไหมครับอันนี้คือตัวอย่างตัว PAR นั่นเองนะครับดังนั้นเทคนิค PAR สามารถใช้ตอบคำถามได้ทุกคำถามเลยนะครับอย่าลืมนะครับไปทำกันบ้านเยอะๆนะครับในการเตรียมคำถามสัมภาษณ์งานนั่นเองครับทิปที่2นะครับคือการเสนอ value ของเรานั่นเองนะครับจำคุณค่ามูลค่าของเราให้ได้นะครับว่าเรามี value อะไรนะถ้าเราจำตรงนี้ได้นะครับเราจะเพิ่มความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานนั่นเองนะครับลองคิดดูดีๆนะครับถ้าเราไม่มีศักยภาพในการทำงานนะครับเขาไม่เรียกเราสัมภาษณ์งานหรอกนะครับแสดงว่าเรซูเม่เราดีประสบการณ์ทำงานเราดีเขาเลยเรียกเราสัมภาษณ์งานนั่นเองครับ และ value คุณค่าของเราคืออะไรนะครับ value นะครับมาด้วยคำต่างๆละกันพี่เบนใช้คำนี้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็น qualification นะครับคุณสมบัติในการทำงานของเรานั่นเองนะครับ qualification คือ basic เบื้องต้นนะไม่ว่าจะจบคณะอะไรมาปริญญาตรีอะไรปริญญาโทอะไรนะครับรวมไปถึง technical skill ต่างๆนะครับที่เราทำงานแล้วเราได้ออกมานะครับ skill ในการทำงานในตำแหน่งงานเรานะครับไม่ว่าจะสายบัญชีสายโรงงานนะครับสายขายฝ่ายการผลิตฝ่ายการตลาดต่างๆนะครับมันจะมีเทคนิคข้อสกิลนั้นๆนะครับการใช้โปรแกรมต่างๆพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เราติดตัวมานะครับรวมไปถึงซอฟต์สกิลนั่นเองนะครับซอฟต์สกิลต่างๆในการทำงานร่วมกับลูกค้าร่วมกับเพื่อนร่วมงานร่วมกับผู้บริหารนะครับและมากไปกว่านั้นนะครับรวมไปถึงประสบการณ์ทำงานในประสบการณ์งานในสายงานนั้นๆของตัวเรานั่นเองนะครับอินดัสทรีนั่นเองหรือบิสเนสนั่นเองเรามาจากอุตสาหกรรมรถยนต์เรามาจากอุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์เรามาจากอุตสาหกรรม FMCG เหล่านี้นะครับจะช่วยส่งเสริมให้ประสบการณ์งานเราแข็งขึ้นนั่นเองนั่นคือ my value ของเราครับและเมื่อเรารู้ my value ของเราแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องจำ my value ของเราให้ได้นะครับจำให้ฝังใจเลยว่าโอเคนี่คือจุดแข็ง my value ของเราเราทำอะไรได้บ้างเรามีประสบการณ์อะไรบ้างเรามี technical skill soft skill อะไรบ้างนะครับมาจากอินดัสทรีอะไรนั้นคำถามทุกๆคำถามต่อภาคงานที่มาครับเราจะมั่นใจโดยอัตโนมัติแหละว่าอันนี้คือสิ่งที่เราทำได้นะเราก็เชื่อมโยง my value ของเรานะครับลงใน job description ในตำแหน่งงานที่สมัครดังนั้นผู้สัมภาษณ์งานถามอะไรมาเราเอา my value ใส่เราเข้าไปเลยนะครับว่าเฮ้ยเราทำตรงนี้ได้นะเรามีประสบการณ์ด้านนี้นะเรามีสกิลด้านนี้นะเรายกตัวอย่างให้ฟังแค่นี้นะครับเราก็จะมีความมั่นใจมากเพราะเรารู้ my value ของตัวเองนั่นเองครับทิปที่3นะครับคือการโน้มน้าวให้เป็นนะครับหรือ persuasion นั่นเองนะครับก็คือการโน้มน้าวให้เขาเชื่อว่าผู้สัมภาษณ์เชื่อว่าเรานี่แหละมาทำงานกับเขาได้เรานี่แหละเป็นคนที่เขาควรที่จะจ้างเราในการทำงานนั่นเองเทคนิคการโน้มน้าวใจนะครับก็คือการเล่าเรื่องให้ผู้ฟังหรือผู้สัมภาษณ์เชื่อในสิ่งที่เราพูดนั่นเองนะครับการโน้มน้าวใจที่เราเล่าออกไปไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทำงานไม่ว่าจะเป็น achievement ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น challenging ต่างๆที่เราเจอนะครับเราพูดแล้วเขาเชื่อมันคือการโน้มน้าวใจนั่นเองหลายๆคนนะครับมาคุยกับพี่เบนแล้วบอกว่าโน้มน้าวใจไม่เก่งเลยรู้สึกว่าทำยังไงผู้สัมภาษณ์ก็ไม่เชื่อเพราะประมาทตาเราอาจจะไม่ได้มองผู้สัมภาษณ์หรือเรารู้สึกจับเหงื่อออกการสัมภาษณ์เหงื่อออกตื่นเต้นเราก็รู้สึกประมาทผู้สัมภาษณ์ก็ไม่เชื่อครับดังนั้นสิ่งที่เบนอยากจะบอกเลยนะครับก็คือทุกคนมีเทคนิคในการโน้มน้าวใจในตัวอยู่แล้วนะครับอยากให้ย้อนกลับไปนะครับว่าการที่เราได้งานแรกนะครับหรือว่าการที่เราเรียนนะครับเราได้เป็นทำกิจกรรมประธานภาคได้โปรโมทหรือว่าได้ขึ้นเงินเดือนนะครับทุกๆประสบการณ์พวกนี้ครับเรามีการโน้มน้าวใจในอัตโนมัติในสายเลือดของเราอยู่แล้วการโปรโมทงานการได้เงินเดือนขึ้นพวกนี้ครับมันคือการโน้มน้าวใจอัตโนมัติอยู่แล้วฉะนั้นเราโน้มน้าวใจไม่ได้เพราะว่าเราไม่มั่นใจในสิ่งที่เราพูดต่างหากฉะนั้นนะครับพี่เบนอยากจะบอกว่าการโน้มน้าวใจก็คือการเล่าเรื่องให้รู้สึกว่าเราเชื่อมั่นจริงๆว่าเรื่องที่เราเล่าเนี่ยมันมีอิโมชันมันมีฟีลลิ่งคนฟังเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่นะหรืออาจจะเพิ่มเติมหลักฐานต่างๆนะครับในการเล่าเรื่องเช่นสิ่งที่เราประสบความสำเร็จเพราะอะไรนะครับมีตัวเลขยืนยันยอดขายสิ่งที่เราประสบความสำเร็จเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าโปรเซสในการทำงานนะครับมันสั้นลงมันเร็วขึ้นมันใช้เวลาน้อยลงนะครับแล้วมันผลลัพธ์ออกมามันได้เร็วขึ้นมันดีขึ้นเนี่ยครับคือสิ่งที่เราต้องพูดโน้มน้าวใจให้ผู้สัมภาษณ์รู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่เราทำได้นั่นเองนะครับลองฝึกพูดโน้มน้าวใจให้ครอบแค่นี้ก็จะมีความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานมากขึ้นแล้วครับทิปที่4นะครับคือการเตรียมเรื่องเล่าและประสบการณ์ต่างๆสตอรี่ต่างๆนะครับเตรียมตุนไว้เยอะๆเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในการสัมภาษณ์งานนะครับมันจะมีคำถามถามมาตอบไปหลายเรื่องมากนะครับแล้วมาคัดถามเยอะๆครับเราหมดเรื่องที่จะเล่าแล้วมันเลยทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกไม่สนใจที่อยากจะสัมภาษณ์งานกับผมกับคุณเบนต่อละเพราะคุณเบนไม่มีเรื่องเล่ามากกว่านี้แล้วนะครับดังนั้นการเตรียมเรื่องเล่านะครับคือการเตรียมสตอรี่นะครับที่เราเคยทำงานมาหรือประสบการณ์งานที่เรามามีมานะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การทำงานที่นี่ประสบความสำเร็จอย่างไร challenging อย่างไรนะครับลองลิสต์ออกมาดูนะครับว่าในการทำงานที่นี่นะครับในปีนี้หรือฝึกงานก็ได้นะครับน้องจบใหม่นะครับเราทำโปรเจกต์อะไรบ้างนะครับลิสต์ออกมาในกระดาษนะครับเขียนเอาพูดออกมานะครับสัก 4-5 เรื่องนะครับแต่ละที่เขียนออกมาให้ได้สัก 4-5 เรื่องนะครับว่าเราทำอะไรมาแล้วเมื่อเราเขียนออกมาย่อยออกมานะครับมันจะจำเข้ามาได้ในหัวนะครับว่าอ๋อนี่คือเรื่องที่เราทำนะนี่คือสิ่งที่เราเจอปัญหาสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสกิลที่ได้ออกมาจากงานนี้นะครับแก้ปัญหาอย่างไรและเราทำให้เราจำได้แล้วล่ะว่าโอเค ้อันนี้คือสิ่งที่เราจะทำออกมาและเราทำตรงนี้ไม่พลาดอีกแน่นอนหรือว่าทำตรงนี้ออกมาดีอีกแน่นอนนี่คือสตอรี่ต่างๆนะครับที่อยากให้ทุกคนเตรียมไว้นะครับเตรียมกักตุนไว้ให้เยอะๆเวลาสัมภาษณ์งานนะครับจะได้มีเรื่องเล่านั่นเองครับและอย่าลืมนะครับตอนเล่าเรื่องนะครับอย่าลืมใส่คาแรคเตอร์เราลงไปนะครับในสถานการณ์ต่างๆในสตอรี่ต่างๆนะครับให้เขาเห็นว่าในเหตุการณ์นี้เนี่ยเวลาเราแก้ปัญหาเวลาเราทำงานออกมานะครับเราแสดงถึงภาวะความเป็นผู้นำหรือแสดงถึงสกิลอะไรออกมานะครับสตอรี่ตรงนี้แหละครับจะทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้แหละว่าเราเป็นคนคาแรคเตอร์แบบไหนนะครับน่าร่วมงานขนาดไหนและเขาก็จะเชื่อในสิ่งที่เราเล่าจากสตอรี่ต่างๆนี้นั่นเองนะครับทิปที่5นะครับทิปนี้นะครับน่าสนใจมากๆนะครับคือการลองจินตนาการดูนะครับว่าเราสัมภาษณ์งานได้สุดยอดมากๆเลยในวันที่เราไปสัมภาษณ์งานนั่นเองนะครับคือการจินตนาการฟิวเจอร์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะอะไรครับสิ่งที่พี่เบนอยากให้ลองฝึกนะครับก็คือการหลับตาหรือการลองจินตนาการดูนะครับว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปสัมภาษณ์งานแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคือเราเจอหัวหน้างานชื่อนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับเจอเอชอาร์คือใครเขาจะต้องถามคำถามสัมภาษณ์งานประมาณนี้แน่เลยสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมในการสัมภาษณ์งานนะครับอาจจะเป็นแพนเนลอินเทอร์วิวนั่งกัน3คนหรือสัมภาษณ์คนเดียวนะครับจะมีการพยักหน้าเกิดขึ้นนะครับแสดงว่าเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูดนะครับจะมีการยิ้มจะมีการพูดมาถามไปนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะดีออกมามากๆเลยแค่นี้ครับมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีพลังในการที่เราพร้อมที่จะไปสัมภาษณ์งานเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นเหมือนอะไรครับเหมือนนักกีฬานะครับหรือว่านักร้องหรือว่านักแสดงนะครับที่เขาใช้เทคนิคนี้แหละในการฝึกนะครับจินตนาการออกมานะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นออกมามันจะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรถ้าเราลองคิดบวกให้เยอะๆนะครับมั่นใจตัวเองให้เยอะแล้วลองจินตนาการว่าผลลัพธ์มันออกมาดีนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นมากๆในการสัมภาษณ์งานครับทิปที่6นะครับคือการฝึกฝนสัมภาษณ์งานให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้เลยนะครับทำยังไงล่ะครับพี่เบนง่ายมากเลยครับก็นี่แหละครับลองฝึกฝนสัมภาษณ์งานดูนะครับคำถามสัมภาษณ์งานต่างๆที่ดูช่องพี่เบนอยู่นี่แหละครับเจอคำถามอะไรบ้างนะครับลองฝึกตอบดูเลยนะครับมีแพทเทิร์นในการตอบอย่างทิปข้อต่างๆนะครับฝึกฝนจนคล่องพูดจนคล่องพูดจนเป็นธรรมชาตินะครับทำให้เรารู้สึกว่าโอเคผู้ฟังต้องเชื่อเราแน่นอนหรือลองฝึกฝนกับทางด้าน HR expert ก็ได้นะครับหรือหัวหน้างานที่มีประสบการณ์งานทางด้านบริหารนะครับแค่นี้นะครับมันก็ทำให้เรารู้สึกไม่ประหม่าเพิ่มความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานมากขึ้นนะครับหรืออาจจะลองฝึกกับพี่เบนก็ได้นะครับในช่อง YouTube ต่างๆนะครับลองหาความรู้มากมายในนี้ดูได้เลยนะครับแค่นี้นะครับฝึกฝนให้เยอะเราคล่องปุ๊บเหมือนร้องเพลงนะเราร้องเพลงหลายๆครั้งนะครับเราก็จะรู้ว่าคีย์โน้ตตัวไหนแค่นี้เราก็จะร้องเพลงได้ไพเราะมากขึ้นนั่นเองก็เหมือนสัมภาษณ์งานนะครับสัมภาษณ์งานทุกครั้งมีความมั่นใจรู้ว่าจะต้องตอบอย่างไรในการดึงศักยภาพตัวเองออกมานะครับทำให้เขามั่นใจว่าเขาจะจ้างเราแค่นี้ครับเราต้องฝึกฝนบ่อยๆนะครับและนี่ก็คือ6ทิปในการสัมภาษณ์งานนะครับในการเพิ่มความมั่นใจของเรานะครับแบบบูสต์ออกมาเลยนะว่าทำยังไงให้มั่นใจในการสัมภาษณ์งานครั้งนี้แล้วเราได้งานแน่นอนนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าก่อนที่เราจะมั่นใจในการสัมภาษณ์งานในการเตรียมเรซูเม่และการจับ job description นะครับในการทำการบ้านไม่ว่าจะเป็นประวัติผู้สัมภาษณ์งานบริษัทมาจากไหนนะครับบริษัทมีโกอะไรวิชั่นอย่างไร value อย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับ before interview ระหว่าง interview after interview นะครับทำอะไรบ้างสัมภาษณ์งานเสร็จต่อรองเงินเดือนอย่างไรเซ็นสัญญางานอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบเหล่านี้ก็ต้องทำกันบ้านด้วยนะครับไม่ใช่แค่สัมภาษณ์งานเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลองไปดูที่นี่เลยครับ www.hunterbee.com นะครับข้อมูลทุกอย่างมีมากมายนะครับรวมไปถึงฟรีคอร์สเรียนลองไปเรียนดูได้เลยนะครับและพี่เบนก็อยากให้ทุกคนกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามมาเจอกันครั้งแรก follow นะครับลองกด follow เลย subscribe เลยนะครับแล้วก็มาติดตามเนื้อหาดีๆจากช่อง The Hunter B กับพี่เบนนะครับใครที่ทำงานอยู่แล้วนะครับกำลังหางานใหม่หรือทำงานที่ปัจจุบันอยู่นะครับก็จะมีความรู้ดีๆในการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของเราด้วยนะครับให้ทำงานอย่างไรให้มีความสุขด้วยนั่นเองนะครับขอทุกคนทำงานอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับกับพี่เบนนะครับช่อง The Hunter B นะครับวันนี้ขอทุกคนทำงานมีความสุขครับสวัสดีครับ
1: การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงานทำความเข้าใจธุรกิจของบริษัทผลิตภัณฑ์บริการวัฒนธรรมองค์กรข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานคุณสมบัติที่ต้องการจากเว็บไซต์บริษัทข่าวสารบทความและเตรียมคำตอบสำหรับคำถามสัมภาษณ์ทั่วไปฝึกตอบคำถามสัมภาษณ์ที่มักพบบ่อยเช่นแนะนำตัวเองจุดแข็งจุดอ่อนทำไมจึงสนใจตำแหน่งนี้ทำไมถึงอยากทำงานที่บริษัทนี้เงินเดือนที่คาดหวังเป้าหมายในอนาคตใช้เทคนิค Star Method Situation Research ในการตอบคำถามเชิงพฤติกรรม พื่อให้คำตอบชัดเจนและเป็นรูปธรรมและแสดงให้เห็นถึงทักษะและประสบการณ์ของคุณเตรียมคำถามเพื่อถามผู้สัมภาษณ์เตรียมคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับตำแหน่งงานทีมงานวัฒนธรรมองค์กรโอกาสในการเติบโตเพื่อแสดงถึงความกระตือรือร้นในความสนใจในองค์กรอย่างแท้จริงเตรียมเอกสารที่จำเป็นเตรียมสำเนาเรซูเม่แฟ้มสะสมผลงานเอกสารอ้างอิงบัตรประชาชนใส่ในแฟ้มให้เรียบร้อยการแต่งกายที่เหมาะสมเลือกชุดทำงานที่สุภาพเป็นทางการเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรสูทเสื้อเชิ้ตเน็กไทสำหรับผู้ชายสูทกระโปรงกางเกงเสื้อเชิ้ตเสื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นกางเกงสแลกกระโปรงสุภาพรองเท้าหนังคัชชูดูแลความสะอาดเรียบร้อยเสื้อผ้าสะอาดริบเรียบผมเผาจัดทรงให้เรียบร้อยตัดเล็บให้สะอาดดูแลสุขลักษณะอนามัยส่วนบุคคลกลิ่นตัวกลิ่นปากบุคลิกภาพและภาษากายที่มั่นใจตรงต่อเวลาไปถึงสถานที่สัมภาษณ์ก่อนเวลานัดหมายเล็กน้อยเพื่อแสดงความเคารพและมีเวลาเตรียมตัวรอยยิ้มและการสบตายิ้มแย้มทักทายผู้สัมภาษณ์ด้วยความเป็นมิตรสบตาผู้สัมภาษณ์อย่างเหมาะสมเพื่อแสดงถึงความมั่นใจและการตั้งใจฟังการจับมือจับมือผู้สัมภาษณ์อย่างกระชับมั่นคงท่านั่งและท่าทางนั่งตัวตรงหลักตรงหลีกเลี่ยงการนั่งไขว้ห้างหรือนั่งเอนหลังมากเกินไปควบคุมท่าทางให้ดูสง่างามมั่นใจใช้มือประกอบการพูดอย่างเป็นธรรมชาติแต่หลีกเลี่ยงการใช้ท่าทางที่มากเกินไปการฟังอย่างตั้งใจฟังคำถามอย่างละเอียดแสดงความเข้าใจโดยการพยักหน้าหรือแสดงสีหน้าที่เหมาะสมคิดก่อนตอบให้ได้คำตอบตรงประเด็นและชัดเจนทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพใช้ภาษาที่สุภาพเป็นทางการแต่ธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาพูดหรือภาษาที่ไม่เป็นทางการไม่พูดคำหยาบหรือคำแสลงพูดจาฉะฉานชัดเจนใช้ระดับเสียงที่พอเหมาะไม่พูดเร็วเกินไปหรือพูดเสียงเบาเกินไปตอบคำถามตรงประเด็นกระชับหลีกเลี่ยงการพูดนอกเรื่องหรือตอบคำถามบุคคลแสดงความกระตือรือร้นและความสนใจในตำแหน่งงานและองค์กรใช้คำพูดที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจถามคำถามที่เตรียมไว้อย่างเหมาะสมในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์เพื่อแสดงความสนใจและความกระตือรือร้นการแสดงความขอบคุณหลังการสัมภาษณ์กล่าวขอบคุณผู้สัมภาษณ์เมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์แสดงความขอบคุณสำหรับเวลาและโอกาสที่ได้รับส่งอีเมลขอบคุณภายใน24ชั่วโมงหลังการสัมภาษณ์กล่าวขอบคุณอีกครั้งสำหรับเวลาและโอกาสในการสัมภาษณ์กล่าวถึงประเด็นที่น่าสนใจในการสัมภาษณ์เพื่อแสดงว่าคุณตั้งใจฟังและใส่ใจในการสนทนาย้ำความสนใจในตำแหน่งงานความมั่นใจว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ขอบคุณและลงชื่อพร้อมชื่อนามสกุลของคุณการสร้างความประทับใจแรกในการสมัครงานและความสัมภาษณ์เป็นกระบวนการที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่เอกสารสมัครงานโปรไฟล์ออนไลน์การแต่งกายบุคลิกภาพภาษากายทักษะการสื่อสารไปจนถึงการแสดงออกและความขอบคุณหลังการสัมภาษณ์หากคุณสามารถเตรียมตัวและปฏิบัติได้ตามคำแนะนำเหล่านี้คุณจะสามารถสร้างความประทับใจที่ดีและเพิ่มโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนการสร้างเครือข่ายและสัมพันธ์ทางวิชาชีพการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อนร่วมงานลูกค้าและผู้คนในแวดวงวิชาชีพเดียวกันเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาอาชีพการเข้าร่วมงานสัมมนาและการประชุมการใช้ภาษาในการแนะนำการสร้างบทสนทนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการใช้โซเชียลมีเดียการใช้ภาษาในการสร้างโปรไฟล์ที่น่าสนใจและการสื่อสารกับผู้คนในแวดวงวิชาชีพการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวการใช้ภาษาในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในระยะยาวการนำเสนอและพูดในที่สาธารณะทักษะการนำเสนอและพูดในที่สาธารณะเป็นสิ่งจำเป็นในการสื่อสารความคิดและผลงานให้กับผู้ฟังจำนวนมากการเตรียมตัวการวางโครงเรื่องการจัดทำสไลด์และฝึกซ้อมการนำเสนอการใช้ภาษาที่ชัดเจนกระชับน่าสนใจควบคุมน้ำเสียงและภาษากายการตอบคำถามการรับฟังคำถามอย่างตั้งใจและการตอบคำถามอย่างชัดเจนตรงประเด็นการเจรจาต่อรองโน้มน้าวใจทักษะการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจเป็นสิ่งจำเป็น ในการบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายการเตรียมตัวมีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการเจรจาการเจรจาในการใช้ภาษาการนำเสนอข้อมูลรับฟังข้อมูลจากอีกฝ่ายและการหาจุดร่วมการโน้มน้าวใจการใช้ภาษาในการสร้างความน่าเชื่อถือและโน้มน้าวให้อีกฝ่ายเห็นด้วยกับข้อเสนอบทสรุปลงทุนในภาษาลงทุนเพื่ออนาคตทักษะภาษาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอาชีพในยุคปัจจุบันเนื่องจากโลกเชื่อมต่อกันมากขึ้นความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาต่างๆช่วยให้การทำงานกับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสในการทำงานในระดับนานาชาติและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันภาษานั้นช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งในวัฒนธรรมอื่นส่งเสริมความร่วมมือ

ดความขัดแย้งในการทำงานเป็นทีมนอกจากนี้ทักษะทางภาษาที่แข็งแกร่งยังช่วยเปิดประตูสู่ตลาดแรงงานที่กว้างขึ้นได้รับโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพและเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆไม่เพียงแต่เพิ่มพูนทักษะทางภาษาแต่ยังพัฒนาทักษะด้านคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาความยืดหยุ่นในการปรับตัวซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นายจ้างมองหาในยุคโลกาภิวัตน์องค์กรต่างๆต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมการมีทักษะภาษาจึงเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานระยะยาวการลงทุนพัฒนาทักษะอาชีพจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่ออนาคตในเส้นทางอาชีพของคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้ในเรื่องของชั่วโมงที่15นะคะเรื่องทักษะภาษากับการพัฒนาทักษะอาชีพนะคะในรายการของเรานะคะรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพในศตวรรษที่21ค่ะในชั่วโมงที่15เรานะคะแล้วเราก็จะกลับมาพบกันนะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะก็คือชั่วโมงที่16นะคะจะได้รับความรู้นะคะในเรื่องยุคดิจิทัลกับอาชีพในยุคการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ฝากติดตามนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่นะคะทุกวันพฤหัสนะคะเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีท่านผู้ชมรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะตามเวลาที่นัดหมายไว้คือเวลานี้นะคะท่านผู้ชมก็ติดตามชมมาก็คงต้องมานั่งฟังการสาธิตและบรรยายการทำงานของงานประดิษฐ์นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนองานชิ้นสรรสร้างงานประดิษฐ์นี้ด้วยการทำเศษดอกไม้จากผ้านะคะซึ่งเรามีอยู่นะคะหรือจากการใช้ตัดเสื้อเนี่ยนะคะมันเราก็นำมาทำเป็นดอกไม้ได้เพราะว่าผ้าลักษณะนี้มันเป็นผ้าที่บางเบานะคะแต่ยังใช้เลยไม่ได้นะคะท่านผู้ชมจะต้องมีการปูผ้ากาวผ้ากาวนี่มันมีอย่างหนาอย่างบางเหมือนกันอันนี้อย่างหนาหน่อยนึงแล้วแต่พอดีมันมีที่มีจากการใช้งานนะคะตัดเสื้อผ้าอยู่นะคะก็เลยได้ใช้งานเราต้องมีการรีดนะคะ1วางผ้าไปนะคะวางนี่ก่อนนะคะท่านผู้ชมวางผ้ากาวลงไปก่อนไม่ต้องพรมน้ํานะคะไม่ต้องฉีดน้ําหรือพรมน้ําเลยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็วางทาบลงไปบางท่านบอกทําเป็นแล้วง่ายนิดเดียวไม่เป็นไรแต่นี้แนะนําบางคนเนี่ยไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยเราก็ได้ทราบนะคะไอ้ที่ส่วนยับนี่ยังไม่ต้องไปรีดอันนี้ก็เช่นกันแต่อันนี้รีดได้นะคะมันมีรอยยับยุยี่อะไรเงี้ยนะคะขยำหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องทำให้เรียบก่อนนะคะท่านผู้ชมชิ้นที่เป็นตัวที่เราจะทำดอกไม้เป็นชิ้นนอกนะคะเนี่ยเราก็ต้องนำมารีดให้ติดกันผ้ากาวนะคะรีดไปเลยนะคะใช้ไฟอย่าแรงมากนะคะแรงมากโอกาสที่จะไหม้ได้เหมือนกันนะคะเป็นผ้าการรีดนั้นใช้ผ้าใช้เตารีดที่มันเป็นไอ้น้ําด้วยนะคะรีดลงไปเราอย่ารีดตามขวางนะคะรีดตามยาวของเนื้อผ้าเนี่ยนะคะรีดตามเส้นได้ยืนนะคะรีดไปตามอย่างนี้นะคะอย่างเนี้ยนะคะไม่อย่างนี้มันจะยืดนะคะตรงนี้จะไม่ยืดนะคะรีดไปนะคะรีดไปอย่างนี้นะคะตามเส้นได้ยืนนะคะแต่ตัวนี้ชิ้นล่างนี่ไม่เป็นไม่เกี่ยวกับเส้นได้ยืนไม่เกี่ยวกันเลยนะคะแต่เส้นได้ยืนนี่คือผ้าที่เราจะต้องโชว์ส่วนนอกนะคะจากนั้นพอรีดได้ติดกาวเรียบร้อยแล้วด้านติดดีแล้วจะก็หันกลับมานะคะทับด้านนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะดูว่าเรียบไหมเสร็จแล้วการเก็บนั้นนะคะการเก็บนั้นจะต้องม้วนให้ดีนะคะนี่ก่อนใช้งานเราไม่ใช้พับนะคะเราใช้ม้วนนะคะเราจะทำอะไรเราทำไว้แล้วทีนี้ยังไม่ใช้ไม่ต้องไปพับค่ะพับแล้วมันจะเกิดรอยเป็นรอยหักได้นะคะเนี่ยม้วนนะคะม้วนก็ม้วนตามเส้นได้ยืนอีกเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนะคะเนี่ยนะคะนี่นะคะม้วนเก็บนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีแผ่นที่สำหรับแรปได้ก็แรปไปเลยนะคะเนี่ยนะคะมันจะได้อยู่นะคะตัวอะไรมันก็จะไม่ไว้ห่อในลังหรือใส่ในตู้ทึบให้ดีก็ห่อผ้าห่อกระดาษสีน้ำตาลถ้าเปิดเรานานๆทำทีเนี่ยนะคะเราทำเก็บไปได้นะคะการ อย่างเสื้อผ้าที่ปูด้วยกาวเนี่ยเราก็จะต้องรีดวิธีเดียวกันนี้แต่ถ้าเผื่อไม่ทำเองก็ไปให้ตามร้านที่เขารับรีดผ้าก็ทำได้นะคะท่านผู้ชมราคาก็ย่อมเยาไม่สูงเกินไปนะคะก็อาจจะทำได้นะคะแต่นี้ส่วนนี้คือมันเป็นเศษของเศษผ้าที่เรามาทำจากตัดเสื้อผ้าแล้วเราเหลือนะคะเราก็ถึงมาทำแบบที่ตัวอย่างที่อาจารย์หมออนแนะนำนี้นะคะเก็บไว้ได้เลยนะคะ
วันนี้เรื่องของดอกไม้กรรไกรนะคะต่างชนิดกรรไกรใหญ่กรรไกรเล็กปักคีบนะคะผ้าสำคัญคือผ้านะคะผ้านี่นะคะที่เราต้องทากาวนะคะรีดด้วยกาวพอรีดแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ด้านที่เราจะใช้นะคะจากนั้นก็มีเกสรดอกไม้จะคิดว่าเป็นดอกบัวหรือดอกอะไรก็ตามแต่เราเรียกว่าดอกไม้ประดิษฐ์นะคะดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้านะคะเราไปทำลักษณะดอกบัวก็ดูคล้ายด้วยว่าดอกบัวจะดอกอะไรที่มันมีดอกไม้เกสรคือเกสรแบบนี้จะมีหลายอย่างนะคะที่ดอกไม้ประดิษฐ์จะใช้นะคะมันสามารถประกอบได้ง่ายนะคะถ้าเผื่อทำเองก็ได้แต่ไม่นิยมซื้อเอาดีกว่านะคะซื้อแหล่งมีจำหน่ายราคาย่อมเยานะคะท่านผู้ชมอันนี้เรื่องของเกสรไม้อันนี้นะคะไม้อันนี้ก็มีนะคะต้องใช้นะคะจากนั้นเครื่องตกแต่งนะคะอาจจะเป็นเนี่ยนะคะกาวไม้แหลมกาวลาเท็กปืนกาวอันนี้นะคะปืนกาวจะต้องมีนะคะช่วงเวลาประมาณ40นาที45 40ถึง45นาทีนี่คะเขาให้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะก็สามารถจะทำดอกไม้ได้ประกอบสำเร็จได้นะคะอาจจะได้2ดอก3ดอกนะคะท่านผู้ชมนะคะตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นพับทบนะคะเข็มก็ได้นะคะสนได้เป็นได้คู่นะคะเข็มหมุดกลัดไว้นิดนึงนะคะไม่ให้เคลื่อนนะคะนะคะถ้าผิดจุดนิดนึงนะคะจะต้องจุดไว้นิดนึงนะคะจุดตรงนี้เพื่อที่จะเป็นสำหรับให้เป็นอะไรอ่ะเป็นมุมนะคะถ้าเผื่อมีปากกานะคะได้ปากกาที่ลบได้มีนะคะหาซื้อได้ไม่ยากนะคะพอโดนน้ำหรืออะไรมันก็จะหายไปเลยได้นะคะเนี่ยนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะได้เนาไปเรื่อยๆนะคะเนานะคะสนได้คู่นะคะท่านผู้ชมนะคะด้นเนาขึ้นลงนะคะขึ้นด้านบนลงล่างนะคะจากนั้นจุดนี้เว้นไว้นะคะหยุดไว้นะคะจากนั้นต่อไปเราก็ล้นจากจุดนี้ไปอีกนะคะ

ที่นะคะจากนั้นลูดนะคะลูดนะคะเห็นไหมคะก็จะได้เป็นกลีบดอกไม้ดอกไม้ประดิษฐ์ท่านผู้ชมนี่นะคะจากนั้นเราก็จะลูดให้แน่นได้ลูดก็ควรจะเป็นเบอร์60หรือใหญ่กว่านี้แต่ต้องใช้เข็มที่ชนิดที่ก้นของเข็มเนี่ยมันมีปลายแหลมกับตรงส่วนก้นเข็มนะคะมันจะต้องใหญ่ด้วยถ้าเผื่อใช้เกี่ยวกับได้ขนาดของเส้นได้นะคะสอดเข็มสอดไปด้านหนึ่งจากด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ลูดอีกรอบหนึ่งดึงให้มัดให้แน่นด้วยเพื่อเป็นกลีบนะคะเพื่อที่จะนำไปประกอบนะคะจับอย่างแบบนี้นะคะนี่นะคะจับรวบแล้วก็มัดนะคะนี่แล้วก็จะได้ลักษณะของกลีบดอกไม้นะคะ

ทำให้ประมาณสัก 4-5 กลีบนะคะให้ชมทวนนิดนึงเพราะว่าจะทำในการให้จบได้ประมาณ 2-3 ดอกแล้วจัดใส่กระเช้านะคะ

ขมวดปมได้นะคะถ้าเปิดทำแบบนี้ก็ได้นะคะขมวดปมนะคะตั้งเข็มอย่างนี้นะคะม้วนไปก็ได้ปมเหมือนกันนะคะเนี่ยจะได้ปมแล้วนะคะแต่ปมเล็ก

ได้แล้วนะคะ2 รอบอันนี้เป็นกลีบใหญ่นะคะกลีบใหญ่3 4 5ตรงนี้นะคะพับครึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมกัดหมุดไว้นะคะจากนั้นนะคะจุดเริ่มจากมุมด้านจากสามเหลี่ยมมาด้านวางให้ตรงนะคะจากนั้นนิ้วโป้งนิ้วชี้จับปลายเข็มนะคะค่อยๆเดินจากเข็มสอดด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะสอดเข็มไปจากกดเข็มลงไปด้านล่างขึ้นมาด้านบนสอดไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้จุดไว้จากนั้นนะคะ

จากนั้นลูดนะคะลูดเราต้องจับดูให้ดีก่อนนะคะนี่นะคะจะได้สอดเข็มตามไปอีกรอบนึงนะคะแนวเดิมนะคะสอดเข็มไปแนวเดิมอีกนะคะจากนั้นพันให้รอบนะคะจับมุมนะคะจับมุมง่ายๆนะคะท่านผู้ชมจากเศษผ้าที่มีอยู่ก็สามารถมาทำได้นะคะเดี๋ยวนี้ผ้าพวกชีฟองเลยพวกนี้ราคาย่อมเยามากนะคะส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยจะใช้ผ้าชีฟองสมัยก่อนนี้นิยมใช้ผ้าชีฟองกันมากผ้าที่เป็นเนื้อบางๆตอนนี้เขาก็มาทำเป็นเสื้อผ้าที่อัดพลีทอะไรพวกนี้กันมากจึงผ้าอัดพลีทก็มาทำเสร็จผ้าอัดพลีทก็มาทำดอกไม้ได้นะคะดอกไม้ประดิษฐ์ได้2เดี๋ยวอีกสัก2ชิ้นนะคะแต่จะทำให้ชมทำในรายการนี้3ดอกนะคะก็ต้องทำให้จนครบประมาณ10ถึง15กลีบแต่ท่านจะเบื่อนะคะเบื่อว่ายังไม่เข้าดอกสักทีนึงอะไรเงี้ยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะ

ไม่ได้ใช้ที่สนเข็มมาคือเข็มมันถ้าเผื่อใหญ่มากมันก็จะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เวลาจีบของเขาที่จะเป็นจีบ

นะคะจับผ้าอันนี้ใช้ไม่ได้จนถึงสามเหลี่ยมนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เข็มหมุดปักไว้นะคะได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะจากนั้นมุมต่อไปก็สอดเข็มไปเรื่อยๆนะคะตามแนวขนานกับเข็มนะคะนี่นะคะรูดไปแล้วนะคะจากนั้นนะคะสอดเข็มตามกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะจากด้านล่างจากด้านขวามือไปทางด้านซ้ายมือนะคะจากนั้นมัดให้แน่นจับมุมให้ดีนะคะก็จะได้เป็นกลีบที่ต้องการนะคะ

เข็มถ้าปลายได้เนี่ยนะคะมันเป็นแฉกแล้วมันจะเข้าปลายของก้นเข็มไม่ได้นะคะเข้าในช่องที่สอดเข็มไม่ได้นะคะปลายได้มันแตกอะค่ะมันจะเข้าสอดเข็มไม่ได้นะคะเวลาพันได้นะคะใช้พันอย่างนี้ไม่ต้องใช้มือก็ได้เพราะว่าบางทีมือแล้วเนี่ยมันแห้งเกินไปเราก็ต้องมาแตะน้ำครีมเนี่ยนะคะพันไปเลยอย่างนี้นะคะปมใหญ่ปมเล็กนะคะเสร็จแล้วก็ลูดไปนะคะลูดไปจนสุดจากนั้นสอดเข้ามาก็จะเป็นปมได้โดยที่ไม่ต้องม้วนพันนะคะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวจะตัดที่ไทยอีกจนกระทั่งครบ5กลีบเข็มหมุดปักไว้

ลูดนะคะจับลูดให้สวยนะคะอันนี้จะใหญ่ไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรกลีบใหญ่กลีบเล็กนะคะเราประกอบส่วนล่างนะคะส่วนหน้าของดอกไม้ประดิษฐ์นะคะ

สนนะคะได้สองดอกแล้วนะคะได้ดอกหนึ่งกับที่ทำไว้หนึ่งดอกดอกหนึ่งบางทีใช้ประมาณ5กลีบบางดอกก็3กลีบแล้วแต่ดอกใหญ่ดอกเล็กนะคะแล้วแต่ช่วงจังหวะต้องย้อนไปอีกนิดนึงนะคะนี่นะคะ

ดอกมันมีแอก้านมันมีความหนานิดเราก็ต้องใช้กาวช่วยนะคะเพราะไม่งั้นแต่อย่างเดียวมันจะไม่ติดนะคะเนี่ยนะคะมันมีความหนาแสดงว่ากาวมันเสื่อมละไอ้ผ้ากาวนะคะผ้าไอ้โอเลเทปนะคะ

ต้องพันสำลีไว้ก่อนก็ได้นะคะอันนี้ต้องมีการพันสำลีไว้นะคะตามตัวนี้นะคะมันจะได้อยู่

ดอกไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรนะคะมันอยู่ข้างในแล้วเราก็ซ่อนเอานะคะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะ

ลาใกล้หมดก็ตวนแต่งใบไม้นิดนึงนะคะเอาใบอย่างเดียวใบพอแล้วล่ะเวลาช่างรวดเร็วเหลือเกินเนาะหมุนไปตามเวลานะคะ

วัยแล้วก็แต่งวัยอะไรก็ได้ที่มันรูปร่างที่มันแน่นะคะเราก็จะแต่งประกอบนะคะ

นี่นะคะดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้านะคะก็เสร็จลงเวลาอันพอสมควรนะคะประโยชน์นะคะใช้จัดมุมใดของบ้านหรือส่วนไหนที่เราต้องการให้สวยงามนะคะเนี่ยนะคะจะเป็นผ้าที่เรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะก็จะได้ดอกไม้ที่ก็สวยงามนะคะประโยชน์ก็จะใช้ในการจัดบ้านใช่ไหมท่านผู้ชมจากวัสดุที่มีอยู่นะคะแล้วก็ใบไม้นี่เราถ้าเผื่อเราตากแห้งจากของสดมาตากแห้งก็ได้บางอย่างเนี่ยมันจะไม่ร่วงก็มีนะคะแล้วก็อันนี้พอดีเป็นใบไม้พลาสติกนะคะก็ทุกอย่างก็เสร็จทันเวลาที่กำหนดไว้ของมหาวิทยาลัยนะคะต้องประมาณ 45-50 นาทีนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกัน

0: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาอาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
0: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
0: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊สีโป๊เป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ะทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป๊ะ
1: ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
0: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
1: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
0: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟอมใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
1: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
1: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับนำเสนอรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับให้กับท่านผู้ชมนักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับโดยที่ภาคการศึกษาที่2/2567นี้นะครับได้นำเสนอรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับเนื้อหาของรายการวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับนำเสนอความรู้นะครับเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงข้อมูลพื้นฐานนะครับข้อควรระมัดระวังต่างๆนะครับสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยที่เป้าหมายหลักของเรานะครับก็คือคนที่จะไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในระยะเวลายาวนานนะครับอย่างเช่นนักศึกษานะครับคนที่จะเดินทางไปเรียนต่อนะครับหรือว่าคนที่จะเดินทางไปประกอบอาชีพทำงานต่างๆที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่จะเดินทางไปแบบระยะสั้นนะครับคือเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับไปฝึกอบรมระยะสั้นนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็น่าจะได้รับข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์ที่จะสามารถเอาไปใช้นะครับในการอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคำภาษาญี่ปุ่นนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับหมวดการจราจรและขนส่งมวลชนนะครับการจราจรแล้วก็ขนส่งมวลชนของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนับว่าเป็น อะไรที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีความตรงต่อเวลานะครับการจราจรการขนส่งมวลชนของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับว่าเป็นระบบนะครับการขนส่งมวลชนการเดินทางที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆนะครับรวมไปถึงบริการนะครับที่น่าประทับใจนะครับอันที่เป็นที่พูดกันถึงบ่อยๆก็คือเรื่องของการตรงต่อเวลาของรถไฟนะครับรวมไปถึง

รถเมล์นะครับรถบัสที่วิ่งในเมืองต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ว่ารถไฟนะครับก็มีหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟนะครับขบวนธรรมดานะครับที่เราเรียกว่าฟูซูเดนชะนะครับมีรถเร็วนะครับคิวโคหรือว่ารถด่วนนะครับอย่างเช่นภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าทกคิวนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็มีความเร็วนะครับในการเดินทางก็แตกต่างกันไปหลายคนคงรู้จักชินคันเซ็นใช่ไหมครับรถด่วนพิเศษครับหัวกระสุนนะครับที่สวยงามนะครับมีหลากหลายรุ่นเลยนะครับแล้วก็บริการที่อยู่ในชินคันเซ็นนั้นเนี่ยก็ทันสมัยแล้วก็น่าประทับใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในรถไฟชินคันเซ็นเองหรือว่าอะไรต่างๆครับอีกอันหนึ่งที่น่าประทับใจมากๆไม่แพ้กับรถไฟนะครับที่วิ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็คือรถเมย์นะครับรถบัสเนี่ยนะครับตรงเวลานะครับตรงเวลามากนะครับถ้าเราดูที่ป้ายที่เขียนไว้ที่ตรงป้ายรถเมย์นะครับตารางเวลาที่เขียนไว้ที่ตรงป้ายรถเมย์นะครับว่ารถเมย์สายนี้นะครับสมมุติว่าสาย15เนี่ยนะครับจะต้องผ่านที่ป้ายรถเมย์เนี่ยนะครับเขาก็จะกำหนดไว้เลยว่าจะผ่านเวลากี่โมงกี่นาทีนะครับถ้าเขาเขียนไว้11โมง5นาทีเนี่ยนะครับรถเมย์ก็จะมาตรงเวลานะครับ11โมง5นาทีอาจจะมีช้าหรือเร็วบ้างนะครับแต่ว่าไม่เกิน5นาทีแน่นะครับบวกลบไม่เกิน5นาทีแน่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เคยเห็นคนที่ยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์เป็นระยะเวลายาวนานเลยนะครับเนื่องจากว่าเขารู้ว่ารถเมย์จะมาสายไหนนะครับที่เขาจะนั่งเนี่ยมันจะมาถึงเวลากี่โมงบ้างนะครับโดยทั่วไปแล้วคนญี่ปุ่นก็จะเดินนะครับมารอรถเมย์นะครับมารอขึ้นรถเมย์นะครับก่อนที่รถเมย์จะมาไม่กี่นาทีนะครับเนื่องจากว่ารถเมย์ตรงเวลามากเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเวลานะครับในการที่จะเดินทางมาขึ้นรถเมล์หรือว่าในการจะสัญจรที่จะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างสามารถที่จะล็อกเวลาได้นะครับกำหนดเวลาอย่างชัดเจนได้นะครับด้วยขนส่งมวลชนของประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามด้วยความตรงต่อเวลานะครับรวมไปถึงความทันสมัยต่างๆเนี่ยมันก็แลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงนะครับค่ารถเมล์หรือว่าค่ารถไฟในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับค่าพาหนะค่าเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากทีเดียวนะครับยังไม่ต้องพูดถึงแท็กซี่นะครับแท็กซี่นี่แพงอยู่แล้วนะครับค่ารถไฟค่ารถเมล์เนี่ยนะครับราคาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วค่อนข้างจะสูงมากนะครับค่อนข้างจะสูงมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นการคมนาคมขนส่งนะครับที่ทันสมัยแล้วก็มีความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงนะครับคำภาษาญี่ปุ่นหมวดการจราจรและขนส่งมวลชนนั้นเนี่ยนะครับคำว่าการจราจรนะครับแล้วก็ขนส่งมวลชนนั้นเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้คำว่าอะไรบ้างนะครับเราลองมาดูด้วยกันนะครับมีคำที่มีความหมายคล้ายๆกันอยู่นะครับ2 3คำนะครับที่อยากจะนำเสนอในสไลด์แผ่นแรกนี้นะครับคำแรกก็คือคำว่าโคซูรูรุครับโคซูรูรุนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยนะครับมันจะมีความหมายว่ากฎครับระเบียบนะครับในการขนส่งมวลชนหรือว่าในการจราจรนะครับคำว่าโคซูนั้นเนี่ยนะครับก็จะแปลว่าการเดินทางครับการขนส่งการจราจรต่างๆเนี่ยนะครับและคำว่ารูรุครับก็จะแปลว่ากฎหรือว่าระเบียบกฎหมายก็ได้นะครับหรือข้อต้องปฏิบัติต่างๆก็ได้นะครับเอาคำสองคำมาผสมกันนะครับคำว่าโคซูที่แปลว่าการเดินทางการจราจรนะครับมาผสมกับคำว่าลู่หลุที่แปลว่ากฎหรือว่าระเบียบหรือกฎหมายนะครับโคซูลู่หลุก็เลยมีความหมายว่าระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนหรือว่าระเบียบปฏิบัติกฎครับที่เกี่ยวข้องกับการจราจรครับอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่าโคซูคีคันครับโคซูคีคันครับโคซูก็คือโคซูเดียวกับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่แปลว่าการเดินทางการคมนาคมการจราจรการขนส่งอะไรต่างๆคำว่าคีคันนะครับแปลว่าองค์กรครับหรือหน่วยงานครับโคซูคีคันนะครับพอมารวมกันก็เป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งการจราจรครับก็ได้แก่บริษัทครับเอกชนหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟนะครับ
เกี่ยวกับรถเมล์เกี่ยวกับรถแท็กซี่หรือว่าเรือหรือว่าเครื่องบินต่างๆนะครับที่ใช้นะครับในการเดินทางคมนาคมในประเทศญี่ปุ่นทั้งหลายนะครับโคซูรุรุนะครับกับคำว่าโคซูคิคันนะครับอันนี้เป็น2คำแรกนะครับที่อยากจะนำเสนอนะครับถ้าเราจะพูดนะครับถึงกฎระเบียบการจราจรนะครับในภาษาญี่ปุ่นเราจะใช้คำนี้นะครับโคซูรุรุนะครับแต่ถ้าเราจะพูดถึงระบบกับการคมนาคมนะครับเราก็จะใช้ในภาษาญี่ปุ่นเราก็จะใช้คำว่าโคซูคิคันครับโคซูคิคันทีนี้เกี่ยวกับกฎจราจรของญี่ปุ่นนะครับเกี่ยวกับโคซูรุหรือของญี่ปุ่นนะครับก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นกฎจราจรหรือว่ากฎบนท้องถนนของประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างเช่นรถจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับคนจะอยู่ทางด้านขวาอะไรเงี้ยนะครับการเดินข้ามถนนนะครับต้องเดินข้ามถนนในบริเวณที่กำหนดนะครับอย่างเช่นทางม้าลายนะครับหรือว่าในสะพานลอยนะครับการทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับสัญลักษณ์นะครับแล้วก็สัญญาณนะครับจราจรต่างๆนะครับเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนนะครับคือใครก็ตามนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่ขับรถเท่านั้นนะครับที่ประเทศไทยเราจะให้ความเราจะให้ความรู้นะครับแล้วก็เคร่งครัดเข้มงวดนะครับกับเกี่ยวกับเรื่องของกฎจราจรเนี่ยนะครับกับบุคคลที่ต้องการจะใช้รถใช้ถนนใช่ไหมครับก็คือถ้าเกิดว่าเราจะขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเราจะขับรถยนต์อะไรเงี้ยนะครับเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกฎจราจรแล้วก็ต้องสอบใบขับขี่ซะก่อนนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะคนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าคนที่จะขับรถครับประชาชนนะครับตั้งแต่เป็นเยาวชนเลยนะครับทุกคนจะถูกปลูกฝังครับให้เข้าใจให้รับรู้เกี่ยวกับโคซูรุเกี่ยวกับกฎจราจรทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ท้องถนนเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นที่สำหรับคนที่ขับรถหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะครับคนที่เดินถนนเดินเท้าเนี่ยนะครับก็มีโอกาสจะต้องข้ามถนนก็มีโอกาสที่จะต้องปั่นจักรยานหรือก็มีโอกาสที่จะต้องเดินบนฟุตบาทนะครับจึงจำเป็นจะต้องรู้กฎจราจรด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับจึงปลูกฝังนะครับความรู้นะครับแล้วก็วิธีปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับกับบุคคลทุกกับบุคคลทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะแก่คนที่จะสอบใบขับขี่เท่านั้นนะครับมาดูคำศัพท์พื้นฐานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจราจรนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรไปด้วยนะครับก็คือเริ่มจากคำแรกนะครับตะกี้เจอไปแล้วนะครับโคซูครับโคซูครับถ้าดูตัวอักษรคันจิแล้วอาจจะถ้ายังอ่านตัวอักษรคันจิไม่ได้ก็ลองดูตัวอักษรโรมันจิที่เขียนกำกับไว้ที่อยู่ในวงเล็บนะครับคำนี้ออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับก็จะออกเสียงโคอุซึอุครับตรงโคอุเนี่ยนะครับเขาจะออกเสียงยาวไปเลยนะครับเป็นโคครับโคอุโคอุโคอุโคอุออกเสียงเร็วๆนะครับโคอุโคอุโคอุออกเสียงโคแล้วตรงซึอุซึอุซึอุเนี่ยก็ออกเสียงเร็วเหมือนกันครับก็กลายเป็นเสียงยาวซึซึซึซึครับเพราะฉะนั้นคำนี้นะครับถ้าออกเสียงช้าๆโคอุซุครับโคอุซุครับแต่ว่าไม่ต้องออกเสียงชัดขนาดนั้นก็ได้นะครับเวลาเราพูดภาษาญี่ปุ่นเราก็พูดเร็วๆใช่ไหมครับโคซุโคซุครับคำนี้นะครับจะมีความหมายว่าการจราจรการเดินทางครับการคมนาคมครับมีคำว่าโดโรครับออกเสียงช้าๆจะออกเสียงว่าโดโรโดโรครับโดอุนะครับตรงโดอุตัวนี้ออกเสียงเร็วครับออกเสียงว่าโดครับออกเสียงยาวไปเลยนะครับโดอุโดอุโดอุโดครับแล้วตัวโลนั้นออกเสียงสั้นนะครับโดโลโดโลครับแปลว่าถนนนะครับหลายคนที่เคยเรียนชมรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานนะครับไปด้วยกันเนี่ยนะครับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมที่เคยดูวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเนี่ยครับอาจจะเคยคุ้นเคยกับคำว่าถนนคำอื่นนะครับคือคำว่ามิจิครับมิจิมิจินั้นก็แปลว่าถนนทางเช่นเดียวกันครับวันนี้นำเสนออีกคำหนึ่งนะครับโดโรครับก็เป็นถนนนะครับเราใช้กับถนนเส้นใหญ่ๆนะครับที่มีการคมนาคมด้วยพาหนะหลากหลายแบบนะครับภาษาญี่ปุ่น
คำว่าถนนเส้นใหญ่ๆหรือว่าถนนที่มีการเข้ามา

โดยพาหนะหลายๆแบบเนี่ยนะครับก็มักจะใช้คำว่าโดโลครับโดโลเวลาเราเดินบนท้องถนนนะครับเราก็จะเจอสัญญาณไฟจราจรครับจะเป็นสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนขับรถนะครับให้หยุดให้เดินรถหรือว่าเป็นสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนที่เดินเท้านะครับให้หยุดให้ข้ามถนนอะไรต่างๆนะครับสัญญาณไฟจราจรเหล่านี้นะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะออกเสียงว่าชิงโกะครับออกเสียงช้าๆเป็นชิโกอุครับแต่ตรงชิเนี่ยนะครับก็จะออกเสียงเร็วนะครับออกเสียงยาวไปเลยชินครับและตัวโกะกับอุเนี่ยถ้าออกเสียงช้าๆออกเสียงโกอุโกอุเนี่ยนะครับแต่ว่าออกเสียงยาวออกเสียงเร็วออกเสียงยาวไปเลยโกอุโกอุโกครับชินโกครับอันนี้ก็จะแปลว่าสัญญาณไฟจราจรครับตัวโกอุที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับถ้าเราออกเสียงช้าๆมันจะออกเสียงโกอุนะครับแต่ว่าพอเราออกเสียงคำว่าชินข้างหน้าไปแล้วเนี่ยนะครับตัวโกข้างหลังเนี่ยนะครับบางทีมันทำให้การออกเสียงมันเนี่ยมันแผ่วลงบางครั้งเราจะได้ยินคนญี่ปุ่นออกเสียงเร็วๆนะครับออกเสียงเป็นชินโกครับไม่ได้เป็นเสียงตัวโกคล้ายๆกอไก่ในภาษาไทยเราแต่จะได้ยินเป็นเสียงตัวโงครับเป็นเสียงคล้ายๆงองูในภาษาไทยเราไปนะครับถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆแน่นอนออกเสียงกอไก่ได้ชิงโกครับแต่ถ้าออกเสียงเร็วส่วนมากจะเสียงมันจะแผ่วไปมันจะออกเสียงกลายเป็นชิงโกครับชิงโกครับที่แปลว่าสัญญาณไฟจราจรนะครับมีคำว่าเทชิครับเทชิที่แปลว่าหยุดครับอย่างเช่นถ้ามันเป็นชิงโกเทชิครับก็เป็นสัญญาณไฟจราจรให้หยุดอะไรเงี้ยนะครับเทชิแปลว่าหยุดครับถ้าไปรวมกับคำว่าชิงโกข้างบนครับก็เป็นสัญญาณไฟจราจรที่ให้หยุดจะเป็นรถหยุดครับหรือเป็นคนหยุดก็แล้วแต่ครับคำนี้ก็น่าสนใจนะครับคำนี้ก็จริงๆแล้วถ้าจะว่าไปก็ควรจะต้องจำไว้เนื่องจากว่าเป็นคำสำคัญอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเทชิครับเพราะว่าบางครั้งนะครับเราก็อาจจะเดินโดยที่เหม่อลอยหรือว่าไม่มีสตินะครับแล้วไฟแดงนะครับที่เราควรจะต้องหยุดครับแล้วก็รอจนกว่ารถจะหยุดแล้วเราค่อยข้ามถนนนั้นเนี่ยครับเราก็อาจจะลืมนะครับเหม่อลอยก็เลยอาจจะเดินไปโดยที่ไม่ได้หยุดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีใครที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับเขาตะโกนเตือนเรานะครับเทชิครับก็ขอให้เข้าใจว่าแปลว่าหยุดนะครับเราก็จะต้องหยุดนะครับดูซ้ายดูขวาแล้วก็รีบกลับมาในตำแหน่งที่ปลอดภัยนะครับต่อไปนะครับมีคำว่าเซนชินครับเซนชินนะครับโรมันจิสะกดด้วยตัว Z นะครับออกเสียงว่าเซนนะครับเซนแล้วก็มีตัวชินนะครับคำว่าเซนชินนั้นนะครับก็จะมีความหมายว่าไปข้างหน้าครับเดินไปข้างหน้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับหรือว่าขับเคลื่อนไปข้างหน้าก็ได้นะครับพอสัญญาณไฟเป็นไฟแดงนะครับเราก็ต้องเทชิครับเทชิพอสัญญาณไฟเป็นไฟเขียวนะครับเราก็เซนชินครับเราก็ค่อย move ไปข้างหน้าเคลื่อนไปข้างหน้าต่อครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือรถก็ตามครับก็อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่มันเป็นสากลนะครับทุกประเทศก็เหมือนกันนะครับแดงหยุดครับเทชิเขียวไปข้างหน้านะครับเซนชินครับมีคำที่น่าสนใจอีก2คำนะครับในสไลด์แผ่นนี้ซาเซสึครับซาเซสึซาเซสึครับก็จะมีความหมายว่าเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายถ้าเราจะทำให้คำนี้เป็นคำกริยานะครับซาเซสึเนี่ยคำที่อยู่บนสไลด์เนี่ยเป็นคำนามครับการเลี้ยวซ้ายครับแต่ถ้าเกิดเราจะทำให้เป็นคำกริยานะครับเราทำง่ายๆก็คือเติมชิมัสไปข้างหลังซาเซสึชิมัสครับก็แปลว่าเลี้ยวซ้ายถ้าจะทำให้เป็นคำกริยาเชิงขอร้องนะครับอย่างเช่นเราจะบอกรถแท็กซี่นะครับกรุณาเลี้ยวทางซ้ายอย่างเงี้ยครับหรือจะบอกเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเราที่ขับรถให้เราเนี่ยนะครับว่าให้เขาเลี้ยวทางซ้ายเราก็ใส่สำนวนนะครับหรือรูปประโยคชิเตกุดาไซเข้าไปข้างหลังซาเซซึชิเตกุดาไซครับซาเซซึชิเตกุดาไซก็จะแปลว่ากรุณาเลี้ยวไปทางซ้ายครับ okay.

ถ้าจะบอกว่าให้กรุณาเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับตรงสัญญาณไฟจราจรก็ใช้คำว่าสัญญาณไฟจราจรที่อยู่ด้านบนนะครับที่ตะกี้เราออกเสียงไปชิงโกครับชิงโกโอซาเซสึสเตกุดาไซครับชิงโกโอซาเซสึสเตกุดา

เคลื่อนที่ผ่านนะครับชิงโกโอแล้วก็ซาเซสึตามด้วยสเต็กกูดาไซนะครับเป็นการขอร้องกรุณาเลี้ยวไปทางซ้ายตรงสัญญาณไฟจราจรครับหรือถ้าเกิดเลี้ยวไปทางขวาตรงสัญญาณไฟจราจรก็ชิงโกโออุเซสึสเต็กกูดาไซนะครับอุเซสึเป็นคำนามแปลว่าเลี้ยวขวานะครับทำให้เป็นกริยาโดยการเติมคำว่าชิมัสเข้าไปนะครับซาเซสอุเซสึชิมัสครับเลี้ยวขวาอุเซสึสเต็กกูดาไซก็กรุณาเลี้ยวไปทางขวานะครับอันนี้ก็เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างๆนะครับแบบคร่าวๆง่ายๆนะครับคำนี้น่าสนใจที่สุดสำคัญที่สุดนะครับที่ควรจะต้องรู้เป็นลำดับแรกนะครับก็คือคำว่าโคซูก่อนนะครับการจราจรครับในวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นหลักเนื่องจากว่าก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเราไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นหรือเราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเราคงต้องเดินทางแน่นอนใช่ไหมครับจากที่พักของเราไปจุดหมายปลายทางต่างๆไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าไปที่โรงเรียนที่มหาลัยหรือที่ทำงานของเราอะไรเงี้ยนะครับยังไงเราก็ต้องเดินทางครับเพราะฉะนั้นมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจราจรแน่นอน 100% อยู่แล้วนะครับคำว่าการจราจรคือโคซูนะครับส่วนถ้าถามว่าคำไหนที่เพื่อความปลอดภัยนะครับคำว่าเทชิครับที่แปลว่าหยุดเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นคำที่ควรจะรู้ควรจะจำได้นะครับเป็นลำดับแรกๆนะครับลองไปดูคำอื่นๆดูนะครับมีคำว่าโชคุชินครับโชคุชินครับโชคชินนะครับถ้าออกเสียงช้าๆโชคุชินครับแต่ออกเสียงเร็วๆนะครับบางทีเสียงพยัญชนะคุเนี่ยนะครับพอออกเสียงเร็วๆแล้วเสียงหายไปนะครับเสียงหายไปครึ่งนึงครับเหลือเสียงครึ่งนึงอยู่ในลำคอโชคครับโชคโชคชินก็เลยได้ยินเสียงคุไม่ค่อยชัดนักครับโชคชินแต่จริงๆถ้าออกเสียงชัดๆก็โชคุชินครับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมลองออกเสียงเร็วๆดูสิครับพยัญชนะเสียงคุเนี่ยนะครับเวลาออกเสียงเร็วเสียงมันจะหายไปครับเสียงมันจะเบาลงเหลือแค่เหลือเสียงคุอยู่แค่ในลำคอครับโชคุชินครับโชคุชินแปลว่าไปตรงครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าจะทำให้เป็นรูปประโยคขอร้องนะครับรูปประโยคเชิงขอร้องก็เติมคำว่าสเต็กกูดาไซเข้าไปข้างหลังโชคชินสเต็กกูดาไซครับเมื่อสักครู่นี้ถ้าเลี้ยวซ้ายครับซาเซสึสเต็กกูดาไซครับซาเซสึสเต็กกูดาไซถ้าเลี้ยวขวาอุเซสึสเต็กกูดาไซครับอุเซสึสเต็กกูดาไซถ้าให้ไปตรงนะครับก็โชคชินสเต็กกูดาไซครับโชคุชินสเต็กกูดาไซเติมคำว่าเติมรูปประโยคสเต็กกูดาไซเข้าไปข้างหลังครับก็จะเป็นรูปประโยคขอร้องไปนะครับคำต่อไปนะครับถัดลงมามีคำว่าจูชะครับจูชะจูชะแปลว่าจอดรถครับจอดรถตอนที่เราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นด้วยกันนะครับเราเคยเรียนคำว่าจูชะโจครับจูชะโจจูชะโจแปลว่าที่จอดรถครับพื้นที่สำหรับจอดรถครับจูชะเฉยๆนะครับแปลว่าการจอดรถครับเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเราต้องจะทำให้เป็นประโยคขอร้องครับช่วยจอดรถหน่อยกรุณาจอดรถหน่อยครับเราก็เติมสำนวนรูปประโยคสเต็กกูดาไซเข้าไปข้างหลังครับจูชะสเต็กกูดาไซจูชะสเต็กกูดาไซครับก็จะแปลว่ากรุณาจอดรถครับจูชะสเต็กกูดาไซครับต่อไปนะครับมีคำว่าโซคุโดโซคุโดครับโซคุโดนั้นแปลว่าความเร็วหรือสปีดครับความเร็วหรือสปีดครับคันจิตัวโซคุนะครับเราเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นด้วยกันนะครับมาจากคันจิฮายายนะครับคำที่เราใช้เป็นคันจิที่เราใช้เขียนคำศัพท์คำว่าฮายายที่แปลว่าเร็วนะครับส่วนคำว่าโดนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีความหมายว่าระดับนะครับเลเวลนะครับเพราะฉะนั้นโซคุโดก็แปลว่าระดับของความเร็วนะครับหรือสปีดนั่นเองครับเซเกนโซคุโดถัดลงมาข้างล่างนะครับเพิ่มคำว่าเซเกนเข้าไปข้างหน้านะครับโซคุโดคำเดียวกับที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแปลว่าความเร็วระดับความเร็วนะครับเพิ่มคำว่าเซเกนเข้าไปข้างหน้านะครับคำว่าเซเกนนั้นนะครับก็จะแปลว่าที่กำหนด

ที่จำกัดครับเพราะฉะนั้นเซเกนโซคุโดนะครับก็เลยแปลว่าความเร็วจำกัดครับความเร็วจำกัดครับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นความเร็วจำกัด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะใช้คำว่าจิโซคุยงจูกิโลเมตรครับเติมคำว่าจิโซคุเข้าไปข้างหน้าครับจิที่เป็นตัวโมงนะครับตัวนาฬิกาจิและโซคุก็คือตัวโซคุโนโซคุโดตัวเนี้ยโซคุโดโนโซคุตัวเนี้ยนะครับตัวเร็วเนี่ยนะครับจิโซคุแปลว่าความเร็วต่อ1ชั่วโมงครับจิโซคุแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับยงจูกิโลเมตรต่อรูอย่างเช่น40กิโลเมตร60กิโลเมตรก็โลคุจูกิโลเมตรต่อรูอะไรเงี้ยนะครับเป็นแบบนั้นคำที่น่าสนใจต่อไปคินชิครับคินชิแปลว่าห้ามครับแปลว่าห้ามคำนี้นะครับถ้าไปผสมกับคำไหนก็ตามนะครับก็จะแปลว่าห้ามทำแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นย้อนกลับไปดูคำแรกนะครับของสไลด์แผ่นนี้นะครับชกคู่ชินชกชินครับออกเสียงช้าช้าชกคู่ชินออกเสียงเร็วๆฉกชินที่แปลว่าไปตรงครับแล้วเราเอาคำว่าคินฉิที่แปลว่าห้ามเนี่ยครับไปบวกไว้ข้างหลังไปประสมวางไว้ด้านหลังฉกชินคินฉิครับฉกชินคินฉิก็จะแปลว่าห้ามไปตรงครับห้ามไปตรงเป็นต้นนะครับคำว่าคินฉินะครับทั้งคันจิทั้งเสียงนะครับคำนี้เป็นอีกคำหนึ่งที่ควรจะต้องทราบนะครับควรจะต้องรู้นะครับแปลว่าห้ามครับห้ามอะไรก็ขึ้นอยู่กับคันจิหรือคำที่อยู่ข้างหน้ามันคืออะไรเอาใหม่อีกคำหนึ่งนะครับอย่างเช่นคำว่าคินชิที่แปลว่าห้ามคำนี้ลองเอาไปผสมรวมกับคำว่าจูชะที่แปลว่าจอดรถคำที่สองของสไลด์นะครับรวมการผสมกันกลายเป็นจูชะคินชิจูชะที่แปลว่าจอดรถคินชิที่แปลว่าห้ามครับผสมรวมกันแล้วจะแปลว่าห้ามจอดรถครับห้ามจอดรถเนี่ยเป็นต้นนะครับย้อนกลับไปที่สไลด์แผ่นเดิมเมื่อสักครู่นี้นะครับเลี้ยวซ้ายสะเซสึครับสะเซสึถ้าห้ามเลี้ยวซ้ายก็เอาสะเซสึมาแล้วก็รวมกับตัวเนี้ยบวกกับตัวเนี้ยนะครับสะเซสึคินชิสะเซสึคินชิครับห้ามเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอุเซสึห้ามเลี้ยวขวาอุเซซึคินชิอุเซซึคินชิครับนี่เป็นต้นครับนี่คือคำว่าห้ามในภาษาญี่ปุ่นแล้วก็วิธีใช้มันครับเอาไปผสมกับคำไหนเอาไปวางไว้ข้างหลังด้านหลังคำไหนก็จะแปลว่าห้ามทำสิ่งนั้นๆนะครับห้ามทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับคำที่อยู่ข้างหน้ามันคืออะไรถ้าคำที่อยู่ข้างหน้ามันคือไปตรงก็แปลว่าห้ามไปตรงชกคินชิถ้าคำข้างหน้ามันแปลว่าจอดรถก็แปลว่าห้ามจอดรถจูชาคินชิเป็นต้นครับอีกคำหนึ่งถัดมานะครับเมื่อกี้เราก็เจอนะครับจุยจุยครับออกเสียงช้าช้าช้าช้าจุยครับออกเสียงเร็วจุยจุยแปลว่าระมัดระวังครับระวังครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปข้อควรระมัดระวังในการช้อปปิ้งในการซื้อของนะครับก็มีคำนี้นะครับช้อปปิ้งกุโนจุยครับระวังครับหรือข้อควรระมัดระวังในการอะไรสักอย่างหนึ่งครับคำว่าจุยแปลว่าระวังหรือข้อควรระมัดระวังก็ได้นะครับต่อไปเคซาซึเคซาซึครับเคซาซึแปลว่าตำรวจครับตำรวจครับออกเสียงช้าช้านะครับจะออกเสียงว่าเคอีซาซึครับแต่ตรงเคอีเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะออกเสียงยาวเร็วไปเลยนะครับเคอีเคอีเคอีเคครับเคเคเคซาซึเคซาซึครับแปลว่าตำรวจครับก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจจราจรนะนะจริงๆเคซาซึเป็นตำรวจทุกแบบนะครับแต่ว่าหมายรวมถึงตำรวจจราจรด้วยนะครับแล้วก็เป็นตำรวจลาดตระเวนนะครับเป็นแพทโรโพลิสต่างๆนะครับที่เราก็จะมีโอกาสได้เห็นครับทั่วๆไปครับอันนี้ก็เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ

โคซูนะครับการจราจรนะครับโคซูรูรุนะครับกฎจราจรนะครับไปดูต่ออีกสักหน่อยนึงนะครับลองดูคำที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณจราจรสักหน่อยนะครับสัญญาณจราจรนะครับตะกี้ย้อนกลับไปนะครับสัญญาณไฟจราจรนะครับสัญญาณไฟจราจรเราใช้คำว่าชิงโกชิงโกครับแต่ถ้าเกิดเราจะชี้เฉพาะลงไปนะครับว่าเป็นสัญญาณสัญญาณไฟจราจรที่เป็นสีไฟสีแดงนะครับเราก็จะเพิ่มคำว่าสีแดงเข้าไปข้างหน้าคำว่าชิงโกนะครับคำว่าสีแดงก็คือคำว่าอาคาอาคาชิงโกครับไฟแดงครับอาคาชิงโกครับแบบนี้ต้องหยุดใช่ไหมครับเทชิสุรุเทชิชิมัสเทชิสเตกุดาไซครับเนาะถ้าเป็นสัญญาณไฟสีแดงเนี้ยนะครับต้องหยุดครับฉกชินคินฉีนะครับห้ามมูฟไปข้างหน้าห้ามเคลื่อนไปข้างหน้าเด็ดขาดครับถ้าเป็นอาคาชิงโกครับถ้าเป็นไฟสีเขียวครับภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้อาโอชิงโกครับอาโอนี่เป็นสีน้ำเงินสีฟ้าหรือสีเขียวก็ได้นะครับกรณีผู้สัญญาณไฟจราจรนะครับไฟสีเขียวเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าอาโอชิงโกนะครับอาโอชิงโกอันนี้คือฉกชินไปข้างหน้าได้นะครับฉกชินก็คือเคลื่อนไปข้างหน้าได้ครับไฟเหลืองบ้างครับไฟเหลืองบ้างคีโรชิงโกคีโรชิงโกครับชิงโกแปลว่าสัญญาณไฟจราจรคำว่าคีโรแปลว่าสีเหลืองนะครับออกเสียงช้าช้าชัดชัดจะออกเสียงว่าคิอิโรครับคิอิโรแต่ตรงคิอิเนี่ยคนญี่ปุ่นออกเสียงยาวครับออกเสียงเร็วคิอิคิอิคิคิคิโรครับแปลว่าสีเหลืองคีโรชิงโกไฟจราจรที่เป็นไฟสีเหลืองครับไฟคือไฟที่ให้เตรียมเหยียบเบรกหยุดครับให้เตรียมที่จะเหยียบแบกเห็นไฟสีเหลืองปุ๊บต้องเตรียมหยุดครับเตรียมเหยียบเบรกแล้วหยุดครับคำต่อไปนะครับโฮโคชะโฮโคชะครับตัวโฮครับและตัวโคอุครับโคอุโคอุโคอุออกเสียงเร็วนะครับออกเสียงยาวโคครับโคอุโคอุโคอุโคอุครับโคโฮโคชะโฮโคชะครับแปลว่าคนเดินเท้าครับคนเดินริมถนนนะครับคนที่เดินบนฟุตบาทคนที่เดินข้ามทางม้าลายนะครับเดินข้ามสะพานลอยต่างๆเนี่ยนะครับเป็นโฮโคชะครับเป็นคนเดินทางเดินเท้าต่อให้ไม่ได้เนี่ยครับไม่ได้ขับขี่พาหนะอะไรก็ตามแต่ว่าเรามีความจำเป็นจะต้องใช้ถนนนะครับเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องรู้กฎระเบียบนะครับถ้าดูเด็กที่อยู่ในรูปภาพในอิลัสโตที่อยู่ในสไลด์นะครับก็รู้ต้องเรียนมาว่าไฟเขียวถึงจะเดินได้นะครับไฟเขียวตรงทางม้าลายเนี่ยนะครับเป็นไฟที่อนุญาตให้คนเดินข้ามถนนได้นะครับไฟแดงข้ามไม่ได้ไฟแดงต้องยืนหยุดแล้วก็เวลาข้ามถนนต้องมีสติครับต้องระมัดระวังตัวครับต้องให้สัญญาณให้คนขับถนนให้คนขับรถเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนครับเขาก็จะชูมือครับข้างขวาเขาเนี่ยสูงขึ้นครับเดินข้ามถนนไปครับแล้วก็พอข้ามไปเสร็จหลายๆคนคงเคยเห็นในคลิปในอะไรต่างๆครับเกี่ยวกับการคมนาคมการจราจรของคนญี่ปุ่นนะครับพอข้ามถนนไปแล้วถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยเขาก็จะถูกสอนมาว่าให้หันไปโค้งขอบคุณครับให้กับคนที่จอดหยุดให้กับเราข้ามถนนด้วยเนี่ยครับเขาอยู่กันด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแบบนี้นะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันคนขับรถก็ให้เกียรติครับกับคนที่เดินถนนนะครับส่วนคนที่เดินถนนก็ให้เกียรติคนที่ขับรถครับเราไม่ได้เห็นว่าขับรถแล้วรวยครับขับรถคันใหญ่ๆสวยๆแล้วเป็นคนรวยมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่มีเงินซื้อรถครับคนไม่มีเงินซื้อรถเดินเท้าต้องระวังตัวเองครับคนที่ขับรถรวยมีสิทธิ์ขับรถได้

ตามใจชอบอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นครับที่ญี่ปุ่นนั้นทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันแล้วก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอีกพาหนะหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือจิเตนชะนะครับจิเตนชะจักรยานนะครับออกเสียงช้าช้าชัดชัดจะออกเสียงว่าจิเตนชะนะครับตรงบริเวณคำว่าเตนเนี่ยนะครับออกเสียงเร็วนะครับก็ออกเสียงว่าเตนจิเตนชะครับจิเตนชะแปลว่ารถจักรยานครับอันนี้ก็เป็นอีกพาหนะหนึ่งนะครับที่คนญี่ปุ่นใช้กันเยอะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วชาวต่างชาติที่ไปเรียนหนังสือหรือว่าไปทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ใช้กันเยอะด้วยเหมือนกันนะครับบางทีที่พักอาศัยของเราอยู่ไกลจากสถานีรถไฟหรือว่าป้ายรถเมล์นะครับเราก็ปั่นจักรยานนะครับคนญี่ปุ่นเองเขาก็ปั่นนะครับคนต่างชาติเองก็ปั่นจักรยานแล้วก็เอามาจอดไว้ที่ตรงใกล้ๆกับตรงลานจอดรถจักรยานที่สถานีรถไฟนะครับแล้วก็นั่งรถไฟต่อไปทำงานไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ก็ปั่นจักรยานมาจอดไว้ที่ใกล้ๆกับที่จอดรถจักรยานใกล้ๆกับป้ายรถเมย์นะครับแล้วก็นั่งรถเมย์ไปเรียนหนังสือไปทำงานต่อพอเรียนเสร็จทำงานเสร็จก็กลับมานั่งรถเมย์กลับมาแล้วก็เอาจักรยานกลับบ้านไปอะไรเงี้ยนะครับวิธีปฏิบัติของเขาเพราะว่าค่าเดินทางบางทีรถเมล์รถไฟเขาก็มีทั่วประเทศก็จริงแต่ว่ามันก็อาจจะไกลจากที่พักใช่ไหมครับแล้วก็เดินก็อาจจะใช้เวลาปั่นจักรยานเร็วกว่าอะไรเงี้ยนะครับคนญี่ปุ่นก็ชอบที่จะปั่นจักรยานกันมากครับคนต่างชาติที่ไปอยู่ที่นู้นก็ใช้จักรยานจิเตนชะเนี่ยกันค่อนข้างมากทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นอีกธรรมเนียมปฏิบัติหนึ่งที่น่าสนใจนะครับประเทศไทยเราคนปั่นจักรยานก็ค่อนข้างจะน้อยใช่ไหมครับเนื่องจากว่าถนนหนทางเราก็อาจจะไม่เรียบร้อยเหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ่นนักเป็นหลุมเป็นบ่อขึ้นลงใช่ไหมครับก็อาจจะลำบากนิดนึงแล้วก็เรื่องของการเคารพกฎจราจรที่ประเทศไทยเราก็อาจจะยังไม่ค่อยเคร่งครัดมากนักสักเท่าไหร่นะครับบางทีเราก็จะเจอรถสวนเลนมาหรืออะไรมาอย่างนี้นะครับจักรยานนี่ก็อันตรายมากจะหลบซ้ายหลบขวาก็หลบลำบากใช่ไหมครับบางทีก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นปั่นจักรยานก็อันตรายพอสมควรในประเทศไทยเราแต่ถ้าเกิดว่าท้องถนนเราหรือว่าคนไทยเราเคารพกฎจราจรมากขึ้นแล้วก็คนหันมาปั่นจักรยานมากขึ้นบางทีอาจจะดีต่อสุขภาพรวมไปถึงอาจจะลดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงลงไปได้มากทีเดียวนะครับก็หวังว่าในประเทศไทยเราอาจจะสามารถที่จะเป็นประเทศที่มีการคมนาคมขนส่งที่ปลอดภัยได้ในสักวันหนึ่งครับทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของจักรยานเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอันหนึ่งครับก็คือจักรยานก็เป็นการเดินทางที่ดีอันหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็น้อยด้วยนะครับบางทีถ้ามันไม่ไกลเหลือบากกว่าแรงนักเนี่ยนะครับชาวต่างชาติที่เดินทางไปเรียนหนังสือหรือไปทำงานที่ญี่ปุ่นก็ถ้าปั่นจักรยานพอได้เนี่ยก็เลือกที่จะปั่นจักรยานมากกว่าที่จะนั่งรถเมย์นะครับหรือว่านั่งรถไฟนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นว่ารถเมย์รถไฟก็ทันสมัยนะครับสะดวกสบายแต่ราคาก็สูงมากนะครับโดยเฉพาะเมืองบางเมืองที่เป็นเมืองที่ขึ้นภูเขามีเนินสูงๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นโอิตะนะครับเมืองเบปุที่จังหวัดโอิตะเนี่ยครับก็มีเนินเขาภูเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะมหาลัยบางมหาลัยก็ตั้งอยู่บนภูเขาเนี่ยนะครับเท่าที่สังเกตดูเนี่ยก็เห็นว่าค่ารถเมล์ก็แพงมากเลยนะครับทำไมถึงแพงเคยคุยกับผู้ประกอบการที่ทำเกี่ยวกับรถเมล์ในเมืองโอิตะในเมืองเบปุจังหวัดโอิตะเนี่ยนะครับมีโอกาสได้คุยเนื่องจากว่าเขามาขอข้อมูลนักศึกษาชาวต่างชาติที่ใช้บริการรถเมย์ว่ารถเมย์ควรจะปรับปรุงอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับเสียงสะท้อนมาบอกว่ารถเมย์แพงมากเลยทำไมค่ารถเมย์แพงผู้ประกอบการบอกว่าอ๋อที่แพงเป็นเพราะว่ารถเมย์ต้องขึ้นภูเขาครับพอขึ้นเนินขึ้นภูเขาเนี่ยใช้พลังงานเชื้อเพลิงมากราคาก็เลยแพงครับแบบนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะครับเทียบไม่ได้เลยกับบ้านเราบ้านเราเนี่ยอาจจะลำบากไปสักหน่อยนึงในเรื่องของความทันสมัยหรือความใหม่ของรถเนี่ยนะครับแต่ว่าค่ารถเมล์บ้านเราก็ค่อนข้างจะถูกครับค่อนข้างจะถูกกว่าเมื่อเทียบกับที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็ได้อย่างเสียอย่างครับของเราถูกแต่ว่าเราก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่ครับแต่ว่าของที่ประเทศญี่ปุ่นสะดวกสบายมากแต่ราคาค่อนข้างแพงครับ
เพราะฉะนั้นนักศึกษาต่างชาติหรือว่าคนทำงานส่วนมากก็จะเลือกที่จะไม่ใช้บริการของการคมนาคมของญี่ปุ่นนะครับถึงแม้ว่าจะสะดวกสบายก็ตามแต่มันแพงอ่ะก็ปั่นจักรยานนะครับทีนี้ปั่นจักรยานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องปฏิบัติตามกฎเหมือนกันนะครับอย่างเช่นต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับถ้าไม่สวมหมวกกันน็อกก็ไม่ควรปั่นนะครับตามกฎจริงๆแล้วเนี่ยควรต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับในการปั่นจักรยานไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะครับจักรยานก็ต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยแล้วก็ยังมีรายละเอียดปีกย่อยอะไรต่างๆที่จะต้องรู้ด้วยในการปั่นจักรยานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือถ้าเป็นจักรยานบ้านเราฟรีสไตล์มากใช่ไหมครับไม่ค่อยมีกฎมีระเบียบอะไรมากมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าโดยทางปฏิบัติแล้วเราไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญสักเท่าไหร่นึงนะครับในการขี่จักรยานนะครับประโยคตัวอย่างที่น่าสนใจต่อไปนะครับมีคำว่าโทมาเละครับตะกี้เราเจอคำว่าเทชิที่แปลว่าหยุดนะครับอีกคำหนึ่งที่แปลว่าหยุดเหมือนกันนะครับและดูจะเป็นภาษาพูดมากกว่าครับก็คือโทมาเละคำนี้เป็นคำรูปคำสั่งเลยนะครับหยุดเดี๋ยวนี้นะจงหยุดอะไรเงี้ยนะครับเป็นคำที่ใช้พูดก็ได้นะครับแล้วก็เป็นคำที่ใช้เขียนเป็นข้อความนะครับสั่งให้หยุดนะครับถ้าเราเห็นป้ายนะครับที่มีข้อความนะครับที่เขียนโทมาเลตแบบนี้นะครับแปลว่าต้องหยุดครับต้องหยุดหยุดเพื่ออะไรหยุดเพื่อที่จะมองซ้ายมองขวามองซ้ายนะครับระมัดระวังครับก่อนแล้วค่อยฉกชินต่อไปค่อยเคลื่อนขับเคลื่อนไปข้างหน้าต่อไปครับอย่างไรก็ต้องหยุดก่อนตรงบริเวณไหนบ้างที่มักจะเห็นป้ายแบบนี้บริเวณทางแยกครับบริเวณทางข้ามรางรถไฟครับบริเวณเหล่านี้จะเห็นป้ายแบบนี้นะครับโทมาเลเตือนไม่ว่าจะเป็นเขียนเป็นรอยพิมพ์ตรงพื้นถนนนะครับหรือเป็นป้ายที่เด่นชัดนะครับที่อยู่ข้างถนนข้างทางเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ป้ายตรงนี้ป้ายแบบนี้นะครับถ้าไม่หยุดครับก็เสียค่าปรับเลยนะครับก็เสียค่าปรับเลยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นแพทโรลเยอะมากนะครับตำรวจจราจรที่คอยเข้มงวดนะครับเยอะมากเลยนะครับคือเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราเนาะมนุษย์เราก็พร้อมที่เราจะเอาความสะดวกเข้าว่าอะไรเงี้ยนะครับประเทศคนญี่ปุ่นเขาก็มีเหมือนกันครับเขาก็มีคนที่คอยที่อยากจะลักไก่อยู่เหมือนกันก็คือถึงจุดที่ต้องหยุดไม่หยุดอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากเนี้ยเขารู้ธรรมชาติของมนุษย์ลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบเนี่ยก็เลยต้องเข่งคัดเข้มงวดครับพอตำรวจเข้มงวดประชาชนก็กลัวนะครับก็ไม่กล้ามีใครที่จะฝ่าฝืนกฎระเบียบซะเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดว่าตำรวจไม่เข้มงวดแน่นอนครับคนที่อยากจะลักไก่เขาก็จะรู้ว่าตำรวจไม่เข้มงวดเขาก็จะลักไก่ไปแต่ที่ญี่ปุ่นจะไม่มีลักษณะแบบนั้นแน่ครับที่ญี่ปุ่นนั้นตำรวจครับปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองจริงๆครับบางทีอยู่ตรงลืมไหนไม่รู้เลยนะครับหลบอยู่เนี่ยนะครับพอปฏิบัติผิดจราจรนิดนึงนะครับผิดกฎจราจรนิดนึงเนี่ยตำรวจเปิดไซเรนมาเลยนะครับทางท่านที่ตะกี้มองไม่เห็นเลยไปหลบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่เฉพาะแค่คนขับรถหรือพาหนะต่างๆเท่านั้นนะครับคนข้ามถนนเนี่ยนะครับชาวต่างชาติเนี่ยเจอบ่อยมากเราชินกับการข้ามตรงไหนก็ได้อะนะครับเราไม่เห็นเราเห็นว่าไม่มีรถเนี่ยครับเราข้ามเลยอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องไปถึงทางม้าลายหรือว่าไม่ไปถึงที่สะพานลอยอันนี้โดนมากับตัวเลยนะครับกับกลุ่มนักศึกษาชาวต่างชาติเนี่ยนะครับเห็นไม่มีรถไม่มีใครเลยงั้นข้ามเถอะข้ามพอข้ามปุ๊บเสียงโทรโข่งดังมาแต่ไกลเลยนะครับโดนดุเลยนะครับข้ามถนนตรงไม่ใช่ทางข้ามอันตรายมากนะอะไรเงี้ยนะครับโดนตำหนิเลยนะครับดีไม่โดนจับขึ้นโรงพักไปด้วยนะเพราะฉะนั้นที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยตำรวจทำงานอย่างเคร่งครัดเข้มงวดมากๆแล้วก็ตำรวจมีเยอะมากพอสมควรนะครับอันเนื่องมาจากว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับธรรมชาติของมนุษย์อะพร้อมที่จะแหกกฎอะนะครับดังนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษากฎระเบียบเนี่ยต้องทำงานอย่างเคร่งครัดนะครับสังคมญี่ปุ่นเลยเป็นสังคมที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยเนื่องจากว่าผู้ปฏิบัติผู้รักษากฎเจ้าหน้าที่รักษากฎของเขาค่อนข้างจะเคร่งครัดครับประชาชนก็เลยกลัวนะครับ
ซาเซสึคินฉีมาตะกี้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับคำว่าคินฉีแปลว่าห้ามถ้าไปผสมกับคำไหนก็ตามนะครับมันจะแปลว่าห้ามทำสิ่งนั้นๆอย่างเช่นไปคำว่าคินฉีที่แปลว่าห้ามไปผสมกับคำว่าซาเซสึที่แปลว่าเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะแปลว่าห้ามเลี้ยวซ้ายนะครับโซคุโดเซเกนยงกิโลเมตรต่อรุนครับโซคุโดเซเกนยงจูกิโลเมตรต่อรุนโซคุโดเซเกนแปลว่าจำกัดความเร็วนะครับจำกัดความเร็วเท่าไหร่นะครับก็เป็นตัวเลขครับแล้วก็เป็นหน่วยนะครับระยะทางกิโลเมตรต่อรุนใส่ลงไปนะครับอย่างเช่นจำกัดความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรครับก็พูดว่าโซคุโดเซเกนยงจูกิโลเมตรต่อรุนหรือโซคุโดเซเกนยงจูคิโร่นี่ก็ได้นะครับเป็นแบบนี้โคโนซากิคาบุกาลิครับคำว่าโคโนซากิแปลว่าข้างหน้าคาบุแปลว่าทางโค้งครับอาลิแปลว่ามีคาบุกาลิแปลว่ามีโค้งครับถ้าเห็นป้ายนะครับลักษณะแบบนี้ครับหรือข้อความลักษณะแบบนี้ป้ายจะเป็นป้ายแบบไหนป้ายจะเป็นป้ายแบบที่อยู่ทางด้านล่างของหน้าจอนะครับด้านล่างซ้ายมือนะครับเป็นตัวอักษรโค้งอย่างเงี้ยนะครับลูกศรโค้งไปอย่างเงี้ยแปลว่าโคโนซากิคาบุระคาบุอาริครับโคโนซากิคาบุอาริข้างหน้าจะมีโค้งนะให้ชะลอความเร็วหน่อยแล้วก็ระมัดระวังหน่อยนะครับถ้าห้ามเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นป้ายที่อยู่ทางด้านบนสไลด์นะครับด้านบนด้านขวาเนี่ยครับซาเซสึคินฉิบางทีไม่มีตัวอักษรครับก็เป็นป้ายเฉยๆครับพูดถึงเรื่องมากคือเรื่องของฮิโอชิคิสัญลักษณ์พวกนี้นะครับก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับจะว่าไปแล้วนะครับบางครั้งสัญลักษณ์พวกนี้นะครับก็ทำมาเพื่อให้เราตระหนักครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็เพื่อร่วมทางครับของเราประโยคอีกประโยคนึงข้างล่างสุดนะครับโคโควะจูชาคินชิเดสโคโควะจูชาคินชิเดสเจอคินชิอีกแล้วคินชิที่แปลว่าห้ามนะครับจูชาแปลว่าจอดรถที่นี่ห้ามจอดรถครับโคโควะจูชาคินชิเดสครับถ้ามีภาษาอังกฤษ no parking เนี่ยนะครับก็เข้าใจง่ายนะครับแต่บางทีไม่มีนะครับมีแต่ภาษาญี่ปุ่นครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นเป็นสัญลักษณ์รถยนต์มอเตอร์ไซค์รถจักรยานอะไรต่างๆแล้วเป็นรูปขีดอย่างนี้ไว้นะครับขีดค่าขีดทะแยงแบบนี้นะครับก็คือห้ามจอดรถห้ามจอดมอเตอร์ไซค์ห้ามจอดรถจักรยานในบริเวณนี้ครับก็ต้องระมัดระวังครับอันนี้เป็นมาร์คคูต่างๆนะครับเยอะแยะเลยนะครับน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับโคโคนิโทเมไนเดะนะครับหรืออย่างเช่นชินนิวคินชินะครับห้ามเข้าไปข้างในห้ามเดินรถเข้าไปข้างในอะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงป้ายเขตชุมชนนะครับที่มีคนเดินถนนอยู่เนี่ยต้องระมัดระวังอะไรเงี้ยนะครับมีเยอะมากเลยนะครับที่น่าสนใจถ้ามีเวลาในโอกาสต่อไปนะครับก็จะหยิบมาแล้วก็ลองมาดูกันทีละอันว่าเป็นอะไรนะครับภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอะไรนะครับมีเยอะมากเลยจริงๆแต่ว่าอันที่น่าสนใจอันหนึ่งนะครับก็คือสัญลักษณ์ที่เห็นอยู่ด้านบนสไลด์แผ่นเนี่ยนะครับรูปคนเดินเนี่ยนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าบริเวณใกล้ๆเนี้ยนะครับบริเวณเนี้ยนะครับบริเวณที่มีสัญลักษณ์แบบนี้ปรากฏอยู่เป็นเขตชุมชนที่มีคนข้ามถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมีคนข้ามถนนเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นป้ายลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยต้องลดความเร็วลงนะครับประมาณไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่มันมีโอกาสที่มันจะมีคนข้ามถนนแบบที่ไม่ระมัดระวังด้วยนะครับการที่เราขับเร็วเกินไปแล้วก็เวลาที่ยกตัวอย่างเด็กเนี่ยนะครับบางทีเขาก็เล่นกันแล้วเขาก็หลุดออกมาจากฟุตบาทเนี่ยครับลงมาตรงถนนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขับเร็วเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยโอกาสที่จะเบรกมันก็น้อยใช่ไหมครับโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันก็สูงขึ้นแต่ถ้าเกิดเราขับด้วยความเร็วที่มันน้อยเนี่ยโอกาสเกิดอุบัติเหตุที่มันรุนแรงมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ที่เห็นอยู่ในรูปภาพด้านบนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ต้องระมัดระวังจริงถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยชะลอไว้ก่อนเลยนะครับอย่าลืมว่าในญี่ปุ่นนั้นมีเด็กนะครับแล้วที่สำคัญตอนนี้มีคนแก่นะครับเยอะด้วยนะครับซึ่ง
คนแก่เนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยบางทีท่านก็

ก็เมื่อๆลอยๆอ่ะนะครับบางทีท่านก็เดินหลุดออกมาจากฟุตบาทลงมาตรงถนนเนี่ยนะครับก็อาจจะถ้าเราขับเร็วเกินไปก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับมีคำหนึ่งนะครับที่อยากจะให้เรียนรู้นะครับก็คือคำว่าโคซูจิโคนะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับเป็นคำว่าโคซูนะครับแล้วบวกกับคำว่าจิโคที่แปลว่าอุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับมีประโยคนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นทัสเคเตที่แปลว่าช่วยด้วยนะครับมีเคซาซูโอยอนเดกุดาไซนะครับช่วยเรียกตำรวจให้หน่อยนะครับคิวคิวชาโอยอนเดกุดาไซช่วยเรียกรถพยาบาลให้หน่อยนะครับหรือว่าการตะโกนขอความช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติเหตุนะครับอย่างเช่นจิโคเดสครับเกิดอุบัติเหตุครับช่วยด้วยนะครับประโยคเหล่านี้นะครับเป็นประโยคที่น่าจะต้องจดจำไว้นะครับเนื่องจากว่าเราก็ไม่อยากจะเจออุบัติเหตุหรอกนะครับแต่ว่าเผื่อมีอุบัติเหตุนะครับอาจจะไม่ใช่เราอาจจะเป็นคนอื่นนะครับแล้วเราเป็นคนที่มีสตินะครับต้องขอความช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็จะได้สามารถขอความช่วยเหลือได้นะครับคุรุมากะโควาริมาชิตะนะครับรถเสียครับครับฮิโตกะเคกาโอชิติมาสมีคนได้รับบาดเจ็บครับครับหรือไม่ก็มิจิกะฟูซากาเรติมาสึถนนตัดครับถนนขาดครับถนนถูกกีดขวางครับโคโคเดสที่นี่ครับสุโคชิมัตเตกุดาไซรอสักครู่นะครับนี่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคที่น่าจะจดจำไว้นะครับโดสุเรบะอีเดสกะครับผมควรทำอย่างไรดีครับเคซาซึโชวะโดโคเดสกะสถานีตำรวจอยู่ที่ไหนครับบิโออินวะโดโคเดสกะโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนครับหรือโคโนมิจิวะโทเรมาสกะถนนเส้นนี้ผ่านได้ไหมครับนี่เป็นต้นนะครับอันนี้ล้วนแต่เป็นประโยคที่ครับมีความจำเป็นนะครับอาจจะมีโอกาสได้ใช้นะครับในการขอความช่วยเหลือนะครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับมีคำสองคำนะครับที่อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ในวันนี้นะครับก็คือคำที่หนึ่งโคเรชาจิโคนะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยผู้สูงอายุอย่างที่เราทราบนะครับปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนเยอะมากท่านเหล่านั้นเนี่ยได้รับใบขับขี่ตลอดชีพนะครับแต่ศักยภาพของท่านเนี่ยไม่เหมาะจะขับรถแล้วแต่ท่านก็ยังไม่ค่อยทราบนะครับคือคนอายุก็ไม่รู้ว่าสมรรถนะทางการขับรถท่านลดลงแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ยังฝืนขับรถอยู่ครับบางครั้งก็เลยเกิดอุบัติเหตุที่น่าตกใจบนท้องถนนครับเป็นข่าวให้เห็นได้เห็นบ่อยๆมากเลยนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับรัฐบาลญี่ปุ่นก็พยายามที่จะเชิญชวนให้ผู้สูงอายุเนี่ยเอาใบขับขี่ตลอดชีพเนี่ยมาคืนนะครับแต่ว่าหลายคนที่บ้านอยู่ไกลจากสถานีรถไฟหรือว่าป้ายรถเมล์เนี่ยเขาก็ไม่สะดวกนะครับเขาก็ยังต้องขับรถอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะครับดูซ้ายดูขวานิดนึงถ้าเกิดเจอคนสูงอายุขับรถเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องหลบให้ไกลนะครับมีอีกคำหนึ่งนะครับไกโคคุจินเคนชูเซจิโคครับอุบัติเหตุถนนโดยที่เกิดจากผู้ฝึกงานชาวต่างชาติเป็นคนทำครับมีเยอะมากเลยนะครับคนต่างชาติที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ปั่นจักรยานโดยฟังเพลงไปด้วยนะครับก้มดูโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะครับเกิดอุบัติเหตุกับทั้งตัวเองนะครับกับทั้งคนอื่นนะครับรวมไปถึงคนที่นิสัยไม่ดีนะครับดื่มเหล้าแล้วขับรถเนี่ยนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเยอะแยะมากมายเนี่ยก็มีข่าวให้เห็นบ่อยๆเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถจะแก้ไขได้มันเป็นเรื่องร้ายแรงเนี่ยนะครับก็จะทำให้เสียโอกาสเสียอนาคตได้นะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านที่นักเรียนนักศึกษานะครับรวมถึงท่านผู้ชมนะครับที่จะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากเราต้องใช้การคมนาคมขนส่งอยู่แล้วเราต้องรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ให้มากทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาที่นำมาฝากให้เรียนในวันนี้นะครับครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับรวมถึงความรู้ภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจราจรนะครับเป็นเรื่องเยอะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวนะครับถ้าในโอกาสหน้านะครับมีโอกาสจะนำข้อมูลนะครับในส่วนต่างๆนะครับมาสรุปแล้วก็นำเสนอให้กับนักเรียนนักศึกษาท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองนั้นอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวละ
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: ค่ะพอลวินสนิทบุญค่ะ
0: วันนี้จะทำรายการนะครับทำปิดพันทำความสะอาดร่างกายและปิดพันทำความสะอาดที่เพื่อใช้ในครัวเรือนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับวันนี้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมวันนี้เราจะมาทำปิดพันอะไรอาจารย
1: ์ผลิตภัณฑ์ซักผ้าค่ะ
0: ซักผ้าที่เป็นแนว
1: อันนี้จะเป็นเนื้อลิควิดนะคะหรือว่าเป็นของเหลวเราจะเห็นว่าในท้องตลาดนะคะตอนนี้เราจะเห็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าเนี่ย
0: มี
1: หลากหลายให้เราเลือกนะคะแต่ว่าจะเป็น2กลุ่มใหญ
0: ่ๆกลุ่มแรกก็คือเป็น
1: ผง
0: เป็นผงก็คือ
1: สมัยก่อนนี้เราจะเห็นว่าเป็นผง
0: ครับ
1: นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เป็นก้อนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์เป็นก้อนสบู่ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเขาเรียกสบู่กรดใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือใช้ซักผ้านะคะแต่ว่าด้วยการใช้ที่มันค่อนข้างไม่ถนัดเขาก็พัฒนามาไง
0: แต่มีก่อนจากนั้นอีกนะ
1: แบบนั้นใช้แบบไหนคะอาจารย
0: ์ก่อนจากนั้นก็จะเป็นรู้สึกจะน้ำขี้เถ้าเหมือนก
1: ัน น้ำขี้เถ้าแสดงว่าอาจารย์นะคะอยู่หลายยุคหลายสมัยแล้ว
0: ใช่ไหมไม่ใช่ ปัจจุบันก็มีคนเอามาใช้อยู่นะน้ำขี้เถ้าอ่ะ
1: ค่ะ
0: รู้ไหมทำยังไง
1: ทำยังไงคะ
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ปรับปรุงก็ทันสมัยขึ้นน้ำขี้เถ้าอ่ะรู้ไหมว่าน้ำขี้เถ้านะมันเป็นน้ำเป็นด่างใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อเป็นด่างเขาก็เลือกขี้เถ้าที่ไม่มีส่วนประกอบที่มีแบบเนื้อไขมันที่จากสัตว์นะก็อย่างเช่นขี้เถ้าที่เป็นขี้เถ้าจากพืชโดยตรงไม่ใช่แบบขี้เถ้าที่ไปย่างปลาย่างหมูอะไรไม่ได
1: ้
0: ก็คือเลือกขี้เถ้าที่เป็นขี้เถ้าจากไม้เลยไม้โดยตรงเลยแล้วเลือกขี้เถ้ามาเสร็จก็เอาขี้เถ้านั้นเอามาผสมกับน้ำผสมกับน้ำแล้วเอามากวนแล้วแช่ไว้แล้วก็กวนไปเรื่อยกวนไปเรื่อยๆกวนจนกว่าน้ำขี้เถ้าจับดูปั๊บมันลื่นก็คือน้ำด่างเริ่มออกมาแล้วน้ำด่างตรงนั้นแหละพอเป็นน้ำด่างพอน้ำด่างได้มันก็จะเกิดฟองน้ำด่างมันก็เกิดฟองขึ้นมาทีนี้คนโบราณเนี่ยก็ฉลาดพอมีด่างแล้วก็ต้องมีอะไรเป็นกรดกรดก็คือกรดเปรี้ยวกรดเปรี้ยวก็มาจากอะไรก็น้ำมะกรูดน้ำมะนาวน้ำอะไรที่เป็นมะเฟืองที่เขามีในท้องถิ่นนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็มาหมักหมักกับอะไรอ่ะหมักกับน้ำตาลก็ทำเป็นเอนไซม์ออกมาก็เป็นกรดเปรี้ยวออกมาส่งกับน้ำด่าง
1: ค่ะ
0: สมัยนี้ก็มาเพิ่มตัวอื่นมาอีกก็มาเพิ่ม N70 ก็ไป
1: ก็อย่างถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์เล่าใช่ไหมคะอันนั้นก็คือแบบเป็นธรรมชาติ
0: ธรรมชาติ
1: เกิดขึ้นเลยแต่ว่าถ้ายุคปัจจุบันเนี่ยมันคือN70 หรือว่าชื่อเต็มก็คือโซเดียมลอเรลซัลเฟตที
0: ่
1: เราได้ยินอันนี้มันคือการสังเคราะห์ขึ้นมาแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าในกรณีที่ไม่ใช้ตัว N70 ก็คือก็สามารถใช้ได้เหมือนกันซักผ้าได้เหมือนกันก็คือจะไม่มีฟองแต่ถ้าสมัยก่อนก็จะอยากได้มีฟองต้องตีโป่งไหมครับ
1: ไม่รู้ใช่ครับ
0: บางคนก็เอาไอ้ก็เรียกว่าอะไรนะที่มีฟองอ่ะก็มีพวก
1: มะขามดีควาย
0: อาจจะเป็นอะไรก็เรียกเป็นสมุนไพรรสเมาๆหน่อยเขาเรียกอะไรขี้หนอนไอ้รากขี้หนอนนะมาตีมันเกิดฟองแล้วมาใส่ด้วยกันขี้หนอนมันจะเป็นรสเมามันก็มาผสมในน้ำตัวนั้นก็เป็นตัวฆ่าเชื้อไปในตัวก็คือจะได้ฟองนิดหน่อยไม่ได้เยอะแยะมากมายก็สามารถมาซักผ้าได้สมัยก่อนเขาจะเอามาแช่ผ้าเพราะว่าเป็นการทำความสมัยก่อนเขาไม่มีก็แบบก็ต้องมาอะไรนะเอามาผูกไว้ในลำคลอง
1: ค
0: ือเห็นไหมชาวบ้านคนสมัยก่อนก็เอาผ้านะผูกไว้แล้วก็ปล่อยน้ำมันไหลไปแล้วก็มาเอามาแช่พวกกลุ่มพวกนี้แล้วก็มาซักพอได้โอกาสตรงนั้นแล้วก็เอามาซักมันก็เป็นการฆ่าเชื้อไปด้วยแล้วก็กัดพวกสิ่งสกปรกออกเพราะไม่มีผงซักฟอกสมัยก่อนอันนี้คือเรียนรู้จากคนในสมัยโบราณเขาเล่าให้ฟังแต่ก็ปัจจุบันก็มีคนทำแต่ก็มาเพิ่มกลุ่มที่เป็นสารให้ฟองอย่างเช่นสารที่เป็นN70เข้าไปก็เลยเป็นตัวที่แบบได้ผลดีนะ
1: ค่ะ
0: ก็มีคนมาทำแจกด้วยทำขายด้วยนะครับไอ้สูตรที่ผมพูดไปตะกี้เนี่ยลองไปทำดูก็ได้นะครับ
1: แต่จริงอะค่ะอย่างที่อาจารย์ฤทธิ์บอกก็คือสารที่เป็นพวกสารสกัดต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเอามาประยุกต
0: ์ใช่ประยุกต์
1: ในสูตรนี้ได้นะคะ
0: แต่สูตรนี้จะไม่เหมือนสูตรที่ผมพูดตะกี้แค่นั้นเอง
1: ค่ะแต่อาจจะเพิ่มอย่างเช่นตัวฆ่าเชื้ออย่างที่อาจารย์พูดไป
0: ใช่ครับ
1: ตัวนั้นนะคะอาจจะเตรียมสารสกัดแล้วเอามาใส่
0: ใช่ครับ
1: ลงใน
0: เอนไซม์
1: ใช่ค่ะในผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าในวันนี้ก็ได้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้นะคะเราพูดถึงไปในเรื่องของผงแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ต่อไปก็คือเนื้อลิควิด
0: เหลือลิควิดก็คือเป็นน้ำเหลว
1: ใช่เราจะเห็นว่าเวลาเราไปร้านที่เขาขายพวกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะพวกซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเราจะเห็นว่ามีทั้งสองกลุ่มเลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นลิควิดซะส่วนใหญ่นะคะ
0: เร็ว
1: ๆใช่ค่ะเพราะหนึ่งใช้งานง่ายสองก็คือไม่เกิดคราบขาวๆเราจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราทำความสะอาดไอ้ตัวผงซักฟอกไม่ดีค่ะ
0: แล้วอาจารย์เลือกใช้แบบไหนตัวเองครับประสบการณ์ตัวเอง
1: ถ้าเลือกใช้ตอนนี้เป็นลิควิดค่ะ
0: ของผมเลือกใช้สองอย่างผมทูอินวัน
1: อ๋อเอามันมามิกกันได้ใช่
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ในกรณีพอดีที่บ้านก็เป็นผ้าปูเตียงเราก็จะเลือกใช้สองอย่างบางครั้งนะถ้าเกิดว่ามันมีกลิ่นอับ
1: ค่ะ
0: เลือกใช้ผสมน้ำยาล้างจานไปหน่อยนึง
1: อ๋อค่ะ
0: โอ้กลิ่นหายหมดเลยนะครับ
1: นั่น
0: คือเป็นเคล็ดลับของที่บ้านก็
1: ค่ะอันนี้ก็เคล็ดลับอาจารย์เอาไปใช้ได้นะคะใช้ได้นะคะก็จะมีทั้งสองกลุ่มให้เลือกแล้วจะเป็นสูตรแล้วจุดขายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของกลิ่น
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องของกลิ่นเราจะเห็นว่าเขาจะเค็มในเรื่องของว่ากลิ่นติดกี่ชั่วโมงในรูปแบบที่เป็นเนื้อลิควิดนะคะ
0: ครับ
1: จะเห็นว่ากลิ่นติดกี่ชั่วโมง
0: ครับ
1: กี่วันกี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็สามารถที่จะไปเลือกที่จะเพิ่มเติมเข้าไปได้ในสูตรนะคะทีนี้ไอ้กลุ่มที่เป็นผงอะค่ะข้อดีของเขาก็คือมันจะขจัดคราบพวกหนักๆได้ดี
0: ครับ
1: นะคะอย่างเช่นคราบน้ำมันคราบดินต่างๆนะคะคราบหนักๆนะคะที่มันมากับเสื้อผ้าติดกับเสื้อผ้าค่ะ
0: คราบเป็นเลือดได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เห็นว่าใช้เป็นน้ำไอสักอย่างยังเหม็นๆอะไรหย่อลงไป
1: ใช่ค่ะก็สามารถใช้ได้แต่ว่าถ้าจริงๆแล้วอะค่ะเลือกใช้ทั้งสองเอามาอย่างที่อาจารย์บอกได้มาประกบรวมกัน
0: ไอสารตัวนั้นที่มันเป็นสารฟอกขาวใช่ไหมสารที่ทำให้กัดผ้าขาวตัวนั
1: ้
0: นมันเป็นสารฟอกขาวชื่ออะไรนะอาจารย์ผมจำไม่ได้ละ
1: จริงๆมันเป็นกลุ่มสารที่เป็นพวกแอมโมเนียนะคะได้จากแอมโมเนียได้จากพวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด
0: ์โอ้ตัวนั้นอันตรายนะครับ
1: ใช่ค่ะอย่างนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีข่าวอยู่ช่วงนึงอะค่ะที่ว่าเอาสารพวกนี้ไปรวมกับผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วทำให้เกิดการเสียชีวิตได
0: ้โอ้
1: รุนแรงนะคะอันนี้ต้องแยกนะคะเพราะว่ามันรวมกันไม่ได้ต้องระมัดระวังเลยนะคะในการใช้พวกผลิตภัณฑ์แล้วจะเห็นว่าเขาจะแยกเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นซักผ้าขาวต่างหากนะคะทีนี้วิธีการนะคะในการเลือกใช้เนี่ยมันก็ต้องดูจากเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ด้วย
0: บางทีใช้สารพวกนั้นต้องการให้ผ้าขาวและดูใหม่แต่ว่า

0: สิ่งที่ตามมาบางทีมันตกค้าง
1: ค่ะ
0: พอตกค้างแล้วทีนี้ผลที่ได้มาก็คือจะคันที่เราบางทีเราสังเกตดูเราไปนอนตามโรงแรมถ้าโรงแรมไม่ถึง5ดาวบางทีอาจจะมีคันอะไรแบบนี้แต่ต้องยอมรับนะบางครั้งก็เราผิวถ้าเก
1: ิ
0: ด
1: เซนซิทีฟ
0: เซนซิทีฟบางทีก็คันนะครับ ไม่ผมจะเป็นคนที่จะเวลาไปนอนในโรงแรมเนี่ยผมจะพกผ้าขนหนูไปเองเพราะว่าอย่างน้อยมาเช็ดหน้าเช็ดในซ่อนเร้นอะไรจะไม่คันแต่บางคนนี่แพ้กลับมาหูพื้นหมดทั้งตัวก
1: ็
0: อาจจะมาจากกลุ่มที่เป็นสารฟอกขาว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วให้สังเกตดูถ้าในกลุ่มที่เขาใช้สารฟอกขาวมากๆเนี่ยผ้าจะกระด้างจะรู้สึกแข็งและรู้สึกว่าแบบเวลาเรามาถูตัวหรือว่าสัมผัสกับผิวเราจะรู้สึกถึงความแบบกระด้างและรู้สึกว่าไม่นุ่มนวล นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับนั่นคือการใช้สารฟอกขาวเยอะๆ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุดชั้นในเสื้อในต่างๆอะค่ะเราจะเห็นว่าจะมีแยกอีกต่างหากนั่นคือการใส่สารที่มันใช้สารที่มันอ่อนโยน
0: ใช่คร
1: ับมากๆนะคะลงไปนะต้นทุนก็
0: จะสูงขึ้น
1: จะสูงขึ้นด้วยนะคะบางทีไปเลือกใช้บางท่านนะคะเขาแบบเขาเรียกอะไรเซนซิทีฟได้ง่ายอะค่ะบางทีไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเด็กมาทำความสะอาดช
0: ุ
1: ดชั้นในเสื้อชั้นในนะคะเพราะว่าสารชำระล้างก็จะอ่อนโยนแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันข้อดีอาจจะอ่อนโยนก็จริงแต่การชำระล้างไม่ดีหมายถึงทำขจัดคราบพวกที่มันติดกับเสื้อผ้าเราอะค่ะไม่ดีมันเราก็จะจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ตัวที่มันสามารถที่จะขจัดคราบได
0: ้ได้อย่างเสียอย่างแล้วก็
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องดูตรงชุดหรือว่าเสื้อผ้าเราใส่ด้วยนะคะ
0: คร
1: ับพอเรารู้แล้วค่ะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าในท้องตลาดตอนนี้ที่มีขายเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นผงเป็นเนื้อลิควิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ก่อนที่เราจะเลือกมาใส่เราก็ต้องดูเสื้อผ้าเราก่อน
0: ครับ
1: ว่าเสื้อผ้าเราอะค่ะเป็นเสื้อผ้าแบบไหนนะคะเป็นผ้าสีผ้าขาวหลักๆเลยก็คือผ้าสีผ้าขาวใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: จะเห็นว่าบางทีผ้าสีตก
0: เพราะว่าสารฟอกขาวหรือเปล่าครับ
1: ก็อาจจะมีด้วยค่ะทั้งสารฟอกขาวทั้งในส่วนของผ้าไม่ได้คุณภาพผ้าแบบสีมันหลุดลอก
0: สีตก
1: ใช่สีตกได้ค่ะก็อาจจะเป็นทั้งสองกลุ่มนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นผ้าสีก็ไม่ควรที่จะใช้สารที่มีสารฟอกขาวอยู่ในพวกผลิตภัณฑ์ซักผ้าด้วย
0: ก็ต้องแยกเป็นรวมเวลาซักก็ซักผ้าสีผ้าขาวก็แยกผ้าขาว
1: ใช่ค่ะ
0: สีไม่ตก
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันสีเนี่ยมันไม่ได้ตกซีดทีเดียวทั้งหมดนะคะ
0: ค่อยๆซีด
1: มันจะค่อยๆซีดลงในกรณีที่ใส่สารที่มีซักขาวไปด้วยค่ะ
0: ใช่คร
1: ับ นะคะก็ต้องดูชนิดของผ้าให้ด้วยนะคะแม้ละเอียดกว่านั้นก็ยังมีค่ะอาจารย์เวลาเราซักอะเราจะกลับด้าน
0: อ๋อกลับด้านเพื่อไม่ให้
1: มันเสียดส
0: ี
1: ใช่ครับเหมือนผ้าด้านนอกอะค่ะมันเสียดสีแล้วมันก็จะเกิดการซีดหรือว่าเส้นใยยืดอะไรเงี้ยนั่นคือรายละเอียดอีกนะคะถ้าบางท่านเนี่ยพูดถึงในเรื่องของการที่แบบว่าทนุถนอมเสื้อผ้าบางคนรักเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าแพง
0: ๆใช่ค่ะ
1: บางทีก็ต้องทนุถนอมใช่ไหมคะ
0: เสื้อตัวเป็นพันก็ต้องทนุถนอม
1: ใช่ค่ะดังนั้นก็
0: เดี๋ยวคอยืด
1: ก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ชำระล้างอะค่ะให้ถูกด้วยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าขั้นตอน
0: เราเริ่มจากมาดูสูตรกันดีกว่าว่าขั้นตอนการทำยาน้ำยาซักผ้าที่เป็นสูตรที่วันนี้เราจะนำมาสอนเนี่ย
1: ใช่ค่ะสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรที
0: ่อ่อนโยน
1: นะคะแล้วก็สารขจัดคราบที่ใช้เนี่ยนะคะก็ถือว่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะ
0: เยี่ยมมากเลยครับอาจารย
1: ์ค่ะนะคะทีนี้เราจะแบ่งทั้งหมดนะคะเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะในการทำสูตรน้ำยาซักผ้านะคะส่วนที่1นะคะจะประกอบไปด้วยนะคะสารชำระล้าง
0: คือ N70 ใช่มั้ย
1: N70 ค่ะ N70 หรือชื่อเต็มนะคะก็คือโซเดียมลอรัลซัลเฟต
0: ครับ
1: นะคะเราจะเห็นกลุ่มสารตัวนี้อยู่ในทั้งนะคะผลิตภัณฑ์นะคะ
0: สารชำระล้างต่างๆ
1: สารชำระล้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับผิวกายเรา
0: ครับ
1: นะคะแชมพูสบู่เหลวที่เราเห็นนะคะ
0: ใช้เป็นประจำ
1: ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน
0: ครับ
1: นะคะผลิตภัณฑ์ซักผ้านะคะเบสจะมาจากพวกโซเดียมลอรัลซัลเฟตนะคะ
0: แต่บางคนก็ถ้าเกิดว่าอ่อนโยนกว่านี้อีกก็อาจจะใช้เป็น N8000
1: ค่ะทีนี้บางท่านนะคะบางสูตรนะคะมีแบบนี้ด้วยนะคะสูตรที่มาจากธรรมชาติเลยสารชำระล้าง
0: เขาเรียกว่าอะไรนะ
1: คือมาจากกลุ่มพวกน้ำมันจากธรรมชาติ
0: ตัวนั้นชื่ออะไรนะ
1: จริงๆมันก็ได้อย่างเช่นตัวชื่อสารก็คือเพนทาแคร์1,200
0: 2,000
1: แต่ว่าต้นทุนจะแพงนะคะ คือ

0: ว่าไม่ทำลายผิว
1: ใช่ครับ
0: ของเราด้วยเวลาเราซักผ้าหรืออะไร
1: ส่วนหน้าเป็นดาแคร์นี่จะเอาไปนำไปใช้ในพวกแชมพูเกี่ยวกับสุนัขสัตว์ต่างๆ
0: ใช่ค่ะก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะแต่จริง
1: ๆ
0: N70 N8000 นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะไม่ระคายเคืองขนาดนั้นนะคะ
1: คร
0: เราใช้อยู่ที
1: ่7
0: กรัมนะคะสัดส่วนในวันนี้ของเราอะค่ะสูตรหน่วยจะเป็นกรัมนะคะในการชั่งแล้วก็ตัว LAS นะคะ HH True Head นะคะตัวนี้จะเป็นสารกระจัดคราบนะคะ
1: อย่างที่ฝังแน่น
0: ใช่ค่ะอย่างที่อาจารย์ลิศได้กล่าวว่าสมัยก่อนเราจะใช้ตัวกด
1: กดเปียว
0: กดเปียวใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับซึ่งตัวนี้ก็สั่งคอขึ้นมา
1: ทำ
0: ข
1: ึ้น
0: ม
1: าใช้แทนกดเปียว
0: ใช้แทนกดเปียวคือของเขานะคะจะไปมีลิศเป็นกด
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: ก็คือแทนที่เราใช้มะกรูดเราหามะกรูดไม่ได้เราก็ใช้ตัวนี้แทนได
0: ้ใช่ค่ะตัวนี้จะมีลิศเป็นกดนะคะ pH อยู่ที่ 1.5 เลยค่ะ
1: โอ้ดีมากเลย
0: นะคะพิษทีนี้ pH ถ้าโดนเขาโดยตรงเนี่ยผิวลอกได
1: ้ว้าวแบบนี้ต้องทำละลายกัน
0: ถูกต้องค่ะดังนั้นเนี่ยการใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารขจัดคราบแบบนี้ด้วยความที่เขาเป็นกรดนะคะจะต้องอาศัยด่าง
1: ใช่ครับ
0: นะคะด่างเข้ามาเพื่อให้ pH มันบาลานซ์อยู่ที่ประมาณ 6.5 ถึง 7
1: สูตรนี้อยู่ประมาณ
0: 6.5 ถึง 7ค่ะ
1: โอเคเลย
0: นะคะก็คือบาลานซ์ถ้าเป็นกรดไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเจอสำหรับท่านที่เจอกรดนะคะจะเห็นว่าผิวจะลอก
1: ผิวจะลอกแล้วก็คันได้
0: ใช่บางทีเราเจอสารขจัดคราบเยอะๆค่ะ
1: ใช่มันแสบ
0: แล้วทำไมบางทีเราลอก
1: แสบผิวด้วย
0: ใช่แสบบางทีมันเป็นเพราะสาร
1: บางไม่รู้เรื่องก็เรียกค่อยๆบางไปเรื่อยๆเลยทำให้คันคือไขมันที่โดนอยู่บ่อยๆมันจะหายไป
0: ใช่
1: ก็เลยทำให้ผิวเราแห้ง
0: ใช่จะเห็นว่าใช้ผลิตภัณฑ์ล้างบางตัวทำไมมือลอก
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ใช่
0: นั่นคือไอ้พวกกรดที่มันเยอะๆ
1: กดมากเกินไปเนาะ
0: ใช่กดมากเกินไปอะค่ะแล้วมาใช้ก็คือเกิดการลอกของมือนะคะ
1: ก็ถึงบอกทำไมต้องมีผงซักพอกที่เป็นซักมือกับซักถังเครื่องซักผ้า
0: ค่ะ
1: ก็อันไหนที่ซักมือก็อาจจะอ่อนโยนหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เอาแบบผงซักพอกที่ใช้ซักกับเครื่องเอามาซักกับมือก็ลอกสิครับ
0: ใช่ค่ะใช่อันนี้ก็ต้องดูว่าเขาบางอันก็ได้ทั้งเครื่องได้ทั้งมือบางอันก็จะเป็นระบุไปเลยว่าเฉพาะเครื่อง
1: ใช่
0: นะคะก็เพราะไอ้พวกกลุ่มสารขจัดคราบนี่นะคะที่มันมีผลทำให้ผิวหนังเราลอกได้เวลาเราไปสัมผัสนะคะ
1: มันบอกแล้วนะครับตรงนั้นมันบอกชัดเจน
0: นะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้เราสารขจัดคราบอะค่ะเราใช้อยู่ประมาณ8กรัม
1: ครับ
0: ในสูตรนะคะทีนี้ไอ้ตัวที่พูดถึงว่ามันเป็นกรดมากๆตัวที่มันจะมาบาลานซ์นะคะให้ค่า pH มันอยู่ประมาณ 6-7 ได้ก็คือตัว N70
1: ครับ
0: นะคะเพราะว่าตัว N70 จะมีค่อนไปทางด่างแต่ตัว LAS นะคะมันจะไปทางกดพอมันมาอยู่ตรงรวมกันปุ๊บอะค
1: ่
0: ะมันบาลานซ์กันอยู่ช่วงประมาณ 6.5 ถึง 7นะคะแต่ถ้ามันยังไม่ได้นะคะ pH ยังไม่ได้อยู่ช่วงประมาณ 6.5 ถึง 7อย่างเงี้ยเราสามารถใช้ตัวด่าง
1: เอาด่างมาช่วย
0: ด่างมาช่วยได้ค่ะอย่างเช่นไตรเอทโทรไมด์หรือว่าชื่อย่อก็คือ TA เป็นด่างนะคะแล้วก็หรือแม้แต่ตัวของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ได้อยู่
0: ใช่ค่ะอันนั้นก็คือสามารถมาปรับแต่ว่าไม่ใช่เทลงไปเลยนะคะจะต
1: ้
0: องค่อยๆปรับแล้วก็ค่อยวัดค่า pH ไปนะคะเพื่อ
1: ในกรณีที่เกิดปัญหาตรงที่เป็น
0: ค่ะเหมือนเราไปขึ้นสูตรเองอะค่ะ
1: ค
0: แล้วบางทีเราเติมนู่นเติมนี่แล้ว pH มันยังไปของผลิตภัณฑ์เนี่ยยังค่อนไปทางกดเยอะๆอยู่อะค่ะ
1: เนี่
0: ย
1: ใ
0: ช่สมดุลกันใช่ค่ะก็อยู่ประมาณ 6.5 ถึง 7นะคะเพื่อให้ไม่เวลาเราสัมผัสกับผิวเนี่ยไม่ทำลายผิวเราด้วยนะคะตัวต่อไปก็คือโคคามิโดโพพิวีเทนนะคะอันนี้จะเป็นสารชำระล้างเหมือนกันทำความสะอาดเหมือนกัน
1: ค่อนข้างจะตัวนี้จะเป็นตัวที่ปลอดภัยนะมาจากกลุ่มที่เป็นพืชก็คือน้ำมันมะพร้าว
0: น้ำมันมะพร้าวค่ะทีนี้กลุ่มนี้จะมีทั้งประจุลบประจุบวกก็คือจับทั้งส่วนที่เป็นน้ำมันได
1: ้
0: ส่วนที่เป็นน้ำได้นะคะคือมีทั้งสองประจุคือถ้าพูดถึงสารชำระล้างอะค่ะส่วนใหญ่หลักๆถ้าใส่ในกลุ่มเนี้ยมันจะมีทั้งประจุลบกับประจุบวกนะคะก็คือ
1: ตัวนี้ได้สองประจุเลย
0: ใช่ค่ะตัวนี้ได้สองประจุเลยประจุลบเนี่ยจะจับกับคราบที่เป็นน้ำมันได้ดีนะคะแล้วก็ประจุบวกเนี่ยจะจับกับคราบที่เป็นที่ทำละลายกับน้ำอะค่ะ
1: เราสังเกตดูฟองเขาจะค่อนข้างจะสวยนะครับ
0: ค่ะฟองจะละเอียด
1: ใช่ครับ
0: เราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยแล้วตัวเขานี่อ่อนโยนด้วย

0: ใช่ครับ
1: นะคะเราจะเห็นว่าโคคามีโดโพพี่บิวเทน
0: จะไม่กัดผิว
1: จะไม่กัดผิวแล้วก็จะอยู่ในพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกสกินแคร์ชำระล้างแบบผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในนั้น
0: น้ำแชมพูสระผม
1: ใช่แชมพูเจลล้างหน้าโฟมล้างหน้านะคะ
0: ค่อนข้างจะอ่อนโยนเนาะ
1: อ่อนโยนเลย
0: อ่อนโยนต่อถนอมมือด้วย

0: ถ้าเป็นชื่อการค้าก็เป็นโซเดียมคลอไรด
1: ์ก็คือเกลือก็ทำให้ไอ้ข้นในหนืดขึ้นเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: เป็นการปรับตัวผลิตภัณฑ์นะคะให้มีความหนืดขึ้นนะคะ
1: แล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้เกลือมากเกินไปในสูตรก็เหลวไปอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องปรับอยู่ในสูตร
0: ต้องไม่เกินจริงๆไม่ควรเกิน5
1: ครับถ้าเหลวเลย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าในสูตรเราใช้อยู่ที่ 2.5
1: ครับ
0: นะคะก็ปรับความหนืดแต่ถ้าความหนืดเรายังไม่ได้อะค่ะเราเพิ่มได้อีกนะแต่ว่าอย่าเกิน5นะคะ
1: ครับถ้าเกินหน้าแล้วไปเปลวเลย
0: ใช่
1: ไหลเป็นน้ำเลย
0: ใช่
1: ครับผม
0: นะคะต่อไปก็คือ KD ค่ะ
1: KD
0: KD เนี่ยคือโคคามายชื่อเต็มนะคะชื่อเวก็คือโคคามาย DEA
1: สารปรับความหนืดอีกแล้วตัวนึง
0: ค่ะเป็นตัวปรับความหนืดนะคะแล้วก็เป็นสารชำระล้างไปในตัวด้วย
1: ตัวนี้ก็มีค่อนข้างจะไม่เป็นกรดเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ค่ะตัวนี้จะค่อนไปทางด่างพวกจริงๆพวกสารชำระล้างส่วนใหญ่อะค่ะมันจะต้องเป็นไปทางด่าง
1: น
0: ะ
1: ค
0: ะแต่สารขจัดคราบเนี่ย
1: ต้องเป็นกรด
0: ส่วนใหญ่จะไปเป็นกรดนะคะแต่แล้วก็เราก็ต้องเอาสองตัวนี้มารวมกันเพื่อให้มันบาลานซ์กันใช่ค่ะเพราะว่าด่างมากเกินไปก็ระคายเคืองผิวลอกได้นะคะกรดมากเกินไปก็ระคายเคืองผิวลอกได้ดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆจะเห็นว่าเขาจะเค็มในเรื่องของความบาลานซ์ของ pH นะคะเพื่อให้เหมาะสมในการใช้แล้วก็ไม่ระคายเคืองผิว
1: เราใช้อยู่แค่ 2% ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะเราใช้ที่ 2% นะคะอันนี้ก็คือส่วนที่1นะคะส่วนที่2นะคะที่เยอะๆนี่เลยค่ะ
1: คือน้ำเปล่าน ี่
0: นะคะน้ำที่เราใช้นะคะอาจารย์เราจะใช้เริ่มตั้งแต่น้ำดื่มนะคะน้ำกรองน้ำกลั่นน้ำ DI water น้ำ OR
1: ไม่ใช่น้ำประปากับน้ำ
0: บาดาลแล้วก็น้ำแร
1: ่ ไม่เอาน
0: ะคะอันนี้จะไม่ใช้นะคะ
1: พอใช้แล้วมันจะเกิดอะไรอาจารย
0: ์หนึ่งด้วยความที่พวกนี้ค่ะเขาจะมีพวก
1: แร่ธาตุอยู่
0: นะคะก็อาจจะเกิดการตกตะกอนหรือแยกชั้นได้นะคะเราจะไม่เอาน้ำกลุ่ม3กลุ่มนี้ค่ะบาดาล นะคะน้ำแร่นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็น้ำอะไรนะคะท่าน
1: น้ำบาดาลแล้วก็น้ำอะไร
0: หลักๆก็คือน้ำแร่กับน้ำบาดาล นะคะ
1: ไม่เหมาะ
0: นะคะไม่เหมาะนะคะที่จะเอามาใช้นะคะตรงนี้
1: หรือน้ำประปาก็ไม่แนะนำไปใช้
0: ใช่ค่ะน้ำประปาด้วยอย่างนึงนะคะ
1: แต่น้ำประปาถ้าจะใช้จริงๆควรเอามาก
0: รอง
1: ใส่ขวดใส่พยานะแล้วก็ทิ้งให้มันระเหยไปก่อนก็จะได้อาจจะทิ้งไว้สัก15 วัน 20 วันก็เป็นน้ำปกติแล้วใช้ได้เหมือนกัน
0: นะคะก็แต่เอาง่ายๆน้ำดื่มล่ะค่ะหาได้ง่ายที่สุดแล้วนะคะหรือว่าน้ำกรองที่แบบบ้านท่านไหนนะคะที่มีเครื่องกรองอะค่ะก็เลือกเอาน้ำกรองอะค่ะมาใช้ก็ได้เพราะว่าน้ำ DI water หรือน้ำ OR เนี่ยนะคะมันราคามันสูง
1: ไม่เหมาะครับ
0: ไม่เหมาะนะคะไม่เหมาะเท่าไรเพราะว่าต้นทุนด้วยอะไรด้วยนะคะไม่เหมาะนะคะก็เป็นแค่น้ำดื่มก็ได้นะคะ
1: ครับ
0: น้ำสะอาดนะคะเราใช้อยู่ที่ 78.9 กรัมนะคะต่อไปก็คือส่วนที่3นะคะ
1: ก็คือสารกันเสีย
0: ใช่ค่ะเราใช้ตัวไกลแดนนะคะเป็นสารกันเสียนะคะแล้วก็จะมีตัวสารกันเสียจริงๆมันก็มีหลายรูปแบบให้เราเลือกนะคะสารกันเสียจากธรรมชาติสมมุติเราอยากไปทำเป็นผลิตภัณฑ์แนวธรรมชาติมากๆอะค่ะ
1: ครับ
0: หรือว่าแบบสารชำระล้างที่ใช้เนี่ยไม่ได้ใช้กลุ่มสังเคราะห์ละไปใช้กลุ่มที่มันมาจากธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะ
1: คร
0: ับ อันนี้ก็ต้องแบบปรับเปลี่ยนเรื่องสารกันเสียได้นะคะก็เลือกใช้สารกันเสียจากธรรมชาติ 100% เลยก็มีนะคะแต่ทีนี้อย่างตัวไกลแดนเนี่ยมันเขาคุมเชื้อมันเป็นการสังเคราะห์ค่ะแต่ว่าเขาคุมเชื้อได้ดี
1: ก็ถือว่า
0: ได้กว้างนะคะ
1: ได้กว้างแล้วก็อยู่ได้ทำให้สินค้าเราโปรดักต์ของเราอยู่ได้ถึง2ปี
0: ใช่ค่ะแล้วก็เลือกใช้แล้วก็ราคาถูกด้วย
1: ใช่ครับ
0: ไม่แพงนะคะอันนี้เราก็เลือกใช้อยู่ที่ 0.1 นะคะเพราะว่าขั้นต่ำเนี่ยในตัวไกด์ไดเนี่ยเราใส่อยู่ที่ 0.1
1: ครับ
0: นะคะถึง 1% แต่ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ชำระล้างอะค่ะเราใส่แค่ 0.1 ก็พอ
1: แล้ว
0: นะคะ
1: จริงๆมันไม่มีตัวที่ไปทำมีตัวเชื้อเนาะไม
0: ่
1: มีตัวไปกระตุ้นให้เกิดการเสีย
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำหอมนะคะน้ำหอมเนี่ยนะครับตัวนี้แหละจะเป็นตัวขาย
1: น้ำหอมกลิ่นแล้วก็ต้องไปเลือกว่าผู้บริโภคชอบกลิ่นแบบไหน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่ากลิ่นที่แบบไม่โดนผู้บริโภคบางทีก็
0: เอายกตัวอย่างเราเลยค่ะสิ่งที่เราเวลาเราไปเลือกค่ะสิ่งแรกเลยต้องดูก็คือความหอมของกลิ่น
1: ชอบกลิ่นอะไรครับอาจารย์
0: ถ้าชอบนะคะมันเป็นมันเดี๋ยวนี้มันจะเป็นดอกกุหลาบ

0: ไม่ชอบอ่ะครับ
1: ไม่ชอบค่ะมันเป็นกลิ่นมิกผสมมาแล้วเขาก็ตั้งชื่อค่ะให้เป็นกลิ่นคือใช่ค่ะก็คือกลิ่นหลายๆกลิ่นนะคะดอกไม้หลายๆกลิ่นอย่างเงี้ย
0: ผสมมา
1: เอา9กลิ่นนี่ก็จะ
0: เกินไป
1: ก็จะแบบโหยหวนหน่อยนะคะถ้าเป็นกลางคืนก็คือเอาแบบเนี้ยเป็นสูตรกลิ่นขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วให้เรามีช้อยให้เราเลือกค่ะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเลือกกลิ่นที่เราชอบเพราะจริตแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: กลิ่นดานี่แหละครับ
1: มีหมดค่ะ
0: มี
1: ให้หมดเลยเดี๋ยวนี้กลิ่นอะไรน้ำหอมเจือปาลีดอะไรสารพัดสารเพนะคะให้เราเลือก
0: เองนะ
1: เลือกได้ค่ะอันนั้นก็คือชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะคะมีเป็นสูตรเราจะเห็นว่ายี่ห้อเดียวกันเนี่ยแต่สูตรก็คือกลิ่นไม่เหมือนกัน
0: แตกต่างกันไป
1: ส่วนใหญ่จะแตกต่างกันที่กลิ่นนะคะ
0: แต่จริงๆกลิ่นนี่สำคัญนะครับบางทีผู้บริโภคแบบนำไปใช้ครั้งแรกถ้ากลิ่นไม่โอเคเขาก็จะ
1: คือ
0: กลิ่นมันจะติดเสื้อผ้าอยู่เหมือนกันนะครับมันก็
1: คือหลักๆอะค่ะถ้าจุดประสงค์เลยอะในผลิตภัณฑ์ชำระในผลิตภัณฑ์ซักผ้าค
0: ่
1: ะหลักๆเลยเนี่ยหนึ่งเรื่องการทำความสะอาดของผ้าสองก็คือทำให้ผ้ามีกลิ่นหอม
0: ใช่ครับ
1: นะคะนี่คือ2ช้อยที่แบบว่า
0: หลักๆเลย
1: หลักๆเลยที่เป็นจุดที่เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมาใช้
0: ครับ
1: นะคะทีนี้ถ้ากลิ่นไม่หอมไม่มีกลิ่นเลยเนี่ย
0: มันก็ไม่ได้
1: ใช่เพราะบางอย่างเราก็จะต้องการมาดับกลิ่น
0: ดับกลิ่นเสื้อผ้าบางทีกลิ่นเราก็มีในตัวเราก็มีกลิ่นแบบบางทีมีกลิ่นเราต้องการให้มันไปกลบกลิ่นตัวเราด้วยอะไรประมาณนั้น
1: ค่ะทีนี้นอกเหนือจากสารชำระล้างขจัดคราบอะค่ะมันก็จะมีพวกตัวสารฆ่าเชื้อใช่ไหมคะที่เขาเค็มทุกวันนี้ที่เวลาเขาโฆษณาในผลิตภัณฑ์ก็คือกลิ่นลดกลิ่นอับตอนกลางคืน
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะอันนั้นก็คือสามารถซักผ้าแล้วตากตอนกลางคืนได้นะคะโดยที่ไม่มีกลิ่นอับอันนั้นน่ะเขาอาจจะใส่สารฆ่าเชื้อเข้าไป
0: นะคะ
1: เพิ่มเข้าไปเพื่อลดกลิ่นอับเพราะว่าเนื่องด้วยแบบบางทีเราอยู่ในคอนโดนะคะที่พื้นที่เราเนี่ยมันไม่มีลมถ่ายเทสะดวกมากอะค่ะ
0: เราก็ต้องมีสารตัวนี้เข้าไปช่วย
1: ใช่เพราะว่าถ้าไม่มีกลุ่มนี้เข้าไปกลิ่นก็อาจเกิดกลิ่นอับของเสื้อผ้าได้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกสารที่ช่วยฆ่าเชื้อหรือว่าลดกลิ่นอับนะคะ
0: ลงมา
1: ใช้เข้ามาอยู่ในสูตรนี้ได้นะคะก็ต้องไปศึกษาอีกทีว่าปริมาณในการใช้เนี่ยใช้ยังไงทำละลายกับอะไรนะคะแล้วค่อยเอามาใส่ในผลิตภัณฑ์อีกทีนึงนะคะทีนี้นะคะวิธีการผสมนะคะเดี๋ยวอันนี้อาจารย์ลิศนะคะก็คือจะเป็นคนมาสาธิตการผสม
0: ได้ครับ
1: นะคะเพราะว่าอาจารย์ลิศเนี่ยนะคะจะซักผ้าบ่อยนะคะ
0: เราเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยครับต้องเอาเริ่มจากเอา
1: ส่วนที่1ใช่ไหมคะ
0: N70 นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัว LASHS2S เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตัวเกลือหรือว่าตัวเกลือนะครับแล้วก็อีกตัวคือเกดี
1: ค
0: นให้เข้ากันจริงๆแล้วก็เริ่มจาก
1: เอา N70 ก่อนเลยค่ะ
0: N70 ละลายกับเกลือก่อนนะครับ
1: การที่เราใส่เกลือลงไปก่อนนี่นะคะ N70 ลงไปแล้วตามด้วยเกลือนะคะจะทำให้ส่วนอื่นๆเนี่ยเข้ากันได้ดีขึ้น
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: ทำให้ละลายตัวได้ดีครับ
1: โดยเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนที่2นะคะถ้าไม่มีเกลือนะคะ
0: เกลือเลยครับ
1: อยู่ในส่วนที่1เนี่ยแล้วเติมส่วนที่2ลงไปเนี่ยจะทำให้การละลายหรือการกวนเนี่ยยากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเกลือจะต้องทำละลายในส่วนที่1นะคะ
0: เกลือก็จะทำละลายได้ดีครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าคนเร็วเกินหรือว่าแรงเกินนะคะก็จะเกิดฟองเยอะนะคะทีนี้พอเกิดฟองเยอะนะคะมันก็มีผลตรงที่ว่าต้องใช้เวลาในการทิ้งให้ฟองเขายุบตัวนะคะ
0: แล้วทีนี้ถ้าในกรณีที่อาจารย์จะทำในจำนวนเยอะล่ะเราก็ต้องใช้เครื่อง
1: อันนี้ในกรณีที่10โล20โลอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถใช้จริงๆใช้แรงเราผสมได้ค่ะสำหรับคนที่แข็งแรงนะ
0: เครื่องช่วยกวนก็มีนะครับอาจารย์
1: แต่ว่าถ้าแบบใช้แรงแล้วไม่ไหวก็คือใช้เครื่องผสมได้นะคะจะเป็นเครื่องปั่นใบพัดนะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะอันนั้นก็จะทุ่นแรงเราลงมานะคะ
0: ที่เรากวนอยู่ก็คือมีส่วนประกอบของ N70 นะครับแล้วก็โซเดียมคลอไรด์นะครับ
1: ค่ะการกวนหรือว่าผสมนะคะจะต้องทำให้เป็นเนื้อสีขาวแบบนี้นะคะอย่างนี้แสดงว่าเกลือกับ N70 นะคะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะ
0: ครับผมตามด้วย
1: ทีนี้ก็ตามด้วยส่วนอื่นๆเลยค่ะ
0: ก็คือตัวนั่นแหละคือ
1: สารขจัดคราบ

0: ารตัวกำจัดพวกคราบต่างๆนะครับกุนให้ละลายเท่ากันนะครับ
1: ทุกอย่างในส่วนที่หนึ่งนะคะจะต้องคนละลายนะคะให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ
0: พอละลายเข้ากันก็จะขาวขึ้นนะครับ
1: โคคามิโดค่ะ
0: นี่คือเป็นฟองนะครับโคคามิโดนะครับเป็นฟอง
1: แล้วก็ตามด้วยเคดีค่ะ
0: เคดีทำให้เกิดความเหนืดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเหนืดขึ้นเรื่อยๆนะครับ

0: อันนี้ก็คือส่วนที่1ทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้ที่เราผสมนะคะ
1: ส่วนที่1ก็มี N70 นะครับแล้วก็ L LAS SS SS นะครับแล้วก็กูกามิดูนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วกูกามิดูนะครับแล้วก็โซเดียมคลอไรด์นะครับแล้วก็ KD นะครับคนให้เป็นเนื้อครีมนะครับ
0: เห็นไหมคะว่าจะต้องทำให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ
1: ถ้าเราคนไม่ละเอียดบางทีตัวเกลือหรือว่าโซเดียมคลอไรด์ไม่ละลายบางทีมันก็คันได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์จะจับตัวกันเป็นก้อน ในส่วนที่เกลือนะคะเข้าไม่ถึงหรือว่าละลายไม่หมดนะคะ
1: มันมีโอกาสคันได้เหมือนกันครับเริ่มเหนื่อยอาจารย
0: ์นะคะพอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะทีนี้
1: เติมน้ำ
0: ส่วนที่สองก็คือน้ำนะคะการเติมน้ำเนี่ยเราไม่เททั้งหมดทีเดียวนะคะเราจะต้องค่อยๆเติมค่ะอย่างเงี้ยค่ะเติมลงไปแล้วทีนี้ต้องสังเกตว่าจะเห็นว่ายังแยกเป็นส่วนอยู่นะคะจะต้องกวนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่อยเติมลงไปอีกนะคะเห็นไหมคะว่าน้ำกับส่วนที่เป็นส่วนที่หนึ่งนะคะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เติมลงไปอีกแบบนี้นะคะ
1: ถ้าเติมเป็นทีเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเหลวเลย
0: เหลวไม่พอนะคะแล้วก็การละลายก็จะยากด้วยนะคะพอเข้ากันอย่างนี้เราก็เติมลงไปอีก
1: พอเริ่มเหนื่อยก็เติมน้ำเริ่มเหนื่อยก็เติมน้ำได้เลยนะครับเอาเลยครับ
0: สูตรนี้จะใส่ไหมคะอาจารย
1: ์ไม่น่าใส่นะใส่ไหม
0: ใส่ค่ะ
1: ใส่แล้วไม่น่าใส่เนี่ย
0: คือถ้ามองอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเป็นสีขาวนะคะ
1: เดี๋ยวพอเขา
0: ใช่ค่ะไอ้สีขาวๆแบบเนี้ยนะครับมันอาจจะเกิดจากฟองตอนที่เรากวนแบบเนี้ยค่ะแล้วทำให้เกิดเป็นเนื้อขาวๆแบบนี้นะคะแต่พอทิ้งเอาไว้อะค่ะ
1: ทิ้งมันไปแล้วใส่เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทิ้งเอาไว้สักหนึ่งคืนก็ได้ค่ะเนื้อเขาก็จะเริ่มใสข
1: ึ้
0: น
1: ก็ทิ้งไว้ก็ฟองก็จะยุบตัวก็จะใสขึ้น
0: ก็จะมีความใสขึ้น
1: ถ้าทำเป็น50กิโลต้องมีเครื่องช่วยกวน
0: มีเครื่องค่ะมีเคร
1: ื่อง แต่ดังนั้นก็ต้องกวนกันเป็น10คนเลย
0: ต้องสลับกันนะคะ
1: จริงๆก็มีเครื่องกวนที่เป็นใบพายอะครับ
0: ค่ะ
1: รอบต่ำไม่ต้องใช้รอบสูงนะครับที่บ้านก็ใช้เครื่องกวนครับ
0: อ๋อของอาจารย์มีใช่ไหม
1: ครับถ้ากวนเป็น10กิโลก็เป็นกล้ามเลยอาจารย
0: ์ก็ถือว่าได้ออกกำลังกายนะคะอาจารย
1: ์โอ้เดี๋ยวกระดูกทับเส้นตัดคอเลยถ้ากวนไว้เยอะๆทำที50โล100
0: โลแล้วก็อย่าแบบหักโหมใช่ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: กวนแบบแล้วก็เบรกก่อนแล้วค่อยมากวนใหม่อีกรอบนึง
1: เพิ่มเลยอาจารย
0: ์หนืดไหมคะ
1: เริ่มหนืดครับ
0: มันจะมีความหนืดนะคะไม่เนื้อไม่เหลวมากนะคะ
1: ก็ควรไปเริ่มหนืดขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: เติมหมดเลย
0: เริ่มหนืดแล้วนะคะ
1: เติมหมดเลยหมดเลยต้องกวนให้หนืดขึ้นเรื่อยๆนะคร
0: ับใช่ค่ะเห็นไหมคะเนื้อจะมีความข้นความหนืดและคือตอนกวนแรกๆอะค่ะเนื้อก็ยังไม่หนืดมากอะค่ะจะมีความเหลวนะคะทีนี้ก็ต้องกวนไปเรื่อยๆถ้าเราเป็นเราใช้เดือนหนึ่งใช้เยอะจริงๆทุกวันนี้เราสามารถเอามากวนแล้วก็เอาไว้ใช้เองได้นะคะมันก็จะลดรายจ่ายตรงนี้ลงได้เยอะเลยนะคะ
1: ใช่ครับนี่ประมาณสัก1กิโลได้เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะได้ค่ะถ้าสูตรเขาให้มา1กิโลค่ะ
1: ครับ
0: แต่สัดส่วนที่เราให้ไปก็จะเป็น100กรัมนะคะ
1: ตามด้วยคือตัว
0: สังกะสี
1: นะครับสารไก่เสียคือไก่แดนนะครับ ตามด้วยน้ำหอมนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เริ่มหอมแล้ว
0: น้ำหอมที่เขาใส่เข้าไปแล้วเขาเคลมว่าได้24ชั่วโมงอะไรต่างๆอะค่ะ48ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาใส่ตัวที่มันไปล็อกกลิ่นเอาไว้นะคะ
1: ทำให้ต้องเพิ่มตัวล็อกกลิ่นไป
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตัวล็อกกลิ่นอาจจะต้องมาละลายกับตัวของน้ำหอมนะคะบางสูตรอะค่ะที่เคยใช้แบบล็อกกลิ่นนานๆที่ขายตามท้องตลาดฟองไม่ค่อยมีนะคะน้อย
1: แสดงว่าหอมก็จริงอยู่แต่ฟองน้อย
0: ใช่ค่ะฟองจะน้อยนะคะ
1: ก็ตัวล็อกกลิ่นอาจจะมีผลต่อฟองด้วย
0: ใช่ค่ะไม่มีผลต่อฟองอยู่แล้วนะคะ
1: ต้องได้อย่างเสียอย่างคุณ
0: ใช่แต่ว่าจะได้กลิ่นหอม
1: อยากได้กลิ่นหอมก็ฟองน้อยหน่อย
0: ใช่เพราะบางท่านเนี่ยเห็นว่าคือการขยี้ค่ะบางทีการมีฟองอ่ะมันช่วยในการทำให้แบบรู้สึกว่าขยี้ได้ง่ายขึ้นนะคะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ผมไม่เคยขยี้อ่ะใช้เครื่องตลอดเลย
0: ใช้เครื่องใช่ไหมคะ อันนี้จะบางทีเราขยี้ซักผ้าต่างๆเนี่ยถ้าฟองมันน้อยมันก็จะ
1: มันฝืด
0: ฝืดนะคะบางท่านอาจจะเลยชอบฟองเยอะ
1: ๆฝืดเดี๋ยวมุกไม่ขำแล้วทีนี้เป็นไงบ้างอาจารย์ลองดูซิอาจารย์ดูซิเป็นยังไงบ้าง
0: ความหนืดได้นะคะ
1: หนืดไหมหนืดมากไหมครับ
0: หนืดพอดีเลยค่ะแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเห็นว่าเขาก็จะมีสีต่างๆนะคะเป็นเนื้อใสเป็นสีแบบแต่งให้สวยงามดูน่าใช้นะคะอันนั้นก็
1: เพิ่มสีลงไป
0: บิ๊กเกอร์อย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: เพิ่มสีลงไปได้นะคะเพิ่มสีลงไปได้
1: ส่วนใหญ่น้ำยาซักผ้านี่ก็จะมีสีอะไรอาจารย
0: ์สีชมพูสีม่วงสีฟ้า
1: ที่เลือกใช้ส่วนมากใช้น้ำยาซักผ้าสีอะไรอ่ะ
0: แล้วแต่เลยค่ะ แล้วแต่ว่าอารมณ์ตอนนั้นชอบกลิ่นอะไรบางทีไม่ได้เลือกสีหรอกค่ะเลือกความชอบที่กลิ่นก่อน
1: ถูกแล้วก็หอมใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ช่วงลดราคาด้วยค่ะตอน
1: ลด 50% อะไรแบบนี
0: ้ช่วงซื้อ1แถม1อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: จริงๆแล้วในการจะบรรจุแพคเกจจิ้งเนี่ยควรทิ้งไว้สักประมาณสักคืนนึงนะครับเพื่อให้ฟองยุบตัวก่อนที่จะมาทำบรรจุนะครับ
0: ค่ะคือเราผสมอย่างเงี้ยจริงๆแล้วค่ะเราทิ้งไว้ก่อนคืนนึงคือให้เนื้อใสก่อนนะคะ
1: ให้เนื้อใสก่อน
0: แล้วค่อยเทลงบรรจุภัณฑ์นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการเทลงบรรจุภัณฑ์เลยค่ะด้วยความที่มีฟองอยู่อ่ะมันจะดันให้เนื้อมันดูมากขึ้นแต่ว่าพอฟองมันหายแล้วเนื้อมันจะยุบ
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: ก็แบบนี้คือต้องทิ้งไว้สักคืนนึง
0: ใช่ค่ะวิธีการก็กรอกแบบนี้แหละค่ะเก็บไว
1: ้ประมาณสัก 6-7 ชั่วโมงก็ยุบแล้วถ้าเกิดไม่เยอะมากเกินไป
0: ค่ะแต่เขาจะใสขึ้นนะคะแต่นี่ที่ไม่ใสก็เพราะว่าเราเพิ่ง
1: มีฟองอยู่
0: มีฟองแล้วก็เพิ่งผสมเสร็จด้วยนะคะสีที่ใช้นะคะถ้าจะแต่งสีนะคะก็เป็นสีชนิดที่ละลายในน้ำนะคะเพราะว่าเบสหลักเนี่ยจะเป็นสารที่ละลายกับน้ำนะคะ
1: กลิ่นหอมธรรมชาตินะครับน่าใช
0: ้กลิ่นแล้วแต่ความชอบเลยนะคะแต่กลิ่นแล้วแต่ความชอบแล้วกลิ่นก็เป็นตัวที
1: ่
0: ทำให้เราตัดสินใจในการ
1: กลิ่นฟุ้งดีนะ
0: ใช่ค่ะหอมแล้วรู้สึกอยากใช้อะไรต่างๆนะคะ
1: คือจากที่เราบรรจุเนี่ยรู้สึกกลิ่นจะฟุ้งหอมขึ้นมาเตะจมูกนะครับเวลาซักนะครับรู้สึกถึงว่าเวลาเราซักผ้าเนี่ยถ้ากลิ่นติดผ้าหอมที่แบบหอมอ่อนๆก็พอละไม่ต้องหอมแบบติดแบบหอมแบบรุนแรงอ่ะผู้ชายไม่ค่อยชอบนะครับ
0: เหรอคะ
1: ครับ

0: แต่ถ้าผู้หญิงอาจจะชอบก็ได้ไม่ต้องใช้น้ําหอมเยอะแต่สําหรับผมผมไม่ชอบกลิ่นแรง
1: แต่ถ้าเป็นผงซักฟอกอ่ะแต่ถ้าใส่เยอะก็มีผลนะคะผลไม่ใช่ว่าเรื่องของกลิ่นอย่างเดียวนะคะเรื่องของสีของผ้าที่เราซักด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: บางทีอาจจะซีดเร็วก็ได้ถ้าใส่ในปริมาณที่เยอะดังนั้นเนี่ยในสูตรที่เราใช้อ่ะค่ะก็ต้องดูปริมาณที่เขาแนะนำด้วยนะคะว่าควรจะใช้ปริมาณเท่าไหร่เพราะว่ามากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะในการใช้นะคะทีนี้อาจารย์คะถ้าเราจะเพิ่มกลิ่นอย่างอื่นอย่างเช่นกลิ่นส้ม
0: ครับ
1: เราก็อาจจะใส่ในขั้นตอนในส่วนที่3
0: ได้เลยนะครับ
1: นะคะแม้แต่อย่างที่เป็นตัวฆ่าเชื้อ
0: สารฆ่าเชื
1: ้อจากสมุนไพรก่อนที่อาจารย์พูดถึง
0: ก็น่าจะเพิ่มเติมได้พวกกลุ่มที่เป็นพวกผิวส้มผิวมะนาวอะไรพวกนี้นะคะน่าจะเพิ่มเติมได้นะโยม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพวกนี้มันแต่งเป็นตัวที่ทําให้กลิ่นที่เราชอบกลิ่นที่เราหอมมาคือที่มีน้ํามันหอมระเหยไปเพิ่มเติมอาจจะเป็นตัวดับกลิ่นในกลิ่นที่ไม่เหมาะอย่างที่กลิ่นตัวเราบางทีมีกลิ่นตัวแบบนี้พอได้กลิ่นหอมของพวกสมไอพวกผิวส้มอะไรพวกนี้บางคนชอบแต่บางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้กลิ่นผลไม้ต่างๆอะไรพวกนี้ครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นดอกไม
0: ้กลิ่นดอกไม้ก็ได
1: ้ที่เราเห็น
0: กลิ่นดอกกุหลาบอะไรแบบนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: รู้สึกอาจารย์จะพูดดอกกุหลาบหลายรอบแสดงว่าอาจารย์ชอบดอกกุหลาบใช่ไหมคะ
0: ชอบกุหลาบ
1: ค่ะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วกลิ่นที่ใช้ในพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าก
0: ล
1: ิ
0: ่นสังเคราะห์กลิ่นกลางกลาง
1: กลุ่มสังเคราะห
0: ์ขึ้
1: นม
0: าน
1: ะคะเพราะว่า essential oil นี้แพงมากนะคะถ้าเป็นกุหลาบ
0: ไม่นิยมมาใช้เท่าไหร่เพราะเป็นการสารชะล้างออกไป
1: เพราะว่าจุดประสงค์อะค่ะเราไม่ได้ต้องการเพื่อจะมาบำรุงผ้าใช่ไหมคะแล้วเนี้ยกลิ่นที่เราใช้อะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่น
0: ที่ปรุงแต่งขึ้นมา
1: สังเคราะห์ขึ้นมานะคะเพราะเขาจะให้กลิ่นที่ติดแน
0: ่
1: นแล้วก็ชาร์จเพราะว่าถ้าเป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะส่วนใหญ่แล้วมันเน้นในเรื่องของสกินแคร์ซะส่วนใหญ่นะคะก็คือบำรุงผิวอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ต้นทุนเนี่ยสูงไม่เหมาะกับการที่จะ
0: เอามา
1: ทำเป็นกลิ่นน้ำหอมนะคะ
0: แต่พูดถึงก็สูตรต่างๆพวกนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามที่เรา
1: เปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
0: เปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าแต่ละสูตรเนี่ยมันก็สามารถปรับได้
1: ใช่ค่ะ
0: ปรับได้หรือสีอะไรต่างๆเราก็สามารถปรับได้
1: ปรับได้ค่ะ
0: นะครับแต่เราต้องกลิ่นก็สามารถปรับได้ก็ปรับไปในทางเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ครับไปในทางเดียวกันอย่างสมมติว่าคุณจะใช้กลิ่นกุหลาบคุณก็อาจจะต้องใช้สีชมพูอะไรแบบน
1: ี้ใช่ใช่
0: สีแดงอ่อนๆ
1: เหมือนแบบมีลาเวนเดอร์
0: ดันเวนเดอร์ก็อาจจะเป็นสีม่วงอะไรเนี่ย
1: ใช่ค่ะกลิ่น
0: มะลิก็เป็นสีขาว
1: อะไรเงี้ยค่ะ
0: ดอกบัวเกสรบัวก็อาจจะเป็นเกสรบัวหลวงก็อาจสีแดงอะไรแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นทางเลือกของผู้ที่จะไปผลิตจำหน่ายก็ถือว่าสูตรที่ทำไม่ได้ยากนะทำง่าย
1: ไม่ได้ยากค่ะแล้วก
0: ็ไม่ยุ่งยาก
1: แล้วก็สามารถที่แบบว่า
0: ทำ
1: เก็บไว้ใช้ได้นะคะลดต้นทุนรายจ่ายตรงนี้ลงไป
0: แล้วเหมาะกับการซักผ้าอย่างเช่นชุดชั้นในก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรที่อ่อนโยนไอ้คนที่แพ้กับพวกน้ำยาซักผ้าตัวไปแล้วก็มันรู้สึกแพ้ง่ายแล้วก็อันนี้เป็นทางเรื่องนึงที
1: ่
0: แนะนำให้ลองไปทำใช้ดูสำหรับคนที่แพ้พวกสารน้ำยาซักผ้าต่างๆหรือว่าผงซักฟอกต่างๆที่แบบพอมาซักด้วยมือแล้วมือแบบเป็นอะไรก็เรียกลอกเป็น
1: ค
0: รา
1: บใช่ค่ะ
0: ลองตัวนี้ไปใช้ดูนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะอาจารย์น่าจะเป็นประโยชน์นะท่านผู้ชมที่ท่านได้รับชมรับฟังอาจารย์ทวนสูตรอีกทีได้ไหมอาจารย์อีกนิดนึงนะครับแบบเร่งด่วนเลย
1: น้ำยาซักผ้านะคะสัดส่วนปริมาณนะคะรวมกันทั้งหมดเป็น100กรัมนะคะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1 N70 นะคะ
0: 7กรัม
1: 7กรัมนะคะLAHHH2H นะคะ8กรัมนะคะโคคามิโดโพรพิลบีเทนนะคะ1กรัมนะคะโซเดียมคลอไรด์นะคะ 2.5 กรัมนะคะ KD นะคะ2กรัมนะคะส่วนที่2นะคะน้ำสะอาดนะคะ 78.9 นะคะส่วนที่3นะคะไกลแดนนะคะ 0.1
0: ครับ
1: กลิ่นนะคะ 0.5 ทีนี้เพิ่มเติมเรื่องกลิ่นค่ะกลิ่นอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะในกรณีที่เราชอบกลิ่นที่มันหอมมากๆนะคะบางทีในระดับที่ 0.5 นะคะบางกลิ่นอาจจะ

0: ให้กลิ่นที่หอมน้อยจนเกินไปก็เพิ่มได้นะคะ 1% 2% 3% เพิ่มได้เลยนะคะ
1: หวังว่าคนที่ได้รับชมวันนี้น่าจะนำไปลองทดลองทำดูนะครับหรือว่าลองไปกวนดูแล้วกันลองไปทำดูนะครับทำเล็กๆอาจจะไม่ทำยังไม่ได้ก็ลองดูเทปซ้ำหลายๆรอบน่าจะทำได้นะครับพอทำแล้วถ้าใช้แล้วถูกใจอาจจะเอาไปผลิตจำหน่ายหรือว่าถ้าจะผลิตจำหน่ายก็อาจจะต้องไปทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
0: ใช่ค่ะต้องไปมีสถานที่ต่างๆนะคะอันนี้อาจจะต้องไปคุยกับอย.อีกทีนึงนะคะ
1: หวังว่าวันนี้เราก็น่าจะให้ความรู้พอสมควรนะครับก
0: ับ
1: ถึงเวลาที่เราก็นะพบกันใหม่นะเทปหน้านะครับอาจารย์กิตนภัทรแล้วก็
0: พลวินสนิทบุญค่ะ
1: ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polin ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิบูลย์จักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึ

ษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13 สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

และบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยที่ราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์ค

ดลองอาร์คก็คือนำปลายรถเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายรถเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำนิทานเรื่องนกยูงแสดงธรรมมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมพระนางเขมาพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีทรงฝันเห็นนกยูงแสดงธรรมให้พระนางฟังนกยูงตัวนั้นมีขนสีทองสวยงามขันตื่นบรรทมพระนางขอให้พระสวามีส่งคนออกไปตามหานกยูงครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกยูงทองที่พระนางทรงฝันอาศัยอยู่บริเวณแนวป่าของภูเขาลูกที่4เชิงเขาหิมพานต์ยูงทองสง่างามมากตามซอกปีกมีลวดลายสวยงามและเป็นนกที่ฉลาดภูเขาลูกที่ยูงทองอาศัยอยู่นั้นเป็นภูเขาเงินยามที่พระอาทิตย์อุทัยทอแสงกระทบสาดแสงจับขอบฟ้ามองดูสวยงามจึงร่ายมนต์สรรเสริญพระอาทิตย์พอพระอาทิตย์นี้เป็นดวงตาของโลกเป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอกกำลังอุทัยขึ้นมาทอแสงอร่ามสว่างไปทั่วปัตตภีข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์นั้นขอให้ช่วยคุ้มครองข้าพเจ้าให้อยู่เป็นสุขตลอดวันหลังจากกล่าวสรรเสริญพระอาทิตย์แล้วยูงทองก็น้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งกล่าวสรรเสริญว่าพราหมณ์เหล่าใดรู้แจ้งธรรมทั้งปวงขอพราหมณ์เหล่านั้นจงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้าและจงคุ้มครองข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าและขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นและนอบน้อมธรรมะที่ทำให้ท่านหลุดพ้นครั้นกล่าวสรรเสริญพระอาทิตย์และพระพุทธเจ้าแล้วยูงทองก็หากินในป่าตลอดทั้งวันอย่างมีความสุขตกเย็นกลับมาเห็นพระอาทิตย์อัสดงคตจึงกล่าวสรรเสริญพระอาทิตย์อีกว่าพระอาทิตย์นี้เป็นดวงตาของโลกเป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอกกำลังจะอัสดงคตรับขอบฟ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์ขอให้ช่วยคุ้มครองข้าพเจ้าให้อยู่เป็นสุขตลอดคืนหลังจากกล่าวสรรเสริญพระอาทิตย์ยูงทองก็น้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งกล่าวสรรเสริญอีกว่าพราหมณ์เหล่าใดรู้แจ้งธรรมะทั้งปวงขอพราหมณ์เหล่านั้นจงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้าและขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าและขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นและนอบน้อมธรรมะที่ทำให้ท่านหลุดพ้นยูงทองกล่าวสรรเสริญพระอาทิตย์และพระพุทธเจ้าเป็นประจำทั้งเช้าและเย็นและอยู่เป็นสุขเสมอในป่าหิมพานต์อยู่มาวันหนึ่งพระนางเขมาพระอัครม

มเหสีของพระเจ้าพาราณสีทรงฝันเห็นยุงทองมาแสดงธรรมให้พระนางฟังครั้นตื่นบรรทมจึงกราบทูลพระเจ้าพาราณสีให้ทรงทราบเสด็จพี่น้องอยากฟังยุงทองแสดงธรรมความฝันกับความจริงจะได้ไปด้วยกันหรือพี่ไม่เคยเห็นนกแสดงธรรมพระเจ้าพาราณสีตัดแย้งแต่น้องเชื่อว่าเป็นจริงได้พระนางเขมาตรัสยืนยันเพราะภาพที่เห็นนั้นชัดเจนมากพระเจ้าพาราณสีตรัสเรียกพวกพราหมณ์มาปรึกษาคันได้คำแนะนำจากพราหมณ์ปุโรหิตพระเจ้าพาราณสีก็ตรัสเรียกพรานป่ามาประชุมในวังขอเดชะในป่าหิมพานต์ชั้นในมีภูเขาเงินอยู่ลูกหนึ่งบนยอดภูเขาข้าพเจ้าเห็นนกยูงทองอาศัยอยู่บริเวณนั้นเมื่อไม่นานมานี้ได้เรื่องแล้วพระเจ้าพาราณสีทรงพระสวนถ้าอย่างนั้นข้าขอมอบให้เจ้าจับยูงทองตัวนั้นมาให้ข้าขอให้จับเป็นพรานป่าทูลรับคำแล้วออกไปป่าหิมพานต์เพื่อจับยูงทองมาถวายเขาพยายามดักบ่วงและวิธีจับอยู่7ปีจนกระทั่งตายอยู่กลางป่าส่วนพระนางเขมาพอได้ทราบว่าผ่านป่าตายก็ท้อพระทัยและสวรรคตพระเจ้าพาราณสีกริ้วมากทรงหาทางแก้แค้นด้วยการรับสั่งให้จารึกข้อความลงในแผ่นทองว่าในป่าหิมพานต์มีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งที่ภูเขาลูกนั้นมีนกยูงทองตัวนั้นจักสิทธิ์ผู้ใดได้กินเนื้อผู้นั้นจะไม่แก่ไม่ตายมีอายุยืนคันแล้วทรงรับสั่งให้ใส่แผ่นทองไว้ในหีบทองแล้วให้เก็บไว้ให้คนรุ่นต่อๆมาได้อ่านคันพระเจ้าพาราสีสวรรคตพระเจ้าพาราสีองค์ใหม่พอได้อ่านข้อความในแผ่นทองก็ทรงมีพระประสงค์จะได้กินเนื้อยูงทองทรงพรานป่ารุ่นใหม่เที่ยวหาจับยูงทองอย่างที่บอกไว้ในแผ่นทองพรานป่าหาอยู่ตลอดชีวิตก็ไม่พบพระเจ้าพาราณสีราชการต่อมาก็ทรงทำเช่นเดียวกันซึ่งก็จับยูงทองไม่ได้เช่นเดียวกันเหตุการณ์ดำเนินไปถึง6ราชการครั้นตกถึงราชการพระเจ้าพาราณสีสมัยที่7จึงประสบผลสำเร็จคือพรานป่าที่ทรงส่งไปสามารถจับยูงทองตัวดังกล่าวได้พรานป่านั้นเป็นคนฉลาดก่อนออกเดินทางไปจับยูงทองในป่าหิมพานต์ได้ศึกษาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของพรานป่าคนก่อนศึกษาอุปนิสัยยูงทองเห็นว่าควรจะนำนกยูงตัวเมียล่อดังนั้นเขาจึงไปจับนกยูงตัวเมียมา1ตัวแล้วสอนให้เริงระบำตามจังหวะการปรบมือจนกระทั่งนกยูงตัวเมียนั้นเกิดความชำนาญจึงเริ่มแผนการจับยูงทองยูงทองตัวนี้ร่ายมนต์ตอนพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกทุกวันมนต์ที่ร่ายนั้นคุ้มครองมันให้ปลอดภัยตลอดมาจึงไม่มีใครจับมันได้เอาเถอะเราจะไปจับมันตอนก่อนพระอาทิตย์ขึ้นคันคิดได้อย่างนี้แล้วพรานป่าก็อุ้มนกยูงตัวเมียนั้นไปตรงที่ที่ยูงทองจะได้ยินเสียงร้องไพเราะของนางขณะนั้นใกล้จะรุ่งสางพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นพอไปถึงที่ตรงนั้นพรานป่าก็ดักบ่วงและมือให้จังหวะทันใดนั้นนกยูงตัวเมียก็ส่งเสียงร้องไพเราะกรีดปีกกรีดหางเริงระบำอย่างสวยงามฝูงทองยูงทองตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงนกยูงตัวเมียส่งเสียงร้องไพเราะก็เกิดกระสันลืมร่ายมนเผลอตัววิ่งไปหานกยูงทองตัวเมียที่กำลังเริงระบำและส่งเสียงร้องเจ้ยแจ้วและยังไม่ทันจะถึงตัวนางขาก็พันติดบ่วงเสียก่อนพรานป่าจึงเข้าไปจับตัวไปถวายขณะเฝ้าอยู่เบื้องหน้าพระเจ้าพาราณสียูงทองได้ทูลถามถึงสาเหตุที่ทรงรับสั่งให้จับตนเมื่อได้ทราบว่าถูกให้จับมาเพราะความเชื่อว่าถ้าใครได้กินเนื้อแล้ว
จะไม่แก่ไม่ตายและมีอายุยืนตลอดไป

ยุงทองจึงกราบทูลว่าขอเดชะตามที่พระองค์เชื่อกันมานั้นเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะในโลกนี้ไม่มีนกยูงตัวใดที่ศักดิ์สิทธิ์ถึงขั้นใครกินเนื้อแล้วไม่แก่ไม่ตายที่เห็นชัดๆคือหม่อมฉันก็กำลังจะตายอยู่นี่ไงแล้วเนื้อของหม่อมฉันจะช่วยใครไม่ให้ตายได้เล่าพระเจ้าพาราณสีทรงฟังแล้วได้สติจึงทรงบูชายูงทองด้วยเครื่องสักการะล้ำค่าแล้วแบ่งราชสมบัติให้ยูงทองครอบครองยูงทองอยู่ในพระราชวังได้3วันก็ถวายราชสมบัติคืนแล้วทูลลากลับไปอยู่ที่ภูเขาเงินในป่าหิมพานต์ตามเดิมแต่ก่อนจะจากไปได้ถวายโอวาทว่าขอเดชะขอพระองค์จงอย่าประมาทนิทานธรรมะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการสวดมนต์ด้วยจิตที่เป็นสมาธิและเชื่อมั่นมนต์ที่สวดนั้นย่อมคุ้มครองผู้สวดได้แท้จริงเหมือนยูงทองสวดมนต์สรรเสริญพระอาทิตย์และสรรเสริญพระพุทธเจ้าแล้วช่วยให้ปลอดภัยฉะนั้นบันทึกแด่ลูกรักความดีความสุขความทุกข์ความสำเร็จความล้มเหลวการดีใจการเสียใจการพัดพร่าการตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นเหตุเป็นผลกันถ้าลูกทำเหตุให้ดีผลก็จะเกิดมาดีถ้าทำเหตุไม่ดีผลก็จะเกิดมาไม่ดีลูกจงจำไว้ว่าจงพูดในสิ่งที่ควรพูดและอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดคิดเสียว่าถ้าพูดออกมาแล้วทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เสียใจโมโหโกรธเราจงอย่าพูดเมื่อเวลาเกิดผลอย่างใดทั้งในทางดีและทางไม่ดีไม่ต้องมองใครมองที่การกระทำของเราเองหัวใจของการเรียนคือสุจิปุริลูกจำไว้สุคือฟังสุตะจิคือคิดจินตะปุคือถามปุจฉาติคือจดลิขิตนะคะลินะคะลิคือจดลิขิตถูกต้องปฏิบัติอยู่เสมอการเรียนก็จักบรรลุผลสำเร็จลูกเกิดเป็นคนแล้วต้องพยายามทำดีที่สุดเมื่อทำดีที่สุดแล้วนอกนั้นแล้วแต่ฟ้าลิขิตโบราณว่าลิขิตเป็นของฟ้าคือผลของการกระทำชะตาเป็นของคนคือการกระทำก่อนนอนอย่าลืมไหว้พระและทำสมาธิทำอะไรให้นึกถึงพ่อแม่ถ้าพ่อแม่รู้แล้วพ่อแม่คิดอย่างไรถ้าคิดว่าทำไปแล้วพ่อแม่สบายใจลูกทำได้ถ้าคิดว่าทำไปแล้วพ่อแม่ไม่สบายใจลูกอย่าทำเพราะผู้ที่เสียใจดีใจคือพ่อและแม่แต่ผู้ที่ได้รับผลดีผลเสียคือตัวลูกเองลูกจงจำไว้ให้ขึ้นใจว่าคนดีคือคนที่มีศีลธรรมมีจิตใจเป็นปกติไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่เอาของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ให้ไม่พูดจาให้ผู้อื่นเดือดร้อนและไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาถ้าลูกเห็นแก่ผู้อื่นลูกก็จะไม่เห็นแก่ตัวถ้าลูกรู้จักใช้เวลาให้ถูกต้องชีวิตจะมีค่าเป็นเงินเป็นทองลูกจงจำไว้ว่าทุกคนปรารถนาทำแต่ความดีไม่มีใครอยากทำชั่วไม่มีใครอยากถูกลงโทษไม่มีใครอยากถูกดูถูกถูกเหยียดหยามไม่มีใครอยากทำผิดแต่ในโลกนี้ไม่เคยเลยสักคนที่ไม่เคยทำผิดลูกรักการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ลูกควรตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมลูกรักเงินทองที่พ่อและแม่หามาให้ลูกได้ใช้ในการเรียนขอให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดอย่าเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายให้ลูกรู้จักกันรู้จักใช้และสุดท้ายก็รู้จักเก็บเมื่อลูกทำได้อย่างที่กล่าวมานี้ลูกจะไม่พบกับความลำบากเลยลูกรักสิ่งแรกของการคบคนอื่นอย่างมี

ความสุขคือการมีสัมมาคารวะการมีระเบียบวินัยการมีมารยาทที่ดีงามการมีน้ำใจต่อผู้อื่นการพูดจาที่เพราะอยู่เสมอไม่ดูถูกผู้อื่นการมีความเกรงใจต่อผู้อื่นการยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและข้อสำคัญที่สุดคือลูกจงยิ้มอยู่เสมอลูกจงอย่าเลือกของที่ชอบด้วยความอยากแต่ลูกจงเลือกด้วยสติปัญญาและคำนึงถึงประโยชน์ของมันนะคะนิทานเรื่องต่อไปจะนำนิทานเกี่ยวกับอีสปอีสปเนี่ยค่ะเป็นชาวเมืองฟรีเยียประเทศกรีกนะคะเกิดเมื่อประมาณ40ปีนะคะก่อนพุทธกาลในตระกูลของทาสมีหน้าตาอันแสนอัปลักษณ์มีลิ้นที่ใหญ่โตจนคับปากทำให้พูดได้ไม่ชัดแต่นั่นค่ะกลับเป็นข้อดีให้อีสปได้เรียนแบบเสียงสัตว์ต่างๆได้อย่างชาญฉลาดทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานยิ่งขึ้นในยามที่เขาค่ะกำลังเล่านิทานให้คนฟังด้วยความเป็นคนดีมีสติปัญญาเลิศล้ำเฉลียวฉลาดเกินผู้ใดและมีน้ำใจงดงามอีสปจึงได้รับความเมตตาจากนายจ้างปลดปล่อยให้เขาเป็นอิสระจากการเป็นทาสจากชื่อเสียงอันโด่งดังของการเป็นนักเล่านิทานอิสปจึงได้เข้าไปทำงานในราชสำนักของกษัตริย์เรซูสแห่งอาณาจักรลิเดียและได้กลายเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์แต่ในบั้นปลายชีวิตของอิสปกลับต้องพบกับจุดจบอันน่าสลดสังเวชเมื่อเขาถูกกลั่นแกล้งอย่างไร้ความยุติธรรมอีสปจึงถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการจับโยนลงสู่หน้าผาสูงจนถึงแก่ความตายแต่ความตายของอีสปกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นสู่ความเป็นอมตะแม้จะผ่านการเวลานับพันๆปีเสียงเล่าขานตำนานก็ยังคงกึกก้องกังวานไปทั่วทุกมุมโลกนะคะในที่นี้ก็จะนำนิทานอีสปนะคะมาเปรียบเทียบกับคำสอนของพระศาสดาพระมหาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะองค์พระมหาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายาประสูตรณอุทยานหลวงลุมพินีวันในพระราชวงศ์สักยะเมื่อ80ปีก่อนพุทธกาลทรงมีพระนามว่าสิทธัตถะทรงเปี่ยมไปด้วยบุญญาบารมีและมหาปุริสลักษณะอันเพียบพร้อมทุกประการทรงสำเร็จการศึกษาศิลปวิทยาจากสำนักวิศวามิตรด้วยวิชา18ประการได้อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาแห่งโกลิยวงศ์และมีพระโอรสทรงพระนามว่าราหุลทรงตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวดเนื่องจากทรงเบื่อหน่ายในกามคุณ5เมื่อพระชนมายุ 29 พรรษาเพื่อออกแสวงหาสัจธรรมสูงสุดอยู่นานถึง6ปีจึงได้ตรัสรู้อริยสัจ4ได้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ร่มมหาโพธิบัลลังก์เมื่อพระชนมายุ 34 พรรษาจากนั้นทรงใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดของพระองค์ออกโปรดสัตว์สั่งสอนเหล่าเทวดามนุษย์เดรัจฉานผู้จมอยู่ในตมอวิชชาให้ได้หลุดพ้นจากทุกขเวทนากันอย่างมากมายทรงดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 80 พรรษาแม้เวลาล่วงผ่านมานานเกือบ 2,600 ปีแต่คำสอนอันเป็นสัจธรรมอมตะของพระองค์ก็ยังคงอยู่คู่โลกค้ำฟ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวพึ่งพาให้ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาและจะจารึกอยู่ในจักรวาลนี้สืบไปจนกาลปาวสานนะคะเรื่องแรก
สามัคคีคือพลังในค่ำวันหนึ่งเหล่าไก่ทั้งหลายได้ออกมาหาอาหารกันกินเช่นเคยเหมือนทุกวันทันใดนั้นก็มีหมาป่าวิ่งเข้ามาจู่โจมฝูงไก่หมาป่าพูดในขณะที่กำลัง

ตัวที่เหลือต่างพยายามเข้ามาช่วยเพื่อนจัดการเลยนี่แน่นี่แน่เจ้าหมาป่าโดนไก่ทั้งฝูงลุมจิกตีเฮ้ยอะไรนะหยุดนะเจ้าไก่โอ้ยหยุดนะเจ้าไก่โอ้ยอย่านะบอกว่าให้หยุดไงโอ้ยหยุดนะจนในที่สุดหมาป่าก็เผลอทำเจ้าไก่ตัวที่อุ้มมานั้นหลุดมือไปได้ไม่เอาแล้วไก่พวกนี้มันลุมฆ่ามันลุมฆ่าช่วยด้วยในที่สุดเจ้าหมาป่าก็วิ่งหนีไปโดยที่ไม่ได้อะไรกลับไปเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสามัคคีมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันของหมู่ชนทำให้หมู่คณะมีความปลอดภัยพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าความสามัคคีของหมู่คณะก่อให้เกิดสุขเนื้อแสนอร่อยวันนี้ตาและหลานเดินไปซื้อของในหมู่บ้านตาบอกหลานด้วยความอารมณ์ดีว่าเอาละวันนี้เราได้เนื้อแสนอร่อยมาทำอาหารกันแล้วว้าวเยี่ยมไปเลยฮะคุณตาหลานชายบอกตาทันใดนั้นเองทั้งตาและหลานก็เดินมาพบกับสิงโตเจ้าสิงโตคำรามใส่ทั้งสองคนเอ๊ะหรือว่าทั้งสองพูดขึ้นมาพร้อมกันเจ้าสิงโตมันสนใจเนื้อแสนอร่อยหลานถามคุณตาเอาไงต่อดีล่ะครับคุณตาสงสัยคงต้องวิธีนี้ซะแล้วตาพูดพร้อมหยิบชิ้นเนื้อออกมาจากถุงตาโยนเนื้อไปพร้อมกับพูดว่านี่แน่แล้วเนื้อก็ถูกโยนออกไปแล้วเนื้อนั้นก็เบี่ยงเบนความสนใจได้จริงๆหลานชายถามตาครับได้เนื้อละตาจึงตอบหลานว่าเอาเถอะหลานตาเดี๋ยวเราค่อยซื้อใหม่ก็ได้ส่วนตอนนี้หนีก่อนเถอะนิทานนะคะสอนให้รู้ว่าเมื่อถึงคราวคับขันคนฉลาดจะสละละทิ้งของมีค่าน้อยเพื่อรักษาของมีค่ามากไว้พุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าจงละทิ้งสุขเล็กน้อยเพื่อสุขอันยิ่งใหญ่ทำเกินหน้าที่เจ้านกน้อยค่ะบินผ่านมาในป่ามันพูดด้วยความอารมณ์ดีวันนี้อากาศดีจังเลยนะเนี่ยระหว่างทางก็เจอกับช้างเออเจ้านกช่วยบินมาหาข้าหน่อยคือวันนี้ข้าว่าข้าจะกลับบ้านช้าข้าติดธุระยังไงข้ารบกวนเจ้าช่วยไปบอกครอบครัวข้าหน่อยนกรับปากอ๋อได้เลยเดี๋ยวจัดให้โอ้ขอบคุณมากเจ้านกเจ้านกน้อยรีบบินไปทำภารกิจระหว่างทางบินมาเจอหมีอะนั่นเจ้าหมีกำลังมีปัญหาลงไปดูหน่อยหมีบ่นว่าเออทำส้มกระจายไปหมดแล้วซุ่มซ่ามจังเลยเราเจ้านกจึงช่วยหมีเก็บส้มขึ้นมาอ้าวเจ้านกไหวหรือเปล่าเนี่ยหมีถามอย่างเป็นห่วงนกตอบไม่เป็นไรแค่นี้ชิวเมื่อเก็บส้มเสร็จก็แยกย้ายกันเมื่อบินไปสักพักเจ้านกร้องออกมาว่าโอ้ยเจ็บปีกจังเลยแต่เจ้านกก็พยายามบินต่อไปเรื่อยๆโอ้ยเจ็บจังโอ้ยโอ้ยแล้วสุดท้ายก็ร่วงลงมานอนเพราะหมดแรงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงทำการตามความสามารถของตนพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าจงพยายามในหน้าที่ของตนเด็กเลี้ยงแกะฝูงแกะกำลังกินหญ้าอยู่ในลานกว้างๆขณะนั้นเองเด็กเลี้ยงแกะก็เดินเข้ามาเฮ้ยว่างอีกแล้วเรากลางป่าแบบนี้มีอะไรสนุกทำอ่ะนั่นมันกระต่ายนี่ลองอะไรดูหน่อยสิเด็กเลี้ยงแกะจึงคว้าหนังสติ๊กขึ้นมาแล้วยิงไปทางกระต่ายเจ้ากระต่ายร้องด้วยความเจ็บปวดเด็กเลี้ยงแกะหัวเราะพร้อมพูดว่าห้า

ทำไมง่ายจังเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้เขามีความคิดในหัวเด็กเลี้ยงแกะมองไปที่ฝูงแกะเขาง้างหนังสติ๊กแล้วยิงไปทางแกะอย่างแรงแกะร้องด้วยความเจ็บปวดเจ้าแกะหันมามองหน้าเด็กเลี้ยงแกะเจ้าแกะโกรธมากจึงวิ่งไล่ตามเด็กเลี้ยงแกะเห็นท่าไม่ดีวิ่งหนีเฮ้ยแย่แล้วเราเจ้าแกะหยุดนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสำเร็จในครั้งแรกไม่แน่นักว่าจะสำเร็จในครั้งที่สองเมื่อองค์ประกอบแตกต่างกันพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าผู้หวังประโยชน์ด้วยวิธีการอันผิดย่อมเดือดร้อนความรู้และกาลเทศะเด็กหญิงกำลังอ่านหนังสือคู่มือการปฐมพยาบาลเด็กชายถามนี่เธอไม่เบื่อบ้างหรือไงหนังสือแบบนั้นน่ะเด็กหญิงตอบแต่เราว่ามันน่าสนใจเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเราสามารถช่วยคนอื่นได้เด็กชายจึงบอกเด็กหญิงจ้าเอาเถอะเราขอนอนต่อบ่ายวันนั้นป้าและเด็กๆออกไปเดินเล่นป้าพูดกับเด็กว่าไม่มีอะไรดีเท่าการเดินเล่นในป่าระหว่างทางป้าสะดุดก้อนหินข้อเท้าพลิกเด็กหญิงอาสาขอดูข้อเท้าของป้าเด็กชายพูดกับเด็กหญิงว่าอย่างเราจะไปช่วยอะไรได้เด็กหญิงจึงบอกว่าข้าจำไม่ได้เหรอก็เราเคยอ่านมาจากในหนังสืออะแค่เคล็ดนิดเดียวอึ๊บอะเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวป้าหายแล้วขอบใจมากนะหลานแล้วทั้งหมดก็พากันเดินกลับบ้านเด็กหญิงจึงบอกเด็กชายว่าเห็นไหมว่าที่เราอ่านน่ะไม่ได้เสียเวลาเปล่าเลยเด็กชายตอบว่าจ้ารู้แล้วเราขอโทษนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะใช้วิชาความรู้ให้ดูกาลเทศะพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าอันความรู้ควรเรียนทุกอย่างไม่ว่าต่ำสูงหรือปานกลางควรรู้ความหมายเข้าใจทั้งหมดแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่างวันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรู้นั้นนำประโยชน์มาให้ผู้คิดทรยศเจ้าหมาจิ้งจอกกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าวันนี้อากาศดีจังเลยนะเนี่ยทันใดนั้นเจ้าสิงโตก็โผล่มาจ้าเอ๋วันนี้ล่ะเจ้าเสร็จข้าแน่เจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอกหมาจิ้งจอกร้องเสียงดังหมาจิ้งจอกวิ่งหนีอย่าตามมานะได้โปรดเมื่อวิ่งมาเจอทางตันหมาจิ้งจอกหันมองไปรอบๆมันเห็นกระต่ายเพื่อนสีอยู่แถวนั้นพอดีมันจึงเริ่มออกอุบายนี่คุณสิงโตถ้าข้าสามารถหาใครที่น่ากินกว่าข้ามาแทนได้ท่านจะปล่อยข้าไหมสิงโตตอบว่าถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะข้าจะปล่อยเจ้าแต่ถ้าไม่ได้เจ้ารู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจัดการได้เชื่อมือข้าหมาจิ้งจอกได้โอกาสเดินไปหากระต่ายสวัสดีเจ้ากระต่ายนายมาทำอะไรแถวนี้ไม่กลัวสิงโตเลยหรือกระต่ายตอบก็ไม่เห็นมีอะไรแถวนี้น่าจะน่ากลัวแล้วสิงโตก็ปรากฏตัวออกมากระต่ายจึงดึงหางหมาจิ้งจอกเอาไว้มาเลยมานี่เลยอย่านี้นะสิงโตจึงพูดว่าอิ่มแน่มื้อนี้ฮ่าฮ่าหมาจิ้งจอกและกระต่ายจึงรีบวิ่งหนีฮึแม่จ๋าช่วยด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ทรยศมิตรด้วยแผนการใดจะต้องพินาศด้วยแผนการนั้นพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าคนหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นเสียเวลาทะเลาะช้างกับม้ากำลังพักผ่อนอยู่ในป่าเจ้าช้างบอกเพื่อนข้าขอนอนหน่อยสักคู่หนึ่งนะข้าง่วงเจ้านอนไปเถอะข้าจะกินหญ้าอยู่นี่แหละเจ้าม้าตอบระหว่างนั้นเองมีลุงกับหลานกำลังเดินป่ามาทางนี้ลุงพูดกับหลานว่าเฮ้อลุงรู้สึกเหนื่อยแล้วสิหลานอยากให้เจ้าช้างตรงนั้นไปส่งเราไหมล่ะหลานชายตอบได้หรือครับลุง
ดีเลยทั้งคู่จึงเดินไปถามช้างกับม้าลุงถามช้างว่าเจ้าช้างวันนี้เจ้าพาข้าและหลานเดินป่าแถวๆนี้หน่อยได้ไหมช้างตอบได้สี่ข้าว่างพอดีขึ้นหลังมาม้าพูดขึ้นทันใดเดี๋ยวก่อนและเพื่อนรักอย่างข้าล่ะข้าก็อยากไปด้วยเหมือนกันข้าเริ่มม้าเริ่มโมโหช้างตอบเจ้าไม่ต้องไปหรอกถ้าเจออะไรระหว่างทางจะพานเดือดร้อนกันหมดม้าโมโหอะไรกันนี่มองข้าจะไปเป็นตัวถ่วงเจ้าหรือช้างบอกเพื่อนเอ๊ะนี่ข้าห่วงเจ้านะเจ้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงลุงจึงบอกทั้งคู่ว่าเอาละเอาละไม่ต้องเถียงกันเอาอย่างนี้เจ้าม้าก็ไปกับเราด้วยสิไปด้วยกันหมดนี่แหละผมว่าดีเหมือนกันนะครับหลานชายเห็นด้วยช้างถามจริงเหรอถ้าอย่างนั้นก็ได้เลยเอาละเพื่อนรักเจ้ามาด้วยกันได้เลยข้าขอโทษนะเราไม่น่าทะเลาะ กันเลยม้าบอกเพื่อนว่าข้าก็เช่นกันข้าขอโทษนะทั้งลุงและหลานชายจึงรีบขึ้นหลังช้างและหลังม้าทั้งหมดจึงได้เดินทางไปด้วยกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอาชีพเดียวกันควรพึ่งพาอาศัยกันพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าพึงหาเลี้ยงชีพโดยทางธรรมคนทุจริตหมาป่าจับแกะมาล่ามไว้เพื่อเตรียมทำเป็นอาหารแกะพยายามกัดเชือกที่ล่ามไว้อยู่นี่ปล่อยข้าไปนะปล่อยสิอึ๊บหมาป่าพูดว่าอ้าวเรื่องอะไรข้าต้องปล่อยเจ้าด้วยล่ะเพราะอีกเดี๋ยวเจ้าก็จะกลายเป็นอาหารของข้าแล้ววันนี้ล่ะข้าจะได้กินเนื้อแกะแล้วเจ้าแกะตกใจไม่เอานะด้วยใครก็ได้ช่วยข้าด้วยเจ้าหมาป่าจึงบอกเสียเวลาเปล่าร้องอยู่ได้ไม่มีใครช่วยเจ้าได้หรอกระหว่างนั้นมีลิงตัวหนึ่งนอนอยู่แถวนั้นเสียงเจ้าแกะร้องดังมากช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าด้วยเจ้าลิงตื่นร้องหาอะไรกันนะเหมือนได้ยินเสียงมาจากทางนี้หมาป่าจึงบอกกับแกะว่าไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าหรอกอย่างที่ข้าบอกยังไงเจ้าก็จะกลายเป็นอาหารของข้าลิงจึงแอบดูที่หลังโขดหินพร้อมกับพูดว่าเฮ้ยหมาป่าจับแกะนี่นาลิงมองไปที่แกะพร้อมกับพูดเบาๆว่าแต่จะว่าไปมันก็น่าเสียดายขนนุ่มๆ นั่นน่ะหมาป่าน้ำซุปเคี่ยวน้ำซุปพร้อมกับพูดน้ำซุปใกล้ได้ที่แล้วใส่มันฝรั่งลงไปทีนี้ก็หันไปเตรียมเนื้อแกะได้แล้วแต่เมื่อมันหันมาอีกทีก็พบว่าเจ้าลิงแอบพาเจ้าแกะหนีไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่เป็นคุณแก่คนดีอาจมีโทษแก่คนชั่วพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าสิ่งเดียวกันนั่นแหละดีสำหรับคนหนึ่งแต่เสียสำหรับอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆไม่ใช่ว่าจะดีไปทั้งหมดและก็ไม่ใช่ว่าจะเสียไปทั้งหมดหมูป่าขี้โมโหเจ้าหมูป่ากำลังเดินอยู่ในป่าอากาศร้อนมันจึงอารมณ์เสียเดินทางมาเรื่อยๆก็มาเจอกับเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายจึงขอร้องเจ้าหมูป่าว่าอ้าวคุณหมูป่ามาพอดีเลยท่านช่วยข้าดึงแครอทบ้าหรือเจ้าเห็นข้าเป็นไรกันเจ้าหมูป่าตอบกลับไปอย่างอารมณ์เสียเดินทางต่อไปก็ไม่เจอกับเจ้าลิงเจ้ากระต่ายนะคะรีบวิ่งหนีเดินทางต่อไปเจอลิงเจ้าลิงนะคะให้ช่วยเก็บผลไม้ไหว้วานเจ้าหมูป่าจึงตะคอกเสียงดังว่าข้าไม่มีอารมณ์อย่ามาสั่งข้าเจ้าลิงก็เลยวิ่งหนีไปเจ
จ้าหมูป่าได้ยินเสียงคนหาเรื่องจึงหันกลับไปดูพร้อมกับพูดว่าเอ๊ะพูดเหมือนหาเรื่องเดี๋ยวก็จัดการซะเลยวัวจึงถามว่าเจ้าว่าอะไรนะหมูป่าจึงตอบว่าเออเปล่าข้าไม่ได้ว่าอะไรวัวจึงบอกเจ้าหมูป่าว่าเฮ้อตอนแรกข้าอุตส่าห์ตามหาเจ้าเพื่อชวนไปงานเลี้ยงดีๆอยู่แท้ๆแต่ตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้วเชิญเจ้าอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายไปคนเดียวเถอะเจ้าหมูจึงพลาดโอกาสได้ไปร่วมฉลองในงานเลี้ยงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะโกรธเขาควรมีเหตุผลบ้างอย่าเป็นคนโกรธง่ายให้รู้จักอดทนข่มใจไว้บ้างพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าพึงดับความโกรธด้วยความข่มใจเสียดายจังเด็กชายกำลังนอนกลางวันอย่างสบายใจแล้วเอ๊ะนั่นใครถืออะไรมาด้วยอ๋อเด็กหญิงตัวน้อยถือแป้งทำขนมมาด้วยนี่เองเด็กหญิงชวนเด็กชายเธออยากเข้าครัวมาช่วยเราทำขนมไหมสนุกดีออกนะเด็กชายตอบปฏิเสธไม่เอาละเราว่าซื้อเขากินง่ายกว่าเยอะเลยเธอว่าอย่าเสียเวลาทำเลยเด็กหญิงจึงพูดว่างั้นเราทำคนเดียวไม่ง้อเธอก็ได้เชอะเด็กหญิงจึงตัดสินใจทำขนมคนเดียวเมื่อเวลาผ่านไปเด็กชายได้กลิ่นหอมโอ้ยหอมงั้นเราขอชิมหน่อยเด็กหญิงรีบห้ามหยุดขนมนี่เหมาะสำหรับคนเหนื่อยอย่างเราเธอไม่เกี่ยวเด็กชายจ้องว่าแบ่งเราบ้างเด็กหญิงตอบปฏิเสธไม่แล้วเด็กหญิงก็กินขนมคนเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของสิ่งใดจะมีคุณค่าของสิ่งนั้นต้องมีประโยชน์ผู้ไม่รู้จักค่าของสิ่งของก็จะมองสิ่งนั้นว่าไร้ค่าพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าคนโง่ย่อมทำลายประโยชน์ที่ตนควรจะได้รับเรื่องธรรมดากระต่ายตัวน้อยเดินไปเก็บแครอทดีจังวันนี้ได้แครอทกลับมาเพียบแต่แล้วทันใดก็มีหมาป่าวิ่งตรงเข้ามาเจ้ากระต่ายร้องตะโกนอย่างตกใจว่าหมาป่าอย่าทำอะไรข้าอย่าทำอะไรข้าเลยแต่หมาป่ากลับวิ่งเลยเจ้ากระต่ายไปกระต่ายวิ่งมองตามไปหมาป่ามาหยุดตรงพุ่มไม้แทนหมาป่าหัวเราะฮ่าฮ่านี่ไงของอร่อยยามเช้าของข้ากระต่ายเดินเข้าไปถามด้วยความสงสัยเอ๊ะขอโทษนะท่านข้าสงสัยอยู่ว่าท่านชอบกินเนื้อนี่นาหมาป่าจึงบอกกระต่ายว่าฮ่าใช่ก็จริงอยู่แต่สำหรับข้าข้าเลือกผลไม้ก็คนเรามักชอบอะไรไม่เหมือนกันจริงไหมกระต่ายเห็นด้วยฮ่าจริงครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใครชอบอะไรก็ว่าของนั้นดีพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าประดาสัตว์ต่างคนก็ต่างจิตใจใจเย็นๆในบ่ายวันหนึ่งที่อากาศร้อนเหลือเกินป้าบ่นขึ้นมาว่าโอ้ยร้อนจริงๆเลยทำไมอากาศมันถึงได้ร้อนขนาดนี้ป้าเรียกลุงกับหลานนี่ลุงกับหลานมาดูสิพื้นรกไปหมดแล้วลุงบอกป้าว่าจ้ะป้าใจเย็นๆลงป้าพูดขึ้นมาด้วยเสียงดังจะใจเย็นได้ยังไงข้าวของเกินพื้นไปหมดไหนจะเศษตะปูตำเท้าข้าจะว่าไงลุงจึงบอกกับป้าใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวลุงเก็บให้เกลี้ยงเองป้าจึงตกลงเอาละเก็บให้เกลี้ยงพอหันมาป้าก็พบกับตู้ใบหนึ่งตั้งขวางป้าบ่นนี่ก็อีกตู้อะไรเนี่ยมาวางเกะกะจริงๆเลยย้ายเองซะเลยเกะกะจริงๆแต่ว่าตู้หนักตู้ล้มทับป้าลุงรีบเข้ามาช่วยเฮ้อจริงเลยเป็นอะไรก็บอกแล้วให้ใจเย็นๆอากาศร้อนก็ใจเย็นโดนตู้ล้มทับป้าจึงบอกลุงว่าจ้าป้าใจเย็นก็ได้เข็ดแล้วลุงปลอบใจป้าปลอดภัยก็ดีแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามัวแต่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอย่างเดียวแต่ไม่ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้นย่อมไม่อาจทำชีวิตให้ดีขึ้นได้พุทธศาสนสุภาษิตสอนว่า
เมื่อบุคคลไม่รักษาจิตแม้กายธรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นอันไม่รักษาความจริงใจสิงโตกับหมาจิ้งจอกกำลังออกมาเดินเล่นเดินป่าสิงโตพูดยังมีความสุขโหวันนี้เรามีความสุขหมาจิ้งจอกถามด้วยความสงสัยเพราะอะไรสิงโตโชว์สิ่งของบางอย่างก็เจ้าดูสินี่ไงเนื้อที่ดูสวยน่ากินแถมหอมข้ากะว่าจะห่อไปฝากครอบครัวของดีอย่างนี้หายากแต่ทันใดนั้นสิงโตเกิดปวดท้องโอ้ยสงสัยท้องข้าจะแย่เจ้าหมาป่าจิ้งจอกจึงบอกกับสิงโตเอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าดูเนื้อให้ถึงฝากไว้กับหมาจิ้งจอกจริงๆหรอถ้าอย่างนั้นข้าฝากให้เจ้าดูงั้นข้าไปละหมาป่าพยักหน้ารีบไปเถอะเมื่อหมาจิ้งจอกเห็นว่าหมาป่าเดินไปแล้วจึงได้พูดว่าได้โอกาสละปลอดคนแล้วอีกสักพักสิงโตก็เดินกลับมาและเห็นหมาป่ากำลังกินเนื้อสิงโตจึงถามขึ้นว่าอร่อยมากไหมจริงๆเลยนะเจ้าเนี่ยเอามานี่เลยหมาจิ้งจอกบอกตัวว่าแหมท่านนิดเดียวสิงโตจึงบอกหมาจิ้งจอกกลับไปว่าไม่ต้องแล้วเดินตามมาและแล้วทั้งคู่ก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงที่หมายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต่อหน้าคนเรามักทำอย่างหนึ่งและรับหลังคนเรามักทำอีกอย่างหนึ่งต่อหน้ามะพร้าวรับหลังตะโกพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าพึงตามรักษาความสัตย์ไม่ควรลืมตนณวันหนึ่งในป่ากระต่ายกับกบยืนเงยหน้ามองหาผลไม้กระต่ายพูดขึ้นมาว่าโหยสูงจังสงสัยเราคงจะเก็บไม่ได้กบจึงบอกกระต่ายว่าว่าน่าเสียดายเพราะต้นนี้มันอร่อยกระต่ายได้ฟังจึงพูดว่างั้นเอาละลองดูสักตั้งเรื่องแค่นี้เองข้าทำได้เจ้ากระต่ายจึงปีนต้นไม้เก็บผลไม้กบบอกกระต่ายว่าคุณกระต่ายระวังตัวกระต่ายจึงบอกกลับไปว่าเจ้าจะรู้แล้วกบจ้าจ้ารู้แล้วกบเห็นท่าไม่ดีจึงพูดว่าคุณกระต่ายระวังกระต่ายมองขึ้นไปที่กิ่งไม้ที่ตนจับอยู่หาอะไรล่ะอะไรอย่าหักนะแล้วกิ่งไม้ก็หักกระต่ายก็พัดตกลงมากบถามด้วยความเป็นห่วงคุณกระต่ายเป็นยังไงบ้างกระต่ายบอกกบว่าโอ๊ยเจ็บจังไม่น่าเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าลืมตัวทำอะไรเกินขอบเขตของตนอย่าลืมกรรมพืชของตนพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าไม่ควรลืมตนเจ้านกกับฝูงมดในเย็นวันหนึ่งพวกมดกำลังรังเลียงอาหารเข้าไปในรังขณะนั้นเองมีนกกำลังจ้องมองอยู่แล้วจึงบินตรงลงมาที่ฝูงมดนกถามมดไปว่านี่เจ้ามดข้าเห็นพวกเจ้าเดินไปมาขนอาหารเข้าๆออกทั้งวันตกลงแล้วพวกเจ้ากำลังทำอะไรมดตอบว่าอ๋อพวกเรากำลังเก็บสะสมอาหารเราทำแบบนั้นเพื่อเก็บไว้สำรองในยามจำเป็นนกจึงบอกว่าอ๋องั้นข้าว่าเก็บไปกินเลยดีกว่าน่าเสียดายมดจึงพูดว่าเอาหน้าพูดไปก็เท่านั้นฟ้าใกล้มืดแล้วเราขอทำงานต่อเมื่อมืดลงเจ้านกก็บินกลับมาที่รังมดมดออกมาดูที่หน้ารังอ้าวคุณนกมีอะไรนกบอกมดขอร้องล่ะพวกเจ้ายังมีอาหารเหลือพอให้ข้าบ้างไหมข้าหิวมดจึงบอกนกว่าโทษคุณนกเห็นผลดีของสิ่งที่พวกเราทำแบบนั้นแล้วล่ะสิถ้าพวกเราตุนอาหารไว้ก็จะมีกินในภายหน้าเอาละพวกเรามีเหลือเฟือเชิญเลยนกจึงกล่าวขอบคุณทั้งมดและนกแบ่งอาหารกันกินอย่างสุขใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนควรเก็บหอมรอมริบไว้เสียแต่เมื่อยาม
อุดมสมบูรณ์พุทธศาสนสุภาษิตสอน

ว่าในวัยหนุ่มสาวไม่ประพฤติตัวให้ดีไม่ขวนขวายหาทรัพย์ไว้เพราะแก่เฒ่าลงก็จะนอนทุกข์ทอดถอนใจรำพึงถึงอดีตนะคะรายการนิทานธรรมนำชีวิตในวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ับตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: JNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับคนนี้ถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู

0: แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีอะไรบ้าง
0: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุกรรมการพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชยสามอย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได้
0: ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
3: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
0: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
1: ฟกช้ำ
3: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มาให้
0: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
0: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับใช่ครับ
1: ก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
0: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ติ๊กมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ซาบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนพอเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะเราที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานที่อยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเท่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
1: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
3: ้
1: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
0: คร
1: ับ
2: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรังกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีใจศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขีหิสุขพุทธธรรมนำปัญญาซึ่งออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในการทำหน้าที่เผยแผ่ของพระสงฆ์นั้นจะต้องทราบถึงปัญหาของสังคมในยุคปัจจุบันทั่วโลกว่าการเมืองเศรษฐกิจนั้นมีสาเหตุสำคัญอยู่ประการหนึ่งคือการเกิดจากการที่ผู้คนทั้งหลายนั้นพยายามแสวงหาความสุขเพราะว่าความสุขคือความต้องการของบุคคลผู้ครองเรือนทั้งหลายแต่ความสุขที่ต่างแสวงหานั้นมีลักษณะและรสนิยมที่แตกต่างกันเพราะว่าความสุขของบางคนอาจจะไม่ใช่ความสุขของคนอีกหลายคนทั้งนี้นอกจากเกิดจากการทัศนคติและการมองโลกการมีสภาพสังคมที่แตกต่างกันแล้วโดยเฉพาะการที่ไม่รู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงจึงทำให้การแสวงหาความสุขดังกล่าวนั้นมีความแตกต่างกันและโอกาสนี้กระผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวครับเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อที่6ครับคือประโยชน์ของขีหิสุขครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับในตอนที่6นี้จะเกี่ยวกับประโยชน์ของขีหิสุขประโยชน์ของขีหิสุขคือ1ประโยชน์ส่วนตัวการใช้บริโภคใช้สอยปัจจัย4ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมีอัคคัญยสูตรเป็นต้นและในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นถือว่าปกติผู้บริโภคจะมุ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงคือเพื่อชีวิตดำเนินอยู่รอดดำเนินต่อไปได้ไม่สะดุดติดขัดและพัฒนาชีวิตตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเนื่องจากมนุษย์ได้รับประโยชน์คือได้สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตจากสิ่งเสพบริโภคใช้สอยหรือปัจจัย4อย่างทั้งผ้าอาหารบ้านยารักษาโรคล้วนมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจพอมนุษย์ได้รับประโยชน์และเห็นประโยชน์ต่างๆจึงได้เรียนรู้ในการวางท่าทีและวิธีปฏิบัติต่อปัจจัย4อย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยความรู้จักพอดีและพิจารณาในการเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย4ครับประโยชน์ข้อต่อไปก็คือประโยชน์ต่อสังคมนอกจากประโยชน์ส่วนตัวแล้วที่มนุษย์ได้รับจากการเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย4คือได้รับคุณภาพชีวิตแล้วนั้นเนื่องมาจากมนุษย์คือสัตว์สังคมรวมตัวกันดูแลรักษาจัดสรรปันส่วนหรือแบ่งผลประโยชน์จากเสพสิ่งบริโภคใช้สอยหรือปัจจัย4ช่วยกระตุ้นรอหลอมให้มนุษย์รู้จักสร้างวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมาช่วยดูแลมนุษย์ให้รู้จักคิดเรียนรู้พัฒนาชีวิตในด้านการเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย4อย่างมีขั้นตอนมีระเบียบและเป็นแบบแผนปันเฮนีอันดีงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือพูดง่ายๆประโยชน์ของที่สุขมีทั้งประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ต่อสังคมและข้อที่3ก็คือประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพฤติกรรม การบริโภคใช้สอยปัจจัย4ของมวลมนุษย์นี้ได้ถูกผลักดันหรือกระตุ้นด้วยอำนาจความอยากหรือกิเลสตัณหาที่จะเสพบริโภคใช้สอยอย่างเดียวทุกกรณีไปแต่แฝงไปด้วยการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากสิ่งเสพบริโภคใช้สอยจนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อมีการวิจัยอนุรักษ์ขยายพันธุ์เพาะชำปลูกสงวนรักษาหรือความจำเป็นในการบริโภคใช้สอยปัจจัย4ผลักดันให้เกิดกิจกรรมฟื้นคืนชีพความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ให้ดำรงอยู่ได้ไม่เสื่อมสลายไปปกติมนุษย์จะไม่ปกป้องสิ่งที่ตนเองไม่ได้ใช้ประโยชน์หมายความว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นประโยชน์มนุษย์เราก็ต้องมีการที่จะฟื้นฟูปรับปรุงพัฒนาให้เกิดธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมครับนี่คือประโยชน์3ข้อครับ
0: ครับก็คือประโยชน์ง่ายๆก็เริ่มจากประโยชน์ส่วนตนก่อน
1: ใช่ครับ
0: หลักที่สุดนี้แน่นอนครับประโยชน์ส่วนตนนี้ได้แน
1: ่
0: โดยเฉพาะการมีศีลและธรรมประจําตนนะได้ประโยชน์แน
1: ่ครับ
0: ครับย่อมเค้าเรียกว่าย่อมเจริญทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมด้วยควบคู่กันไป
1: ถูกต้องครับ
0: ประโยชน์ข้อที่2ก็คือประโยชน์ต่อสังคม
1: ต่อสังคม
0: สังคมมีความสงบสุขแน่นอนครับเมื่อมนุษย์มีหลักที่หิสุขแล้วก็คือมีหลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิตแล้วสังคมย่อมมีความสุขได้ด้วยการมีศีลธรรม
1: ถูกต้อง
0: ประจำใจประโยชน์ข้อสุดท้ายก็คือประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: ถูกต้องครับ
0: ธรรมชาติก็ย่อมได้จากหลักที่หิสุขเหมือนกันเพราะว่ามวลมนุษย์ไม่ใช่แค่จะถูกกระตุ้นด้วยอำนาจความอยากอย่างเดียวก็จะเป็นกิเลสตัณหาที่ใช้ในการบริโภคจับจ่ายใช้สอยเมื่อมีการบริโภคจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ต้องมีการหมุนเวียนสิ่งต่าง
1: ๆอนุรักษ์รักษาให้คงอยู่สภาพและใช้ประโยชน์ได้ชั่วลูกชั่วหลานคร
0: ับดูในสถานการณ์ปัจจุบันนี
1: ้
0: มีการปรับปรุงพื้นที่ในแต่พื้นที่ให้เป็นส่วนสาธารณะ
1: ถูกต้องครับ
0: พอ
1: เมืองสีเขียวครับสำคัญที่สุดคร
0: ับพอเราไปส่วนสาธารณะมีต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวเนี่ยมันทำให้เราอย่างน้อยมีจิตใจที่มีความสุขแล้ว
1: ถูกต้องครับ
0: พอมอมีจิตใจที่อยากจะเห็นของสีเขียวก็อยากจะออกกำลังกายใช่ไหมฮะก็มีลู่วิ่งฮะมีสถานที่ออกกำลังกายอันนี้แหละครับเป็นประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ครับ
0: ครับทีนี้เมื่อเรารู้ประโยชน์แล้วมันก็ต้องมีโทษเข้ามา
1: ครับ
0: มาคู่กันครับมีประโยชน์ยังไงก็ต้องมีโทษครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ทีนี้โทษของขี้หิสุขคืออะไรบ้างคร
1: ับในทางตรงกันข้ามเมื่อมีประโยชน์ก็ย่อมมีโทษ
0: ครับ
1: ซึ่งโทษของขี้หิสุขเนี่ยก็มี3ประการเช่นเดียวกันครับ
0: ครับ
1: ข้อแรกโทษต่อตนเองการบริโภคใช้สอยอย่างผู้ครองเรือนเนื่องจากมนุษย์ได้ถูกแรงผลักดันภายในคือกิเลสตัณหาส่วนตัว
0: ครับ
1: และแรงผลักดันภายนอกคือกิเลสคือกระแสอิทธิพลการพวกนิยมในสังคมให้มีการเสพให้กำเนิดพวกปัจจัย4ทั้งผ้าอาหารบ้านยาเพื่อประหมายเชิงสัญลักษณ์4อย่างก็คือเพื่อเล่นผู้มัวเมาเพื่อประดับประดาและการตกแต่งกระทั่งเกิดผลกระทบทั้งทางด้านกายภาพภายนอกคือปัญหาสุขภาพ
0: ครับ
1: ความปลอดภัยโรคภัยแค่เจ็บความลำบากทางจิตภาพภายในใจก็คือจิตใจเล่าร้อน
0: ครับ
1: ทุรนทุรายหมกมุ่น
0: ครับ
1: ในการแสวงหาสิ่งเสพหรือโภคใช้สอยไม่จบจากจบจากสิ้น
0: ครับ
1: และเกิด ทุจริตละเมิดคุณค่าหรือคุณธรรมต่างๆในตน
0: ใช่
1: เช่นความสันโดษพอดี
0: ครับ
1: ครับกลายเป็นผู้มากๆโลภอยากได้อยากครอบครองโกรธจัดทำลายล้างเมื่อถูกขัดขวางไม่สมปรารถนาก็หลงในตนเอง
0: ครับ
1: และก็ในสิ่งพวกใจสอยนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งต่างๆคือพูดง่ายๆเนี่ยโทษข้อแรกคือโทษต่อตนเองครับ
0: ครับ
1: ก็คือพูดง่ายๆไม่รู้จักคำว่าพอ
0: ครับ
1: พอไม่จบคำพอปุ๊บก็จะเกิดปัญหาตามขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับซึ่งโทษข้อต่อไปคือโทษภัยต่อสังคม
0: ครับ
1: เนื่องจากมนุษย์ก็คือสัตว์สังคมมักรวมตัวกันเพราะผลประโยชน์จากสิ่งเสพพวกใช้สอยพวกปัจจัย4ก็มีการสร้างวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมาการที่มนุษย์รู้จักพัฒนาชีวิตในการดัดแปลงเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อนำเอาทรัพยากรมาแปลสภาพเป็นสิ่งเสพพวกใช้สอย
0: ครับ
1: ปัจจัย4ยังมีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผนประเพณีแต่เนื่องจากมนุษย์จักหยุดคิดในการสังหาสิ่งเสพบริโภค
0: ครับ
1: ใช้สอยปัจจัย4คนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีจำนวนน้อยแต่มีอำนาจทางการเมือง การเงินจะคุมเสื่อคุมสื่อนะครับก็จะคอยแต่จะกระตุ้นคนจำนวนมากให้แข่งขันเรียนแบบเอาอย่างกันและกันแสดงออกถึงความอยากเสพอยากใช้บริโภคปัจจัย4ที่มีอยู่อย่างจำกัดฟุ่มเฟือยจนเกิดวิกฤตปัญหาความขัดแย้งต่างขึ้นมามีการแข่งขันการใช้สอยจนเหมือนว่าวัฒนธรรมความขัดแย้งที่รังเกียจกลายมาเป็นปกติวิสัยเป็นชีวิตประจำวันของมนุษย์ในสังคมตามทฤษฎีของชาญดาวินที่เชื่อว่าผู้เข้มแข็งเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ในสนามและบนเวทีแห่งการแข่งขันของเกมชีวิตมนุษย์ในสังคม
0: ครับ
1: แต่การต่อสู้ดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้คนอ่อนแอภายในคือแพ้ใจตนเองแล้วควบคุมตนเองไม่ได้จะก่ออาชญากรรมสร้างปัญหาต่างๆที่ซับซ้อนทำลายสันติสุขละเมิดกติกาสังคมการบริโภคทั้งสองแบบคือแบบขโมยและแบบลูกหนี
0: ้
1: ทำให้โจรผู้ร้ายขโมยชุกชุมและลูกหนี้เต็มบ้านเต็มเมืองครับเป็นโทษภัยต่อสังคมครับ
0: ภัยสังคมนี่ถ้าเรามองในเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือครอบครัวที่มีปัญหาใช่ไหม
1: ครับ
0: คือลูกเกิดมาแล้วพ่อแม่แยกทางกันพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างนี้นะครับเป็นปัญหาของลูกเมื่อลูกคิดว่าตัวเองเนี้ยไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่ใช่ไหมครับ ก็ทำให้ตัวเองเนี้ยต้องอิจฉาริษยาเกิดความอิจฉาริษยาที่อยากจะครอบครองอยากจะได้เห็นเพื่อนคนอื่นมีแล้วตัวเองก็อยากจะมีมั่งก็มีโดยวิธีการที่ผิด
1: ก็
0: ลักขโมยบ้างหรือว่าไปเบียดเบียนผู้อื่นได้มาซึ่งทรัพย์นั้นบ้างอันนี้ก็เป็นภัยต่อสังคมที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฆ่าสัตว์ชีวิตก็เหมือนกันครับคนพวกนี้ทำได้หมดครับแล้วก็การลักทรัพย์นี่มีแน่นอน
1: มีแน
0: ่การผิดคำนองคลองธรรมนี่มีแน่ใช่ครับแล้วการเรื่องพูดคำหยาบโหอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วคนที่ว่ามีครอบครัวมีปัญหาส่วนใหญ่จากการใช้คำพูดเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีโดยสถาบันครอบครัวสถาบันแรกใช่ไหมครับเมื่อไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีแล้วการพูดจาคำหยาบเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นได้ง่ายเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยไปคบเพื่อนที่ว่าพูดคำหยาบหรือไม่ก็ไปคบเพื่อนที่ว่ามีลักษณะนิสัยในการพูดเป็นอาจินต
1: ั
0: วเองก็จะพูดคำพวกนี้พูดได้ง่ายเขาถึงบอกว่าเวลาพูดคำหยาบเนี่ยคนที่เขาเป็นคนชั่วใช่ไหมครับจะพูดง่ายแต่คนดีพูดยากครับคนดีจะพูดคำหยาบคำหนึ่งเนี่ยเขาพูดยากคือถ้าคำหยาบหลุดออกมาจากคนดีแล้วเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่า
1: ถูกต้อง
0: ตัวเองเนี่ยแบบพูดออกไปได้อย่างไรอย่างเงี้ยครับเป็นสิ่งสำคัญนะ
1: ครับ
0: คดีก็จะเป็นภัยของสังคมใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ต่อไปครับภัยที
1: ่ภัยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: ครับคือหมายความว่าในตอนนี้จะเป็นประโยชน์ของที่สุขคือสุขของการครองเรือนนะครับประโยชน์ก็มี3ประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ต่อสังคมประโยชน์ต่อธรรมชาติและทางกับการโทษก็มีโทษต่อตนเอง
0: ใช
1: ่ครับต่อสังคมและข้อสุดท้ายเลยโทษภัยต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: หมายความว่าทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยมีอยู่อย่างจำกัดแต่มนุษย์เราก็เพิ่มขึ้นทุกๆวัน
0: คร
1: ับมนุษย์เพิ่มขึ้นปุ๊บต่างคนต่างแย่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
0: ครับ
1: เห็นไหมครับซึ่งปัญหาที่ตามมาเช่นเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
0: ครับ
1: ปัญหามลพิษในน้ำอากาศเป็นพิษเดือดเสื่อมสภาพฝนกดไฟป่าน้ำท่วมระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลายธรรมชาติถูกทำลายสุดท้ายชีวิตมนุษย์ที่มักคิดว่าตัวมีปัญญาที่สุดกำลังจะสูญเสียพันไปเพราะน้ำมือของตนเอง
0: ครับ
1: ครับถ้ามนุษย์ไม่มีการปฏิวัติรูปแบบจริยธรรมการเสพบริโภคใช้สอยวันอย่างจริงจังก็จะมีปัญหาครับ
0: ใช่
1: คือทุกอย่างอะขี้หิสุขหมายความว่าความสุขของขึ้นหัดก็คือการคงเรือนถ้าเราไม่มีหลักการธรรมะโฆษณาเข้าไปช่วยแก้ไขปุ๊บปัญหาก็จะตามมาทุกอย่าง
0: ครับ
1: มีทั้งสุข

0: แล้วก็มีทั้งทุกข
1: ์ใช่ครับ
0: คือพูดง่ายๆมีทั้งคุณงามความดีแล้วก็มีทั้งโทษ
1: ครับ
0: โทษก็มีทั้งต่อตนส
1: ัง
0: คมแล้วก็สิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเรามีหลักพุทธศาสนาใส่เข้าไปปุ๊บมันจะเกิดประโยชน
1: ์ครับ
0: คือจะชะลอความเสื่อมโทรมของทุกๆอย่าง
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เป็นโทษที่เกิดขึ้นจากไม่นำหลักที่ฮิสุกมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
0: ใช่ครับ
1: ก็จะมีถ้าเราไม่ใช้อย่างน้อยตนเองต้องเจอก่อนก่อนที่ตนเองจะเจอก็พอเจอแล้วก็เป็นสังคมที่ขยายวงกว้างออกไป
0: ใช่ครับ
1: จนถึงเกิดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ครับ
1: แม้กระทั่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาทำอะไรด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าคนเราไม่มีหลักของที่ฮิสุกเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็ทำลายธรรมชาติเหมือนกัน
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้ก็เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: นน
0: คือพูดง่ายๆเวลาจะเริ่มที่สุขเนี่ยควรจะเริ่มจากสังคมในครอบครัวก่อน
1: ร
0: เริ่มจากจุดเล็กๆ
1: ครับ
0: ครับจากครอบครัวขยายขึ้นไประดับตำบล
1: ระ
0: ดับหมู่บ้านตำบลจังหวัดอำเภอถึงประเทศขยายความสุขเข้าไปโดยใช้หลักพุทธศาสนาเข้าไปให้เกิดความสุขให้ได้ในการเป็นที่หีก็คือเครือข่ายการอยู่ของเรือนคืออย่าให้เหลื่อมล้ำกันมาก
1: ครับ
0: ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปัน
1: ครับ
0: ถูกไหมมีการให้สันนิบาตที่ดีให้การศึกษาที่ดีให้ความคิดความหมายอนุรักษ์สิ่งไหนควรอนุรักษ์ก็อนุรักษ์ไว
1: ้
0: ครับสิ่งไหนไม่ควรทำลายก็ไม่ต้องทำลายรักษาไว้ให้ลูกให้หลาน
1: ครับก็โดยเฉพาะประเพณีครับประเพณีนี้สำคัญมากครับในปัจจุบันนี้ชนรุ่นหลังจะไม่เข้าใจว่าประเพณีที่ไทยมีมาแต่โบราณนั้นบางครั้งบางทีถูกกลืนหายไปเพราะว่าบางครั้งบางทีไม่มีในหลักสูตรแต่มีมาเพราะว่าการทำโดยการสืบทอดต่อๆกันมาเมื่อระยะคนที่เปลี่ยนเขาเรียกว่าเป็นเจเนอเรชันใช่ไหม
0: ครับ
1: เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยมันไม่มีการสืบต่อก็จะบางประเพณีก็จะหายไปแต่ถ้าเรามีการรักษาสืบทอดอยู่ตลอดเวลาก็จะประเพณีดีๆก็จะส่งสู่ลูกหลาน
0: แ
1: ล้วก็ทีนี้ลูกหลานก็จะเกิดการพัฒนาว่าประเพณีที่มาสืบทอดมาแบบนี้แล้วเราจะทำอย่างไรให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นเอายกง่ายๆก็เช่นว่ามีวันสงกรานต์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ประเพณีก่อเจดีย์ไซน์ก็มีการประกวดว่าใครก่อเจดีย์ไซน์ที่มีความสวยงามอย่างเงี้ยจะทำให้เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น
0: ก็สงกรานต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวด้วยทุกคนก็เข้าไปไหว้พระขอพรจากผู้ใหญ
1: ่
0: เป็นวันเหมือนกับวันครอบครัว
1: ครับ
0: ก็คืออย่างเช่นปีนี้ก็ให้ความรักกันในครอบครัวสังคมและประเทศชาติสร้างความผูกสามัคคีให้เกิดขึ้นให้ได
1: ้
0: ครับคือตรงนี้เป็นที่ระดับโลกเลยนะสงกรานต์ประเทศไทยนะคือมีการว่ายน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วก็มีการเล่นสงกรานต์อย่างสนุกสนานถือว่าเป็นประเพณีสืบทอดมาอย่างดีงาม
1: เป็นประเพณีที่ดีผมตัวผมเองคิดว่าเป็นประเพณีที่ว่าควรแก่การรักษาไว้อย่างยิ่งคร
0: ับ
1: เพราะว่าการออมน้อมทอมตนต่อผู้ใหญ่นี่มันเป็นสิ่งสำคัญครับคนเราถ้าขาดความออมน้อมทอมตนต่อผู้ใหญ่แล้วคือหาความเจริญในชีวิตไม่ได้
0: ใช่
1: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเรามีความก้าวร้าวผู้ใหญ่จะสอนอะไรในสิ่งที่ดีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรับได
0: ้ครับ
1: อย่างเงี้ยนะครับทำให้สังคมเรามันจะเสื่อมลง
0: ใช่
1: เพราะว่าคนเราไม่รู้จักอ่อนน้อมเข้าไปหาผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: ผู้ใหญ่พอเวลาเห็นเด็กๆหรือว่าลูกศิษย์อ่อนน้อมเข้ามาก็อยากจะถวายความรู้ใช่ไหมอยากจะให้สิ่งที่ตัวเองเคยได้เคยรับมาประสบการณ์ที่ผ่าน
0: ก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนได้บอกสิ่งต่างๆนะ
1: ใช่
0: ถ้าลูกหลานผู้เด็กผู้น้อยไม่เข้าไปหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้สอนไม่ได้บอกกล่าวถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามให้เด็กเขาหาผู้ใหญ
1: ่
0: เป็นการสร้างความรักความสามัคคีกันในครอบครัวครับ
1: เนี่ยสำคัญครับครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับก็จะมีการรดน้ำขอพรนะครับมีล้างมือล้างเท้าอย่างนี้สำคัญ
0: ขอพรขอเข้ามากันนะขอพรขอความดีความงามนะเดี๋ยวทางชีวิตให
1: ้พรเขาบอกว่าพรของพ่อแม่นี่ประเสริฐที่สุด
0: ใช่คร
1: ับพ่อแม่นี่เปรียบเสมือนเป็นผมของลูกใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เมื่อพ่อแม่ให้พรอะไรแล้วลูกจะได้รับพรนั้นก็ต้องทำตามพ่อแม
0: ่
1: ส
0: ั่
1: งสอนครับพ่อแม่สั่งสอนมาดีลูกก็ต้องเป็นคนดีให้ได้
0: ใช่ครับ
1: ถึงได้เรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นอภิชาตบุตร
0: ถูกต้องครับ
1: ถึงแม้จะไม่ได้เป็นอภิชาตบุตรเป็นอนุชาตบุตรก็ยัง
0: ดีครับ
1: ครับทำตามพ่อแม่
0: ครับเราก็พ่อแม่ทุกคนก็หวังลูกทุกคนอ่ะว่าลูกที่เกิดมาปุ๊บจะต้องเป็นอภิชาตบุตรหรือไม่ก็อนุชาตบุตร
1: ใช่
0: พ่อแม่ก็หวังลูก
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คำโบราณก็บอกว่าพ่อแม่ก็มีแต่จะแก่เท่านะ
0: คร
1: ับ จะเลี้ยงเจ้าเลื่อยไปนั่นยาใหม่ใช่ไหมครับคือพ่อแม่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกให้จนโตได้จนประสบความสำเร็จจนถึงที่สุดได
0: ้ครับ
1: จะถึงเลี้ยงได้แค่ว่าวันหนึ่งลูกจบการศึกษาแล้วมี

0: หน้าที่การงานดีแล้วสุดท้ายลูกก็ต้องกลับมาดูแลพ่อแม่
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เป็นวัฒนธรรมของชาวไทยที่ว่าสามารถจะดึงดูดเขาเรียกว่าความของชาวต่างชาติได
1: ้ก็อย่างพูดง่ายๆอย่างที่สุขเนี่ยถ้าเด็กๆคิดได้หน้าที่ของเด็กคือการเรียน

0: เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัว
1: ครับ
0: ถูกครับช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองไปถ้าคิดได้ประเทศชาติเราก็มีแต่ความสุขถือว่าหลักการที่สุขวัฒนศาสนาเราถือว่าพระเจ้าทรงสอนมาได้อย่างดีมาก
1: ใช่ครับ
0: ให้เกิดประโยชน์แก่ตน
1: ครับ
0: เกิดสังคมประเทศชาติแต่ตรงนี้มันถึงว่าเกิดต่อโลกของเราด้วยถ
1: ู
0: กไหมครับ
1: ใช
0: ้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอนุรักษ์ไว้รักษาไว้
1: ครับว่าแต่ละชุมชนเมืองทุกพื้นที่นะมีสิ่งที่ว่าเป็นประเพณีที่สำคัญอยู่แล้วมีแต่ว่าการรักษาเนี่ยสำคัญนะรักษาแล้วก็อะไรครับต่อยอด
0: ใช
1: ่สืบทอดต่อไป
0: คือการบอกกล่าวกันดูแลรักษาทำให้ดูเป็นตัวอย่างจากรุ่นพ่อส่งถึงลูกรุ่นลูกส่งถึงพ่อ
1: คือ
0: มันคือการแบบเป็นวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย
1: ครับพอเวลาถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อวัฒนธรรมนี้สามารถที่จะสืบทอดสู่ลูกหลานได้ลูกหลานนั้นน่ะก็จะสืบทอดต่อไปอยู่รุ่นหลานรุ่นเหลนได้ครับอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแม้กระทั่งพระสงฆ์เองครับเวลาจะให้พรญาติโยมบางโยมก็ไม่รู้ว่าพระสงฆ์ให้พรอะไรใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อภิวาทนสีลีสะใช่ไหมครับนิจจังวุฒฐาปจายิโนจตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพละ
0: ครับ
1: เพราะว่าพรสี่ประการก็คืออายุวรรณะสุขะและพละเนี่ย
0: ครับ
1: ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติอะไรครับ
0: นอบน้อมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: นอบน้อมต่อผู้ใหญ่
1: ปกตินอบน้อมต่อผู้ใหญ่ครับแล้วก็มีปกติกราบไหว้
0: ใช่ครับ
1: ไปไหนมาไหนเจอใครจะรู้จักไม่รู้จักยกมือไหว้ก่อนเลยครับ
0: ครับ
1: ถ้าเขาถ้าพระเหมือนกันนะถ้ามอง
0: ในวิธีของชาวพุทธนะการยกมือไหว้นะ
1: ถ้าคิดว่าเขาตัวเองมีอายุมากกว่าหรือมีพรรษามากกว่าเนี่ยเขาจะสงสัยแล้วคนที่ไหว้เราก่อนเนี่ยเขามีอายุเท่าไหร่มีภาษาเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: แต่พอเจอกันครั้งหลังตัวเองถ้ามีอายุพรรษาน้อยก็จะรีบไหว้ก่อนอย่างเงี้ยครับเป็นคุณธรรมที่ว่าจะเจริญด้วยอายุใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: จะเจริญด้วยวรรณะ
0: ครับ
1: จะเจริญด้วยสุขแล้วก็จะเจริญด้วยพละก็คือกำลัง
0: ครับ
1: อันนี้เป็นพรเวลาพระภิกษุให้กับญาติโยมทั้งหลาย
0: ครับ
1: ต้องมีปกติกราบไหว
0: ้ครับอย่างเราคิดง่ายๆเนี่ยเราทำไงก็ได้อะถ้าเราเรียนแล้วเรียนต้องให้รู้และให้แตกฉาน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเรียนยังไงเรียนให้เกิดปัญญาคือพระเจ้าท่านบอกว่าควรเป็นผู้ฝังที่ดีอย่างเด็กเนี่ยจะสอนหัวใจเลย
1: ครับใช่ครับ
0: เขาเรียกว่าคาถาหัวใจนะความสำเร็จนะสุจิปุลิท่องไว้เลย
1: ครับ
0: สุคืออะไร
1: ครับ
0: สุธาตในการฟัง
1: ครับสุนาติ
0: ใช่อยู่บ้านให้ฟังใครฟังพ่อฟังแม่
1: ใช่ครับ
0: ไปโรงเรียนให้ฟังครูบาอาจารย
1: ์
0: ถ้าเราไม่ฟังครูบาอาจารย์คุณจะมีความรู้ไหมไม่ม
1: ี
0: ความรู
1: ้
0: ถูกไหมสุคือการฟังหัวใจสองเมื่อฟังแล้วปุ๊บจินตะ
1: ครับ
0: ก็คือจินตนาคือการคิด คุณต้องคิดตามถ้าคุณฟังแล้วไม่คิดก็หูซ้ายออกหูขวาคุณจะไม่รู้เลย
1: ใช่
0: อยู่บ้านพ่อแม่พูดเราก็ต้องฟังฟังก็คิดว่าท่านบอกกาเราเฮ้ยมันจริงหรือไม่จริง
1: ใช่ครับ
0: ครูบาอาจารย์สอนที่โรงเรียนเราก็ต้องฟังว่าจริงหรือไม่จริงต้องคิดถูกไหมครับถ้าเราคิดแล้วไม่เข้าใจก็มาที่ปุจฉา
1: ครับ
0: ปุจฉาคืออะไรต้องถาม
1: ใช่
0: คนเราไม่ถามไม่ได้เราต้องถามถูกไหมเพราะเรามีปากเราต้องถามเมื่อเราฟังแล้วปุ๊บคิดแล้วปุ๊บไม่เข้าใจคุณต้องถาม
1: คร
0: ับ เมื่อถามแล้วคุณเข้าใจแล้วไม่พอก็คือลิขิตคือการเขียนกำหนดไว้คุณต้องมีการจดบันทึก
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมครับถือว่าหัวใจสำคัญที่สุดเลยสุจิปุลิ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: สำคัญทั้ง
0: สำคัญที่สุดครับแล้วคุณจะเกิดปัญญาแล้วคุณต้องคิดเลยว่าเมื่อเราเรียนสำเร็จปุ๊บเราจะต้องทำงานมีอาชีพถูกไหมไม่ใช่อยู่เพื่อหายใจเป็นวันหนึ่งเพื่อเสพสิ่งต่างๆเป็นวันหนึ่งเราจะทำประโยชน์เรามีความรู้วิชาการแล้วอย่างข้อแรกเลยเมื่อเรามีเงินมีทองปุ๊บเราต้องเลี้ยงดูคนในสังคมของเราก็คือคนในครอบครัวของเราเลี้ยงคนใกล้ตัวเรามีพ่อแม่พี่น้องเราเป็นต้นให้การเกื้อกูลเมื่อทรัพย์สมบัติที่หามาได้บางคนก็หามาปุ๊บเก็บอย่างเดียวไม่เกื้อกูลตนเองไม่เกื้อกูลหมู่ญาติไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติอะไรเลยมันก็ไม่ได้อะไรถูกไหมแต่เราคิดได้เงี้ยปุ๊บมันจะมีการเกื้อกูลและชีวิตจะมีความสุขมึงเขาบอกว่าชีวิตคนเราถ้ารู้จักการให้ชีวิตมันจะมีแต่ความสุข
1: ใช่ครับ
0: มึงก็ย้อนกลับมาเรื่องเนี้ยทานศีลแล้วก็ภาวนา
1: คือจะไม่ไปไกลจากเขาเร
0: ีย
1: กว
0: ่
1: าบ
0: ุญ
1: กิริยาวัตถุสามอย่าง
0: ใช่นึกไปเลยเนี่ยถ้าคุณถามว่าคุณจะให้เขาได้คุณก็ต้องมีเงินมีทองถูกไหมไม่ใช่ให้เงินทองเดียวคุณได้ความรู้ก็ยังได้เป็นวิทยาทานถูกไหมแล้วข้อสุดท้ายเลยถ้าไม่มีอะไรจะให้ให้อภัยทานให้อภัยซึ่งกันและกันคิดมีความส
1: ื่อโทษโกรธกันเวลาเราจะโกรธใครเนี่ยเราต้องคิดสักนิดหนึ่งว่าเมื่อโกรธแล้วมันมีแต่โทษครับ
0: ใช่ครับ
1: ลองปรับเปลี่ยนวิธีการดูลองไม่พูดถ้าเราโกรธมากๆเราก็ลองไม่พูดถ้ามันที่จะหลีกเลี่ยงจะไม่พูด

0: ได้ก็คือหนีหนีไปอยู่ทำจิตให้มันสงบ
1: ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้อย่างเช่นอาตมาก็ถือว่าโชคดีปีนี้ได้ไปกรรมฐานมานะ
0: ครับ
1: ก็คือจะเล่าเรื่องตัวนี้ให้ฟังนิดนึงถ้าเด็กเข้าใจตัวการทำสมาธินะเข้าตัวขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราเข้าใจแต่เด็กปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าชีวิตคนเราแต่ละช่วงแต่ละวัยเราจะเริ่มนับตอนประมาณทักในท้องแม่ตอน3เดือนที่รู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายพอพ้นจากนั้น 8-9 เดือนก็คลอดออกมา
0: เ
1: ป็นเด็กชายเด็กหญิงมีรูปให้มองเห็นแล้วถูกไหมรูปแรกคือรูปแหละนะส่องปุ๊บพอมีรูปเสร็จปุ๊บสิ่งต่อไปก็คืออูแวะอูแวะ
0: เวทน
1: าเสวยสุขมั่งทุกมั่งไม่สุขไม่ทุกมั่งแล้วข้อที่3ปุ๊บจะมีตัวสัญญาความจำได้ไม่
0: ร
1: ู้ลองย้อนกลับไปเราจำความได้จนกี่ขวบเต็มที่ก็ 5-6 ขวบถูกไหมแต่เราจะจำแล้วไม่ได้ต่อจากนั้นใช่ไหมมันลางๆตรงนั้นเพราะจิตเราคิดแต่จะสร้างนู่นสร้างนี่เดี๋ยวมันรุ่นหมายทุกอย่างไหม
0: ใช่ครับ
1: และตัวที่สี่เขาเรียกว่าตัวสังขาร
0: ครับ
1: คือสิ่งที่ปรุงแต่งเรา
0: ครับ
1: ปรุงแต่งให้เราเป็นผู้หญิงปรุงแต่งผู้ชายปรุงแต่งให้เราเป็นแก่เท่าชราคือสังขารสิ่งปรุงแต่งทุกอย่างไม่แต่ความคิดเราปรุงแต่งเลย
0: ใช่คร
1: ับแล้วตัวสุดท้ายนี่คือตัวว
0: ิญญาณ
1: ครับนี่ก็คือการรู้แจ้ง
0: ครับ
1: ทุกคนก็มีตัววิญญาณ
0: ใช่คร
1: ับ แต่ถามว่ามึนเวียนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยถามว่าทุกวันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จริ งถ้าเราคิดได้ปุ๊บเราคิดเราเฮ้ยวันก็คืนหันแป๊บเดียว
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเรามัวแต่ประมาทแต่ชีวิตเราก็ไม่มีความสุขบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเกิดมายาก
0: ครับ
1: เมื่อเกิดมาปุ๊บคุณสร้างความดีให้แก่ตนสังคมประเทศชาติได้หรือเปล่าคนจะสร้างได้คือคนต้องมีปัญญา
0: ใช่ครับ
1: ถูกมั้ยมีปัญญามีความรู้ถึงจะสร้างประโยชน์นี้ได้จะต้องคิดให้ดีเนี่ยคือตัวขันธ์5แล้วเราเป็นเด็กเราจะมีโอกาสได้เป็นผู้ใหญ่เป็นแก่หรือเปล่าเราก็ไม่รู
0: ้ใช่
1: เมื่อเราแก่ไปปุ๊บเราจะเป็นไหนได้ต่อ
0: ครับ
1: ทรัพย์สมบัติที่เรามีปุ๊บเราเอานำมาใช้ประโยชน์แก่ตนสังคมประเทศชาติได้หรือเปล่านี่คือความคิดถูกไหมครับถ้าเราคิดได้ปุ๊บโอ้โหเราจะแบบกูมีประโยชน์ที่ได้เกิดขึ้นมา
0: ใช่
1: มีความรู้มีอะไรที่ได้ศึกษาความรู้ถูกไหมไม่หลงก็ลืมอยู่สิ่งต่างๆ
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นหลักประโยชน์ของที่สุข
1: ใช่ครับ
0: มีประโยชน์มากมายนะครับถ้าเรามองในมุมที่ว่ามันดีมีประโยชน์แต่ถ้ามองในมุมที่โทษมันก็เป็นโทษเหมือนกันครับเป็นคู่ขนานกันเขาถึงบอกว่ามีทำดีแล้วก็มีทำขาวที่เป็นคู่ขนานกัน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับไม่มีอะไรที่ว่าจะดีไปหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่มีอะไรที่ว่าจะเสียไปหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในหลักเขาเรียกว่าทางสายกลาง
1: ก็ใช่ทีนี้หลักธรรมจักรพระเจ้าทรงสอนมาพระเจ้าดีทุกอย่างแต่พระเจ้าต้องส่งออกบวชเพื่ออะไรเพื่อหาความไม่ตาย
0: ครับ
1: พระเจ้าลองมาทุกอย่างแล
0: ้
1: วลองข้อแรกลองทำมันตนเองตลอดทำตัวเองให้ลำบากทำบรรลุไหมก็ไม่บรรลุคนอื่นก็เรียบร้อยแล้วอันที่สองปุ๊บถ้าคุณอยู่แต่ในกามตลอดสุขตลอดอย่างเดียว
0: สองอย่าง
1: คุณก็ไม่บรรลุเพราะพระพุทธเจ้าเราตอนไม่ใช่ชาติสิทธัตถะสุขตลอดเลยพ่อแม่ให้เลี้ยงดูอย่างดีมีแต่ความสุขตลอดไม่ต้องทำอะไรเลย
0: อยู่ในปราสาทสามชั้น
1: ใช่ท้ายสุดแล้วจังว่าบริหารทั้งจิตเราดีกว่าก็คือจิตวิญญาณบริหารทางใจของเราและอีกอย่างพระองค์ทรงเจออะไรรู้ไหมกฎของธรรมชาติ
0: ครับ
1: ทุกอย่างก็มีขึ้นมีลงว่าตักโลก
0: ครับ
1: คำว่าเกิดแก่
0: เรียกว่า
1: เจ็บก็ตาย
0: เรียกว่าเทวทูตเทวทูตสี
1: ่นี่คือสิ่งที่ธรรมดาที่สุดแล้วพระองค์ก็ทรงสอนอะไรรู้ไหมให้คนรู้ก็คืออนุบุพิกถา5อย่าง
0: ครับ
1: คือ1
0: ทาน
1: ครับถูกไหม
0: ทาน
1: ทานทานกถาสอนให้คนรู้จักการให
0: ้
1: คุณจะมีความสุขกับการให
0: ้
1: เมื่อคุณให้คุณก็ได้รับถูกไหมสองคุณก็หวังได้เลย
0: ศีล
1: ศีลถูกไหมคุณก็มีศีลถูกไหมเมื่อมีทานมีศีลปุ๊บข้อที่3ปุ๊บคุณหวังได้หวังสวรรค์ได
0: ้
1: เมื่อคุณตายปุ๊บคุณก็อยู่ในสวรรค์อย่างเดียวแต่คำว่าอยู่สวรรค์ปุ๊บก็ยังมีกามมีโทษอยู
0: ่
1: ไปสอนว่า
0: ให้ออก
1: โทษของออกจากกามว่าคันอยู่ในกามเนี่ยมันเป็นโทษอย่างเดียวมันมีแต่ทุกข์มันไม่มีความสุขที่ยั่งยืนและดีที่สุดก็คือเนกขมะเนกขมะก็คือถ้าคุณสละทุกอย่างคุณก็คว
0: ร
1: ถูกไหมแล้วพระองค์ก็สอนอริยสัจ4สอนรู้จักคำว่าไอ้ทุกข์คืออะไร
0: ครับ
1: เหตุแห่งทุกข์คืออะไรนิโรธความดับแห่งทุกข์คืออะไร
0: ครับ
1: มรรคทางสายกลางคืออะไรเนี่ยคือสอนพระเจ้านี่คือหัวใจหลักๆเลย4อย่างทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็ไม่ยากถ้าเราเรียนรู้จริงๆแล้วมันอยู่ในทางที่เราเรียนรู้ทางนั้นเลยถูกไหมครับ
0: เป็นหลักธรรมที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมข้อแรกก็ว่าได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรก
1: ็
0: คือเมื่อแสดงธรรมบทนี้แล้วก็จะหมุนไป
1: ใช่
0: ในการย้อนกลับ
1: หมุนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย
0: เขาเรียกว่าเป็นจักรก็จะนำไปสู่ความเจริญเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อบุคคลมายึดหลักของการปฏิบัติแล้ว
1: ครับ
0: เขาจึงบอกว่าเมื่อปริยัติเราก้าวหน้าไปเรื่อยครับ
1: ครับ
0: ก้าวหน้าไปมากก้าวหน้าไปมาก ทีเนี้ยการปฏิบัติมันต้องมองย้อนหลังครับคือย้อนหลังไปเอาหลักของพระพุทธเจ้าที่ท่านเคยบำเพ็ญไว้ในตอนนั้นเอานำมาปฏิบัติ
1: เป็นปฏิปทาครับ
0: ใช่ครับเป็นปฏิปทาในการปฏิบัติคือปฏิบัติย้อนหลังอย่าไปปฏิบัติก้าวหน้าแบบปริยัติไม่ได้ครับปฏิบัติเราต้องยึดหลักครูบาอาจารย์ที่เข้าทำไว้ไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมการทำสมาธิการแผ่จิตเมตตาภาวนาเนี่ยครับอันนี้เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เราต้องอย่าละทิ้งครูบาอาจารย
1: ์
0: สำคัญเลยครับคนเราเกิดมาได้ยังน้อยถ้ามีครูบาอาจารย์แล้ว
1: ก็ครูบาอาจารย์ก็ต้องมีครูบาอาจารย์สองอย่างนะ
0: ใช่
1: ครูบาอาจารย์ทางโลก
0: ใช่
1: กับครูบาอาจารย์ทางธรรม
0: ใช่
1: เราต้องเลือกให้ดู
0: ครับ
1: อย่างเช่นนักเรียนปุ๊บคุณต้องคบครูบาอาจารย์ทางโลก
0: ครับ
1: ทางโลกคือใครคนแรกคือพ่อแม่
0: ใช่
1: ถูกไหมในบ้านก็คือต้องฟังพ่อแม่
0: ตอ
1: นนี้ต้องฟังครูบาอาจารย์ของเราต้องให้ความเคารพแล้วคุณจะเกิดความรู
0: ้ใช่
1: ถ้าคุณไม่เคารพปุ๊บคุณไม่เกิดความรู้
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณไม่เชื่อฟังปุ๊บคุณเกิดปัญหาแน่ๆ
0: ใช่ไ
1: หมครับ
0: ต่อไปก็ครูบาอาจารย์ทางธรรมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครูบาอาจารย์ทางธรรมก็คือพระภิกษุ
1: ภิกษุสงฆ์นี่
0: นะครับที่จะให้ธรรมะเราได้อย่างดี
1: ส่วนมากคนจะเชื่อธรรมะก็ต่อเมื่อคุณแก่ตัวเจอเหตุเจอคนลำบากจะตายจะตายแล้วเอาพระมาสวดหน่อยที่จริงมันไม่ใช่คุณต้องควรรู้จักหลักธรรมะตั้งแต่ตอนเด็กนี่แหละ
0: ต้องนำมาพิจารณา
1: ใช่ที่ไหนเห็นใจจะสร้างฐานะสร้างให้เกิดประโยชน์รู้จักคุณของพ่อแม
0: ่
1: ถ้าคุณไม่มีเรียนไม่มีเงินมีทองจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ยังไงถูกไหมกับคนไม่ได้ทัดเจริญได้ยังไงถูกไหมถึงว่าทุกคนสว่างมาก็ต้องสว่างไปแล้วเกิดมาตอนนี้ปุ๊บถือว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศประเทศ
0: ครับ
1: เป็นประเทศที่
0: เป็นประเทศที่สมควรมาก
1: มีทุกอย่างเป็นประเทศที่เหมาะกับการทำบุญการสร้างบุญสร้างกุศลพระสงฆ์ยังเดินเวียนอยู่ให้เราเห็นได้ทุกคนถือว่าดีที่สุด
0: เป็น
1: ประเทศหาได้ยากนะ
0: แม้กระทั่งเรามาลองดูว่าประเทศที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดอยู่ตรงนั้นแท้ๆยังไม่เหลือแทบจะไม่เหลือพระพุทธเจ้าเลย
1: ถูกต้องครับ
0: ยังไม่เหลือศาสนาพุทธไปเลยถูกเกินกินไปหมดสุดท้ายแล้วมาเจริญอยู่ตรงประเทศไทย
1: ถ
0: ือว่าเรามีโอกาสแล้วครับที่ว่าได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาพอได้พบพระพุทธศาสนาแล้วถ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยเป็นการดีมาก
1: เป็นการดีมากครับ
0: ครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเมื่อเราได้เกิดในยุคนี้ปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วก็ในสมัยรัชกาลนี้ด้วยครับ
1: ใช่ครับ
0: ยิ่งพระองค์ท่านทรงเป็นเอกอัครสนุปธรรมภ
1: พนี่เรื่องจริงเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: สนุนทุกอย่างครับไม่ใช่เป็นเรื่องการเรียนบาลีทั้งแผนกปริยัติแผนกสามัญท
0: ุ
1: กอย่างก็พระองค์ก็ทรงที่จะให้การสนุนทุกอย่างครับ
0: ใช่ครับ
1: ถือว่าเป็นหัวใจ
0: ครับ
1: ครับของชาติเลยครับ
0: ก็ตอนไปสอบบาลีใช่ไหมครับพระองค์ท่านก็นำอาหารขวานมาเลี้ยงตลอดการสอบทั้งทุกวันนะทุกวันไม่ว่าจะมื้อเช้ามื้อเพลครับแล้วก็การปฏิบัติพระองค์ท่านก็มีความสนใจ
1: ก็ผมอาตมาถึงบอกว่าถ้าเราคิดได้แต่เด็กปุ๊บรักษาไว้เลย3สถาบันชาติ
0: ชาติเนี่ย
1: ชาติสำคัญที่สุดนะเรามีชาติต้องมีแผ่นดินให้เราอยู
0: ่
1: แล้วก็มีศาสนาที่รักษาไว้ศาสนาคือคำสอนให้ทุกคนเป็นคนดีแล้วก็อีกอย่างศาสนาพระมหากษัตริย์เราเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานี่คือความภูมิใจคำว่าไทยเนี่ยมันหาได้ยากจริงๆนะเป็นความเป็นไทยเนี่ยไม่เป็นเบื้องล่างของใครนี่คือความภูมิใจของเรานะ
0: ใช่ครับ
1: แผ่นดิน
0: ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร
1: ใช่เนี่ยนึกขึ้นมาก็มีความภูมิใจนะนี่คือหลักพุทธศาสนาของเรานะ
0: ครับเราก็ต้องมีความภูมิใจครับที่ได้เกิดเป็นคนไทยครับอยู่ใต้ร่มพระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์เรา
1: ใช่
0: ครับ
1: ทีนี้เราก็มองว่าเมื่อเราเป็นเด็กปุ๊บเมื่อเราเรียนให้สูงเนี่ยเราทำไงก็ได้จะใช้ปัญญาของเราทำให้เกิดประโยชน์เอาครอบครัวเราเนี่ยไม่ให้เดือดร้อนทำสังคมเราให้ดีได้แค่เราให้เจริญรุ่งเรืองช่วยเหลือเกื้อกูลกันแค่ที่ลำบากปุ๊บเราช่วยไหนได้ก็ช่วยเหลือให้ทุกคนมีหลักของศีล5คือหมู่บ้านศีล5วัดประชารัฐเข้ามาช่วยร่วมกันทั้งหน่วยราชการตั้งแต่แล้วมีความฝึกสอนให้เด็กรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงสอนให้รู้สอนให้เข้าใจให้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่พึ่งของพวกเรา
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นหลักเรียกว่าเป็นประโยชน์ของที่ฮิสุก
1: ที่ฮิสุกเลยครับ
0: ใช่ครับเพื่อนำมาพิจารณาดูแล้วสุดท้ายก็ไม่พ้นจากการที่พัฒนาตนเองก่อนสำคัญเมื่อพัฒนาตนเองได้แล้วก็พัฒนาสังคมนะครับแล้วก็พัฒนาเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
1: แล้วก็อีกอย่างสำคัญเลยครับทุกคนรู้จักเวลา
0: ครับ
1: เพราะเวลาเราเพลินอยู่กับสิ่งต่างๆเนี่ยบางทีมันไร้ประโยชน์อย่างเช่นเอาง่ายๆนะเด็กบางคนชอบเล่นเกมหมดเวลาไปที่3 4ชั่วโมงไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยแต่พอจะเรียนแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเอาไม่ไหวแล้วหลับแล้วหมดแรงถูกมั้ย
0: แค่เปิดหนังสือก็หลับ
1: ใช่ต้องรู้จักการแบ่งเวลาการพักผ่อนคุณต้องรู้เวลาคนเราถ้ารู้เวลาปุ๊บมันจะสำคัญที่สุดมันจะรู้ทุกอย่าง
0: ครับ
1: สมัยนี้คนเราก็จะไม่ค่อยรู้เวลาถึงว่าโลกเรามันเจริญไปเยอะแต่ว่ามนุษย์เราก็ห่างหายจากตรงนี้ไป
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามัน

0: มีการเอาเปรียบมีการแข่งขันกันทุกๆอย่างอยู่ที่พ่อแม่ต้องคอยสั่งสอนลูกหลานของเราให้รู้จักเวลารู้จักเรียนรู้จักการสร้างประโยชน์แก่ตนสังคมประเทศชาติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งแวดล้อมคือโลกของเรานี่แหละ
1: ครับครับถ้าถึงได้บอกไม่มีคําว่าไปไม่กลับนะคร
0: ับ
1: ตัวไปไม่กลับนี่ก็คือเวลานี่นะ
0: ครับใช่ครับ
1: เช่นเดียวกับสายน้ําเนี่ยสายน้ําจะไม่ไหลกลับเหมือนกันเวลาเช่นเดียวกันครับเมื่อล่วงเลยประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งไปแล้วก็จะไม่ไหลกลับเหมือนกันจังหวะและโอกาสนี้สําคัญครับเมื่อจังหวะและโอกาสมาถึงเราต้องรีบกว่าครับต้องรีบไปคว้าในขณะที่เมื่อเราอยู่ไปเรียนใช่มั้ยครับเราก็ต้
0: องไปคว้าในการเรียน
1: ในการศึกษาเพราะว่าถ้าเราไม่ไปคว้าในช่วงนี้แล้วพอแก่ตัวไปแล้วความจําไม่มีแล้วครับเริ่มจะจําไม่ค่อยได้แล้วเริ่มจะจํายากแล้วครับทีนี้ก็มันอยู่ที่วัยที่ไม่เหมาะสมแล้วพออายุสูงขึ้นมาหน่อยก็วัยทํางานเราก็ต้องใช้จังหวะเวลานี้เอาไปทํางานครับไม่ใช่เอาเวลานี้ไปเรียน
0: ใช่ครับ
1: พอเวลาทํางานเสร็จปุ๊บถึงวัยชราก็ต้องเข้าวัดแล้วเริ่มเข้าวัดหาธรรมะ
0: ใช่
1: หาหลักปฏิบัติ
0: ใช่ครับครับเริ่มดูว่าคําสอนพระเจ้าจริงไม่จริง
1: ใช่
0: ถูกมั้ย
1: ครับ
0: เราวัยเกษียณปุ๊บหมายความว่าเราเริ่มแก่แล้วแต่พระเจ้าสอนจริงนะเกิดแก่เจ็บถูกมั้ย
1: ใช่
0: ให้สุดแล้วก็ถือการละสังขารของเราคือทุรัตทุกขันธ์5นี่แหละถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้จะเป็นการดีทุกคนก็จะไม่ยึดติด
1: ครับ
0: ไม่ถือมั่นสิ่งต่างๆทุกคนจะสร้างประโยชน
1: ์
0: สร้างประโยชน์กันเล็กเดียวแล้วก็จะทําบุญที่เกิดประโยชน์ไปใช้ในโลกหน้า
1: ใช่ครับ
0: ถูกมั้ยและอีกอย่างนึงเราไม่ต้องรอถึงพระศรีอานนท์ขนาดเรานี่แหละ
1: ตอนน
0: ี้เรามีแค่ทานศีลภาวนานี่3อย่าง
1: ใช่ๆ
0: เราก็สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงได้
1: คือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับในปัจจุบันนี้เรามองว่าเวลาบางครั้งบางทีเราจะรอเวลาให้ถึงก่อนแล้วค่อยทํา
0: ครับ
1: สู้เราทำปัจจุบันนี่นะครับเอาให้ดีที่สุดเลย
0: อยู่กับปัจจุบันนี่นะครับทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดครับอย่างจากคนดีเด็กถ้าเด็กตั้งใจเรียนก็ถือว่าเป็นคนดีต่อสังคมและประเทศชาติและครอบครัวถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คนทำงานตั้งใจทำงานให้ดีให้ตามเวลาไม่อู้งานไม่หนีงานคุ้นเป็นคนดีต่อสังคมและประเทศชาติฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับนี่เกิดซื้อชาติอย่างเดียวคุณต้องทำงาน
1: ครับ
0: ไม่ก่อความปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมถ้าคนไม่ทำงานปุ๊บติดเหล้าเมายาติดยาเสพติดมันก็ไม่ได้
1: ใช่ครับก็พาสังคมให้เสื่อมลงเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า
0: ไปวิ่งราวเขาบ้างนู่นบ้างนี่บ้างทั้งๆบางคนก็แข็งแรงดีนะแต่เอาแรงเนี่ย
1: ไปทำในสิ่งที่
0: ไปวิ่งราวถูกราววิ่งราวเขามันผิดมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วมัวแต่เสียดายว่าโอ้ตอนเด็กๆกูเรียนก็ดี
1: ส่วนใหญ่จะคิดอย่างเงี้ยแล้วทำไม
0: กูไม่น่าทำอย่างนั้นเลยใช่ไหมเพราะขาดการสมาทานศีลขาดการยับยั้งชั่งใจคุณต้องคิดเพราะว่าทุกอย่างน่ะตัวสังขารคือสิ่งตุ้งเพราะว่าคำว่าใจเนี่ยมันมีดวงเดียวแต่ตัวจิตเรามันมีหลายดวงจิตเราอยากจะสบายทุกคนอยากจะได้นู่นอย่างนี้ถ้าเรามีการสึกคุมจิตของเราให้ได้โดยใช้กรรมฐานคุมไว้เนี่ย คิดซะว่าอารมณ์ที่เข้ามาจิตของเราปุ๊บเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แป๊บเดียวมันก็ดับไปถ้าเราไม่ปรุงแต่งมันสักอย่างเดี๋ยวมันก็ดับไปเองแต่อารมณ์ความดีปุ๊บเราสร้างมาสร้างเรื่อยๆมันจะเกิดพลังเกิดแรงที่เกิดความเกี่ยวข้องเนี่ยคือการฝึกบ่อย
1: ๆ
0: ฝึกจนขนาดที่ว่าคุณสามารถแยกกายออกจากจิตจากกันให้ได้
1: ใช่ครับ
0: นะถ้าคุณสามารถทําตรงนั้นได้คืออันนี้สูงอันดีนี่คือหัวใจเลยนะ
1: ครับเป็นการแยกรูปแยกนามคร
0: ับ
1: เป็นความเบื้องต้น
0: แยกความรู้สึกออกจากให้ได้โดยเฉพาะความรู้สึกความอยากนี่แหละนะอยากเพราะตัวกิเลสเนี่ยทําไงก็ได้ถึงจะลดละกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตของเราได้ไอ้ความอยากได้เนี่ยอยากจะรวยอยากกินมีนู่นอยากมีนี่ลองมุมกลับถ้าเรามีแล้วคุณได้อะไรขึ้นมา
1: ใช่
0: ใช่ครับมีแล้วก็อยากได้เพิ่มได้เพิ่มไม่รู้จักคําว่าพอเพียง
1: ครับ
0: ถูกไหมครับแต่เราคิดว่าเฮ้ยเราพอดีแค่ตรงนี้พอกับฐานะของเราเอ้ยเราสร้างประโยชน์ได้ตรงนี้เราก็ถือว่าเราก็ดีตรงนี้แล้ว
1: คร
0: ับหลักการตรงนี
1: ้ก็ยึดหลักพอเพียงครับพูดง่ายๆครับมองถึงหลัก
0: ความพอของบุคคลไม่เท่ากันถูกไหมครับ
1: มองไปที่หลักความพอในแต่ละให้สมฐานะของเรา
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่ใช่ว่าเรามีแค่นี้เราจะพอแล้วมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่
0: ไม่ใช่อัน
1: นี้ไม่ใช่พอเพียงครับ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเห็นแก่ความสุขส่วนตัวมากกว่าเราต้อง
0: สร้างประโยชน์คือไม่ได
1: ้ครอบครัวเราต้องอยู่เป็นสุขอยู่สุขสบายด้วยอย่างเงี้ยครับเป็นการพอเพียงในทางของการใช้ชีวิตของคฤหัสถ์น
0: ะครับ
1: ทีนี้พอมามองขึ้นสูงขึ้นไปก็คือความพอเพียงในสังคมเราจะพอเพียงยังไงครับในระดับที่มันสูงขึ้นไปก็จะต้องมีหลักธรรมะที่สูงขึ้นไปอีก
0: หลักยุติธรรม
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือความยุติธรรมของสังคม
0: ใช่ครับ
1: สังคมทุกวันนี้ก็มีการเหลื่อมล้ำมากเรามองแล้วนะครับคือมีความเหลื่อมล้ำไม่ยุติธรรมไม่นำหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยมานำ ในการใช้หลักคุณธรรมเข้ามาเมื่อไม่ใช้หลักคุณธรรมแล้วทีนี้การความยุติธรรมเนี่ยมันก็เลยมีน้อยม
0: ัน
1: ก็เลยใช้ที่เรียกว่าหลักพวกพ้องมากกว่าพวกคุ้มมาก
0: การกบขี่คุ้มเพงกันและการใช้อาศัยคุณมาก
1: ครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักที่ไม่ถูกต้องไม่มองถึงความเป็นจริงในสังคมปัจจุบันทีนี้พอมามองในหลักของความยุติธรรมแล้วเมื่อสังคมเรามีความยุติธรรมก
0: ็
1: จะทำให้สังคมนั้นสงบร่มเย็นมีคุณธรรมนำจิตใจเราลองดูได้ตัวอย่างคำโครงการหมู่บ้านประชารัฐสร้างสุขใช่ไหมคร
0: ับ
1: ประชารัฐสร้างสุขเนี่ยได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: อย่างน้อยเมื่อเราดึงหน่วยงานประชาชนเข้ามาแล้ว
0: ครับ
1: จะทำให้วัดนั้นน่ะมีความเจริญมากยิ่งขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: เจริญอย่างแรกคืออะไรครับวัดก็จะได้มวลชน
0: ครับ
1: พอวัดได้มวลชนแล้วก็เกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเก
0: ื
1: ้อกูลกันแบบไหนครับพอวัดมีอะไรที่สามารถจะพอช่วยเหลือญาติโยมได้ก็จะนำสิ่งนั้นไปช่วยเหลือญาติโยม
0: ถูกต้องครับ
1: ญาติโยมจะช่วยเหลือญาติวัดได้ยังไงก็ไม่ต้องอะไรมากครับก็ใส่บาตร
0: คร
1: ับ พอพระรู้ว่าพระวัดนี้มาเดินบิณฑบาตแล้วก็จะต้องรีบกุลีกุจอ
0: คือพูดง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นการเกื้อกูลอย
1: ่
0: างเช่นง่ายๆเราคิดง่ายๆคุณได้เขามีเงินมีทอง
1: ครับ
0: เขาก็มาทำบุญกับว
1: ั
0: ด
1: ใช่ใช่
0: วัดก็เอาเงินทองเนี่ยไปสร้างโรงเรียนบ้างสร้างศาลาบ้างเกื้อกูลคนยากคนจนบ
1: ้
0: าง
1: นู่น
0: บ
1: ้
0: างน
1: ี
0: ่บ้างใช่ไหมช่วยเหลือก่อนศพไม่มีญาติบ้างหรือบ้างเกื้อกูลกัน
1: ครับ
0: คือใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน
1: ์
0: ถามว่าถ้าคนมีเงินไม่รู้จักเสียสละขึ้นมา
1: ครับ
0: คนยากคนจนก็
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้อะไรขึ้นมาครับ
1: อันนี้ก็เป็น
0: ดึงคนนี้เข้ามาอยู่ในวัด
1: ครับ
0: ให้ได้เกิดประโยชน์ขึ้นเหนือกูลกันเพราะว่าสนับพุทธเราเกิดที่อินเดีย
1: ครับ
0: ทำไมถึงเกิดที่อินเดียเพราะหนึ่งในอินเดียแบ่งวรรณะกัน
1: ครับ
0: ใครรวยก็รวยเลยจนก็จนเลยชัดเจนเลยไม่ถือเหลี่ยมล้ำจนบอกว่าคนเราเกิดมาไม่เท่ากันก็จริงแต่ไปเท่ากันตายเหมือนกันทุกคนหมดเม
1: ื่
0: ออยู่แล้วอยู่ให้มีความสุขเสมอเท่าเทียมกันดีกว่าที่เหลือเกื้อกูลกันและกันศาสนาถือว่ากระจายไปทั่วถ้าใครเข้าใจหลักการก็เจริญรุ่งเรือง
1: เขาเรียกว่าเป็นศาสนาเพื่อสันติสุข
0: สันติ
1: ภาพถือว่ามองได้เลยก็คือมองถ้ามองในวงกว้างเนี่ยเป็นศาสนาที่เกื้อกูลจริง
0: ใช่ครับ
1: เวลาเราจะถวายสังฆทานเนี่ยครับหิตายะสุขายะ
0: ใช่ครับ
1: เพื่อประโยชน์และความสุขแล้วก็เพื่อความเกื้อกูลเนี่ยครับสำคัญเราต้องมีความเกื้อกูลเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะว่าได้
0: เพราะถ้าเรียนรู้จริงๆแล้วอย่างก็อีกเดือนนี้ก็เดือนวิสาขบูชาถือว่าเป็นโนริโก้ก็ทรงก็คือว่าให้เป็นบุคคลสำคัญที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ผลต่อโลกเลยพระเจ้าเราแม้แต่ประสูติก็ประสูติในป่าต
1: ร
0: ัสรู้ก็ในป่านิพพานก็ในป่าเป
1: ็
0: นคนของโลกโดยเฉพาะอยู่แล้วเกื้อกูลทุกอย่างและพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธบริษัทที
1: ่
0: เป็นเหล่ากษัตริย์ทุกอย่างคุณมีเงินมีทองเท่านั้นเลยแต่เอาคนมีเงินทองเนี่ยรู้จักการสละทรัพย
1: ์
0: ให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
1: ทุกนี้หลายๆวัดก็จะเป็นแบบนี้นะเมื่อเวลามีเงินมีทองมากก็นำไปบริจาคช่วยเหลือญาติโยมที่ยากจนคนที่ไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมครับที่ประสบอุทกภัยประสบวาตภัยอาคีภัยพระก็จะนำปัจจัยเหล่านี้ไปช่วยเหลือญาติโยม
0: ใช่ครับ
1: ไปเขาเรียกว่าไปเป็นต้นบุญสร้างให้
0: กำลังใจบ้างไปช่วยนู่นช่วยนี่บ้างที่ช่วยได้ให้กำลังใจ
1: ถือว่าเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เนี่ยที่จะเกื้อกูลใช่ไหมคร
0: ับ
1: พระคุณชนะหิตายะใช่ไหมครับเก
0: ื
1: ้อกูลชาวโลกให้มีความสุขโดยไม่ได้แบ่งว่าจะต้องเป็นใครเป็นอะไรยังไง
0: ไม่เกี่ยวเป็นคนรวยคนจนจะตกยากคือเป็นเกื้อกูลทุกคน
1: ครับ
0: เกื้อกูลคนรวยก็เพื่อให้เขาได้ทำบุญ
1: ใช่
0: เกื้อกูลคนจนเพื่อเอาเงินบุญตรงนั้นอะไปช่วยคนจนอีกทีนึง
1: ก็อาจจะสงสัยว่าเกื้อกูลคนรวยเกื้อกูลแบบไหนครับก
0: ็
1: เกื้อกูลโดยการให้ธรรมะเนี่ยนะคร
0: ับ ใช้ธรรมะสอนเขา
1: คนรวยเนี่ยมองพูดถึงทัศนคติก็คือเขาจะมีอีโก้สูงพอมีอีโก้สูงแล้วเนี่ยการที่จะลดอีโก้ของคนที่มีอีโก้สูงได้ต้องลดด้วยธรรมะครับ
0: ใช่ครับ
1: ต้องพูดธรรมะที่ถูกจิตถูกใจของเขา
0: ให้ตรงกับจริตของเขา
1: ครับ
0: ครับ
1: บางคนไม่เคยบริจาคทานเลยเป็นคนตนีทีเหนียวก็จะพูดถึงโทษของการตนีทีเหนียวว่าเมื่อตนีทีเหนียวไปแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติที่ได้มาทั้งชีวิตเนี่ยสุดท้ายก็เอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้
0: ต
1: ั
0: วเองก็ไม่ใช้แค่ทรัพย์อย่างเดียวเลย
1: ใช่ครับ
0: ลูกหลานก็แย่งกันอีก
1: ครับลูกหลานก็ต้องมาทะเลาะกันเพราะว่าทรัพย์มันมีมาก
0: ใช่ครับ
1: ก็เกิดการครอบครัวทะเลาะวิวาทก็ไม่เป็นสุขอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้พระก็ต้องนำธรรมะตัวนี้แล้วไปปรับใช้
0: สอนให้เห็น
1: ให้ญาติโยม
0: ให้เห็นโทษ
1: ครับได้เห็นโทษของ
0: ทั้งผลดีและผลร้ายของพวกทรัพย์ที่หามาได้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งจะเป็นหลักของที่ฝึกอย่างดีเลย
1: 4ประการใช่ไหม
0: ครับ

0: หนึ่งคืออะไรครับสุขจากการมีทรัพย์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สองสุขจากการอะไรครับใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้
1: ถูกต้องครับ
0: สามสุขไม่เป็นหนี
1: ้ครับ
0: สี่สุขจากการประกอบการงานที่ไม
1: ่มีโทษครับคือความภูมิใจเพราะคนเราปัจจุบันจะขับเคลื่อนได้ก็ต้องใช้พวกทรัพย์นี่ถูกไหมครับ
0: ก็คือพวกทรัพย์ทั้งสี่อย่างน
1: ี
0: ้ก็เป็นหลักที่สุขที่สามารถจะนำไปใช้กันได้ทุกคนทุกวัยไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็แล้วแต่บางคนอาจจะมองไม่เห็นว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรความสุขที่แท้จริงของคฤหัสถ์อยู่4อย่างนี่แหละคร
1: ับ
0: คือได้มีทรัพย์ได้ใช้จ่ายทรัพย
1: ์
0: ได้ไม่เป็นหนี
1: ้
0: ใครแล้วก็ทําการงานที่ดีเนี่ยคร
1: ับความภูมิใจนะทําการงานที่ดีไม่ไปแบบไปเอาแล้วก็เปรียบใครใครมาได้ทรัพย์ขึ้นมาให้เกิดประโยชน
0: ์อันนี
1: ้ก็เกิดประโยชน์แก่ตนครอบครัวสังคมแล้วก็เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติให้ได้
0: ใช่ครับ
1: ให้เกิดประโยชน์ที่ว่าเป็นแบบตามเราไปตลอดเป็นประโยชน์
0: จุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือเพื่อประเทศชาติที่สงบสุขใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทกัน
1: ใช่ครับ
0: เป็นสันติภาพ
1: ใช่
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าถึงต้องมีออกเป็นกฎบัญญัติเอาไว้ทั้งของภิกษุให้อยู่ด้วยกันได้
0: ใช
1: ่และของก็คือขี้หิก็คือของ
0: คฤหัสถ์
1: คฤหัสถ
0: ์ของชาวบ้าน
1: ของชาวบ้าน
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: แม้กระทั่งคำสอนที่พระองค์ท่านสอนมาเมื่อ 2,500 ปีทุกวันนี้ก็ยังนำมาใช้ยังนำมาปรับใช้
1: จะอยู่ยังไงก็อยู่นะครับเป็นคำสอน
0: ไม่มีคำว่าล้าสมัย
1: ใช่ครับ
0: ก็ในตอนที่6นะครับประโยชน์ของขี้หิสุขก็สรุปสั้นๆก็ได้เพียงเท่านี
1: ้ครับ
0: สุดท้ายนี้ครับรายการขี้หิสุขพุทธธรรมนำปัญญาในหัวข้อของประโยชน์ของขี้หิสุขก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญมาแล้วอัตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถพระพุทธธรรมรังสีจงช่วยอำนวยอวยพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารคุณสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

ี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

ได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ